0: เพื่อเตรียมส่งมอบไม้จันหอมให้แก่สำนักช่างสิบหมู่เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาน
1: ายอัธพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเปิดเผยว่าวันนี้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชจะจัดพิธีส่งมอบไม้จันหอมสำหรับใช้ในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาจากอุทยานแห่งชาติกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ไปที่สำนักช่างสิบหมู่กรมศิลปากรจังหวัดนครปฐมรวมระยะทางประมาณ270กิโลเมตรโดยขบวนรถเชิญไม้จันหอมจะเคลื่อนออกจากอุทยานแห่งชาติกุยบุรีในเวลา8นาฬิกาจากนั้นช่วงบ่ายจะมีการประกอบพิธีรับมอบไม้จันหอมที่สำนักช่างสิบหมู่ซึ่งประชาชนสามารถเข้าร่วมพิธีรับมอบอย่างเป็นทางการได้ในช่วงเวลา 14-15 นาฬิกาโดยไม้จันหอมที่จะส่งมอบในครั้งนี้เป็นไม้ที่ผ่านการสำรวจและคัดเลือกไม้จันหอมที่ยืนต้นตายแล้วนำมาแปรรูปจำนวน370ท่อนและไม้แผ่น 1,350 แผ่นคิดเป็นปริมาตรไม้รวมประมาณ16ลูกบาศก์เมตร
2: ก็อยากจะให้พี่น้องประชาชนได้เห็นความสำคัญของไม้จันหอมถือว่าก็เป็นไม้ที่อยู่ในโบราณราชประเพณีของเรานะครับแล้วก็ถือว่าเป็นไม้มีค่าอีกชนิดหนึ่งที่อาจจะบอกว่าจะต้องเป็นไม้หายากในโลกเหมือนกันเพราะมันก็อยู่ในโซนเฉพาะในโซนของเรานะครับแล้วก็สิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยด้วยความที่พวกเราเนี่ยช่วยกันดูแลรักษาพื้นที่ป่านะครับไม่ว่าจะเป็นอุทยานแห่งชาติเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าไว้เนี่ยก็ทำให้ไม้เหล่านี้ได้ดำรงคงอยู่เอาไว้ใช้ประโยชน์ในโบราณราชประเพณี
1: ทั้งนี้ไม้จันหอมมีคุณสมบัติเป็นไม้เนื้อแข็งและมีกลิ่นหอมเมื่อยืนต้นตายจึงนำมาใช้ประกอบพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นสูงตั้งแต่สมัยอยุธยาจนถึงปัจจุบันเมื่อมีการนำไม้ไปใช้1ต้นกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชจะดำเนินการปลูกทดแทน10ต้นนอกจากนี้ยังมีแปลงเพาะชำสำหรับผลิตกล้าไม้โดยคัดเลือกต้นแม่พันธุ์ที่มีลักษณะดีลำต้นตรงและแข็งแรงเก็บเมล็ดเพื่อนำมาเพาะเป็นกล้าก่อนนำไปปลูกทดแทนในพื้นที่ป่าถิ่นเดิมซึ่งเป็นระบบนิเวศที่มีความชุ่มชื้นและเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของไม้จันหอมชาวนันท์มาลีรายงาน
3: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจะเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการประนอมภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรืออันครอสระหว่างไทยและกัมพูชานัดแรกที่สิงคโปร์ในวันนี้ถึงวันที่16กันยายนนี้
4: นายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยืนยันความพร้อมของฝ่ายไทยที่จะเข้าร่วมการประชุมครั้งแรกของคณะกรรมาธิการประนอมในกระบวนการประนอมระหว่างไทยกับกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลคริสตศักราช1982หรืออันครอสระหว่างวันที่14ถึง16กันยายนนี้ที่สาธารณรัฐสิงคโปร์โดยไทยจะแสดงให้เห็นว่าการยกเลิก MOU 44มาจากการที่กระบวนการดังกล่าวไม่มีความคืบหน้ามากว่า20ปีเพื่อเปิดแนวทางใหม่สำหรับการเจรจาทวิภาคีระหว่างไทยกัมพูชาซึ่งก่อนจะมาสู่กระบวนการประนอมภาคบังคับยังมีการประนอมโดยสมัครใจด้วยและย้ำว่าทุกอย่างต้องมีการพูดคุยกันไม่ใช่ประเด็นเรื่องกฎหมายระหว่างประเทศอย่างเดียวแต่ยังมีเรื่องความไว้เนื้อเชื่อใจเพื่อตกลงร่วมกันขณะที่ฝ่ายกัมพูชาได้เสนอให้มีการพูดคุยเรื่องการปักปันเขตแดนทางทะเลซึ่งหากตกลงกันไม่ได้ต้องมีการพูดคุยกันในเรื่องการแบ่งปันผลประโยชน์ด้านทรัพยากรต่างๆที่ไม่ควรอยู่ในขอบเขตของการประนอมภาคบังคับท่าทีของไทยจึงต้องมีการพูดคุยเรื่องการปักปันเขตแดนให้ถึงที่สุด
5: ท่าทีของเราคือการประนอมภาคบังคับต้องคุยในเรื่องของการปักปันเขตแดนให้มันไปถึงที่สุดเมื่อถึงที่สุดแล้วเนี่ยเราจะทำยังไงกันต่อไปในเรื่องของถ้ามีเขตทับซ้อนเราจะมีการแบ่งปันทรัพยากรร่วมกันยังไงอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งไม่ควรจะอยู่ในขอบเขตของกระบวนการประนอมภาคบังคับอันนี้ก็เป็นท่าทีของเราทั้งหมดเนี่ยคือพอกระบวนการเนี้ยสิ้นสุดก็จะมีข้อเสนอแนะซึ่งมันไม่ได้มีข้อผูกพันทางกฎหมาย
4: ด้านนางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศกล่าวเพิ่มเติมว่าการประชุมครั้งนี้มีวาระสำคัญในการพิจารณารับรองข้อบังคับกระบวนการซึ่งจะใช้เป็นกรอบหลักเกณฑ์และแนวทางการทำงานของคณะกรรมาธิการในระยะต่อไปโดยกระบวนการประนอมจะใช้ระยะเวลาประมาณ12เดือนพร้อมย้ำว่ากระบวนการประนอมไม่ใช่การขึ้นศาลจึงไม่มีคำพิพากษาหรือผลผูกพันทางกฎหมายแต่จะเป็นข้อเสนอแนะเพื่อให้ทั้งสองฝ่ายนำไปใช้เป็นพื้นฐานประกอบการเจรจาเพื่อยุติปัญหาข้อพิพาทอย่างเหมาะสมต่อไป
6: ในฐานะรัฐภาคีอังคลอสประเทศไทยพร้อมให้ความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมาธิการประนอมอย่างเต็มที่เพื่อให้กรอบเวทีนี้ได้ช่วยสนับสนุนการแสวงหาแนวทางแก้ไขปัญหาเขตทางทะเลกับกัมพูชาอย่างยั่งยืน
4: สำหรับการประชุมครั้งแรกได้กำหนดให้มีการถ่ายทอดสดการกล่าวถ้อยแถลงเปิดการประชุมของทั้งสองฝ่ายในวันพรุ่งนี้เวลา 8:00 นตามเวลาในประเทศไทยซึ่งจะเป็นโอกาสให้สาธารณชนได้รับทราบจุดยืนและแนวทางของแต่ละฝ่ายต่อกระบวนการประนอมด้วยนฤมลอุดมพรรายงาน
0: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งวางมาตรการรับมือผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญยืนยันน้ำในเขื่อนทั่วประเทศมีเพียงพอสนับสนุนการทำนาปีของเกษตรกรนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าจากการคาดการณ์สถานการณ์เอลนีโญที่คาดว่าในปีนี้จะมีความรุนแรงและอาจยกระดับไปถึงซูเปอร์เอลนีโญนั้นได้กำชับให้หน่วยงานในสังกัดประเมินและติดตามข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดเพื่อประเมินผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญอย่างทันท่วงทีแล้วโดยจากการประเมินปริมาณน้ำในเขื่อนชลประทานขณะนี้พบว่ายังมีเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคและการทำนาปีของเกษตรกรอย่างไรก็ตามในส่วนของการทำนาปรังยังต้องรอการประเมินปริมาณน้ำต้นทุนอีกครั้งเพื่อกำหนดแนวทางที่เหมาะสมต่อไปนอกจากนี้ได้สั่งการให้กรมชลประทานบริหารจัดการน้ำในพื้นที่เขตชลประทานอย่างเคร่งครัดพร้อมทั้งจัดเตรียมเครื่องจักรเครื่องมือและรถขุดเจาะเพื่อลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนและเกษตรกรที่อยู่นอกเขตชลประทานอย่างเต็มกำลังเพื่อลดผลกระทบจากภัยแล้งที่อาจเกิดขึ้นด้วย
3: กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการพร้อมจ่ายเงินกองทุนให้แก่สมาชิกเกษียณปีนี้จำนวน 16,233 รายจำนวน 24,950 ล้านบาทนายสรพลตุลยเสถียรเลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.เปิดเผยว่าในวันที่30กันยายนนี้จะมีสมาชิกกบข.เกษียณอายุราชการจำนวน 16,233 รายกบข.ได้เตรียมความพร้อมในการจ่ายเงินกองทุนให้แก่สมาชิกเป็นเงินประมาณ 24,950 ล้านบาทซึ่งเป็นเงินออมสะสมต่อเนื่องของสมาชิกร่วมกับเงินสมทบภาครัฐและผลตอบแทนจากการลงทุนแม้สมาชิกเกษียณอายุราชการแล้วยังมีประมาณร้อยละ9ที่แจ้งความประสงค์ล่วงหน้าขอฝากให้กองทุนบริหารต่อหรือออมต่อสะท้อนถึงความเชื่อมั่นในการบริหารเงินลงทุนของกบข.โดยกบข.มีบริการออมต่อ4รูปแบบได้แก่ออมต่อทั้งจำนวนทยอยรับเงินเป็นงวดๆขอรับเงินบางส่วนที่เหลือให้กบข.บริหารต่อและขอรับเงินบางส่วนที่เหลือทยอยรับเงินเป็นงวดๆโดยสมาชิกที่สนใจบริการออมต่อสามารถแจ้งความประสงค์ได้2ช่องทางคือแจ้งความประสงค์ทางระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาลของกรมบัญชีกลางหรือแจ้งผ่านหน่วยงานต้นสังกัดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกโทร1179
7: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
8: ข่าวดีสำคัญสำหรับผู้ประกอบการรุ่นใหม่และธุรกิจสตาร์ทอัพที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมธุรกิจสตาร์ทอัพหรือสตาร์ทอัพแอคเพื่อปรับกติกาให้ทันรูปแบบธุรกิจยุคใหม่ลดข้อจำกัดและช่วยให้สตาร์ทอัพไทยเริ่มต้นและเติบโตได้ง่ายขึ้นหัวใจสำคัญคือการเปิดทางให้สตาร์ทอัพระดมทุนได้หลากหลายมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการออกหุ้นกู้ที่เปลี่ยนเป็นหุ้นได้การเปลี่ยนหนี้เป็นทุนการจัดสรรหุ้นใ ให้นักลงทุนรายใหม่รวมถึงเปิดให้บริษัทซื้อหุ้นของตัวเองคืนเพื่อนำมาเป็นแรงจูงใจให้พนักงานหรือผู้บริหารซึ่งจะช่วยดึงดูดคนเก่งเข้ามาร่วมสร้างธุรกิจอีกหนึ่งเรื่องสำคัญคือลดความยุ่งยากในการติดต่อภาครัฐโดยกำหนดให้สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติหรือ NIA เป็นศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ One Stop Service คอยให้ข้อมูลรับรองและประสานงานกับหน่วยงานต่างๆสตาร์ทอัพได้รับการรับรองจะได้รับสิทธิและประโยชน์เป็นเวลา5ปีส่วนธุรกิจเทคโนโลยีเชิงลึกหรือ Deep Tech สามารถขยายได้สูงสุดถึง10ปีเรียกได้ว่าสตาร์ทอัพแอคฉบับนี้มีเป้าหมายสำคัญคือลดข้อจำกัดเพิ่มโอกาสและสร้างพื้นที่ให้สตาร์ทอัพประเทศไทยเติบโตได้เต็มศักยภาพจากร่างกฎหมายจะเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาต่อไปสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
10: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
3: ขณะนี้เวลา 7:15 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวระหว่างเดินทางไปเยี่ยมชมการแข่งขันกอล์ฟที่รีสอร์ทส่วนตัวแห่งหนึ่งบนชายฝั่งตะวันตกของไอแลนด์เมื่อวานนี้โดยย้ำว่าการสนับสนุนให้ไอแลนด์เหนือแยกตัวออกจากการเป็นส่วนหนึ่งของสหราชอาณาจักรและรวมเข้ากับไอแลนด์ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่สมเหตุสมผลที่สุดถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์พบหารือกับนายกรัฐมนตรีไมเคิลมาร์ตินของไอร์แลนด์ซึ่งสร้างความประหลาดใจให้กับไอร์แลนด์สำหรับการสนับสนุนการรวมกันและสร้างความไม่พอใจให้กับกลุ่มนักการเมืองของรัฐบาลอังกฤษขณะที่นายกรัฐมนตรีแอนดี้เบิร์นแฮมแห่งอังกฤษปฏิเสธถึงความเป็นไปได้ที่จะมีการลงคะแนนเสียงอีกครั้งรวมถึงการลงประชามติเกี่ยวกับการแยกตัวของไอร์แลนด์เหนือออกจากสหราชอาณาจักร
0: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของประธานาธิบดีมาซูดเปซิสเคียนแห่งอิหร่านภายหลังการพบหารือกับชีคโมฮัมเหม็ดบินซาเยดอันนายานผู้ครองเจ้าผู้ครองรัฐอาบูดาบีและประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอาหรับเอมิเรสหรือ UAE นอกรอบการประชุมสุดยอดของผู้นำกลุ่มประเทศที่เศรษฐกิจเติบโตอย่างรวดเร็วหรือกลุ่ม BRICSที่กรุงนิวเดลีเมืองหลวงของอินเดียเมื่อวานนี้ซึ่งถือเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ที่ความขัดแย้งในตะวันออกกลางปะทุขึ้นโดยผู้นำของทั้งสองเห็นพ้องที่จะปิดฉากอดีตมุ่งไปสู่อนาคตและสร้างอนาคตร่วมกันทั้งนี้ UAE ถือเป็นประเทศที่ได้รับความเสียหายรุนแรงที่สุดท่ามกลางความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านที่ยืดเยื้อมานานกว่า6เดือนและการที่อิหร่านเปิดปฏิบัติการตอบโต้ประเทศพันธมิตรของสหรัฐในตะวันออกกลางขณะที่ UAEตอบโต้ด้วยการระงับการค้าและการแลกเปลี่ยนทางการเงินกับอิหร่านทั้งหมด
3: องค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐานของสหประชาชาติหรือ IOM รายงานว่าความขัดแย้งระหว่างกองกำลังฝ่ายรัฐบาลเยเมนซึ่งได้รับการรับรองจากนานาชาติกับกลุ่มกบฏฮูตีซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านส่งผลให้ประชาชนชาวเยเมนกว่า 85,818 คนต้องกลายเป็นผู้พลัดถิ่น IOM กล่าวเพิ่มเติมว่าจำนวนผู้พลัดถิ่นกว่า 2,000 คนเดินทางถึงสาธารณรัฐจีบูตีในแอฟริกาซึ่งเชื่อมระหว่างอ่าวเอเดนกับทะเลแดงแล้วถูกส่งไปยังศูนย์พักพิงในเมืองโอโบกพร้อมเตือนว่าจำนวนผู้อพยพจะเพิ่มขึ้นมากกว่านี้ท่ามกลางความขัดแย้งที่ทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่องด้านสมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14ประมุขแห่งพระศาสนาจักรคาทอลิกตรัสว่าเยเมนกำลังเผชิญความยากจนและความขัดแย้งซึ่งไม่สามารถแบกรับวิกฤตเหล่านี้ได้เพียงลำพังและทรงเรียกร้องให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องยกระดับความช่วยเหลือสำหรับกลุ่มผู้ลี้ภัยที่เดินทางมาถึง ึงสาธารณรัฐจีบูตีและชุมชนเมืองโอโบก
0: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของหน่วยงานค้นหาและกู้ภัยของอินโดนีเซียเมื่อวานนี้ที่ยืนยันว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเรือโดยสารเวอร์โกทรานสปอร์ต8ล่มในทะเลชวาเนื่องจากเผชิญสภาพอากาศเลวร้ายเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย6รายและยังสูญหาย129รายขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยอินโดนีเซียสามารถช่วยเหลือผู้โดยสารจากเรือลำดังกล่าวได้อย่างน้อย108คนจากทั้งหมด243คนและลูกเรืออีก30คนซึ่งออกเดินทางจากเมืองสุราบายาจังหวัดชวาตะวันออกไปยังเมืองบันจามาซินจังหวัดกาลิมันตันใต้เมื่อวันที่12กันยายนที่ผ่านมาส่วนสาเหตุที่เรือล่มยังอยู่ระหว่างการสอบสวนต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
11: การแข่งขันจักรยานสู่ภูเขาทางเรียบและจักรยานประเภทถนนไทยแลนด์โอเพ่นชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสนามที่4สนามสุดท้ายที่สนามจักรยานชลานจิตมงคลสุขภายในบึงสีไฟจังหวัดพิจิตรนายสิงหราชวงศ์เสงี่ยมรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรเป็นประธานเปิดการแข่งขันจักรยานประเภทถนนในผลรุ่นประชาชนชายที่1สนามนี้เป็นของพรมนัสวัฒนปรีดาทีมสปายเวลา1ชั่วโมง 35.58 นาทีส่วนแชมป์ประเทศไทยเป็นของพรเทพโพสุวรรณทีม SDC คะแนนรวม98คะแนนได้ครองถ้วยพระราชทานตันรุ่นประชาชนหญิงที่1สนามนี้เป็นของจุฑามาศอริยประพลทีมสปายเวลา1ชั่วโมง 59.07 นาทีส่วนแชมป์ประเทศไทยเป็นของอิสริยาชูพุทธพงศ์ทีมคอนิวทรีชั่นไซคลิ่งคะแนนรวม124คะแนนพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าศึกจักรยานไทยแลนด์โอเพ่นในปีนี้ประสบความสำเร็จตามแผนของสมาคมกีฬาจักรยานทุกประการหลังเปิดเวทีให้นักกีฬาหน้าใหม่ทั้งรุ่นยุวชนเยาวชนได้แสดงศักยภาพก่อนคัดเลือกนักปั่นที่มีผลงานโดดเด่นก้าวสู่ทีมชาติไทยไปแข่งขันทั้งเอเชียนยูธเกมและยูธโอลิมปิกเกมรวมทั้งรุ่นมาสเตอร์ไปแข่งขันชิงแชมป์เอเชียแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์100โดเด็กสันไลท์เวียดนามโอเพ่น2026ที่ประเทศเวียดนามสรัญลักษณ์วิทิศสารน้องสาวของวิลคุณวุฒิวิทิศสารแข่งรอบชิงชนะเลิศหญิงเดี่ยวตบเอาชนะอิสฮารานีบาราวจากอินเดีย 2-0 เกมคว้าแชมป์เวิลด์ทัวร์รายการแรกมาครองได้สำเร็จขยับจากอันดับ106ของโลกขึ้นมาอยู่อันดับ79ของโลกทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยลงสนามเกมกระชับมิตรรายการ Spring World Challenge Volleyball เจอกับสโมสรซากะฮิซามิสึสปริงดีกรีแชมป์ SV League ฤดูกาลล่าสุดผลปรากฏว่าทีมสาวไทยแพ้ไป 1-3 เซตโดยจากนี้ทีมชาติไทยจะเดินทางไปเมืองนาโกย่าเพื่อร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20โดยทีมชาติไทยอยู่ในกลุ่ม C วันที่16กันยายนพบมองโกเลียวันที่17กันยายนพบคีร์กีซสถานและวันที่18กันยายนพบกับไต้หวันเทนนิสอาชีพชายเมนโวเทนนิสทัวร์ M15 นนทบุรีรายการที่2ที่ ALMX Impact Tennis and Sports Center เมืองทองธานีโดยประเภทชายเดี่ยวนักเทนนิสไทยโคจรมาชิงชนะเลิศกันเองธนเพชรฉันทะมืออันดับ3โคชนะมาคุสมาลัสเช็กวูยือซึ่งเป็นลูกครึ่งไทยเยอรมนี 6-3 และ 6-2 ธนเพชรคว้าแชมป์เวิลด์เทนนิสรายการที่2รับเงินรางวัล 2,160 ดอลลาร์สหรัฐประมาณ 68,900 บาทและคะแนนสะสมอันดับโลก15คะแนนนายสุชัยพรชัยศักดิ์อุดมนายกสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าคณะนักกีฬาเทนนิสทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน12ปีประกอบด้วยโอลิเวอร์เบนเซนเบิร์กฮาวที่สอนประสิทธิ์และปรัชกรพาชีรัตน์เดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขันเทนนิสเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งเอเชียประเภททีมรุ่นอายุไม่เกิน12ปีที่ประเทศสิงคโปร์ระหว่างวันที่15ถึง20กันยายนพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
0: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนภาคเหนือภาคกลางภาคใต้มีฝนตกหนักบางพื้นที่ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางในพื้นที่ที่มีปัญหาน้ำท่วมจำซากและพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นทั้งนี้เนื่องจากร่องมรสุมพัดผ่านภาคใต้ตอนบนภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณประเทศเวียดนามตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนล่างภาคใต้ตอนล่างและอ่าวไทยตอนล่างสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามยโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดตราดลมแปรปรวนความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีปัตตานียะลานราธิวาสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมแปรปรวนความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมแปรปรวนความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 8:34 นสูงกว่าระดับเพดานกลาง93เซนติเมตรและเวลา 20:26 นสูงกว่าระดับเพดานกลาง1เมตร18เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:34 นต่ำกว่าระดับเพดานกลาง21เซนติเมตรและเวลา 14:58 นต่ำกว่าระดับเพดานกลาง7เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:28 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:20
12: 1นาทีกับกปท.การขับขี่รถจักรยานยนต์ในขณะที่มีผู้ซ้อนท้ายเป็นสิ่งที่ผู้ขับขี่ต้องอาศัยความชำนาญมากกว่าการขับขี่คนเดียวเพราะทักษะในการประคองรถและควบคุมรถจะแตกต่างกันไปดังนั้นผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์จึงควรเพิ่มความระมัดระวังให้มากขึ้นโดยก่อนออกตัวรถนั้นต้องแน่ใจว่าผู้ซ้อนท้ายนั่งอยู่ในท่านั่งที่เหมาะสมส่วนการขับขี่นั้นก็ควรกะระยะห่างระหว่างช่องว่างให้เหมาะสมทั้งด้านซ้ายและด้านขวาเพื่อไม่ให้เกิดการเฉี่ยวชนไม่ควรจะเปลี่ยนทิศทางของรถในระยะกระชั้นชิดทันทีทันใดเพราะอาจจะสร้างความสับสนให้กับเพื่อนร่วมทางทำให้ไม่สามารถหยุดรถได้ทันเกิดการเฉี่ยวชนและเป็นอันตรายได้ทั้งนี้ผู้ที่ขับขี่และผู้ซ้อนท้ายต้องสวมหมวกนิรภัยตลอดการเดินทางเพื่อความปลอดภัยค่ะ
13: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
14: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
15: วันนี้เสนอคำว่าพระโกฏพระลองตอนที่2พระโกฏและพระลองอยู่ในสำรับเดียวกันคือมีชั้นในและชั้นนอกรวมเป็นองค์เดียวกันเมื่อใช้ชั้นนอกประกับชั้นในแต่มีปัญหาเรื่องการเรียกเพราะบางครั้งเรียกชั้นในว่าพระโกฏเรียกชั้นนอกว่าพระลองบางครั้งเรียกชั้นในว่าพระรองเรียกชั้นนอกว่าพระโกฏการจะเรียกว่าอย่างไรนั้นหากพิจารณาตามเอกสารจดหมายเหตุเรื่องงานพระบรมศพและงานพระศพจะพบว่าในสมัยอยุธยาตอนปลายเรียกชั้นในว่าพระโกฏและเรียกชั้นนอกที่ประกับชั้นในว่าพระรองต่อมาในสมัยรัตนโกสินทร์หมายกำหนดการพระบรมศพและพระศพซึ่งบัญญัติโดยพระมหากษัตริย์ก็ไม่ทรงเปลี่ยนธรรมเนียมการเรียกของสมัยรัตนโกสินทร์ให้เป็นไปตามสมัยอยุธยายังคงเรียกชั้นในว่าพระรองชั้นนอกว่าพระโกฏ
14: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
16: สาระนานากับสารานุกรมไทย
17: วันนี้เสนอตอนภาวะไขมันในเลือดสูง ภาวะไขมันในเลือดสูงเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้หลอดเลือดแดงทั่วร่างกายตีบตันเนื่องจากมีไขมันสะสมพอกอยู่ภายในผนังหลอดเลือดปัจจัยนี้เกี่ยวข้องโดยตรงกับชนิดของอาหารโดยเฉพาะอาหารที่มีไขมันสูงภาวะไขมันในเลือดสูงถือเป็นภัยเงียบเพราะมักไม่แสดงอาการชัดเจนแม้ระดับไขมันในเลือดจะสูงมากก็ตามจึงควรตรวจเลือดเพื่อดูระดับไขมันอย่างน้อยปีละครั้งโดยเฉพาะผู้ที่อาศัยในเมืองหรือผู้ที่นิยมบริโภคอาหารไขมันสูงหรืออาหารต่างประเทศติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromไทยและ www.saranukromthai.or.th
0: สำหรับช่วงที่สองติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายตรินทร์ศรีวงศ์ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมเกี่ยวกับเงินช่วยเหลือครอบครัวอุปถัมภ์ค่ะ
18: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจุฑามาศรักษาพันบรรณาธิการข่าวณรนาถแข็งขันและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน
19: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านรับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครครับขณะนี้เวลา 7:30 นท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังเทปบันทึกเสียงการเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลครับ
20: พากันไหว้พระไหว้พระย่อแล้วก็จะอาราธนาศีล5ก็ได้อาราธนาศีล5แล้วก็อาราธนามงคล

โมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ

0: พุทธังสรณังกัจฉามิ
1: พุทธังสรณังกัจฉามิ
0: ธัมมังสรณังกัจฉามิ
1: ธัมมังสรณังกัจฉามิ
0: สังฆังสรณังกัจฉามิ
1: สังฆังสรณังกัจฉามิ
0: ดุติยัพเพพุทธังสรณังกัจฉามิ
1: ทุติย
0: ั
1: มปีพ
0: ุ
1: ทธังสรณ
0: ัง
1: ก
0: ั
1: จฉามิ
0: ทุติยัมปีธัมมังสรณังกัจฉามิ
1: ทุติยัมปีธัมมังสรณังกัจฉามิ
0: ทุติยัมปีสังฆังสรณังกัจฉามิ
1: ทุติยัมปีสังฆังสรณังกัจฉามิ
0: ตติยัมปีพุทธังสรณังกัจฉามิ
1: ตติยัมปีพุทธังสรณังกัจฉามิ
0: ตติยัมปีธัมมังสรณังกัจฉามิ
1: ตติยัมปีธัมมังสรณังกัจฉามิ
0: ตติยัมปีสังฆังสรณังกัจฉามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
1: ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
0: ดินนาดานาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
1: ดินนาดานาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
0: กามิสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
1: กามิสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
0: มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิสุราเมรยะมัจฉะปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปดังสมาทิยามิ
1: สุราเมรยะมัจฉะปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปดังสมาทิยามิ
0: อิมานิปันอิงานิปันจาสิกขาปดานิสีเลนะสุขติญญติสีเลนะโภคสัมปดาสีเลนะนิพุติญันติตัสมาสีลังนิโสทะเยหันนะมัยยังบุทัสสะภะคะวะโตปุพพะภาคะนะมะการังคะโรมะเส

0: อันนัมเมยังนัตติเมสนังอัญญัญจะสัจจะกิริยากาถาโยขันนามาเส
1: บุตโธเมสรณังวรัง

ท่านนมยังมหาการุณิโคนาโทษติยดีกาญาทายโยอนามาเส

0: แม่ฟังจะให้พรให้พรนะจะให้พร
1: ยะถาวาริวหาปุราปริภูเรนติสาครังเกวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจจโตสัพเพปูเรนโตสังกปาจันโทปนะระโสยะถามณีโชติระโสยะถาสัพพิติโยวิวาจันตุสัพพโรโควินาสตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสนิจังพุทธาปัจจายโนจัตตารโอธรรมาวาทานติอายุวัตโตสุขังภะละอายุวัฏฐกาธรวัฏฐ

0: ภาวันตุเตภาวะตุสัพพมังคะลังอราขันตุสัพพเทวตาสัพพุทธาภาเวระสัพพธัมมาภาเวระสัพพสังฆาภาเวระสัทธาโสติภาวันตุเต
1: ครับที่ท่านได้รับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นเทปบันทึกเสียงการเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนครับ

0: สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนขอเชิญทาสาธุชนทุกท่านร่วมทำบุญสมทบทุนมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนและกองทุนวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนตามกำลังศรัทธาเพื่อร่วมรักษามรดกธรรมของพ่อแม่ครูอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนได้เป็นประจำทุกวันที่วัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีและนี่คือส่วนหนึ่งในพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโน
1: แต่ยานีวิทยุดูมันกระจายออกรู้จะทั่วประเทศไทยแล้วมาวิทยุออกอย่างรวดเร็วนะปุ๊บทางนู้นทางนี้ออกก็ท่านเหล่านั้นเป็นผู้รับผิดชอบเองไปหมดเรารับผิดชอบเฉพาะบ้านตาดเขาเรียกอะไรที่นี่ต้น
2: สถานีต้นขาย
1: เจ้าเออเนี่ยตรงนี้เรารับผิดชอบเฉพาะที่นี่แห่งเดียวเหล่านั้นก็ท่านเหล่านั้นรับผิดชอบตัวเองทั้งหมดทุกแห่งที่ตั้งวิทยาสถานีอยู่ที่ไหนรับผิดชอบเองจะให้เราไปรับผิดชอบโอ้ยไม่ไหวเราไม่ไหวตั้งแต่ที่สถานีบ้านตาดนี่ยังต้องคิดเรื่องเกี่ยวกับเรื่องปัญหาเวลาเราตายไปเพราะเวลานี้เราอยู่นี่ก็มีปัญหาอะไรกันทุกสิ่งทุกอย่างนะเวลาเราตายแล้วจะทำไงทำให้คิดกันจะตั้งมูลนิธิขึ้นนะว่างั้นนะเอาเงินมาตั้งเป็นมูลนิธิขึ้นสำหรับเอาดอกผลออกไปช่วยทางวิทยุเวลาเราตายถ้าเรายังมีชีวิตอยู่ก็ไม่มีปัญหาอะไรตอนเราตายจะลำบากหรือต้องคิดด้วยมาคิดไม่ได้นะอันนี้เราเป็นคนนั่นเองหมดมันจัดการจ่ายทั้งหมดเราจัดหมดสถานที่ผู้สร้างให้ที่อยู่ที่พักเราจัดการเองหมดเลยอันนี้มาวิตกวิจารณ์ตอนเราตายไปค่าใช้จ่ายในฐานียุต่อๆไปนี่เราตายทำไงเลยทำให้คิดนะมีเงินก้อนเอาไว้สำหรับจ่ายนี่เวลาเราตายแล้วจะไม่ได้เดือดร้อนภายหลังระหว่างนั้นนะ
0: จากนี้ท่านยังสามารถร่วมทำบุญโดยการโอนเงินผ่านธนาคารดังต่อไปนี้ชื่อบัญชีมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนธนาคารกรุงไทยสาขาอุดรธานีเลขที่บัญชี 401-0-77610-2 ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุดรธานีเลขที่บัญชี 510-4-25579-3 ชื่อบัญชีกองทุนสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนธนาคารกรุงไทยสาขาอุดรธานีเลขที่บัญชี 401-0-66484-3และธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุดรธานีเลขที่บัญชี 510-4-255-77-7 สัพพทานังธัมมทานังชินาติ

ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างกวัฏบรกัตยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1ตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรม119สถานีทุกภาคทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอรันต์ ตรังคานุกูลจิตท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093489111113

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนนำนาฏจากนี้ไปขอเชิญรับฟังพระธรรมบทจากทางสถานีครับ
1: พระจักขุบาลในเมืองสาวัตถีมีพี่น้องสองคนเป็นบุตรคนมั่งคั่งคนพี่ชื่อมหาบาลคนน้องชื่อจุลบาลวันหนึ่งมหาบาลผู้พี่ได้ติดตามคนทั้งหลายไปฟังธรรมของพระพุทธเจ้าเกิดความเลื่อมใสในพระธรรมเทศนาวันนั้นพระศาสดาทรงเห็นอุปนิสัยอันงามของมหาบาลแล้วทรงหลั่งพระธรรมเทศนามุ่งมหาบาลเป็นสำคัญทรงเทศนาอนุปุพพิกถา5คือ 1. ทานกถาว่าด้วยการให้ทาน 2. ศีลกถาว่าด้วยการรักษาศีล 3. สักขกถาว่าด้วยความสุขในสวรรค์ 4. กามาทีนวกถาว่าด้วยโทษและความต่ำทรามของกาม 5. เนกขัมมานิสังสกถาว่าด้วยอานิสงส์แห่งการหลีกออกจากกามเมื่อจบเทศนามหาบาลได้ความรู้ความแจ่มแจ้งในธรรมเห็นว่าบุตรธิดาและทรัพย์สมบัติเป็นของไม่ยั่งยืนคลุกเคล้าไปด้วยทุกข์และโทษแม้สรีระของตนเองก็ติดตามไปไม่ได้ต้องทอดทิ้งไว้ให้เป็นภาระแก่ผู้อื่นไม่มีประโยชน์ในการอยู่ครองเรือนควรบวชอย่างพระศาสดาเขาเข้าไปถวายบังคมพระพุทธองค์แล้วทูลขอบวชพระศาสดาตรัสถามว่ามีใครที่เขาจะต้องบอกลาบ้างเขาทูลว่ามีน้องชายอยู่คนหนึ่งพระพุทธองค์ตรัสไปบอกลาน้องชายเสียก่อนเขากลับไปบ้านบอกมอบสมบัติให้น้องชายแล้วพี่เล่าน้องชายถามพี่จะบวชเขาตอบอย่างมั่นคงพี่จะบวชน้องชายทวนถามงงประหลาดใจใช่พี่จะบวชเขายืนยันบวชทำไมพี่ยังหนุ่มยังอยู่ในวัยอันควรบริโภคกามอันเป็นรสอร่อยอย่างหนึ่งของโลกควรจะอยู่บริโภคกามถ้าจะบวชก็ค่อยบวชเมื่อแก่บวชเมื่อแก่มหาบาลทวนคำบ้างบวชเมื่อแก่แล้วจะประพฤติพรหมจรรย์ให้ดีได้อย่างไรมือเท้าและอินทรีย์ต่างๆไม่อำนวยกำลังวังชาถดถอยสมณกิจเป็นภาระหนักเหมาะแก่คนมีกำลังวังชาดีจะทำให้บริบูรณ์ได้ดูพระบรมศาสดานั่นเถิดทรงสละราชสมบัติออกผนวดตั้งแต่พระชนมายุเพียง29ยังหนุ่มแน่นเหมือนกันน้องชายจะห้ามเท่าไรมหาบาลก็หาฟังไม่คงยืนกรานจะออกบวชอยู่นั่นเองขณะที่จุลบาลร้องไห้คร่ำครวญอยู่มหาบาลก็ตัดใจไปสู่สำนักพระศาสดาทูลขอบรรพชาอุปสมบทพระพุทธเจ้าทรงอนุญาตการอุปสมบทเมื่อบวชแล้วได้อยู่กับอาจารย์จนครบ5พรรษาได้นิสัยมุตตกะคือพอปกครองตนเองได้แล้วปรารถนาจะออกไปอยู่ป่าเพื่อบำเพ็ญสมณธรรมทำกิจของบรรพชิตให้สิ้นจึงเข้าเฝ้าพระศาสดาทูลถามว่าพระเจ้าข้าธุระในศาสนาของพระองค์มีเท่าใดดูก่อนภิกษุธุระในศาสนานี้มี2คือคันธธุระอย่างหนึ่งวิปัสสนาธุระอย่างหนึ่งข้าแต่พระองค์อย่างไรเรียกคันธธุระอย่างไรเรียกวิปัสสนาธุระดูก่อนภิกษุการศึกษาเล่าเรียนธรรมวินัยตามสมควรแก่ปัญญาของตนแล้วบอกกล่าวกันต่อไปเรียกว่าคันธธุระส่วนวิปัสสนาธุระนั้นคือการพิจารณาสังขารโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์และเป็นอนัตตาจนสามารถบรรลุอรหัตผลเป็นจุดมุ่งหมายสูงสุดนี่แลภิกษุคือธุระสองอย่างในศาสนาของเราข้าแต่พระองค์ข้าพระพุทธเจ้าบวชเมื่อแก่อายุมากแล้วจะเรียนคันธธุระอยู่ก็เป็นการชักช้าจึงปรารถนารีบบำเพ็ญวิปัสสนาธุระให้บริบูรณ์ขอได้โปรดประทานหัวข้อกรรมฐานแก่ข้าพเจ้าโดยเถิดมีข้อน่าสังเกตตอนนี้หน่อยหนึ่งว่าเมื่อตอนมหาบาลบอกน้องชายว่าจะบวชน้องชายทักท้วงว่าอย่าเพิ่งบวชเลยเพราะยังหนุ่มอยู่แต่ตอนทูลขอกรรมฐานพระศาสดาพระมหาบาลทูลว่าท่านบวชเมื่อแก่แล้วในบาลีไม่ได้บอกอายุที่ท่านออกบวชว่าเท่าใดจึงเป็นการยากที่จะรู้ว่าท่านหนุ่มหรือแก่กันแน่ ระยะออกบวชกับตอนนี้ห่างกัน5ปีสมมติว่าตอนออกบวชอายุ25ต่อมาอีก5ปีคนอายุ30จะรู้สึกว่าตนเป็นผู้แก่แล้วได้หรือไม่หากเป็นสตรีอาจมีความรู้สึกอย่างนั้นได้แต่ผู้ชายคนอายุ30ปียังไม่เคยได้ยินใครพูดอย่างจริงใจว่าตนแก่แล้วพระมหาบาลอาจรู้สึกว่าท่านแก่เพราะท่านเป็นพระที่ต้องการความหลุดพ้นหรือตอนที่ท่านออกบวชท่านอาจเริ่มย่างเข้าสู่วัยชราแล้วเช่น45แต่น้องชายของท่านยังมองเห็นท่านยังเป็นหนุ่มอยู่จึงกล่าวเช่นนั้นโปรดพิจารณาพระศาสดาตรัสบอกกรรมฐานให้ตั้งแต่ต้นจนเพียงพอที่จะบรรลุอรหัตผลได้เสมือนมารดาให้เสบียงแก่บุตรเพียงพอแก่การข้ามทางกันดารพระมหาบาลทูลลาพระศาสดาแล้วเที่ยวหาเพื่อนภิกษุที่จะร่วมเดินทางไปด้วยกันเพื่อไปสู่เสนาสนะป่าได้เพื่อนร่วมเดินทาง60รูปเดินทางไปห่างเชตวันวิหาร120โยชน์ถึงปลายแดนหมู่บ้านใหญ่ตำบลหนึ่งตอนเช้าเข้าไปบิณฑบาตชาวบ้านได้เห็นอาการอนาถเลื่อมใสของพระทั้งหลายมีพระมหาบาลเป็นประมุขแล้วเกิดความเลื่อมใสจัดอาหารถวายและถามว่าท่านจะไปที่ใดเมื่อพระตอบว่าต้องการแสวงหาที่อันผาสุกในการบำเพ็ญสมณธรรมชาวบ้านผู้ฉลาดรู้ดังนั้นจึงอาราธนาขึ้นว่าข้าแต่พระคุณเจ้าขอนิมนต์จำพรรษาอยู่ที่นี่เถิดถ้าพระคุณเจ้าอยู่จำพรรษาที่นี่พวกข้าพเจ้าทั้งหลายจักนับถือพระรัตนตรัยและรักษาศีล5หรือศีล8ตลอดพรรษาพระมหาบาลรับคำนิมนต์เพราะคิดว่าได้อาศัยชาวบ้านเหล่านี้แล้วอาจทำความเพียรเพื่อออกจากภพได้ชาวบ้านช่วยกันสร้างที่อยู่อาศัยเรียบร้อยแล้วมอบถวายตอนเช้าทุกเช้าพระก็เข้าไปรับอาหารบิณฑบาตในหมู่บ้านในหมู่บ้านนั้นมีหมอใจบุญคนหนึ่งได้ปรณาตัวว่าหากมีพระรูปใดเจ็บไข้ได้ป่วยขอให้บอกเขาจะรักษาให้โดยไม่คิดค่ายาค่ารักษาแต่ประการใดเมื่อวันเข้าพรรษามาถึงพระมหาบาลเถระได้ถามภิกษุผู้ร่วมพรหมจรรย์ว่าในพรรษานี้จะอยู่ด้วยอิริยาบถท่าใดภิกษุทั้งหลายตอบว่าจะอยู่ด้วยอิริยาบถ4คือยืนเดินนั่งนอนพระมหาบาลกล่าวว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายพวกเราเรียนกรรมฐานมาจากสำนักของพระศาสดาแล้วไม่ควรประมาทพระพุทธเจ้าไม่ทรงโปรดปรานผู้ประมาทอันหนึ่งประตูแห่งอบาย4คือนรกเปรตอสุรกายและกำเนิดสัตว์เดรัจฉานเปิดอยู่เสมอสำหรับผู้ประมาทเพราะฉะนั้นขอท่านทั้งหลายอย่าได้ประมาทเลยจงเร่งบำเพ็ญสมณธรรมก็ถ้าเราจะอยู่ด้วยอิริยาบถท่าใดภิกษุทั้งหลายถามข้าพเจ้าจะอยู่ด้วยอิริยาบถ3คือยืนเดินและนั่งเว้นอิริยาบถนอนและพระมหาบาลก็ได้ทำตามนั้น1เดือนผ่านไปโรคตาก็เกิดขึ้นน้ำตาไหลออกจากตาทั้งสองของท่านอยู่ตลอดเวลาภิกษุทั้งหลายทราบเข้าก็ร้อนใจไปตามหมอซึ่งปรณาเอาไว้หมอได้รีบประกอบยาถวายท่านแต่ท่านไม่ยอมนอนหยอดคงนั่งหยอดตาเมื่อท่านไปบิณฑบาตในวันรุ่งขึ้นพบหมอถามท่านว่าได้หยอดยาทางจมูกหรือไม่โปรดสังเกตว่าหมอประกอบยาตาให้ท่านหยอดทางจมูกหาหยอดทางตาทีเดียวไม่ท่านตอบว่าหยอดค่อยดีขึ้นหรือหมอถามไม่ดีขึ้นเลยอุบาสกยังเหมือนเดิมท่านตอบท่านนั่งหยอดหรือนอนหยอดหมอถามพระมหาบาลนิ่งหมอประหลาดใจมากเพราะยาที่เขาประกอบนั้นเป็นยาดีมากที่เคยรักษาคนไข้มาหยอดเพียงครั้งเดียวก็หายแต่พระมหาบาลหยอดหลายครั้งแล้วอาการไม่ดีขึ้นเลยในวันต่อมาเขาถามพระอย่างนั้นอีกพระก็ตอบอย่างเดิมและนิ่งเมื่อเขาถามว่าท่านนั่งหยอดหรือนอนหยอดหมอคิดว่ามันได้เรื่องไปแล้วต้องไปสืบให้รู้ด้วยตนเองเขาจึงรีบเดินทางไปดูที่อยู่ของท่านเห็นมีแต่ที่จงกรมและที่นั่งไม่มีที่นอนเขาจึงพูดกับท่านว่าพระคุณเจ้าท่านไม่ได้นอนหยอดยาตามที่ข้าพเจ้า สั่งเลยท่านจึงไม่หายจากโรคพระคุณเจ้าสมณธรรมนั้นเมื่อร่างกายยังอยู่ท่านย่อมสามารถทำได้แต่เมื่อร่างกายไม่มีเสียแล้วท่านจักบำเพ็ญสมณธรรมได้อย่างไร ขอท่านจงรักษาร่างกายไว้ก่อนเถิดพระมหาบาลตอบว่าอาตมาขอเวลาปรึกษากันดูก่อนเมื่อหมอจากไปแล้วพระเถระได้ปรึกษากับตัวท่านเองคือกรัชกายว่าเราจะเห็นแก่ตาทั้งสองข้างหรือจะเห็นแก่พระพุทธศาสนาในที่สุดท่านเลือกเอาการเห็นแก่พระพุทธศาสนา
0: ท่านผู้ฟังครับทางสถานีขอยุติพระธรรมบทสักครู่เพื่อนำท่านไปรับฟังการถ่ายทอดสดการปารภธรรมและการนิพพานในช่วงก่อนฉันนังหันของท่านพระอาจารย์บำรุงนวพโลจากศาลาใหญ่วัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับ

ฝนทำท่าจะตกเมื่อเช้าตกจนได้ห้ามไม่อยู่ห้ามฝนก็จะตกนะยังจัดอาหารไม่เสร็จคุยรอจัดอาหารเสร็จก่อนนะค่อยให้พรการสร้างบุญการบำเพ็ญบุญนะเราอย่าไปอ้างเวลานะไปรอไว้ผัดไปให้เช้าก่อนให้สายก่อนให้แข็งแรงก่อนให้วันนี้ร้อนวันนี้หนาวถ้าไม่ให้ผัดวันผัดวันประกันพรุ่งท่านเรียกนะเพราะการเป็นอยู่ของชีวิตมันเป็นกฎอนิจจังนะมีตั้งอยู่นะมันไม่อยู่ถาวรนะมีตั้งอยู่แล้วก็เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนะก่อนที่สิ่งต่างๆนั่นเรียกว่าสังขารนะอยู่เลยเวลายังอยู่ยังประกอบกันอยู่นะเป็นรูปรูปร่างเป็นสังขารนะเวลายังใช้การได้อยู่ยังมีชีวิตอยู่ก็ให้เอามาทำประโยชน์นะสร้างคุณงามความดีนะเพราะเราไม่ทราบว่าวันพรุ่งนี้จะเป็นยังไงนะเขาไม่บอกล่วงหน้าเลยนะความพัดพาดนะเขาไม่ไปเราก็ไปนะมันไม่อยู่คงทนนะถ้าว่าจะทนบางคนก็ว่ามันอยู่นะ100ปีอย่างนี้บางคนก็ไม่ถึงบางท่านก็ไม่ถึงบางท่านก็ยังไม่แก่ยังไม่หนุ่มนะยังเด็กอยู่ไปก่อนก็มีนะท่านถึงไม่ให้ประมาทในชีวิตความเป็นอยู่การสร้างบุญไม่ให้ผัดวันประกันพรุ่งเพราะสังขารโรคประกอบด้วยโรคทุกอย่างอยู่ในเพราะเป็นธาตุทั้งสี่มันก็เลยไว้ใจไม่ได้นะบางทีลมไม่มาก็ตายลมไม่ออกก็ตายเหมือนกันนะเวลายังแข็งแรงอยู่ก็อย่าไปผัดพันประกันพุ่งนะท่านให้สร้างความดีนะคือการระลึกพุทโธนี่แหละนะเบาที่สุดง่ายที่สุดนะเห็นชัดที่สุดนะอยู่กับเราด้วยนะเราก็ไม่ได้มองนะมัวแต่มองอย่างอื่นไปกับกิเลสนะไปกับความโลภความโกรธความหลงนะมันลากเราไปนะพอนึกได้ก็ไปแล้วมันนะเขาเอาถ้าเป็นของกินของรับประทานเขากินไปแล้วนะเหลือแต่จานเปล่าๆนะเหลือไว้ให้เราล้างนะเหลือแต่จานนะกิเลสเอาไปกินหมดนะเหลือไว้ให้เศษๆนะนี่คือกิเลส3ตัวนะแต่ว่าไฟก็ใช่ความโลภนะเราให้ท่านให้เสียสละนะมีมากมีน้อยก็ให้เสียสละนะแบ่งปันนะมีชีวิตร่างกายเหมือนกันนะมีความหิวเหมือนกันนะแบ่งให้ทานอย่างครูบาอาจารย์ท่านให้ทำโรงทานนี้นะไปทำงานอย่างนี้มีอยู่ทั่วไปทุกวันนี้นะมีมันตั้งแ
ครั้งก่อนพุทธกาลนะคือมีมาเรื่อยๆนะการให้ทานให้ไม่หยุดไม่ถอยนะเพื่อหวังความสุขความร่มเย็นนะเพื่อสิ่งที่เราจะได้พึ่งก็คือทำบุญให้ทานนะเพราะจิตไปแต่จิตนะไปแต่ร่างกายไม่ไปนะทรัพย์สมบัติที่หาอยู่นี่ไม่ไปเลยนะทิ้งไว้ให้คนอื่นนะพวกที่มาทีหลังนะลูกหลานอะไรก็แล้วแต่นะแต่เราไปแต่จิตอย่างเดียวนะถ้าเราไม่สะสมก็ขาดทุนนะเสียเวลาเปล่าเสียวันไปเปล่าเสียเวลานะสุดท้ายก็ขาดทุนไปก็หมดหวังคือเราจะอย่างเราจะไปกรุงเทพอย่างนี้นะหรือไปต่างประเทศนะก็ต้องสะสมเสบียงหรือทรัพย์สมบัติหรือเงินนะที่จะนำไปแลกเปลี่ยนกับเขาเราจะเป็นอยู่ที่พักที่อาศัยที่สะดวกสบายของรับประทานของกินไปแลกเขาไปซื้อเขาเราก็ต้องมีทรัพย์สมบัติถือไปด้วยกักตุนไปด้วยเหมือนกันให้เต็มกระเป๋าไปนะท่านถือว่าไม่ประมาทนะเป็นผู้ที่พร้อมนะไม่ได้ไปแล้วก็ห่อเหี่ยวนะเขากินเราก็อดเขามีที่พักเราก็ไม่มีเป็นนั่งใต้ต้นไม้อะไรประมาณนั้นนะเขาอยู่ตึกอยู่เห็นชัดเลยนะนี่คือการสะสมบุญท่านเรียกว่าทรัพย์ภายในอริยทรัพย์นะสะสมไปเรื่อยเป็นบุญเป็นกุศลเป็นวาสนาเป็นคุณงามความดีเป็นบารมีนะสร้างไปเยอะนะแล้วมาให้ทานการรักษาศีลการเจริญเมตตาภาวนานะนี่คือทางของนักปราชญ์นะท่านถึงมีมงคล38ประการนะให้พวกเราเป็นเครื่องยึดเป็นคตินะให้คบคนไม่คบคนผ่านให้คบบัณฑิตนะนักปราชญ์นะเห็นไหมท่านบอกให้เราไปในทางที่ดีทางที่เป็นประโยชน์เป็นที่เราพึ่งได้นะถ้าไปคบคนผ่านนะพวกดื่มพวกกินพวกเล่นพวกอะไรไม่ได้ประโยชน์นะไม่ได้เลยเกิดโทษด้วยนะทำให้เสียทรัพย์ด้วยทำให้เกิดโรคด้วยนะทุกอย่างนะอย่างสุราอย่างนี้นะหรือการพนันงั้นเดือดร้อนนะกลัวได้ไม่แล้วก็กลัวจะเสียนะไม่ได้ก็อยากได้นะเห็นไหมนี่คือทางของผ่านมันนะถ้าบัณฑิตคือครูบาอาจารย์นี่อันนี้ท่านพาไปในทางที่ดีนะที่ทางเป็นบุญเป็นกุศลเป็นทางสงบร่มเย็นนะเป็นทางแห่งมรรคผลนิพพานเป็นที่ไปของนักปราชญ์คนมีบุญนะคนไม่มีบุญไปไม่ได้นะต้องคนมีบุญนะเป็นที่พึ่งที่อาศัยของผู้มีทานมีศีลมีภาวนานะการภาวนาก็อบรมอย่างพุทธเจ้าองค์ก็ให้ดูลมหายใจเข้าออกนะอานาปานสติลมเข้าลมออกก็นั่งดูเวลามันเบาเข้าไปมันก็ปล่อยทุกอย่างวางเลยแม้แต่ร่างกายเราก็ไม่ได้ไปยึดไปถือเลยมันก็ไปของเขานะแต่เราแต่จิตของเราเนี่ยก็เบาสบายนะอยู่เป็นเอกเทศไม่เกี่ยวกันนะถึงจะอยู่ด้วยกันนะในระยะนั้นมันจะเหมือนไม่มีนะมันจะไม่ไปเกี่ยวข้องกันนะเหมือนกับลมไม่มีเลยนะเบาเหมือนกับทุกอย่างหยุดเลยเหมือนนะสงบนะอันนั้นเป็นไปได้นะถ้ามีสติมีความเพียร
มีการระลึกรู้มีการสืบต่อโดยลมหายใจหรือพุทโธธัมโมสังโฆนะนี่คือการอบรมจิตภาวนาให้จิตสงบนะจากนั้นก็พิจารณาสังขารร่างกายนี่แหละนะที่มันไม่อยู่กับเรานะเราต้องใช้ประโยชน์ให้ทันนะมันอยู่กับเราไม่เกิน100ปีงั้นอย่างพุทธเจ้าก็80ปีนะสมัยนั้นจนถึงตอนช่วงนี้นะก็คือ 5,000 ปีนะมนุษย์นะตั้งแต่พุทธกาลมาอย่างพุทธเจ้ามา100ปีนะชีวิตของมนุษย์นะไม่เกินนั้นก็นิดหน่อยนะส่วนมากก็ไม่ถึงนะส่วนมากเขามัวแต่ไปรักษาร่างกายไปรักษาโรคเดี๋ยวก็เข้าโรงพยาบาลนะบางคนบางท่านผู้ไม่มีโรคผู้ไม่มีโรคเป็นลาภประเสริฐท่านบอกนะท่านถึงให้อบรมจิตใจให้จิตใจได้มีความช่ำชื่นเบิกบานไม่ห่อเหี่ยวเศร้าหมองเลยไม่คิดในเรื่องอดีตนะที่มันผ่านไปแล้วก็เอามาคิดไม่เอามาคิดนะไม่คิดเนี่ยเศร้าหมองอยู่นั่นนะให้เอาถึงปัจจุบันนะอยู่ว่างๆก็ให้อบรมจิตใจนะโดยพุทโธธัมโมสังโฆนี่แหละนี่จะเป็นสิ่งที่เราได้พึ่งได้อาศัยนะท่านเรียกว่าทรัพย์ภายในนี่แหละทรัพย์ภายนอกนี่เราก็หามาเลี้ยงชีวิตครอบครัวนะพอไปแล้วก็ไปแต่ตัวกับบุญนะนี่คืออานิสงส์เป็นการบำเพ็ญคุณงามความดีนะให้พวกเรานำไปเพื่อปฏิบัติเอาการพูดธรรมะเห็นว่าสมควรเทเวลาขอความสุขความร่มเย็นเป็นสุขจงมีแก่ท่านทั้งหลายโดยทั่วกันเทอญรับพรยะถาวาริวาหาปุราปริปุเรนติสาคลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังกิปะเมวะสมิจตุสะเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนารโส

0: ชิญทานข้าวกันอาหารอยู่บนโต๊ะนะช่วยตัวเองนะ
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดสดการปรารภธรรมของท่านพระอาจารย์บำรุงนวพโลและการในพอในช่วงก่อนชันหันของคณะพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญรับฟังพระธรรมบทจากทางสถานีต่อจากช่วงที่แล้วครับ
2: แต่พระมหาบาลหยอดหลายครั้งแล้วอาการไม่ดีขึ้นเลยในวันต่อมาถามพระอย่างนั้นอีกพระก็ตอบอย่างเดิมและนิ่งเมื่อเขาถามว่าท่านนั่งหยอดหรือนอนหยอดหมอคิดว่าไม่ได้เรื่องไปแล้วต้องไปสืบให้รู้ด้วยตนเองเขาจึงรีบเดินทางไปดูที่อยู่ของท่านเห็นมีแต่ที่จงกรมและที่นั่งไม่มีที่นอนเขาจึงพูดกับท่านว่าพระคุณเจ้าท่านไม่ได้นอนหยอดยาตามที่ข้าพเจ้า สั่งเลยท่านจึงไม่หายจากโรคพระคุณเจ้าสมณธรรมนั้นเมื่อร่างกายยังอยู่ท่านย่อมสามารถทำได้แต่เมื่อร่างกายไม่มีเสียแล้วท่านจักบำเพ็ญสมณธรรมได้อย่างไรขอท่านจงรักษาร่างกายไว้ก่อนเถิดพระมหาบาลตอบว่าอาตมาขอเวลาปรึกษากันดูก่อนเมื่อหมอจากไปแล้วพระเถระได้ปรึกษากับตัวท่านเองคือกรัชกายว่าเราจะเห็นแก่ตาทั้งสองข้างหรือจะเห็นแก่พระพุทธศาสนาในที่สุดท่านเลือกเอาการเห็นแก่พระพุทธศาสนาท่านได้ระลึกถึงมโนปณิธานของท่านที่ตั้งไว้ว่าจะไม่นอนเป็นเวลา3เดือนในพรรษาจึงไม่ต้องการทำลายความตั้งใจแม้ตาทั้งสองจะแตกจะทำลายก็ตามแต่จะไม่ยอมทำลายความตั้งใจท่านคงนั่งหยอดยาทางจมูกอยู่นั่นเองวันรุ่งขึ้นเมื่อพบหมอหมอถามอย่างเคยเหตุการณ์ก็คงเป็นไปอย่างเดิมคือเมื่อหมอถามว่านั่งหรือนอนหยอดท่านก็นิ่งเสียหมอรู้ว่าด้วยอาการอย่างนี้โรคของพระไม่อาจระงับได้เกรงเสียชื่อของตนจึงเรียนท่านว่าพระคุณเจ้าท่านมิได้ปฏิบัติตามที่หมอสั่งเลยเพื่อเห็นแก่ข้าพเจ้าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปขอท่านอย่าได้พูดกับใครว่าข้าพเจ้าเป็นหมอรักษาท่านและข้าพเจ้าก็จะไม่พูดกับใครเหมือนกันว่าได้ปรุงยาถวายท่านพระเถระมิได้พูดอะไรกลับมายังที่อยู่ของตนให้โอวาทตนเองตกลงกับตนเองว่าบัดนี้หมอได้บอกเลิกเสียแล้วขอให้มั่นคงในสัจจปฏิญาณอย่าละทิ้งอุดมคตินั้นเสียอย่านอนยอมให้ตาแตกแต่อย่าทำลายความตั้งใจดวงตาหาได้ง่ายกว่าคำสอนของพระพุทธเจ้านานครั้งพระพุทธเจ้าจึงจะอุบัติขึ้นสักองค์หนึ่งแต่การเกิดของเราพร้อมด้วยดวงตานั้นมีนับครั้งไม่ถ้วนแล้วท่านตกลงกับตนเองแล้วคงทำความเพียรด้วยอิริยาบถ3ต่อไปไม่ยอมนอนพอร่วงมัชฌิมยามไปคือเลย2:00ไปแล้วดวงตาของท่านก็แตกพร้อมกับการดับโดยสิ้นเชิงแห่งกิเลสทั้งปวงท่านเป็นพระอรหันต์สุขวิปัสสกผู้หนึ่งดวงตาเนื้อของท่านดับสนิทลงทันใดนั้นดวงตาคือปัญญาก็พรุ่งโพล่งแจ่มจรัสขึ้นบริสุทธิ์ไร้มลทินเมื่อถึงเวลาออกบิณฑบาตภิกษุทั้งหลายมาชวนท่านท่านบอกว่าไปไม่ได้เสียแล้วตาบอดหมดแล้วภิกษุทั้งหลายจ้องมองดูดวงตาของท่านเห็นบอดสนิทรู้สึกเศร้าสลดใจจนน้ำตาไหลได้ปลอบโยนท่านว่าอย่าวิตกกังวลอะไรเลยพวกกระผมจะปฏิบัติท่านมิให้ลำบากดังนั้นแล้วเข้าไปบิณฑบาตในหมู่บ้านชาวบ้านไม่เห็นพระเถระจึงถามทราบความแล้วเศร้าสลดไปตามๆกันส่งข้าวต้มไปถวายท่านก่อนแล้วนำข้าวสวยไปด้วยตนเองในภายหลังเห็นพระเถระแล้วไม่อาจกลั้นน้ำตาได้ร้องไห้กริ่งเกลือกอยู่แทบเท้าของท่านปลอบโยนและให้คำมั่นว่าจักปฏิบัติบำรุงท่านไม่ให้เดือดร้อนเห็นจะเป็นเพราะตาท่านบอดลงทั้งสองข้างคนทั้งหลายจึงเรียกท่านว่าจักขุบาลแทนมหาบาลอันเป็นชื่อเดิมของท่านเมื่อท่านได้ทำกิจของท่านเสร็จแล้วหน้าที่ที่เหลืออยู่ก็คือโอวาทสั่งสอนภิกษุทั้งหลายให้สำเร็จมรรคผลท่านได้ทำหน้าที่นั้นจนภิกษุทั้งหลายได้สำเร็จอรหัตผลพร พร้อมด้วยปฏิสัมภิทาทั้ง4ในพรรษานั่นเองเมื่อออกพรรษาแล้วภิกษุทั้งหลายต้องการไปเฝ้าพระศาสดาณวัดเชตวันจึงเรียนให้พระจักขุบาลทราบท่านคิดว่าถ้าท่านจักเดินทางร่วมไปด้วยจะเป็นความลำบากแก่ภิกษุทั้งหลายหลายประการท่านจึงบอกอนุญาตให้ภิกษุเหล่านั้นเดินทางไปก่อนและขอฝากกราบพระบาทแห่งพระศาสดาด้วยเสียงกล่าวพร้อมด้วยฝากนมัสการพระมหาสาวกทั้งหลายอันหนึ่งหากพบน้องชายก็จงเล่าความเป็นไปของข้าพเจ้าให้เขาทราบเขาจักสั่งใครคนใดคนหนึ่งมารับข้าพเจ้าจักเดินทางไปสาวัตถีกับบุคคลผู้นั้นสหายในธรรมทั้งหลายไปเถิดขอให้เดินทางปลอดภัยภิกษุเหล่านั้นเตรียมเก็บบริขารอันควรเก็บแล้วเวลาชาวบ้านผู้มีอุปการะต่อตนแล้วมุ่งหน้าสู่สาวัตถีวันรุ่งขึ้นออกบิณฑบาตไปยังบ้านของจุลบาลน้องชายของพระเถระเขาเห็นภิกษุหมู่นั้นแล้วจำได้จึงถามถึงพระพี่ชายทราบความแล้วเสียใจร้องไห้ท่านบอกมาว่าให้ส่งใครไปรับท่านสักคนหนึ่งภิกษุรูปหนึ่งบอกได้พระคุณเจ้านี่หลานชายของข้าพเจ้าจะเป็นผู้ไปรับท่านไปอย่างนี้เห็นจะไม่เหมาะพระว่าทำไมครับในระหว่างทางมีอันตรายมากแล้วคุณจะทำอย่างไรควรจะให้บวชไปเมื่อทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วจะให้สึกเสียก็ได้เป็นอันตกลงตามนั้นพระเหล่านั้นจัดการให้หลานชายของพระจักขุบาลบวชเป็นสามเณรฝึกกิริยาอยู่ประมาณ15วันแล้วบอกทางส่งไปรับพระเถระสามเณรไปถึงหมู่บ้านนั้นมีชาวบ้านผู้ใจอารีคนหนึ่งนำไปหาพระเถระสามเณรแจ้งเรื่องทั้งปวงให้พระจักขุบาลทราบพักอยู่ประมาณ15วันจึงชวนพระเถระกลับสาวัตถีพระจักขุบาลส่งปลายไม้เท้าให้เนนจูงเข้าไปสู่หมู่บ้านคอนเพื่อลาชาวบ้านผู้มีอุปการะชาวบ้านทราบความประสงค์ของท่านแล้วอ้อนวอนให้อยู่แต่ไม่สำเร็จจึงพากันมาส่งท่านได้น้อยหนึ่งร้องให้คร่ำครวญขับสู่ที่อยู่ของตนสังเกตว่าพระจักขุบาลเป็นคนใจแข็งมีความตั้งใจจริงท่านตั้งใจอย่างไรท่านทำอย่างนั้นเสมอมานับตั้งแต่ตั้งใจออกบวชออกอยู่ป่าตั้งใจไม่นอน3เดือนยังมีเรื่องต่อไปอีกท่านจะเห็นว่าพระจักขุบาลเป็นคนจริงเพียงไรสามเณรจูงพระเถระมาถึงแนวป่าใกล้หมู่บ้านแห่งหนึ่งเขตเมืองสังกัตถะเธอได้ยินเสียงหญิงหักฟืนคนหนึ่งร้องเพลงมีความกำหนัดพอใจในเสียงจึงบอกพระเถระว่าขอให้รออยู่สักครู่เธอจะไปทำธุระเล็กน้อยแล้วปล่อยปลายไม้เท้าพระไปพอสามเณรจากไปสักครู่หนึ่งเสียงนั้นก็หยุดเนนได้เสพเมถุนกับหญิงนั้นเสร็จแล้วกลับมาไปกันเถอะครับกระผมเสร็จธุระแล้วพระเถระรู้ว่าเนนทำลายศีลของตนเสียแล้วเธอไปทำอะไรอยู่นานละเกินเธอไม่เป็นเนนแล้วใช่ไหมพระถามสามเณรนิ่งพระเถระถามหลายหนแต่เนนไม่พูดอะไรพระเถระจึงกล่าวว่าเธอไปเถิดอย่าจับปลายไม้เท้าของฉันเลยเธอชั่วเกินไปไม่ควรนำทางฉันฉันไม่ปรารถนาให้คนชั่วอย่างเธอจับปลายไม้เท้าฉันฉันไม่ต้องการเดินทางตามหลังคนชั่วเช่นเธอสามเณรเกิดสังเวชสลดใจจึงเปลื้องจีวรออกนุ่งห่มผ้าขาวอย่างเคลื่อนหัดพลางกล่าวท่านลุงบัดนี้กระผมเปลี่ยนเพศเป็นคฤหัสถ์แล้วโปรดไปกันเถอะอย่าเลยฉันไม่ไปกับเธอท่านลุงเมื่อกระผมบวชก็ไม่ได้บวชด้วยศรัทธาแต่บวชเพราะกลัวอันตรายในหนทางเปลี่ยวบวชเพื่อมารับท่านบัดนี้กระผมเป็นคฤหัสถ์แล้วไปกันเถอะท่านพระเถระกล่าวว่าคฤหัสถ์ชั่วก็ตามบรรพชิตชั่วก็ตามก็ชื่อว่าชั่วเหมือนกันเธอนั้นดำรงตนอยู่ในเพศอันสูงควรหลีกห่างจากความชั่วก็ยังเว้นความชั่วไม่ได้ไม่สามารถประพฤติแม้แต่ศีลให้สมบูรณ์เมื่อเป็นคฤหัสถ์เธอจะเป็นคนดีได้อย่างไรเธอมีรั้วยังทำลายรั้วออกไปเมื่อไปอยู่ในเขตอันไม่มีรั้วเธอจะระเริงหลงสักเพียงใดอย่าเลยอย่าจับปลายไม้เท้าของฉันฉันไม่ต้องการเดินทางร่วมกับคนอย่างเธอหลานชายอ้อนวอนให้ท่านไปด้วยอ้างว่าหนทางเต็มไปด้วยอันตรายแต่พระเถระก็ยังคงยืนกรานอยู่นั่นเองและกล่าวเพิ่มเติมว่าฉันจะนอนกลิ้งเกลือกตายอยู่ที่นี่ก็ได้แต่ไม่มีการเดินทางร่วมกับคนอย่างเธอเพราะความเป็นสหายไม่มีในคนผ่านหลานชายของท่านเกิดสังเวชสลดใจในกรรมของตน กอดแขนคร่ำครวญวิ่งเข้าราวป่าไปท่านจะเห็นว่าพระจักขุบาลเป็นคนจริงเพียงไรต่อจากนี้ตำนานเล่าว่าท้าวสักกะซึ่งเป็นหัวหน้าเทพเจ้าชั้นดาวดึงเกิดร้อนใจเพราะเดชแห่งศีลของพระมหาเถระจึงทรงเล็งแลลงมายังโลกมนุษย์ได้เห็นพระจักขุบาลเถระกำลังลำบากจึงเสด็จลงมาช่วยนำทางไปเมืองสาวัตถีโดยปลอมองค์เป็นคนเดินทางไกลมาพบพระเถระพระจักขุบาลได้ยินเสียงฝีเท้าคนจึงถามว่าเป็นใครข้าพเจ้าเองเป็นคนเดินทางท้าวสักกะตอบท่านจะไปไหนวาสกจะไปเมืองสาวัตถีพระคุณเจ้าและพระคุณเจ้าเราจะไปไหนอาตมาจะไปเมืองสาวัตถีเหมือนกันถ้าอย่างนั้นนิมนต์ไปกับข้าพเจ้าเถิดอาตมาเป็นคนตาบอดท่านเดินทางร่วมกับอาตมาจะทำให้การเดินทางชักช้าไม่เป็นไรพระคุณเจ้าข้าพเจ้าไม่มีกิจธุระรีบร้อนอะไรอันหนึ่งเมื่อพระคุณเจ้าร่วมเดินทางไปด้วยข้าพเจ้าก็จะได้เหตุแห่งบุญสักประการหนึ่งในสิบประการนั่นคือวัยยาวพระจมัยบุญอันได้จากการช่วยขวนขวายในกิจที่ชอบพระเถระรู้ได้ทันทีว่าบุคคลผู้นั้นเป็นสัตบุรุษจึงส่งปลายไม้เท้าให้ออกเดินทางมุ่งสู่สาวัตถีราชธานีแห่งแคว้นโกศลและได้ถึงสาวัตถีในเย็นวันนั้นตำราว่าท้าวสักกะย่นแผ่นดินให้สั้นข่าวเรื่องท้าวสักกะนี้ผู้ไม่ปรงใจเชื่อตามตำราอาจสันนิษฐานได้ว่าเป็นคนเดินทางจริงๆมาพบพระเถระเข้าและเขารู้จักทางลัดไปสาวัตถีจึงถึงได้เร็วข้าพเจ้าเคยอ่านประวัติท่านอาจารย์มั่นภูริทัตเถระซึ่งเขียนเล่าโดยอาจารย์พระมหาบัวญาณสัมปันโนท่านเล่าว่าเวลาเที่ยงคืนแทบทุกคืนพวกเทพชั้นต่างๆจะมาหาท่านพระอาจารย์มั่นเสมอมากันเป็นพวกๆฟังธรรมด้วยอาการที่เรียบร้อยซึ่งมนุษย์ไม่สามารถทำอย่างนั้นได้ท่านยืนยันว่าพวกเทพมีอยู่เป็นอันมากชอบภิกษุผู้มีศีลปฏิบัติธรรมดีข้าพเจ้าเองผู้เขียนเรื่องนี้ก็เชื่อว่าเทวดามีอยู่จริงผู้หูทิพตาทิพย่อมประสบพบเห็นอยู่เสมอเมื่อพระเถระมาถึงสาวัตถีเร็วเกินกว่าที่ท่านคิดท่านจึงถามผู้นำทางว่าทำไมจึงถึงเร็วนักท่านผู้นั้นบอกว่าเขารู้ทางตรงพระเถระจึงรู้ว่าผู้นั้นไม่ใช่มนุษย์ธรรมดาแต่เป็นเทพเจ้าคนดีมีศีลธรรมมีใจสะอาดเมื่อลำบากย่อมได้รับการช่วยเหลือจากเทวดาเป็นผู้อันเทวดาอุปถัมภ์ค้ำชูท้าวสักกะผู้นำทางนั่นเองได้พาพระจักขุบาลไปยังศาลาที่น้องชายของท่านสร้างไว้แล้วเข้าไปบอกจุลบาลว่าพระเถระพี่ชายมาแล้วจุลบาลมาหาพระเถระเห็นพี่ชายตาบอดทั้งสองข้างไม่อาจกลั้นความโศกได้ร้องไห้กลิ้งเกลือกรำพันว่าได้เห็นอย่างนี้คิดอย่างนี้จึงไม่ยอมให้บวชตั้งแต่แรกจุลบาลเรื่องมันล่วงเลยไปแล้วอย่าคิดอะไรเลยเป็นเรื่องของกรรมพระเถระปลอบน้องชายจุลบาลทำเด็กทาสสองคนให้เป็นไทยคือปลดปล่อยจากความเป็นทาสแล้วให้บวชเนนอยู่ปรนิบัติพระเถระเย็นวันหนึ่งภิกษุหลายรูปมาจากต่างถิ่นมาสู่วัดเชตวันเพื่อเฝ้าพระศาสดาเที่ยวเดินชมสถานที่ต่างๆอยู่มาถึงที่ของพระจักขุบาลบังเอิญฝนตกจึงพากันกลับที่อยู่ของตนตั้งใจว่าตอนเช้าจะมาใหม่คืนนั้นฝนตกในปฐมยามหยุดในมัชฌิมยามพวกแมลงค่อมทองลงเล่นบนพื้นดินที่ฝนตกใหม่พอปัจฉิมยามพระจักขุบาลเถระก็ลงจงกรมท่านเหยียบเอาแมลงค่อมทองตายไปมากตอนเช้าพวกศิษย์ของท่านยังไม่ทันกวาดที่จงกรมพวกภิกษุอาคันตุกาก็มาเยี่ยมเห็นแมลงค่อมทองตายเป็นอันมากจึงถามว่าเป็นที่จงกรมของใครเมื่อรู้ว่าเป็นที่จงกรมของพระจักขุบาลจึงติเตียนว่าดูเถิดจงดูกรรมของสมณะเมื่อตายังดีอยู่มัวนอนหลับเสียไม่ทำสมณะธรรมอันควรทำพอตาบอดแล้วจึงขยันจงกรมทำสัตว์ให้ตายเสียเป็นอันมากคิดว่าจะทำประโยชน์กลับทำสิ่งอันไร้ประโยชน์ภิกษุเหล่านั้นกลับไปเฝ้าพระศาสดาทูลเรื่องทั้งปวงให้ทรงทราบพระศาสดาตรัสถามว่าเห็นพระจักขุบาลเหยียบสัตว์หรือไม่เห็นพระเจ้าค่ะดูก่อนภิกษุเธอไม่เห็นจักขุบาลเหยียบสัตว์ชั้นใดจักขุบาลก็ไม่เห็นสัตว์ทั้งหลายชั้นนั้นเหมือนกันธรรมดาพระอรหันต์ย่อมไม่เจตนาฆ่าสัตว์ภิกษุทั้งหลายทูลถามว่า พระจักขุบาลมีอุปนิสัยแห่งอรหัตผลอยู่ฉะนั้นจึงตาบอดพระศาสดาตรัสตอบว่าเพราะกรรมเก่าแล้วทรงเล่าให้ภิกษุทั้งหลายฟังดังนี้ในอดีตการในเมืองพาราณสีมีหมอยาคนหนึ่งที่รักษาคนไข้อยู่ในบ้านต่างๆนิคมต่างๆวันหนึ่งเขาได้พบหญิงซึ่งตามืดมัวคนหนึ่งจึงอาสาเข้ารักษาหญิงนั้นก็ยินดีหมอถามว่าหากหายแล้วจะให้อะไรแก่เขาบ้างหญิงนั้นตอบว่าตนพร้อมทั้งบุตรธิดาจะยอมเป็นทาสของหมอหมอจึงประกอบยาให้และหญิงนั้นหายโรคด้วยการหยอดยาเพียงครั้งเดียวแต่เมื่อหายแล้วกลับคิดจะบิดพริ้วไม่ยอมเป็นทาสของหมอตามสัญญาเมื่อหมอถามจึงแซ่บบอกว่าเมื่อก่อนนี้ตาเธอเจ็บน้อยหลังจากหยอดยาของหมอแล้วเจ็บมากขึ้นหมอรู้ทันทีว่าหญิงนั้นไม่สื่อไม่ต้องการให้ค่าจ้างคนอย่างนี้ต้องทำให้ตาบอดเสียคิดแล้วกลับไปบ้านประกอบยาเสร็จแล้วบอกให้ภรรยาทราบแต่ภรรยาของเขาไม่ได้ห้ามปรามนิ่งเสียหมอกลับไปหาหญิงคนไข้ของตนมอบยานั้นให้พอเธอหยอดเท่านั้นตาก็บอดทันทีหมอคนนั้นได้มาเกิดเป็นพระจักขุบาลพระศาสดาตรัสย้ำว่าภิกษุทั้งหลายกรรมที่บุตรของเราคือพระจักขุบาลทำแล้วในครั้งนั้นได้ติดตามอยู่ตลอดเวลาเมื่อได้โอกาสก็ให้ผลกรรมอันบุคคลทำแล้วย่อมติดตามบุคคลไปเหมือนล้อเกวียนหมุนตามรอยเท้าโคฉะนั้นพระศาสดาตรัสดังนี้แล้วจึงตรัสพระพุทธภาษิตต่อมาว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงสำคัญที่ใจใจประเสริฐสุดสำเร็จมาจากใจถ้าใจไม่ดีการทำการพูดก็พลอยไม่ดีไปด้วยเพราะความไม่ดีนั้นความทุกข์ก็ติดตามเหมือนล้อเกวียนหมุนตามรอยเท้าโคฉะนั้นเรื่องของเด็กหนุ่มชื่อมัทธกุณฑลีมัทธกุณฑลีเป็นเด็กหนุ่มชาวเมืองสาวัตถีเกิดในตระกูลพราหมณ์พ่อแม่เป็นคนมั่งคั่งมากแต่ตรณีเหนียวแน่นจนคนทั้งหลายให้สมัญญาว่าอทินนะปุพพกะแปลว่าไม่เคยให้อะไรแก่ใครถึงกระนั้นก็ยังมีแก่ใจเอาทองตีแผ่ทำเป็นตุ้มหูเกลี้ยงๆให้ลูกชายหนึ่งคู่คนทั้งหลายจึงเรียกชื่อเด็กคนนี้ว่ามัทธกุณฑลีแปลว่ามีตุ้มหูเกลี้ยงตุ้มหูนั้นพ่อเป็นคนทำให้เองไม่ได้จ้างช่างทองเพราะเกรงจะเสียค่าจ้างเมื่ออายุ16ปีมัทธกุณฑลีป่วยหนักบาลีว่าเป็นโรคผอมเหลืองคือวัณโรคนั่นเองมารดามองดูบุตรแล้วเกิดความสงสารจึงขอร้องให้สามีไปหาหมอแต่ฝ่ายพราหมณ์ผู้เป็นสามีกลัวเสียเงินจึงไม่ยอมหาหมอมารักษาลูกเขาเพียงแต่ไปถามหมอว่าคนป่วยอย่างนั้นอย่างนั้นท่านให้ยาอย่างไรหมอก็บอกว่าให้ยาที่ประกอบด้วยสิ่งนั้นสิ่งนั้นพราหมณ์จึงไปหารากไม้ใบไม้ตามที่หมอบอกมาต้มให้ลูกกินอาการของมัทธกุณฑลีไม่ดีขึ้นมีแต่ทรุดจนไม่อาจเยียวยาได้พราหมณ์จึงไปหาหมอมาคนหนึ่งหมอไม่เห็นอาการของมัทธกุณฑลีเข้ารู้ได้ทันทีว่าเหลือแรงที่จะรักษาจึงบอกปฏิเสธไม่ยอมรักษาบอกให้พราหมณ์ไปหาหมอคนอื่นพราหมณ์รู้ว่าลูกของตัวคงตายแน่เกรงว่าคนมาเยี่ยมจะเห็นทรัพย์สมบัติจึงช่วยกันหามลูกชายออกมานอนที่ระเบียงเรือนนอกห้องวันนั้นพระพุทธเจ้าทรงตรวจดูอุปนิสัยของคนที่พระองค์ควรจะโปรดทรงเห็นอุปนิสัยของมัทธกุณฑลีจึงเสด็จมาโปรดขณะที่พระศาสดาเสด็จมาถึงนั้นมัทธกุณฑลีกำลังนอนผินหน้าเข้าหาฝาเรือนพระศาสดาทราบว่ามานพไม่เห็นพระองค์จึงทรงเปล่งพระรัศมีไปวาบหนึ่งมานพคิดว่านี่แสงอะไรกันเนาะแล้วผินหน้าออกภายนอกได้เห็นพระศาสดาคิดว่าเพราะบิดาของเราเป็นอันธพาลเราจึงไม่ได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเห็นป่านนี้ไม่ได้ขวนขวายในกิจที่ชอบไม่ได้ถวายทานหรือฟังธรรมแต่ยังใดอย่างหนึ่งเลยบัดนี้แม้แต่มือของตัวเองเราก็ยกไม่ไหวเสียแล้วจะทำอย่างอื่นได้อย่างไรดังนี้แล้วทำจิตให้เลื่อมใสในพระศาสดาพระพุทธองค์ทรงทราบว่ามัทธกุณฑลีทำจิตให้เลื่อมใสในพระองค์แล้วก็เสด็จออกไปพอรับตาเท่านั้นมัทธกุณฑลีก็สิ้นชีพเกิดในวิมานทองเสมือนว่า หลับแล้วตื่นขึ้นฝ่ายพระมิดาทำชาปนกิจศพลูกชายแล้วก็ได้แต่ร้องไห้ไปยืนร้องไห้ที่ป่าช้าทุกวันคร่ำครวญว่าลูกชายคนเดียวของพ่ออยู่ไหนมาหาพ่อเถิดเทพบุตรมัทธาคุณธลีรู้สึกตัวอย่างสมบูรณ์ในเทวโลกแล้วพิจารณาถึงที่ประสมบัติของตนก็รู้เห็นโดยตลอดว่าได้มาเพราะทำกิจให้เลื่อมใสในพระศาสดาได้มองเห็นพราหมณ์บิดายืนร้องไห้อยู่ที่ป่าช้าจึงจำแลงเพศคล้ายมัทธาคุณธลีมานพลงมายืนกอดแขนร้องไห้อยู่ในอีกมุมหนึ่งของป่าช้าเขามีความประสงค์จะเอาน้ำบ่งมาบ่งน้ำในใจของพราหมณ์พราหมณ์ได้ยินเสียงคนร้องไห้เหลียวไปเห็นมานพคล้ายมัทธาคุณธลีบุตรของตนจึงเดินเข้าไปหาและถามว่าพ่อหนุ่มท่านแต่งกายคล้ายมัทธาคุณธลีบุตรของข้าพเจ้าท่านมายืนร้องไห้อยู่ที่ป่าชานี้เพราะมีทุกข์ประการใดหรือก็ท่านเหล่ามีความทุกข์อะไรมานพถามข้าพเจ้าเศร้าโศกถึงบุตรคนเดียวของข้าพเจ้าที่ตายไปข้าพเจ้ามีรถอยู่คันหนึ่งมานพตอบตัวรถเป็นทองคำล้วนบุตรพองสวยงามแต่ข้าพเจ้าหาล้อรถไม่ได้ข้าพเจ้าคงจะต้องตรอมใจตายเพราะเหตุนี้เป็นแน่แท้พราหมณ์ตกตะลึงครู่หนึ่งจึงกล่าวว่ามานพผู้เจริญท่านจะต้องการล้อทองหรือเงินหรือแก้วมณีหรือโลหะจงบอกมาเถิดข้าพเจ้ารับประกันว่าจะจัดหามาให้ท่านมานพคิดว่าดูพราหมณ์นี้ช่างเป็นไปได้เมื่อบุตรของตนป่วยหนักนั้นไม่ยอมเสียเงินรักษาแม้เพียงเล็กน้อยบัดนี้เห็นเรามีรถทองจะยอมจ่ายล้อรถให้ไม่ว่าเป็นล้อทองหรือล้อเงินพราหมณ์นี้เป็นอันธพาลจริงๆแต่ช่างเถอะเราจะล้อแกเล่นจึงกล่าวว่าพราหมณ์เอ่ยสิ่งอื่นใดอันจะควรเป็นล้อรถของข้าพเจ้าหามีไม่นอกจากดวงจันทร์และดวงอาทิตย์เท่านั้นหากได้ดวงจันทร์และดวงอาทิตย์มาประกอบเป็นล้อรถของข้าพเจ้าคงจะงามเยี่ยมไม่มีอะไรเสมอเหมือนพราหมณ์คิดว่าเด็กหนุ่มคนนี้คงเป็นบ้าอย่างแน่นอนจึงกล่าวว่าท่านต้องการสิ่งที่ไม่อาจให้เป็นไปได้ท่านโง่เขลาท่านโง่เขลาเหลือเกินท่านตายแล้วเกิดเล่าอีกสักเท่าใดก็ไม่อาจดึงเอาดวงจันทร์ดวงอาทิตย์มาเป็นล้อรถของท่านได้มานพตอบว่าพราหมณ์ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ยังปรากฏให้เห็นอยู่ข้าพเจ้าต้องการสิ่งที่พ่อมองเห็นได้ส่วนท่านร้องไห้คร่ำครวญต้องการสิ่งอันใครๆก็มองไม่เห็นในระหว่างเราทั้งสองใครเป็นพานกว่ากันใครโง่กว่าใครพราหมณ์ได้ฟังดังนั้นก็กลับได้สติยอมรับว่ามานพน้อยพูดถูกตนเป็นผู้โง่เขลากว่าเพราะต้องการสิ่งอันมองไม่เห็นและไม่เคยมีใครเรียกคืนมาได้พราหมณ์ได้กล่าวชมเชยมานพนั้นว่าข้าพเจ้าเป็นผู้เร่าร้อนนักหนาท่านได้รดน้ำคือความเห็นถูกมาให้ข้าพเจ้ากลับกลายเป็นผู้เย็นประหนึ่งท่านนำน้ำมาดับไฟความกระวนกระวายทั้งปวงของข้าพเจ้าดับลงแล้วความเศร้าโศกถึงบุตรก็บรรเทาลงแล้วท่านได้ถอนลูกศรคือความโศกออกจากหัวใจของข้าพเจ้าเสียได้คำของท่านประเสริฐนักช่วยดับความร้อนและความโศกในใจของข้าพเจ้าได้แล้วพราหมณ์ได้ถามว่ามานพนั้นคือใครมานพก็บอกว่าเขาคือมัทธาคุณธลีบุตรของพราหมณ์นั่นเองได้ทำกุศลกรรมไว้ก่อนตายจึงได้ไปเกิดเป็นเทพพราหมณ์กล่าวว่าอยู่ด้วยกันมายังไม่เคยเห็นบุตรของตนให้ทานหรือรักษาศีลแต่ประการใดมานพไปสู่เทวโลกได้ด้วยกรรมอันใดมานพเล่าเรื่องที่พระพุทธเจ้าเสด็จมาโปรดให้ฟังพราหมณ์ฟังแล้วเกิดปิติปราโมทย์เป็นอันมากกล่าวว่าน่าอัศจรรย์จริงหนอน่าประหลาดจริงหนอการทำอัญชลีกรรมแด่พระพุทธเจ้ามีผลถึงป่านนี้ข้าพเจ้าจักทำใจให้เลื่อมใสนับถือพระพุทธเจ้าในวันนี้ทีเดียวพราหมณ์ได้ปฏิญาณตนกับมานพว่าจะรักษาศีลให้ทานและเลื่อมใสในพระรัตนตรัยแล้วไปเฝ้าพระพุทธเจ้าทูลอาราธนาให้ไปเสวยพระทหารที่เรือนของตนในวันรุ่งขึ้นพระศาสดาทรงรับเมื่อถึงเวลาก็เสด็จไปบ้านพราหมณ์ประชาชนมาประชุมกันมากพวกหนึ่งตั้งใจมาดูพราหมณ์ต้อนพระพุทธเจ้าโดยการถามปัญหาพวกหนึ่งต้องการมาดูพุทธวิสัยพุทธลีลาเมื่อสวยพระทหารเสร็จแล้วพราหมณ์ได้ทูลถามพระศาสดาว่ามีหรือพระโคดมบุคคลไม่ได้ถวายทานแก่พระองค์ไม่ได้บูชาพระองค์ไม่ได้รักษาอุโบสถ แต่ได้ไปเกิดในสวรรค์ด้วยเหตุเพียงการทำจิตให้เลื่อมใสในพระองค์อย่างเดียวพระศาสดาตรัสตอบว่าพราหมณ์ท่านถามความข้อนี้กับเราทำไมอีกเล่าในเมื่อมัทธากุณฑลีได้บอกความจริงข้อนี้แก่ท่านแล้วเมื่อพราหมณ์แกล้งสงสัยและถามพระศาสดาก็ทรงเล่าเรื่องการพบปะและการสนทนาทั้งปวงระหว่างมัทธากุณฑลีเทพบุตรและพราหมณ์นั้นพระศาสดาทรงทราบว่ามหาชนที่มาประชุมกันยังไม่สิ้นสงสัยจึงทรงอธิษฐานให้มัทธากุณฑลีเทพบุตรลงมาพร้อมทั้งวิมานพระองค์ทรงสัมภาษณ์เทพบุตรนั้นมัทธากุณฑลีเทพบุตรทูลตอบตามความเป็นจริงทุกประการมหาชนได้ฟังการถามการตอบระหว่างพระพุทธเจ้าและเทพบุตรแล้วอุทานออกมาด้วยปิติโสมนัสและเลื่อม

ิ่งทั้งหลายทั้งปวงสำคัญที่ใจใจประเสริฐสุดสำเร็จมาจากใจถ้าใจดีใจผ่องใสการทำการพูดก็พลอยดีไปด้วยเพราะความดีนั้นความสุขก็ติดตามมาเหมือนเงาตามตนพระติสสะพระติสสะเกี่ยวข้องเป็นพระญาติของพระพุทธเจ้าคือเป็นพระโอรสแห่งพระปิตุฉาของพระศาสดาจึงนับเนื่องเป็นเจ้าชายพระองค์หนึ่งแห่งสากยวงศ์พระติสสะบวชเมื่อแก่แล้วปรากฏว่าเป็นคนมีลาภสักการะมากผู้หนึ่งชอบผมจีวรสีสวยรีดเรียบและนั่งวางภูมิอยู่ที่โรงฉันซึ่งมีเสนาสนะสงฆ์ล้อมรอบหมายความว่าโรงฉันนั้นอยู่กลางวันหนึ่งภิกษุอาคันตุกะหลายรูปมาเฝ้าพระศาสดาผ่านมาเห็นพระติสสะนั่งภูมิฐานอยู่เข้าใจว่าเป็นพระเถระจึงเข้าไปทำความเคารพถามโดยเอื้อเฟื้อในเรื่องการปรนิบัติเช่นท่านจะให้นวดเท้าไหมเป็นต้นพระติสสะนั่งเฉยภิกษุรูปหนึ่งในจำนวนนั้นถามขึ้นว่าท่านบวชได้กี่พรรษาแล้วยังไม่ได้พรรษาเลยท่านพระติสสะตอบข้าพเจ้าบวชเมื่อแก่แล้วพระรูปนั้นกล่าวว่าขรัวตานี้ฝึกได้ยากไม่รู้จักประมาณตนเห็นพระเถระผู้ใหญ่มาทำนั่งเฉยไม่ได้กระทำสิ่งที่ควรเช่นสามีจีกรรมมีคือการแสดงความเคารพอันควรแก่ฐานะเป็นต้นเป็นผู้ไม่มีความละอายเลยพระติสสะโดนเข้าแบบนี้ก็เกิดขัตติยมานะขึ้นอันหนึ่งยังถือตนด้วยว่าเป็นพระญาติของพระศาสดาจึงถามภิกษุเหล่านั้นว่าท่านทั้งหลายมาหาใครพวกข้าพเจ้ามาเฝ้าพระศาสดาพระทั้งหลายตอบท่านรู้ไหมว่าข้าพเจ้าคือใครพระติสสะถามอย่างไว้อำนาจข้าพเจ้าไม่ทราบพระทั้งหลายตอบเดี๋ยวท่านก็รู้พระติสสะว่ามาเถิดไปเฝ้าพระศาสดากันท่านทั้งหลายจะได้รู้ว่าข้าพเจ้าคือใครว่าแล้วพระติสสะก็ลงจากศาลาไปเฝ้าพระศาสดาความน้อยใจเสียใจที่ถูกพระพวกนั้นตอกหน้าเอาทำให้พระติสสะร้องไห้เมื่อพระศาสดาตรัสถามจึงทูลเรื่องทั้งปวงให้ทรงทราบพระศาสดาตรัสตำหนิพระติสสะนานาประการที่ไม่ได้กระทำกิจอันควรแก่อาคันตุกะเช่นมิได้ลุกขึ้นต้อนรับมิได้ถามถึงการรับบริขารมิได้ถามถึงธรรมเนียมความต้องการน้ำดื่มไม่นำอาสนะมาให้มิได้ถามโดยเอื้อถึงการนวดมือนวดเท้าเป็นต้นแล้วพระพุทธองค์รับสั่งให้พระติสสะขอโทษพระอาคันตุกะเหล่านั้นเสียแต่พระติสสะไม่ยอมทำอ้างว่าพระเหล่านั้นด่าท่านก่อนพระพุทธองค์ตรัสว่าติสสะโทษของเธอมีอยู่จงขอโทษพระเหล่านี้เสียถึงกระนั้นพระติสสะก็หายอมไม่พระทั้งหลายจึงทูลว่าพระติสสะหัวดื้อว่ายากสอนยากพระพุทธเจ้าตรัสว่าภิกษุทั้งหลายพระติสสะจะเป็นผู้ว่ายากสอนยากแต่ในบัดนี้ก็หาไม่แม้ในชาติก่อนก็เคยเป็นผู้ว่ายากสอนยากมาแล้วเหมือนกันเมื่อภิกษุทั้งหลายทูลขอร้องให้เล่าเรื่องในอดีตพระศาสดาจึงทรงนำเรื่องในอดีตมาตรัสเล่าว่าในอดีตการมีดาบสรูปหนึ่งชื่อเทวละอยู่ในเขตหิมวันตับประเทศ8เดือนแล้วเข้ามาสู่เมืองพาราณสีต้องการพักอยู่สัก4เดือนเพื่อได้ลิ้มรสเปรี้ยวและเค็มบ้างมาขอพักอาศัยอยู่ณโรงทำหม้อของช่างหม้อคนหนึ่งในเย็นวันเดียวกันนั้นมีดาบสอีกรูปหนึ่งชื่อนารทะมาจากหิมวันตับประเทศเหมือนกันและมาขอพักที่โรงทำหม้อของช่างหม้อคนเดียวกันท่านผู้มีอายุนารทะกล่าวทำไมเป็นการหนักใจข้าพเจ้าขอพักในโรงทำหม้อของท่านสักคืนหนึ่งเถิดช่างหม้อต้องการหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบจึงกล่าวว่าท่านผู้เจริญในโรงทำหม้อของข้าพเจ้ามีดาบสท่านหนึ่งมาพักอยู่แล้วก่อนหน้าท่านเพียงเล็กน้อยหากท่านตกลงกับดาบสนั้นได้ก็เชิญท่านตามสบายเถิดนารทะจึงทำความตกลงกับเทวละเทวละยินยอมบอกว่าท่านเลือกนอนเอาได้ตามปรารถนาเมื่อถึงเวลานอนนารทะได้กำหนดไว้แล้วว่าเทวละนอนตรงนั้นตรงนั้นเพื่อตนออกไปธุระเวลากลางคืนจะได้ไม่กระทบกระทั่งกันแต่พอเวลานอนจริงเทวละกลับไปนอนขวางประตูเสียตอนดึกนารทะออกไปจึงเหยียบเอาชดาเข้าใครเทวละถามผมเองนารทะทำไมเหยียบชดาเราผมไม่ได้แกล้งครับท่านอาจารย์เมื่อตอนหัวค่ำท่านนอนตรงโน้นท่านมานอนขวางประตูเมื่อไหร่ผมไม่เห็นขอโทษด้วยว่าแล้วนารทะก็ออกไปส่วนเทวละคิดว่าขากลับเข้ามานารทะอาจเหยียบชดา

0: าอีกจึงนอนกลับศีรษะไปอีกทางหนึ่งพอนารทะกลับเข้ามาคราวนี้เหยียบเอาก้านคอเทวละโกรธมากแม้นารทะพยายามขอโทษเท่าไรก็ไม่ยอมกล่าวคำสาปว่าเมื่อพระอาทิตย์ขึ้นมาให้ศีรษะของนารทะแตกเป็นเจ็ดเสียงฝ่ายนารทะก็กล่าวบ้างว่าใครมีความผิดขอให้ศีรษะของผู้นั้นแตกเป็นเจ็ดเสียงก็นารทะนั้นเป็นผู้มีฤทธิ์มากมีอานุภาพมากระลึกชาติและเหตุการณ์ได้ถึง80กับคือในอดีต40กับในอนาคต40กับจึงลองใคร่ครวญดูว่าเมื่อพระอาทิตย์ขึ้นมาศีรษะของใครจักแตกได้รู้ว่าศีรษะของเทวละจักแตกเกิดจิตเมตตาจึงใช้อนุภาพของตนห้ามพระอาทิตย์ไม่ให้ขึ้นเมื่อพระอาทิตย์ไม่ขึ้นกลางคืนนานเกินไปประชาชนก็เดือดร้อนจึงพากันไปเฝ้าพระราชาขอให้ทำให้พระอาทิตย์ขึ้นพระราชาทรงสำรวจพระจริยานุวัตทั้งปวงของพระองค์ก็ไม่ทรงเห็นข้อบกพร่องอันใดอันใดทรงเฉลียวพระทัยถึงการวิวาทของพวกนักพรตว่าอาจมีในนครของพระองค์จึงตรัสถามประชาชนทรงทราบว่าเมื่อวานนี้มีนักพรตประเภทดาบสองท่านมาพักที่บ้านช่างหม้อใกล้เมืองพระราชาทรงแน่พระทัยว่าการที่พระอาทิตย์ไม่ขึ้นครั้งนี้คงเนื่องมาจากการทะเลาะของดาบทั้งสองเป็นแน่นอนจึงเสด็จไปพร้อมด้วยข้าราชบริพารและประชาชนเป็นอันมากได้ทรงทราบเรื่องทั้งปวงจากเทวราชดาบทตรัสถามว่าทำอย่างไรเทวราชจึงจะพ้นอันตรายนารทดาบทถวายพระพรว่าต้องให้เทวราชขอโทษท่านเมื่อท่านคลายฤทธิ์พระอาทิตย์ขึ้นมาเทวราชก็จะปลอดภัยพระราชาทรงขอร้องให้เทวราชดาบทขอโทษแต่เทวราชไม่ยอมพระราชาจึงรับสั่งให้จับเทวราชดาบทแล้วให้หมอบลงแทบเท้าของนารทะนารทะทูลว่าการขอโทษดังนี้เทวราชไม่ได้ทำด้วยความเต็มใจหาพ้นโทษไม่เมื่อพระอาทิตย์ขึ้นมาศีรษะจะต้องแตกเป็นเจ็ดเสียงนารทะจึงออกอุบายให้นำเทวราชลงไปแช่ในสระน้ำให้เอาดินเหนียวพอกศีรษะไว้พอท่านคลายดิษให้เทวราชดำไปผุดที่อื่นเสียเทวราชดาบทได้ทำดังนั้นนารทะคลายดิษพระอาทิตย์ขึ้นมาเทวราชดำน้ำลงไปผุดในที่อีกแห่งหนึ่งส่วนดินเหนียวได้แตกเป็นเจ็ดเสียงพระศาสดาตรัสประชุมชาดกว่าพระราชาในการนั้นคือพระอานนท์เทวราชดาบทเป็นพระทิสาหัวดื้อส่วนนารทดาบทคือพระองค์เองแลแล้วได้ตรัสกับพระทิสาว่าดูก่อนทิสาเมื่อภิกษุคิดอยู่ว่าผู้โน้นฆ่าเราประหารเราชนะเราลักสิ่งของของเราเวรของผู้นั้นย่อมไม่ระงับลงได้ส่วนผู้ใดไม่คิดดังนั้นเวรของเขาย่อมระงับ
1: ท่านผู้ฟังครับทางสถานีขอยุติพระธรรมบทได้เพียงเท่านี้เพื่อนำท่านไปรับฟังการถ่ายทอดสดการปารภตามทายาสายของท่านพระอาจารย์บำรุงนวพโลนในช่วงหลังจากงานครับ
2: มันบทติดรถเนี่ยจะพอยังไงถวายฮะดวงพรน่ะศักดิ์ศรีวณิชกุลสกลวัดวิสารกุลพิทักษ์เนี่ยวิทยุเสียงธรรมเนี่ยและครอบครัวถวายวิทยุเสียงธรรม 1,000 แล้วก็ค่าใช้จ่ายในวัด1,000 แล้วก็ถวายองค์ 1,000 รวมเป็น 3,000 นี่อันนี้มีแต่วิทยุเออเอาใหม่คุณดวงพรศักดิ์ศรีวณิชสกุลคุณสกลวัฒน์วิสารคุณพิทักษ์และครอบครัวถวายวิทยุเสียงธรรม 1,000 บาทค่าใช้จ่ายในวัด 1,000 บาทถวายหลวงพ่อบำรุง 1,000 บาทสาธุรู้จักชื่อด้วยนะฮะสาธุเหรอมาจากไหนอ๋อตัวทุกวันเลยเหรอเห็นแต่ที่เห็นแต่ในโทรทัศน์เด้อยูทูบโทรทัศน์ยูทูบสาธุใช่รู้จักชื่อในยูทูบเหรอนะโอ้อนโมทนานะสาธุหลวงตายังอยู่กับเราอยู่เปิดเมื่อไหร่ก็เห็นเมื่อนั้นได้ยินเมื่อนั้นหลวงตาใช่
3: เราอยากจะให้ท่านเลิกจองเวรจองกรรมว่าแบบว่าคุณติดในพวกนี้มีวิธี
2: มีมันก็ต้อง มันก็ต้องโหสิกรรมกันมันก็ต้องอโหสิกรรมกันมันถึงจะหมดกรรมเหมือนพระเทวทัตอย่างนี้กับพุทธเจ้าอย่างนี้ท่านเป็นกรรมกันมาทุกชาติเลยนะจนสุดท้ายพระพุทธเจ้าก็เป็นพระพุทธเจ้าแล้วนะจากพระสิทธัตถะจากจิตบุคคลธรรมดามาเป็นพุทธเจ้าแล้วถึงจะมารู้โทษตอนที่แผ่นดินสูบนะเห็นไหมหลังจากก่อนหน้านั้นถอยเป็นในอดีตนะเป็นกรรมกันต่อเริ่มแรกก็คือเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนไปขายของไปอะไร เป็นแลกของด้วยกันเริ่มต้นนะเริ่มจะเป็นกรรมไปแล้วไปซื้อของไปขายของเป็นเพื่อนกันไปด้วยกันพอไปบ้านนี้คนหนึ่งไปหัวบ้านคนหนึ่งไปท้ายบ้านเดินสวนกันอย่างนี้นะพอพระเทวทัตไปสมัยนั้นไปเจอเด็กกับยายยายเด็กอยากได้ของเล่นกับพระเทวทัตนะยายก็ไม่มีตังค์ก็เลยไปดูของไปได้พานเป็นถาดทองคำพระเทวทัตมาก็มาขูดเห็นแล้วเป็นถาดทองคำแต่มาบอกยายว่าโอ้ยายของฉันนี่ของผมนี่แล้วก็ถาดของยายเนี่ยมาแลกกันไม่ได้คือมันเป็นเหมือนไม่มีค่าแต่มันจริงๆแล้วเป็นของมีค่าเป็นทองคำขูดดูแล้วโอ้ยขอเถอะงั้นหลานอยากได้ของเล่นได้เท่าไหร่ก็เอาแลกไม่ได้งั้นคือไม่บอกว่าไม่มีค่าแล้วงั้นคือกลับมาแล้วจะมาเอาจะไปที่อื่นก่อนก็เลยพอไม่ได้ตกลงไม่ได้ก็เลยไปคนสองมานี่คือพุทธเจ้ามาคือเข้าหัวบ้านท้ายบ้านนี่นะคนที่สองมา คือพุทธเจ้ามาก็เหมือนเดิมหลานก็ร้องอยากได้ของเล่นก็เอาถาดมากับคนที่ขายของแบกแลกเปลี่ยนนะโอ้ยายมีนี่ถาดนี่นะดูให้หน่อยจะแลกของกับคุณได้ไหมที่คุณเอามาแลกนี่พุทธเจ้ามาดูเหมือนกันโอ้มันเป็นของมีค่าทองคำว่าของที่ผมเอามานี่มันไม่พอของยายนะเพราะงั้นเนี่ยคิดดูสิยังไงก็เอาเพราะงั้นนะพอหรือไม่พอก็แลกกันสุดท้ายพุทธเจ้าได้นะได้ก็ไปขึ้นเรือเลยคือหมู่บ้านมันเป็นเกาะเป็นอะไรงี้แหละพระเทวทัตไปแล้วกลับมาอีกกลับมาถามจะมาแลกของแล้วแหละคือจะอยากได้อยู่นะแต่อยากได้ถูกๆหรือฟรีๆอันนั้นน่ะกลับมาโอ้มีผู้ชายคนหนึ่งเอาไปแล้วของนั้นน่ะของนี่ของยังเยอะเลยเนี่ยแลกคือเหมือนกับว่าเทให้เลยมันน่ะที่พุทธเจ้าน่ะของพุทธเจ้าเทให้เลยยายเอาไปเลยเพราะของยายเนี่ยถาดยายเนี่ยมันค่ามากอยู่ของที่เอามาไม่พอกับคุณค่าพอได้ท่านก็ไปลงเรือไปโน่นพระเทพท่านมาโอ้ยหนุ่มคนโน่นออกไปแล้วงั้นน่ะนี่ของยังอยู่เลยเนี่ยเด็ก ลูกหลานยังเล่นโกรธเลยเสียใจโกรธเลยผูกโกรธเลยขนาดจนมาถึงชาติสุดท้ายน่ะเป็นพุทธเจ้าพระเทวทัตน่ะก็สู้กันจนจะตายพูดง่ายๆทำฤทธิ์ทำอะไรสู้กันทำสงฆ์ทำอะไรแตกกันอยากเป็นใหญ่เหมือนกันมาชาติสุดท้ายก็อยากเป็นใหญ่อยากเป็นใหญ่แทนพุทธเจ้าพระเทวทัตน่ะพุทธเจ้าก็ไม่ได้เหมือนกันน่ะก็ไม่ได้ก็ประกาศแตกเลยเหมือนกันนะคนละฝ่ายเลยยังไม่ยอมนะตอนนั้นนะคิดดูนะมาไม่รู้กี่ชาติแล้วตั้งแต่เป็นเพื่อนกันมาชาตินั้นนะไม่รู้เท่าไหร่แล้วพอมาหมดกรรมกันตอนแผ่นดินสูบเหลือแต่คอเนี่ยเหลือแต่คางกันไกลเนี่ยนอกนั้นสูบไปหมดแล้วนี่อยู่เชตวันนี่แหละเขาบอกเลยตรงนั้นต้นไม้ใบหญ้าไม่ขึ้นเลยตรงนั้นนะมันจะเป็นหลุมอยู่แผ่นดินนะใช่ก็กำหนักแผ่นดินรับไม่ไหวเลยสิลูกศิษย์ถามมาจากที่อื่นนะถามมาจะมาเห็นโทษแล้วเห็นโทษเห็นกรรมแล้วจะมาไหว้พุทธเจ้าแล้วคราวนี้ลูกศิษย์ถามมาก็มาลงหน้าวัดเชตวันนะพอลงถึงดินเท้าเหยียบดินเหยียบพื้นน่ะมันก็สูบเลยแผ่นดินก็เอาไปเลยเหลือแต่คางอันนี้เห็นโทษก็เลยถวายคางกันไกลให้พุทธเจ้าเนี่ยถึงหมดกันนะก็เห็นโทษใช่ลดโทษอดโทษไม่มีโทษต่อกันแล้วที่เราทำอยู่นี้มันก็เป็นเบาๆเงี้ยนะมันผ่อนหนักเป็นเบาถ้าจะหมดโทษกันก็คือเห็นโทษแล้วก็ยอมรับยอมรับกันถ้าผูกโกรธผูกแค้นกันอยู่ก็อยู่งั้นแหละไปเกิดชาติไหนก็ไปสู้กันอยู่นั่นแหละไปขัดกันไปแค้นกันอยู่นั่นน่ะแต่ถ้าเราทำอยู่นี้มันก็เป็นการผ่อนเบาไงใช่ใช่ท่านถึงมีการขอขมากันขอโทษขออะไรที่ไปงานศพงานอะไรปงศพนะปงทุกอย่างมันนะกรรมเวรไม่มีต่อกันขอโหสิกรรมกันมีหลายเรื่องอยู่ฟังทั้งวันไม่จบแล้วนี่เห็นแต่อยู่ใน YouTube มันนี่ ฟังไปยูทูบนะอนุโมทนานะอโหสิกรรมกันไปทำบุญก็อุทิศส่วนกุศลให้เขาหนักก็จะเป็นเบาใช่ใช่ใช่มันก็เบาใช่บางทีการเป็นกรรมกันมันไม่มากเห็นไหมมันเบาเราก็ทำเรื่อยๆมันก็ใช่ให้หมดเลยสร้างคุณงามความดีมีใช่เราทำมาเราก็ยอมรับต่อไปเราจะไม่ทำเราจะทำสิ่งที่ดีๆโหสิกรรมใช่ก็กราบครูบาอาจารย์ให้ท่านบารมีท่านช่วยนั่นแหละเรื่องหนักก็เป็นเบาเราไม่ทราบว่ามันกรรมมันมากขนาดไหนถ้ามันเบามันก็ไม่รุนแรงนะอันนั้นเรื่องที่พูดเมื่อกี้เนี่ยมันแค้นเลยจะจองทุกชาติอย่างนี้นะก็จองเลยแหละก็จองจองตั้งแต่นั้นแหละมาก็ไม่รู้กี่ชาติแล้วหลังจากที่เป็นเพื่อนกันนะพอมาขัดผลประโยชน์ก็จองเวรผูกโกรธผูกแค้นเลยคราวนี้จะตามล้างตามแค้นให้มากิเลสนะใช่ถ้าไม่ทันมันก็ทำให้เราเสียท่าก็ได้พลาดก็ได้แต่กรรมที่เราเนี่ยเราไม่ทราบนะอาจจะไม่ถึงขนาดผูกโคตรผูกแข้งหรือเหมือนเราเดินพลาดไปเหยียบมดเหยียบอะไรเงี้ยนะบางอย่างนี่ไม่ได้ตั้งใจใช่ไหมเดินไปงี้คนเดินข้างหน้าเขากลัวแล้วใช่ไหมคนข้างหลังไม่รู้เป็นอะไรกันหรือเปล่าที่ผ่านมาก็เดินไปกลัวมากคนนั้นน่ะก็เลยหลบเข้าไปป่าละเมาะเงินคนเดินข้างหลังนี่ถือไม้พองด้วยนะถือเหมือนหอกเนี่ยเหมือนจะเป็นทหารหรือเป็นอะไรถือเหล็กแหลกพวกนั้นก็เดินไปถึงพุ่มนั้นก็ซัดไปเลยคนหลบอยู่ในนั้นนะตั้งแต่เดินตามกันไปนี่ก็กลัวกันแล้วท่านถึงไม่ให้มีกรรมต่อกันนะสร้างแล้วมันก็ตามไปนั่นแหละมันเหงาตามตัวไปเลยใช่เราของโหสิกรรมแล้วก็แค่มันเบาใช่มันเบามันก็หลุดจากกันมาอันนี้เหมือนกันพอหมดกรรมมันก็ขาดกันพระเทพธาตุยังไม่หมดกรรมนะนี่ยังอยู่นรกอยู่นี่ถึงจะมาเกิดจนหมดกรรมแล้วมาเกิดเป็นเศษกรรมเศษอะไรเป็นสัตว์เป็นอะไรมาเป็นมนุษย์ถึงมาสร้างความดีถึงจะได้เป็นพระปัจเจกพระปัจเจกก็คือพุทธเจ้าแต่ท่านสำเร็จเองแต่ไม่ได้สั่งสอนใครท่านเรียกพระปัจเจกถ้าพระพุทธเจ้าเนี่ยสั่งสอนก็เป็นศาสนาของพระองค์เหมือนพระสมณโคดมเนี่ยแต่พระปัจเจกท่านสำเร็จมรรคผลเองแล้วท่านก็ไปของท่านเองเลยไม่สอนใครนี่แหละพระเทวทัตจะได้มาเป็นพระปัจเจกชื่อข้างกันไก่นี่แหละกระดูกอธิสาระชื่อพระปัจเจกแต่ไม่รู้เมื่อไหร่นะยังไม่ขึ้นมาเห็นไหมกรรมท่านไม่ให้สร้างกรรมนะ กรรมหนักก็คือฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระอรหันต์ทำลายพุทธเจ้าทำสงแตกกันนี่กรรมหนักกรรมอย่างอื่นก็เป็นอโหสิกรรมอย่างเหยียบมดเหยียบอะไรไปเราไม่ได้ตั้งใจเผลอไปเหยียบไปมันก็โหสิกรรมกันนะมันก็เป็นอยู่เป็นบาปอยู่แต่มันก็เราไม่ได้ตั้งใจเหมือนพุทธเจ้าเหมือนพระเทวทัตอย่างนี้นะผูกโกรธเลยแค้นเลยเจอกันชาติไหนก็ผูกเวรผูกกรรมกันอันนั้นไม่หมดละแต่เวรกรรมที่ทำไม่เล็กน้อยเนี่ยมันไม่ได้ตั้งใจไม่ได้ตั้งผูกในใจไว้ใช่ก็ห้ามโกรธใช่เราต้องสอนตัวเองใช่มันผิดพลาดกันได้เราจะต่อไปคราวหน้าเราจะระวังสำรวมเหมือนพระอย่างนี้สำรวมระวังถึงไม่มีโทษก็สำรวมอยู่ใช่ไหมวะพระท่านอนุโมทนานะทำบุญกับหลวงตาแล้วมิตรโยเสียงธรรมแล้ว สาธุวางนี้คนบาทสักพลนะกัญญาทวานนท์จ่ายชอบไปสาธุคนบาทนโมทนานะอโหสิกรรมกรรมเล็กน้อยมันก็อโหสิกรรมให้เรียกเป็นไหว้พระไหว้พระสวดมนต์ก็อโหสิกรรมแผ่เมตตานะเดี๋ยวจะให้พรนั่นมาถวายมาส่วนองค์สาธุเอามาได้ ถ่ายรูปนมกฐนานะให้อยู่เย็นเป็นสุขสุขภาพแข็งแรงไปอย่าลืมพุทโธของตาบอกอย่าลืมพุทโธลูกตาบอกให้พรนะได้นะนโมทนาให้พรอุทิศส่วนกุศลไปให้เจ้ากรรมนายเวรนะยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาคลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังคปายันโทปนารโสยะถามณีโชติระโสยะถา สัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพโลโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาสีนิสะนิจังวุฒาปจายโนจัตตารุธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังภะลังภวะตุสัพพมังคลังราคันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะสทาโสธีภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังราคันตุสัพพเทวตาสัพพธัมมานุภาเวนะสทาโสธีภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังราคันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสทาโสธีภวันตุเตไปกราบเจดีย์หรือยังโอ้มาครั้งก่อนแล้วอนุโมทนานะบุญไปหลวงตารักษานะอยู่ซุ้มประตูขึ้นซุ้มประตูแล้วจะต้องแยกหลวงตาขึ้นแล้วขึ้นซุ้มประตูแล้วทั้งข้างหน้าข้างหลังใช่ขึ้นแล้วอยู่ทางออกไปอยู่ไปเส้นนี้นะเส้นสี่เลนนี่อนุโมทนานะเห็นหลวงตาอยู่นะ
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดสดจากวัดป่าบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนครับ

พระเป็นยิ่งมิ่งฟ้านักวิทยาศาสตร์พระคือราชเมธีขีตศิลป์พระทรงสืบพระราชปณิธานงานแผ่นดินพระคือปิ่นแห่งปราชญ์พระราชวงศ์พระอัจฉริยภาพทราบไกลไปทั่วล่าพระเมตตาน่าชมสมประสงค์กรมพระศรีสว่างควัตฉัตรธรรมรงค์ราชน้อมจิตเทิดพระองค์ทรงพระเจริญควรมิควรแล้วจะโปรดกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่พนักงานสถานีวิทยุและโทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชนพร้อมเครือข่ายทุกภาคทั่วประเทศในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรคติยราชนารี

ที่นี่สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรคติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศนำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับท่านสามารถรับฟังวิทยุออนไลน์ดังต่อไปนี้ 1. ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกที่ www.hluangta.com 2. ช่อง YouTube ชื่อหลวงตาเลดิโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 3. ทางแอปพลิเคชันหลวงตา .com 4. ทางพอดแคสต์เลดิโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและ 5. รับฟังผ่านระบบดาวเทียมไทยคม 6ในระบบ 4 แบนด์คลื่นความถี่03880เมกะเฮิรตซ์ค่าซิมโบเรตที่300000แนวรับสัญญาณแนวนอนหรือเอชค่าออดิโอ PID 0608ค่า PCR PID 8191และท่านยังสามารถรับชมรับฟังการแสดงพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนทางสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBTTV ผ่านช่องทางดังนี้ 1. ช่อง YouTube ชื่อหลวงตาทีวีโทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 2. ทางแอปพลิเคชันหลวงตา .com นำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับนอกจากนี้ท่านยังสามารถรับชมภาพคติธรรมคลิปวิดีโอโอวาทธรรมและช่องทางออนไลน์อื่นๆด้วยการเข้าร่วมกลุ่มบัญชีไลน์ทางการหลวงตามหาบัว LINE ID @hluangta.com ที่สามารถเชื่อมต่อไปรับชมรับฟังสื่อธรรมะอื่นๆได้ครับสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาดSBTTV เป็นสถานีที่นำเสนอรายการธรรมะตามหลักธรรมขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการเผยแผ่พระธรรมเทศนาอันเป็นสวากขาตธรรมของพระสงฆ์สาวกผู้ทรงศีลสมบูรณ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้แจ้งเห็นจริงตามพระธรรมคำสอนทั้งนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ท่านผู้ชมและผู้ฟังอย่างแท้จริงครับท่านสามารถแจ้งผลการรับชมรับฟังและสอบถามข้อมูลต่างๆรวมถึงการร้องเรียนแสดงความคิดเห็นได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1111
113ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน

เสด็จสู่สวรรคาลัยของพระสงฆ์ชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรคติยราชนารี

0: อานิสงส์ของกุศลบุญทานนี้จะช่วยประคองชีวิตในปัจจุบันควบคู่กับศีลธรรมไปรอเจ้าของอยู่เมื่อสิ้นชีวิตแล้วและจะพาไปเกิดในครอบครัวที่มีฐานะโดยประมาณที่ทำไว้คติธรรมของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนวัดป่าบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการธรรมปฏิบัติช่วงที่หนึ่งท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนขอเชิญรับฟังครับ
2: ศาสนาขั้นเริ่มแรกที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศเองและสาวกท่านช่วยพุทธภาระของพระพุทธเจ้าให้เบาบางลงโดยลำดับในครั้งนั้นไม่ค่อยจะกว้างขวางคือมีแต่เนื้อท่านต่อมานานเข้านานเข้าไปเนื้อก็ไม่ค่อยปรากฏมีแต่น้ำเลยกลายเป็นมีแต่เปลือกมีแต่กระพี้ไปคือมีแต่พิธีตองไปที่ไหนมีแต่พิธีศาสนาจริงๆมองไม่ค่อยเห็นมีแต่พิธีทั้งนั้นเต็มไปหมดทีนี้ผู้ที่จะยึดเอาเป็นหลักเป็นเกณฑ์กับศาสนาจริงๆก็เลยยึดไม่ได้ไม่ทราบว่าอะไรเป็นศาสนาเพราะการแสดงออกใครก็ผู้ที่ยังไม่เข้าใจก็เข้าใจว่าจะเป็นเรื่องศาสนาทั้งนั้นในศาสนาเลยทำให้พิธีตองนี่เลยทำให้คนรุ่งไม่อาจจะเข้าถึงศาสนาได้อย่างแท้จริงนี่เป็นปัญหาอันหนึ่งที่เวลานี้มีมากมายกายกองนะครับเป็นหลักเป็นเกณฑ์ขึ้นด้วยไม่ใช่ธรรมดากลายเป็นหลักเกณฑ์ขึ้นมาส่วนที่หลักเกณฑ์จริงๆก็คล้ายกับค่อยเสื่อมค่อยหายไปโดยลำดับถ้าหากไม่ได้มีการปฏิบัติเข้าไปเกี่ยวข้องหรือถ้าพูดแบบโลกก็เข้าไปเป็นคู่แข่งกันถึงจะทราบว่าอะไรจริงอะไรไม่จริงอะไรแท้อะไรปลอมอะไรเป็นเปลือกอะไรเป็นกระพี้อะไรเป็นแก่นหากไม่มีการปฏิบัติเกี่ยวข้องไปด้วยแล้วอย่างไรเรื่องเปลือกเรื่องกระพี้นี่จะได้ถูกเสกสรรเข้าไปเป็นแก่นเป็นหลักเป็นความจริงของศาสนาทั้งๆ ที่ไม่ใช่ความจริงนี่เป็นเรื่องที่น่าวิตกอยู่มากศาสนาแท้ๆท่านไม่มีอะไรมากมายก่ายกองนอกจากสิ่งที่จำเป็นทำลงไปแล้วเกิดประโยชน์เท่านั้นเช่นศีลอย่างนี้รับศีลก็ต้องยุ่งไปหมดมาไม่ทำรับศีลก็เสียใจนั่นว่าอะไรก็ต้องรับศีลรับศีลอยู่ตลอดเวลาแล้วการรักษาศีลไม่ทราบรักษาอย่างไรกันนี่อันสำคัญแต่รับวันย่างค่ำมีงานที่ไหนพิธีที่ไหนการรับศีลก็มีเจตนาอยู่ภายในใจเป็นผู้ชี้ขาดหรือการรับรองในความเป็นศีลของตนก็มีเท่านั้นถ้าเป็นฆราวาสทั่วๆไปคือศีลทั่วๆไปเช่นศีล5ศีล8อย่างนี้ศีลที่เป็นเพศอีกอันหนึ่งเพื่อประกาศเพศก็ต้องมีเรื่องให้ประกาศเป็นกฎเกณฑ์อันหนึ่งขึ้นมาตามหลักพระวินัยเช่นศีลเนนศีลพระแต่สุดท้ายก็เจตนาก็อันเดียวกันไม่ได้มากมายกายกองอะไรทำพิธีก็อ้าวถวายทานก็ฟาดกันจนกระทั่งหมดคัมภีร์บางทีนั่งฟังจนจะเหงานอนจะนอนหลับถวายทานไม่ทราบว่าถวายอะไรจะละยุ่งไปหมดไล่มาโมโลกธาตุมาถวายทานดีไม่ดีอยากจะอวดภูมิตัวเองด้วยว่าได้เรียนมามากเลยรู้มากแต่คนอื่นก็สะใจซะมั่งไอ้ภูมิน้ำลายนั่นนี่อย่างนี้เป็นต้น การเมื่อเราได้ผ่านการปฏิบัติแล้วเราจะเห็นว่าอะไรมันทำให้เสียเวลาอะไรมันจริงอะไรมันปลอมหรืออะไรมันยืดเยื้อพอจะเข้าถึงตัวจริงเนี่ยโอ้โหเป็นชั่วโมงชั่วโมงอย่างนี้ไม่ทราบว่าทำเพื่ออะไรเพราะฉะนั้นในวงกรรมฐานท่านไม่ค่อยมีเรื่องพิธีรีตองอะไรอยากจะพูดว่าไม่มีแต่ว่าไม่ค่อยมีว่างั้นพอเหมาะบางทีก็ต้องอารมณ์ผ่อนผันทั้งที่ก็ทราบอยู่แล้วมันก็มีเพื่อจิตใจผลถ้าเดินไปตามนั้นจิตใจนี่แทนจะเป็นประโยชน์นั่นก็เป็นโทษไปเสียพอผ่อนผันนั้นยาวก็ผ่อนไปบ้างในวาระต่อไปค่อยเตือนกันค่อยบอกกันให้รู้เรื่องรู้ราวอ๋อวันนี้เป็นความเอาจริงเอาจังเอาหลักเอาเกณฑ์ของพระพุทธศาสนาเราจะเห็นได้ในขณะที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนสาวกตั้งแต่เริ่มเข้าบวชเป็นเริ่มความจริงจังขึ้นในขณะบวชแต่ก่อนเอหิภิกขุปสัมปทาท่านถูกเป็นภิกษุมาเถิดทำลาตถาคตกล่าวชอบแล้วจงประพฤติพรหมจรรย์เพื่อความสิ้นสุดแห่งทุกข์เถิดนี่วาระแรกต่อมาก็คือสนุปสัมปทาถึงสรณะ3คือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็สำเร็จเป็นพระขึ้นมาถึงวาระ4นี้พอถึงวาระที่3นี้ก็ยกให้สงฆ์เป็นใหญ่บวชให้สำเร็จในสงฆ์แล้วตอนนี้เป็นท่านประกาศทางลูกขมูลที่เป็นลูกขมูลเสนาสนังแล้วก็ให้ประพฤติพรหมจรรย์เพื่อความสิ้นทุกข์โดยชอบเถิดทั้งที่แต่ก่อนก็สอนให้อยู่ลูกขมูลร่มไม้อยู่แล้วแต่ไม่ได้ขึ้นเป็นกฎเป็นเกณฑ์ในการบวชพอต่อมาวาระที่3นี่ขึ้นเป็นกฎเกณฑ์เลยขึ้นลูกขมูลเสนาสนังอุปัชฌาย์ไม่สอนอย่างนี้ไม่ได้ผิดต้องสอนให้ถูกต้องตามนี้อุปัชฌาย์ใดก็ตามแม้เจ้าของจะไม่ชอบขนาดไหนการบวชคุณบุตรสุดท้ายภายหลังก็ต้องบวชแบบนี้มีลูกขมูลเสนาสนังขึ้นเลยไม่นิยมว่าเป็นนิกายไหนเพราะคำว่านิกายมันเป็นชื่ออันหนึ่งลำใหญ่ก็คือการบวชนั่นเองท่านเอาจริงเอาจังสอนแล้วไล่เข้าป่าเข้าเขาไปเลยให้ประพฤติปฏิบัติจนกระทั่งได้บรรลุแล้วจะออกประกาศสอนประชาชนก็ที่นี่เป็นไปตามอัธยาศัยของท่านผู้ที่มีอำนาจวาสนาหรือความรู้ความฉลาดลึกตื้นอย่างละเอียดมากน้อยเพียงไรท่านก็สั่งสอนประชาชนไปองค์ไหนที่ท่านไม่เกี่ยวข้องวาสนาท่านไม่มีอย่างนั้นท่านก็ไม่เกี่ยวเช่นพระอัญญาโกณฑัญญะไปอยู่ในอะไรสัตทันมีช่างอุปถัมภ์ประถังนั่นตั้ง11 ปีผ้าย้อมได้ด้วยดินแดงคือไม่มีอะไรจะย้อมมันเป็นก็ย้อมผ้าด้วยดินแดงถึงเวลาแล้วก็มาทูลลาพระพุทธเจ้าเข้าสู่นิพพานไปเลยตรงนี้ปรากฏว่าได้สอนเฉพาะพระปุณณมันตนีบุตรซึ่งเป็นหลานชาย

ั้นด้วยความฉลาดในการสอนโมคคัลลาก็เป็นผู้ทรงฤทธิ์ทรงเดชเป็นไปตามนิสัยวาสนาของท่านโดยลำดับนั้นนี่เมื่อถึงขั้นอรหัตตภูมิแล้วเป็นนิสัยวาสนาล้วนๆไม่มีกิเลสเข้าเจือปนท่านจะอบรมสั่งสอนประชาชนพลเมืองมากน้อยเพียงไรมันเป็นไปตามอัธยาศัยของท่านไม่มีกิเลสเข้าเครือบแฝงก็ไม่ทำให้เป็นรูปมันดอนท่านสอนท่านได้แล้วก็นำมาสอนคนอื่นในเบื้องต้นท่านจะสนใจต่อการอบรมสั่งสอนท่านอย่างเต็มที่ฝึกฝนทรมานการที่จะทรมานกิเลสมันก็ต้องเป็นการทรมานตัวอยู่โดยตรงถ้าไม่ทำอย่างนั้นกิเลสมันก็ไม่ยอมกิเลสมันก็ไม่หมดไปการทรมานกิเลสติดกับการทรมานตนในขณะนั้นมันก็เรียกว่าเป็นอันเดียวกันก็ได้ไม่น่าจะผิดเพราะขณะที่ทุ่มเทกำลังเพื่อการรบรากับกิเลสหรือเพื่อแก้กิเลสนั้นมันก็ต้องใช้ความอุตสาห์พยายามต้องได้รับความทุกข์มากน้อยเจ้าของต้องยอมรับไม่ยอมรับไม่ได้ฮิตดูบางองค์ท่านเดินจงกรมจนฝ่าเท้าแตกนั่นเห็นไหมทั้งที่ฝ่าเท้านั้นไม่ใช่กิเลสแต่จำเป็นก็ต้องได้รับความกระทบกระเทือนไปด้วยถึงฝ่าเท้าแตกด้วยการรบกับกิเลสบางองค์ก็ตาแตกพระจักขุบาลตาแตกทั้งสองข้างเลยเพราะไม่นอนต้องเป็นเวลา3เดือนฝึกทรมานอย่างเต็มที่จนตาทั้งสองข้างแตกแต่ใจสว่างจ้าขึ้นมาแทนกันแทนที่นี่ถึงคราวที่จะต้องรับความทุกข์ลำบากเพราะการประกอบความภาคเพียรเพื่อแก้กิเลสก็ต้องยอมรับกันเราจะไม่ยอมรับอย่างนี้มันเป็นไปไม่ได้ต้องยอมรับพระพุทธเจ้าก็ยอมรับพระสาวกทั้งหลายกว่าจะได้มาเป็นสรณะของพวกเรายอมรับเรื่องความทุกข์ความลำบากในการฝึกฝนทรมานกิเลสทั้งนั้นน่ะเพราะกิเลสมันอยู่กับตัวฟันกิเลสไม่ฟันเข้าไปถูกตัวด้วยกระทบกระเทือนกิเลสไม่กระทบกระเทือนตัวด้วยมันไม่ได้ต้องมีการกระทบกระเทือนตัวเป็นธรรมดาทีนี้พวกเราก็เหมือนกันไม่ใช่กิเลสมันอยู่ห้องโน้นเรามาอยู่ห้องนี้แล้วขังกิเลสไว้ในห้องโน้นเรามาอยู่สบายในห้องนี้ไม่ใช่อย่างนั้นเราอยู่ในห้องไหนกิเลสอยู่ห้องนั้นเราอยู่ที่ตรงไหนกิเลสอยู่ที่ตรงนั้นการฝึกทรมานเราตรงไหนกิเลสก็เป็นการฝึกทรมานกิเลสตรงนั้นและในขณะเดียวกันก็เป็นความทุกข์ในการฝึกฝนกิเลสเช่นเดียวกันคือเราต้องได้ยอมรับความทุกข์เช่นนั่งมากมันก็ทุกข์เดินมากก็ทุกข์นอนมากก็ทุกข์นอนพิจารณากิเลสนะกำหนดภาวนามันทุกข์ด้วยกันทั้งนั้นชื่อว่าประโยคพยายามที่จะแก้กิเลสแล้วมันเป็นความทุกข์ด้วยกันแม้จะเป็นการอดนอนผ่อนอาหารมันเป็นเรื่องความทุกข์ทั้งนั้นแหละแต่เพื่อจะแก้กิเลสทุกข์ก็ต้องยอมรับการขาดตกบกพร่องอะไรอะไรก็ตามมันเป็นความฝืดเคืองในการในความเป็นอยู่ก็ยอมรับอะไรต้องยอมรับยอมรับเมื่อเข็มทิศอันยิ่งใหญ่มุ่งต่ออัตตธรรมเพื่อคือแดนแห่งความพ้นทุกข์แล้วอะไรเราต้องยอมรับกันทั้งนั้นไม่ยอมรับไม่ได้กิเลสมันอยู่กับเราเราไม่ยอมรับความกระทบกระเทือนความทุกข์ความลำบากเพราะการแก้กิเลสด้วยไม่ได้ต้องยอมรับทุกข์ก็ทุกข์ยอมทุกข์ลำบากก็ยอมขอให้กิเลสมันค่อยหมดไปหมดไปเพราะกิเลสเป็นเครื่องก่อกวนภายในจิตใจพกบ่อนทำลายก็คือกิเลสนี่แหละอย่างภายนอกนะครับที่เราเห็นนั่นแหละสัตว์ไร้กันที่นั่นสัตว์ไร้กันที่นี่เดินขบวนกันนั่นเดินขบวนที่นี่ก็คือพวกบ่อนพวกทำลายทำลายบ้านเมืองทำลายที่นั่นทำลายที่นี่ทำลายหลายครั้งหลายหนเข้าไปมันก็แหลกไปเองนี่กิเลสมันทำลายเรามันทำลายอยู่นั่นมันบ่อนตรงนั้นมันบ่อนตรงนี้แต่เราไม่ทราบว่ามันบ่อนทำลายเราจริงเราจะไปเข้าข้างมันเสียนะมันก็เลยตัวของเราก็เลยเป็นเรื่องความทุกข์ขึ้นมาโดยไม่เห็นโทษตัวเองเลยนี่มันเป็นความลำบากอย่างนี้เพราะฉะนั้นจึงต้องใช้ปัญญาแยกแยะออกเจตสิกธรรมอันใดเป็นไปเพื่อความก่อทุกข์ความลำบากแก่ตนให้ระมัดระวังว่าเจตสิกธรรมคือความคิดประเภทนั้นผิดพยายามแก้ไขโดยถูกทางเราก็จะมีความผาสุกเย็นใจหรือผู้เกี่ยวข้องก็มีความผาสุกเย็นใจเช่นเดียวกันนี่ขึ้นอยู่กับอุบายแห่งการแก้กิเลสคำว่ากิเลสเราอยากคิดว่ามันอยู่ที่ไหนก็คือความคิดความปรุงเนี่ยเป็นเครื่องมือของกิเลสโดยตรงกิเลสจริงๆแล้วมันฝังอยู่ที่ใจฝังอย่างจมมิตรไม่ทราบว่าใจคืออะไรกิเลสคืออะไรเพราะมันเป็นอันเดียวกัน

0: ขณะที่มันเป็นอันเดียวกันมันเป็นอย่างนั้นจริงๆกระเทือนใจก็กระเทือนกิเลสเมื่อได้แยกกันไปโดยลำดับเราถึงจะทราบว่ากิเลสเป็นชนิดใดเพราะอำนาจของปัญญาเป็นเครื่องทดสอบสติเป็นเครื่องตามรับทราบในวงงานนั้นๆปัญญาเป็นผู้ที่คลายพิจารณาให้ทราบว่าผิดหรือถูกโดยทางเหตุทางผลแล้วก็แก้กันไปได้โดยลำดับนี้เราจะทราบว่าอันไหนเป็นเรื่องของกิเลสอันไหนเป็นเรื่องของธรรมก็ทราบไปโดยลำดับแต่เรื่องความทุกข์จะต้องได้รับเช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นความเพียรขั้นต่ำขั้นกลางขั้นสูงขั้นละเอียดแค่ไหนเมื่อกิเลสยังมีอยู่ความทุกข์ในการฝึกฝนทรมานกิเลสมันก็ต้องมีแก่เราอยู่โดยตรงถึงจะมีก็ตามก็เช่นอย่างที่ว่ากรรมฐานเมื่อสักครู่นี้ถึงงานใหญ่ต้องเป็นความทุกข์แต่คุณค่ามันอยู่ในความทุกข์มีนี่คุณค่าอยู่ในความทุกข์ในการฝึกฝนทรมานกิเลสทั้งหลายที่มีอยู่ภายในจิตใจของเรามันก็มีเหมือนกันมันต้องมีความเข้มแข็งไม่เข้มแข็งไม่ได้การฉุดการลากจิตออกจากสิ่งมัวหมองออกจากสิ่งสกปรกโสมมนี่เป็นของทำได้ยากเพราะฉะนั้นจึงไม่ค่อยอยากจะทำกันสู้นอนจมกับกิเลสไม่ได้มันก็เลยจำเป็นต้องนอนจมนั้นนอนบ่นนั้นก็ความทุกข์บ่นให้ทุกข์แต่ว่ามีทางที่จะแยกทุกข์จากตัวได้บ่นกันไปจนกระทั่งวันตายก็ไม่ได้รับประโยชน์อะไรก็มีแต่ความบ่นระบายทุกข์ออกด้วยความบ่นมันก็ไม่ถูกแต่ก็จำเป็นต้องระบายระบายทุกข์ออกด้วยอาการนั่นด้วยอาการนี้เข้าใจว่าจะเป็นทางถูกต้องเป็นทางระบายทุกข์เป็นทางที่จะให้มีความสุขบ้างมันก็ไม่มีเพราะไม่ใช่ทางแก้กิเลสมันเป็นการเพิ่มพูนกิเลสขึ้นซะอีกถ้าเราคิดทางปัญญาแล้วมันก็มีทางปฏิบัติหรือทางแก้ไขกันไปศาสนาในครั้งพุทธกาลท่านสอนอย่างนี้สอนเข้าในวงจิตโดยเฉพาะไอ้เรื่องที่จะระบายออกทางกายทางวาจานั้นเมื่อจิตได้รับการอารมณ์ดีแล้วมันทราบเองอันไหนถูกอันไหนผิดพอสำคัญให้จิตเป็นผู้ได้รับธรรมคือเหตุผลเข้าสู่ดวงใจทุกสิ่งทุกอย่างแสดงออกจะเป็นไปโดยเหตุโดยผลก็เป็นความราบรื่นดีงามการแก้กิเลสถ้าไม่มีเหตุมีผลก็แก้กันไม่ตกต้องมีเหตุมีผลเป็นเครื่องแก้ไขกันกิเลสอ่านกัมภีร์ไหนก็มากิเลสเราก็เข้าใจว่ากิเลสไปอยู่ในกัมภีร์มันเสียนั่นสิอันหนึ่งความโลภความโกรธความหลงกิเลส1,500ตัณหา108อะไรทำนองนี้เข้าใจว่ากิเลสมันอยู่กัมภีร์มันเสียอ่านชื่อกิเลสได้มากๆเรียนได้มากๆว่าตัวรู้ตัวหลักนักปราชญ์เสียเนี่ยมันผิดไปแล้วนั่นมันผิดกับเจตนาของธรรมเจตนาของพระพุทธเจ้าที่ทรงสั่งสอนเพื่อแก้กิเลสนั่นมันเป็นความสั่งสมกิเลสโดยที่เราไม่รู้สึกตัว1ความสําคัญว่ากิเลสมันอยู่ที่คัมภีร์เสียประจําชื่อกิเลสแล้วก็ว่าตัวรู้ตัวเข้าใจตัวฉลาดเสียเนี่ยทั้งที่ไม่ได้มาแตะต้องกิเลสสักตัวเดียวพอให้มันหนังถลอกบ้างเลยกิเลสยังเต็มหัวใจและมากยิ่งกว่าปกติที่ไม่เรียนซะอีกนี่มันผิดพระประสงค์ของพระพุทธเจ้าเพื่อถูกตามความเป็นไปของธรรมหรือนโยบายของพระพุทธเจ้ากิเลสตัวใดก็ตามที่เรียนชื่อเรียนรู้ชื่อมันอยู่ที่ตรงไหนก็ตามนั่นเป็นชื่อของมันกิเลสมันอยู่ภายในใจความโลภชื่อมันอยู่ในคัมภีร์ตัวกิเลสอยู่ภายในใจความโกรธคัมภีร์ไม่ได้โกรธหัวใจคนมันโกรธต่างหากความลุ่มหลงคัมภีร์ไม่ได้ลุ่มหลงชื่อของกิเลสไม่ได้หลงไม่ลุ่มหลงตัวกิเลสคืออยู่ภายในตัวของเราเองนี่เป็นตัวหลงต่างหากแน่การแก้จึงต้องเข้ามาแก้ที่นี่แก้ที่อื่นไม่ถูกนี่แหละแก้โดยถูกหลักแล้วกิเลสมันจะค่อยเบาบางลงไปให้ทวนดูเจ้าของเสมอดูภายนอกกระทบตัวเข้ามาภายในจึงชื่อว่าเรียนธรรมเราจะดูออกไปนอกๆดูไปเรื่อยๆจนกระทั่งลืมเนื้อลืมตัวหากดูเข้ามาในตัวดูไปข้างนอกเทียบเคียงเหตุเทียบเคียงผลแล้วมันก็มีสัดมีส่วนที่จะลงกันได้จิตใจก็ปล่อยวางลงไปได้ก็สบายมีวิธีเรียนวิธีปฏิบัติต่อที่ให้ปฏิบัติอย่างนี้วันหนึ่งทบทวนมากๆทบทวนเรื่องของตัวเองพิจารณาเรื่องตัวเองให้มากๆเพราะมันผิดเรื่องยุ่งเหยิงวุ่นวายอยู่ภายในใจตลอดเวลาที่เราเผลอสติแม้แต่เราไม่เผลอมันยังโผล่ออกมาได้บางทีมันออกมาต่อหน้าต่อตาแก้ไขมันไม่ได้ก็มีอันไหนที่มันสุดวิสัยก็ยอมไปก่อนอันไหนที่อยู่ในวิสัยก็ควรพยายามแก้ไขมันไป นี่แหละการแก้กิเลสจะทุกข์ยากลำบากก็ตามเป็นงานของเราเพื่อรื้อสิ่งที่เป็นเสี้ยนหนามอยู่ภายในจิตใจออกและแก้กิเลสทั้งหลายมันเป็นเสี้ยนเป็นหนามทั้งนั้นแหละพยายามถอดถอนออกไปโดยลำดับชีวิตจิตใจมันหมดไปทุกวันทุกวันนะเมื่อวานนี่ก็หมดไปแล้ววันนึงแล้ววันนี้ก็หมดไปแล้ววันนึงแล้วมันยังจะหมดไปเรื่อยๆหมดจนกระทั่งไม่มีอะไรเหลือมันจะผ่านไปเรื่อยชีวิตสังขารร่างกายผ่านไปเรื่อยจนจะไม่มีอะไรเหลือติดตัวแล้วก็เรียกคนตายเมื่อมันไม่เหลือติดตัวแล้วเรียกว่าคนตายด้วยกันทั้งนั้นคนก็ตายสัตว์ก็ตายไม่มีอะไรติดเนื้อติดตัวฉะนั้นจึงต้องรีบเร่งขวนขวายก่อสร้างคุณงามความดีที่จะไม่สูญหายไปไหนอันนี้เป็นสิ่งที่ติดแน่กับใจท่านเรียกว่าสร้างวาสนาบารมีวาสนาคือทำเครื่องอยู่นั่นเองจะเป็นอะไรไปทำเครื่องอยู่เครื่องอาศัยเครื่องพึ่งพิงเครื่องส่งเสริมจิตใจเหมือนกับคนมีบ้านมีเรือนเป็นที่อยู่อาศัยมันก็สบายถ้าไม่มีก็ลำบากบ้านเมืองเขามีที่อยู่ที่อาศัยเราไม่มีเราไม่ใช่กระจ้อนกระแตไม่ใช่สัตว์แม้แต่สัตว์เขายังมีรวงมีรังมนุษย์เราไม่มีบ้านมีเรือนอยู่ได้หรือมันลำบากจิตใจไม่มีหลักมีเกณฑ์ไม่มีเหตุมีผลไม่มีที่พึ่งที่อาศัยไม่มีที่เกาะที่เหนี่ยวอยู่โดยลำพังตนเองมันก็มีแต่ความทุกข์รุมอยู่ตลอดเวลาหาความสุขความสบายไม่ได้เมื่อมีธรรมแล้วผมพอมีความร่มเย็นเป็นสุขภายในจิตใจแต่พออย่างยิ่งให้สร้างสติปัญญาขึ้นให้มากแก้ที่เหลือในปัจจุบันนั่นแหละให้มันเห็นชัดๆแก้ไปได้มากน้อยมันก็รู้เองมันเต็มอยู่ในจิตนี่แหละมันวิ่งออกทางขันทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายเวทนาเกิดขึ้นมันก็ไม่เกิดแต่เวทนากิเลสมันเกิดขึ้นด้วยถ้าสติไม่มีเกิดความเดือดร้อนเสียใจเพราะทุกข์ที่นั่นเจ็บปวดที่นี่ความเสียใจนั่นเกิดขึ้นเพราะความหลงกิเลสมันเกิดขึ้นตรงนี้ความทุกข์มันจึงเกิดขึ้นมาได้เกิดความกังวลกังวายภายในจิตในใจว่าทุกเกิดขึ้นที่นั่นที่นี่กลัวทุกจะไม่หายกลัวตนจะตายบ้างเหล่านี้มีตั้งแต่เรื่องส่งเสริมกิเลสเพราะความโง่เขลาของตนเองไม่รู้สึกตัวเอาจะเป็นก็เป็นสิจะตายก็ตายสิเราเรียนความรู้เรียนเพื่ออะไรความรู้ก็คือความรอบสิ่งเหล่านี้เองเป็นก็เป็นมาแล้วตั้งแต่วันเกิดจนกระทั่งถึงบัดนี้ทราบชัดแล้วตายทำไมจะไม่ทราบมันอยู่ในอวัยวะอันเดียวกันให้มันทราบสินี่เรื่องความเป็นความตายเป็นเรื่องของธาตุของขันธ์เรื่องจะเรียนรู้ให้เรื่องความเป็นความตายตัวเองเป็นเรื่องหลักวิชาทางพุทธศาสนาเป็นเรื่องของปัญญารู้แล้วก็เจ้าของก็ไม่เสียท่าเสียทีไปกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นดับไปคือเวทนาทั้งหลายหรือร่างกายที่มันปรากฏตัวขึ้นแล้วมันสลายตัวลงไปจิตใจแล้วก็แน่นหนามั่นคงมีหลักเกณฑ์เป็นที่อยู่ที่อาศัยมีความมั่นคงภายในจิตใจไม่วุ่นวายไปกับธาตุขันธ์ที่มันจะสลายนี่เนี่ยกิเลสมันแทรกขึ้นมาอย่างนี้ความทุกข์ที่นั่นความเจ็บปวดที่นี่แล้วก็จะเกิดความสัมพันธ์ขึ้นมากลัวจะไม่หายกลัวจะตายบ้างจะตายวันนั้นจะตายวันนี้อะไรมาหากคิดไปคิดเรื่องเหล่านี้มีแต่เรื่องที่จะก่อความทุกข์ความลำบากให้จิตใจทั้งนั้นไม่ใช่เป็นของดีไม่ใช่เป็นเรื่องแก้กิเลสเป็นเครื่องส่งเสริมกิเลสให้เราทราบไว้การแก้กิเลสคือยังไงอ้าวเกิดก็เกิดให้รู้เรื่องความเกิดเจ็บก็ให้ทราบมันเจ็บมันเรื่องของความเจ็บอันหนึ่งต่างหากความเจ็บเป็นหนึ่งต่างหากผู้รู้เจ็บเป็นหนึ่งต่างหากตายก็ให้ทราบมันตายอันไหนมันตายก็มันตายไปผู้ไม่ตายคือผู้รู้ก็ให้มันอยู่นะผู้ที่รู้มันไม่ตายไม่มีปัจฉาเลยอมตะังอมตะังหมายถึงจิตนั่นเองคือกิเลสอยู่มันก็เป็นอมตะังเข้ามันกิเลสสิ้นไปแล้วก็เป็นอมตะังแต่เป็นอมตะังที่ต่างกันเท่านั้นแหละอมตะังอันหนึ่งอมตะังทางวัฏฏะคือต้องหมุนต้องเวียนอยู่อย่างนั้นเรื่อยๆไปอมตะังอันหนึ่งไม่เกิดต่อไปอีกและไม่ตายมีเป็นอมตะังของความบริสุทธิ์แห่งใจมี2อย่างเราเรียนให้รู้อันใดที่จะมาเกี่ยวข้องมาทำลายจิตใจให้ทราบว่านั่นคือข้าศึกให้รีบแก้ไขกันทันทีให้มันทราบนี่แหละเรียนธรรมคือเรียนเรื่องขันธ์สำคัญที่สุดก็คือขันธ์ระหว่างขันธ์กับจิตนี่มันกระทบกระเทือนกันอยู่ทั้งวันทั้งคืนยืนเดินนั่งนอนหรือทุกอิริยาบถมันกระทบกระเทือนอยู่เสมอถ้าเรามีสติปัญญาก็จะเป็นหินรับอยู่เสมอและเรื่องความกระเทือนทั้งหมดนี่เป็นหินรับปัญญาคือเป็นเครื่องปลุกปัญญาให้ปัญญาได้ตื่นทันกับเหตุการณ์ให้รู้รอบขอบคิดกับมันแล้วสิ่งเหล่านี้ก็ไม่ซึมซาบเข้าไปในจิตใจไม่ปล่อยยาพิษเข้าไปภายในใจใจก็ไม่เดือดร้อนไม่กวนกวายถึงวันราจะตายก็ตายไปอย่างสุขโตเพราะความรู้รอบครอบแล้วแน่มันก็เป็นอย่างนั้นเรียนทำเรียนอย่างนี้เป็นแก้กิเลสก็แก้กิเลสอย่างนี้เองกิเลสคือความสำคัญนั้นหมายต่างๆนี่แหละซึ่งเกิดขึ้นจากจิตดวงเดียวแก้ให้มันทันยิ่งเวลา จนต่อเครื่องจริงในเวทนามันมีมากมาเท่าไรมันจะโหมตัวเข้ามาหมดนะแต่ให้พึงทราบว่าเวทนาอย่าเข้าใจว่าเวทนาเป็นตนอันนี้เป็นหลักสำคัญมากเอาพิจารณามันเห็นความจริงของเวทนามันจะทุกข์มากน้อยเพียงไรให้รู้เอาจิตกำหนดหยุดนั่นล่ะให้รู้จิตนี่เป็นธรรมชาติที่รู้เวทนาเป็นสิ่งที่แสดงขึ้นเกิดขึ้นและดับไปเป็นธรรมชาติของมันเองผู้ที่รู้ให้รู้ทั้งมันเกิดมันดับถ้ามันจะตายก็ให้รู้ว่ามันตายอะไรมันตายก็ให้รู้สิ่งที่ไม่ตายก็อยู่คือผู้รู้นี่ให้มันทันกันอยู่ทุกเวลาแล้วก็ไม่วิตกวิจารการเป็นการตายเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาถ้าเราทราบตามหลักธรรมโดยหลักธรรมชาติแล้วเราจะมีปัญหากับเรื่องการเป็นการตายอะไรเลยถ้าที่เป็นปัญหาก็คือว่าตัวกิเลสนั่นแหละเป็นผู้สร้างปัญหาขึ้นมาถ้าสร้างปัญหาขึ้นมาแล้วก็มาพัวพันจิตใจให้เกิดความเดือดร้อนวุ่นวายอยู่เสมอทั้งที่ยังไม่ตายก็เดือดร้อนแล้วกลัวตายเนี่ยเวลาจะตายจริงมันก็ยิ่งเดือดร้อนอีกนั่นมันเกิดไม่เกิดประโยชน์อะไรความเดือดร้อนบางทีไม่แต่ความทุกข์ตายแล้วก็เสียท่าเสียทีเพราะความเดือดร้อนเป็นเหตุอีกแล้วเนี่ยนั้นจึงต้องแก้ความเดือดร้อนด้วยความรู้ความเข้าใจในธาตุในขันธ์ในอายตนะต่างๆซึ่งเป็นสิ่งที่อยู่ในกองสมมุติทั้งหมดเรามาใส่กองสมมุตินี้จะให้สมมุตินี้เป็นตัวของเราได้ยังไงมันก็ต้องเป็นเรื่องของเขาของเราอยู่นั่นแหละเอาธาตุก็เป็นธาตุขันธ์เป็นขันธ์ระหว่างไงดินเป็นดินน้ำเป็นน้ำลมเป็นลมไฟเป็นไฟถ้ามันเป็นเรามันเป็นไม่ได้ถ้ามันตั้งอยู่ยืนถาวรอย่างที่ความคาดความหมายความสำคัญแห่งใจของเรามันเป็นไปไม่ได้เพราะนี่เป็นหลักธรรมชาติของมันเป็นอย่างนั้นเคยเป็นมาดั้งเดิมเป็นอย่างนั้นผู้เรียนหลักวิชาทางธรรมะจึงต้องเรียนให้รู้ตามหลักธรรมชาติและอยู่ตามหลักธรรมชาติของตนของสิ่งเหล่านั้นต่างอันต่างจริงก็สบายสมาธิไม่มีอะไรมาก่อกวนนี่ชื่อว่าเรียนธรรมชื่อว่าแก้กิเลสปฏิบัติเพื่อแก้กิเลสแก้อย่างนี้กิเลสอยู่ภายในจิตใจคือความก่อกวนตนเองด้วยแง่ต่างๆอันเรียกว่ากิเลสธรรมก็คือสติปัญญาพิจารณามันรู้เรื่องรู้ราวกับสิ่งเหล่านี้และปล่อยวางกันไว้ตามสภาพของมันด้วยความรอบคอบแล้วนะถึงคราวที่จำเป็นมันไม่เอาอะไรมาแสดงน่ะมันเอาของจริงที่เคยมาแสดงนี่แหละทุกข์กับทุกข์ตัวเก่านั่นแหละที่เคยเป็นอยู่ณบัดนี้จะไปแสดงในวาระสุดท้ายคือเวลาตายไม่เอาทุกข์มาจากไหนปัญญาก็ปัญญาอันนี้แหละที่เคยได้พิจารณานี่แหละรู้จริงตามความจริงของมันในทุกเวทนาทั้งหลายเอาเรื่องความตายมันก็อันมันเกิดอย่างนี้แหละมันจะตายไม่ใช่อันอื่นอันใดเลยตายคือตัวที่มันรวมผสมเข้าเนี่ยเป็นก้อนคนก้อนสัตว์เนี่ยมันจะสลายตัวจากก้อนนี้ลงไปแล้วก็ทราบมันฮะทราบมันจะทุกอย่างไม่จะต้องไปแบ่งสรรปันส่วนกับเขาปล่อยให้เขาลงตามสภาพของเขาเต็ม 100% ของเขาเอาดินลงไปให้เต็ม 100% ของดินน้ำให้ลงไปเต็มส่วนของน้ำไฟเป็นให้เป็นไฟลงไปเต็มส่วนของไฟของลมธาตุขันอะไรมันตั้งขึ้นมันดับไปให้ตั้งขึ้นดับไปตามส่วนของมันเต็มส่วนของมันผู้รู้ให้รู้อยู่เต็มส่วนของตนเองเมื่อไม่คลาดเคล้ากันแล้วมันก็ไม่มีอะไรมายุ่งเหยิงวุ่นวายกันมันไม่รบกันต่างอันต่างจริงก็ไม่รบไม่รบมันก็ไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนสบายนี่แหละท่านเรียนทำแก้กิเลสท่านแก้อย่างนี้ตายแล้วจะไปร่มจมไปไหนฟังธรรมจิตสิเรียนเพื่อรู้เพื่อฉลาดจะไปล่มจมที่ไหนความรู้ความฉลาดไม่พาให้ล่มจมนอกจากความโง่ความเขลาเท่านั้นพาให้ล่มจมได้การพิจารณาอย่างนี้ไม่ใช่เพื่อความล่มจมเพื่อความปลดเปลื้องตนเองออกจากสิ่งรุ่มร้อนทั้งหลายนั่นเสียเมื่อธาตุขันธ์นี่มันเป็นความรุ่มร้อนอันหนึ่งของมันที่มันมีอยู่ตามหลักธรรมชาติของมันถ้าจิตเข้าไปเกี่ยวข้องใจก็ร้อนไปด้วยคือจิตของเรานี่ร้อนไปด้วยถ้าจิตรู้ตามความจริงของมันแล้วแม้จะอยู่ในท่ามกลางแห่งกองเพลิงคือทุกขเวทนาทั้งหลายมันก็ไม่ร้อนเพราะจิตไม่ร้อนจิตรู้ตามเป็นจริงแล้วอยู่นานนี่คือการแก้กิเลสพระพุทธเจ้าท่านสอนอย่างนี้แหละนี่หลักธรรมชาติแห่งการสอนศาสนาท่านสอนลงที่ตรงนี้ส่วนปริยาเอาไฟที่เป็นกิ่งก้านสาขานั้นเราก็ไม่ได้ปฏิเสธคือเป็นความจริงไปด้วยกันทั้งหมดแต่ขณะที่จะเอาตัวจริงตัวจางจริงแล้วให้ลงที่จิตนี้ไม่ลงที่อื่นคุณงามความดีทั้งหมดเราจะสร้างด้วยอะไรก็ตามด้วยการให้ทานก็ตามรักษาศีลก็ตามภาชนะที่จะรับคุณงามความดีทั้งหลายเหล่านี้ได้จากจิตแน่ลงที่จิตนี้หมดไม่ไปไหนจะจำได้ไม่ได้ก็ตามการทำบุญสุนทานต่างๆมากน้อยกี่ปีกี่เดือนกี่ครั้งกี่หนไม่จำเป็นจะต้องจำลงในที่จิตหมดลงในจิตนี้หมดจิตเป็นผู้รับไว้ทั้งหมดแล้วคำดีเหล่านี้แหละจะเป็นเครื่องสนับสนุนจิตพ้นให้พ้นจากโลกไปพ้นด้วยอำนาจแห่งความดีเนี่ยหลักศาสนาส่วนใหญ่ท่านสอนลงที่นี่นี่ไม่เสียเวลาม ีพิธีรีตองอะไรเราอย่าไปเดินจงกรมเป็นพิธีก็แล้วกันถ้าจะทำให้เป็นพิธีมันก็เป็นได้นั่งสมาธิก็สักแต่ว่านั่งสติสตังไม่มีเลย นั่งสงบงกงันแล้วหลับก็นั่นนั่นแหละมันพิธีอะไรไม่รู้พิธีบ้าว่าเดินก็เดินเดินไปงั้นเห็นก็เดินก็เดินสติสตังไม่ทราบไปอยู่ไหนอันนี้ก็เป็นพิธีอันหนึ่งกันพอเดินเข้ามานี้เราได้เดินโยกมือเท่านั้นชั่วโมงเท่านี้นาทีดีใจเหมือนดีใจกับลมกับแรงเหมือนไม่เรื่องอะไรนั่นแหละมันเป็นพิธีไปเสียเดินโยกมือพอเป็นพิธีนั่งสมาธิภาวนาพอเป็นพิธีอะไรเลยพอเป็นพิธีถึงกิเลสมันไม่ใช่เจ้าพิธีนี่นะมันตัวเหยียบย่ำทำลายคนโดยตรงต้องแก้มันลงที่ตรงนั้นแก้ที่ตรงนั้นอยู่ไหนมันก็เป็นความเพียรนั่งอยู่ก็เป็นความเพียรถ้ามีสติมีปัญญารักษาจิตใจอยู่โดยสม่ำเสมอแล้วเอียบททั้งสี่เป็นความเพียรกันทั้งนั้นเนี่ยให้มีความเพียรแบบนี้นะนี่แหละที่ว่าเดินตามหลักศาสนาเดินตามแนวทางของผู้แก้กิเลสแล้วก็คือเรียกว่าเดินทางประจำแนวทางของผู้ที่จะสิ้นกิเลสจะสิ้นในแบบนี้สิ้นในลักษณะนี้ไม่สิ้นแบบอื่นลักษณะอื่นพระพุทธเจ้าท่านสิ้นไปเพราะเหตุนี้สาวกท่านสิ้นไปด้วยอุบายวิธีนี้ด้วยปฏิปทาอันนี้กิเลสนี้ประเภทเดียวกันการดำเนินแบบเดียวกันกิเลสจะต้องหลุดลอยไปโดยลำดับเช่นเดียวกันและถึงความพ้นทุกข์เช่นเดียวกันจึงขอให้เป็นที่ลงใจในการปฏิบัติของตัวเองและขอยุติเพียงเท่านี
1: ้ท่านผู้ฟังครับที่ท่านรับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในรายการธรรมปฏิบัติช่วงที่หนึ่งครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำนับจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการภาษาธรรมขอเชิญรับฟังครับ
2: ที่ใส่กั๊บกั๊บแล้วฉันจะมานั่งผ้าเดินมายังกินไม่ถอยที่รับทำอิ่มที่หลังอีกเลยมันเอารัดเอาเสียแล้วเกินแล้วเดี๋ยวนี้ผ้ายังไม่กลับตอนนี้ใส่ก็ไม่เต็มท้องแล้ว
3: ตาเจ้าค่ะจากเชียงใหม่เจ้าค่ะถวายทอง1บาทเจ
2: ้
3: าค
2: ่
3: ะ
2: พอใจพอใจนะเจ้าว่าอยู่เชียงใหม่อู้ภาษาเมืองได้ก่ะเอออยู่เชียงใหม่อู้ภาษาเมืองได้ก่ะ
3: ได
2: ้ค่ะเออเราผ่านไปได
3: ้ฟังไม่ถึงนั่ง
2: เลยค่อยอยู่สบายค่อยอยู่ว่าพ่อก็อยู่เชียงใหม่ก็อยู่ว่าพ่อจำภาษาที่เชียงใหม่ก็จะอยู่ได้เพราะว่าฉันจะถามว่าอู้จ้ะภาษาเมืองได้จ้ะ
3: ได้เจ้าฟังรายการ
2: 60 ปีแล้วไปจำภาษาที่วัดเจดีย์จากนั้นก็ไปไปมาว่าเนี่ยที่จำภา
3: ษาการวิทยุนะเจ้าฟังวิทยุจะ
2: ไม่ได้ยินฟังเลยนะ
3: ก็เพิ่งมาวัดหลวงตาครั้งแรก
2: ดีว่าข้างแรกนะ
3: เจ้าแต่ไปเจดีหลวงนี่ไปอยู่เจ้าค่ะ
4: ไม่เห็นหลวงตา
3: ที่หลวงตาไปเจดีหลวงไปอยู่แต่ไม่ค่อยได้เห็นหลวงตาว่ามันอยู่คนมันเยอะเจ้าค่ะเลยมาครั้งนี้ได้เห็นชัดๆเจ้าค่ะ
2: วัน
3: น
2: ี้เห็นชัดแล้วก็
4: เห
2: ็
4: นช
2: ั
4: ด
2: แล้วเรื่องเรื่องพ่อว่าผู้ภาษาเบอร์ไม่ค่อยได้การเบอร์จ้ะไปอยู่ที่เบอร์60 ปีที่อยู่ที่นั่นกับภาษาที่นั่นจากนั้นก็ไปมาไปจริงๆบ้านที่นี่ก็ได้ภาษาอบรมตะบัวเรื่องออกทั่วประเทศไทยนะออกอย่างนี้ออกทั่วประเทศไทยเข้าบทตั้งแต่สนามหลวงโรวาเข้าบทเลยน้องตะบัวต้องเล่นเทศทั้งหมดสนามหลวงปกติเขาไม่เคยยื่นบทเข้ามาเทศแต่เขาเอาหลงตาป่าไปเทศชั่วโมง23 นาทีเราจำได้มาครบชาติก็คือนายกคณะรัฐมนตรีศาสนาพระเป็นพันๆมหากษัตริย์กับฝ่ายหญิงครบเทศชั่วโมง23 นาทีเรียกว่าหมดละในประเทศไทยสมชื่อว่าเราช่วยชาตินำชาติจริงๆนำทุกแบบคุ้มทวารวัตถุอะไรๆนำเทศนาว่าการกว้างขวางมากทีเดียวออกถึงเมืองรอบเวลาออกอะไรเมืองรอบอินเทอร์เน็ตหรืออะไรที่ออกไปเมืองรอบ
3: อินเทอร์เน็ตเจ้าค่ะอินเทอร์เน็ตเจ้าค่ะ
2: นั่นแหละออกที่เราเทศเราที่เราเทศเราดีเทศด้วยความแน่ใจมั่นใจ ไม่ผิดว่าก็เลยถอดจากหัวใจเทศนะไม่ว่าจะเทศในสถานที่ใดๆแจกบ่อเล็กบ่อใหญ่บ่อจิ๋วออกจากนี้ท่านนั้นนี่แจกบ่อใหญ่แยกออกแจกบ่อเล็กแยกออกแจกบ่อจิ๋วแยกออกออกจากอันเดียวพระเท่าไหร่วันนี้ครับ
4: 35ครับผม
2: 35
4: ครับผม
2: มาว่าก็เลยว่าก็เลยพระมาตั้งอกตั้งใจแล้วพระละแต่ว่าแก้แก้กากาให้ขวาหูขวาตาเราสอนสอนเต็มเม็ดเต็มหน่วยสอนพระที่สำคัญมากนะสอนจริงจริงจังๆเพราะงั้นเวลาเราแก่มาแล้วว่าเก่งๆก้าวเห็นไล่เลยไล่เลยไม่ยอมไม่เอาไม่พูดร้ายคำเลยพอเทศเต็มกำลังความสามารถแล้วตั้งแต่รับบุพเพมาเทศธรรมะทุกประเภทไม่ผิดว่ากันเลยแล้วอยากจะว่าเก่งๆก้าวเห็นบัดบนเวลาเราแก่นี้ดูไม่ได้ไม่มีดีใช้ไล่เลยไล่เลยเพราะได้สอนเต็มภูมิแล้วการใจภาวนาอย่าถือจิตใดการใดยิ่งกว่าจิตภาวนานี่คืองานของพระในขั้นปฏิบัติการถือนี่เป็นอันดับหนึ่งนะพอบวชแล้วไล่เขาในป่าในเขาให้อยู่ในป่าในเขาตามทราบมุขผาแล้วอุตส่าห์อยู่และบำเพ็ญในสถานที่นั้นตลอดชีวิตเถิดฟังที่นะตลอดชีวิตแต่ไม่ใช่เล่นๆนะมีสภาพผีบ้าพับวิกลจริตมาจากไหนนะมันอุตริขึ้นมาว่าผ้าอยู่ในป่าเป็นผ้าวิกลจริตเนี่ยเปรตตัวนี้นะเป็นนักเทศด้วยนะเปรตตัวนี้นะโอ้โหต้องพูดมันยังพูดได้ทำไมพูดเราพูดถูกพูดไม่ได้นี่มันพูดผิดพระอยู่ในป่าเป็นพระวิโกจริตพระพุทธเจ้าอยู่ในป่าพอบวชแล้วลูกคนนี้ลูกขโมยเสียราษฎรไล่เข้าป่าพระราชาสมบูรณ์แล้วท่านตระลาไปอยู่ในป่าในเขาตามถ้ำเนื้อผาป่าช้าป่านกชัดที่แจ้งเราฝากเอาพวกกาดที่กาดแจ้งแล้วให้อยู่และบำเพ็ญในสถานที่นั้นตลอดชีวิตเถิดที่โอวาทของพระพุทธเจ้ามันทำไมมันพูดในโลกคอว่าพระอยู่ในป่าเป็นพระวิกลจริตถ้ามันไม่ใช่เลยบ้าไปแล้วมันแหวกแนวมาบวชได้อย่างไรพระโอรีล่ะมันไปดูกับพี่บาลานมันพูดด้วยทิฏฐิมันพูดด้วยความโกรธแค้นมันไม่ใช่ธรรมถ้าเลือกธรรมเอาเด็ดต่อไปเด็ดเถิดเด็ดเป็นธรรมดีทั้งนั้นถ้าเป็นเรื่องของกิเลสนิดๆเด็กก็ขาดจะบ้านไปเลยมันเป็นภัยกิเลสทำไม่เป็นนี่เราฟังแล้วว่าเรียนบรรยากาศว่าใส่กันเปี้ยงเลยล่ะนั่นว่าเราหูหลวกตาบอดเหรอมาถึงมาพูดอย่างนั้นพระอยู่ในป่าเป็นพระวิกลจริตนี่คือพูดด้วยความเครียดแค้นนะไม่ได้พูดด้วยความเป็นธรรมถ้าพูดด้วยความเป็นธรรมจะพูดไม่ได้ศาสดาเอกประทานพระโอวาทข้อนี้ให้แล้วก็เท่ากับเหยียบหัวพระพุทธเจ้าไปเลยนี่แหละพูดด้วยอำนาจของกิเลสอำนาจความเครียดแค้นพูดได้ ทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีขอบเขตถ้าเป็นธรรมแล้วพูดไม่ได้มันสลดสังเวชนักแพทย์ด้วยนะนี่ยังไม่ใช่เล่นๆนะนักแพทย์เอกกับเอกตาข้างเดียวนั่นแหละไม่ใช่ธรรมะกระถึกเองเอกตาข้างเดียวมันอวดโลกของสบายใครดูทุกคนเรียนทุกคนรู้ทุกคนมันมาอวดหาอะไรเอาจริงเราไม่ใช่เล่นๆความกล้าเราก็มีความกลัวเราก็มีสามเดือนก็พระโรคธาตุนี้จิตผ่านหมดแล้วจึงไม่เคยมีว่าคำว่ากล้าว่ากลัวไม่มีมันเหลือหมดแล้วที่นี่เวลาอะไรผิดอะไรถูกมันสนุกพิจารณาเราว่าเดี๋ยวตามเหตุตามผลก็พิจูบชั่วดีนะไม่มีคำว่าโชคทานกล้าไม่มีกลัวมีอะไรมาโชคทานมาแล้วก็พระเดินตั้งใจปฏิบัติให้ดีอย่าว่าเราเล่นแหละเราเล่นนะไม่ได้นะงานของพระผมไม่ไปแตะนะให้ทำภาวนาแต่เบ็ดแต่ด้วยเรื่องของใครผิดใครถูกดีชั่วให้ดูเข้ามาหาหัวใจเรานอกเข้ามาหัวใจเราอย่าไปยกโทษคนนั้นไม่ดีคนนี้ไม่ดีไอ้ตัวเลวยิ่งกว่าสัตว์นรกไม่ดูตัวเองไม่มีทางแก้เลวว่าจะขับเลวจนกระตาตายเปล่าคนประเภทนี้ดูเขาแล้วก็มาเทียบเหตุผลคนไกลเขาทำผิดแล้วเราผิดหรือไม่ดูตัวเอาเขาบอกแก้ตัวเราแก้ตัวเราเรียกว่าผู้มาอบรมธรรมฟังเสียงธรรมพิจารณาและการนั่งธรรมนั่นถึงถูกนะแล้วไปเห็นการอะไรมีแต่คอยยกโทษยกก่อนมันมีแต่โทษเต็มหัวใจไปที่ไหนมันก็มีแต่โทษออกแล้วกระทบกระเทือนกันไปชั่วดีแน่นะถ้าทำไม่กระทบไปที่ไหนให้อภัยกันแล้วก็มาเทียบพิจารณากับหัวใจก่อนมาพูดของเราเป็นยังไงไม่ดีตรงไหนเราแก้เราจะให้ผิดอย่างนั้นอย่างนั้นนั่นถึงถูกต้องนะแล้วเธอเนี่ยเขียนไว้ทุกแบบสอนไว้ทุกแบบนะเนี่ยหน้าวัดเห็นไหมล่ะ สถานที่ที่เป็นที่ที่เป็นวัดเป็นสถานที่บำเพ็ญภาวนาเพื่อความสงบใจไม่มีจิตจะเป็นไม่ควรมาเที่ยวเพ่นพ่านที่เป็นสำนวนหนึ่งอันหนึ่งกูจะฟ้องท่านเปามันมาเที่ยวเพ่นพ่านนี่ก็อีกฉบับหนึ่งเข้าใจไหมไอ้อ่านเรื่องจะตาบอดเหรออ่
3: านแล้วจะได
2: ้มันมีทุกแบบแล้วตลกก็มีอันนั่นแหละตลกกูจะฟ้องท่านเปามันทำมีนิสัยอะไรนี่มันทำมีมันเอาจริงจากฟ้าหลบไปนี่เสียตายฟอยเสาไม่ได้ว่าเสาอาทิตย์แล้วอาจจะไปตามว่าตะวันธรรมดาไปตามโรงพยาบาลส่งโดยนั่นโดยนี้ผู้ว่าเด็กบ้านเราโรงพยาบาลใหญ่แล้วว่าเราขอให้เต็มรถทุกโรงพยาบาลยอดปัจจัยใกล้โรงละ20,000นี่เป็นต่างไม่มีว่าเสาอาทิตย์อาจจะไปตามว่าไปก็เทลงเหมือนกันละมันนี้จะไปให้แต่เราไม่แปลวนะไปที่ไหนเด่นมากเลือกการให้ทานไปที่ไหนที่ไหนเด่นแน่ที่สุดไฟเขียวไฟแดงที่เขาว่าขายดอกไม้เอาจนได้นะเอาไฟเขียวผ่านได้เอาผ่านไปผ่านไปจอดรถดูให้เขาขายดอกไม้ให้เจ้าละ300-300จนเขาจำได้นะเขาจำรถของเราละไปที่ไหนพวกดอกไม้จำได้หมดเลยที่อาการความเมตตาไอ้ใดสนิทหมดเลยละไม่มีใครมีเวรอะไรกับใครใครจะมีก็ไม่มีกับใครละมีแต่ความเมตตาสงสารพอมีความบกพร่องสมบูรณ์อะไรไปอย่างนั้นก็จะมองดูโทษดูกรรมใครละมองดูแต่ความบกพร่องสมบูรณ์ก็จะสงเคราะห์ได้อย่างไรสงเคราะห์ประการนั้นจะเร็วได้พระเท่าไหร่
4: 35ครับผม
2: เพื่อเข้ามาฆ่าไฟหลายคนละต้องฆ่าจุดใจคัดเรื่องด้วยดีไม่งั้นเลยมานาหัวอกเราพอรับเข้ามาแล้วเลือกอะไรแล้วจะเข้ามาที่หมดจะไปรถหวอตามนำหน้าเราเราจะไปให้งานดีรถหวอตามไปก็มาถึงไปแดงสั่งไปหารถหวอไปถึงปากไปแดงแล้วให้จอดก่อนไอ้พวกขอโทษดอกไม้โบกมือให้มาแล้วแล้วไปแดกรถหมอค่อยไปอย่างนั้น
5: ครับผมครับผมครับครับผมครับครับผมครับ
2: วันนี้เป็นวันเสาร์ถ้าเราไปวัดไม่ดีจัดท่านจะขอวัดโบสถ์เลย
5: ครับ
2: ถ้าวันไหนมีโรงพยาบาลด้วยก็ต้องแยกโรงพยาบาลพระยังไม่อิ่มก็ออกนะพวกโยมยังไล่พระไปเลยนะพระถ้ายังไม่อิ่มอย่าเข้ามาแถวนั้นไปหาต่อมาไว้ดีสัก2-3ลางหน่อยนะมันลงทิศไปเลยก็พูดเรื่องนี้ก็เรื่องจริงอะไรมหาสมบัติบุญเรืองที่วัดโดรดาท่านไปเรียนอะไรอะไรมาแบบโลกแล้วแต่ว่าท่านมาออกสร้างทีวีนี่การอะไรมาพูดถึงเรื่องการมีอยู่3ข้อเทศเกี่ยวกับเราเวลาออกทีวีว่าท่านอาจารย์มหาบัวเทศที่หลวงตาบัวอาจารย์มหาบัวเทศไม่มีข้อต้องตีธรรมะถูกต้องทุกแง่ทุกมุมนี่เป็นอย่างและข้อเปรียบเทียบถูกต้องดีหมดแต่ท่านเป็นนิสัยตลกเนี่ยเขาก็รู้นะก็รู้แต่ท่านนิสัยมีนิสัยตลกพูดตลกนานตั้งแต่พ่อมึงยังไม่เกิดเขาอีกตลกอีกแล้วไปเลยตลกอีกแล้วนั่นกูเคยตลกมาตั้งแต่พ่อมึงยังไม่เกิดแล้วก็ตลกอีกแล้วก็แต่ละกันนิสัยแล้วก็การเทศหาที่ท่านไม่ได้ถูกต้องหมดข้อยกข้อเปรียบเทียบเขาว่าการได้สัตว์ไปส่วนแต่ท่านมีนิสัยตลกกำลังแปล ปเชียร์ไว้ได้วัดผมอยู่ที่นั่นเชียร์ที่นี่ก็เยี่ยมเยี่ยมต่อมาผมจะฟ้องเจ้าเต่าไปเรื่องกันใหญ่ไปตั้งผมจะฟ้องเจ้าเต่าไปมาเที่ยวเพื่อนฟังคือผมจะฟ้องเจ้าเต่าเราไปเห็นอยู่ท้ายรถที่จังหวัดอำเภอภูเขียวเราไปส่งของไปเห็นว่าครูจะฟ้องท่านเปล่าแล้วก็เอานั่นมาดิแล้วก็ว่าต่อท่านว่ามันมาเที่ยวเต็มบ้านต้องใจไหมป้า
3: ต้องใจ
2: เยอะเราต้นฉบับมันปลายฉบับของเราขึ้นเองมันมาเที่ยวเต็มบ้านปลายฉบับฮันโดเขาเขียนได้ว่าครูจะฟ้องท่านเปล่าเขียนได้ท่าเลยเราก็เอามาดูป้ามันมาเที่ยวเพื่อนบ้านอะไรบ้าง
3: สวัยทองหนึ่งบาทเน
2: ี่
3: ย
2: สวัยทองหนึ่งบาทเหรอแล้วมีอะไรให้เนี่ยเออไม่มีอะไรให้เ
3: ออสวัยสวัยสวัยสวัย
2: สวัยเอาเลยเอาเลยไปเข้ากองจะเข้ากองฮะมาไปเลยมาไปเลยบ้างชอบบ่
6: คร
2: ับ
6: ผม
2: หรือว่าเขาคนกี่รอบก็พูดนี่จะเลือกได้ที่ไปลูกศรแล้วเสียสบายแล้วไปก็คือลูกฝันแล้วก็แปลกนั่นแหละมันฝันต่างหากนะมันไม่ได้เป็นด้วยทางภาวนาเราฝันว่าท่านสกัดเสียวราชมาขอฝันเราถ้าฝันแล้วท่านสกัดเสียวราชเลยว่ามาขอฝันฝันที่มันโยกคออยู่นั่นแหละที่นั่นแหละพอตื่นด้อขึ้นมาฝันหายเลยมันก็แปลกนะจะว่าเราได้คืนได้อะไรไม่ปรากฏตื่นขึ้นมาหักหายไปนะไม่ทราบว่าเป็นเรื่องอะไรข้าสกาเจอร่างอยู่นั่งมาไม่ใช่เป็นต่ำนะข้าได้ฝันจะขอฝันจากเราพอตื่นยอดขึ้นมาฝันหายแล้วไม่ทราบว่าหายไปไหนเลยแต่ฝันที่นี้มันโยกคออยู่แล้วหากว่าจะเอาออกถ้าจะเอาให้หมอก็ออกให้มันกระเทือนวุ่นไปหมดถ้าฝันเราเราจะค่อยเอาออกคนเดียวเจ็บไม่ว่าวันนี้ก็คือว่าถ้าประกาศเที่ยวแรกมาขอฟังคือนอกที่ว่าหายอย่างนี้ไม่กลัวหมอจะทราบใครใครจะทราบถ้าเทวราชมาเอาอย่างเงียบๆที่นี่เราโคตรตามหลังมันก็ไม่ทันที่ใจไว้ไม่ทันแค่มันแตกอยู่นะเจ้าก็ว่าหายเลยหรือว่าจะหายเฉยว่าไง
6: จะหันครับผม
2: คือสองชั่วโมงสิบเจ็ดสิบห้าสิบเจ็ดนาทีจากโรคสีมาสองชั่วโมงสิบเจ็ดสิบแปดนาทีเราไปนะแต่เขาว่าอาจจะสองชั่วโมงสิบนาทีไปจะเร็วกว่าเราไม่รู้ว่าเขาอาทิตย์ไม่จะไปตามโรงพยาบาลมาเขาอาทิตย์โรงพยาบาลติดเราก็ไปตามวัดเพราะว่าจะไปโรงพยาบาลบ้านก่อนว่าที่โรงพยาบาลโรงพยาบาลหมอต้องหกเจ็ดคนเป็นโรคใหญ่เราก็ขอเขาอยากเต็มรถเหมือนกันละไปโรงพยาบาลเต็มรถเต็มรถเงินก็ว่าไปสองหมื่นสองหมื่นโรงละสองหมื่นเสมอกันแต่วันนี้วันเสาร์อาทิตย์โรงพยาบาลปิดแต่ว่าไปชาวบ้านว่าพระว่าชาวอาชีพเป็นไงว่ากันพอรูปอย่างนี้ว่ากับโรคการหาอยู่หากินที่นี่เป็นธรรมดาทั่วโลกที่แรกแล้วข้าก็ยังมีไว้เป็นวันว่าที่ว่าชาวอาชีพว่าวันเจ็ดข้ามแปดข้ามสิบสี่สิบห้าข้ามบ้างเพื่อให้นี่เป็นงานว่าเป็นความดีเข้าสู่ใจเราแล้วก็เข้าสู่ร่างกายใจยาใส่บ้าง สำหรับวันเสาร์อาทิตย์หรือวันพระพระโกนเป็นวันสอบแสวงหาความดีงามเข้าสู่ใจล้วนๆภาวนาเราพวกเราเป็นชาวพุทธแต่จะมีผู้พูดเรื่องภาวนาอยู่เราพูดเบาๆไว้เราไม่ค่อยมีถ้าจะให้พูดเต็มเดียวแล้วไม่มีว่าเพราะความที่เกียจเกียบทับหมดนี่แหละโอกาสศาสนาแท้ๆแต่ของศาสนาแก้วศาสนาแท้คือภาวนาพระพุทธเจ้าตรัสรู้ด้วยภาวนาสาวกทั้งหลายที่เป็นสาวสังฆสารกษามีล้วนแล้วแต่องค์ภาวนาเท่านั้นสำเร็จมรรคผลนิพพานจิตใจสว่างกล้าครอบโลกธาตุมาสอนพวกเราแต่เวลาเขามาหาพวกเราแล้วเรื่องภาวนาไม่มีแน่ที่สุดได้พระมีหน้าที่อันเดียวบวชมาสอบสวรรค์หาความอยู่งามถ้าโยกมันไม่เห็นเลยนั่งภาวนาก็นั่งไม่ได้ไม่สนใจได้พระเรานะองค์ที่ทำเราก็เลยว่าส่วนมากไม่ทำพระเราชื่อเกียรติที่ข้าไม่มีอะไรเกินพระพระองค์เส้นได้แต่พระดีแล้วไม่ว่าจากเราจากตื่นเมื่อไรก็ตื่นจากลุกเมื่อไรก็ลุกจากกินเมื่อไรก็กินพระลืมตัวพระราชเขาหาแคบร่มแคบตาเข้ามาให้กินบางองค์ไม่มีสวัสดิ์กินสบายเลยก็มีองค์บางองค์ก็มีสวัสดิ์เนี่ยส่วนมากเป็นสวัสดิ์อยู่แล้วขุดกล้วยเข้ามาขุดกล้วยเข้ามาเราจะไม่มีสวัสดิ์แต่จริงไม่ถอยฟาดวันละสองขนตอนชาติตอนเพลงหรือตอนก็คือเนี่ยมันขบวนอะไรพวกก็ไม่ทราบนะมันเร็วลงเร็วเลยนะพระเราการพูดนี้ไม่มีใครพูดมิจฉลกตาบัวพูดหลวงตาบัวเอาธรรมมาพูดถึงที่ตรงไหนนี่แถวธรรมพูดอย่างนี้แถวธรรมไม่ได้ดูสูงอย่างพูดถึงผู้ใดพูดตามแถวธรรมใครที่เกียรติคาดบอกมีผู้มีความขยันบันเทียนบอกผู้ชมว่าผลจะฟังด้วยความขยันบันเทียนใจก็ภาคก็เปลี่ยนสังฆราชจิตใจบอกเราบอกท่านเองพุทธศาสนาศาสนาที่เลือกเลยสุดยอดเลยนะมีศาสนาเดียวพูดยันไม่เลยศาสนาเราเป็นศาสนาเราไม่ได้ดูถูกอย่าจับเราพูดเป็นสายธรรมศาสนาเราเป็นศาสนาของคนดีที่เป็นเจ้าของศาสนาเราไม่ดูถูกแต่พูดตามหลักความจริงผู้เป็นเจ้าของศาสนาเป็นคนมีกิเลสมันก็เป็นทางกิเลสสอนออกไปก็ต้องกิเลสนำหน้าสอนแล้วหาความถูกต้องแม่นยำเหมือนศาสนาพุทธได้ยังไงพุทธศาสนาเราสวดคาถาธรรมสั่งไปชอบแล้วชอบแล้วให้มีผิดผิดแล้วเกิดมาได้พบแล้วเหมาะสมแล้วมันควรจะได้ความสว่างสวายภายในใจจากพิจารภาวนามาครองหัวใจบ้างนะคือก็เคยพูดแค่ที่เล่าสายฟังไม่ได้อ้วนและอวดไม่มีเจตนาพูดตามความรู้สึกที่มันเป็นมันเป็นจริงมันอัศจรรย์จริงๆใจว่าคือการภาวนาเนี่ยมันเป็นข้าวนะแล้วภาวนาที่เชี่ยวชาญแล้วรู้ได้หมดตามขั้นของการภาวนาแล้วพูดผู้พอเราสูงสุดถ้าเราทราบว่าเราเขาไม่รู้เนี่ยก็พอเราเบื้องต้นเราก็อาศัยพุทโธหรือสัมโพสัพโพคำบริกรรมใดก็ได้จำให้ดีนะจิตไม่มีที่ยึดที่เกาะมันข่อยมันคว้าพอได้พุทโธเข้ามาให้ก่อนกับพุทโธสติบีบบังคับเอาไว้จิตจะค่อยสงบเข้ามางานการของที่เหตุจะมันลากไปรุ่นลากไปนี่จะขดตัวเข้ามาเพราะอำนาจของธรรมดึงเข้าสู่จิตด้วยคำบริกรรมเท่าไรก็เฉพาะพระเราเนี่ยไม่มีงานการอะไรเข้ามายุ่งมีจะดูหัวใจด้วยสติสงบได้ตั้งฐานได้ถ้าใครมีสติภาวนาไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายนักบวชคารวะตั้งได้เท่าไรแล้วยืนยันได้เลยสติสำคัญมากเพื่อจะก้าวขึ้นกระแสของกิเลสมหาสมุทรมหาโยมไม่ได้ไม่เข้ามาทับหัวใจคือคำบริกรรมสติมีสำคัญว่าสติครอบหมดเลยที่ทำที่พูดเราที่เราออกเราพูดเราทำมาหมดแล้วนะ ที่สอนแบบว่าไม่สงสัยไม่ผิดสอนอย่างโอกาสกล้าหาญก็ไม่ใช่มันเลยนะเดี๋ยวนี้สอนด้วยความถูกต้องแม่นยำพี่ผู้สอนด้วยความถูกต้องมันก็หาสงสัยไม่ต้องจะใช่หรือไม่ใช่นะไม่ต้องเป็นกังวลพระพุทธเจ้าท่านสอนไว้เนี่ยถูกต้องแต่ว่าเป็นตำรับตำราผู้ไปอ่านตำรับตำราไม่พ้นความสงสัยจนได้นะสงสัยสงสัยเวลามาปฏิบัติเขาไปก็ไปบรรพากรขึ้นเจ้าของพอปรากฏขึ้นปั๊บเป็นสมบัติของตัวเองแล้วเป็นสมบัติตัวเองแล้วเรื่อยๆไปที่แน่นอนแน่นอนไปนั่นเป็นอย่างนั้นละการภาวนาค้นขวาสมบัติเข้าสู่หัวใจโดยตรงไม่มีกิ่งมีก้านเป็นการให้ทานรักษาศีลอะไรเลยเป็นกิ่งก้านสาขาของความดีงามทั้งหลายความดีงามที่แท้จริงก็คือกิตติภาวนาอีระต้นอยู่ตรงนี้ที่เวลาโลกก็มาโลกจุดนี้นะทำร่มใหญ่อยู่ที่กิตติภาวนาทำร่มใหญ่แห่งมรรคผลนิพพานอยู่ที่กิตติภาวนาภาวนาไปนี่เราพูดถึงเรื่องว่าทำไปเบื้องต้นกับบริกรรมก็แต่ว่าจิตสงบสติอยู่กับความสงบที่แรกสติความสงบไม่มีอาศัยกรรมบริกรรมจะพุทโธธโมสังโฆบุตรใดก็ได้ให้จิตติดอยู่นั่นสติจับติดไม่เผลอนี่แหละที่จิตตั้งรากฐานได้แล้วเริ่มสงบสงบเพราะไม่มีอะไรควรที่เรียนอยู่ภายในมันดันออกมันออกมาได้สติครอบเอาไว้ก็ได้จิตก็สงบได้ตั้งสติไม่ถอยสติจิตสงบแน่วแน่วเข้าไปจนเป็นสมาธิจากด้านก้าวออกทางด้านปัญญาพิจารณาทางด้านปัญญาโอ้ยกว้างขวางมากนะไม่มีสิ้นสิ้นสุดเรื่องความปัญญาภาวนาแก้ที่เหลือแล้วยังดูโลกดูสารได้อีกโทษทางด้านปัญญาทางด้านวิปัสสนาเป็นอย่างไรแล้วก็พูดไปถึงขั้นที่ว่าเราจะเข้าบริกรรมไปถึงพิจารณาร่างกายพอหมดสภาพร่างกายไม่เอานะนี่เราเคยคาดเคยคิดไว้เมื่อไหร่เมื่อถึงขั้นมันก็รู้เองเหมือนเรารับทานข้าวเด็กก็รู้เด็กรับทานข้าวเด็กอิ่มเด็กก็รู้เราก็รู้เด็กก็รู้เอาให้กินไม่เอาเด็กที่อันนี้ก็เหมือนกันเวลาพิจารณาไปพอถึงขั้นร่างกายมันอิ่มพอปัดร่างกายออกหมดน่าจะปัดกามราคะตัดตรงนั้นเองหมดร่างกายร่างกายเป็นเรือนร่างแห่งกามราคะพอตัดอันนี้ขาดออกไปไม่เอาแล้วมันปล่อยพิจารณาอะไรมันก็ไม่ยอมรับมันเข้านามธรรมอารมณ์ครอบคิดครอบปรุงดีชั่วประการต่างๆแต่อาศัยรูปภาพนี้ซะก่อนเป็นเครื่องฝึกซ้อมจิตความว่าให้ชำนิชำนาญมากขึ้นจับมาตั้งแวบจับจะพิจารณาแยกสิ่งของจากมันหน้าตาไม่ทันหายวับหายวับดีเรียกว่าบทแล้วทางร่างกายไม่เอาพิจารณาร่างกายอิ่มแล้วหมดกามราคะหมดขั้นนี้เข้าใจไหมล่ะเอาให้มันชัดเจนหมดร่างกายหมดกามราคะนั่นขึ้นขั้นอนาคามีแล้วก้าวเดินทางอนาคามีฝึกซ้อมอนาคามีแต่อาศัยรูปกายเนี่ยพอเป็นแสงที่ห้อยตั้งภาพดับพ่อดับพ่อฝึกซ้อมวันต่อไปว่าตั้งไปขึ้นหายเหี้ยหายเหี้ยเป็นว่างไปหมดนั่นว่างเลยก็ที่เดิมว่างไปหมดเลยนี่แหละตอนที่ว่าได้อัศจรรย์จิตเจ้าเองก็มาพูดให้ฟังเดินจงกรมอยู่ตอนเช้าเบิดไปลงไปตั้งตีสี่แล้วเดินจงกรมก็สว่างจนกำลังสว่างจิตเลยว่าพิจารณาแล้วมันว่างหมดเลยไม่มีอะไรเหลือโทษไม้ภูเขาเหยียบยากไปแล้วแต่จิตที่มันว่างครอบไปหมดเลยที่ก็อัศจรรย์โอ้ทำไมจิตของเราทำไมถึงได้อัศจรรย์ขนาดนี้นะลำพึงนะอัศจรรย์ถึงขนาดนี้ว่างไปหมดต้นไม้ภูเขาเหยียบยากไปมาจิตมันทะลุหมดเลยว่างไปหมดเลยทางด้านธรรมะถ้ากลัวเราหลงเราติดอยู่ก็ธรรมะก็ขึ้นมาถ้ามีจุดมีต่อมแห่งผู้รู้อยู่ที่ไหนนั่นแหละคือตัวพบนั่นบอกแล้วนะจุดต่อมก็ไม่รู้ที่ไหนเรามันอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้นะจนเวลามันผ่านไปแล้วมันถึงมารู้ทีหลังนั่นแหละท่านกลัวว่าจะติดตรงนั้นท่านเตือนขึ้นมาจุดต่อมแล้วนะคือตัวพบจะอยู่ที่เอาตัวนี้ให้ได้อีกตัวที่พังแล้วหมดเพราะความหมายว่าอะไร ต่เวลามันเป็นขึ้นทีหลังจึงย้อนไปถึงเรื่องของตัวเองไปนี่โอ้ยถ้าไปพูดอย่างนี้ให้พ่อแม่ของท่านฟังท่านจะใส่ผ้าเดี๋ยวท่านไปโยนั่นเลยล่ะแต่ที่ท่านผ่านไปแล้วมันเป็นทีหลังช้าเรียกจิตเป็นข้าวเป็นข้าวเท่าไหร่เพราะถึงขั้นว่าว่าบทอะไรอะไรว่าบทแต่ยังไม่ว่าภายในมันต้องเหมือนกับคนเข้าไปยืนอยู่ในห้องห้องเข้าไปห้องแบกขึ้นไปยืนอยู่ขวาห้องแห่ห้องเลยว่างไว้ว่างที่ในห้องห้องว่างหมดมีอีกคนหนึ่งอยู่ข้างนอกมันจะว่างอะไรตัวของแกไปยืนขวาอยู่กลางห้องแล้วล่ะมันขวางอยู่แล้วมันว่างได้ไงถ้าอยากให้ว่าห้องว่างเอาตัวออกว่าที่ถอนตัวไปปั๊บว่างหมดนี่ถอนจิตปุ๊บว่างหมดติดจิตอันเดียวนั่นแหละห้องไว้ว่าคือตัวของเราอัตตาอาจารย์บีพอถอนตัวนี้ออกแล้วคือที่ว่าหมดว่าภายในว่าภายนอกว่าหมดว่าหมดนั่นเป็นขั้นภาวนาเราอยากให้มีคนมาพูดเรื่องภาวนาให้ฟังเอาติดตรงไหนเราสอนหมู่เพื่อนไปได้ในการตั้งแต่พื้นถึงนิพพานว่าอีกเลยนะเราสอนหมู่เพื่อนไปได้เราติดตรงไหนให้มันรู้สักทีนะเดี๋ยวไม่มีใครมาพูดอะไรไม่ได้เรื่องได้ยินเสียงโคมคามอยู่กับบอดกับเสือทั้งเย็บทั้งอะไรมันก็ไม่ได้เรื่องอะไรนะสินี่มันเป็นได้แล้วว่าเล่าให้ฟังเล่าอย่างถูกต้องแม่จำแปดโมงแล้วเว้ยนะพอดีพูดเท่านั้นมาไปพูดบ้างมันบ้างมาละมีอะไรบ้างไหมมีอะไรบ้างไหมนะโทษอะไรนะเนี่ยอะไรไหวอยู่ละมีอะไรบ้างเนี่ยก็
7: ครับอันนี้รามลูกศิษย
2: ์ฮะ
7: ลูกศิษย์ท่านเจ้าคุณวัจจีหลวงเชียงใหม่ครับถวายเช็คหลวงตา 10,000 บาทครับ
2: 10,000 บาท
7: ครับ
2: ลูกศิษย์คนนั้นมาคนบนแขก
7: อ่ะเป็นแขกนั่นแหละครับชื่อรามครับ
2: ชื่อเขาชื่อว่าอะไรไม่รู้นะจับไปลูกศิษย์ก็จะคุณว่าจะยังไ
7: งคุณหาธรรมครับอนุชามหาโคตร500เจติตาภูลสิงห์500หน้ากอง500แดนพุทธแก้ว500อุดรธานี1,500ครับเด็กสองคนครับ
2: ไม่ได้บอกท่านหรอก
7: กฎชกรครับ
2: ฮะ
7: ชื่อกฎชกรครับนี่เหลือเนี่ยหน้ามาเหรอกองแถวถวายทองคำหลวงตา5บาทครับเด็ก2คนครับ
2: ถวายอะไรบ้าง
7: ทองคำ5บาทครับ
2: โอ้ทอง5บาท
7: ครับ
2: ก็เยอะพอใจ
7: 20,000บาทด้วยครับ
2: ฮะ
7: มันจ่าย 20,000 ครับ
2: เออ
7: หมด2คนเหนื่อยชาให้มาถวาย
2: ได้อะไรวะอยู่โชว์เยอะน้องโชชาครับเออๆโอ้ยเข้าคดีกาเสสสุคุกอะไรว่าดีผลวัฒนสุขป้อมแห่รอดถวายบูชาคุณพระหลวงตาอิสุขโลกมาเป็นเวลา73ปีนับแต่วันที่12พฤษภาบวชเราบวชวันที่12พฤษภา2477ก็ทองคำน้ำหนัก5บาทรุ่นไรล่ะรุ่นก็ได้เยอะนะทองคำ5บาทเกิดสด100,000บาทรุ่นทองคำ5บาทเกิดสด100,000บาทก็ให้สมผลอันนี้ก็ให้พระหลวงตาอยู่เป็นยิ่งเป็นขวัญเป็นที่พึ่งของลูกของหลานนานๆด้วยเถิดส่วนพวกลูกหลานมันจะตายเท่าไรตายไปเถอะมันก็จะแก้กันแล้วกันสิชวนลูกตาอยู่นานๆลูกหลานจะตายไปที่ไหนไปเลยทั้งตลาดที่เขาไปเข้าใจไหมไหมนะอยู่แต่ลูกตาองเดียวพวกนี้หายเงียบหมดมันตายกันหมดเลยก็ว่ากันสิ เอาละที่นี่ไปแล้วนะ
7: ครับ
8: พ่อเจ้าขา
7: แม่ชีถวาย100ดอลลาร์ครับ
8: อนุชาจิตตาตุรันจากบริษัท
7: โ
8: ต
7: บาทครับ
8: ฝากถวาย 5,000 บาทเจ้าค่ะ
2: เออๆ
8: แล้วเมื่อกี้เทศเมื่อกี้ฉบับโดยย่อแต่สำคัญนะคะฉบับโดยย่อแต่สำคัญทั้งนั้นเลยตั้งแต่การภาวนาเป็นลำต้นนอกนั้นเป็นกิ่งใบแล้วก็วิธีดับกิเลสคณะผู้ร่วมบูชา 5,000 บาทเจ้าค่ะ 5,200 เท่าไหร่
2: พอใจพอใจเอาละคลิปเนี่ยให้พอแล้วยังยังเลยนี่ลืมแล้วให้พอจะไปแล้วทีอิทิตังปฏิตังตรงหางที่พระเมวสมิจโตสาเพภูเรตุสังกปาจัตโทวันนารโสยถามริโชติรโสยถาสัพพิติโยวิวัตชันตุสัพพะโรโควินาศตุมาเตภวัตมันทารายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทราสีริสริจังพุทธาพเจ้านิโนจัตตารโอธรรมาวาทานเตอายุวันโนสุขังภาราเลิกแล้วกันเลิกแล้วเราก็จะไปธุระของเราไม่ได้อยู่แล้วสงฆ์โลกอะไรไปไปนี่จะเป็นทางพระเพราะพระเช้าติดโยมพยาบาลติดเราไปทางพระ
9: ทำวันนี้ได้12บาทครับผม
2: เออเยอะนะ12บาท
9: 12บาทครับผม
2: พอเข้าได้12บาท
10: ตาทำไปจะเก็บกับสบายหนึ่งตาครับสบายหนึ่งหมื่นบาทครับ
11: มาจากจังหวัดภูเก็ตครับมาถวายปัจจัย10,000บาทครับ
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในรายการภาษาธรรมครับท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างกวัฏบรกัตยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1ตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรม119สถานีทุกภาคทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายโอรานตรังคานุกูลกิจท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093489111113

0: คณะนี้ทั้งลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านฟังรายการธรรมครูอาจารย์ช่วงที่สองขอเชิญท่านฟังครับ
1: ที่ไม่ได้ออกมานั่งด้วยหมอมานวดมารวดให้ถึงว่าติดงานนวดเว้นมา3 วันแล้วก็มีการนวดขึ้นมาจับเส้นที่นี่เรานี่ก็ยังกระจายรวมทุกคนที่มากันเนี้ยมาประจำนาทีนี่เรียกว่าธรรมะสมัคคีธรรมทำพร้อมเพรียงกันที่ปฏิบัติถึงรู้จักเวลาแล้วก็ควรนอกเคยยังไงก็มาทำเท่าอย่างนี้ก็มาปฏิบัติกัน3-4 เดือน

ก็ถ้าทำทั้งอินทรีย์สังวรสำรวมไม่หวังจะปล่อยให้สติสมัชญะไปยังก้าวเคยๆที่ยังไม่ได้ประดับปฏิบัติเท่าเรานึกอยู่เราจะลุกช้าๆลุกช้าๆเราเดินช้าๆคือสมรวมอินทรีย์สติสมัชัญญะก็จะความรู้ตัวขึ้นเราโยมก็ไม่ชาธรรมะก็จะเกิดขึ้นตามหูตาอายก็เกียร์หูก็โน้ตธรรมะก็อยู่มาเกิดทั้งลิ้นแล้วก็จะรู้จักรสได้แล้วก็บอดี้แล้วก็รู้หมายใจเราจะให้รู้จักทั้งดีทั้งไม่ดีให้รู้จักทุกอิริยาบถเราจึงจะเราจะทำความเพียรไปก็จะมีความรู้มากขึ้นอินทรีย์สังวรดีแล้วเราก็อินทรีย์นี้ดีแล้วฌานก็จะเกิดญาณก็จะมีรู้เห็นอายก็จะเห็นก็รู้ได้ดีๆทีนี้เมื่อเรามีความรู้ขึ้นมากมือสมรวมมากขึ้นแล้วก็ทางอายตนะหูตาของเราเนี่ยก็จะมีญาณทัศนะรู้ขึ้นให้มีสติสมัชัญญะความรู้ตัวให้มากเวลากลับไปอยู่กุฏิของตนพยายามลุกรู้นั่งรู้ยืนรู้รู้ก่อนเช่นว่าจะลุกก็ต้องรู้ก่อนแล้วถึงค่อยลุกทีนี้เมื่อทำอะไรอินทรีย์เรานี้ดีแล้วฌานก็จะเกิดขึ้นฌานปัจโยนี่ฌานก็จะเกิดขึ้นเราเมื่อเกิดขึ้นแล้วเราก็จะใจเราก็จะมีปิติทุ่มเทไปทางธรรมะได้มันก็จะไม่เกิดไปยังทุกวันเพราะเรารู้จักธรรมะแล้วก็ตนเองมันอยากพ้นทุกข์อยู่แล้วสมาธิทิความเห็นชอบก็คือจิตเป็นผู้เห็นเนี่ยเห็นทุกข์แล้วตัวสมุทัยเนี่ยมันปิดบังถ้าเห็นทุกข์แล้วสมุทัยมันจะปิดบังไม่ได้แล้วก็จะมันก็จะถึงความดับมันสมุทัยเนี่ยมันเกิดอยู่เสมอให้มันอยากได้โน่นอยากได้นี่แล้วความดับมันไม่มีแล้วเราจะเห็นความทุกข์ยังไงล่ะก็ตัวสมุทัยนั้นปิดทุกข์ไม่เห็นทุกข์ได้มันความ

0: เนี่ยมันก็เคยพวกเรามันไม่ทราบได้นะถ้าทราบแล้วก็คงจะพ้นทุกข์กันทุกคนนะที่พยายามจะแนะนำและสั่งสอนเนี่ยคุณทั้งแผ่นดินเนี่ยสมุทัยเนี่ยมันปิดทุกข์ไว้ทุกข์มันก็เด่นชัดอยู่แต่ไม่มีใครรู้ได้ไอ้ตัวสมุทัยเนี่ยมันปิดบังเขาว่าเส้นผมมันบังภูเขาไว้ได้ตัวสมุทัยเนี่ยมันบังภูเขาไว้ได้ทุกตั้งภูเขาแต่ความดีความชอบสักนิดสักหน่อยมันบังไว้ได้บังทุกข์ไว้ได้ทุกข์มันเท่าภูเขาสมุทัยมันหวานมันหมันจึงไม่มีคนที่จะเห็นทุกข์ได้ถ้าเห็นทุกข์แล้วก็จะเป็นพระอริยเจ้าด้วยกันเพลินทุกข์แล้วก็สมุทัยมันดับเองสมุทัยดับพอรู้จักเท่านั้นแหละพระองค์ฉลาดมากเพราะชี้เลยตัวทุกข์ให้เห็นก่อนเลยองค์มรรคแล้วที่สัมมาทิฏฐิมันจะเกิดได้หรอมันเห็นทุกข์แล้วก็มาเห็นตัวสมุทัยเป็นเหตุแล้วสมุทัยมันก็ดับก็สัมมาทิฏฐินี่มันก็ต้องเห็นแล้วซึ่งมันก็ละสมุทัยแล้วก็จังโยชน์นี่มันก็ดับสังโยชน์ตัวสมุทัยมันสร้างไม่ได้แล้วมันก็ดับมันก็จะเห็นว่าโอนโคตรภูผู้ยานไปสู่ดันของพระอริยะพระพุทธเจ้าอย่างนี้พวกเราไปกลายกรองกันดูให้ดีนะเราก็จะเห็นจริงแล้วก็มันก็จะดับสิ่งใดมีแดนเกิดสิ่งนั้นก็มีแดนดับพระสารีบุตรเห็นอย่างนี้ก็สมุทัยมันแดนมันเกิดแล้วมันก็มีแดนดับก็พระสารีบุตรก็ได้พระโสดาบันแล้วก็ไปที่พระโมคคัลลาวันนี้ไงยิ้มแย้มแจ่มใสดีถ้าจะคงจะได้อะไรดีมาแล้วก็ได้ดีแล้วก็บอกกับเรามาสิเราได้วันนี้เราได้แล้วก็บอกกับพระโมคคัลลาสิ่งอะไรมีแดนเกิดสิ่งนั้นก็มีแดนดับพระโมคคัลลาก็ได้พระโสดาเหมือนกันแล้วพวกเรานี้ก็ให้พิจารณากันอยู่บ่อยๆสิมาเราก็เลิกเว้นมันหมดแล้วนี่เรามาถือเพศอาพรหมแล้วเราจะไปคิดนึกอะไรอีกต่อไปล่ะเราก็อยู่ในความดับเราก็จะเห็นโดยชอบธรรมแท้ๆนะเห็นโดยชอบธรรมแท้ขอให้บารมีอันนี้นะให้แก่กล้าขอให้ได้มรรคสี่ผลสี่นี่ นิพพานหนึ่งขอให้แก่กล้ารวดเร็วนะปิติความยินดีต่อคำสอนของพระพุทธเจ้าเราก็ต้องทำตามเมื่อผู้ใดทำตามผู้นั้นแหละก็จะผู้รู้ธรรมเห็นธรรมที่พระตถาคตกล่าวแล้วว่าเป็นอย่างนี้ทำไม่แก่ไม่เจ็บตายนี่ไม่มีอยู่แต่ขอให้พวกเรานี่แต่คนเอาที่ใจเถอะที่ว่าเอาพระพุทธไว้ที่ใจพระธรรมไว้ที่ใจพระพุทธสงฆ์ไว้ที่ใจถ้าผู้ใดเห็นอย่างนี้จริงๆก็ผู้นั้นละเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นละเห็นเราผู้ใดเห็นเราผู้นั้นละเห็นตถาคตขอท่านมีดวงตาเห็นธรรมกันทุกคนทุกคนระลึกถึงพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจระลึกถึงพระธรรมเจ้าอยู่ที่ใจระลึกถึงพระสงฆ์เจ้าอยู่ที่ใจเราจะนั่งอยู่ก็ลึกถึงพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจคือเรานอบน้อมเอามาไว้ใกล้แล้วก็อำนาจของพระพุทธเจ้าเนี่ยเมื่อใครระลึกอยู่บ่อยๆแล้วก็จะต้องรู้เรื่องของพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจจริงๆเพราะพระพุทธเจ้าเนี่ยใครระลึกซึ่งอยู่ธรรมะนั้นยอมเกิดกับผู้ระลึกแต่เราเนี่ยหลวงพ่อสิงห์ทั้งอยู่บนนั้นน่ะหลวงพ่อสิงห์เขาให้ออกทางหนังสือมาแล้วลงยมเล่มน่ะเขาได้มาแล้วก็มาให้เราหลวงพ่อสิงห์กับหลวงพ่อมหาปิ่นสององค์เนี่ยเป็นที่นักปฏิบัติหลวงพ่อสิงห์เนี่ยเป็นนักปฏิบัติอยู่ในป่าช้าได้ออกหนังสือมาเราก็เป็นคนที่ไม่รู้หนังสือก็หลวงพ่อสิงห์ว่าลึกถึงพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจและลึกถึงพระธรรมเจ้าอยู่ที่ใจและลึกถึงพระสงฆ์เจ้าอยู่ที่ใจเราก็น้อมเอาอย่างนี้มาไว้ที่ใจมันง่ายง่ายเราก็สมพมกันว่าไม่ถูกสิเราก็เอานี่แหละเป็นอารมณ์เป็นของง่ายดีก็องค์นี้เนี่ยน้องชายมหาปิ่นบอกมึงพี่จะมาเอาอะไรในป่าช้าไอ้ที่จะรู้เราควรจะไปเรียนแล้วหลวงพ่อมาซึ่งก็ว่าคุณรู้ยังกลับว่าไม่รู้อีกก็ท้าทายกันว่าคุณพี่เทศไล่กันนะ ช่าหลวงพ่อหลวงพี่แพ้ผมหลวงพี่ก็ต้องไปเรียนกับผมนะถ้าผมแพ้หลวงพี่แล้วผมก็จะมาเรียนอยู่ในประชากับหลวงพี่นะหลวงพี่ก็ว่าตกลงก็ประกาศเกิดขึ้นว่าสององค์นี้จะเอาแพ้เอาชนะกันชาวบ้านก็เลยกันก็ถึงวันกำหนดคนก็มาฟังมาปินกับหลวงพ่อสิงห์ใครจะเก่งกว่ากันแล้วทีนี้ก็ประเทศกันแล้วก็ให้ลมหาปิณะรำประกาศก่อนผู้นั้นก็รำประกาศพี่เล็กละว่ามาแล้วทีนี้ถามหลวงพ่อสิงถามเมื่อก็ตอบร้อยนายวันไหนก็ตอบได้หมดทีนี้หลวงพ่อสิงถามมั่งตอบไม่ได้แค่ประตุมประฐานเท่านั้นแหละตอบไม่ได้แล้วถามมารูปประฐานก็ตอบไม่ได้ทั้งหมดแล้วก็ยอมจำนนแพ้ทีนี้หลวงพ่อสิงห์ก็เพศองค์เดียวเพศในปฏิโมกข์สิ่งจังบอลนี้ถอยหน้าถอยหลังหลวงพ่อสิงห์ก็ถอยหน้าถอยหลังในปฏิโมกสังวรอินทรีย์สังวรสำรวมระวังหลวงพ่อปิ่นมหาปิ่นแพ้แล้วแต่ท่านให้หลวงพ่อปิ่นนะพูดแรงมากครับแล้วก็เนี่ยว่าหลวงพ่อปิ่นเอามากก็เอามากครับลงที่ตึกแพ้หลวงพ่อสิงห์ก็ต้องอยู่ในประชาหลวงพ่อสิงห์กับหลวงพ่อปิ่นก็แพ้หลวงพ่อสิงห์คนชาวบ้านก็ว่าแพ้หมดทีนี้ก็หลวงพ่อสิงห์นี่ก็ได้ไปเรียนมาอยู่ในประชามังสิทีนี้เมื่อเราที่มาพูดให้ฟังเนี่ยเมื่อไรก็พูดว่าพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจพระธรรมอยู่ที่ใจพระสงฆ์อยู่ที่ใจเพราะนี่นะมันเรื่องมากที่เอาธรรมะมาสอนให้กระยาดโยมทุกคนเนี่ยจึงให้กำหนดที่ใจเถอะไม่ใช่ธรรมของอัตบาหรอกทำหลวงของหลวงพ่อสิงห์ท่านได้อาตมาได้มาบำเพ็ญบุญในประชาพระตกประสาทีอาตมาก็ได้พระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจพระธรรมอยู่ที่ใจพระสงฆ์อยู่ที่ใจไตรสนคบก็รวมอยู่ที่ใจพระสิงห์ยกย่องไว้ให้ว่าหลวงพ่อสิงห์นี้คอยใจสอน อนเมื่อพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจพระธรรมอยู่ที่ใจพระสงฆ์อยู่กับที่ใจแต่พวกเราได้รับความเนี่ยไม่ใช่ของคือพระอะไรหรอกมันของที่ดีงามของกันที่จะได้งานขึ้นได้กับพระองค์ก็ยกย่องสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบก็คือจิตเป็นผู้เห็นอันนี้ก็ควรพวกเราควรเอามาใส่ใจไว้มรรคองค์8นี่ก็ควรเอามารวมไว้ที่ใจเรียกว่าสติสัมปชัญญะความรู้ตัวก็สำรวมไว้เมื่อสติสัมปชัญญะดีขึ้นแล้วก็จะมีความรู้สิพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจแล้วก็จะเราก็จะรู้ธรรมเห็นธรรมขึ้นเราก็สอนบุรุษจะอะไรสอนนะก็เห็นว่ามรรคองค์8นี่แหละเป็นองค์ปฏิบัติในปฏิปทา4พวกเราก็หวังฟังแล้วก็ไปปฏิบัติด้วยแล้วจึงจะงดงามสิ่งสำรวมกายไว้เรียบร้อยเป็นสิ่งรักษาใจมันเรียกว่าสมาธิเรียกว่าสมาธิทำความรู้เท่าสารสิกขาสังขารเราจะลุกก็รู้จะนั่งก็รู้จะยืนก็รู้จะเดินก็รู้ให้สติสัมปชัญญะมีความรู้อยู่ทุกขณะในปฏิปทา4นี้รู้ให้มากรู้ให้มากแล้วเราก็จะสำเร็จมรรคผลได้อย่างกะที่หลวงพ่อปิ่นหลวงพ่อสิงห์นำว่าพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจพระธรรมอยู่ที่ใจพระสงฆ์อยู่ที่ใจหมายก็ใจนั่นแหละหมายความเอาไว้ที่หมายนั่นแหละแล้วก็รู้ขึ้นแล้วก็เราก็จะได้เห็นสอนไม่มากหรอกเว้นแต่ความลึกซึ้งนั้นมันเหนือเกินที่จะให้รู้ให้เห็นง่ายๆสัมมาทิฏฐิเห็นชอบก็คือจิตเป็นผู้เห็นทุกข์เห็นสมุทัยตัวสมุทัยมันบังทุกข์ไว้ทุกเนี่ยถ้าภูเขาแต่สมุทัยความไม่อยากมันเท่าเส้นผมมันบังเอาทุกข์ไว้ได้มันบังภูเขาไว้ได้ท่านทั้งหลายให้ความรู้แจ้งหนักขึ้นว่าให้สำรวมกายสิ้นอยู่ที่กายสำรวมกายเป็นสิ้นรักษาใจมั่นหมายรักษามันเรียกสมาธิตามความรับรู้เท่าสักการ เรียกว่าปัญญาเราจะเลี้ยวซ้ายเราจะเลี้ยวขวาก็รู้ไปทุกขณะเราจะนั่งเราก็ถามไปก่อนนั่งเพื่ออะไรนั่งก็เพื่อจะบำบัดทุกข์สักหน่อยเพราะเรายืนเดินนั่งอยากจะนั่งเราก็ถามก่อนเพื่อจะนั่งเพื่ออะไรเพื่อบำบัดทุกข์สักหน่อยเรานั่งลงไปแล้วสุขก็จะเกิดอิริยาบถยืนหรือบถเดินนั่นมันก็ดับสิ่งอะไรมีด้านเกิดให้รู้เถอะว่าสิ่งนั้นมีด้านดับเราไม่ได้กำหนดตัวเองพระองค์ฉลาดสอนให้ทุกคนเลยนอนก็เป็นทุกข์ลุกขึ้นนั่งก็นอนว่าเป็นสุขแต่ก็ลุกขึ้นนั่งทีนี้เราก็รู้ดูว่าทุกข์เกิดในอิริยาบถนอนแล้วเรามานั่งทุกข์อิริยาบถนอนก็ดับไปมาเราก็รู้จักว่าทุกริยาบทนอนดับไปแล้วทุกประเกิดอิริยาบทนั่งเราก็กำหนดอิริยาบทนั่งทุกนั่งไปนานๆที่เกิดทุกอยากลุกเดินได้แล้วเราก็เห็นทุกนิริยาบทนั่งเราก็ลุกขึ้นยืนอิริยาบถนั่งก็ที่เป็นทุกข์ก็ดับไปแล้วเพราะอย่างนั้นให้พวกเราเน้นว่าสิ่งอะไรมีแดนเกิดสิ่งนั้นแหละมีแดนดับให้สนใจกันไว้ให้มากเมื่อเรารู้ตามพระพุทธเจ้าว่าเราก็จะได้พ้นทุกข์นะเราลงนอนดูเหอะนอนว่าสบายว่าสบายแล้วก็นอนให้นานๆนอนให้นานๆแล้วก็เดี๋ยวอยากจะพลิกแล้วนั่นน่ะมันไม่ทุกข์แล้วให้ดูว่านอนนี่มีทุกข์เราก็นิ่งนิ่งซะก่อนเราก็จะรู้ว่าพระพุทธเจ้าทุกอิริยาบถทุกอิริยาบถที่เนี่ยมีทุกข์ทั้งนั้นที่พระองค์ที่ได้ฌานนะสุขในฌานก็ไม่จริงสุขนี้ก็ไม่ใช่ของเราทุกข์นี้ก็ไม่ใช่ของเราเป็นของไม่เที่ยงทั้งนั้นพระองค์เห็นแล้วก็มาสอนให้เราเห็นอย่างพระองค์บ้างแล้วก็ยิ่งพยายามดูไปดูจนไปว่าพระองค์ได้กล่าวจริงแท้แน่นอนเราก็ต้องคุ้นเชื่อพระพุทธเจ้าเราพระพุทธเจ้าก็สอนให้เห็นทุกข์แล้วก็ให้เรารู้ทุกข์เราปฏิบัติให้พ้นทุกข์ให้ดูเองให้เห็นเองจึงเรียกว่าของปฏิตังรู้เฉพาะตนเห็นเฉพาะตน พระพุทธเจ้าก็รู้กันทั้งนั้นรู้ทุกข์มีสุขก็รู้มีทุกข์ก็รู้ให้รู้ทั้งสุขทั้งทุกข์แล้วอิริยาบถดีอาบทจะปิดบังไม่ได้เลยจึงว่าทำความรับรู้ทุกข์ทั้งขันธ์เรียกว่าปัญญาความง่วงเหงาหอนอนนี่แหละมันตัวปิดบังความง่วงนอนขมาความขี้เกียจขี้คร้านมันก็มีขึ้นเชียวแล้วให้เรารู้ว่ามันเป็นอย่างนี้แหละนี่แหละมันปิดทุกบังทุกไว้เพราะที่เป็นนักเรียนนะไม่รู้ไว้ตรงนี้แหละที่ไม่เห็นก็ตรงนี้แหละจึงตอบไม่ได้มันอย่างกับนักปฏิบัติมีวิตกผมยกจิตขึ้นสูงผมนี่ปรากฏกรรมฐานเป็นกรรมฐานที่นี่จะเห็นเด่นชัดจะเห็นขนขึ้นรอบๆ ร่างกายผมที่ขึ้นมันจะผมก็ไม่รู้ว่าอยู่กับศีรษะอยู่กับหนังนั่งก็ไม่รู้ว่าผมอยู่กับนั่งนั่งก็ไม่รู้อยู่กับผมสองอย่างนี้มันไม่รู้กันนั้นผู้ทำกรรมฐานจะรู้จักทุกคนและปัญญาว่าไม่ใช่ตัวตนของเราของนี้ไม่งามแล้วคงไม่ใช่สวยงามทั้งนั้นเป็นของอนิจจังทั้งนั้นดูที่วางคิวเนี่ยทำให้แสงสว่างเกิดขึ้นมันมองดูที่วางคิวแล้วมองดูที่วงหน้าของตนที่เคยมองกระจกแล้วก็ให้มองไม่เห็นก็ให้กำหนดรู้ขึ้นดูกำหนดตัวเราใส่เสื้อแล้วก็กำหนดว่าเสื้อนี้ก็ใครให้กำหนดรู้เห็นใบหน้าของเราคอยส่งกระจกความรู้เห็นวันเราเคยดูกระจกเคยมองเห็นกำหนดรู้เห็นให้รู้ว่าเราข้อกรรมฐาน5กับพระพุทธเจ้าแล้วเราก็ควรปฏิบัติเราก็นอบน้อมพระพุทธเจ้ามาไว้ที่ใจเราก็ถือว่าพระมาอยู่ที่ใจแล้วก็ให้หลงว่าพระอยู่ที่ใจจริงๆพระพุทธเจ้ามาอยู่ที่ใจพระธรรมเจ้าอยู่ที่ใจพระสงฆ์เจ้าอยู่ที่ใจให้อยู่ที่ใจจริงๆเราก็จะนอบน้อมอภรัตนากรัย ไว้ที่ใจได้เราที่มีศีรษะโลนแล้วเราก็เป็นพระแล้วเราก็ตั้งใจให้เป็นพระเราก็มานั่งกรรมฐานนี้เพื่อจะเอาพระมาไว้ที่ใจแล้วเมื่อสิ้นสมาธินี้เรียบร้อยแล้วก็คงจะสู่แดนของพระอริยะได้แต่ให้เราตั้งใจทำให้สงบแล้วก็จำไว้ว่าเราในนอบน้อมพระมอยใจแม้ถึงจะนั่งอยู่ตรงนี้เราก็ระลึกถึงพระอยู่ที่ใจเมื่อเราออกมาจากตรงนี้แล้วเราก็ตั้งสมรวมพระไว้ที่ใจก็คงถ้าตั้งอยู่นี้ทุกคนเราก็คงจะได้พระนะพระตั้งไว้ว่าพระอยู่ที่ใจอีตอนเรามันลืมว่าพระไม่ได้อยู่ที่ใจใจมันก็คอยจะเป็นโขนเราก็ต้องคอยเลิกถึงอยู่ว่าพระอยู่ที่ใจเราก็ห่มผ้าจีวรเราก็รักษาว่าผ้าจีวรของเรานี้เป็นเครื่องในมิตรเครื่องใหม่ของเราเป็นพระแล้วก็เราจึงต้องนึกถึงว่าเราเป็นพระอยู่เสมอตลอดที่อยู่ด้วยกันนี่ก็ว่าเป็นพระก็จึงให้กลับใจว่าเป็นพระเป็นเลนเป็นชีเราก็จะได้นึกว่าเราเป็นพระเราเป็นเลนเราเป็นชีนึกอยู่อย่างเดียวแหละด้วยกันแล้วพอเราก็มาทำเป็นพระแล้วก็เอามือขวาทับมือซ้ายเอาขาขวาทับขาซ้ายตั้งกายตรงทำพระกายพระสอนขึ้นแล้วก็เป็นองค์พระพุทธเจ้าเป็นพุทธพระพุทธปฏิมากรทำแบบพระพุทธเจ้าไว้เราก็ระลึกถึงว่าเราทำพระใครที่จะสำเร็จเป็นพระคุณเป็นพระได้คนนั้นก็เป็นคนดีคนดีในพุทธศาสนาของสมบัติพระพุทธเจ้าขอให้พวกเราเด็กเตรียมตัวกันเตรียมตัวเป็นพระทุกองค์แล้วก็จะได้ดีมากมาทำพระทำใจวิตกกุยจานปีติสุขเอคตาต่อมาถึงฌานสี่เราได้ว่ากันตะกี้แล้วเราก็มนสิการมีวิตกวิจารปิติสุขเอกคตา นี่ก็เรียกว่าปฐมฌานเราก็มาพยายามตั้งอกตั้งใจทำวิตกยกจิตก็สู่เส้นผมเกศาผมขนเล็บฝันนั่งอันนี้นี่เขาเรียกว่าวิตกยกจิตก็สู่อารมณ์กรรมฐานห้านี่เราทำใจไว้แล้วทับกันทุกคืนทุกวันแล้วเรื่องใจใส่ถึงอย่างไม่สำเร็จเราก็ได้บุญเราก็สร้างบารมีไว้มันมากเข้ามากเข้ามันก็โอนชาติไปสู่แดนของพระอริยะได้อันนี้สติมันจะความตัวไว้มีสับมีความรู้ตัวไว้สับรู้สับรู้ก็นั่นล่ะทัศน์ไหวขึ้นแล้วเพิ่งว่ารู้ตัวรู้ตัวพยายามมองรู้ที่ใจเนี่ยพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจพระธรรมอยู่ที่ใจพระสงฆ์อยู่ที่ใจสามรัตนะนี้เป็นอยู่ที่ใจแล้วเราก็จะมีสติสัมปชัญญะความรู้ตัวอยู่แล้วก็จะสร้างกายใจให้เป็นพระเราให้ดีใจว่าเราได้มานั่งกระทานทุกคืนทุกคืนนี้เป็นที่เราตั้งใจว่ามาบวชเป็นมิติแล้วเราก็ตั้งใจอย่าเอาพระอริยเจ้าให้เกิดที่ใจให้ได้ออกจากสมาธิมือขวาออกก่อนไว้ที่หัวเข่าซ้ายออกไว้ที่หัวเข่าต้องใจวางเฉยรู้ต้องใจวางเฉยรู้ไม่กลัวจะเอามือไว้พนมมือไว้สีหน้าอกแล้วยกขึ้นเอามือไว้ที่หว่างคิ้วเห็นมือด้วยไม่เห็นก็ส่งความรู้ด้วยไหว้พระพุทธเจ้าไหว้พระสัมมาเจ้าไหว้พระสงฆ์เจ้า
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาในรายการธรรมครัวอาจารย์ช่วงที่2ครับท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างกวัฏบรกัตยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1ตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรม119สถานีทุกภาคทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานตรังคานุกูลกิจท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์0934891113

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการธรรมจากโครงการช่วยชาติท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนขอเชิญรับฟังครับ
1: มาถึงที่สองโมงเดี๋ยวจะถึงสองโมงนึกว่าตายแล้วไม่
2: เป็นไปทั้งตนอยู่ครับ
1: ครับธรรมดาไม่ได้ยินก็ต้องเสียงลั่นกันด้วย
2: ไอ้ผู้ฆ่าถวายมาสัตว์
3: ผู้ยอมถวายน้องๆถวายถวายกุศลครับถวายหลวงตาถวายกุศล
2: ไม่ได้ผมถวายได้เลยครับ
3: ถวายกุศลให้หลวงตาแล้วกุศล
2: ถวายทั้งหมดนี่แล้ว
3: เป็นน้ำเป็นรักไว้อะไร
2: มันก็ให้ผม
3: สร้างคุณ
2: จับให้ได้ว่าท่านใจยุ่น
3: สร้างคุณนี่เป็นรักให้ท่านน้อง
1: เราเอาไปทางบ้านข้างบน
3: ทั้งวัดทำอย่างหน้าโพถวายเงินสด100,000ครับวัดทำอย่างหน้าโพนี่ครับถวาย100,000
1: วัด
3: ก
1: ับ
3: ทำอย
1: ่
3: าง
1: วัดทำอย่างหน้าโพถวายเงินสด100,000บาททองคำ24.39ตังค์มาก็ได้แล้วเอาใครจะเป็นคนเจ็บ
4: เดี๋ยว
1: เ
4: ราไปไว้ช่างก่อนครับ
5: ช่างก่อนครับ
3: ช่าง
5: น้ำหนักก่อนครับเดี๋ยวก็ให้เยี่ยมเก็บ
2: กระดาษเพิ่มไปดาวกระดาษเพ
1: ิ่
2: ม
1: นั่นอันขอน้อมถวายองค์หลวงตาทองคำน้ำหนัก1บาทจำนวนเงิน 11,500 บาทแม่ก็รินสกุลพร้อมลูกหลานสาธุ1บาทตะกี้มีเท่าไหร่แล้วทองคำตะกี้มี
2: 24บาทเป็น25บาทกว่าคร
1: ับ ได้25บาทแล้วมันเลย25บาทนะมาเหนื่อยมากถ้าได้นวดเส้น
5: ครับ
1: ก็ออกจากนั้นก็เดินเดี๋ยวยืดเส้นยืดสายหาดูท่าเดี๋ยวก้มที่จะเดินเลยไม่มีที่ไหนเลยหาสอบแจกเดินจะก้ม
5: ไปที่เก่าน
1: ั่นแล้วหาสอบแจกเอาไว้เนี่ยไปที่ไหนก็หาทางจะก้มเอาไว้วันไหนไม่ละงานของพระงานเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาใหญ่นู่นแหละไปนี่ก็เที่ยวเลาะหาดูเวลาว่างก็ปั๊มเข้านั่นไปเดินจงกรมภาวนาชำระจิตใจให้สง่างามอะไรงามสู้ใจกับธรรมเป็นอันเดียวกันงามไม่ได้ใจกับธรรมเป็นอันเดียวกันแล้วงามสุดยอดเลิศเลยอยู่ตรงนั้นนะอะไรจะงามอะไรจะดีรวมแล้วทำกับใจเป็นเดียวกันแล้วเลิศเลอสุดยอดไปอะไรต่ออะไรว่าพอมานี่ก็ปุ๊บปั๊บขึ้นนี่ก็ปุ๊บเลยแต่งตัวไม่เต็มยศแต่งได้แค่50ตังค์หรือว่าพวกนี้มาไม่เต็มยศเป็นคน50ตังค์เหมือนกันเนี่ยแค่งั้นมันก็เข้ากันได้ของเราพวก50ตังค์แต่ระหว่างจากบ้านมานี่2ชั่วโมง20ท่านยาผู้ยังกล้า
5: ครับ
1: เอาว่าเดี๋ยวของผ้าใหม่ซะก่อนส่งมาไม่ได้จ้างท่าผู้ป้าคุณมาก็รับกันแบบนี้เลยคือพอจ้างตัวได้ก็รับแบบใหม่นี่ว่าไง
4: เอาทองลงตาถวายทองอีกเอาไป
3: นะครับอันนี้แม่ลูกขึ้นมาถวายทองคำคนละสลึงครับแม่ลูก
1: นะ
3: ทองคำ
1: ทองคำไปนะไปช่างดิเพื่อนสื่อสองสื่อ
3: ถวายทองคำสองบาท
1: คร
3: ับล
1: ู
3: ก
1: สองบาท
3: สองบาท
1: เออพอใจอยู่บ้านใหญ่ละ
4: อยู่บ้านแพงจ
1: ุ๊บ
4: ค่ะ
1: แพงบ
4: ่
1: เออเอาสองบาทไปเงินร้อยหลายบาทยังไงจะต้องทำสี่บาทเยอะไงมันอันนี้เอามานี่มาเอายกขึ้นมาเลยจับยกมาเลยมามานี่
3: ตามมาจากสงขลาใหญ่ไปอยู่สงขลาเป็นรองผู้ว่าสามีเพิ่นเป็นรองผู้ว่าอยู่อันตั้งตามาจากสงขลาครับใช่ครับ
1: จ้าเหรอ
3: จ้าแม่นครับ
1: โอ้ยมึงต่างคนต่างแก่มึงจะจำกันบ่ได้หรอกจ้านี่คนจะมันเป็นกำลังเป็นเสาอยู่ไงนะจากกันจนกระทั่งวันนี้ขอเป็นอย่างเป็นร่างผู้ว่าบ
4: ่
1: ร่างผู้ว่าอันนี้เป็นผู้ว่าจะเป็นใหญ่มากขนาดไหนมันก็เป็นคนนี้ครอบหัวหนึ่ง
4: จ
1: ะ
4: ลอยจะมาหอดหลวงตาฮะนั่นคือบินเจ้าบุรุษจะมาหอดดีนะมากราบหลวงตาเมื่อแรงนี่แหละค่ะ
1: เมื่อ
4: แ
1: รง
3: ลองผู้ว่ากำลังลงเครื่องบินจากอุดรเดี๋ยวจะมาถึงเมื่อแรงมากราบหลวงตา
1: ผู้ว่ามาถึงก่อนแล้ว
2: ผ
1: ู้
2: ว
1: ่
2: า
1: แล้วมันถึง20ปีแต่ว่า
4: เจ้าค่ะถึง
1: บ้านถึงขนาดนั้นมั้งนะ
4: เจ้าค่ะ
1: เป็นกระนุ่นมาจนป่านนี้แล้วดีแล้วจะมาพบกันหลวงตาตั้งแต่ขนาดนี้เนี่ยดูบวชตั้งแต่ยังหนุ่มอยู่นะอายุ20ปี9เดือนบวชอายุได้20ปีกับ9เดือนแล้วเกิดเดือน12เดือนสิงหาบวชเดือน6พฤษภาเดือนพฤษภาอายุ20ปีกับ9เดือนบวชเวลามาบวชนี่รู้วันจะ73ปีแล้วมั้ง74ย่างเข้ากี่เดือนแล้วตั้งแต่เดือนพฤษภามานี้มิถุนากรกฎาคมสิงหาคมกันยายนตุลา5เดือนนานขนาดนั้นล่ะสมมุติว่าเดี๋ยวลงไปสร้างภาคใต้หรอกมันก็เดี๋ยวลงงานค่อยหลายต่อหลายงานไหนจะยิ่งเถ่าจะได้เขาแข็งใช่ดีเด็กผู้มือนี่นะไหว้เถ่าไหว้แจปดคาดปดไถคนเถ่าคนแจปดเกษียณพระเถ่าแจแท้แข็งใช่ดีมันไม่ตรงกัน
4: ห้ามเกษียณจะบริ
2: ห้ามเกษียณผมบริเกษียณตนนะ
4: ท่านอาจารย์เกียรติขอลูกชายหนูค่ะ
1: ยิ่งนักด้วยทุกวันยิ่งนักเขาทุกวันเลยเล่าเพราะไม่มีเวลาเลยเพราะงั้นต้องเดินไปแบบมีละคือแบบจบเป็นไปตามอารมณ์เจ้าของเวลาเราแขกรับเต็มที่เต็มฐานทีนี้พอปล่อยนั่นแล้วก็เป็นอารมณ์เป็นของตัวเองเดินไปนี่เห็นใครเฉยไม่ตอบเลยไม่พูดเลยนะเขาวิ่งมากราบขอกราบเขาอาบไปแล้วไปเฉยเลยเอาใจไม่งั้นไม่ได้ตายเลยเนาะต้องมีอารมณ์เป็นของตัวบ้างสิไปไหนเป็นอย่างนั้นมันเข้าแก่มากแล้วเดี๋ยวนี้ที่93ปีกับ 4-5 เดือนมั้งนะ
2: ครับ
1: บวชตั้งแต่อายุ20ปีกับ9เดือนบวชมาอยู่ได้73ปีเต็ม74กำลังย่างเข้ามาชีวิตของพระตั้งแต่บัดนั้นจนกระทั่งวันนี้
2: เกือบร้อยเนาะ6ปีร้อยเกือบร้อยพรรษาว่ะจึงน้อยกับพอร้อยพรรษา
1: แล้วก็หมดตายงานมันสิเลยร้อยหัวร้อยไปเลยเนี่ยของนายก็เขาสมมักสมหมายถูกอย่างอ่ะเนี่ยร้อยฟังนะแล้วบวชนะในศาสนานี่แล้วก็ทุ่มลงเพื่อทำล้วนๆเลยเวลาเรียนหนังสือนี่ความมุ่งต่อกรรมฐานที่จะเอาให้คนคุ้มในฐานฝังลึกแต่บอกใครพูดอะไรฟังเลยเห็นงูเพื่อนเป็นเลี้ยงเป็นคางก็เป็นต้องเขาไปเสียมีญาชาช่างพระเราเข้าใจตัวมีญาชาช่างเป็นเลี้ยงเป็นคางของพระก็เป็นไปกับเขาเสียแต่ภายในนี่เลยบ่อยไผหูเลยเล่าภาวนาเล่าละเกี่ยวกับเรียนหนังสืออยู่เขาบ่ละเด้อมันเป็นอย่างนี้ดึกๆเลยมันขึ้นดึกๆออกมาจริงๆเพราะหยุดเรียนหนังสือแล้วคือออกมาเรียนเรียบทว่าเดินจงกรมเวลาเผลอมีดมุ่งมามุ่งเพื่อเดินมาเห็นกำลังเดินจงกรมอยู่เล่ากระซือเดินไปทำอะไรวะกำลังเดินจงกรมเฮ้ยคือไปสวรรค์นิพพานเดี๋ยวนี้เรื่องควายก็ร่างมือวะเสียท่าเลยคนนี้เข้าหลังมากเพราะเจอความจริงทำอะไรโอ้ยเปลี่ยนบรรยากาศเหมือนนี่นั่งร้านเรียนหนังสือนั่นเป เปลี่ยนบรรยากาศความจริงเลยเนี่ยโกงมอให้ไผฮู้เลยเป็นอยู่ดื้อๆว่าให้ฟังสักคักนะเป็นอยู่ในใจดิด้วยกิริยาของภายในใจกับถ้ำอยู่ยืนหนึ่งไผ่ว่าหูจักเลยโอเรียนหนังสือรวมกันว่าหูจักหรอกนี่จะไปเผลอบ้างเรื่องอะที่ว่าโต๊ะไปเดินจงกรมมันขึ้นหรือเปล่าทำอะไรมาโอเดินจงกรมมันเฮ้ยจะไปสวรรค์บ้านนี้ไข่เลยมันเสียชาเลยเว้ยว่าข้าวหลังก็เป็นอะไรว่าโอ้ยเปลี่ยนบรรยากาศว่านั่งล้านไปด้วยกันไปดีฟังลึกกันนั่งตั้งจิตมันมุ่งอยู่จะผลจะเรียนหนังสือมุ่งจะเป็นพระอรหันต์ว่ามันจะชัดจังนะทางบ่มีผู้ใดหูจักน้ำหนอกทางเป็นยืดลึกเรียนหนังสือไปจิตมันอยู่คุ้งอยู่บนปลาเนี่ยปลาได้โดดบนกรรมฐานพอเสร็จนี่จะออกทันทีวางพอเสร็จจะออกในจุดนี้นะพอดีเดชะอยู่ผู้อาจารย์ผู้ใหญ่คนที่นี่บุญมีคุณตอนเล่าคนบอยู่ตอนนั้นขั้นบอยู่สิยากอยู่ได้ออกงานมารยาทการกว้างพอโลกนี่เป็นขันขันมันนี่พอดีคนบอยู่มากเขากรุงเทพปั๊บออกเลยเดียวคนติดตามตลอดเลยสมเด็จมหามุนีวงศ์องค์มหาสมเด็จมหาวิเทวงศ์วัดพระศรีมาธาตุมันเมตตามากเลยกับเขาติดตามตลอดเกี่ยวกับจนกระทั่งพรรษาที่หกยังเกี่ยวกับอยู่ตอนนั้นมันหมุนเลยล่ะพูดกับมันจัดจิตหมุนเลยบ่มีถอยเลยที่จะพุ่งให้ถึงนิพพานไปบ่มีหยุดมีถอยเลยเป็นจิตลากแล้วเข้าไปแต่พอดีมีผู้อาจารย์น่ะจะคือพูดสีว่าเราพูดเป็นชอยท่านถึงคุ้มจะเอาไปจริงๆนี่นะเพราะคนเมตตามากคนไว้ใจมากทุกอย่างอยู่กับเพิ่นเฮ้ยแล้วก็จะเอาเขาไปจังไหนก็มันค้นกับเป็นเถาเป็นแก่เป็นพ่อตาพ่อแม่ย่าไปแล้วนี่ย่ามาเป็นลูกเขยมาอย่างไหนวางมันวางอย่างนั้นคนเคยเป็นคู่กันเป็นกับคุ้มที่กันเป็นเพื่อนกันแล้วจะเอาเขาไปใช้อีกนี่อายุพรรษาก็แก่แล้วที่เราอยากตอบก่อนแล้วดูอายุพรรษาก็แก่แล้วนี่นะได้ทะเลแล้วทำหาได้16พรรษาเราจะตอบตะก้อนเพราะฉันถามนู่นน่ะเป็นอุปสรรคก็ได้แล้วนี่น่ะจะเอาเขาไปเป็นลูกเขยไม่ได้ไม่ได้แล้วคู่พันคู่กันเองเราเลยรอดตัวไปได้นั่นเองโอ้ยลำบากคือเขาคู่บาอาจารย์ผู้ใหญ่
2: อ
1: ัน
2: น
1: ี้
2: กับชุด
1: เด็กเป็นติดพัดเด็กแบบนี้กับเฮา
2: อันนี้กับชุดเด็กลำพูเลยครับเรื่องหลีกเลี่ยงนี่ครับเรื่องไส้หัวคิดหลีกเลี่ยงนี่นะครับจริงเขาว่า
1: อันไหนก็
5: ปฏิภาณไหวพริบเหรอ
2: เออไหวพริบเออ
5: บอกกับปฏิภาณไหวพริบหลวง
2: ยุกาเกนนะครับ
1: เฮ้ยออกตอนนั้นพูดนะมันชัดเจนสักทีถ้าเราหมุนเราได้หมุนที่จะให้ดูพ้นเลยชายเดียวถอยว่าได้เลยอย่างยังทิ้งลากแล้วเขาสวมไปฐานได้ยังไงคนหนึ่งจะเอาให้พ้นเพื่อพ้นฐานก็ดีจะพ้นจิ๋วพ้นเพื่อจะช่วยนะมันเกิดท่านนั่นก็เงียบรอดตัวได้ตอนนั้นมันหมุนแล้วนี่แหละงานเผาศพพ่อแม่ครูอาจารย์มันนั่นแหละเป็นงานที่เราหมุนตลอดเลยไม่จะพุ่งพุ่งออกแล้วจับไปเข้าส่วนพอชานได้ยังไงมันเขาก็ได้เราแต่ว่าการจะออกโดยมารยาทสำคัญอยู่ป้องกันโรคแต่ยากอยู่ของจะออกเรื่องออกออกได้เพราะดีเป็นซอยแต่ได้ออกได้เป็นตัวเลขบทที่ต่ำเพิ่งได้ปนันเห็นหน้าห้อยถลึงได้เลยนี่เป็นโมโหโว้ยฮะดูแล้วเป็นเนี่ยท่านอาจารย์ได้ออกแล้วว่าสเต็มเมียวเลยเหรอเอ้าตอนเขาโชคเขาแมวจันมันมันเป็นธรรมชาติเลยเนี่ยเหตุนี้หมุนติ้วติ้วทั้งวันทั้งคืนอยู่กับไผ่บ่ได้เลยอยู่ผู้เดียวผู้เดียวตลอดเลยพอจิตกิเลสกับธรรมมันสวัดกันอยู่ภายในเป็นอัตโนมัติเนี่ยมันขาดธรรมขาดกิเลสโดยอัตโนมัติหมู่น้องวันตื่นตื่นแล้วรอดว่าได้เลยใครจะไปใส่ก็ว่าได้ผ่านไปได้นั่นแหละเรื่องมันปีนั่นแหละปีเผาศพคน

ตั้งแต่ออกเป็นเรื่อยๆจนกระทั่งถึงสมหวังทุกอย่างหายสงสัยในถ้ำทั้งหลายที่พระเจ้าสอนมีเรียกว่าหายสงสัยทุกอย่างละไม่มีอะไรสงสัยเดินนิพพานจะถามพระพุทธเจ้าถามหาอะไรนั่นเหมือนเราอยู่ในถ้ำกลางมหาสมุทรนี่เราถามหามหาสมุทรที่ไหนก็เราอยู่ในถ้ำกลางมหาสมุทรเราถามหามหาสมุทรที่ไหนนี่จิตเมื่อมันเข้าสู่ความหลุดพ้นว่างเปล่าไปหมดทั่วแดนโลกธาตุครอบไปหมดแล้วกับพระพุทธเจ้าทั้งหลายแต่พระอรหันต์มันเป็นอันเดียวกันแล้วนั่นแล้วถามหาพระพุทธเจ้าถามหาพระสงฆ์สาวกหาอะไรก็อยู่ในถ้ำกลางแห่งความหลุดพ้นด้วยกันหรือถ้ำกลางแห่งพระนิพพานด้วยกันถามกันหาอะไรหายสงสัยนั่นพูดให้มันเต็มเนื้อเต็มหน่วยซะมีจะตายแล้วพูดให้ลูกให้หลานฟังเนี่ยการปฏิบัติตัวของเราเรียกว่าสุดฉีดสุดแดงหายสงสัยทุกอย่างมีจะรอลมหายใจเท่านั้นเองทำประโยชน์ให้โลกไปอย่างนั้นน่ะแล้วก็ดูธาตุดูขันธ์ไปเมื่อถึงการเวลามันจะเอาไปเรื่อยไปหรือสลับพวกไปเลยเท่านั้นใช้ห่วงนั้นห่วงนี้หมดโดยสิ้นเชิงสมมุติในสามในโลกธาตุนี้หมดโดยสิ้นเชิงภายในใจทำประโยชน์ให้โลกเท่านั้นที่มีชีวิตอยู่ไม่ได้มีอะไรสงสัยห่วงใยในตัวเองหมดมีตั้งแต่เมตตาสงสารโลกก็อย่างนี้แล้วหมุนไปโน่นหมุนมานี้แล้วจะเอาอะไรก็ไม่เห็นเอาอะไรหากมาหากไปอย่างนั้นทำให้มันหมดสงสัยแล้วก็ไม่มีอดีตอนาคตขึ้นชื่อว่าสมมติการเกิดการตายจะไปเกิดไหนใดๆหมดโดยประการทั้งปวงแล้วก็ชาตินี้ผ่านไปหมดแล้วรู้ประจักษ์ในหัวใจพระพุทธเจ้าตรัสรู้ไม่ต้องถามใครพระสาวกทั้งหลายตรัสรู้ธรรมไม่ต้องถามใครนี่ธรรมก็เป็นธรรมมันเดียวกันที่เด็กประเภทเดียวกันขาดสะบั้นลงไปจากใจแล้วถามหาใครไปถามใครไม่ต้องถามนี่มันหมดอย่างนั้นก็ยังเหลือแต่ธาตุแต่ขันธ์ดีดิ้นธรรมดาอันนั้นหอมก็ว่าหอมมันนี่หวานหวานเออชอบอยู่ในวงขันเข้าใจไหมล่ะก็อันนี้ดีเนี่ยอันนั้นดีเนี่ยนะดีอยู่ในวงธาตุวงขันซึ่งเป็นสมมติด้วยกันธรรมชาตินั้นผ่านไปหมดแล้วไม่มีว่ายินดียินร้ายกับสิ่งใดมีอยู่ในวงสมมติด้วยกันว่าเออดีเนี่ยนี่อ่ะดีนะเราชอบอันนี้เราชอบก็ชอบอยู่ในวงขันเท่านั้นไม่ได้เป็นอารมณ์ให้ไปกระเทือนจิตที่บริสุทธิ์ล้วนๆแล้วได้เลยนั่นเรียกว่าสมมากสมหมายเกิดมาในชาตินี้บวชตั้งแต่อายุ20ปีกับ9เดือนนั่นล่ะบวชอายุ20ปี9เดือนตั้งแต่ชีวิตเป็นของพระล้วนๆเป็นทำเป็นวินัยตลอดมาจนกระทั่งปัจจุบันแล้วก็หายสงสัยที่เราได้บังเบ้ามากน้อยนี่แหละอำนาจแห่งความภาคเพียรนะพากันบำเพ็ญนะอย่าอยู่เฉยๆความดีเป็นความดีความชั่วเป็นความชั่วติดอยู่ในหัวใจทุกคนสมบัติเงินทองเข้าของอะไรๆมีไม่ติดพอลมหายใจขาดอันนั้นขาดไปพร้อมกันเลยแต่บุญกับบาปนี่ไม่ขาดติดอยู่ในหัวใจใครสร้างบาปบาปจะพาหมุนลงใครสร้างบุญบุญจะพาหนุนขึ้นนี่เป็นคำสอนพระพุทธเจ้าไม่มีสองให้พากันระวังความชั่วนะมันจะมาเป็นภัยต่อเราผู้ทำนั่นแหละถ้าเราทำดีแล้วกับดีนั่นมาเป็นคุณต่อเราต่อเราจนกระทั่งหายโรคใส่ดังที่ว่านี้จะสร้างความดีทั้งนั้นเอาจนสุดฉีดจนแตกพอเมื่อพอแล้วบำเพ็ญหาอะไรรู้จิตตังธรรมจริยังกตังกรณียังพรหมจรรย์ได้อยู่จบแล้วการถอดถอนข้าฟันไม่มีอะไรเกินที่เหนียวแน่นที่สุดเลยได้ขาดสะบั้นลงไปแล้วจากหัวใจจากนั้นมาไม่มีอะไรที่จะชำระสาสางเพราะฉะนั้นพระอรหันต์จึงไม่มีความทุกข์ทางใจหมดตั้งแต่วันที่เหลือตัวยุ่ยเหย่ก่อกวนขาดตะบันลงไปจากใจแล้วไม่มีอะไรกวนใจเป็นนิพพาน

0: ความเที่ยงนะครับนี้ที่ตอนนั้นเป็นภัยต่อหัวใจสัตว์โลกนะถ้าตัวนี้ออกได้แล้วไม่มีอะไรเป็นภัยพระอรหันต์จึงไม่เคยมีทุกข์ในหัวใจตั้งแต่วันตรัสรู้จนกระทั่งนิพพานกลายเป็นนิพพานเที่ยงไปเลยนะพากันจำไว้นะนี่น้ำนี่น้ำอะไร
1: ยาข
0: ุ
1: นน้ำกระโปงยาขุนน้ำกระโปง
2: มีห่วงเอามาถวาย
1: ยาขุนค่ะลูกตาถ้าเห็นลูกตาเป็นวัดนะคะฟังเทศลูกตาทุกเศร้าทุกเศร้าเลยเห็นลูกตาเป็นวัดชงอันนี้มาให้ลูกตา
0: เจ้าวัดเจ้าวัดแล้วจะให้วัดก็อยู่ไหนล่ะ
1: ถวายทองเหรอ
3: ถวายเงิน
1: เอามามาทางนี้ถวายเงินมาใส่กระหาค่ะลงตาค่ะพระเจ้าจะแสดงอย่างออกมาพากันสั่งสารพุตินี่โอ้ยมารับลงตาขึ้นมาขึ้นมาโปรดกำลังแทงนะคะ
3: เป็นเดียนครับเดียน
1: เอาสามกระเป๋าลงตามาบันแทงบ่อยๆค่ะก็เลยว่าโอ้ยมันมีอย่างตอบแทนลุงตานะคะโอ้พากันหุ่มกันเฮ็ดศาลานี่นะคะถวายลุงตาเจ้าค่ะ
2: หลังช่วยกันคนละไม้คนละมือครับหลายๆคนเพื่อนเนี่ยเป็นรักใครผู้ใหญ่ตา
1: ข้าของเนี่ยเจ๊เพื่อนเป็นรักใคร
4: ถวายป้าใจครับ
2: เอาป้าแก่
1: ถวายต้องวาง
4: ท่านหนึ่งครับ
2: เอา
1: ต
2: ั
1: ้งตังค์ไว้ตั้งค่าแล้ว
4: นี่จะตังเรียนทั้งนั้น
1: เลยได้ได้ได้ได้เอาแล้วสักครั้งใจบริสุทธิ์ตั้งเลยตั้งเลยตั้ง
0: ค่าเลยเออเอาเอาจะใส่เข้ามา
4: ผมฟังวิทยุคู่มือเลยครับอยู่กรุงเทพครับ
0: เออ
4: ข้าหน่อยฟังวิทยุคู่มือครับอยู่กรุงเทพครับ
0: เดี๋ยวฟังว่าอย่างไรล่ะ
4: ฟังขึ้น 103.25 นะครับฟังลงตาเทศคู่มือเลยครับ
0: หนูตาเทศคู่มือ
4: ครับคู่มือแล้วครับตอนเช้าครับ8 โมงครับครับตอนแรง6 โมงตอนเที่ยงพร้อมครับแล้วก็ฟังตอนเด็กคู่มือครับมีแต่ครูบาอาจารย์สายพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นนะครับแล้วผมกับฝ้ามาอย่างประทันครับฟังวิทยุว่าหลวงตาจะมาเนี่ยครับผมกับฝ้ามาแต่กรุงเทพนะครับมาเอางั้นเรียนได้แล้วครับผมไม่ยังนะครับยังถวายพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะครับเมื่อเช้าเนี่ยมาแต่เช้าครับหลวงตายังมาครับ
0: เราอยู่ไหนล่ะ
4: ผมอยู่บ้านที่จังหวัดแพร่เนี่ยแหละครับ
2: ไปทำงานอยู่กรุงเทพครับ
4: มู่ของกับไปหาพ่อแม่ครูอาจารย์คุยอยู่หนองคายเนี่ยครับไปแล้วครับผมก็ว่าจะตามไปอยู่ครับมามาทำเสร็จครับจะฟังเทศเพื่อนเลยครับจะมา
0: เดี๋ยวเดี๋ยว
4: ให้เขาได้ยังครับ
0: ฟังเทศน้องตา
5: ให้ยังไม่เทศออกไปตรงนี้ก่อนแล้วเดี๋ยว
0: ฟังเทศน้องตาเป็นยังไงล่ะฟังเทศน้องตาเป็นยังไง
4: คล้ายๆครับนั่งฟังอยู่แบบใกล้ๆเลยครับมันแว่วๆอยู่ข้างบนนะครับมันคล้ายๆครับว่าผมนั่งฟังด้วยตัวผมเองเลยครับโดยเฉพาะเรื่องจิตตภาวนาเนี่ยครับผมจำไม่เคยลืมนะครับผมดันด้นมาให้มันท่านหลวงตานะครับเมื่อเช้าหลวงพ่อก็ไปบ้านแพงชาวบ้านเขาว่าหลวงตาไปบ้านแพงครับไปโรงพยาบาลครับผมก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไปนะพ่อผมอยากไปท่านหลวงตาเขาบอกว่าหลวงตาไม่ได้มาครับผมก็เลยกลับบ้านไปก่อนแล้วก็มาใหม่ครับผมอยากเห็นลงตาองค์จริงแท้ๆเนี่ยครับผมฟังแต่วิทยุครับผู้มือนะครับบ่มีมือใดที่ผมมาฟังเลยครับ
6: เอาไปพ่อ
0: บ่แล้วเป็นยังไงล่ะฟังเทศเป็นยังไงล่ะ
4: ผมอยากให้ลงตาชี้ทางให้ผมแน่ครับ
0: เอาก็เทศผมมันชี้ทางเล่าแปลงไปไหนกัน
4: ผมก็ได้ยินครับเมื่อกี้ครับจะไกลผมครับ
0: ฟังเทศอยู่แล้ว
4: ฟังแต่พศ2,200-2,205ผมครับ
0: นั่นแล้วยิ่งเทศรอดอยู่ตรงนั้น
4: ผมยังให้ลงตาสี่ผมว่าผู้ใดที่พอเทศลงใจได้นะครับมู่ผมไปแล้วครับ2-3 คนแล้วเรือผมครับ
0: เอาเล่าให้ลงใจได้นะกับเล่าเราจะมาหาเล่าทีหลังนะ
4: ดูวันลงตาได้นี
0: ่แย่เฝ้าเขามาก
4: ผมทราบว่าดูวันลงตาได้นี่มี58 องค์แล้วครับลงตาก็ติดบนหลับแล้วครับ
0: โอ้นั่นก็เรียกว่าน้อยอยู่แล้วกดเอาไว้
4: ผมดูว่าหา18 องค์แล้วครับ
0: เป็นร้อยแล้วว่าพอดีคนที่ภาวนา เดินจงกรมทำสมาธิภาวนาให้พ่อดีพ่อดีรับไว้ขนาดพ่อดี
4: ผมไปเนี่ยก็คงสิเกินนะครับคงสิบก็ได้เข้าไปแล้วครับผมก็ได้แต่ฟังอยู่ก็มือ
0: ฟังเหนือก็ฟังเธอทำเหมือนกันบนเนี่ยนี่ไงฟังทำเป็นทำนั่นแหละฟังกิเลสเป็นกิเลสฟังยังทำฟังทำเป็นทำวันยังทำเหมือนกันนั่นแหละอันนี้เรียกว่ากาลิโกบนเรื่องการประทานที่เวลาเวลาทั้งการทำความดีความชั่วทำความดีเวลาไหนเป็นความดีเวลานั้นทำความชั่วเวลาไหนก็เป็นความชั่วเวลานั้นละเข้าใจแล้วนะเออเอาละพอ
4: เพิ่นสิถวายทอง
0: เออถวายจ้ะ
4: ผมคิดว่าจะไปทำพระพุงงัวนะครับ
0: เออไปก็ไปคิดเฉยๆไปก็คิดใจไปก็คิดใจ
1: จริงๆไม่ได้ขี่มอเตอร์ไซค์มาหาหลวงตาไปใจเอานะคณะหลวงตา
0: เห็นว่าไง
7: ใจเอาครับ
1: ใจเอา
7: ใจเอาว่ะใจเพิ่นเอา
2: ตั้งใจไว้ที่หลวงตาจะมากันมากราบให้ได้มาเบิ่งมาเห็นหลวงตาผมตั้งใจดีเอา
0: ใจสูงทั้งตัวตีตลอดสูงทั้งตัวจมตลอดตอนนี้เขาฉันยังไงพวกนี้แล้วเจ็บตัวแล้วก็ต้องกลับอีกแล้วตัวเรามากนะมันจะน้อยตัวมากอยู่เท่าแต่ก็เลยยิ่งหนักนะตัวเดี๋ยวนี้เทศของเรานี่ออกทั่วประเทศไทยตลอดเลยตอนเช้าตอนเขาออกทางวิทยุตอนเช้าพอฝุ่นปั๊บก็ออกแล้วเป็นวิทยุออกแล้วจากนั้นเขาก็เปิดพิเศษตอนไหนเวลาอะไรเปิดเรื่อยๆตลอดสุดท้ายเลยมีแต่ทำของเราออกทั่วประเทศไทยเป็นทำของเราทำของเราก็มีทุกขั้นของทำด้วยมีที่ว่า04 05นั่นแหละคำเด็ดขาดอยู่ตรงนั้นนะอันนั้นเทศสองท่าล้วนๆเทศสองท่าเด็ดขาดเด็ดขาดเด็ดขาดเลย504 505 506เราก็ป่วยโรคหัวใจขาดสะบั้นไปอยู่ไปนู่น512 13ถึงเริ่มพูดได้บ้างถึง520ถึงเริ่มเคลื่อนไปได้จนกระทั่งมาทวน504 505นะกันเทศเผ็ดร้อนมากทีเดียวก็เทศสองท่าล้วนๆมีอะไรต่ออะไรบ้างเห็นมีมากมีมา
1: น้ำทับพิมค่ะหลวงตาน้ำทับพิมค่ะ
0: น้ำอะไร
1: ท
0: ับ
1: พ
0: ิ
1: มค
0: ่
1: ะ
0: โอ้ยน้ำพิมพ์ก็มีแต่ชื่อน้ำแข็งว่าจะไปกินหมดแล้ว
1: ไม่เป็นไร
0: น้ำแข็งก็กินหมดถวายอะไรบ้างวันนี้ไปกินถวายอะไรกัน
2: คนตัดมาถวาย
0: ถวายอะไรบ้างเห็นมากมากใจก็ไม่ต้องทำเท่าไหร่เดี๋ยวนี้เราพยายามขนสมบัติเข้าสู่ข้างหลวงซึ่งเป็นหัวใจของชาติเวลานี้จะได้11ตันกับ380
8: ครับ380ครับ
0: 11ตันกับ380กิโลแล้วเข้าข้างหลวง
7: ส่วนราคาแพงเนาะ
0: ส่วนดอลลาร์ดูว่าได้10ล้านกว่านะ
8: ครับ
0: เข้าดอลลาร์เลยเดี๋ยวนี้หมูออกมาตัวโยกคือมาช่วยเงินไทยไม่พอใช้ที่จะออกช่วยโลกเลยต้องหมุนเอาดอลลาร์ออกมาจึงดอลลาร์จึงไม่ได้เข้าพันเหรียญเข้าเพียง10ล้านเท่าไหร
8: ่10ล้าน 214,600 ดอลครับ
0: 10ล้าน 214,600
8: ครับ
0: เข้าด้านเข้าด้านจากนั้นก็ออกช่วยเงินไทยเงินไทยช่วยโลกไม่พอเราต้องออกช่วยเอาเงินกอดอนด้าออกช่วยส่วนทองคำมีร้อยทั้งร้อยเข้าตลอดไม่เห็นแยกไปไหนเลย
7: ทองคำไปขึ้นราคาเข้าตัวแล้วครับเข้าตัวแล้ว
0: เ
7: หมือนกว่าบาทนะครับทองคำ
0: ทองคำ
7: 800แล้ว
0: ไอ้ทองคำนี่มัน11ตันกับ300เท่าไหร่กิโล
1: นะ380
0: กิโลค่ะน
1: ั่นเป็น380
0: กิโลค่ะ
7: ตันนึงเท่าไหร
0: ่ที่เข้าเรียบร้อยแล้วนั้น11ตันกับ37กิโลครึ่งอันนี้เข้าเนี่ย นี่ที่ว่า300 400ได้มากกี่ครั้งจะตามกันเข้าไปเราพยายามที่สุดต้องคำนี้เรียกว่าร้อยทั้งร้อยไม่แยกไปไหน
7: เพิ่มหลายเพราะนั่นซื้อเชื้อไป6,000ครัวครับ6,000ครัวแต่ก่อนบาทถึง6,000ครัวเดี๋ยวนี้หมื่นครัวแล้ว
0: เยอะ
7: ครับ
0: แต่ก่อนบาทมีเท่าไหร่
7: 6,000ครัว 5,000 ครัว
0: เดี๋ยว
7: น
0: ี้
7: 10,800
1: คร
7: ับ
1: 10,800ฮะ10,000กับ800เจ้า
7: เกือบเท่าตัวพุ่นน่ะครับ
0: ก็พอดีเราได้แล้วเวลานี้มันก็ตั้ง11ตัน
7: โอ
0: ้ครับ380กิโล
7: ธรรมดาแล้วครับ
0: ผิดมากมากเลยนะมัน
7: มาเอาแค่10ว้าวแทนที่เป็นพัฒนาสมุ
2: นไพรอีกร้อยล้านหน้าครับ
0: ทองคำเป็นหลักหนึ่งที่จะเข้าช่วยชาติเป็นหัวใจของชาติคือทองคำจากนั้นจะพวกดอลลาร์เข้าดอลลาร์นี้ไม่ได้เข้ามากนะแค่10 ล้านกว่าดอลลาร์นะ10,200,000ส่วนทองคำเข้าแล้วแรงนี้11ตันกับ37กิโลครึ่งที่ได้มาได้มารวมรับกันหมดเป็นพืชเด็กตันครับ380กิโลเวลานี้แล้วเราตายแล้วขาดก็เลยที่จะมีผู้หาอย่างเรานี่ไม่ใช่ดูถูกเหยียดหยามท่านผู้ใดนะมันอาจจะเป็นโดยเราธรรมชาติเนื้อ
1: ไม่มีแล้วค
7: ่
1: ะ
7: โรคนี้กับโรค
1: ไม่มีค่ะลุงตาค่ะ
0: เพราะเรานี่เราทำด้วยความเชื่อเราไม่มีมนทินในหัวใจเลยสมบัติมากน้อยนี่เข้าหมดที่เราจะหยิบออกมาเราเป็นของส่วนตัวด้วยเพราะเป็นมนทินไม่มีเลยขนาดนั้นอ่ะเมื่อเราเชื่อตัวของเราแล้วคนอื่นเราก็ต้องเชื่อด้วยสิเพราะเราเชื่อเราแล้ว
1: ทานหลวงตาจะได้กับบุญอิ่มจะเกลือหลวงตามีจะได้ก็อยากทานหลวงตาเมื่อเสียตานเท่าไหร่กับบุญอิ่มจะเกลือเจ้าค่ะ
0: ช่วยเต็มที่เวลาตายแล้ว
1: ค่ะเพื่อนจะได้กับบุญอิ่มเพื่อนจะได้กับบุญอิ่มจะเกลือ
0: ตายแล้วจะหายห่วงนี่ยังเขียนพินัยกรรมไว้ด้วยนะพินัยกรรมเวลาเราตาย
7: เขียนกรรมไว
0: ้เอาไปไม่เขียนพินัยกรรมไว้เรียบร้อยแล้ว
7: เขียนพินัยกรรมไว้เรียบร้อยแล้ว
0: ให้นักกฎหมายมาเขียน
7: นักกฎหมายมาเขียน
0: ต่อไปเดี๋ยวก็จะล่มนะไปทางไหนจะนักกฎหมายออกไปเอาไปเราก็ลองพูดอะไรดีเราพูดอะไรดี
8: ช่วยโลกเต็มที่
0: หลังจากนี้แล้วยังทำพินัยกรรมอยู่เวลาเราตายนะให้ตั้งคณะกรรมการขึ้นเก็บรักษาเงินที่เขามาเขาศพเรามากน้อยนี่ไม่เอาไปสร้างรู้ราลาภูหัวป่าบ้ามาประดับศพเน่าเปะให้ไม่ได้
7: ครับ
0: แล้วเงินจำนวนนี้ให้คณะกรรมการเก็บรักษาเรียบร้อยแล้วนำเงินนี้เขาซื้อของทำเขาสู่ทางหลวงทั้งหมดส่วนศพเราจะเผาด้วยไฟระหว่างนี้เงินนี้ยังช่วยคนมีชีวิต
7: พยานไว้เราคนเป็นกรรมการอะไรเนาะว่าได้เป็นกรรมการจะเป็นพยานตำรวจกับผม
0: ได้ใช่ไหมนะ
7: เป็นพยาน
0: เราอ่านปางขึ้นมามันจะได้ฟังทั่วกันไปเวลาเราตายแล้วเด็กงัดออกมาที่ไหนกรรมอยู่ในตู้เราสั่งไว้เรียบร้อยแล้วเวลาเราตายให้เอาที่ไหนกรรมเป็นองค์ตัวของเราเองเหมือนเราอ่านขึ้นมาให้ฟังสมบัติเงินทองได้มากน้อยอย่างไรนี่เราห้ามไม่ให้ไปสร้างนู่นสร้างนี่ประดับประดาในหีบศพเน่าเฟะไม่เอาจะเอาสมบัติอย่างนี้เข้าสู่ทางหลวงผู้มีชีวิตอยู่ผู้มีชีวิตอยู่เราจะเอาไปช่วยเราตายแล้วเผาด้วยไปนี่เราก็เขียนขึ้นในกรรมนี้เรียบร้อยแล้วเราไม่เอาอะไรชาตินี้เรียกว่าชาตินี้เราอิ่มพอแล้วไม่เอาเลยต้องบันทึกของเราขอพี่น้องสายมาบริจาคออกหมดนะเราไม่เคยเอาไม่เคยเก็บรักษาไม่หยิบนี้เท่าไหร่ออกหมดออกหมดเราจะทำให้เต็มเหนี่ยวเราเวลามีชีวิต เราเต็มหัวใจเราแล้วว่าเรานั่งเสียสละครับคือไม่มีอะไรที่จะไปหยิบมากกรรมไม่มีได้เท่าไรเปิดออกเวลาตายแล้วก็พินัยกรรมก็เปิดออกอีกสุดท้ายเผาศพเราเงินเหล่านี้เข้าสู่กองหลวงหมดนะเราไปอย่างสบายหายห่วงไม่มีอะไรห่วง
7: หลวงปู่ครับพินัยกรรมหลวงปู่เป็นระบุไว้หรือเปล่าว่าลูกศิษย์ลูกหาห้ามแย่งกันห้ามมีเรื่องกันล้มไว้จังเลยนะครับอยากให้หลวงปู่เพิ่มเติมอีกขอหนึ่งว่าเวลามรณภาพนี่ทุกอย่างให้เป็นไปตามพิธีกรรมแต่ห้ามให้ลูกศิษย์ลูกหาแก่งแย่งกันผิดกันโกรธกันปล่อยบ่ห้ามแล้วผิดอยู่เรื่อยผมก็เลยผมเป็นอะไรกันเลยตอนไหนเจ้านั่นคอยจังซี่เจ้าคอยจังซี่เอากันด้วยแต่มันนึกมันเดินนะครับ
0: คณะกรรมการไม่ให้ใครมายุ่งแล้วนี่คือคณะกรรมการสมบูรณ์แล้ว
7: กรรมการ
0: ผู้เก็บรักษาอย่างนี้
1: เ
0: อาเขาซื้อทอง
7: ของมันคุณยังหมดเขียนเลย
0: ต
7: ั้
0: ง
7: อะไรเขาเขียนตั้งมาแล้วว่
0: าจะสมบูรณ์แล้วก็เป็นคำอ่านเป็นคำที่อ่านเรานั่นคือเรื่องของเราประกาศออกในเวลาพินัยกรรมนั่นคือคำพูดของเราเองออกเลยทีเดียวเดี๋ยวก็ไม่ให้เอาไปไหนไอ้ที่อยากมาตกแต่งท่านนี่มาประดับไอ้โรงผีแล้วที่เราเน่าแพร่ๆนี่อย่าเอามายุ่งเราบอกสมบัติที่เรานี่สมควรจะผู้มีชีวิตอยู่เราจะโยกให้ทั้งหมดเข้าสู่กลางโลกสำหรับเราแล้วเผาด้วยไฟเนี่ยมันคู่ควรกันอะไรเราก็บอกไว้แล้วเราจะเผาด้วยไฟสมบัติเงินทองยังเป็นคู่ควรอยู่กับท่านผู้มีชีวิตอยู่ให้สืบทอดกันไปนะก็มีเท่านั้นเรียกว่าเราหายห่วงทุกอย่างเราจะทำประโยชน์ให้โลกสมบูรณ์แบบของเราพอเราแบ่งหมดแล้วไม่มีอะไรเอาแม้แต่อยู่ในวัดตรงนั้นกันไม่มีไม่เอาเงินทองก็ของมามากน้อยนี่ออกหมดไม่มีที่จะเก็บไม่มีเราบอกชัดเจนปฏิบัติมาอย่างนั้นด้วยสมบัติเงินทองเขาของมีเท่าไรนี่ออกช่วยนั้นช่วยนี่เฉพาะอย่างยิ่งคือโรงพยาบาลเป็นอันดับหนึ่งช่วยโรงพยาบาลออกหมดไปแล้วที่อื่นก็มีจอนมาเช่นอย่างเรือนจำลาดยาวนี่จอนเข้ามาแล้วก็ช่วยตึก2หลัง49ล้านแล้วหลังหนึ่ง6ล้านเขาตอกเข็มไม่ดีลักษณะเอียงเขาให้ลื้อออกหมดเลยเราสั่งลื้อแล้วบริเวณที่จะก่อสร้างใหม่นี่แล้วเจรจาตอนเราให้ลื้อออกหมดการลื้อหมดเราเป็นคนจ่ายเงินค่าลื้อถอนเองหมดเลยแล้วก็สร้างตึกขึ้นมาอีกสองหลังเป็น49ล้านเรียบร้อยไปแล้วนะ49ล้านเรียบร้อยไปแล้วนี่เรียกว่าจอนมาที่จอนมาเรือนจำในที่ต่างๆเราก็ช่วยแบบเดียวกันถ้าเขาขาดอะไรให้หมดเลยนะตั้งแต่อุดรไปหนองบัวลำพู
8: สว่าง
0: เด่นลิน
8: เมืองพลครับ
0: พลนะ
8: ครับ
0: มีให้ขออะไรให้หมดเลยนะถ้าลงได้ให้หมดแต่นั่นนะเราช่วยจริงๆช่วยโลกนี่เรียกว่าจอนมาที่โรงพยาบาลนี่นะจะพูดได้ว่าทุกวี่ทุกวันเอาอันนั้นขาดนั้นอันนี้ขาดโรงพยาบาลพิศดารมากนะทั้งเครื่องมือแพทย์ทั้งรถทั้งลาทั้งตึกอะไรต่ออะไรแล้วก็ที่ดินที่ทับแทบเราซื้อขยายให้อย่างนี้
1: มึงการก็นะช่วยเยอะนะคะหนุ่มตามึงการนะที่บึงการนี่ใช่ไหมคะบึงการ
0: บึงการเวลานี้ก็กำลังมุงหลังคา3หลังเสียหมดแล้วเราก็บอกให้ลื้อหมดเราให้หมดบึงการนะบึงการนี่จะให้หมดหลายล้านนะเขากำลังมุงเวลานี้แล้วอย่างนั้นไปที่ไหนช่วยที่นั่นที่นั่นช่วยตลอดตอนเราไม่เอาอะไรก็บอกแล้วมีแต่ช่วยโยกคนนั้นตายแล้วก็มีแต่ไปจ่อก็ไปใช่ไหม
1: คิดว่าให้ท่านตาอายุยืนๆค่ะอยู่นาน
0: ๆโอ้ยอันนี้พูดไม่ได้ถามลมหายใจซึ่งเป็นผู้พิพากษาใหญ่มาพูดเฉยๆไม่เกิดประโยชน์ต้องถามลมหายใจด้วยก่อนด้วย
1: ค่ะท่าน ค่ะเป็นล้มโบล้มใจลูกหลานขึ้นพาอาศัยเจ้าค่ะเหม
0: ือนถึงเวลาแล้วมันจะไปของมันเองวางนั่นวางนั่นวางนั่นก็ถูกต้องแล้วเออเอาลงไปเอาต่อมาต่อมาต่อมา
7: จ
0: ะเอาที่จะทำอะไร
7: เน
0: ี่ย
7: ตาม
0: ไป
7: ที
0: ่พอลอยยิ่งไม่ไปตั้งลงไหนก็ตั้งให้แล้วด้วยความบริสุทธิ์ใจผู้รับรับอยู่ข้างบนก็ได้รับข้างล่างก็ได้เอาไปเดี๋ยวนี้ก็พวกบรรดาลูกศิษย์ลูกหาก็มาขอไปแล้วขอจะเจาะก่อเจดีย์ให้เราฟังนั้นเรายังไม่ตาฉะนั้นเตรียมพร้อมที่จะทำเจดีย์เราไม่เห็นด้วยเจดีย์จะทำเป็นอีกเป็นตัวอยู่นั้นไม่เห็นเกิดประโยชน์อะไรที่เราพาทำไงให้ถือเป็นอดีตตัวอย่างนี่เป็นประวัติศาสตร์ได้อย่างแน่นยำที่เราทำนี้เราทำสุดหัวใจเราแล้วประโยชน์ต่อโลกคือเราไม่มีอะไรติดเนื้อติดตัวให้หมดเลยให้เอานี่เป็นคติตัวอย่างของโลกอย่ามาตั้งเจดีย์ขึ้นเป็นอิฐเป็นปูนใครไม่เห็นก็เจดีย์คนนั้นไม่เกิดประโยชน์เลยเอาไปเป็นคติตัวอย่างมันเหมาะสมมากเพราะว่ามันมีแล้วมันน่ารู้ที่รู้หาเป็นมาขอทำเจดีย์เจดีย์เลยเราไม่เห็นด้วยนี่เรียกว่าหายห่วงทุกอย่างเราหมดห่วงทุกอย่างในตัวของเราเองว่าเมื่อตายแล้วจะไปไหนหายห่วงหมดโดยสิ้นเชิงไม่มีที่จะมามีเงื่อนต่อหัวใจอย่างนี้อีกไม่มีต่อไปแล้วไม่มีที่มันตายกองกันมาก็รู้ไหมมันมีอะไรพาให้ตายกองกันคือที่เรียกกันหาหาให้ใส่โลกตายกองกันอยู่ให้สร้างบาปสร้างกรรมก็เป็นมากเท่าไรก็ยิ่งตายกองกันหนักขึ้นหนักขึ้นอันนี้เปิดออกหมดแล้วทำลายไปช้าความตายกองกันเราทำลายหมดจากหัวใจเราเองยังไม่มีไปช้าไหนจะมาตั้งในหัวใจเราได้ก็มีแต่คลองผ้าคลองขันอยู่ทำไมช่วยโลกช่วยสงสารไปนั่นสำหรับเราเองเราหายสงสัยร้อยกว่าเองทุกอย่างเราจะลงหายใจด้วยการช่วยโลกอยู่เท่านั้นเองนอกนั้นเราไม่มีคือพูดได้อย่างไม่โลกทานเพราะพูดตามความจริงคงแน่เลยมาเรื่องนับเรื่องมันนับตรงนี้มันแล้วถึงสมบัติเมืองทองอันนี้ได้มาเนี่ยเพื่อออกช่วยโลกทั้งหมดนะเราไม่เคยสนใจแม้บาทหนึ่งออกเพื่อโลกทั้งนั้นไม่ว่าไปที่ไหนที่ไหนออกเพื่อโลกคือขาดแคลนยากจนช่วยตลอด
1: ล
0: ู
1: กตาเอาไปสอยเวียงจันทร์หลายไปไหนเจ้าคะ
0: ฮะ
1: เอาไปสอยเวียงจันทร์หลายไปไหนเจ้าคะ
8: ช่วยเวียงจันทร์
1: ช่วยเวียงจันทร์เยอะไหมคะ
0: เฉพาะตา
5: 30ล้านเฉพาะเรื่องตา
0: เฉพาะตานี่3
7: ยัง
0: 30ล้านแล้ว
7: ยังลงตาลงประมาณทักแขกลงประมาณนั่นเด้ลงปักชันเด้
0: ไปหมดนั่นแหละช่วยไป
7: พอที่พ่อไปเดี๋ยวพ่อไปสร้างกันนั่นต่างหากนั่นน่ะที่พ่อไปสร้างต่างหากนั่นตั้งยี่สิบกว่าล้านอะไรยังไงต่างหากได้ลงประมาณนี้ลงตาลืมเลยน่ะ
0: แล้วก็เข้าจำยากอยู
7: ่อันนี้เฉพาะตานี่เครื่องตาครับถือกับเครื่องมือผ่าตัดอย่างเด้กับเงินทองอย่างเด้ปากสั้นทาแขก
0: รถ
7: อีกขั้นหนึ่ง
0: เข้าเครื่องยังจันก่อนเลยแต่เขายังจันตาแต่ว่าตาเน
7: าะถึง
0: สามจุดยานแล้ว
7: ขบุตรท่อนหนึ่ง
0: ตาเนี่ยยังแต่ว่ายังจันสามจุดยานที่แรกคือหกยานที่สองคือสี่ยานต่อจากนั้นเราจะช่วยไปเรื่อยๆเพราะนั้นจนก็ว่า
7: เพราะว่าเอาไป
0: บางทีอยู่ที่ข้าวกระถุนวันข้าวกระถุนวัดป่าวันตากนะได้เงิน10ล้าน พอตื่นขึ้นมาวันยังยังกระจายมาเลยขอมาคนนั้นเขาหนักได้คนนี้เขามีได้เขาขอมาเขารู้ว่าหลวงตามีเงิน
1: ได้เงิน
0: เพราะวันรุ่งขึ้นก็ขอมากระจายมาขอมาไอ้สามสี่วันเงินติดร้านหมดเขาอย่างนั้นไงจ้ะเขาเขารู้แล้วว่าเราได้มาเพื่อให้ขอมารอบร่างนึงขึ้นเบื้องต้นทั้งพิชูโลกนะก็ทั้งโพธาร
8: าม
0: ทั้งโพธารามว่าบุญมาแต่นั่งเรียนหมดไอ้สามสี่วันเงินติดร้านหายเงียบ
1: หายหมดเลย
0: เขาอย่างนั้นจ้ะก็เราไม่รับไม่เพื่อโลกเท่านั้นใครก็ทราบพอต้องการเงินใครก็ทราบจริงจริงใครมาขอก่อนก็ได้ก่อนคงหมายว่างให
7: ้ก็ปรึกษากันว่าเขามีกันอะไร
0: เห็นไหมเราไม่ต้องกลัวถือซื้อไง
1: ว
0: ันนี้
1: เห็นปะ
7: แล้วก็
1: เห็นว่าเหมือนเรา
7: อ
1: ย
7: ู่
1: ว
7: ่
1: าจ
7: ด
1: จีใหญ่ใหญ่
7: เ
1: รา
7: แบบนี้ก็กลับกัน
0: ไปพูดจนเนี่ยพูดจนเนี่ยมันไม่มีเงินพระไม่จะหายเลยใจ
7: พระลุงตาว่าลุงตาว่ากลับกันนี่เนาะ
0: กลับกัน
7: เลยกลับกันเลยบอกกลับกันดีบอกผมไม่ได้คิดดี
0: เอามาเปิดกล้ามให้เอาตั้งไว้นี่ทำไมไหนพวกมึงยังหาผมมาขอเรื่อยสร้างเจดีย์เรานี่เราไม่เห็นด้วย
7: คร
0: ับ เราบอกเราไม่เห็นด้วยให้เอาเรื่องของเราพาดำเนินนี่มาเป็นกระดูกเรื่องเปลี่ยนใจจะเป็นประโยชน์มากแล้วเรื่องเราที่ช่วยโลกนี่เขียนเป็นประวัติศาสตร์ได้เลยนี่เอาอันนี้ไปเป็นที่แล้วเดินตามร่องรอยเราพาเลยไอ้เรื่องอีกคนหญิงชายก็เกิดประโยชน์แต่ว่าเราคือไม่อนุญาตนอกจากเหลือตูมตามมานั้นก็ไปอยู่กันมันไม่แน่นะเช่นในหลวงมีคนจำเรื่องในหลวงต้องอยู่เงียบๆนะเวลาจะเอาตูมมาทีเดียวไม่มีใครค้านไอ้ลูกลูกหายค้านในวันยังค่ำถ้าจะเล่นตูมตาม
7: แน่นอน
0: ข้ามไปที่อยู่ที่ว่าตั้งสำนักสามให้เราตั้งแล้วก็ครูมาแล้วก็เอาคืนไม่เอาข้าศึกเราไม่ขึ้นเจ้าคุณธรรมดา
7: เป็นบรมขึ้นอย่าง
0: ไรครูชั้นลาดเลยจากชั้นลาดชั้นเทพไม่เอาข้าขึ้นชั้นคำเลย
7: ครูครับสิขึ้นเพิ่นเพิ่นบรมย่อมรับขึ้นอีกเจ้า
0: ไ
7: หนเอ้าในหลวงน่ะก็ต้องพูดจะขึ้นสมณพราหมณ์เพิ่นน่ะเพิ่นบ่รับขึ้นเด้ครับไปเฮ็ดจังได
0: ๋
7: เฮ็ดจังได๋ครับ
0: ก็เล่าได้ส่งผมนึงแล้วเอาขึ้นพัดก็แหวขึ้น
7: มันบ่เอาขึ้นบ่รับขึ้นแล้วบ่ต้อง
2: ทันสุข
7: ก็ได้สุขก็ให้ให้สุข
0: ครั้งที่2มันตู่มาเลยถึงตั้งถึงชั้นล่างได้ขั้นที่3นี่ฟาดมาเทพบูยูฟาดถึงชั้นถ้ำเลยไปดูชั้นถ้ำนี่ได้พูดแล้วนั่นเนี่ยนี่ให้ระวังนะทุกคนชั้นถ้ำนี่ต่อไปชั้นรองสมเด็จจะไปอยู่นะเดี๋ยวมันจะขึ้นสมเด็จนะไม่เอาเราเท่านี้พอแล้วแต่ว่าเราขู่จำนักพระราชวังนะอย่ามาทำอีกนะอาจารย์นี่เราเห็นแก่ทั้งสองพระองค์ต่างหากนะที่เรารับเราว่านี่อย่าทำอีกนะเราก็พูดอย่างนั้นมันจะอยู่ก็ไม่อยู่ไม่ได
7: ้ผมโก้ครับตาว่าเพิ่นมีใจร้อนยานเนาะผมตาว่าเขาก็ย่านแล้วครับเพิ่นก็ย่านแล้วครับเพิ่นบ่กล้าแล้ว
0: ก็เรา
7: เคารพเด
0: ้ก็เราพูดให้มันเต็มจัดเต็มเปี่ยมก็คือว่าไม่มีอะไรเลิศยิ่งกว่าทำกับใจอย่างเดียวกันนี่เลิศเหมือนนั่นคือเขาเลิกกันได้เป็นข้าวตาเดี๋ยวก็จะลงนอนได้เองตั้งตั้ง
9: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในรายการธรรมจากโครงการช่วยชาติครับท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างกวัฏบรกัตยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1ตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรม119สถานีทุกภาคทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายโอรานตรังคานุกูลกิจท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093489111113

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการถามตอบปัญหาธรรมของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนขอเชิญท่านรับฟังครับ
1: มา
2: ครับ
1: มา
2: ครับก็จะเรียนถามดังนี้นะครับหนูเริ่มเดินจงกรมเวลา 00.43 นหนูไม่มีเจตนาจะส่งจิตออกข้างนอกแต่จิตออกข้างนอกเองมีสติรู้ตามจิตมีความรู้สึกแปลกๆหันไปมองข้างหลังตกใจมากๆเพราะมีผีสมัยแมนจูเรียผีสมัยแมนจูเรียผีคนจีนนะครับผีครับผีปีศาจผีครับ
1: ผี
2: แปลทุกผีครับ
1: เรื่องว่าไงผีที่ไหนว่า
2: ผีจีนแบบสมัยแมนจูเรียสมัยเก่าด้วยนะครับ
1: ว่ามาเราจะเอาสมัยใหม่ขึ้นรับปั่นเอาผีมาจูเลียเหรอ
2: แมนจูเลียครับ
1: เราจะเอาผีใหม่รับปั่น
2: ครับ
1: เอาว่ามา
2: ผีแมนจูเลียนะครับไว้ผมเปียยาวๆใส่หมวกจีนสวมเสื้อยาวสีดำมีเขี้ยวสีเขี้ยวปากมีเลือดแดงเล็บมือปากมีเลือดแดงปากกินเลือดนะครับกินเลือดครับเล็บมือยาวหน้าเศร้าบางตัวกระโดดตามหลังและบางตัวกระโดดข้างหน้าและกระโดดรอบๆตัวหนูรู้สึกกลัวมากเพราะเห็นทั้งกลางวันกลางคืนและเห็นสิ่งที่น่ากลัวอีกแยะเป็นเวลา10กว่าวันแล้วพยายามดึงจิตกลับมาทุกๆครั้งแต่ก็ดึงไม่ได้จิตและกายเหนื่อยมากจิตพยายามดึงจิตกลับแต่ดึงไม่ได้จิตและกายเหนื่อยมากครับ
1: มันวิ่งตาม
2: มันกระโดดอยู่ข้างหลังก็มีตามหลังมาก็มีอยู่ข้างๆก็มีรอบๆตัวก็มีครับ
1: ว่าได
2: ้เพราะอย่างนี้หนูจึงเชื่อหลวงตาที่ว่าไม่ให้ภาวนาส่งจิตออกนอกเพราะเป็นอันตรายจะดึงจิตกลับไม่ได้ก็ยิ่งน่ากลัวจิตก็ยิ่งไปไกลหนูหาวิธีหยุดโดยหยุดภาวนาแต่ก็ได้ฟังเทศของหลวงตาในวิทยุอยู่ตลอดไม่ได้นอนจนกระทั่งจิตกับเสียงเป็นอันเดียวกันหลังจากนั้นจึงบังคับจิตได้ถ้าผีมาอีกหนูขออนุญาตส่งมาให้พระที่วัดนี้พระแยะหนูไม่เอาแล้ว
1: ไหนว่าไง
2: ถ้าผีมาอีกถ้าผีมาอีกหนูขออนุญาตส่งผีมาให้พระวัดนี้พระมากส่งผีมาให้พระครับเขาไม่เอาแล้วเขากลัวครับ
1: เนื้อพระท่านไม่กลัวเหรอฮะพระท่านไม่กลัวเหรอลงมากเลยตั้งแต่อยู่ในวัดนี่มันก็มากต่อมากแล้วผีพระต้องกลัวมากต่อมากแล้วก็ส่งผีเยอะมากอยู
2: ่ฮะจี
1: มาก็เอาว่าไป
2: ข้อที่สองนะครับเวลานั่งภาวนาไม่รู้สึกตัวรู้แต่ผู้รู้อยู่อย่างเดียวขณะนั้นมีความรู้สึกว่าตัวลอยขึ้นและกลับลงมาบางครั้งเอนไปทางซ้ายบ้างทางขวาบ้างนับเป็น10ครั้งหนูรู้สึกจิตพยายามจะไปแต่ไปไม่ได้บางครั้งเวลานอนก็เป็นขาขยับไปมามือก็ขยับไปมาหัวก็ขยับไปมาอาการแบบนี้เป็นบ่อยๆหนูควรจะทำอย่างไรเจ้าคะ
1: เอาความใจให้มีความสงบไม่ต้องปล่อยให้มันออกเพื่อนข้างมันดีนะเรื่องอย่างนี้เป็นอาการของจิตที่ออกข้างนอกแล้วมีข้างนอกเข้ามาเกี่ยวข้องกับพันกันไปความสงบใจนี่แหละเหมาะที่สุดสำหรับนักภาวนาการความรู้ความเห็นนี่ก็ไม่เห็นมีจำเป็นอะไรจะต้องมาเล่าอะไรอย่างนี้ถ้าท่านรู้จะเท่าไหร่เท่าไหร่นี่ไม่ใช่เป็นเรื่องราคีเลยต่อความดีท่านไม่เคยพูดอะท่านจะพูดในวงธรรมะที่สอนสอนที่อย่างนี้มันเป็นจิตเป็นยอดแต่เป็นภัยได้มากนั่นแหละจริงไม่ค่อยจะสนใจเพราะเห็นนี่ขอที่เข้ามาเนี่ยไม่ต้อนรับคุณง่ายๆว่างั้นถ้าเกี่ยวข้องกับมันก็ไปใหญ่แล้วเรื่องอย่างนี้เข้าใจป่าวล่ะ
3: ครับ
1: เรื่องนี้เป็นเรื่องภายนอกแต่มีภัยถ้าหลงตามมันเป็นภัย รู้ตามมันแล้วจะเล่นกับมันบ้างก็ได้ไม่เล่นก็ได้ถอยไปกับมันบ้างเดียวเรียกว่าไม่ต้อนรับแขกเข้าใจไหมถอยบ้างก็มาปิดประตูกึ๊กแขกมันเต็มอยู่ข้างนอกก็มีความหมายเข้าใจเรื่องการภาวนาเป็นเรื่องเล็กน้อยมาเลยพิจารณามากทีเดียวมันก็พูดอย่างนี้เข้าใจสักทีอย่างทีเลยก็มันถามแล้วก็คอยจะเคยมาพูดให้ฟังไหมล่ะไม่พูดไม่เห็นมีจำเป็นอะไรจะต้องพูดพูดหาอะไรนั่นพูดเฉพาะสิ่งที่จะเป็นประโยชน์แก่โลกแก่สงสารธรรมะท่านสอนอย่างนั้นรักใหญ่อยู่ตรงนี้นะท่านไม่ได้พรรณนาเรื่องนอกเรื่องนาอะไรไปยิ่งกว่ากลางละถอดถอนที่เป็นภัยจิตใจของเราอยู่เป็นประจำอันนี้สั่งเน้นหนักเน้นหนักเลยจุดนี้มากอย่าไปยุ่งยากกับข้างนอกมากนักนะไอ้พี่นะอาการของจิตมันแสดงอะไรให้ดูมันเกิดมันดับมันเกิดมันดับอยู่ในจิตนี่แหละไปดูอะไรนอกนะหางมเงาโน่นงมเงานี่ตัวของตัวที่คว้าโน่นคว้านี่ไม่ดูตัวเองที่มันคว้าโน่นคว้านี่นั่นดูเข้ามาที่ให้สงบเข้าไปในสิสงบแล้วก็พิจารณาเอาอะไรมันยังเหลืออยู่อะไรที่ควรจะพิจารณาสืบต่อแล้วตามมันไปพิจารณาให้รู้อะไรมันรู้แล้วมันปล่อยของมันไปของมันมันก็เข้าใจนั่นเข้าใจหรือญี่ปุ่นนี่อ่ะ
3: ก็
1: นะ
3: ที
1: ่
3: เจ้าหนูเก็บเองอ่ะมันเก็บไม่ได้ถ้าคุณกับลูกจะเยอะ
1: หมายว่าไง
3: ม
1: ัน
3: แบบเข้าใจจนแล้วก็ไปเรื่อย
4: เขาแก้ด้วยตัวเองไม่ได้แต่ถ้ามากราบในหลวงตาแล้วก็เข้าใจแก้ได
1: ้ก็ยากแล้วอย่างว่าเรื่องนี้มันยุ่งยากข้างนอกควรนะถ้าถอยเข้ามาข้างในพิจารณาอยู่ในอาการของจิตทุกอย่างมันยับไปปั๊บรู้ปั๊บดับปุ๊บดับปุ๊บดับปุ๊บแล้วดูอาการของจิตนี่เป็นเรื่องละกิเลสถอนกิเลสอยู่ในตัวถ้ามันออกมาปั๊บตามไปไม่ใช่ละนั่นเพลินไปกับมันคือเมื่อกี้เสริมกิเลสมากเข้ามากเข้าเรื่องนี้มันมีมากมายเวลาจะพูดอย่างนี้พูดซะบ้างนะเอาพระพวกเดียวกันนี่แหละใช่สององค์องค์หนึ่งไปอยู่ถ้ำนั่นองค์หนึ่งมาอยู่ถ้ำนี้ใช้ภาวนานี่จะเอาตัวชัดเจนมาเลยนิทานสดนะท่านก็ไม่เคยพูดแต่มันเมื่อมันหยาบยามเข้ามาหยาบยามมาก็ต่อยมัดรับกันบ้างที่เข้าใจไหมเมื่อ ไปนั่งภาวนาพอไปอยู่ในถ้ำนั้นได้3คืนทนได้3คืนโดดมาบอกนัดกันว่าเท่านั้นวันเท่านี้วันถึงจะมาพบกันแต่ยังไม่ถึงไหนโดดออกมาได้3ขุนโดดออกมาแล้วก็โดดไปหาองค์ที่อยู่ถ้ำนั้นแล้วทำไมวะมาอยู่กำหนดเท่านั้นวันถึงวันมาได้ไงอ่ะเดี๋ยวมาสิยังไงอย่างนี้ล่ะหลังนี่ได้3ขุนเนาะมันอยู่ไม่ได้หรอกไม่ได้อะไรมันอยู่ไม่ได้ไปยิงอรณาที่นี่นะผู้หญิงคนหนึ่งมันตายมีช่องมันตายมันไปปีนหาผลไม้อะไรเนี่ยตกลงมาเลยตายอยู่ที่นั่นอยู่ในแถวใกล้ๆถ้ำนี่แหละนี่ตายแล้วมันเลยเป็นเปรตอยู่นั่นที่นี่เวลาพระมาไม่มีอะไรตีมันเกาะเพดานถ้ำหัวมันหย่อนลงมาลมมันมากกอดพระเอาอะไรใส่พระตับพระสองไล่อะไรมันก็ไม่เอาแผ่มาตามมันก็ไม่ยอมมันมีแต่จะกอดแต่พันพระอย่างเดียวท่านคนไม่ไหวถ้าลืมตาอยู่มันก็มาอยู่เห็นอยู่ว่างั้นเดี๋ยวจะหลับตาเลยลืมตามันก็เห็นมาถ้าทนไม่ไหวทนได้3คืนเปิดมานี่แล้วมันไปอย่างนั้นจะหรือว่าเอาผมจะไปทดลองดูมาอีกเราไปอยู่ที่นะนี่คือความรู้เหมือนกันเข้าใจไหมมันยอมรับกันทันทีพอมาได้2คืนตรงนี้แล้วไปโอ้ยอยากมากเลยผมทนได้2คืนท่านนับว่าเก่งกว่าผมได้3คืนว่านั่นเป็นอย่างนั้นนะเป็นมันเป็นอย่างนั้นนะหนูผู้หญิงตายมีเศร้าขึ้นปีนขึ้นเห็นผลไม้อะไรที่ปีนขึ้นไปตกออกมาแล้วตายอยู่นั่นเนาะมีช่องนี่แหละมันก็มีอย่างนั้นเหรอโลกมันการเต็มไปหมดแล้วนอกจากไม่พูดเรื่องของเราไปเรื่องของมันไปแยกตอนนั้นเองเรื่องของเราที่แยกกิเลสจะไปหลงตามมันก็ให้เป็นเรื่องของเราไปปัดออกปัดออกพิจารณาตัวนี้ตัวมันดิ้นมันดีดออกมารับสิ่งต่างๆตัวนี้ไม่ออกมันก็อยู่สบายสงบเย็นลงไปนี่การภาวนาให้สงบลงที่หัวใจสงบลงไปออกรูปนั้นนี่ไม่เรียกว่าสงบเข้าใจนี่แหละเห็นไหมที่เคยเล่าให้ฟังว่าไล่แม่แก้วลงภูเขาร้องไห้ลงไปก็อย่างนี้เองล่ะสอนอะไรก็ไม่ฟัง สอนเท่าไหร่ก็ไม่ฟังให้ออกบ้างไม่ออกบ้างได้ไหมเอาสอนออกมาเป็นระยะระยะจนกระทั่งยังไงก็ไม่ได้ยังไงก็ไม่ได้แสดงว่าแกเชื่อเรื่องความรู้ก็เห็นแกมากกว่าเชื่อเราเขาบังคับเลยเอาไม่ให้ออกบอกงั้นเอาไปปฏิบัติคราวนี้เขาเด็ดแหละว่าเอาไม่ให้ออกได้ไหมลงแล้วให้อยู่ว่าเมื่อมันอยู่แล้วจะอธิบายต่อไปอีกมันยังไม่ลงที่จุดที่อธิบายต่อไปมันเป็นบ้ายข้างนอกไล่เขามันก็ไม่เข้าบอกไม่ให้ออกเอาอย่างเด็ดกลับไปมาอีกบอกออกอีกออกอยู่ก็ไล่ลงภูเขาอย่างนี้สถานที่ไม่มีบัณฑิตนักปราชญ์มีแต่คนโง่เขลาบอกปัญญาใครเป็นนักปราชญ์ไต่ไล่ร้องไห้ลงภูเขาที่อยู่ห้อยทรายวัดอยู่ทางนี้ตีนเขาเราอยู่บนเขาอยู่ตีนเขาเป็นพระมากอยู่เราขึ้นอยู่บนภูเขากับเนินหนึ่งแล้วสำนักที่เขาอยู่ฝากบ้านทางโน้นวัดเราอยู่ฝากบ้านทางนี้ตอนวันพระเขายกขบวนไปละไปตอน4 โมงเข้าไป5 โมงกว่าหรือจน6 โมงเขาก็กลับมาอย่างเป็นประจำอันนี้พูดถึงเรื่องว่ามันดื้อนะไม่ใช่เล่นนะจิตเนี่ยดื้อจะไม่ฟังเสียงเราเลยหรือว่าถือว่าเป็นครูอาจารย์เวลาฟังไม่ฟังเสียงเชื่อความรู้เจ้าของมากกว่าเชื่อครูอาจารย์ถึงขนาดไล่ลงภูเขาเลยร้องไห้ลงเราเฉยน้ำตานี่ไม่มีประโยชน์อะไรนั่นเอาตรงนั่นนะน้ำตานี่ไม่มีประโยชน์ไล่ลงไปก็หมดท่าแล้วก็ถึงได้มายอมรับที่นี่เอาย่นเลยมาที่นี่มายอมรับเราก็ว่าเราเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นถึงขนาดทำไล่ลงภูเขานี่หมดแล้วที่นี่ที่พึ่งไม่มีที่พึ่งแล้วที่นี่ว้าไปยุ่งไปหมดพอเราก็หวังจะพึ่งครูอาจารย์ตรงนี้แล้วก็ถูกท่านไล่จากภูเขาแล้วเราทำไงนี่เราก็มาย้อนมาเห็นโทษตัวเองนี่ก็เป็นเพราะเรานั่นแหละไม่ฟังเสียงท่านท่านเอาซะว่างแล้วว่างเพราะห้ามมาตอนเป็นตักเป็นตอนเป็นว่างเป็นตอนเนี่ยเขาก็พูดได้ลำดับเดียวกันนะเราห้ามมาเป็นว่างเป็นตอนเราก็ตั้งถึงที่สุดที่จะเอากันอย่างจริงจังแต่ยังไม่ลงอีกไม่ลงก็ไล่จากภูเขาเลยใครจึงยอมเอาท่าว่าเชื่อครูบาอาจารย์ก็ฟังท่านฟังสิบ้างสิท่านสอนว่าไงให้ปฏิบัติตามท่านบ้างสิจะเชื่อแต่ความรู้ของตัวเองทำอยู่อย่างนี้ไปทีไรก็ไปคุยให้ท่านฟังท่านลำพานแล้วก็ไล่ลงภูเขาสิเอาปฏิบัติตามท่านสิถ้ายอมรับว่าเป็นครูบาอาจารย์ก็ปฏิบัติตามมันก็ลงต้าลงเลยเชียวนานเห็นไหมล่ะเอาลงแล้วพอลุกขึ้นจากที่เรากราบไปหาภูเขาพอบ่ายวันหลังไปเลยไม่จำเป็นถึงวันเสาร์วันอาทิตย์ละ4 วันกลับไปเราไม่ลืมนะธรรมดา8 วันวันพระวันพระเขาไปทีนึงวันนั้น4 วันเขากลับมาเรากำลังปัดตาดอยู่4 โมงเย็นมาโผล่ขึ้นมาก็ขึ้นมาไล่อีกนี่เอาอีกแล้วที่เย็นมาหาอะไรนี่วะไปเราไปเราโอ้ยเดี๋ยวพูดก่อนพูดก่อนเขามีอะไรเขามาเราก็ปัดกวาดอยู่กับเนรอยู่ข้างบนเขาก็ขึ้นไปนะแล้วก็เลยนั่งที่นั่นเราก็วางไม้กวาดที่นั่นซัดกันที่นั่นเลยนั่นบางแกก็ไปเล่าให้ฟังอย่างนั้นก็อย่างนั้นนะที่ที่เราอธิบายต่อนี่ก็จ้าไปเรื่อยๆนั่นเห็นไหมล่ะนี่แหละเรื่องไอ้ความเชื่อตัวเองยิ่งกว่าครูอาจารย์มันเสียได้อย่างนี้แหละถึงขนาดไล่ครูเขาร้องไห้นั่นเหมือนนี่ก็พ่อแม่ครูอาจารย์มาท่านก็เล่าให้ฟังแกก็เล่าให้ฟังเรื่องพ่อแม่อาจารย์นั่นเวลาท่านไปท่านมีถูกวิจารณ์กับแกนี่แหละแต่แกนั่นแกเป็นกำลังเป็นสาวอยู่เป็นสาวอยู่ถ้าว่าเป็นเนรท่านจะบวชแล้วไปด้วยนี่ก็เป็นผู้หญิงมันลำบากละมนเอาอยู่ไปซะก่อนกรรมมีก็เสวยไปก่อนมันหากจะมีครูบาอาจารย์มาสอนแหละท่านว่าถูกจุดท่าอยู่ว่าจะมีครูบาอาจารย์มาสอนอยู่แล้วแหละท่านว่านี่ไปมันสุดเหวี่ยงก็อย่างว่าแล้วความรู้ของแกออกตั้งแต่เปิดเรื่องแกอุจเทวดาอินพรมนี่ไหนแกรู้หมดนะฮะแต่เราไปคือพ่อแม่อาจารย์มั่นห้ามนะนี่เวลาเราไปให้อยู่ภาวนานะท่านบอกอย่าภาวนานะบาปมีบุญมีกรรมของใครของเราเสวยไปเถอะท่านว่ามันหากจะมีครูบาอาจารย์มาสอนท่านว่านี่นะนี่แกกับมาแกก็มีครอบครัวละทุนเพราะจากนั้นก็ออกบวชแล้วนี่แล้วออกบวชมันก็ไปแบบนี้ท่านห้ามไม่ภาวนาแต่มันอยากภาวนาเป็นกำลังทนไม่ไหวจะว่าแล้วจะตกลงกันเอ้าภาวนาระวังเอาวางกันนะจะว่าระวังเอาวางนี่ภาวนามันก็เป็นอย่างว่าเนี่ยแต่ขอเพราะความระวังเอานั่นแหละมันพอทรงตัวอยู่ได้แล้วพอดีแล้วก็ไปที่นั่นนั่นแหละ ใครจึงไปเจอกันอย่างว่าเนี่ยถึงขนาดได้ไล่ลงภูเขาแล้วจากนั้นมาแล้วพอยอมรับแล้วมันก็ซ่าขึ้นเรื่อยๆพุ่งเลยนั่นแล้วไปปี94มั้งไปห้วยทรายจำได้นะ93ลงจากภูเขาดอยสมเกียรติแล้วก็ย่ามาจำพรรษาที่วัดหนองผือมาสนองคุณของบรรดาพี่น้องชาวหนองผือที่มีคุณมากต่อพระเจ้าพระสงฆ์ทั้งหลายมีจำนวนเท่าไรบ้านหลังคาเรือนมี74หลังคาเรือนพระมีจำนวนเท่าไรเขาเลี้ยงดูได้หมดนี่เวลาครูอาจารย์มรณภาพจากไปคือพระแม่อาจารย์มั่นจากไปแล้ววัดร้างเลยนี่เราจะไปจำพรรษาที่วัดดิจภูมิกับท่านเพ่งนี่แหละบนเขาถ้ำเราเคยไปอยู่แล้วเราจะไปจำพรรษาที่นั่นไปได้สองสามวันเท่านั้นแหละเขาก็ไปเล่าเรื่องให้ฟังแล้วโดดจากภูเขาลงมาจำพรรษาที่น้องขือเรื่องราวมันเป็นอย่างนั้นนี่เนี่ยพูดเรื่องอะไรหลงแล้วนะหลงแล้วถือกล้ามากเลย
5: แม่แก้วครับแม่แก้วภาวนา
6: ห้วยทรายติดถามที่ว่าจิตออกนอกนะ
1: มาจากมันจากน้องผือจากนั้นเราก็ไปห้วยทรายเอาละเข้าใจเราไปห้วยทรายยิงไปเจอที่94ประจำห้วยทราย93ประจำน้องผือ94ประจำที่94 95 96 97 4ปีจำพรรษาที่นั่นพอ94ไปก็เอาแล้วนี่เอากันหนักนะ94ย่าง95เอากันอย่างหนักเดียวพอ95แกก็ผ่านได้เห็นไหมล่ะก็อย่างนั้นแล้ว2ปีนะ

0: ปัญญาเฉลียวฉลาดน้ำตาพุ่งอย่างพระพุทธเจ้าตรัสรู้สาวกตรัสรู้ทำน้ำตาพังออกมานั่นน้ำตาที่มีค่ามากน้ำตาอย่างนี้ไม่มีค่าเลยอย่างนั้นด้วยนี่พูดไปถึงไหนจบแล้วลืมแล้วพูดไปลืมไปพูดไปอย่างนั้นแล้วเฮ้ยคนไม่เคยมีหลักมันจะมาถามหาอะไรมีแต่ลอยหลักไม่มีมีแต่ลอยจะมาถามหาหลักอะไรแล้วไม่อยากตอบเสียน้ำลายว่ะ
1: ล
0: ุ
1: งเจ้า
2: จ้า
1: คะ
2: ครับ
1: นุ้ยสงสัยว่าจะเรีย
0: นเหรอฮะ
1: เมื่อก่อนร่างกายขยับอย่างนี้แต่ว่าจิตนิ่งแล้วก็เปลี่ยนจ
0: ิตว่าไง
2: เมื่อก่อนร่างกาย
1: ขยับ
2: แต่จิตนิ่งครับ
1: แล้วก็อีกอันนึงร่างกายนิ่งแต่ว่าจิตนี่มันแบบตั้งบนแล้วก็ไปตั้งล่างยกมันแบบนอนดีใจอะไรอย่างนี้แล้วก็ตอนนี้ร
0: ่
1: างกายด้วยจิตด้วยม
0: ัน
1: ขย
0: ับ
1: ป
0: ุ่
1: นไวอะไร
0: นี่มันว่าไงจะว่าไง
2: ล่ะบางครั้งร่างกายนิ่งนะฮะแต่จิตขยับขึ้นลงซ้ายขวา
0: ดูหลักมันไว้ล่ะจับไว้ความรู้อยู่ที่นี่มันจะเอ็นไปไหนมันก็ลงมาหาความรู้ตั้งความรู้ไว้ไม่มันออกมันก็ไม่ออกนะหลักจริงๆคืออยู่ความรู้มีสติบังคับอยู่กับความรู้ไม่มันเคลื่อนไหวออกมันก็ไม่ออกเข้าใจเหรอ
1: แต่ว่าโยน
0: ที
1: ่ร่
0: าง
1: กายด้วยจิตด้วยเจ้าค่ะไป
0: นั่ง
1: บน
0: ไหนว่าไง
2: ปัจจุบันนี้ทั้งจิตทั้งร่างกายเดี๋ยวไปข้างบนเดี๋ยวลงข้างล่างซ้ายบ้างขวาบ้างครับ
0: เรื่องการภาวนามันมีทุกแบบนะแต่จะมาเล่าให้ฟังทุกแบบมันไม่อยากฟังนะเรานะคือมันไม่รู้กี่แบบกี่ฉบับที่มันเป็นอยู่ในวงเวทีภาวนามันจะออกทุกแบบทุกฉบับให้เราพิจารณารอบครอบในตัวของเราเช่นอย่างว่าตั้งสติให้ดีอย่าหนีหลักผู้รู้นี่ละสำคัญถ้าไม่หนีหลักผู้รู้แล้วมันจะเอ็นไปไหนมันก็สงบเข้ามาถ้าหลักเชื่อผู้รู้นี่เอ็นไปตามมันไปเรื่อยเข้าใจเหรอ
1: เจ้าค่ะแปลว่าโยนนี้เป็นอะไรเมื่อแทนแต่ว่ามีสติมัน
0: เ
1: ด็ดปล่อยเลย
0: เออแล้วมันจะไปไหนไปสติให้ตั้งอยู่ก็ปิดนะอย่าให้หนีอย่างนี้ไม่เป็นไรไม่เสียถ้าเอ็นไปเมื่อไรแล้วไปละคืบการไปเรื่อยเรื่อยเห็นไม่เห็นมันก็รู้มันก็ปรุงก็แต่งมันไปเรื่อยรู้ไปเรื่อยเห็นไปเรื่อยไปครับตั้งคือเอาความรู้ไว้ในสติบางคราววันนี้มันก็ไม่ออกมันก็อยู่ความรู้ความรู้นี่ก็เด่นนั่นเรียกว่าเป็นธรรมขึ้นไปในใจเข้าใจเลยนะ
2: ครับข้อสามสุดท้ายครับหลายวันวันนี้เวลานั่งนอนภาวนาความรู้สึกตัวมีอยู่หูได้ยินเสียงข้างนอกแต่จิตเฉยเฉยไม่สนใจอะไรเหมือนไม่มีงานทำบางทีนอนไม่หลับเพราะว่าจิตเฉยเฉยหนูต้องทำอย่างไรต่อไปเจ
0: ้
2: าคะ
0: เฮ้ยตอบหน้าขี้เหี่ยวตอบไปนอนไม่หลับก็อย่าหลับที่หนูเราก็เคยนอนไปนอนไม่หลับแต่ว่าอะไรเมื่อคืนนี่ก็ยังตีหนึ่งยังลงไปเดินยังโกงเลยเรามันก็นอนไม่หลับแต่เราไม่เห็นเป็นบ้าวะธาตุขันมันปวดมันปั่นปวดในธาตุในขันกำลังจะตีหนึ่งแล้วนอนมันไม่หลับมันกวนอยู่ในธาตุในขันลงเดินโยกมตีหนึ่งนั่นเอาอย่างนั้นแล้วเอาแน่ก็มันได้มาอะไรเรื่องธาตุเรื่องขันเข้าใจเหรอแล้วเอาธาตุเอาขันมาไปดูสามยุ่งไปหมดใจก็เลยว่าเมย์ไปใช่ไหมล่ะ
2: ผมถามเว็บไซต์ของหลวงตาครับ
0: ฮะ
2: คำถามจากเว็บไซต์ของหลวงตาครับ
0: ถามว่าไง
2: คนที่หนึ่งครับพิจารณาทุกข์ที่เกิดจากการนั่งไล่หาต้นตอของความทุกข์ตามอุบายที่หลวงปู่เคยสอนไล่ลงไปตั้งแต่เนื้อหนังกระดูกคนตายไม่เห็นมีทุกข์แต่เราไม่ตายทำไมจึงทุกข์เอานักหนาปวดแสบปวดร้อนเฉพาะบริเวณที่ปวดพิจารณาว่าทุกข์เกิดจากอะไรจนจิตรวมเข้ามารู้เฉพาะหน้าคลายมองเห็นเป็นจุดจุดหนึ่งเหมือนจิตไม่เกาะเกี่ยวทุกข์ก็เริ่มเบาจึงพิจารณาขันห้าและปัจจัยการที่เป็นต้นเหตุให้เกิดทุกข์ทั้งปวงปวดกระดูกหลังจนต้องยืดตัวขึ้นทุกที่ปวดแสบปวดร้อนก็เลยกระเพื่อมขึ้นมาใหม่ก็ได้แต่น้ำตาซึมกับทุกที่เกิดขึ้นขอกราบเรียนถามว่าขณะที่จิตหดรวมเข้ามารู้เฉพาะหน้าลมก็ยังปรากฏอยู่แล้วน้อมเอาสิ่งที่มองเห็นคล้ายเป็นจุดจุดหนึ่งซึ่งไม่รู้คืออะไรแต่ก็น้อมเข้ามาเป็นจุดเพื่อทำลายโดยพิจารณาสาวถึงปัจจัยการลูกเข้าใจว่ากำลังของลูกยังไม่เพียงพอยังต้องมีความเพียรฝึกให้มากจึงขอกราบเรียนถามขออุบายจากหลวงปู่เพื่อพิจารณาต่อไปด้วยครับ
0: ที่พิจารณานี่ถูกต้องแล้วนะ
2: ครับ
0: ถ้าพิจารณาไปไล่ไปมันทุกตรงไหนตรงไหนตรงไหนทุกตรงไหนไล่เข้าไปไล่เข้าไ

0: มันก็มาจนกรอกที่จิตซึ่งไปหมายเท่านั้นแหละพอมาถึงจิตนี่แล้วอันนั้นก็ดับไปหมดไม่มีอะไรเหลือจิตก็รู้ตัวแล้วก็แน่วเลยเข้าใจ
1: ครับ
0: พิจารณานี่ถูกต้องแล้ว
1: ครับ
0: ท่านไล่เข้ามานี่แล้วจะเพื่อความสงบแล้วท่านไล่เรื่องทุกข์เรื่องอะไรมันเกิดที่หนังที่เนื้อที่เอ็นที่กระดูกหรือเกิดที่ตรงไหนตรงไหนไล่มันเข้าไปคำว่าเกิดที่หนังเนื้อเอ็นกระดูกเอาไปตายแล้วไปเผาไฟเขาว่ายังไงนั่นเขาไม่เห็นบ่นว่าทุกข์ว่ายากลำบากมาร้อนว่าหนาวเวลามีชีวิตอยู่มันเป็นอะไรมันเป็นเวลาไล่ก็มาถึงจิตนั่น นี่เราเรียกว่าไล่หักสัจธรรมสัจธรรมอยู่กับเราความจริงเมื่อมันเข้าใจนี่แล้วสิ่งนั้นกันแล้วก็ระงับพวกมันลงไปเข้าใจ
1: ครับ
0: ก็มีเท่านั้นเองพิจารณาอย่างนี้ถูกต้องแล้วให้ไล่เข้ามามันทุกข์ตรงไหนไล่แล้วอย่าให้อยากทุกข์อยากให้ทุกข์หายนะไม่ได้นะมันจะเกิดมากเกิดน้อยอย่าไปอยากให้มันหายมันยิ่งทวีนะเอาพิจารณาตามความจริงมันทุกข์ตรงไหนมากดูทุกข์ให้มากด้วยสติด้วยปัญญาฟัดกันลงไปนั่นแล้วมันก็จางไปเข้าใจเข้าใจปั๊บปั๊บที่นี่พอเข้าใจนี้มันก็เข้าใจไปตามกันหมดเพราะมันเป็นอาการอย่างเดียวกันนั่นเข้าใจเลย
1: ครับ
0: นี่แหละการพิจารณาถ้าพิจารณาอย่างนี้แล้วจะได้หลักใครไล่เบี้ยเรื่องความทุกข์ทั้งหลายที่มันเกิดขึ้นมามากกลัวแต่จะตายนั่นแหละคนนั้นไม่ได้เรื่องนะล้มเหลวไม่ต้องกลัวตายคำว่าเกิดตายมันมีอยู่กับทุกคนนั่นแหละว่าผู้ภาวนาก็มีผู้ไม่ภาวนาก็มีเราภาวนาเพื่อให้รู้เรื่องของมันเรื่องความตายเป็นอะไรตายแน่ไล่หามนี่ทุกงานไล่ก็ไปหาแล้วก็ไม่มีหนังก็เป็นหนังธรรมดาหนังรองเท้าเห็นไหมล่ะใส่เหยียบกวางเหยียบน้ำเหยียบขี้เหยียบอะไรมันก็เห็นว่าอะไรนั่นหนังเดี๋ยวว่าเราอยู่กับเรามันทำไมมันไม่เป็นอย่างนั้นล่ะพิจารณาอย่างนั้นสิหนังเนื้อกับมันกันเนื้อเป็ดเนื้อไก่เอามากินเห็นไม่เห็นเป็นอะไรเนื้อเราทำไมใครแตะไม่ได้เดี๋ยวเจ็บนั่นทุกนี่กระดูกเอ็นไล่เข้าไปมันเห็นทุกสัดทุกส่วนคือมันอันนี้มันมีเป็นสักแต่ว่าสภาพอันหนึ่งนะจิตเข้าไปยืดอยู่ในนั้นพอจิตเข้าใจแล้วจิตถอยมาสิ่งของนั้นก็เป็นความจริงของเขาอยู่ตามเดิมเข้าใจเลยล่ะ
1: ครับ
0: เนี่ยมันมีเท่านั้นล่ะครับมีอะไร
1: คนที่ต่อนะครับลูกขอกราบขอความกรุณาจากพระคุณท่านเมตตาช่วยเหลือยกจิตยกใจเยาวชนของชาติด้วยเนื่องจากในยุคนี้เด็กไม่ค่อยเชื่อฟังพ่อแม่เถียงครูอาจารย์มีความประพฤตินอกกรอบศีลธรรมพูดจาไม่สุภาพก้าวร้าวแต่งกายไม่สมควรและมีการเรียนแบบในสิ่งที่ไม่ดีแต่กลับเห็นว่าเท่เก๋ไก๋และเป็นกันมากๆทำให้เป็นกังวลและเป็นห่วงอนาคตของเด็กที่จะโตเป็นผู้ใหญ่ของชาติว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปเหมือนมีใครบางกลุ่มต้องการให้สังคมและประเทศชาติเป็นแบบนี้แทรกเข้าไปในทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นเพลงการแต่งเนื้อแต่งตัวการสื่อสารต่างๆสถานบันเทิงมอมเมาเยาวชนด้วยเห็นแก่เงินเป็นที่ตั้งไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมพ่อแม่หัวใจแทบสลายไม่รู้ว่ากำลังสู้กับอะไรรัฐบาลเคยบอกว่าให้ความสำคัญกับการพัฒนาคนแต่ต่างคนต่างก็ทำไม่มีพลังเพียงพอลูกมองไม่เห็นใครแล้วก็เห็นแต่ความเมตตากรุณาความเด็ดเดี่ยวของพระคุณท่านหลวงตาแต่กับผลงานที่ผ่านมาต่อคนในชาติขอได้โปรดช่วยสงเคราะห์เยาวชนของท่านเช่นการช่วยศาสนาที่ผ่านมาด้วยเพื่อให้เป็นผลในรูปธรรมด้วยเถิดกราบเรียนด้วยความเคารพอย่างสูงจากแม่ที่เฝ้ารอการกลับมาของลูก
0: ที่อะไร
1: จากแม่ที่เฝ้ารอการกลับมาเป็นคนดีของลูก
0: อันนี้มันก็มีอยู่ทั่วไปก็เพราะการไม่ระมัดระวังการปล่อยเนื้อปล่อยตัวทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่มันก็เลอะเทอะไปหมดถ้าต่างชนต่างเข้มงวดกวดขันตั้งแต่เด็กถึงผู้ใหญ่ตั้งเนื้อตั้งตัวที่ปฏิบัติปรับปรุงตัวเองให้เป็นคนดีและเป็นตัวอย่างแก่คนอื่นได้มันก็ดีไปทั่วหน้ากันนั่นแหละถ้าต่างคนต่างปล่อยเนื้อปล่อยตัวนี่บ่นเท่าไรว่าเท่าไรก็เท่าเดิมยิ่งทวีรุนแรงมากขึ้นเพราะเวลานี้คนเรามีปล่อยเนื้อปล่อยตัวมากทางด้านอัดด้านทำถือเป็นข้าศึกไปแล้วเวลานี้ด้านอัดด้านทำเป็นสิ่งช้าล้างสิ่งสกปรกกลายเป็นข้าศึกต่อความสกปรกไปแล้วความสกปรกไม่ยอมรับดีอยู่ตั้งแต่ความสกปรกตัวเองสกปรกขนาดไหนก็ว่าดีว่าดีนี่แหละคนที่ทำผิดได้มากตลอดไม่มีเวลายับยั้งชั่งตัวได้ก็คือเห็นความสกปรกตัวว่าเป็นของดีถ้าเห็นความสกปรก เป็นของสกปรกตามธรรมที่ท่านสอนไว้แล้วธรรมท่านเป็นข้าศึกต่อใครล่ะความสกปรกก็เป็นข้าศึกต่อเราคือกิเลสนั่นน่ะถ้าแก้ตรงนี้มันก็แก้ได้แหละพี่ไอ้พวกเปรตพวกผีเนี่ยว่ามันชัดๆอย่างนี้นะคัดค้านต้านทางธรรมเอาธรรมเป็นข้าศึกต่อเขาเองเนี่ยเอาธรรมเป็นผู้ต้องหาเวลานี้กี่กันท่านั้นท่านี้เรื่องการเรื่องธรรมสอนโลกให้เป็นคนดีมามากต่อมากแล้วไอ้เรื่องความสกปรกร่องรังของกิเลสไปสอนใครให้เป็นคนดีแม้แต่เจ้าของก็เลอะเทอะพอแล้วแล้วจะไปสอนใครเป็นคนดีความอำนาจของกิเลสนี่ไม่เคยมีนี่แหละที่โลกมันเดือดร้อนทุกวันนี้เพราะเชื่อกิเลสมากกว่าเชื่อธรรมถ้าธรรมออกมาสอนก็มีจิตมีกันทุกสิ่งอย่างที่เห็นนั่นอย่างนี้ที่ฟังที่น่ะไอ้มูดพูดท่วมฐานนั่นน่ะมันไปสั่งสอนอบรมธรรมของพระพุทธเจ้าที่กระเทือนโลกมานานให้ปฏิบัติตามมันพวกมูดพวกพูดนั่นเวลานี้มันน่าสลดสังเวชไหมธรรมเป็นสิ่งที่เกิดเริ่มมาดั้งเดิมสอนคนชั่วขนาดไหนก็ตามดีได้ถ้าเอาธรรมเข้ามาสอนปฏิบัติตามธรรมแล้วถ้าไม่ยินดีในธรรมตะยินดีแต่ความชั่วแล้วเลวไปตลอดยังเหลือแต่ลมหายใจฟอดๆตอนนั้นตายแล้วก็จมเลยเจ้าของว่าจะขึ้นฟ้าขึ้นเมฆอะไรก็ตามแต่จิตใจที่ต่ำซามแล้วจมทั้งนั้นแหละไม่มีใครเกินพระพุทธเจ้าเรื่องความแม่นยำในการสอนโลกสวดคาถาธรรมตามไม่ชอบแล้วฝืนไปแล้วก็คนนั่นก็ฝืนตัวเองทำลายตัวเองนั่นแหละก็มีฉะนั้นหรือว่าอะไรอีกล่ะพูดไปมันนานแล้วมันเหนื่อยนะเวลานี้กำลังกล้าสึกตูของพี่เองสิ่งเลวร้ายสิ่งสกปรกทั้งหลายกำลังลุมตีธรรมนะเวลานี้นะออกทุกแบบทุกฉบับลุมตีธรรมธรรมเป็นผู้ต้องหาไปแล้วเวลานี้ไอ้พวกที่เดือดกันหาเหมือนคนในคุกในเรือนจำมาแผ่อำนาจด้วยอำนาจป่าเถื่อนสกปรกของมันนะเวลานี้คนชั่วความชั่วมันกำลังระบาดสากจางมาตีพวกคนดีคนดีผู้มีศีลธรรมทั้งหลายให้หมอบราบเนี่ยเป็นอย่างนั้นนะเวลานี้ฟังเอาดูเอาปัญญาที่ออกนี่การที่จะส่งเสริมศาสนาเราไม่ค่อยเห็นมีนะมีแต่การเหยียบย่ำทำลายแบบนั้นแบบนี้มาโดยลำดับลำดาเราฟังอยู่ตลอดเวลาการฟังนี่ฟังด้วยจิตเหนือโลกแล้วไม่ใช่ธรรมดานะถ้ามันจะออกมาแบบไหนฟังหมดเหนืออยู่ตลอดเวลาแล้วมันออกมาสกปรกแบบไหนแผ่บังพานมาแบบไหนมันก็รู้หมดเรื่องของกิเลสแผ่บังพานเหมือนอึ่งอ่างกับวัวเข้าใจไหมล่ะอึ่งอ่างมันตัวทั้งกำปั้นวัวตัวใหญ่ขนาดไหนเขามาหากินตามภาษาของเขาได้วัวก็ดีวัวเท่ากับธรรมมีความหนักแน่นมั่นคงใหญ่โตครอบโลกธาตุคือธรรมอึ่งอ่างและกิเลสของพวกเราเนี่ยพองแข่งกับธรรมแล้วสุดท้ายก็อึ่งอ่างนะพองแตกอันนี้ความชั่วช้าละโมกมันจะระเบิดหัวอกมันเองธรรมท่านเหมาะสมทุกสิ่งทุกอย่างมาตั้งกับตั้งกันแล้วจะไปแก้ไขระเบียงท่านให้เป็นอะไรอีกไม่มีนอกจากแก้ไขและแปลงเราให้เป็นไปตามธรรมเท่านั้นถึงจะเป็นคนดีได้ถ้ายังฝืนให้ถือว่าของชั่วนี้เป็นของดีตลอดไปจะเลวตลอดไปคนเราหาความดีไม่ได้เลยนะบางครั้งจำมานะเราก็ไม่เคยเห็นแต่ก่อนบวชมานี่ได้72ปีที่73แล้วนะลืมแล้วนะบวชมานี่ก็ลืมแล้วตั้งแต่บวชตั้งแต่ปี2477วันที่2พฤษภาคมจนกระทั่งถึงบัดนี้น่าดูสิกี่ปีแล้วก็ลืมนี่เราก็ไม่เคยเห็นเรื่องโลกทั้งหลายเฉพาะอย่างยิ่งในเมืองไทยเราที่จะมาเที่ยวคัดค้านต้านทานอัตธรรมที่ครูบาอาจารย์แนะนำสั่งสอนซึ่งเป็นธรรมที่เลิศเลอพอแล้วและให้ปฏิบัติตามที่เหลือตันหาตามส่วงตามฐานนี่เราก็ไม่เคยเห็นเวลานี้เห็นแล้วนะมันลากอัตลักษณ์ธรรมซึ่งเป็นของสะอาดหมดจดงดงามล้นโลกล้นสารมาเข้าสู่ในส้วมในฐานท่านจะเข้ามาได้ยังไงก็ท่านเป็นธรรมอันนั้นเป็นส้วมเป็นฐานมันไม่ได้เหมือนกันนี่นะส้วมฐานให้เป็นส้วมเป็นฐานไปสิธรรมเป็นธรรมอยู่คนละวัฏต่อมันก็ไม่ถ้าเข้าไม่เกิดเรื่องเกิดราวขึ้นมาอันนี้ความสกปรกเนี่ยมันเข้ามาบีบบังคับอาจทำให้ปฏิบัติตามตัวเองที่สกปรกสุดยอดแล้วให้เป็นอย่างนั้นจะเรียกว่าสะอาดสุดยอดด้วยความสกปรกของมันนั่นแหละนี่จะเป็นไปได้ยังไงเป็นไปไม่ได้เราพูดจริงๆสำหรับเรานี่เราพูดจริงๆพูดอยู่เหนือโลกหัวใจเหนือโลกหมดแล้วใครพูดแบบไหนแบบไหนมันรู้หมดกิเลสมันออกฤทธิ์ใดแบบใดแบบไหนมันรู้ทันทีทันทีจริงๆรู้หมดเราอดสังเวชไม่ได้นะภาษากิเลสว่าหัวมันขาดสะบั้นลงไปแล้ว แสงสง่าผ่าเผยอยู่ในหัวใจของอยู่แล้วมันจะมาอวดดีได้ยังไงนั่นเวลานี้กำลังพองตัวนะกิเลสพองสุดยอดเรานี่ไม่เคยพองไม่เคยยุบไม่เคยย่อไม่เคยกล้าไม่เคยกลัวกับสิ่งใดมีแต่พิจารณาด้วยความสลดสังเวชในสิ่งที่น่าสลดสังเวชเท่านั้นเองอันเรื่องที่จะห้ามไม่ให้เส้นนี้เราจะเทศจนกระทั่งวันตายธรรมพระพุทธเจ้าเทศมาตั้งกับตั้งกันสอนโลกขนจากโลกให้พ้นจากทุกข์มาตั้งกับตั้งกันมีจำนวนมากขนาดไหนไอ้ประเภทที่มากีดมากันมาขวางมาหยิบบี้ฉีไปนี่มันเอาใครให้พ้นจากทุกข์ได้บ้างใครถือมันเป็นสรณังคัจฉามิมีไหมแล้วพิจารณาซะทุกคนนะมันกำลังเฮือกเหิมมากนะพวกชั่วช้าลามงตามตีตามต้อนตามทำลายความดีคนดีอาจทำอะไรที่ดีมันไปเที่ยวจุดเที่ยวเผาไปหมดพวกเปรตพวกผีพวกนรกอเวจีในสัตว์มนุษย์ทั้งเป็นที่มีชีวิตหายใจฝ่อๆนี้แหละมันกำลังแสดงฤทธิ์ไหนก็ฤทธิ์เถอะฤทธิ์เหล่านี้จะไปหาตัวของมันทั้งหมดไม่ไปหาใครเลยนะกรรมสากมหิกรรมชายาโถกรรมโยนี้กรรมพันธุกรรมปฏิสรณโนยังกำลังกฤตสร้างมีกฤตยานว่าป้าปากว่าตาตาญาโถกวิสร้างมีเรามีกรรมเป็นของตนมีกรรมเป็นต่อพันมีกรรมเป็นที่ให้ดีให้ชั่วอะไรๆเกิดจากกรรมนี้ทั้งนั้นกรรมเหล่านี้เป็นของเราทั้งหมดทำดีทำชั่วจะผู้ใดจะมาแบ่งเบาไปไม่ได้เลยนี่กรรมเป็นของมันทุกคนที่มันทำชั่วกรรมเป็นของเราทุกคนที่ทำดีให้พากันจำมันนะเชื่อพระพุทธเจ้าต้องเชื่ออย่างนี้สิถ้าจะเชื่อพวกเปรตพวกผีจมไปด้วยกันนะทำไม่ดีนะเรานี่เทศตลอดเอาธรรมพุทธเจ้ามาเทศไม่อยู่ในวงเหล่านี้วงเรือนจำของวัฏจักรเราไม่อยู่ความสกปรกไม่มีอะไรเกินวัฏจักรเราไม่อยู่ธรรมนี่เป็นธรรมที่พ้นแล้วทุกถึงจากนำมาสอนโลกที่โสกบกอยู่ในช่วงในฐานลากขึ้นลากขึ้นใครจะเชื่อก็เอาไม่เชื่อก็จำเป็นก็ตามกรรมต้องตัดเท่านั้นแล้วมันจะมาโอ้มาอวดมากีดของธรรมไม่แสดงโอ้ไปเลยอวดไปเออจะแสดงเต็มเหนี่ยวของเราตามทางของศาสดาทุกพระองค์ท่านดำเนินมานี้สอนโลกโลกได้รับความสุขความเจริญพ้นจากทุกไปมากมายเพราะธรรมพระพุทธเจ้าไม่ใช่เลยพ้นจากทุกไปเพราะการกีดกันของกิเลสตัวโสกบกบอมแบมนี้นะพากันจำมันนะให้พากันก้าวเดินเขาจะไปไหนก็ไปเถอะสำนักหลวงตะบัวนี้ยันได้เลยอย่าว่าจะมาห้ามเฉยๆไปที่ไหนจะตามแทบมันตลอดธรรมะต้องเป็นธรรมะอย่างนั้นที่จะไปเป็นนักโทษได้หรืออยู่ในเรือนจำก็แทบอยู่ในเรือนจำสอนนักโทษสูนี่สูนี่เข้าใจไหมมันต้องอย่างนั้นสิเอาละพอ
2: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการถามตอบปัญหาธรรมของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวยานสัมมโนครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FMผ่านสถานีเครือข่าย119แห่งทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอรันต์รังคานุกูลเกตเบอร์โทรติดต่อ093489111 3

0: ณีนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำนัตจากดีป่าหยิบขอเชิญท่านรับฟังรายการนานาสาระธรรมท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนขอเชิญท่านรับฟังครับ
1: มีโรงเรียนโรงเรียนไหนบ้างที่มาวันนี้โรงเรียนมีกี่โรงไหนบ้างฮะ
2: ที่ว่าดีราชินีทิพย์4ห้องเรียน
1: ราชินีทิพย์4ห้องเรียนโรงเรียนเดียว
2: อุดรแต่4ห้องนักธนาคาร
1: ฮะ
2: อุดรกี่ห้อง
1: เพราะมีกี่โรงเรียนมานี่มีกี่ห้อง
3: 2โรง
2: เราฮะ2โรงเรียนครับ
1: โรงเรียนอุดรคือ
3: พัฒนาการ
1: พัฒนาการ
2: พัฒนาการ
1: เออยังพัฒนาการมันอยู่คำไหนนะอยู่คำด้านตอนต่อเน
3: ี่ยการวัดสีพลนะคะหลวงตา
2: ดอน
3: พ
2: ั
3: ฒนาการอย
2: ู่
3: ข
2: ้
3: างว
2: ั
3: ดส
2: ี
3: พล
2: ข้างวัดสีพลข้างว
1: ั
2: ดส
1: ีพลอ๋อมาทางวัดวัดสีพลนี่ฮะ
2: คร
1: ับอ๋อเราก็ไม่เข้าวัดสีพลก็ไปเห็นโรงเรียนอะไรถึงกับเขียนวัดสีพลอะไรแล้วมองไปเห็นเวลาที่มีคิดสองแต่เราไม่เคยเข้าไปมีสองเรือตัวงานของเรือมันกั้มขึ้นเรื่อยเลยไม่ทราบว่ากั้มที่ไหนที่ไหนบ้างแต่โรงเรียนอะไรบ้างไม่รู้ไหมมากกว่าไปเกี่ยวกับวัดวัดกับมากกว่าไปเกี่ยวกับวัดกรรมฐานเพราะว่าตัวเพื่อไปก็ไม่เคยไปมากไปวัดกรรมฐานไปกรรมฐานน่ะหากรรมฐานก็มักสนิทสนมกับทางกรรมฐานไปยักสนิทสนมเหมือนหนึ่งว่าเป็นคณะใครพวกใครพวกเราสนิทกันไปอย่างนั้นมันก็ไปอย่างนั้นคือไม่สนิทก็ไม่รังเกียจแต่ไม่สนิทก็ไม่ไปมันก็ไปกรรมสายเราก็มาถามประจำสายออกจากวันนี้เข้าวันนั้นวันนั้นแต่วันนี้เกิดมากกรรมฐานทางก็ยากก็ไปอีกคำถามอยู่ยากหลักพิชาต้องหาที่ยังมันก็ต่างกันก็ไปยากก็ยืนทางหลักไปยากทางด้านพิชีเรียนด้วยหลักพิชาการตอบพิชาเกี่ยวโยงกันจะไปก็ไปหากันก็ไปเกี่ยวกับเรื่องของวิชาเพราะงั้นตัวปริยัติถึงมากทำไปสายปริยัติเอาภาพปริบัติก็ไปสายปริบัติไปเรียนสายปริบัตินั่นคงจะสายสายหลักวิชาเนี่ยส่วนใหญ่จะเหมือนกันแต่ตีย่อออกไปนี้ไม่เหมือนถึงต้องไปตามสายที่สนิทใจไปหาอาจารย์องค์นั้นอาจารย์องค์นั้นทางภาคปฏิบัติอาจารย์องค์ไหนองค์ไหนที่จะแนะนำสั่งสอนทางด้านจิตใจและอยากจะอ่อนรู้ถูกต้องแน่นอนจริงมันหมายไว้อย่างนี้ทางด้านปริยัติก็อีกเหมือนกันถ้าปริยัติครูคนไหนสอนดีนี่อยากมีเกณฑ์เป็นชื่อแม่ตายไก่มีต่างกันนะคำว่าครูไม่ใช่เหมือนกันถึงเราเรียนก็ต้องนั่นอย่างนี้เราเรียนของครูแต่ละครูละครูไม่เหมือนกันนะนักเรียนก็ไม่เหมือนกันอีกเรียกครูผู้สอนก็ไม่เหมือนกันมีอยากและอยากต่างกันหมายถึงทางโลกทางธรรมก็แบบเดียวกันแม้แต่สายปริยัติเรียนธรรมความละเอียดละออของครูแต่ละครูนี่ยังผิดกันไม่เหมือนกันแล้วสายปฏิบัติเขาอีกแล้วยิ่งละเอียดละออมากสายปฏิบัติสอนกรรมฐานครูอาจารย์แต่ละองค์นี่ต้องเป็นหลักสำคัญมากกับบรรดาลูกศิษย์ที่ปฏิบัติกรรมฐานด้วยกันอาจารย์แต่ละองค์ แต่เมื่อหลักปอของความรู้ภายในไม่เหมือนกันเป็นขั้นเป็นตอนเป็นขั้นเป็นตอนตรงนั้นเวลาพระกรรมฐานท่านไปท่านถึงมากกับไปตามสายต่างๆครูอาจารย์ต่างๆที่ท่านถนัดไปเป็นนั้นถ้าจะไปอย่างสุ่มสี่สุ่มห้าท่านไปท่านมีหลักมีสายเกี่ยวโยงไปทางสุยักษ์ไปสายสุยักษ์สายสุยักษ์กับใครจะใครครูอาจารย์ใดสอนอยู่นะสายนั้นอยู่ทางภาคปฏิบัติเอาครูอาจารย์ใดสอนอยู่สายตามสายตามสายทางแยกนี้ก็เพื่อความเป็นคนดีพระดีมีอักมีเกณฑ์นะคือพูดทางด้านปริยัตินะปริยัติทางด้านนี้วิชาธรรมวิชาธรรมนี้เป็นวิชาที่ละเอียดละออมากสุดยอดเลยเราอยากเข้าใจว่าเราเรียนวิชาเชื่อเรื่องดินแดนนะไปเรียนทั้งนั้นทั้งนี้ท่านไหนท่านไหนมาก็ตามโหนมันเข้ากันตับธรรมะไม่ได้เลยพูดถึงเรื่องความละเอียดออถูกต้องแม่นยำเพื่อความมีงามแก่ผู้ไปศึกษาไม่มีอะไรเกินธรรมเพราะงั้นธรรมจึงต้องเหนือโลกตลอดเวลาวิชาทางโลกคำว่าทางโลกก็คือวิชาทางโลกทางที่พอมีชื่อยังมีชาจากที่รวมแล้วเรียกวิชาทางโลกทางธรรมคนเรียนวิชาทางธรรมแม้จะมีเกียรติก็ตามแต่มีจิตมุ่งหมายเพื่อธรรมตั้งแต่ต้นเพื่อความเข้าใจเป็นคนดีคนดีประพฤติเนื้อบอกว่ากลัวด้วยการแก้ไขหยับแก้ในสิ่งไม่ดีและส่งเสริมสิ่งที่ดีนี่ก็เรียกว่าวิชาวิชาธรรมที่เหลือไม่อยู่แต่เจตนาหวังดีจากอาจจะทำมันมีต้องปฏิสาปฏิสาและพวกปฏิบัติแบบแฝงเองทำท่านชี้แจงว่าอย่างไรไงทำมาถูกต้องทั้งนั้นแหละแต่เรามันผิดมันพลาดเมื่อปฏิสาแล้วก็เอาทำที่ถูกต้องเข้ามาเป็นคติเชื่อมเตือนใจสอนตัวเองสอนตัวเองเรียนรู้ไปสอนตัวเองไปปฏิบัติปรับตัวเข้าไปถูกทำเรื่อยเนี่ยท่านมาท่านเรียนธรรมเรียนอย่างนั้นว่าเรียนธรรมท่านเรียนอย่างนั้นคนมีกิเลสเหมือนกันพระก็มีกิเลสเหมือนกันประชาชนก็มีกิเลสแต่มีความรักใกล้ใกล้คิดกับปฏิบัติธรรมแล้วผู้นั้นก็มีหวังความเป็นคนดีไปเรื่อยๆถ้าผู้ไม่ใส่ใจในอาณาธรรมจะความรู้มากขนาดไหนคนนั้นก็มีจะเอากระดาษติดหัวเอาใบประกาศที่จะบัตรติดหน้าผากเองตัวเองไม่เป็นท่าคือจิตใจมันเขาลงถ้ามันมีธรรมเขาแทรกนะเรียนสูงเท่าไรยิ่งสะสมทิฏฐิมันน่าสูงโตฟ้านี่เอาธรรมเขาจำนะไม่ได้ดูถูกเยียดยามผู้ใดละธรรมเป็นอย่างนั้นละกิเลสเป็นอย่างนี้กิเลสมันเดินตามแถวแนวของมันตามหลักของมันมักจะพยองคลองตนไปเรื่อยเรื่องของกิเลสเพราะกิเลสมีชอบยอมมากมีธรรมดาไม่ได้นะถ้ายอแล้วโอ้โหขึงขายหลายตัวเนี่ยพี่เอกส่วนธรรมไม่ชอบยอแต่ชอบของดีฟังที่หลังธรรมชอบแต่ของดีอะไรดียืดอะไรไม่ดีปัดออกปัดออกเรียกว่าธรรมจริงๆไม่ถ้าพูดตรงๆแล้วคือว่าธรรมท่านไม่ชอบยอพี่เอกไม่ชอบเป็นพื้นฐานมาตั้งแต่ปู่ย่าตายายโคตรแท้พี่เอกเป็นข้อแท้ของที่ชอบยกชอบยอทั้งนั้นส่วนธรรมน่าจะองค์ศาสดาทุกองค์ไม่มีการคำว่าชอบยอไม่มีมีแต่ของดีของดีที่จะนำมาเป็นประโยชน์แก่ตนแล้วแก่ตายแก่สารโลกทั่วไปดังศาสดาแต่แล้วโอ้ยผู้สิ้นเกลือแล้วดังนั้นศาสดานี่เอานำมาสอนโลกเวลามันสอนโลกแล้วก็ธรรมของท่านผู้รู้คือศาสดาจะผิดไปไหนคล่องแคล่วว่องไวแม่นยำทุกบททุกบาททุกแง่ทุกมุมของธรรมถูกต้องตลอดไปนี่แหละผู้ที่มีกิเลสอยู่ไปเรียนศึกษาเรียนธรรมะที่ถูกต้องก็มาค่อยดัดแปลงตัวเองดัดแปลงตัวเองไปเรื่อยๆต่อไปก็ดีขึ้นดีขึ้นเป็นคนดีเพราะออกมาจากใจที่มีเจตนาต่อธรรมดีแล้วก็แก้ไขจนไปเรื่อยๆก็ดีเรื่อยๆเนี่ยเหตุที่การกระทำ การศึกษาเราเรียนการปฏิบัติเป็นต้นเหตุเพื่อความดีทั้งนั้นเราพยายามเรียนนี่เรื่องทำทำกับโลกผิดกันขอให้ลูกหลานทั้งหลายทราบไว้หลวงตาบัวก็เคยเรียนทำมาขอคุยสักหน่อยเถอะนะหลวงตาบัวนี่เรียนจบป.3เห็นไหมไม่เรียนโลกจะได้ป.3มาอย่างไรใช่ไหมนี่จบป.3นะคือแต่ก่อนไม่มีป.4เข้าใจไหมมีแค่ป.3นี่เราก็เรียนพอเป็นเครื่องเทียบเคียงกันทั้งนั้นเนี่ยก็พูดไปหลงไปเลยอย่างนี้นะไม่ได้เรื่องนะพูดไปหลงลืมไปที่เรียนมากครูก็แนะนำสอนตามหลักวิชาเรื่อยไปเลยแล้วครูก็แนะนำทางเป็นเด็กดีเหมือนกันนะ เช่นวันเสาร์แต่ก่อนหยุดวันเสาร์ครึ่งวันวันอาทิตย์เต็มวันหยุดเรียนนี่หยุดวันเสาร์ครึ่งวันวันอาทิตย์เต็มวันอย่างนี้เป็นประจำทุกวันมันหยุดทั้งเสาร์อาทิตย์เต็มวันไปผิดกันไปนั่นแหละวันเสาร์ตอนนั้นวันนั้นจะไม่สอนวิชาใดๆละสอนวิชาสอนเด็กเป็นคนดีแล้วสวดมนต์ไหว้พระก่อนที่จะเลิกกันนี่ต้องสวดมนต์ไหว้พระครูต้องอบรมสอนเด็กนักเรียนให้เด็กเป็นคนดีแล้วก็พาสวดมนต์ก่อนเป็นอย่างนั้นให้พากันจำเอาไว้ทุกวันนี้หลักวิชาธรรมะนี่มีหรือเปล่าไม่รู้ว่าไม่มีนะถ้าจะมีก็จะเริ่มกับมีมาก
2: จะเริ่ม
1: เนาะ
2: กำลังจะเริ่ม
1: น
2: ะครับ
1: นี่ละเนี่ยตอนจากนั้นมาเราก็ไม่ทราบทางด้าน วิชาทางโลกเขามุ่งจะอาจจะทำหลักวิชาทางธรรมะที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับหลงร่ำหลงเรียนต่างๆมีหรือไม่ก็ไม่ทราบนะทราบแต่ว่าห่างไปและไม่มีนี่จิตใจของคนก็ห่างไป จากอาจารย์ธรรมเขามีแต่วิชาทางโลกล้วนๆทางกิเลสล้วนๆในเรียนมามากน้อยกับขนงตรงเพราะไม่มีวิชาสกัดรั้งกั้นมีเบรกห้ามรอเพื่อมีสติสตังและเรื่องความรู้ดีรู้ชั่วผิดถูกประการต่างๆบ้างทำเมื่อมีต้องลืมได้นะสติธรรมปัญญาธรรมพิจารณาระลึกถึงความดีความชั่วความผิดความถูกของตัวเราเองที่เรียนวิชาไปมีธรรมแทรกเข้าไปก็เป็นเด็กดีครูก็ดีนะถ้าไม่มีวิชาครูก็เป็นครูล้วนๆไปแบบโลกล้วนๆที่เด็กล้วนๆเด็กมาเรียนก็เป็นเด็กเรียนวิชาทาโร่ล้วนที่เรียนมาแล้วไม่รู้เนื้อรู้ตัวเลยกลายกลับกลายมาเป็นวิชาทั้งหมดมาเป็นข้าศึกต่อตัวเองด้วยความขนองว่าเรามีความรู้ชั้นนั้นชั้นนี้แต่การประพฤติตัวให้เป็นคนดีไม่สนใจนี่ละที่เรียนวิชาสูงอะไรความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดคือวิชาของกิเลสล้วนๆนั่นแหละไม่มีธรรมข้อแท้เอาไปไม่รอดใครจะเก่งขนาดไหนก็เก่งเถอะนะเรื่องความรู้มีแต่กิเลสล้วนๆคือไฟล้วนๆอะเด็กถ้ามีธรรมก็เรียกว่ามีน้ำดับไฟแทรกเข้าไปแทรกเข้าไปเดี๋ยวจะต้องมีวิชาทางด้านธรรมะเข้าไปแทรกผู้สอนจะสอนจริงๆผู้เรียนก็เรียนเพื่อรู้จักความผิดถูกชั่วดีของตนจริงๆและไปปฏิบัติตรงเสียนี่ความรู้ที่เราเรียนมามากน้อยทำเป็นเครื่องประดับสวยงามไปเลยนะนำไปทำประโยชน์นี่ทำเป็นจะเป็นผู้แน่หลักวิชาก้าวเดินไปตามวิชาที่เรียนมาทำอะไรยังไงที่นี่ทางไหนถูกทางผิดที่มันมักความผิดมักจะแอบเข้าไปอยู่ในหลักวิชาแล้วอยู่ในอำนาจอยู่ในหน้าที่แทรกเข้าไปเลยหลักวิชาธรรมแทรกเข้าไปไม่ให้มีอำนาจเหนือธรรมเหนือความดีงามนั่นเตือนนั่นนะเรียกว่าอำนาจอยู่ในกรอบของศีลของธรรมความรู้วิชามีเท่าไหร่เอาไปใช้ไปปฏิบัติก็เป็นประโยชน์แก่โลกแก่สงสารส่วนรวมมากไปเรื่อยๆนะนี่ถ้ามีธรรมถ้าไม่มีธรรมไม่ได้เรื่องนะไม่เกิดประโยชน์อะไรทั้งนั้นเรียนมาเลยกลายเป็นเรียนเพื่อนักเรียนโตไปหมดกินบ้านกินเมืองกินบ้านกินเมืองไม่ใช่แต่พวกเรียนรุ่งสูงที่ทะนงตัวทะนงอำนาจบาดหลวงกลายเป็นอำนาจป่าเถื่อนไปจนเห็นคนเหมือนเป็ดเหมือนไก่เห็นตัวยิ่งกว่าเทวบุตรเทวดาเรียกว่ายักษ์ก็ได้ จิตบ้านคือเมืองนั่นนี่จะพวกความรู้สูงสูงที่ลืมเนื้อลืมตัวเพราะไม่มีการเข้าแทรกนี่แหละให้ลูกหลานทั้งหลายจำมาไว้นะความรู้เราอยากเข้าใจว่าดีโดยถ่ายเดียวถ้าไม่มีธรรมเข้าแทรกจะดีขนาดไหนจะมีแต่ไหนมีแต่ชื่อเลยมันไม่ได้ดีคนชื่อในเรือนจำก็มีนายดีนายดีนายพรมนางดีนางสวรรค์มันมีอยู่ในนั้นในเรือนจำเขาเวลาไปถามแล้วไปยังไงล่ะว่านางสวรรค์ทำไมจึงมาติดคุกเขาหาว่าหูฟังสิน่ะมันยอมรับเมื่อไหร่เขาหาว่ามันไม่ยอมนั่งกิเลสไม่ยอมตัวถ้าผิดผิดขนาดไหนกิเลสจะไม่ยอมตัวพลิกแปลงเปลี่ยนแปลงตลอดนี่เรียกว่ากิเลสร้อยฉันตันคมหาที่เชื่อถือไม่ได้คนที่มีกิเลสนั้นหนานั่นแน่เป็นอย่างนั้นแหละไปที่ไหนใครคบค้าสมาคมไม่ได้นะมันเป็นฟืนเป็นไฟตัดก็ได้ทุกแบบฉีกก็ได้ทุกแบบร้อยสรรปันพงคือวิชาของกิเลสที่ประกอบกับคนชั่วเข้ากันแล้วเป็นมหายักษ์กินบ้านกินเมืองได้สบายสบายตาสีตาสาอยู่ตามท้องนาเขาไม่ได้ทำนะแม้เขาจะจนก็ตามโง่ก็ตามความโง่ความจนนั้นเขาไม่ได้ทำความเดือดร้อนแก่ส่วนรวมแต่ความฉลาดของคนมีความรู้เต็มไปด้วยกิเลสนี้นั่นแหละตัวยักษ์ตัวผีกินบ้านกินเมืองให้ท่านแต่ละจำไว้นี่แหละเรื่องธรรมเป็นความจำเป็นอย่างนี้นะไม่มีธรรมไม่ได้พระเนรวัดนี่ก็ลองดูสิในวันนี้วันตั้งใจปฏิบัติศีลปฏิภาณเรามีองค์ใดองค์หนึ่งมาแหวกแนวอยู่ในปฏิบัติข้ามศีลข้ามธรรมองค์นี้อย่างน้อยถูกตำหนิการตำหนิตีเตียนแล้วครูอาจารย์ผู้เป็นหัวหน้าวัดจะเรียกมาสั่งสอนมากคนนั้นไล่ออกจากวัดนั่นน่ะฟังคือมันขัดอย่างนั้นความไม่เป็นธรรมก็เพื่อนฝูงที่เป็นธรรมด้วยกันมันขวางมันก้างขวางคอแล้วเนี่ยคนชั่วเพียงรายเดียวอยู่ในวันนี้ก็อยู่ไม่ได้อย่างน้อยถูกตำหนิติเตียนเพื่อนฝูงไม่ไว้ใจนี่ละเรื่องราวไปอย่างนี้นะมากกว่านั้นขับเรียกว่าเนื้อลายเอาไว้ไม่ได้ในวันนี้พระสงฆ์ทั้งวันนี้ซึ่งเป็นเนื้อดีๆเนี่ยจะเสียไปหมดต้องเอาเนื้อร้ายออกอย่างเขาตัดเนื้อร้ายอันไหนใครจะไม่รักไม่สงวนอวัยวะของตนแต่เมื่อมันเป็นเนื้อร้ายแล้วมันจำเป็นที่ต้องตัดออกรักสงวนขนาดไหนต้องตัดออกเพื่อรักษาอวัยวะส่วนดีเอาไว้อันนี้พระเนรมีจำพระเนรดีมีอยู่เต็มวัดเต็มบ้านมีพระเนรองค์สององค์กันมาขวางวัดของวานี่เรียกว่าพระเนรเนื้อร้ายต้องตัดออกเมื่ออบรมสั่งสอนเหมือนยาเราใส่ยาใส่แผลมันไม่หายมันเป็นเนื้อร้ายแล้วต้องตัดนั่นถ้ามันควรจะหายก็เยียวยารักษาด้วยยาก็หายไปถ้าเนรที่ควรจะดีด้วยการแนะนำตักเตือนก็รู้เนื้อรู้ตัวกลับตัวเป็นคนดีก็เข้ากับหมู่กับคณะได้นั่นถ้าไม่ยอมปฏิบัติตัวเป็นคนดีเป็นเนื้อร้ายแล้วตัดออกเลยฟังที่ของชั่วอยู่ที่ไหนมันดีเมื่อไหร่แม้จะตกลงในอาหารของเราก็รังเกียจกันหมดเลยแล้วนะอาหารดีๆนั่นแหละมีอาหารที่ไม่ดีที่เป็นอาหารประเภทยาพิษลิ้นเนื้อร้ายพวกสิ่งไม่พึงปรารถนาว่าเป็นพิษเป็นภัยต่ออาหารการกินของเราตัดออกนั่นก็อย่างนั้นแล้วแม้แต่อยู่ในอาหารยังไม่มีใครกล้ากินได้เลยนี่สิ่งที่เป็นภัยอยู่ไหนเป็นภัยหมดนี่ความชั่วอยู่กับผู้ใดเป็นภัยหมดให้ระวังนะลูกหลานให้ปฏิบัติตัวให้เป็นคนดีอย่าให้เป็นคนเป็นภัยต่อตัวเองและเพื่อนฝูงไปที่ไหนให้มีการสมัครสมานมีเห็นอกเห็นใจกันมนุษย์เราเป็นสัตว์ขี้ขลาดอยู่คนเดียวไม่ได้นะไปที่ไหนต้องเกาะต้องพันกันกับเพื่อนกับฝูงตั้งแต่ครอบครัวลงมาโดยลำดับและกระจายไปทั่วบ้านทั่วเมืองตั้งเป็นหมู่บ้านเป็นตำบลเป็นอำเภอเป็นจังหวัดจนกระทั่งเป็นภาคนั่นภาคนี้ฟาดกันทั่วประเทศประสมานกันด้วยความเห็นอกเห็นใจกันไม่ใช่ใครอยู่ไม่เห็นโทษแห่งความที่ขาดล้มตนนะแล้วรังแกคนอื่นเห็นแก่ตัวเองไม่เห็นแก่เพื่อนแก่ฝูงไม่เห็นแก่ใจกันเห็นแต่ใจตัวเองเห็นแก่ได้แก่ร่ำแก่รวยแก่ชีแก่อะไรก็แล้วแต่มันจะเป็นไปทุกอย่างขึ้นชื่อว่าความชั่วพอเป็นช่องไหนเป็นคนคนนี้คนเป็นภัยต่อตัวเองเป็นภัยต่อโลกอยู่ที่ไหนไปที่ไหนไม่มีใครคบค้าสมาคมแม้นักเรียนไปเรียนหนังสือก็เหมือนกันเพราะนักเรียน มีนิสัยจริตนิสัยไม่เหมือนกันนะ มีคนคัดมีความคัดแคบติดกันมีความกว้างขวางมีอัธยาศัยดีงามมีอัธยาศัยโกโรโกโสเป็นรัฐบาลมันแทรกอยู่ในร่ำเรียนนั้นเพื่อนฝูงก็ได้ระวังครูก็ต้องระวังอาจารย์ต้องระวังไม่ระวังไม่ได้ตัวนี้ตัวแสบอีกตัวหนึ่งมันแทรกอยู่ตามโรงร่ำโรงเรียนมีน้ำท่ำแต่ฟาดหายาเสพติดมากระจายทั่วโรงเรียนชิบหายไปหมดเลยนี่ตัวแสบให้พากันระวังทุกคนต้องระวังการอยู่ด้วยกันให้ระวังระวังตัวเองเพื่อเข้ากับหมู่เพื่อนได้สนิทด้วยความดีของเราแต่ละคนเราละคนนั่นแหละแปลงความเหมาะสมอย่างยิ่งนะเราจะเอาแต่ใจของตัวเราอยู่กับเพื่อนกับฝูงต้องเห็นใจเขาเห็นใจเราเก็บความรู้สึกไว้อย่าบ่นนั่นว่าดีแต่นินทาคนนั่นนินทาคนนี้ปากเปาะปากบอลอย่างนั้นใช่ไหมล่ะเข้ากับใครเรียกคนปากบอลไม่มีใครอยากโคชอบตีฉินนินทาเขาแต่ไม่สนใจดูตัวเองตำหนิตีเตียนตัวเองเพื่อแก้ไขมีแต่ตำหนิคนอื่นคนนี้จนเขาตั้งตายมันก็ไม่มีความดีติดตัวมาเลยคนประเภทนี้เด็กประเภทนี้นะให้พากันจำให้ดีลูกหลานทุกคนอยู่กับหมู่กับเพื่อนต่างพ่อต่างแม่รวมเป็นกลุ่มเป็นข้อก็มารวมกันแล้วให้เห็นอกเห็นใจกันใครมีอะไรอะไรที่จะเฉลี่ยเผื่อแผ่กันให้เฉลี่ยเผื่อแผ่เฉลี่ยเผื่อแผ่อย่าเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้เห็นแก่ความตนเองทีเดียวเข้ากับใครไม่ได้ต้องเป็นคนมีจิตใจกว้างขวางเสมอเห็นใจกันนั่นแหละเหมาะมากความเห็นใจกันนี่กว้างขวางความเฉลี่ยเผื่อแผ่ก็กว้างขวางความเห็นแก่ตัวนี่คับแคบติดกันไปที่ไหนไม่มีใครอยากคบค้าสมาคมนะไม่ว่าเด็กว่าผู้ใหญ่หญิงชายเหมือนกันหมดความดีสำคัญไม่อยู่ในหญิงก็เป็นหญิงดีอยู่ในชายชายดีอยู่ในเด็กผู้ใหญ่ดีทั้งนั้นคือของดีถ้าชั่วแล้วเป็นผิดอยู่กับใครก็เป็นผิดทั้งหมดให้พากันระมัดระวังตั้งหน้าตั้งตาศึกษาเรื่องเรียน อย่าเหิมจนเกิดเหตุเกินผลให้มีธรรมเป็นเครื่องยับยั้งตัวเองการอยู่จะอยู่ตามสภาพของเราเอาเราอยู่บ้านนอกแล้วก็อยู่บ้านนอกเป็นไงเราก็คนไปอยู่ที่ไหนก็อยู่ได้คนเราอยู่นะหอประสาทได้สมบูรณ์เพียงก็เพื่อคนกระต๊อบอยู่นี่ก็เพื่อคนขอให้เป็นคนดีเป็นคนดีอยู่หอประสาทก็ดีอยู่กระต๊อบก็ดีถ้าเป็นคนชั่วแล้วอยู่หอประสาทมันก็คือฟืนคือไฟเผาตัวเองนั่นแหละไม่ได้ดีจากสถานที่นั้นๆมันดีอยู่กับคนให้ปฏิบัติตัวของเราให้เป็นคนดีคนดีอยู่ไหนจะดีหมดให้พากันจำมานะการอยู่ที่ไหนแล้วอยู่เถอะอย่าไปสันดิ้นสันโดดกระโดดโผงผางเห็นเขาอยู่ดีอยากอยู่ดีบ้านหลังนี้ไม่พออยู่มาหาบ้านใหม่มาพวกแข่งเพื่อนแข่งสูงแข่งดีแข่งเด่นนี่แข่งชิงนี่ชิงสินแข่งทุกแข่งความร่ำรวยไม่มีเงินไปหากู้หายืมเข้ามาปลูกบ้านปลูกเรือนเขาปลูกบ้านปลูกเรือนแล้วเงินไม่มีติดหนี้เขาพวกธนาคารเขารีดเอารีดเอาเป็นยังไงล่ะเป็นยังไงไม่ได้ที่อยู่ดีแล้วเป็นยังไงติดหนี้เขาบุรุงพลังเป็นนักโทษในเรือนที่หรูหรานั่นแหละอะไรนักโทษของดอกเบี้ยแล้วสิเขาบีบเอาอยู่ไหนอยู่นกเขาทำรวมรังเขาไม่หาแข่งกันนะเราไปดูสินกพวกสัตว์พวกอะไรต่างๆอยู่ในบ้านไปดูเขาไม่ได้หาแข่งสถานที่อยู่รวงรังเขาไม่ได้แข่งรังของฉันสู้รังของแกไม่ได้นะรังของแกดีกว่ารังฉันรูของแกดีกว่ารูของฉันรูของฉันดีกว่ารูของแกคือรูกบรูเขียดรูหนูเข้าใจไหมมันอยู่ในรูมันก็ไม่ได้แข่งขันกันแล้วออกมาเป็นมนุษย์อยู่ตามบ้านในเมืองอย่าไปหาแข่งขันกันในสิ่งที่ไม่เกิดประโยชน์และจะสั่งสมความละโมกจบเองความมากมากโลภมากขึ้นแล้วก็ใครเผาตัวอยู่ไหนอยู่พ่อแม่พาอยู่ไงเอาอยู่นั่นที่อยู่ของเราจริงๆก็ท้องแม่ของเราเราอยู่ได้ด้วยกันทุกคนไม่เห็นใครเอาท้องแม่ใครมาอวดกันวะท้องแม่แกเป็นท้องใหญ่ท้องแม่ท้องแม่ฉันท้องเล็กไปเห็นว่าท้องไหนก็ท้องลูกก่อเกิดมาจากแม่กันขอให้ปฏิบัติตัวดีแม่จะภูมิใจพ่อจะภูมิใจนะถ้าปฏิบัติตัวเร็วแล้วเอาไปใส่ท้องช้างก็แตกกระจัดกระเจิงไม่มีที่อยู่เข้าใจไหมก็สู้เด็กตัวท้องปั้นมันไปยันท้องช้างจนแตกไม่ได้เพราะความชั่วของมันเข้าใจเนี่ยอยู่ไงให้อยู่อย่าดิ้นอย่าดีพ่อแม่ปู่ย่าตายายพาอยู่มาอย่าไปดูถูกกันสถานที่อยู่ดูถูกกันหาอะไรเพียงที่อยู่ ใครอยู่ที่ไหนก็อยู่ขอให้ทำตัวเป็นคนดีจะยอมร่มเย็นต่อกันด้วยความเป็นคนดีนี่นะไม่ได้ร่มเย็นด้วยใครมีบ้านหลังใหญ่หลังเล็กเอามาแข่งกันไม่ได้ดีอย่าพากันเป็นบ้านนะลูกหลานนะอยู่ที่ไหนอยู่เธอขอให้ทำตัวเป็นคนดีคนดีอยู่ที่ไหนดีหมดถ้าของดีเข้าไปแทรกอยู่ในกระต๊อบเอาทองคำไปวางไว้นั่นสักกองอยู่ที่ไหนโอ๊ตกระต๊อบนี่สูงขึ้นยิ่งกว่าอันไหนจดฟ้าเข้าใจไหมเนี่ยทองคำไปสูงนี่กับคนดีพาให้สูงพาให้ดีมันดีไปหมดนั่นแหละการอยู่การกินก็เหมือนกันจาฟุ้งเฟ้อเหอะเหอะจาดียาดีกินเป็นเวลาเวลาอันไหนที่ควรกินพอเหมาะกับการสะดวกสบายไม่รบกวนแล้วให้กินอย่ากินเลยเถิดเลยเดือนชิงพ่อชิงแม่พ่อแม่ของเรามาพ่อแม่ของลูกแต่ละคนมีแต่คนกินแบบจนๆนะแต่ลูกมันชอบเหลือเฟือฟุ้งเฟ้อเหิมเอาไปอวดกันพ่อแม่เลยจะตายพ่อแม่บางคนติดหนี้ติดสินนี่ไม่ใช่น้อยนะแต่ก็พ่อเห็นแก่ลูกใส่ลูกเข้าไปเรียนเอาติดหนี้พ่อแม่ยอมติดแล้วเราแต่งเนื้อแต่งตัวเครื่องแต่งหน้าแต่งตัวเกี่ยวมานี่เอามาจากไหนถ้าไม่ใช่ออกมาจากตับจากปอดพ่อแม่พ่อแม่ลูกหามาให้เนี่ยเรามีปัญญาที่ไหนหามาอย่ามาอวดกันนะเอาตับมาปอดพ่อแม่มาอวดกันใช่ไม่ได้นะพ่อแม่นี่สลบสลายกว่าจะได้สมบัติเงินทองเป็นเสื้อเป็นผ้ามานุ่งอวดกันอย่างนี้นะพ่อแม่แค่เป็นตาบางรายติดหนี้ติดหนี้มันมากน้อยเพียงไรให้อย่าลืมตัวอย่าลืมคุณพ่อคุณแม่ทุกอย่างทุกพ่อแม่ตัดคอรองไว้กับเราทุกคนนะเราโตขึ้นมานี่เราโตขึ้นมาด้วยอะไรถามตัวเองบ้างสิไม่ว่าคนไหนคนไหนโตมาจากอะไรโตมาจากพ่อจากแม่แล้วพ่อแม่หาอะไรมาให้เลี้ยงถึงได้โตขนาดนี้นั่นมันจะวิ่งไปหมดเลยนะไม่ว่าที่อยู่ที่กินที่หลับที่นอนโยมพอต่อขึ้นมาสิ่งที่ศึกษาเราเรียนการประพฤติเนื้อผู้ตัวพ่อแม่เป็นภาระหนักหมดนี่ละความหนักอยู่กับพ่อแม่ทุกคนใครจึงอย่าลืมบุญคุณพ่อแม่นะใครลืมบุญคุณพ่อแม่ไม่มีทางที่จะเจริญรุ่งเรืองไม่ได้จมโดยชายเดียวใครจะอวดนะพ่อแม่กับพ่อแม่เหมือนของคนทั้งหลายทั่วไปแต่มีคุณค่าสูงสุดกับลูกทุกคนทุกคนนะให้พากันจำไว้ทุกคนนะพ่อแม่มีคุณค่าสูงสุดท่านยังเทียบเป็นพระอรหันต์ของลูกนะเราอย่าไปดูถูกยานพ่อแม่ของเราการอยู่กันการใช้สอยเหมือนกันให้ใช้พอดีพอดีการคบค้าสมาคมกับเพื่อนกับฝูงควรพิจารณาด้วยดีอย่าคบค้าสมาคมแบบสุ่ม4สุ่ม5แล้วจะเป็นคนเลวร้ายต่อไปตั้งจะเป็นเด็กนี่นะท่านบอกว่าอาเซวนาจะพาดานังปฏิทานปฏิทานนี่จะเซวนาอย่าคบคนผ่านสันดาหยาบตั้งแต่เด็กขึ้นไปหาผู้ใหญ่ไม่ว่าหญิงว่าชายอย่าคบอย่าสนิทสนมกับคนผ่านนี่สันดานหยาบปฏิทานนี่จะเซวนาให้คบค้าสมาคมกับบัณฑิตนักปราชญ์ผู้ฉลาดแหลมคมไม่ว่าจะหญิงจะชายเป็นคนดีครบได้นี่ละอาจารย์มาหน้าลูกหลานวันนี้พูดเพียงไม่ได้พูดไปพูดมาก็เหนื่อยแล้วจับเอาเอาละพอโอ้ไม่ทราบว่าพูดเรื่องอะไรก็เลย
0: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในรายการนานาสารธรรมครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและนักต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่หนึ่งขอเชิญรับฟังครับ
4: พวกเราทุกคนจะมาจากตระกูลใดก็ตามชาติชั้นวรรณะไหนก็ตามเมื่อมาสู่วัดวาศาสนามุ่งตั้งหน้าประพฤติปฏิบัติด้วยกันทั้งนั้นฉะนั้นการปฏิบัติธรรมต้องรีบเร่งกระทำบำเพ็ญไม่ใช่จะทำเล่นๆจะเกิดผลเพราะธรรมนั้นพระพุทธเจ้าเองจึงสะสมบารมีมาเป็นเวลาช้านานก็ตามท่านก็ทำจริงถึงคอยรู้คอยเห็นจิตใจจึงดีเด่นพ้นกิเลสพวกเราจะมาทำเล่นๆจะให้กิเลสมันตกหล่นออกไปนั้นมันเป็นไปไม่ได้โอกาสเวลาที่เรามาศึกษามาปฏิบัติธรรมเป็นโอกาสเวลาที่เหมาะสมดีไม่มีการงานอะไรด้านอื่นเกี่ยวข้อง ผู้คนก็ไม่ค่อยพลุกพล่านที่จะลำบากลำคาญในการปฏิบัติธรรมอย่าไปสนใจอะไรอื่นยิ่งกว่าปฏิบัติใจของตนถ้าสนใจเรื่องอื่นปล่อยใจให้ลอยลมเราเคยปล่อยมาแล้วผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรเราก็ทราบในจิตในใจของเราไม่มีอะไรที่จะดีจะเด่นจะวิเศษให้ฉะนั้นเมื่อเราทราบเรื่องของเราว่าการปล่อยจิตใจไปตามกระแสของกิเลสตัณหาของโลกไม่มีอะไรที่จะดีวิเศษให้ไม่มีอะไรที่จะเป็นของอัศจรรย์ใจไม่มีอะไรที่จะสงบระงับเราพึงหักห้ามจิตใจของตนที่คิดปรุงไปในทางโลกในทางกิเลสตัณหาต่างๆให้วกเข้ามาพิจารณาภายในดูกายดูใจของตนเพราะกายใจนี้เป็นสิ่งสำคัญถ้าหากไม่เห็นไม่รู้เรื่องเหล่านี้ตามเป็นจริงแล้วจะอยู่ในวัดในวาจะเป็นพระเป็นเนนเป็นนักปฏิบัติไม่ได้เพราะการปฏิบัติการรักษาศาสนาคือการรักษากายวาจาใจของตนคนที่มีธรรมมีวินัยอยู่ภายในใจคือคนมีศาสนาคนนั้นจะอยู่ในสถานที่ใดจะต้องมีสติมีปัญญาแนะสอนตัวเองไม่ใช่จะเลินเล่อหาสติไม่ได้หาปัญญาไม่มีแล้วแต่กิเลสตัณหาจะชักจูงนำพาไปสถานที่ใดชอบอะไรก็พูดไปชอบอะไรก็คิดไปทำไปคนเช่นนั้นคือคนขาดสติปัญญาขาดศาสนาคือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าไปจำตัวถ้าหากคนมีสติปัญญามีธรรมมีวินัยประจำใจแล้วไม่เป็นอย่างนั้นก่อนจะทำจะพูดอะไรต้องคิดพินิจ วินิจฉัยเสียก่อนว่าสิ่งนี้ควรหรือไม่พระพุทธเจ้าบ่งบอกให้ทำหรือหักห้ามเอาไว้จะต้องตรวจตาพิจารณาการกระทำการพูดของตนไม่เช่นนั้นก็ไม่เกิดผลอะไรให้เพราะศาสนาเป็นของละเอียดอ่อนคนทั่วไปยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์เป็นผู้ประเสริฐเป็นผู้วิเศษเป็นสรณะเป็นที่พึ่งของสรรโลกหรือเป็นรัตนะเป็นแก้วอันประเสริฐวิเศษท่านไม่ได้ทำได้พูดได้คิดไปแบบผิวเผินแบบสุ่มเดาแบบเอากิเลสตัณหานำหน้าท่านพินิจพิจารณาทุกสิ่งทุกอย่างละเอียดทีถ้วนทราบดีเรื่องผิดที่จะเกิดขึ้นและโทษที่ตัวจะได้รับฉะนั้นการคิดจึงเป็นเรื่องสำคัญที่จะให้กายของพวกเราท่านวาจาของพวกเราท่านทำพูดไปเพราะใจไม่มีขอบเขตไม่มีฝั่งฝาไม่มีสติปัญญาแนะสอนตัวเองอยากจะทำอะไรอยากจะพูดอะไรก็เพราะเรื่องของใจไม่มีสติปัญญาพิจารณาก็เลยหลุดออกไปทำไปพูดไปตามความชอบใจของตัวคนที่มีธรรมวินัยไม่เป็นอย่างนั้นคนที่มีศาสนาในใจคิดอ่านทุกสิ่งทุกอย่างให้ทีถ้วนรอบคอบการกระทําของท่านจึงไม่ผิดพลาดอะไรทําไปในสถานที่ใดโดยเฉพาะทางธรรมวินัยแล้วไม่พลาดไม่ผิดแต่คนที่มีกิเลสตัณหาไม่ชอบจิตชอบใจเขาก็ดูหมิ่นนินทาได้เหมือนกันจึงเอาสำคัญไม่ได้สิ่งที่สำคัญก็คือตัวของเราเองตรวจตาพิจารณาว่าการทำการพูดของเราผิดถูกชั่วดีอย่างไรถ้าหากคนอื่นทำกับเราอย่างนั้นจะมีความชอบใจยินดีหรือไม่หรือจะมีความเศร้าเสียใจอย่างไร นี่การพินิจพิจารณาอย่าให้เข้าหาตัวถ่ายเดียวต้องยกถึงคนอื่นมาพินิจพิจารณาเทียบเคียงกันว่าถ้าหากเราถูกอย่างนั้นเราจะเป็นอย่างไรเพื่อจะได้แก้ไขสิ่งที่ชั่วเสียต่างๆให้ตกออกไปจากกายวาจาของเราไม่อย่างนั้นก็ไม่รอบคอบไม่ทีท่วนการพิจารณากรรมฐานการปฏิบัติใจทางศาสนาท่านให้มีสติกำหนดรักษาจิตใจคือผู้รู้อยู่ภายในของทุกคนทุกคนมีผู้รู้ทางศาสนาถือว่าใจไม่ใช่หัวใจใจกับจิตเป็นสมมุติอันเดียวกันใจนี้เป็นผู้ถึงก่อนเป็นหัวหน้าของกายของวาจาจะคิดจะทำอะไรต้องใจนึกคิดไปก่อนเมื่อใจนึกคิดไปแล้วกายก็ทำหรือวาจาก็พูดท่านจึงว่ามโนผุพังขมาธรรมามโนเศรษฐามโนมายาจะทำจะพูดจะคิดอะไรใจถึงก่อนทั้งนั้นใจเป็นหัวหน้าใจเป็นผู้ประเสริฐนี่หมายถึงธรรมพระพุทธเจ้ากล่าวเอาไว้ใจนั้นทุกคนมีถ้าหากยังมีลมหายใจอยู่ได้ชื่อว่าเรามีใจจะทำชั่วก็เพราะใจโง่ใจไม่ฉลาดใจไม่เข้าถึงว่าทำไปจะได้รับผลอย่างไรถ้าใจเข้าถึงใจฉลาดรอบรู้ต่างๆในสิ่งตัวทำตัวพูดมันก็ไม่กล้าที่จะไปทำไปพูดสิ่งที่ชั่วที่เสียเพราะตัวเองจะเป็นผู้รับผลคนเราเมื่อสังวรระวังใจของตนไว้ในขอบเขตของธรรมวินัยคนนั้นจิตใจจะมีทางสงบมีทางระงับจะตัดชั่วเสียต่างๆทางกายวาจาให้น้อยลงไปเบาบางลงไปหรือหมดสิ้นไปถ้าหากไม่รักษาด้านของใจไม่ต้องวอนระวังเอาเลยมันเคยคิดเคยปรุงอย่างไรก็ปล่อยมันไปอย่างนั้นคนนั้นจะไม่มีทางสงบระงับไม่มีทางรู้ทางเห็นเรื่องจิตใจของตัวที่สงบระงับได้ฉะนั้นการฝึกใจจึงเป็นเรื่องสำคัญการฝึกใจนั้นพระพุทธเจ้าก็สอนให้ฝึกในที่สงบในที่เงียบไม่ได้สอนให้ไปฝึกในชุมนุมชนไม่ได้สอนให้ไปฝึกในกลางตลาดที่คนพลุกผ่านไปมาท่านสอนให้หาสถานที่ฝึกคือที่สงบวิเวกเมื่อทางนอกวิเวกไม่มีอะไรมารบกวนตาไม่เห็นหูไม่ได้ยินสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยทำให้ใจคิดปรุงแล้วใจก็ระวังง่ายและสอนง่ายพิจารณาง่ายดังนั้นการฝึกใจท่านจึงหาสถานที่เหมาะสมไม่ใช่ว่าไปสถานที่ใดฝึกง่ายสบายไปเหมือนกันกับพวกนักรบนักมวยจะต้องฝึกซ้อมเสียก่อนถึงค่อยขึ้นเวทีไม่ใช่ว่าจะไปฝึกในเวทีถ้าไปฝึกในเวทีหรือสนามรบทหารเหล่านั้นจะต้องเสียท่านักมวยคนนั้นจะถูกเขาน็อกเขาตีนับสิบไม่ขึ้นไม่ลุกเพราะยังไม่ได้ฝึกอบรมมาในสถานที่อื่นขึ้นไปฝึกในเวทีทีเดียวฝึกในสนามรบทีเดียวเป็นอย่างนั้นมีการฝึกจิตอบรมใจของพวกเราท่านก็ทำนองเดียวกันเวลาโอกาสระยะนี้ก็เป็นโอกาสเวลาที่เหมาะดีรูปเสียงต่างๆที่จะมารบกวนยั่วยวนจิตใจก็ไม่ค่อยจะมีอะไรโดยส่วนใหญ่จิตใจของมนุษย์เรารูปที่เป็นพิษต่อจิตต่อใจก็คือรูปของคนเสียงของคนกลิ่นของคนรสของคนสัมผัสของคนนี่เป็นเรื่องสำคัญ ที่สารโลกทั่วไปติดข้องกันอยู่รูปเสียงกลิ่นรสอื่นๆนอกจากนั้นไม่ค่อยจะสำคัญเท่าไรที่เราหลงไหลใฝ่ฝันนึกคิดติดตามเกี่ยวข้องก็เรื่องของรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสของคนน่ะเท่านั้นส่วนเรื่องอื่นนอกนั้นไม่ค่อยจะเป็นเรื่องสำคัญมากมายอะไรกันฉะนั้นเรื่องรูปที่เป็นพิษเป็นภัยทำให้ใจเกิดราคะตัณหาหมายถึงใจไม่ค่อยไขคิดพิจารณาทางธรรมพอเห็นเข้าว่ารูปนั้นสวยสดงดงามตามสมมติของโลกไม่ได้พิจารณาคิดอ่านทีท้วนแน่นอนอะไรจิตใจก็ไปปรุงคิดเกิดกำหนัดเกิดยินดีเกิดอยากได้เกิดพอใจในรูปที่ไม่เหมาะสมกับตาของตนกับจิเลสของตนเช่นรูปบุคคลที่ไม่สวยงามต่างๆนานาก็มักอยากจะเกิดจิเลสตัณหาทางโกรธทางไม่ชอบเกลียดในคนนั้นเมื่อใจไปเกิด

านในไตรลักษณ์คือจะต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปตามหน้าที่ของมันจิตไปยึดมั่นสำคัญหมายจะเป็นทางรักก็ดีทางเกลียดชังก็ดีก็เกิดทุกข์ถ้าจิตไม่มั่นหมายในรูปนั้นนั้นเห็นแล้วผ่านไปตกไปไม่มีอะไรที่จะเข้ามาครอบงำจิตใจของตนมันก็ไม่เกิดทุกข์ให้ถึงจิตจะสำคัญมั่นหมายยึดมั่นในสิ่งนั้นนั้นหนักแน่นขนาดไหนเอาใจใส่ดูแลขนาดไหนแต่รูปก็เป็นอนัตตาจะต้องเป็นไปตามธรรมชาติของมันบังคับบัญชาไม่ได้มันอยากแก่มันก็แก่ไปมันอยากเจ็บอยากตายมันก็เจ็บก็ตายไปตามธรรมชาติของมันอย่างนั้นถ้าจิตมีปัญญาพิจารณารอบคอบและเห็นจริงในตัวของตัวอย่างนั้นตัวของตัวก็เป็นอย่างนั้นสัตว์อื่นคนอื่นก็เป็นอย่างนั้นมันก็ไม่มีอะไรที่จะมาครอบงำทำจิตของตนให้หม่นหมองเสียหายจะอยู่สถานที่ใดก็มีความสงบสุขสบายนี่คือการพินิจพิจารณาให้รู้ให้เข้าใจในธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนไม่ใช่ว่าจำได้แล้วจิตไม่เปลี่ยนไปให้ตามคำจำของตนแล้วว่าตัวรู้แล้วเข้าใจแล้วมันไม่แล้วมันไม่เข้าใจมันจึงหลงไหลมันจึงใฝ่ฝันมันจึงติดข้องต้องฝึกต้องปฏิบัติให้เห็นให้เป็นอย่างนั้นจริงจังภายในตัวคือทั้งรู้ทั้งเห็นสิ่งนั้นตามเป็นจริงแล้วผู้ไปรู้ไปเห็นสิ่งนั้นก็มาอยู่ในความติดข้องในของที่รู้ที่เห็นเป็นแต่เพียงรู้เพียงเห็นเท่านั้นมันจึงไม่เกิดปัญหาเกิดราคะเกิดความชอบพอในสิ่งต่างๆถ้าหากฝึกยังไม่ถึงไม่เห็นไม่เป็นอย่างนั้นมันก็เกิดเลื่อยไปสถานที่ใดในโลกมันไม่มีที่จะปลอดภัยเพราะรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสมันมีอยู่ในโลกแต่เรายังไม่เกิดมันก็เคยมีมาแล้วเราตายไปแล้วมันก็จะยังมีอยู่อีกสิ่งเหล่านี้ไม่ขาดจากโลกแต่ผู้ที่มีสติปัญญาก็จะต้องเกาะอาศัยพิจารณาสิ่งเหล่านี้สอนใจของตนให้รู้เห็นเกิดมรรคเกิดผลขึ้นไม่อย่างนั้นคนทั่วไปก็จะเหมือนกันติดข้องในสิ่งที่ควรติดข้องในโลกสมมุติเหมือนกันหมดแต่นี้ไม่เป็นอย่างนั้นผู้ที่ฝึกอบรมจิตใจปฏิบัติธรรมวินัยคำสอนของพุทธเจ้าจริงจังจะต้องน้อมเข้ามาพิจารณาภายในจิตของตนว่ามันเป็นอย่างไรยังติดข้องเศร้าหมองหรือไม่แต่ก่อนรูปนี้เรายังไม่เห็นเราคิดปรุงไปไหมเมื่อคิดเมื่อปรุง ในจิตในใจมันมีที่เกาะที่อาศัยมันก็ไม่หยุดไม่อยู่มันคิดปรุงไปตามเรื่องของมันพอเห็นรูปที่ชอบจิตติดข้องในจิตในใจว่ารูปนี้น่าดูน่าชมน่าจูบน่ากอดต่างๆมันไปเกาะไปอาศัยเลยยึดถือรูปนั้นๆไว้ใจจึงเกิดทุกข์เกิดความอยากได้เกิดความกำหนัดยินดีต่างๆนานานี่คือใจของเราไม่มีปัญญาไม่สามารถทราบสาเหตุของมันว่าทำไมมันถึงเป็นอย่างนั้นรูปมันมีมาก่อนแต่เรายังไม่เห็นไม่ใช่ว่ามันเพิ่งมีวันนี้ถ้ามันไม่มีมาก่อนเราก็ไม่เห็นมันมันมีมาแล้วเราถึงเห็นเมื่อเห็นแล้วทำไมจึงไปติดไปคล้องไปรักไปชอบไปโกรธไปเกลียดต่างๆนี่คือทางพิจารณาสอนใจของตัวรูปนั้นมันทราบไหมว่าเราไปพอใจกับมันว่าเราไปโกรธไปเกลียดมันหรือมันเป็นอย่างไรมันไม่ทราบทั้งนั้นแต่เจ้าจิตเจ้าโง่เจ้าหลงมันไปเกาะไปอาศัยไปยึดไปถือเอาไว้ว่ามันเป็นอย่างนั้นมันเป็นอย่างนี้จึงเกิดความกำหนัดยินดีจึงเกิดความเกลียดชังต่างๆนี่ทางที่จะดูแลรักษาจิตใจของนักปฏิบัติไม่อย่างนั้นไม่ดู

0: ภายในมีแต่จะไปแก้ไขภายนอกมันไม่มีทางสิ้นสุดยุติลงได้คนที่มีธรรมมีวินัยต้องมีความสงบทางกายทางจิตชอบสงบยินดีในที่สงบไม่ว่าสงบนอกหรือสงบในสงบนอกหมายถึงไม่เกี่ยวข้องวุ่นวายกับผู้คนสงบในคือสงบจากอารมณ์สัญญาภายในใจของตนไม่ชอบคิดติดข้องในสิ่งต่างๆนี่คือผู้ที่มีธรรมภายในใจไม่คิดปรุงไปใหญ่โตในเรื่องนอกชอบความสงบรักษาความสงบปฏิบัติเพื่อสงบเพื่อความดับไม่มีเชื้อไม่ใช่ปฏิบัติหารายได้ต่างๆนานาจะทำอันนั้นทำอันนี้ทางของโลกท่านไม่ยอมคิดไม่ยอมคล้องไม่ยอมติดเพราะท่านมีสติพินิจพิจารณาแล้วเรื่องเหล่านั้นไม่ใช่เรื่องจำเป็นจริงจังอะไรเรื่องจำเป็นคือเรื่องแก่ใจของตนให้พ้นไปจากกิเลสถึงผู้พ้นไปแล้วก็เหมือนกันท่านไม่เคยดำริคิดปรุงในทางของโลกมากมายหลายหลวงอะไรอย่างพระพุทธเจ้าหรืออริยสาวกทั่วไปเมื่อท่านสำเร็จเสร็จจิตในทางศาสนาคือการละการบำเพ็ญภายในท่านก็ไม่เคยไปก่อสร้างอะไรรบกวนคนอื่นเกี่ยวข้องคนอื่นอย่างให้คนอื่นเขาเกิดทุกข์เกิดโทษเกิดความลำบากลำคาญและไม่สอนเขาให้เขาลุ่มหลงงมงายในสิ่งต่างๆซึ่งเป็นด่านวัตถุถ้าหากผู้มีธรรมมีวินัยมีจิตใจเป็นธรรมย่อมคิดได้ไม่คิดใหญ่ไฟสูงในเรื่องของโลกอยู่อย่างสงบอย่างสบายทั้งที่มีชีวิตเป็นอยู่หรือตายไปไม่ห่วงใยกับเรื่องโลกตายไปแล้วจะสั่งจะเสียอย่างนั้นอย่างนี้ให้เขาทำอันนั้นอันนี้เพื่อตัวไม่มีพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนและพระพุทธองค์ก็ไม่เคยทำมาแบบนั้นตายลงไปจะให้คนนั้นอาจารย์นี้มามาติกาบังสกุลเพื่อจะในบุญในกุศลท่านไม่เคยแนะสอนใครทำนองนั้นคนที่มีอาจมีธรรมในใจก็เหมือนกันกับพระพุทธเจ้าท่านไม่ห่วงไม่หวงจะเอาบุญจากคนอื่นจากเรื่องอื่นท่านรีบเร่งกระทำบำเพ็ญให้เห็นบุญเห็นกุศลคือความสุขความสบายความสงบภายในจิตใจของตนรีบเร่งกระทำให้เห็นให้เป็นในเมื่อยังไม่ตายยังมีชีวิตอยู่อะไรที่ควรรู้ควรเห็นควรละควรบำเพ็ญกระทำจนเต็มตามหน้าที่ของท่านเข้าใจในอาจในธรรมสาบซึ้งจริงจังไม่มีอะไรที่จะสงสัยว่าการทำของตนนั้นมันเป็นพิษเป็นภัยมันเป็นโทษเป็นทุกข์จะต้องให้คนอื่นมาช่วยเหลือเกื้อหนุนอย่างนั้นอย่างนี้จึงจะพ้นไปได้ท่านไม่เคยอาศัยคนอื่นอย่างนั้นตายไปเมื่อใดเขาจะบังสกุลทำบุญหาก็เป็นหน้าที่ของเขาเขาไม่ทำหาเราก็ไม่ต้องไปเหยื่อใยอะไรอะไรกับเขาเพราะบุญกุศลที่เรากระทำบำเพ็ญเราเห็นเรารู้คือจิตมันสงบมันสบายมันหายห่วงไม่ติดข้องภพชาติต่างๆพิจารณาในปัจจุบันมันขาดเรื่องเกี่ยวข้องกับโลกเดี๋ยวพบชาติที่มันจะไปติดต่อมันก็ติดต่อกับจิตถ้าจิตไม่ติดไม่ข้องไม่เกาะไม่เกี่ยวแล้วพบชาติมันจะมีที่ไหนทราบประจักษ์ในจิตในใจของตัวในการประพฤติปฏิบัตินี่คือผู้ประพฤติปฏิบัติอัตถธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนไม่ได้งมง่าย ในเรื่องต่างๆว่าทำบุญอย่างนั้นทำบุญอย่างนี้ให้เขานับถือลือหน้าว่าเราเป็นผู้ที่มีอำนาจวาสนาดีเด่นเก่งกาจอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ได้หลอกลวงคนทำนองนั้นเพราะตัวของตัวประพฤติปฏิบัติเข้าใจในอัตในธรรมแล้วจะสอนตัวเองและสอนคนอื่นอย่างนั้นอยู่ด้วยความสงบสุขปฏิบัติด้วยอัตด้วยธรรมไม่เพื่ออะไรในเมื่อการปฏิบัติอยู่นั้นก็เพื่อตัวของตัวคือเพื่อละชั่วบำเพ็ญดีไม่ได้มีสิ่งอื่นมาขว้างแวะในจิตในใจพิจารณาแก้ไขตลอดการตลอดเวลาสิ่งใดที่ชั่วช้าลามกกำจัดปัดเป่าให้ตกออกไปสิ่งใดที่จะนำความสุขความเจริญมาให้พิจารณาแก้ไขพิจารณาบำเพ็ญในสิ่งนั้นนั้นคือจิตที่เคยฟุ้งปรุงติดข้องในรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆหักห้ามได้เป็นระยะเวลายาวนานบางทีก็ตลอดวันตลอดคืนมีความสงบมีความคิดปรุงในอาจในธรรมรู้แก้งเกิดสติเกิดปัญญาเกิดวิชาวิมุตติขึ้นในการกระทำบำเพ็ญของตนไม่มีความสงสัยทะเลถลายไปตามเรื่องกิเลสที่ก่อกวนวุ่นวายเหมือนก่อนเพราะกิเลสมันกลัวธรรมธรรมมีอยู่ในสถานที่ใดสติปัญญามีอยู่ในสถานที่ใดกิเลสตัณหามันกลัวมันไม่กล้าเข้ามาเหมือนกันกับว่าที่มันว่างไม่มีที่หลบที่หลีกที่กำบังสัตว์ร้ายต่างๆเช่นงูหรือเสือมันไปอาศัยไม่ได้เพราะถ้ามันออกไปในสถานที่ว่างที่สว่างอย่างนั้นมันกลัวภัยกิเลสก็ทำนองเดียวกันมันชอบอยู่ในที่มืดแอบอยู่ในที่มืดที่มันทำชั่วให้แก่ใจของตัวเกิดทุกข์เพราะสติไม่มีปัญญาไม่มีส่องแสงถึงมันมันจึงแอบเข้ามากระซิบใจของตัวให้คิดชั่วพูดชั่วทำชั่วไปต่างๆถ้าหากมีสติปัญญาเป็นแสงสว่างอยู่แล้วมันไม่กล้าเข้ามาโจรก็เหมือนกันมันจะไปป้นจี้ลักขโมยมันก็ต้องหาโอกาสหากมีผู้คนหนาแน่นมีเจ้าหน้าที่รักษาดูแลอยู่มันไม่กล้าเข้าไปเพราะมันกลัวภัยฉันใดกิเลสตัณหาก็ทำนองนั้นเจ้าหน้าที่ก็คือสติปัญญาดูแลรักษาใจอะไรที่เป็นพิษเป็นภัยเกิดขึ้นหรือเข้ามาสติปัญญาจะต้องรู้ว่าอันนี้มันเป็นพิษเป็นภัยแก่กายแก่ใจของตัวจะต้องกำจัดจะต้องรักษาหักห้ามเอาไว้ไม่ให้ใจไปเกี่ยวข้องในสิ่งที่ชั่วที่เสียที่เป็นโทษเป็นทุกข์นี่คือเรื่องของสติของปัญญาของการปฏิบัติศาสนาจิตใจจะละเอียดเข้าไปทุกวันทุกเวลาไม่เคยสงบก็จะสงบสงบนิดหน่อยก็จะสงบมากเข้าไปใจที่ไม่เคยทันความปรุงคิดก็จะทันเรื่องความปรุงคิดของใจตัวเองรักษาง่ายปฏิบัติสบายเกิดสุขอยู่ตลอดการตลอดเวลาพูดถึงจิตถึงใจภายในแต่กายนี้ถึงจะปฏิบัติไปได้แค่ไหนดีวิเศษขนาดไหนมันก็เป็นไปตามธรรมชาติของมันแต่ท่านก็ไม่หลงไหลว่ากายทำไมมันเป็นไปอย่างนั้นทำไมมันเป็นไปอย่างนี้พูดก็พูดไปตามสมมุติที่โลกจะทราบกันเท่านั้นว่าป่วยไข้อย่างนั้นอย่างนี้ความจริงกายมันมีหน้าที่แปรปรวนเปลี่ยนแปลงของมันไปอย่างนั้นเรื่องของธาตุของขันถึงจะมีธรรมวิเศษประเสริฐขนาดไหนจะรักษามันไว้ไม่ให้มันเป็นไปตามธรรมชาติของมันเป็นไปไม่ได้ท่านยิ่งทราบว่าเป็นเรื่องอนัตตาเรื่องเหล่านี้ไม่มีทางที่จะแก้ไขขับไล่ ให้มันหายไปได้เมื่อเกิดก็ต้องมีแก่มีตายแต่ไหนแต่ไรมาทราบเข้าใจตามเป็นจริงอย่างนั้นท่านจึงไม่ได้งมงายในเรื่องเหล่านี้พิจารณาแก้ไขเรื่องจิตใจภายในเท่านั้นเพราะจิตใจนั้นถ้าหากไม่ทำลายกิเลสตัณหาไม่รู้เท่าเข้าถึงหลักของธรรมะอันจริงจังแล้วถึงกายจะตายไปมันก็ไปก่อพบก่อชาติใหม่อีกได้ตามเรื่องของกรรมที่ตัวทำไว้จะชั่วดีอย่างไรก็เป็นเรื่องของกรรมที่ตัวทำไว้ไปให้ก่อพบก่อชาติใหม่เมื่อใจประพฤติปฏิบัติกำจัดอวิชชาตัณหาภายในใจไม่ได้หลงไหลไม่ได้ติดข้องในโลกแม้แต่ความสุขความละเอียดขนาดไหนเมื่อใจยังไม่เป็นวิมุตติก็ทราบว่านี้คือความสุขความละเอียดของใจแต่ยังไม่ข้ามไม่หลุดออกไปจากความสุขความละเอียดนั้นมันยังติดต่อกันอยู่คือยังมีสะพานขาดถึงกันอยู่นี่คือจิตในขั้นปฏิบัติท่านทราบชัดในจิตของท่านจนเมื่อจิตประพฤติปฏิบัติเลื่อยเข้าไปพิจารณาเข้าไปหลุดล่วงออกไปจากสมมุติทั้งปวงไม่มีอะไรที่จะเป็นสะพานเกี่ยวโยงกันอีกความบริสุทธิ์นั้นเข้าใจมั่นในจิตของตัวว่าความบริสุทธิ์นี้พระพุทธเจ้าหรือสาวกทั่วไปที่ท่านปฏิบัติมาก่อนก็เป็นอย่างนี้เมื่อประพฤติปฏิบัติไปอีกจะรู้จะเห็นจะดีจะเด่นอีกไหมก็เข้าใจว่าไม่มีอะไรที่จะดีจะเกิดขึ้นอีกความเกิดไม่มีความดับไม่มีความอยู่ไม่มีความไปไม่มีพ้นจากสมมุติทั้งปวงแต่ผู้รู้ไม่ได้หลงไหลไม่ได้ติดข้องในความเป็นอย่างนั้นเข้าใจตามเป็นจริงทุกสิ่งทุกอย่างปล่อยวางหมดตามสภาพของมันนั่นคือใจของท่านที่บริสุทธิ์ใจที่บริสุทธิ์เป็นวิมุตติอย่างนั้นพระพุทธเจ้าชมเชยสรรเสริญจะเป็นเด็กเป็นเล็กเป็นนักบวชเป็นฆราวาสพระองค์สรรเสริญเสมอกันว่าคนนั้นเมื่อแตกกายทำลายขันจะไปนิพพานถึงไม่เขียนประกาศติดหน้าผากไว้ก็ตามก็ทราบในความบริสุทธิ์ความหมดจดของใจตัวเองไม่ต้องไปประกาศว่าเราถึงที่สุดเราถึงวิมุตติถึงนิพพานแต่ความเป็นความเห็นความรู้ภายในเกิดขึ้นจากการพินิจพิจารณาเกิดขึ้นจากการปฏิบัติของตัวทราบเองเข้าใจเองไม่มีอะไรที่จะสงสัยนี่คือการปฏิบัติใจการเข้าถึงศาสนาไม่มีอะไรปิดบังอำพรางไว้เป็นสันทิฏฐิโกเห็นเองปัจจัตตังรู้เฉพาะไม่มีการมีเวลาว่าการนั้นเป็นอย่างนั้นการนี้เป็นอย่างนี้จิตที่เป็นนิมุตเป็นวิสุทธิธรรมเสมอต้นเสมอปลายตั้งแต่ระยะที่เห็นจนกระทั่งวันธาตุแตกขันธ์ดับมันไม่มีอะไรที่จะผิดแปลกแตกต่างไปอีกเรื่องสมมติภายนอกมันเป็นอีกอย่างหนึ่งแต่เรื่องอันนั้นมันไม่เป็นอะไรให้มันคงเส้นคงวาถ้าจะพูดถึงว่าคงเส้นคงวาไม่มีอะไรที่จะสงสัยในผู้รู้ผู้เห็นนี่คือการกระทำบำเพ็ญการปฏิบัติศาสนาความสุขไม่มีอะไรที่จะสุขจะไปเสดยิ่งกว่าความรู้ความเห็นความเป็นอย่างนั้นเพราะไม่มีโทษมีภัยไม่ได้สงสัยไม่ได้แก้ไขไม่ได้เพิ่มเติมมันพอดีพอเหมาะอยู่อย่างนั้นสมมติทั่วไปจึงไม่เข้าถึงความเป็นความเห็นของท่านเราทุกคนมุ่งมั่นมาประพฤติปฏิบัติพึงตั้งหน้าตั้งตาพินิจพิจารณารักษาอย่าไปคิดว่าความสุขมันจะเกิดจากความเห็นความได้ยินจะเกิดขึ้นจากอันนั้นอันนี้ความสุขมันมีอยู่ในจิตในใจของเราไม่ได้ไปอยู่ที่อื่นถ้าความสุขมันอยู่ในที่อื่นคนที่ ไปหาของอื่นเขาจะประสบพบเห็นความสุขไม่ต้องมาประพฤติปฏิบัติอาจทำให้ลำบากหาแต่เรื่องนอกมาบำรุงรักษามันก็สุขก็ประเสริฐพอแล้วนี่ไม่เป็นอย่างนั้นขนขวายแต่สิ่งที่เป็นทุกข์เป็นโทษเป็นพิษเป็นภัยมาทับถมจิตใจของตัวคนที่ไม่มีครอบครัวถ้าได้ครอบครัวแล้วก็จะมีความสุขนี่ความคิดความปรุงของจิตของใจแต่ในสมัยยังไม่ได้พอได้มารู้ว่าครอบครัวมันจะเป็นทุกข์อย่างนี้ไม่เอามันนี่มันรู้ไม่เท่าเข้าไม่ถึงจึงหลงไหลใฝ่ฝันไปอย่างนี้เขาเคยพูดคนที่มีข้าวของเงินทองก็เหมือนกันมีมากเท่าไรใจมันไปติดไปคล้องไปก่อไปเกี่ยวเท่านั้นเรื่องภายนอกจึงไม่เป็นความสุขที่แน่นอนจริงจังหลงไหลใฝ่ฝันไปชั่วขณะชั่วเวลาที่ใจไปยินดีก็ถือว่าสุขว่าสบายแต่เมื่อใจเกิดไม่พอใจขึ้นก็เกิดทุกข์เกิดโทษขึ้นแต่เรื่องของธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าผู้รู้ผู้เห็นผู้เป็นในธรรมแล้วไม่เป็นอย่างนั้นไม่เคยเบื่อไม่เคยหน่ายความสงบเคยเป็นเคยเห็นเคยรู้อย่างไรเกิดเมื่อไรไม่เคยเบื่อเคยหน่ายความสงบความสบายภายในความปล่อยวางกิเลสตัณหาความละความถอนชั่วดีต่างๆท่านเห็นท่านเป็นไม่เคยเบื่อเคยหน่ายยิ่งเห็นยิ่งเป็นยิ่งกระทำบำเพ็ญยิ่งรู้ยิ่งเข้าใจยิ่งชอบยิ่งติดในความสุขความสบายส่วนนั้นแต่มันติดในเรื่องของธรรมของในเรื่องของธรรมไม่มีการเบื่อการหน่ายในอัตในธรรมที่ตนเห็นตนเป็นตนกระทำบำเพ็ญจนถึงที่สุดวิมุตติแล้วก็เหมือนกันเข้าใจชัดในการปฏิบัติของตัวว่าไม่มีอะไรในโลกที่จะดีวิเศษไปอีกยิ่งกว่าที่เรารู้เราเห็นใจมันทราบพอมันเห็นมันเป็นในตัวของตัวไม่มีทางสงสัยถ้าเราปล่อยใจเอาไว้คิดไปตามเรื่องของกิเลสตัณหาอยากจะไปที่ไหนไม่ได้คิดถึงว่ามันจะเสียหายอย่างไรก็ไปตามอำเภอใจของตนอยากจะดูอะไรก็ดูไปโดยไม่ทราบว่าสิ่งนั้นจะเกิดโทษเกิดทุกข์หรือเกิดสุขเกิดสงบอย่างไรไม่ได้ใส่ควรพิจารณาคนนั้นไม่มีทางที่จะสอนใจของตนสังวรใจของตนรักษาใจของตนให้เข้าถึงอัตธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ถึงเข้าถึงก็เข้าถึงแต่เปลือกของมันภายนอกแก่นของมันจริงจังไม่สามารถที่จะเข้าถึงจึงไปงมเอาแต่เสียงนอกๆเห็นแต่เสียงนอกๆว่าเป็นเรื่องสำคัญเพราะศาสนานั้นมันมีหลายอย่างหลายด้านคำสอนไม่ใช่เป็นคำเดียวมากเหมือนกันกับต้นไม้เปลือกของมันก็มีกระพี้ของมันก็มีแก่นของมันก็มีนี่ศาสนาวัตถุก็มีศาสนาบุคคลก็มีศาสนาธรรมก็มีเราจงไขควรพิจารณาเราจะเอาแบบไหนจะเอาอะไรในตัวของตัวในโลกอันนี้ถึงเราจะหลงไหลใฝ่ฝันไปขนาดไหนแสวงหากอบโกยมาก็เพียงแค่นั้นแหละตายไปไม่มีอะไรติดต่อยห้อยตามไปได้ไม่ว่าลูกว่าผัวไม่ว่าพี่ว่าน้องไม่ว่าบ้านช่องเข้าของอะไรจะปล่อยเอาไว้ทิ้งเอาไว้ไม่มีใครหาบหามหอบหิ้วไปได้แต่จิตใจมันก็หลงไหลใฝ่ฝันถือว่าได้อันนั้นได้อันนี้มีหน้ามีตาเขานิยมชมชอบว่าเป็นคนดีคนเด่นอย่างนั้นอย่างนี้นี่คือความหลงไหลของจิตใจที่ไม่ได้ใคร่คิดในอัตในธรรมเลยหาตั้งแต่ของนอกมาเป็นความสุขความสบายหาเท่าไรมันก็ไม่สมหวังให้เพราะความสุขมันไม่อยู่กับสิ่งเหล่านั้นเหมือนกันกับคนหาเลือดจากปูหาเท่าไรมันก็ไม่เจอให้เพราะปูมันไม่มีเลือดนี่หาสุขในด้านวัตถุก็ทำนองเดียวกันฉะนั้นจงหาสุขในอัตในธรรมคือปฏิบัติใจของตน สังวรระวังชั่วไม่ให้เกิดขึ้นหรือที่มีอยู่ก็สำระสะสางไปพยายามทำจิตทำใจให้เกิดศรัทธาเชื่อเลื่อมใสในอัตในธรรมตั้งหน้าตั้งตากำหนดพินิจพิจารณาศึกษาเรื่องของธาตุของขันธ์ปฏิบัติเอาใจใส่ดูแลรักษาใจของตนสิ่งที่ชั่วเสียต่างๆพยายามสอนให้จิตรู้ให้จิตเข้าใจเพื่อจะได้ปล่อยวางแก้ไขสิ่งที่ชั่วเสียต่างๆให้หลุดให้ตกออกไปเคยสงบเย็นใจอย่างไรให้รักษาความสงบเย็นใจอย่างนั้นเอาไว้อย่าไปให้ความสงบความเย็นใจเสื่อมเสียไปนี่คือการรักษาปฏิบัติศาสนาปฏิบัติกายวาจาใจของตัวไม่ได้ไปปฏิบัติที่อื่นคำสอนของพระพุทธเจ้ารวมลงมาสู่กายสู่ใจไม่ได้มีไปที่อื่นถึงจะมี 84,000 พระธรรมขันธ์ก็มุ่งเข้ามาในกายในใจเท่านั้นเหมือนกันกับต้นไม้ถึงจะไปพูดถึงกิ่งถึงใบมันก็มากแต่ก็ต้นไม้ต้นเดียวนั่นแหละมันมีกิ่งเล็กกิ่งใหญ่ใบอ่อนใบแก่ใบเหลืองใบแห้งเปลือกกระพี้ของมันก็มีนี่ศาสนาก็ทำนองเดียวกันพูดไปมากมันก็มากแต่มันเกิดขึ้นจากกายใจเท่านั้นพยายามพินิจพิจารณาเข็นฆ่าสิ่งที่มันชั่วเสียต่างๆให้มันหมดไปตายไปเหมือนเราตัดต้นไม้ไม่ต้องไปตัดยอดเด็ดใบของมันถ้าตัดต้นมันขาดใบมันกิ่งมันก็ตายไปเองนี่การฆ่าใจขับไล่กิเลสตัณหาภายในกำจัดใจของตัวที่ชั่วที่เสียให้หมดออกไปให้ตกออกไปเรื่องคล้องติดคิดปรุงต่างๆภายนอกมันก็หมดออกไปไม่มีอะไรที่จะเป็นพิษเป็นภัยถึงอยู่ในโลกก็ไม่ติดคล้องในโลกตามีรูปมีก็ไม่เป็นพิษเป็นภัยแก่กันหูมีเสียงมีก็ไม่มีอะไรที่จะเป็นภัยเป็นเวรเพราะจิตของท่านเข้าใจถึงความจริงทุกสิ่งทุกอย่างนี่คือการปฏิบัติจิตใจของตัวเราจะเอาโอกาสไหนเวลาใดหรือตายแล้วจึงจะค่อยให้คนอื่นก็ทำบุญบังสกุลให้เวลายังมีลมหายใจอยู่ไม่ตั้งหน้าตั้งตารักษาปฏิบัตินั่นจะมีทางสุขทางสบายได้อย่างไรคนตายไปเคยเห็นไหมว่าเขาไปทำบุญสุนทานรักษาศีลเดินโยกลมภาวนาที่นั้นที่นี้ไม่มีคนตายไปจึงไม่มีอะไรที่จะเป็นผลเป็นกำไรอาศัยบุญอาศัยบาปที่ตัวทำไว้ไปก่อภพก่อชาติเท่านั้นแต่เขาเองกายที่ตายไปจะไปฝังไปเผามันก็เป็นเรื่องของมันหน้าที่ของมันจะเปื่อยใจเน่าไปอย่างไรก็เป็นไปตามเรื่องของมันไม่มีอะไรที่จะดีวิเศษให้ฉะนั้นเมื่อยังมีลมหายใจอยู่อย่าไปคิดไปปรุงเรื่องนอกรีบเร่งขวนขวายปฏิบัติกายใจของตัวละชั่วบำเพ็ญดีนี่คือคำสอนของพระพุทธเจ้าสอนพวกเราเรามาบวชเรามาวัดก็มาปฏิบัติกายใจไม่ใช่มาอยู่วัดเฉยแล้วกิเลสตัณหามันจะละจะถอนจะตกจะหล่นไปถ้าเป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนความเพียรไม่ได้สอนให้อดทนไม่ได้สอนให้มีสติให้มีปัญญารักษากายวาจาใจของตนเพราะเข้ามาวัดเท่านั้นมันก็ตกกระโจนไปหมดเรื่องกิเลสตัณหาไม่ต้องภาคเพียรพยายามอะไรใจมันก็ดีวิเศษให้เป็นวิมุตติหลุดพ้นถ้ามันเป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนเอาไว้เพราะทุกคนก็พึ่งปฏิบัติได้ปฏิบัติง่ายๆโดยไม่ได้ข่มขี่สะสางกิเลสตัณหาภายในใจอยู่ไปมันก็ตกไปหล่นไป เรื่องของจิตของใจไม่เหมือนเรื่องของกายกายนี้มันมีหน้าที่จะต้องแตกต้องตายของมันไม่วันใดก็วันหนึ่งแต่เรื่องของใจนั้นไม่มีวันตายถ้าเราไม่ฆ่าไม่ชำระมันมันจะก่อภพก่อชาติอยู่เรื่อยไปโรคของกายจึงเป็นเรื่องที่ไม่สำคัญเท่ากับโรคของใจเพราะโรคของกายเมื่อเราไม่รักษาถึงเวลาตายมันก็หายไปตามเรื่องของมันมันไม่ติดข้องไปสู่ภพใหม่แต่โรคของใจนี้ต้องอาศัยรักษาไม่รักษาเราไม่มีเวลาที่จะหายจึงเป็นโรคที่น่ากลัวยิ่งกว่าโรคของกายตั้งใจพยายามรักษาชำระมันสิ่งใดที่มันก่อกวนให้ตัวของตัวเกิดทุกข์วุ่นวายกังวลพยายามขับไล่ออกไปจากจิตจากใจของตนด้วยยาคือด้วยสติด้วยปัญญาไม่อย่างนั้นมันจะไม่มีวันมีเวลาที่จะหายได้การรักษาใจก็ไม่มีใครอื่นที่จะรักษาให้จะต้องตัวของตัวเองรักษาตัวของตัวคนอื่นรักษาให้ไม่ได้ยาอื่นก็ไม่มีทางที่จะชำระสาสางให้ใจหายจากกิเลสตัณหานอกจากสติปัญญาธรรมะของพระพุทธเจ้าเท่านั้นจงพากันพยายามศึกษาพินิจพิจารณาชำระใจของตัวอย่าไปคิดว่ามรรคผลหมดการหมดเวลาแต่กิเลสตัณหามันทำไมไม่หมดการหมดเวลาสมัยพุทธกาลก็ยังมีเรื่องกิเลสตัณหาสมัยปัจจุบันก็ยังมีกิเลสตัณหาเกิดแก่เจ็บตายสมัยพุทธกาลก็มีสมัยนี้ก็เช่นเดียวกันฉะนั้นเรื่องคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นอากาลิโกนั้นเป็นความจริงไม่มีการมีสมัยทุกสิ่งทุกอย่างยังคงเส้นคงวาเสมอไปไม่มีอะไรที่จะเสียหายไปพระพุทธเจ้านิพพานไม่ได้หอบหิ้วหาบหามเรื่องต่างๆของโลกหมดไปยังคงที่อยู่เหมือนเดิมเช่นเกิดแก่เจ็บตายโรคโกรธหลงยังคงมีอยู่ผู้ที่สำลักสาสางจึงไม่ต้องอ้างการอ้างเวลาเพราะกิเลสตัณหามันมีอยู่ในกายในใจของตัวการพิจารณาจึงพิจารณาลงนี้ถ้าอ้างการอ้างเวลาหาเวลานั้นก่อนหาเวลานี้ก่อนมันไม่ทันแต่กิเลสที่มันเกิดขึ้นกับใจไม่ต้องหาการหาเวลามันเกิดขึ้นได้ทุกการทุกเวลาสติปัญญาของเราที่จะรักษาจิตใจก็ต้องให้มันทันกับมันไม่อย่างนั้นจะเสียเปรียบมันไม่ทันกับเรื่องของกิเลสมันที่นิพพิเจนามันกำหนดรักษาดูอยู่ภายในอย่าปล่อยใจไปปรุงคิดติดข้องเรื่องอันอื่นดูภายในตัวของตัวมันชั่วดีขนาดไหนระยะนี้มันอยู่กับอารมณ์อะไรเป็นอาจเป็นธรรมหรือเป็นโลกตัวตาพิจารณาภายในอยู่ถ้าหากใครหมั่นพินิจพิจารณาชำระใจของตัวด้วยอาจด้วยธรรมอย่างนั้นใจที่เคยวิ่งวุ่นติดตามสัญญาอารมณ์ต่างมันจะหมดไปตกไปเพราะใจมีหน้าที่อันเดียวเมื่อมาเกี่ยวข้องกับธรรมเรื่องของโลกมันก็ทำไม่ได้เหมือนคนแขนเดียวจับอันหนึ่งแล้วจะไปจับอันหนึ่งอีกไม่ได้ต้องดูแลพิจารณารักษาใจของตัวเพราะการมาบวชก็มุ่งจะประพฤติปฏิบัติให้ตัวของตัวเข้าถึงอัตถึงธรรมไม่ใช่มาบวชเล่นมาบำเพ็ญอัดบำเพ็ญธรรมก็จะต้องให้เห็นอัดธรรมในจิตในใจของตนไม่อย่างนั้นจะเกิดความพะวงสงสัยว่าเราอาภัพอาวาสนาปฏิบัติอะไรก็ไม่เป็นไปอย่างเขาเพราะเราทำขนาดไหนจึงสงสัยตัวอย่างนั้นถ้าทำกันจริงจังยังไม่รู้ไม่เห็นไม่ดีไม่เด่นมันก็ควรที่จะตำหนินี่มันไม่ทำถึงขนาดนั้นแต่จิตใจที่ปล่อยไปตามสัญญาอารมณ์วันหนึ่งๆมันมีกี่รอบกี่เที่ยวกี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านจะมาคิดอ่านอัดทำภายในใจมันมีกำลังมากขนาดไหนถ้าหากกำลังทางธรรมมันน้อย มันไม่เพียงพอต่อกิเลสตัณหากิเลสตัณหาก็ซักลากเลื่อยไปไม่มีอะไรที่จะสงบเย็นให้ถ้าหากเราไม่หักห้ามติดตามเรื่องของอัตของธรรมจริงจังเราก็ไม่มีหวังที่จะเห็นมรรคเห็นผลได้สอนตนของตนอย่างนั้นท่านผู้รู้ผู้เห็นท่านไม่มีอะไรวิเศษประเสริฐกว่าเราเพราะธาตุ4ขันธ์5เหมือนกันท่านตั้งใจพิจารณาแก้ไขของท่านไม่ปล่อยวันเวลาให้เป็นหมันท่านจึงดีจึงวิเศษได้นี่เราจะมาอยู่เล่นๆมัวเมาเฝ้าฝันไปในเรื่องของโลกแต่เพศเป็นผู้ปฏิบัติอยู่ในที่ปฏิบัติแต่ไม่ปฏิบัติให้ก็เหมือนกันกับคนนั่งเฝ้าภาชนะอาหารไม่รับทานมันก็ไม่มีอิ่มจะบ่นอยู่ขนาดไหนก็บ่นไปเถอะมันไม่อิ่มให้ถ้าอาหารมีเราทานไปไม่ได้หยุดได้ถอยทานลงไปสู่ปากของเราสู่ท้องของเราความอิ่มเป็นอย่างไรก็ไม่ต้องไปถามคนอื่นว่าเราอิ่มหรือไม่เราจะต้องทราบด้วยตัวของเราเองความอิ่มเป็นอย่างไรนั้นมันประจักษ์นี่หมายถึงเรื่องนอกที่คนทั่วไปทราบกันเรื่องการปฏิบัติอัตธรรมคำสอนของพุทธเจ้าก็เหมือนกันเราหมั่นพินิจพิจารณาหมั่นศึกษาหมั่นติดตามสำระเรื่องของจิตของใจความสงบเย็นเป็นอย่างไรไม่ต้องไปถามคนอื่นความพ้นทุกข์เป็นอย่างไรไม่ไปถามคนอื่นพอมันเกิดขึ้นมันเห็นขึ้นมันเป็นขึ้นจากตัวของตัวถ้าตัวเห็นตัวรู้ยังไปถามคนอื่นอยู่มันก็ไม่ใช่คนเห็นคนรู้เห็นแล้วรู้แล้วจะไปถามทำไมไปถามเขาเขาก็จะตอบเหมือนกันกับที่เรารู้เราเห็นอยู่นั้นจึงไม่มีอะไรสงสัยในจิตในใจฉะนั้นขอทุกท่านจงหมั่นพินิจพิจารณาศึกษาปฏิบัติธรรมะเพื่อแก้ไขกิเลสตัณหาของตัวความสุขความเจริญที่เราปรารถนาจะเกิดขึ้นจากการประพฤติปฏิบัติของตนไม่ต้องไปแสวงหาที่อื่นดูกายดูใจพิจารณาภายในขับไล่สิ่งที่ชั่วที่เสียออกไปรักษาความสงบเยือกเย็นเอาไว้เพียงเท่านี้จิตก็จะมีความสุขความสบายตามฐานะหน้าที่ที่เราสำละสะสางไปได้นี่การปฏิบัติไม่ต้องไปปฏิบัติที่อื่นไม่ต้องไปดูที่อื่นความสุขไม่ต้องไปหาที่อื่นถ้าปฏิบัติตามอัตธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วความสุขนั้นจะเกิดขึ้นจะเห็นจะเป็นภายในตัวเองฉะนั้นขอทุกท่านจงหมั่นพินิจพิจารณากำหนดรักษาความดีของใจละความชั่วของใจออกไปทุกคนก็จะมีความสุขความเจริญการอธิบายธรรมะเห็นว่าพอสมควรเก็บเวลาขอยุติเพียงแค่นี
1: ้ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาในรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่หนึ่งครับท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรกัตยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1ตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรม119สถานีทุกภาคทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายโอรานตรังคานุกูลกิจท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093489111 1 3

0: คืนนี้ต้องลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการธรรมปฏิบัติช่วงที่2ท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในโอกาสเทศนาอบรมณสวนแสงธรรมกรุงเทพมหานครขอเชิญท่านรับฟังครับ
1: มนุษย์ร่วมชาติเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันช่วยไปหมดนะฮะสัพเพสัตตามาสัตว์ทั้งหลายครอบโลกธาตุที่นี่ความจำเป็นมีในควรจะช่วยเหลือเกื้อกูลกันยังไง ก็ช่วยกันไปตามกำลังอย่างนั้นนะอะไรที่ควรเป็นประโยชน์แก่ทางนี้ให้แยกออกแยกออกแยกออกเป็นประโยชน์แก่ทางไหนไม่ให้เจ็บสำหรับเราเองเจ็บไม่ได้เลยไม่ว่าอยู่ทางวัดกับวันกันที่ทางไหนวันกันกระจายออกตลอดมีมามากน้อยกระจายออกตลอดตลอดมาเลยไม่ให้มีผู้ยากจนแข็งใจมีมากมายเรามาดูแต่ภูมิของเรามันได้ยังไงเรื่องกิเลสดูแต่ภูมิตัวเองเรื่องธรรมแล้วดูกระจายไปหมดนั่นอะธรรมต่างกันนะมันจริงเฉลียวเปล่าให้เสมอเนี่ยถ้ามันเสมอสมมติเราอยู่ในวัดอย่างนี้ก็เหมือนกันในวัดเป็นเขตที่รับผิดชอบของเราดูที่ตอนเช้าได้นั่งอยู่ธรรมดาเมื่อไรมันเป็นอยู่ในจิตนี่แหละอยู่ในวัดป่าบรรดาก็เหมือนกันเหมือนพ่อครัวนะขนของเข้ามาในนี้เราเป็นเหมือนพ่อครัวชี้แจงนั้นจัดนี่จัดนี่เพื่อความสม่ำเสมอไม่ใช่อะไรนอกจากนั้นที่ออกมาข้างนอกมากองข้างนอกแยกไปยังไงพระองค์ไหนเป็นคนไปจัดไปทำฉลาดหรือโง่ยังไงไล่เบี้ยกันไปเลยก็คือความให้รอบครอบสม่ำเสมอนั่นแหละ สำหรับอยู่ในวงนั้นเราเป็นคนดูแลเองแยกคือทั้งในนี่ก็ในครัวมันก็ลูกวัดป่าบรรดาทั้งหมดรับผิดชอบเสมอกันหมดนั่นเป็นอย่างนั้นเพราะงั้นจึงต้องได้ดูแลถ้าธรรมดาเราจะล่างแต่งเหม็งอยู่หรือจะปล่อยหำอยู่ก็ได้น้องกระปาดเข้าใจไหมน้องกระปาดเข้าใจหรือยังปล่อยหำกับน้องกระปาดก็เดียวกันที่ว่าพ่อฆ่าวัวน่ะขายวัวมันพวกนี้มันไม่มีวาสนาไม่ได้ยินง่ายๆต้องเป็นผู้มีวาสนามันถึงจะได้ยินเข้าใจไหมพวกนี้ได้ยินไหมไม่ได้ยินนะพวกนี้มีแต่พวกอาภัพเท่านั้นอาภัพวาสนาอีตาคนนั่นบ้านน้องกระปาดบ้านมันติดกับคำชะอีแต่ก่อนมันมีทุ่งนาบ้านอยู่ทางนี้ฝากทุ่งทางนี้เป็นคำชะอีเป็นบ้านใหญ่บ้านนั้นบ้านน้องกระปาดเป็นบ้านเล็กเป็นทุ่งเดี๋ยวนี้มันจะน่าจะติดกันเรื่องอะไรหมาอีตาคนนั่นจะเลี้ยงวัวฝูงนะพ่อข้าเขาก็ไปซื้อวัวไปซื้อวัวฝูงกับแกบ้านทางภาคอีสานมันเป็นบ้านข้างล่างควายก็อยู่ได้วัวอยู่ได้ข้างบนคนอยู่แล้วตอนนั้นก็เป็นชานบ้านไปที่ก็เข้าไปในตัวเรือนอันนี้เป็นชานสำหรับรับแขกรับคนไปมาหาสู่ก็รับแขกที่ชานนั้นแหละที่ดีที่พ่อข้าเขาก็ไปซื้อวัวเป็นร่างอยู่ชาตินั่นแหละไปซื้อวัว เวลาเขาไปซื้อวัวก็ต่อรองกันอยู่งั้นละทางเจ้าของจะเอา4บาทในพวกค้าเขาใช้ตัวละ3 บาท 3 บาทดูวัวทางเจ้าของนั่นแหละอีซานั่นแหละก็จะเอา4 บาทพอดีเมียขึ้นบันไดมาชานนั่นแหละจะเข้าไปในบ้านพอมาดูมองมาเห็นหำผัวปล่อยหำอยู่นี่เมียก็เลยอายเขาเลยเลยขยิบตาใส่ผัวเข้าใจไหมล่ะเห็นผัวปล่อยหำเขาเมียละอายสิพวกพ่อค้าเขาจะเห็นไม่เห็นก็ตามไอ้เรามันก็เป็นเจ้าของเข้าใจไหมนั่นก็ขยิบตาใส่ผัวพอเมียเห็นเมียขยิบตานี่แล้วเมียก็เข้าในห้องพอเมียขยิบตาทั้งนั้นก็ไอ้4บาทนั่นไม่อยู่ทั้งที่5 บาท 5 บาทเลยก็ใช่ไหมล่ะนั่นตัวที่แรกเจ้าของยันว่าจะเอา4บาทพ่อค้าเขาจะให้3บาทพอเมียขึ้นมาแล้วมาเห็นอาการไม่ดีก็เลยขยิบตาที่หัวให้เจ็บปีบบ้างอันหำนั่นนะความหมายว่างั้นขยิบตาเลยตีความหมายคนละอย่างสิ พอเมียขยิบตาเสร็จแล้วเมียเข้าห้องครั้งนี้ก็5 บาท 5 บาทขึ้นทั้งที่4 บาทก็ยังไม่ลงกันโอ้ยแล้วมันยังขึ้นเรื่อยๆอย่างนี้แล้วอ่ะมันตั้งแต่4 บาท 3 บาทก็ยังลงกันไม่ได้แล้วทำไมไปแล้วเขาก็เลยเลิกร้านลงไปทั้งเดี๋ยวเมียก็ออกมาอาจีเขาให้3 บาทมันก็ควรจะขายเขาแล้วทำไมไม่ขายเขาซะล่ะก็เห็นแล้วทำไมจึงดันขึ้น5 บาท 6 บาทอย่างนั้นนะวะก็เธอขยิบตาใส่ฉันนี่นะวะขยิบตานึกว่าให้ขึ้นราคาฉันก็ขึ้นราคาเลยแม่ขยิบอะไรปล่อยหาแม่เขาดูมันอาจจะตายแล้วก็ต้องขยิบตาใส่ซี่ว่างั้นโอ้ยตายเสียดายแล้วเขาเปิดไปหมดแล้วหมดท่าหำก็ปล่อยขาดทุนเรื่อง5 บาท 6 บาทเลยไม่ได้มียังวาสนาพวกนี้นะแล้วนิทาน5 บาท 5 บาททีนี้พอพูดแบบน้องกระปาดคู่รู้กันหมดเลยก็ใจไหมน้องกระปาดคือตัวนั่นแหละไอตัวน้องกระปาดเดี๋ยวปล่อยน้องกระปาดก็คือปล่อยตัวนั้นมันพูดเรื่องอะไรมาลืมแล้วนะลืมแล้วมันมาสัมผัสเรื่องอันนี้มันลืมเลยแล้วไปอยู่ที่ห้วยทรายไปอยู่นั้น4 ปีนะอยู่ห้วยทราย4 ปีห้วยทรายกับหนองกระปาดเอากับใจกับหนองกระปาดกับเจียอีไม่ได้ห่างกันอยู่คนละฝากภูเขาที่อยู่ฝากภูเขาทางนั้นห้วยทรายอยู่ฝากภูเขาทางนี้วัดเราอยู่ทางหัวเขาทางนี้เราทีแรกเราขึ้นไปจำพรรษาบนภูเขากำเนิดหนึ่งต่อจากนั้นมาก็จำเป็นต้องได้ลงมาอยู่กับหมู่กับเพื่อนพระเนรหลายองค์มันจึงได้เห็นที่แถวเรานั่นไปหมดนั่นแหละไปอยู่4 ปีพอปีที่5ก็มาก็พาโยมแม่เอาโยมแม่บวชแล้วก็ไปทางจันทร์นั่นแหละจากจันทร์มาก็มาสร้างวัดป่าวจารจนมาทั้งทุกวันนี้98จำพรรษาที่จันทร์99 500จำที่วัดป่าบรรจารนี่สร้างใหม่ตรงนั้นนะจนกระทั่งวันนี้ดูมันจะ50 ปีแล้วมั้งนะ50 ปีแล้วอย่างต้นไม้เรานั่นแต่ก่อนไม่มีนะที่ในหนาแน่นในวัดไม่มีแต่ก่อนถูกเขาทำลายทำสวนทำไร่แต่ก่อนยังไม่มีวัดเป็นทำเลเขาทำไร่ทำสวนปลูกกันอยู่ตลอดต้นไม้ขึ้นไม่ได้โล่งไปหมดนี่พอเราไปอยู่ที่นั่นแล้วก็เป็นวัดขึ้นมาต้นไม้ก็ค่อยขึ้นไปขึ้นอย่างไปเห็นตรงอันนี้มันนั่นแหละระยะ50 ปีดูต้นไม้ก็รู้สูงขนาดนั้นแล้วนี่แหละ50 ปีนี่พอดี50 ปีหรือ51ไม่รู้นะต้นไม้ที่สูงสูงนั้นมีจะเกิดที่หลังนะในย่าน50 ปีแต่ก่อนมันเป็นสวนเป็นไร่เขาป่าลาบอยู่ตลอดมีแต่สิ่งว่าปลูกของเขาพอที่นั่นเป็นวัดแล้วก็ไม่มีใครไปแตะต้องมันก็ว่าขึ้นมาเนี่ยเพราะเดิมจริงมันเป็นป่าเป็นดงตรงนั้นเป็นดงล้วนๆเวลาเขาตากถางเป็นไร่เป็นสวนมันก็เลยกลายเป็นไร่เป็นสวนมาตลอดลาบไปหมดแถวนั้นไม่มีต้นไม้ใหญ่แล้วพอเราไปสร้างวัดป่าเดิมมันที่นี่มันก็ขึ้นของมันขึ้นกับป่าเดิมมันแหละไอ้50 ปีต้นไม้ใหญ่ขนาดนั้นกระรอกมันมีอยู่2-3 ตัวทางกุฏิท่านสุดใจก็มีอยู่2 ตัวอยู่ทางครัวมันมีต้นไม้อันนั้นอยู่บ้างเพราะกระรอกได้อาศัยทางนี้ก็มีบ้างทางนู้นก็มีบ้างทางนี้โล่งก็ลอกเหล่านี้ไปหากันไม่ได้คือมันไม่มีป่ามันต่ำขนาดนั้นแล้วทีนี้พอเราสร้างวัดขึ้นมาต้นไม้ก็ค่อยใหญ่โตขึ้นก็ลอกมันก็ไปมาหาสู่กันได้นะแต่ก่อนไปไม่ได้นะต้นไม้เล็กๆเล็กๆมันไม่กล้ามาเดี๋ยวนี้ก็เป็นดงไปหมดเลยกระรอกเลยเต็มดงเดี๋ยวนี้ก็เรามี2-3 ตัวในวัดแต่ก่อนคือเขตนั่นเป็นดงทางนี้ก็เป็นดงพอเราไปกั้นเขตนี้เป็นวัดเพราะทางมันผ่านไปนี่ฝากทางนั้นก็เป็นดงต่อไป พอสร้างวันนี้กระรอกอะไรเลยอยู่ที่นี่มันก็ตกข้างมันอยู่ทางฝั่งโน้นก่อนชิบหายตายไปกับต้นไม้นั่นแหละหมดเลยกระรอกมี 2-3 ตัวอีกเดียวนี้ก็เต็มวัดเพราะไม่มีกำไรทำมันมันแพร่หลายไปเรื่อยๆส่วนไก่นี่มีอยู่ทางครัวฝูงหนึ่งอยู่ทางกุฏิท่านสุจัยนั้นฝูงหนึ่งได้ยินทางถนนขันทางนี้ยกพวกไปตีกันทางโน้นได้ยินทางนี้ขันก็ยกพวกมาตีกันมีไก่สองพวกเดี๋ยวนี้เลยเลอะไปหมดไก่ก็เต็มวัดไม่ทราบไก่ป่าไก่บ้านที่แรกเป็นไก่ป่าล้วนๆมันต่อมากับมันมากเขามากเขานี่มีน้ำซ้ำเขายังเอาไก่บ้านประโยชน์ที่หน้าวัดไก่บ้านก็เลยรวมมันเข้าเลยกลายเป็นว่าไก่ป่าไก่บ้านจากไก่บ้านแล้วก็เป็นไก่บ้าไปเลยเดี๋ยวนี้เป็นไก่บ้าไปหมดไม่รู้จักกลัวคนเขาเอาไก่บ้านมาปล่อยด้วยไปเต็มวัดที่หนาแน่นอยู่ตลอดก็คือพวกไก่พวกกระรอกกระแตนกนกประเภทเล็กๆเต็มวัดส่วนนกใหญ่มันออกไปข้างนอกถูกเขาฆ่านกเล็กมันไม่ออกมันอยู่บริเวณหนาแน่นเต็มพวกนกขอดนกอะไรส่วนนกเขาหมดยังเหลืออยู่นกเขาเขียวไม่กี่ตัวอยู่ในนั้นมาสร้างวัดป่าปันตาที่แรกมันเป็นดงแถวนั้นเป็นดงทั้งหมดปลูกสวนพวกอะไรส่วนเป็นดงเดิมแท้นั้นอยู่ทางด้านโตโตนั่นแหละต้นยางจึงเห็นนั่นแหละที่ที่ไม่มีขันตะไคร้กำลายต้นยางเลยโตโตกุฏิเราไปมองไปเห็นนั่นแหละที่นั่นเขาไม่ทำลายนอกนั้นถูกทำลายหมดเกิดใหม่หมดนั่นแหละไปวัดโสกรามเขานี่ดูเงินทั้งหมดที่ได้ไปจากทางนี้ด้วยรวมกันด้วย4,500,000หนึ่ง58,000นั่น540ห้าจีประจางไม่มีเลยติดกันเลยจำเต่งยกให้เลยว่าจำเต่งเรือที่ไปช่วยก็ไปช่วยจริงๆงั้นล่ะถ้าลงไปที่ไหนก็อย่างนั้นเราขอเราไม่หวังอะไรเพื่อประโยชน์แก่โลกเราไม่เอาอะไรนี่ไปมีแต่ช่วยตลอดนี่ไปก็ทุ่มให้หมดเลยเทศนาว่าการได้ชะไรก็ยาลูกศิลูกหาเป็นภาระรับเลยเก็บแล้วก็ไปนับไปเลยจนกระทั่งเสร็จร้อยแล้วมอบให้เจ้าของไอ้วัดอโศกรามไปนั่นเรียบร้อยเป็นเงินตั้ง4,500,000กว่า4,550,000กว่าบาทไปช่วยอย่างนั้นแล้วต่อไปนี้ก็จะเบาแล้วดูว่าถามตอนที่เราไปทีแรกดูขาดอยู่มาครับประมาณ7-8 ล้านนะ
2: 7-8 ล้านบาท
1: แล้ว7-8 ล้านบาทนั่นแหละที่นี่เราไปได้เขานี่เป็น4 ล้านมันก็ยังเหลืออยู่ประมาณสัก5 ล้านมั้งฮะ
2: ไม่ถึงนะครับก็4,558,000
1: เออ
2: 940ก็ถือว่า4,500,000
1: เออ
2: ขาดอยู่8 ล้านจะเหลือ3,500,000
1: เออน่ะอันนี้ก็เบาล้านนี่นะมันค่อยเปลี่ยนเข้าไปถ้าลง3-4 ล้านเท่านี้แล้วยังไงก็ผ่านได้เลยไม่ต้องไปหารบกวนใครอีกมากมายนี่เราได้ช่วยแบกนะก็อย่างนั้นแล้วนี่ก็เห็นแก่ครูอาจารย์ทั้งหลายที่แกมาเป็นเจดีย์สำหรับประเทศไทยเราจะตั้งให้เป็นจุดศูนย์กลางเจดีย์บรรดาครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่เป็นที่เคารพนับถือประเภทเพชรน้ำหนึ่งท่านมรณภาพแล้วอัฐิของท่านกลายเป็นพระธาตุแล้วจะอาราธนาท่านมารวมที่เจดีย์นี้ทั้งนั้นให้เป็นเจดีย์ของพระอรหันต์ในสมัยปัจจุบันเราได้ยินแต่ก่อนอรหันต์อรหันต์แต่ก่อนนี้เอาสดสดร้อนมาเลยครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่เป็นเพชรน้ำหนึ่งคือพระธาตุของท่านอธิการประธานนั้นเป็นพยานส่วนหยาบโลกทั้งหลายได้เห็นชัดเจนอันนั้นส่วนภายในของท่านไม่ค่อยได้เห็นเน้นจะว่าองค์กรรมฐานด้วยกันแล้วองค์กรรมฐานองค์ใดมีภูมิจิตภูมิธรรมขนาดไหนท่านรู้กันหมดนะ เรียกว่าวงกรรมฐานกลายเป็นครัวเรือนไปครัวเรือนกรรมฐานท่านจะทราบกันละเอียดแล้วในวงของท่านถ้าออกไปแล้วไม่ทราบท่านไม่พูดเวลาวงกรรมฐานด้วยกันทราบยิ่งครูบาอาจารย์ด้วยแล้วเป็นที่รวมของผู้ปฏิบัติทั้งหลายมีอะไรอะไรก็มาหาครูบาอาจารย์ทราบได้ดีกว่าผู้อื่นๆเพราะงั้นในเวลานี้นี่วงกรรมฐานเด่นที่สุดก็คือสายพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นเด่นที่ผู้ปฏิบัติได้เห็นผลประจักษ์ประจักษ์ประจักษ์ตนทรงไว้ซึ่งมรรคผลนิพพานมาตลอดเดี๋ยวนี้ก็ยังมีแต่เราไม่ทราบง่ายๆล่ะเพราะทำไม่โอ้ไม่อวดมีเหมือนไม่มีแม้แต่เวลาจะพูดก็รู้จักข้างรู้จักนอกรู้จักในด้วยเหตุนี้จึงว่าวงกรรมฐานคือครอบครัวกรรมฐานเรื่องอัดเรื่องทำลึกตื้นหยาบๆจะทราบกันในวงกรรมฐานด้วยกันคนอื่นทราบได้ยากนะจึงเป็นเหมือนไม่มีไม่มีมีน้อยเมื่อไหร่นี่นะในวงกรรมฐานสายพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นจากภาคที่อยู่ในป่าในเขาเงียบๆนั่นแหละท่านตักตวงของท่านด้วยความภาคเพียรตลอดเวลาท่านชอบอยู่ในป่าในเขาอย่างนั้นเรื่อยมานะทางอีสานภาคอีสานรู้สึกว่ากรรมฐานจะมีมากกว่าภาคอื่นๆเพราะเหตุว่าต้นตอใหญ่อยู่ที่นั่นหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นนั่นขึ้นต้นอยู่ตรงนั้นตัวจะนั่งกระแตกก็จะกระจายไปในบรรดาลูกศิษย์ลูกหาที่ไปศึกษากับหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นหลวงปู่มั่นเนี่ยที่สอนมากที่สุดเพราะเราหลวงปู่เสาท่านไม่ค่อยได้สอนใครละหลวงปู่มั่นสอนจริงๆสอนถึงเหตุถึงผลจริงๆแล้วลูกศิษย์ของท่านที่กระจายออกมานี้กลายเป็นเพชรน้ำหนึ่งน้อยเมื่อไหร่นับตั้งแต่หลวงปู่แหวนลงมาหลวงปู่แหวนหลวงปู่พรมมีเป็นหลวงปู่ขาวหลวงปู่คำดีหลวงปู่ไหนตัวไหนมีหลายองค์ผู้ใหญ่ๆนี่แหละที่ท่านล่วงไปแล้วอาถรรพ์ของท่านกลายเป็นพระธาตุพระธาตุก็ออกจากวงพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นทางนั้นแล้วแล้วพระรุ่นล้านไปอีกก็ปฏิบัติกันเรื่อยก็สืบทอดมรดกนี้ไปเรื่อยๆอย่างนี้ไอ้เรานี่มันรุ่นเล็กนะรุ่นใหญ่ก็คืออย่างหลวงปู่ฟันหลวงปู่ผมหลวงปู่แหวนลงมาหลวงปู่สิงห์โคราชเนี่ยรุ่นใหญ่จากนั้นก็ลดลงมาเราเนี่ยเป็นรุ่นหลานนะเรารุ่นหลานวิทุวันนี่กลายเป็นรุ่นเหลนไปละเรายังเป็นดูจะอยู่ในระดับรุ่นล้านหรือเหลนก็ไม่ทราบละเรารุ่นเราก็สืบทอดกันมาโดยลำดับอย่างนี้นะทำคำพระพุทธเจ้าที่แสดงไว้แล้วเรียบร้อยแล้วนี่ไม่มีปัญหาใดๆขอให้พี่น้องทั้งหลายชาวพุทธเราเชื่อมั่นในคำสอนที่แม่นยำที่สุดไม่มีคำสอนใดเกินศาสดาองค์เอกไปศาสดาองค์เอกบริสุทธิ์พุทโธรู้แจ้งแทงทะลุหมดเห็นทุกสิ่งทุกอย่างแล้วนำมาสอนตามสิ่งที่มีที่เป็นไม่ว่าฝ่ายดีฝ่ายชั่วหยาบละเอียดพยานจะอย่างทราบตลอดทั่วถึงหมดแล้วนำมาสอนมาสอนโลกตามหลักความจริงที่มีที่เป็นจึงไม่มีอะไรผิดพลาดไปได้เลยและคำสอนที่สอนว่าไม่ว่าทำขั้นใดเป็นธรรมที่ถูกต้องแน่นยำทั้งนั้นจนกระทั่งถึงนิพพานใครจะสอนจัดโลกให้ถึงนิพพานได้ก็มีแต่พระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์เท่านั้นพระพุทธเจ้าทุกองค์สอนถึงนิพพานด้วยกันทั้งหมดคือผู้บำเพ็ญก็เป็นไปตามนั้นพระพุทธเจ้าทุกองค์เป็นแบบเดียวกันท่านไม่คลาดไม่เคลื่อนมาไปหยิบเอานั้นกว้างนี้มาเป็นศาสดาทั้งที่กิเลสเต็มหัวใจ

เรียบร้อยแล้วนี่ก็พระพุทธเจ้าของเราก็อย่างทราบไว้แล้วประกาศให้ทราบว่าพัทธกัปนี้มีพระพุทธเจ้าถึง5พระองค์อริยเมตไตรเป็นองค์ที่5พัทธกัปนี้มี5องค์คือถ้าเป็นกัปเฉยๆจะมีเพียง2องค์3องค์หรือบางทีบางกับมีองค์เดียวก็มีทั้งลำดับพัทธกับนี้นั้นมีพระพุทธเจ้าถึง5พระองค์พระยะเมตไตรก็อยู่ในพัทธกับนี้เรียกว่า5พระองค์ที่ท่านก็แสดงไว้แล้วประกาศไปแล้วเรียกว่าญาณอย่างทราบไว้หมดแล้วบอกจนกระทั่งชื่อนามของผู้ที่จะมาเป็นพระพุทธเจ้าอันดับต่อไปพระองค์นั้นชื่อว่างั้นพระองค์นั้นชื่อว่าอย่างนั้นอย่างนั้นเรื่อยมีต่อไปนี้ก็ยังจะมีจากพระยะเมตไตรยังจะมีเรียกว่าอนาคตวงศ์หรือวงศ์ของพระพุทธเจ้าในอนาคตนี่ก็มีอยู่10องค์นะองค์นั้นพระนามว่างั้นองค์นั้นพระนามว่าโดยลำดับจากพระยะเมตไตรไปเนี่ยท่านทำนายไว้อย่างนี้ไม่ผิดพระญาณลงได้อย่างทราบแล้วท่านจึงให้นามว่าเอกนามากิคือหนึ่งไม่มีสองคืออะไรนั่นแปลเอาแล้วว่าเอกนามากิแปลว่าหนึ่งไม่มีสองคืออะไรคือพระหนึ่งพระพุทธเจ้าอุบัตินี้จะอุบัติได้เพียงครั้งละหนึ่งองค์เท่านั้นเพราะอุบัติยากแสนยากคือพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาเป็นศาสดาสอนโลกนี่ยากที่สุดนี่อันหนึ่งนี่เรียกว่าหนึ่งเนี่ยไม่มีสองมีเพียงพระองค์เดียวแต่ละครั้งที่มาตรัสรู้มีพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวแล้วสองพยานอย่างทราบของพระพุทธเจ้าถ้าลงได้อย่างทราบตรงไหนแล้วแม่นยำเรียกว่านี่ก็หนึ่งไม่มีสองไม่มีข้อขัดแย้งผิดเพี้ยนเพี้ยนไม่มีคือว่าหนึ่งไม่มีสองสามพระวจาที่รับสั่งอะไรแล้วเป็นความจริงตามที่รับสั่งทุกกระเบียดไม่มีสองนั่นเนี่ยมีอย่างนี้นะถึงว่าเอกนามจริงคือพระพุทธเจ้าอุบัติได้แก่แล้วพระองค์และคำพยานอย่างทราบก็แม่นยำแม่นยำไม่ผิดเพี้ยนเลยแล้วการแนะนำสั่งสอนสารโลกก็เป็นสวดการธรรมแม่นยำตลอดโชดจดจนต้อนตลอดเพราะงั้นพวกเราชาวพุทธอย่าไปพากันดื้อด้านนะดื้อด้านเขาเข้ากับสังหารตนจะไม่มีชิ้นดีเลยถ้าฝืนธรรมพระพุทธเจ้าไปแล้ว จะเลิศจะเลยด้วยความชั่วชาติละมงเจ้าของอย่างเขาปั้นเขายอกันอยู่ทุกวันดูสิกิเลสมันปั้นมันยอคนเลวที่สุดนะเขาถือว่าเขาดีที่สุดอย่างนี้นะตามธรรมแล้วเลวที่สุดแล้วนะแล้วจะไปดีที่สุดได้ไงก็มีแต่กิเลสมันเสกขึ้นมาเป็นอย่างนั้นเพราะอันจึงว่าอย่าฝืนให้พากันตั้งใจปฏิบัติถ้าฝืนแล้วฝืนมากฝืนน้อยผิดไปมากไปน้อยไปถ้าไม่ฝืนก็ไม่ผิดค่อยบึกค่อยบืนไปนั่นแหละทีนี้สายแห่งบารมีของเราที่เคยได้สร้างมามันจะได้พบพระพุทธเจ้าเรื่อยๆนะถ้าไม่มีบุญแล้วไม่ได้พบง่ายๆนะพระพุทธเจ้าอุบัติแต่ละครั้งเราไปเป็นเปรตเป็นผีเป็นยักษ์เป็นมารเป็นอะไรไปอยู่เยอะหรือตกนรกไปอีกทีไม่มีโอกาสที่จะได้พบโอกาสที่จะได้พบพระพุทธเจ้าน้อยมากทีเดียวผู้ไม่มีโอกาสจะไม่ได้พบเลยมันหากเป็นเหตุที่จะให้พลาดเคลื่อนไปโดยตลอดโดยภพโดยชาติโดยกรรมของตนไปเกิดเป็นอะไรอะไรอยู่เวลาท่านมาตรัสรู้นั้นก็มีโอกาสได้มาพบมาเห็นท่านนี่อันหนึ่งนี่สำคัญมากนะมีโอกาสนี้เป็นโอกาสอันนี้ที่ศาสนาพระพุทธเจ้าแม้จะปรินิพพานไปแล้วก็ขาดเพียงเราไม่เห็นพระสรีระรูปร่างของพระพุทธเจ้าเท่านั้นแต่ท่านก็แสดงไว้ว่าธรรมและวินัยนั่นแหละจะเป็นศาสดาของเธอ

0: แทนเราตถาคตเนี่ยเมื่อเราล่วงไปแล้วขอให้ยึดถือหลักธรรมหลักวินัยจะเท่ากับตามเสด็จพระพุทธเจ้าทุกฝีก้าวนั่นนี่อันนี้หลักสำคัญหลังที่ท่านบรรลุธรรมมาเรื่อยๆตอนพระพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่พระที่ปฏิบัติตามพระองค์ก็สำเร็จเป็นอรหันต์ขึ้นมาเรื่อยๆท่านนิพพานไปแล้วก็เป็นมาเรื่อยๆเพราะตามเสด็จไม่หยุดไม่ถอยไม่คลาดเคลื่อนจากสวรรค์ธรรมที่จัดไปแล้วอย่างไรก้าวเดินตามนั้นอย่างพระ พระอนุนี้ก็บรรลุนิพพานเป็นอรหันต์หลังจากพุทธเจ้าพระนิพพานแล้วแต่นี่พระองค์ทรงทำนายไปแล้วเนี่ยพระอนุมีความเสียอกเสียใจร้องห่มร้องไห้เวลาพระพุทธเจ้าจะพระนิพพานพระองค์ก็เรียกรับสั่งเรียกมาไอ้มาเสียอกเสียใจทำไมอานนท์เสียใจมากเพราะพระพุทธเจ้าจะนิพพานในคืนวันนี้แน่นอนแล้วก็ปลอบโยนว่าจากนี้ไป3เดือนอานนท์นะเธอจะได้เป็นพระอรหันต์สิ้นกิเลสโดยสิ้นเชิงในวันพระสงฆ์ท่านทำสังขายนากันสังขายนากันจากนี้ไป3เดือนนะท่านทายไว้ล่วงหน้าแล้ว1ทายพระอานนท์จะได้บรรลุธรรมในวันทำสังขายนาและสังขายนาเกิดเพราะเหตุผลกลไกแล้วพระองค์ไม่รับสั่งหากจะมีสังขายนาในวันนั้นพระองค์ทรงทราบไว้หมดแล้วมีพอพระองค์นิพพานไปได้7วันพระเจ้าประสงค์ร้องห่มร้องไห้เสียอกเสียใจก็มีพรามแก่เป็นพรามนรกเปรตอะไรก็ไม่รู้แหละก็มาพูดขึ้นมาที่ฟังไม่ได้ไม่มีใครคาดคิดว่าจะมีพระประเภทนั้นมาพูดในระยะสั้นๆเพียงพระพุทธเจ้าพระนิพพานไปเพียง7วันเท่านั้นก็มาพูดสุภาษะอะไรล่ะเราก็ลืมเสียแต่จำได้แต่เรื่องมันอย่างนั้นท่านทั้งหลายจะไปร้องห่มร้องไห้เสียอกเสียใจทำไมเวลาพระพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่ท่านดุด่าว่าเก่าทำอะไรไรก็ไม่ได้ดุด่าว่าเก่านี่ท่านนิพพานไปแล้วก็สบายแล้วนี่ไม่มีใครมาดุด่าว่าเก่าอีกแล้วเพียงคำพูดเพียงเท่านี้กระเทือนมากในวงพระสงฆ์ทั้งหลายมีพระกัสสปะเป็นต้นพอได้ยินอย่างนั้นป้าเป็นพระกัสสปะก็สลดสังเวชโอ้นี่เพียงพระพุทธเจ้าปรินิพพาน7วันเท่านั้นเสี้ยนน้ำเกิดขึ้นแล้วแต่วงศาสนานี้ทำไมท่านเอาเหตุอันนี้ออกไปประชุมศึกษาพิจารณากันเรื่องร้อยกรองธรรมในให้เป็นหลักเป็นเกณฑ์แน่นหนามั่นคงอย่าให้อะไรมาทำให้โยกคลอนไปได้เพราะฉะนั้นวันธรรมกาลจึงกำหนดเอา3เดือนอย่างที่พระเจ้าทรงทำนายไว้แล้ว3เดือนทำสังฆายนาย500องค์พระสงฆ์500องค์เป็นพระอรหันต์ล้วนๆแต่ยกไว้ข้อหนึ่งคือยกแว่นพระอานนท์แล้วกับพระอานนท์ก็จะได้บรรลุธรรมเป็นอรหันต์ขึ้นในวันทำสังฆายนานั่นแหละพระองค์ทรงทำนายไว้แล้วจึงเอาช่องไว้หนึ่งองค์สำหรับพระอานนท์พระอานนท์เป็นพระหูสูตรคลังแห่งธรรมมีนายอยู่นั่นหมดดีพระองค์ทรงปลอบโยนพระอานนท์วันนั้นวันที่เธอจะได้เป็นพระอรหันต์วันธรรมสังขารยานาใครทราบเมื่อไหร่สังขารยานาใครองค์ทำไมพระองค์ทราบไปแล้วนั่นนั่นแหละพยานอย่างทราบไว้หมดแล้วพี่ก็เป่งตามในที่นั่นเคลื่อนไปไหนล่ะในคืนวันนั่นอ่ะที่วันพรุ่งนี้เช้าก็จะทำสังขารนายคืนวันนั้นก็ยังไม่สำเร็จเป็นพระอรหันต์พระอานนท์จึงเร่งใหญ่เลยเร่งความภาคความเพียรแต่เร่งนะมันเร่งเพราะเรื่องความคาดความหมายไม่ได้เร่งทำในวงปัจจุบันที่จะแก้กิเลสให้ขาดจากใจมันเร่งไปเยอะว่านี่จะได้พระอรหันต์จะได้เป็นพระอรหันต์อย่างนั้น ตามคำสำนายของพระพุทธเจ้าแล้วคาดนู่นคาดนี่ไม่มาทำงานเพื่อแก้กิเลสในวงปัจจุบันมันก็ไม่กิเลสมันก็อยู่นั่นแหละมันมันก็มีในใจเพราะความคาดความหมายมันไม่เข้าจุดที่จะฆ่ากิเลสมีแต่จะเป็นพระอรหันต์เป็นอรหันต์อยู่ลมๆแรงๆอยู่ข้างนอกพอจวนๆสว่างนั้นเดินจงกรมจนกระทั่งถึงจะก้าวขาไม่ออกเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าความอยากเป็นพระอรหันต์ก็อยากเป็นกำลังแต่นี่ชาติขันก็ไม่อำนวยแล้วเวลาจนจะก้าวขาไม่ออกแล้วก็เลยทอดทุระนั่นแหละที่นี่ความคาดโน่นคาดนี่ก็เป็นพระอรหันต์ก็หดย่นเข้ามาสู่วงปัจจุบันนี่ไม่ไหวแล้วนี่วันพรุ่งนี้ก็จะทำร่างกายอะไรคืนนี้เราก็ไม่นอนทั้งคืนเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าเหลือประมาณเอาพักสักหน่อยซะก่อนนะนี่ทอดทุระความหวังทั้งหลายที่คาดหมายหลอกเจ้าของไว้มันก็หดตัวเข้ามาสู่วงปัจจุบันพอเข้ามาสู่วงปัจจุบันเพราะมันเตรียมพร้อมแล้วที่จะบรรลุธรรมพอมานั่งนี่ทอดลงทอดกายลงจะว่านั่งจริงๆก็ไม่ใช่ยืนก็ไม่ใช่เดินก็ไม่ใช่นอนก็ไม่ใช่แต่เป็นอยู่ในอิริยาบถที่เอนตัวลงหัวยังไม่ถึงหมอนเอนลงไปบรรลุธรรมปึ๋งขึ้นในขณะนั้นท่านจึงให้ชื่อว่าพระอานนท์บรรลุธรรมในอิริยาบถ4แตกต่างบรรดาสาวกทั้งหลายนั่นก็บรรลุขึ้นมาพอพรุ่งนี้เช้าก็เข้าทำภาวนาแสดงฤทธิ์เป็นสักขีพยานให้พระสงฆ์ทั้งหลาย499องค์ได้ทราบโดยไม่ต้องถามว่าพระอานนท์ได้สำเร็จหรือยังพอถึงเวลาพระอานนท์ก็เข้าฌานสมาบัติออกแสดงฤทธิ์ไปปรากฏตัวอยู่ในถ้ำกลางสงฆ์เลยเป็นแล้วเป็นพระอรหันต์แล้วองค์ไหนก็ทราบแล้วนี่ก็รอไว้แล้ว499คนเพราะว่าโนนปรากฏไปนั่นก็500แล้วจนก็ได้ทำสังฆายนานนั่นละพยานอยากทราบของพระพุทธเจ้าขอจึงขอให้เอาเราสิ่งที่แน่นอนทั้งหลายจากองค์ศาสดาที่สอนไว้นี้เข้ามาเป็นเครื่องบังคับจิตใจของตนที่มันไม่แน่นอนใจของเรามันไม่แน่นอนมีแต่ของจำปอมบีบี้สีไฟหลอกลวงตลอดเวลาให้เคลื่อนไหวไปในทางที่จำชามและไม่ดีทั้งหลายเอาธรรมที่เป็นหลักความจริงซึ่งพระพุทธเจ้าประทานให้เรียบร้อยแล้วมาเป็นข้อบังคับตนเองแล้วก็จะเป็นไปตามทางของอัตของธรรมจะเป็นไปเพื่อความสงบร่มเย็นโดยลำดับสุดท้ายพ้นได้นั่นธรรมพระพุทธเจ้าไม่มีบทใดบาทใดที่จะฉุดลากสัตว์โลกให้จมไม่มีมีแต่ฉุดลากขึ้นทางนั้นให้ส่วนกิเลสดึงลงตลอดไม่มีกิเลสประเภทใดโคตรใดแท้ใดของกิเลสเป็นประเภทที่หลอกลวงต้มตุ๋นได้อย่างช่ำชองเหมือนกันหมดส่วนธรรมนี่มีแต่ฉุดลากขึ้นทางนั้นนี่แหละให้เรายึดเอาธรรมกิเลสมันหลอกเรามาหมดนานแล้วแหละในหัวใจเดี๋ยวนี้มันก็ฟังเราเทศอยู่นี่กิเลสมันก็ฟังมันฟังมันก็จะเป็นข้อเปรียบเทียบหรือว่ายกตัวอย่างก็ฟังเวลานี้ลูกศิษย์หลวงตาบัวกำลังนั่งจ้อฟังเทศมันจะว่ากิเลสอยู่ในใจนะมันหัวเราะเรายังนั่งฟังเทศจ้อแต่จ้อในจ้อมือมองไปตามกิเลสหรือจ้อแบบไหนก็ไม่ทราบหรือจ้อแบบอัดแบบทำฟังเหตุฟังผลกลไกของธรรมเพื่ออัดเพื่อทำหรือเพื่อกิเลสโดยเจ้าของก็นั่งเซ่ออยู่ไม่รู้ตัวกิเลสมันอาจหัวรอดอยู่ในหัวใจของทุกคนที่ฟังอยู่อันนี้ก็ได้ให้พิจารณานะให้ถามอยู่ที่กิเลสจ้อเรายังไงบ้างว่างนี่ละมันเป็นอย่างนั้นนะกิเลสมันอยู่ในนั่นมันรู้ง่ายเราจะทราบได้ชัดตอนบำเพ็ญจิตดวงที่หนาแน่นด้วยความมืดความบอดจิตดวงนี้แหละที่เวลามันหนาแน่นมันไม่ฟังเสียงธรรมนะมันจะบึงไปตามกิเลสทั้งนั้นลากเข็นกันมาขนาดไหนพอหลุดมือปั๊บเข้าห้องไอซียูของกิเลสแล้วไปลาก ขามันออกมาออกมาฟังธรรมแล้วก่อนแล้วก็ฟังธรรมพอเผยยับเยินเข้าอีกแล้วเข้าห้องไอซียูลากขาออกมาลากขาออกมาคนหนึ่งไม่ทราบว่าลากสักกี่ครั้งกี่หนในขณะฟังเทศเพียงขณะเดียวมันเผลอไปกี่ครั้งกี่หนนี่แหละมันเข้าห้องไอซียูเข้าใจไหมล่ะนะทำท่านลากมาพอสะดุดใจขึ้นอ้าวมันเผลอแล้วนี่นะนั่นออกมาจากห้องไอซียูแล้วก็มาฟังเดี๋ยวมันก็มาลากขาไปอีกอย่างที่นั่นระวังนะนี่แหลมคมมากเราจะทราบได้ชัดจากวงปฏิบัติจิตตภาวนาเป็นสิ่งที่ทราบได้ละเอียดละออสุดที่ไม่มีอะไรสงสัยเรื่องธรรมของพระเจ้าก็จากจิตตภาวนานอกนั้นอย่างสงสัยเป็นธรรมดายิ่งเรียนปริยัติได้แล้วมันได้แต่ความจำความจำไม่ใช่เป็นสมบัติของตนจำไม่เฉยหลงลืมก็ได้เหมือนเราท่านช่างไม่ผิดกันแต่ความจริงนี้ลงเล็กปรากฏขึ้นในใจแล้วเด่นหนึ่งเป็นสมบัติของเจ้าของได้ด้วยนะค่อยปรากฏขึ้นปรากฏชำระเข้าไปชำระเข้าไปกลมายาของเจตเป็นยังไงนี่กลของธรรมก็ทันกันทันกันทีนี้ตามกันทันตามนั่นธรรมเหนือกว่าเมื่อธรรมเหนือกว่าแล้วเจตแยบมาตรงไหนรู้หมดรู้หมดแล้วที่นี่นั่นนี่แหละอำนาจของธรรมเมื่อได้รับการบำรุงส่งเสริมอยู่ตลอดเวลาจะมีกำลังแก่กล้าสามารถขึ้นไปทันกลมายาของกิเลสเป็นลำดับลำดับจนกระทั่งถึงแยบมาขาดสะบั้นไปเลยที่ว่าขาดสะบั้นไปเลยนี่เป็นโดยอัตโนมัติของธรรมที่มีกำลังกล้านะเราไม่ตั้งเจตนาที่จะฆ่ากิเลสไม่ทันความเป็นอัตโนมัติของธรรมฆ่ากิเลสนั้นเร็วมากขนาดนั้นนี่อย่างจิตที่ละเอียดแล้วเป็นอย่างนั้นเพราะแยบมันขาดสะบั้นไปเองเพราะอันนี้เป็นอัตโนมัติที่เกิดขึ้นมามันฟัดกันเลยเป็นอัตโนมัติจนกระทั่งที่ขาดสะบั้นไปหมดโดยสิ้นเชิงจ้าขึ้นเลยที่เหลือตัวไหนที่จะมาโผล่ก็มันประจักษ์ในหัวใจด้วยสันทิฏฐิโกรู้ผลงานของตนโดยลำดับจนกระทั่งผลงานอันสุดท้ายที่เหลือขาดสะบั้นไปหมดแล้วแล้วที่เหลือตัวไหนจะมาโผล่อีกแล้วจะไปทูลถามพระเจ้าหาอะไรสันทิฏฐิโกพระองค์ประกาศไม่ลั่นโลกมานานแล้วเนี่ยเราจะไปสงสัยไงการที่โกก็เกิดจากผู้ปฏิบัตินะจะเห็นผลงานของตนจนกระทั่งที่สุดที่มือก็เห็นประจักษ์นั่นนั่นแหละตั้งแต่มันขึ้นมันคานดิ้นรนตะวันตะวายจนกระทั่งถึงที่เด็ดขาดชาวบ้านเป็นลำดับลำดับขาดไปเลยโดยสิ้นเชิงเพราะการอบรมไม่หยุดไม่ถอยเป็นได้ทั้งนั้นนะกินเราถ้าได้รับการบำรุงรักษาถ้าปล่อยเนื้อปล่อยตัวปล่อยไปตามยถากรรมก็เป็นเรื่องของกิเลสไปไม่มีสถานีที่จอดแวะหาความแน่นอนในตัวเองไม่ได้อยู่ธรรมดาก็ไม่มีหลักเกณฑ์ของจิตใจไม่มีเพราะไม่มีธรรมเป็นหลักนี่เมื่ออบรมธรรมเป็นหลักใจเข้าไปเรื่อยๆใจก็มีความอบอุ่นเป็นลำดับลำดาไปด้วยทานด้วยศีลด้วยภาวนาของตนนี่หลักเครื่องที่พึ่งของใจมารู้จักที่ใจนะอะไรอะไรมันไม่ได้ติดแนบอยู่กับใจเหมือนคุณงามความดีของเราเมื่อเวลามากเข้ามาเขามันเด่นอยู่ที่นี่อันนี้มันมีพลาดสิ่งนั้นพลาดอะไรมีมากมีน้อยมันพลาดแล้วลึกได้แยบเรามีนั่นเรามีนี่อันนี้ไม่ต้องลึกเป็นหลักธรรมชาติอยู่ในตัวเสร็จมีติดกับเราติดอย่างนี้แล้วเวลามันแน่แล้วมันแนบจริงๆนะเปิดทางด้วยกิจภาวนานี้เป็นเปิดทางให้เห็นความแน่นอนของตัวเองเวลานี้มันเหลวไหลโลเลยต้องพิจารณาไปต่อไปมันก็มีความแน่นหนามันคงเข้าในคงมันคงเข้าแน่นยำเข้าเรื่อยๆนั่นนี่แหละที่พึ่งของใจแท้อยู่ที่ธรรมธรรมอยู่ที่การบำเพ็ญธรรมการให้ทานก็เป็นธรรมการรักษาศีลก็เป็นธรรมการเจริญเมตตาก็เป็นธรรมทั้งนั้นทั้งหมดขึ้นที่ว่าความดีแล้วเป็นธรรมทั้งมวลที่กำมาหนุนใจทั้งนั้นนี่แหละอันนี้แหละที่ฝึกฝากเป็นฝากตายได้นะสิ่งนั้นไม่ว่าท่านมาเรามันก็อาศัยกันทั่วโลกก็รู้กันอยู่แล้วทั่วโลกเพียงยังเป็นสิ่งอาศัยนั้นแต่คนที่มันหนามันแน่นมันถือนั่นมาเป็นเราเป็นของเราโออาฟู่ฟ้าไปตามสิ่งนั้นแล้วจมไปตามเขาไม่รู้ตัวมีมากอยู่นะนี่แหละคนที่รู้สึกตัวนี่ไม่ตื่นนะภายในก็คือการทำคุณงามความดีเอาสร้างเข้านี่สมบัติภายในอันนั้นสมบัติภายนอกยกให้เป็นสมบัติภายนอกอาศัยเข้าไปเวลามีชีวิตอยู่เนี่ยมันก็รู้อยู่อย่างนั้น ทีนี้เวลาภายในของเราบุญกุศลมันก็หนาแน่นอยู่ภายในใจแล้วต่างอันต่างมีหลักภายนอกเราก็มีหลักสำหรับร่างกายของเราคือความเป็นอยู่ต้องอาศัยสิ่งนี้ภายในก็คือบุญกุศลที่อบอุ่นอยู่ภายในจิตใจเพราะเราสร้างขึ้นมาเดินดับแล้วต่างอันต่างมีหลักแล้วท่านว่าอิสนันทติอยู่ในโลกนี้ก็ลื่นเลิงบันเทิงไม่เดือดร้อนจิตใจเลยเพราะใจมีที่พึ่งเปรตนันทติและจากนี้แล้วก็มีความลื่นเลิงบันเทิงในภพชาติข้างหน้าต่อไปเพราะอำนาจแห่งบุญแห่งกุศลไม่เคยสร้างความเสียใจให้แก่ผู้ใดพากันจดจำมานะนี่แหละความดีงามทั้งหลายพระพุทธเจ้าสอนนี้เรียกว่าสดสดร้อนนะอย่าไปเข้าใจว่าล่วงไปแล้วท่านนั้นปีท่านนี้กันอันนั้นเป็นมืดกับแจ้งนะกิเลสมันอยู่กับหัวใจเรามันมากี่กับกี่กันมันไม่เห็นคือเห็นล่าสมัยล่ะพันโมเวลาพระพุทธจะสร้างความดีเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ซึ่งเป็นพื้นแถงฐานแห่งการสร้างความดีทำไมมันจึงจะล่วงเท่านั้นบันเท่านี้ปีเรื่องผลกุศลบุญผลบุญจะหมดไปหมดไปเนี่ยกิเลสมาหลอกเรานั้นนั่นนะความดีเกิดขึ้นจิตใจสร้างเมื่อไรก็เรียกว่าอาการดีโผไม่มีการสถานที่เวลาามาทำลายได้ทำดีเป็นดีตลอดทำชั่วเป็นชั่วตลอดนี่เราทำดีก็ดีตลอดอย่างนั้นสดสดร้อนไม่ขึ้นอยู่กับเจ้านิพพานแล้วหรือไม่นิพพานมันขึ้นอยู่กับเราผู้จะประมาทหรือไม่ประมาทเท่านั้นนะใครประมาทประจมประจมไปแม้พระพุทธเจ้ายังทรงประชนอยู่จับชายจีวรก็ไม่มีความหมายอะไรถ้าผู้ไม่ประมาทพระพุทธเจ้านิพพานไปแล้วปฏิบัติตามอัตตังก็เท่ากับตามเสด็จพระพุทธเจ้าอยู่ตลอดเวลาสุดท้ายถึงที่สุดจุดหมายปลายทางที่องค์ศาสดาสอนไว้คือนิพพานไม่สงสัยพากันตั้งอกตั้งใจนะเราก็แก่แล้วแก่แล้วจะตายวันไหนก็เราไม่ได้มีละจะมีตั้งแต่เป็นห่วงเป็นใยบรรดาพี่น้องทั้งหลายเท่านั้นสำหรับที่มาเป็นห่วงเราไม่มีระบบของผมหมดหมดโดยสิ้นเชิงไม่มีความเป็นความตายมันก็เป็นสมมูลนะร่างกายนี้ก็เป็นสมมูลธรรมชาติอันนั้นมันไม่ได้สมมูลนิพพานเป็นสมมูลที่ไหนเป็นนิมูลธรรมชาตินั่นเหนือสิ่งเหล่านี้แล้วจะมาเสียอกเสียใจกับสิ่งเหล่านี้ได้ยังมันก็ไม่ใช่พูดถึงความพอที่เอาละพอตอนนั้นแหละเชิดไปเชิดมามันก็เหนื่อยไปเหนื่อยไปเดี๋ยวว่าเหนื่อยเหนื่อยดับเข้าได้สักกี่นาทีวันนี้นะถึง3ทีไหม20ฮะ25เอาละตอนนั้นพอมันเหนื่อยไปเดี๋ยวว่าไงประเทศที่ไหนไปก็อยู่ไปเชิดบ้านโศกลามันมันเท่าไรมันดีเทศมาตลอดเดี๋ยวนี้มันยังมาเทศอีกแล้ว25นาทีก็ยังดีเปิดทางให้นะผมก็มาเปิดทางเปิดทางให้เขาออกได้คนก็มากนะทางโน้นผมมากนะคนพูดเรื่องตายก็บ้านตายนะนะทางไหนก็ยุ่งเข้ามายุ่งเข้ามาเรื่องตาทางไหนก็ยุ่งเข้ามามาขอเราที่ทำงานแล้วก็เป็นจุดที่เราต้องการด้วยคือตาสำคัญมากเราถือเป็นจุดสำคัญพอเราแยบออกข้างเรายุ่งมาเลยมาชุบชิดชุบทาง
1: หลวงตาครับตอนที่คุณพ่อเจ๊กยอดปูอายุ94ปีจะที่ลงหายใจคุณพ่อเจ๊กได้ฝากเงินไว้ให้กับหลวงตา600บาทครับ
0: แล้วว่าเราวาง
1: สิว่าจะฝากไว้จะฝากไว้ก่อน2วันได้พ่อก็ที่ลงหายใจวันหรือ2วันคร
0: ับ เราไม่เข้าใจว่าไงยังไม่เข้าใจ
2: คุณพ่อเขาผู้จะตายฝากเงินไว้600บาทก่อนที่จะตาย2วันครับให้มาถวายครับ
0: เอาอุทิศกุศลส่วนอุทิศส่วนกุศลให้คุณพ่อนะเพราะนี่เงินของคุณพ่อเป็นบุญของคุณพ่อทุกคนจะรับพอเรามาฝากปั๊บอุทิศปุ๊บถึงนะนั่งอย่างนี้ละอยู่นั่งไปที่ไหนไปนั่งฉันก็ไปนั่งทรมานนะไปนั่งฉันทำไมพอจะจัดนั่งจะนิ่งพอจะฉันทำนี่เราจะแตกนี่จะแตกไปที่ ั้นก็แบบเดียวกันยังนั่งสะดวกสบายต้องนั่งแบบนั้นแหละแล้วเหยียดขานั้นแล้วเหยียดขาเมื่อเหยียดแล้วคู่ขานี้เอ็นเหยียดขาอีกนั้นแต่ใจนี่ทราบการสมมุติคือเขาถวายเรานี่นะถ้าเราเก็บไว้ตามที่เขาถวายนั่นแหมเราไม่อยากว่าพันล้านนะต้องหมื่นล้านขึ้นไปหมื่นขึ้นไปสี่หมื่นล้านแต่นี่หายยับหมดเลยหมดไม่มีแบตลอดอยู่อย่างนั้นจะเป็นประโยชน์แก่โลกทั่วถึงกันหมดเลยเออเอาชื่อว่าเมื่อวานนี้อยู่ห้องคันดิบที่ว่ามีคนหนึ่งแล้วอยากจะเข้ามาหาเราอยากจะอะไรตรวจตาเขามาเราก็ผ่าตอนแรกจะเห็นนะเอาให้ไปตรวจจะไปเดี๋ยวนี้เลยก็ได้ถ้าเขายังไม่เลิกงานวะไม่วันนี้ก็ต้องพรุ่งนี้เราบอกแล้ววันนี้ยังไม่ได้รับคำตอบนะแต่ส่วนเงินเราไม่ให้เราจะเป็นคนจ่ายเองถึงเราไปแล้วก็เราจะสั่งคราวนี้ให้จ่ายแทนเราผมก็ตีหนึ่งก็ตามตาเขาเพื่อนให้เงินให้ไปแล้วถูกต้มไปเรียบร้อยแล้วว้าวจังหวัดลำปาง80,000เท่าไหร่
3: 85,000 บาท
0: นั่นน่ะ85,000แม่กับลูกติดตามเราไปขอเราไปอยู่ที่ไหนตามไปจนกระทั่งถึงตัวเรื่องมาตานี่ตาบอกแล้วก็ถามเหตุถามผลทุกอย่างนะก่อนที่จะมอบเงินให้นะเหตุที่จะถึง80,000เพราะอันนั้นใช่ไหมเขาก็พูดมีอยากมีเกินสมควรที่เราจะให้ละแต่เราไม่นึกว่าเขาจะต้มเราต้มมันเขาแม่เขาไม่ต้มลูกนะมันไปกับแม่มันพอไปเล่าเหตุเล่าผลเล่าเราก็เลยเพราะเราไปชั่วคราวตอนที่ไปเชียงใหม่คราวที่แล้วนี่นะไป8-9 วันยังไงเราก็เลยมอบเงินให้เลย85,000เอาให้ไปผ่าตัดพอเราไปลูกมันก็มาด้วยลูกตัวนั่นแหละตัวรอกพอใจไม่รอกแม่เอาไปก็เลยไม่ผ่านะให้คนติดตามไปเรื่องราวทราบมาว่าไงบ้าง
3: ญาติหมอนัดวันที่15นะครับที่15ก็ไม่ไปก็หมอก็นัดใหม่นัดใหม่ไปวันที่26ก็ไปหาหมอหมอก็ตรวจเรียบร้อยหมดนะผ่าก็ไม่หายเพราะว่าปอดสนิทแล้วไม่สามารถจะรักษาหายได้แล้วหมอที่รักษาที่ผ่าก็ไม่เคยเอาเงินเลยนะครับหมอที่รักษาผ่านมาไม่เคยเอาสตางค์เลยแต่ท่านนั้นมาอ้างกับหลวงตาว่าเสียเงินแค่นั้นแค่นี
0: ้เนี่ยมันต้มมาโดยลำดับ
3: ครับ
0: นี่เราให้ไป85,000ก็เลยหายไปเลยตามติดตามอย่างนี้
3: นะหลังจากนั้นก็ไม่ไปติดต่อหมอไม่อะไรเลย
0: ก็เป็นงั้นว่าจมไปเลย85,000นี่เพราะฉะนั้นคนที่มาเมื่อวานนี้เราจึงไม่ให้เราบอกคือให้ไปติดต่อกับหมอเราเป็นเจ้าของคนไข้บอกเลยบอกจะบอกกับหมอก็บอกได้เลยหรอกเวลาเท่าไรมาหาเราจะจ่ายให้เราไปกรุงเทพแล้วก็เราจากกรุงเทพไปแล้วก็ตามผู้จะจ่ายแทนเรามีใช่ไหมล่ะให้จ่ายแทนได้เลยอย่างเงินเราไม่ให้เพราะมันถูกก็มาแล้วโดยลำดับแล้วอีกรายเงินทางไหนทางเขาข้อหรือทางไหนอันนั้นก็ให้ไปเลยนะ
3: คร
0: ับ20,000-30,000ด้วยไง
3: คร
0: ับ มีตาติดตามเราด้วยเราไปไหนติดตามด้วยให้ด้วยเลยมันเราก็ถูกต้มไปเรื่อยเลยแม้ถูกต้มมากอยู่นะมันก็ยังน้อยนะแล้วก็เลยสอดสองแง่เหมือนกันเราให้ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตด้วยความเมตตาล้นเลื่อนเนี่ยไปมันก็เป็นอย่างนั้นส่วนเขาข้อนิ่มรู้ว่ามาจากโคราชหรือว่าไงนะติดตามมาจนถึงเขาข้อตอนนั้นเรากำลังเดินทางมาข้างที่เขาข้อเขาก็สื่อตามมาติดตามมาเรื่อยมาทันไปที่เขาข้อนี่เป็นเรื่องตานะนี่ก็ให้ไป30,000ด้วยนะ
3: คร
0: ับ สามหมื่นให้ปล่อยไปเลยอันนี้เราก็กลับเขาก็กลับแต่เป็นไงก็แล้วแต่ว่าตอนนั้นเนี่ย ซึ่งสำหรับคนที่เราจึงไม่ให้คนที่มาติดต่อเมื่อวานไม่ให้คือเราจะจ่ายให้เลยค่าหมอเท่าไหร่เราจ่ายให้เลยถ้าเราไม่อยู่เราก็สั่งผู้ใดให้จ่ายแทนเราหากว่าเราอยู่นี่เราก็จ่ายเลยนี่ฮะก็ไปติดต่อให้ทราบผลเร็วๆนะจะบอกเขาถ้าค่ำวันนี้มันค่ำวันพรุ่งนี้ก็คือวันนี้เองให้เขาไปละคอยฟังก็อีก2วัน3วันแล้วก็กลับแล้วเนี่ยครับเรื่องราวก็จะให้ติดต่อไว้กับคุณชายเป็นผู้จ่ายให้เราไปไหนนี่เป็นสายยาวเหยียดนะติดตามเราขอความช่วยเหลือเรื่อยมาอย่างนั้นเนี่ยใครๆเขาก็รู้ว่าเราเปิดทางเรื่องการให้ทานเราไม่เอาอะไรตลอดเลยจะได้บ้างได้น้อยอย่างไรอะไรมันพอเพื่อโลกทั้งนั้นไม่ได้เพื่อเราเลยเราพอทุกอย่างอาศัยบิณฑบาตกับลูกศิษย์ลูกหานี่ไปเท่านั้นเองพอถึงวันนี้ไปนี่หลวงปู่พรหมนะนี่นะหลวงปู่พรหมเอามาหลวงปู่พรหมนี่ก็ไปสำเร็จที่เชียงใหม่นั่นเนี่ยท่านเล่าให้ฟังเองท่านไปสิ้นสุดที่เชียงใหม่นี่อันนี้แล้วเนี่ยหลวงปู่พรหมท่านใจเด็ดดีอยู่นั่นแหละอันท่านเป็นพ่อค้ามีฐานะสำคัญประกาศให้ทาน7วันหมดเพราะท่านเป็นพ่อค้าลูกก็ไม่มีมีแต่ผัวเมียเท่านั้นแล้วมาปรึกษากันทั้งผัวทั้งเมียเราจะทำยังไงสมบัติเงินทองเราก็เป็นพ่อค้าอย่างนี้นะมีตามฐานะบ้านนอกก็เรียกว่ามีเป็นที่1เลยล่ะว่างั้นในตามบ้านนอกแล้วจะทำยังไงตายแล้วเหล่านี้ก็ไม่เห็นมีอะไรเลยไม่มีอะไรเป็นห่วงใยอะไรลูกก็ไม่มีพอจะมอบให้ลูกให้เต้าก็ไม่มีอะไรตายแล้วสิ่งนี้มันก็เป็นเศษเป็นเดินไปไอ้เราจะเป็นยังไงปรึกษากันบวชจะเป็นยังไงวะเลยเห็นดีด้วยกันในบวชทางเมียก็ออกทางหนึ่งผัวก็ออกทางหนึ่งจนกระทั่งไปถึงพ่อแม่ครูอาจารย์นั่นทางเชียงใหม่นั่นไอ้สำเร็จมาจากเชียงใหม่รู้จะเป็นอำเภอทางอะไรทางอะไรทางแม่ปังเหมือนกันนะสำหรับหลวงปู่ขาวที่อะไรลงขอดลงแสบอะไรเราไม่รู้ท่านบอกแล้วแหละคืออำเภอแม่แตงด้วยงั้นท่านอาจารย์ขาวหลวงปู่ขาวท่านเล่าให้ฟังก็คุยกัน2ต่อ2กับสนิทสนมกันพูดอย่างเปิดเผยนี่ท่านก็พูดในตอนอย่างเปิดเผยท่านเสร็จสิ้นมาแล้วตั้งแต่อยู่เชียงใหม่มาก็มาพบกันที่บ้านนามนตอนนั้นเราอยู่บ้านนามนกับพ่อแม่อาจารย์มั่นท่านออกพรรษาที่วัดจุฑาวาสไม่มีเจ้าอาวาสทำไงท่านพ่อแม่อาจารย์มั่นก็เลยให้ข้อปรึกษาผมวัดจุฑาวาสจะเป็นวัดหลักเกณฑ์สร้างฝ่ายกรรมฐานมาดั้งเดิมทีนี้เจ้าอาวาสจะไม่มีท่านจะจำพรรษาที่นั่นก็สงบดีอยู่สันว่างั้นนะท่านไม่ได้สั่งทีเดียวนะท่านไปจำพรรษาที่นั่นก็สงบดีอยู่นะว่าท่านก็เลยออกจากท่านนะท่านก็ไปจำพรรษาที่วัดสุทธวาสพอพรรษาแล้วท่านก็กลับมานี่ได้คุยกันตอนนี้แล้วคุยเรื่องราวต่างๆท่านกับเราท่านเมตตาเรามากอยู่นะพอกลางคืนนี่จะไปหาท่านนะท่านจะมีร้านเล็กๆอยู่เราก็มีร้านเล็กอยู่ในป่าตอนนั้นแอบมาหาท่านคุยกันท่านเล่าให้ฟังท่านผ่านมาตั้งแต่อยู่เชียงใหม่เล่าให้ฟังอย่างละเอียดเราแล้วถึงท่านกับการพระธาตุก็อย่างนั้นนะท่านเป็นพ่อค้าประกาศขาย7วันหมดนี่แหละเวลาไปเผาศพท่านเราได้สั่งเลยว่าหลวงครูอาจารย์องค์นี้นะจะเป็นพระธาตุแน่นอนระบอกเลยให้พยายามเอาไว้นะว่านี่ก่อนหน้ากรรมการเขาไม่เข้าเลยให้เอามาเลยเข้าไม่ได้เลยรักษาไว้อย่างจำนวนกดขันนี่อาจิงด้านกายพระธาตุนี่เราเห็นไหมพระอรหันต์ปัจจุบันดูเอานี่ที่สดสดร้อนร้อนทำพระพุทธเจ้า จะไปว่าการโน้นการนี้มันเรื่องกิเลสหลอกคนกิเลสเป็นอาการดิโกมีฝังหัวใจหลอกตลอดเวลามาทำแก้ความหลอกของกิเลสนี่กับอาการดิโกเหมือนกันเข้าใจไหมแก้ให้ได้มันไม่เอาสมบัติความดีอะไรมาให้เราหรือกิเลสไม่ตลอกให้เราจมเราจนทำเป็นของลื้อฟื้นเราให้ดีเอาให้เชื่อทำเข้าใจไหมล่ะเอาไปที่นี่พอละมาเรื่อยเสร็จแล้วนะที่นี่จะให้พรให้ถือไม่พร
4: ถ้าเมื่อฟังรับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในโอกาสเทศนาอบรมณสวนแสงธรรมกรุงเทพมหานครในรายการธรรมปฏิบัติช่วงที่2ครับท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างกวัฏบรกัตยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1ตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรม119สถานีทุกภาคทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายโอรานตรังคานุกูลกิจท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0934891

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการหลวงตาสงเคราะห์โลกท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนขอเชิญท่านรับฟังครับ
1: พระมีตั้ง46รวมแล้วนะเนี่ยท่านฉันมาฉันหันไม่กี่องค์ดูท่านภาวนาทั้งนั้นพระมากมายมาฉันหันนับดูนี่กี่องค์นอกนั้นไม่ฉันภาวนาทั้งนั้นอันนี้วันที่30ร่วงงานเจ้าคุณพุทธวันที่30กันยาวังใช่ไหมยังอีกเดือนเต็มพอดีนี่ครับปักสองนี่เคยไปพบที่หัวล่างคนก่อนที่ไปข้าวก่อนคนก่อนนี
2: ่ย้ายไปแล้วครับ
1: ย้ายเข้ากรุงเทพนะ
2: ย้ายไปแล้วเข้ากรุงเทพแล้วครับ
1: เลื่อนขึ้นไปเจอคนนี้มาแทน
2: นี่ชื่อสนั่น
1: นะ
2: คนนี้ชื่อพลโทสนั่นมะเริงสิทธิ
1: ์สนั่น
2: สนั่นมะเริงสิทธิ์คนที่มาวันน
1: ี
2: ้มะเริงสิทธิ
1: ์มะเริง
2: มะเริงสิทธิ
1: ์มะเริง
2: ค่ะมะเริงมะเริงสิทธิ
1: ์โอ้มะเริงพิษ
2: สิทธิ์ครับสิทธิ์มะเริงสิทธ
1: ิ์มะเริงสิทธิ
2: ์ครับผม
1: มะเริงสิทธิ์ใช่ไหม
2: ครับผม
1: มะเริงสิทธิ
2: ์ครับ
1: อ๋อสิทธิ
2: ์สนั่น
1: มะเริงสิทธิ์คนก่อนเริงนี่เหรอโอ้พลโทสนั่นมะเริงสิทธิ
2: ์ครับผม
1: นี่มะเริงสิทธิ์นะครับภาคสองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสองความมั่นคงภายในภาคสองเน้นในมันมีภาคไหนบ้างเราก็ไม่สนใจนะ
2: สี่ภาคทั้งหมด4ภาคภาค1ถึง4
1: ว่าที่ภาคไหนบ้าง
2: มีภาค1ภาค2ภาค
1: 3ภาคที่ไหนภาค1
2: ภาค1ในกรุงเทพครับผม
1: กรุงเทพ
2: ครับ
1: ภาค2โ
2: คราช
1: ภาค3
2: ภาค3พิษณุโลกครับ
1: เอา
2: เหนือครับ
1: ภาค
2: 4ภาคใต้ครับ
1: โอ้เราไม่เคยได้ถามไม่เคยสนใจภาคนั้นภาคนี้ว่าไปอ๋อภาค1กลางภาค2โคราชภาค3พิษณุโลกภาค4
2: ใต
1: ้ใต้นะ
2: ตอนที่ทำงาน
1: ทั้งหมดมี4ภาคนะ
2: ครับผม
1: มี4ภาคด้วยกันมะเริงสิทธิ์มะเริงสิทธิ์เนี่ยเมื่อวานนี้วันที่29ทองคำได้7บาทใช่ไหมเนี่ย
2: ครับผม
1: 7บาทนั่นเองนะ7บาทนะ
2: 7บาทครับผม
1: 7บาท99ตังค์โหยขาดสักตังค์เดียวทองคำได้7บาท99ตังค์ดอลลาร์ได้23ดอลเนี่ยดอลลาร์เมื่อวานได้23ดอลนี่เราก็อ่านทุกวันทองคำนี้ทองคำที่ต้องการมอบของคลังหลวงประมาณ 4,000 ยูโรเนี่ยอ่านทุกวันเป็นมอบเข้า2ครั้งแล้วเป็น2,062 กิโลครึ่งแล้วมอบ2ครั้งแล้วแล้วที่นี่ทองคำที่ได้หลังจากการหลอมเรียบร้อยแล้วนั่นน่ะเดี๋ยวนี้50กิโล32บาท17ตังค์เลยนะ17ตังค์เลย
2: ครับ
1: เนี่ย17หรืออะไร
2: 17ครับคร
1: ับ
2: ผม
1: ไม่ชัดเลย
2: ต้อง
1: นี่ทองคำที่นี่ได้เพิ่มเข้ามาอีกหลังจากหลอมแล้วทองคำ50กิโล43บาทนี่ยังไม่ได้หลอมนะเนี่ยทองคำต่างประเภทที่หลอมแล้วก็เป็นทองแท่งตายตัวตายตัว50กิโลนี่ยังไม่ได้หลอม50กิโลไม่ใช่ของเล่นเหมือนกันนะไม่ใช่เล่นนะ50กิโลรวมทองคำทั้งหมดทั้งหลอมแล้วยังไม่ได้หลอมได้จำ2,112 กิโลครึ่งนั้นยังขาดทองคำอยู่อีก 1,887 กิโลครึ่งจะครบจำนวน 4,000 กิโลได้อ่านทุกวันในพี่น้องทั้งหลายได้ทราบทั่วถึงกันทุกวันทุกวันและหนุนเข้าทุกวันนี่เมื่อวานนี่ก็หนุน7บาท7บาท99ต่างเมื่อวานนี่หนุนเขาหนุนเข้าทุกวันก็เพิ่มเขาเรื่อยๆเพิ่มก็เรื่อยๆเพราะวันนี้ส่วนมากไม่ได้ไม่ค่อยฉันอาหารกันนะมีประจำมาตั้งแต่เริ่มสร้างวัดคือท่านจะถูกทางอดอาหารมากกว่าอย่างอื่นนะ นี่แหละอุบายวิธีการประกอบความภาคเพียรท่านจึงแสดงไว้ทุรง13ข้อนั้นคืออุบายวิธีการสนับสนุนความภาคเพียรให้สะดวกนั่นและง่ายขึ้นเป็นลำดับแล้วจะใครจะต้องการชนิดไหนถูกเพื่อดีจิตใจยังไงแล้วก็เอาเลือกออกมาปฏิบัติเป็นเลสชีไม่นอนไม่นอนกี่คืนกำหนดให้ได้ตัวเองแล้วการภาวนาในระยะไม่นอนเป็นยังไงบ้างสังเกตผลอีกสำหรับเราเองไม่ถูกนะกับการนอนไม่ถูกในทุรงค์13เนสัตที่ไม่นอนประกอบความภาคเพียรตลอดกลางคืนสำหรับเราเองมันไม่ถูกนิสัยลองทดลองดูโอ้ยหลายคืนนะไม่นอนเลยความเพียรแทนที่จะจิตใจจะผ่องใสคล่องแคล่วว่องไวกับทึบๆอะไรร่างกายทึบจิตใจก็เลยกลายเป็นเรื่องทึบๆไปด้วยไม่คล่องแคล่วนี่ไม่ถูกเนี่ยทดลองดูทุกอย่างไม่ถูกมีอาการฝึกทรมานตนเพื่อความเป็นคนดีอย่างพระพุทธเจ้าท่านทรงสอนวิธีการต่างๆให้เพื่อการฝึกทรมานเพราะกิเลสมันเก่งมากอยู่แล้วจึงต้องสอนวิธีการที่จะชำระกิเลสให้มันเบาบางลงไปความดื้อด้านขนของคนเราก็จะค่อยเบาลงไปกิเลสมาพาให้ดื้อด้านนะทำมันดื้อวิธีการกลางวิธีการที่จะฝึกติดตัวคือตัวขงองตัวมืดตื้อให้เบาลงอย่างคือว่าเนี่ยนี่ก็คืออ่านอกนอนถ้าแบบเราเองไม่ถูกถ้าแบบว่ามาถูกก็มาถูกเรื่องอดอาหารเนี่ยแต่บุญนะทดสอบดูความเพียรเนื้ออดอาหารพอคืนแรกผ่านไปแล้ววันแรกผ่านไปการอดอาหารนะจิตใจก็ค่อยมีสติสตังค์ดีขึ้นความเพียรดีขึ้นความเพียรคือความหนุนความพยายามสติสตังค์ดีขึ้นจิตใจค่อยสงบผ่องใสเรื่อยทดสอบอยู่มันรู้ตั้งแต่ต้นเราเรื่องอดอาหารรู้มาแต่ต้นเลยเมื่ออดไปหลายวันเท่าไหร่นี่จิตใจยิ่งผ่องใสยิ่งสงบสติยิ่งดีขึ้นตามนั่งกับพิจารณาทางด้านปัญญาก็ค่อยเริ่มไหวตัวได้เร็วต้องเกิดอยู่เป็นประกอบความเพียรการขบการขันธรรมญาณนี่เอาความเพียรสำหรับเองมันคนหนาเนี่ยไม่ค่อยได้เรื่องนะไอ้ยิ่งสั่งให้อิ่มหมีฟีหมาไปแล้วเลยกลายเป็นหมาไปเลยเข้าใจไหมไม่ได้เรื่องการประกอบความเพียรต้องสังเกตตัวเองสักแต่ว่าทำสักแต่ว่าทำไม่สังเกตโอ้ไม่ค่อยมีผลแต่เราทำไปอย่างทื่อไม่ใช่หัวคิดปัญญาคือเรื่องแสดงว่าหลายข้อกับพวกเหมาะกับสมกับกิจนิสัยของใครของใครจะเลือกเอาไปใช้อย่างคือเมื่อถูกกับใครใครก็นำไปใช้เรื่องเช่นอย่างอดอาหารนี่ไม่มีตรงๆในทุกองควัตจะรวมแล้วเรียกอุบายวิธีการแก้ชำระจิตใจด้วยความเพียรแต่ไปมีในนู้นมีอุปาทิขานี่ซึ่งเป็นเรื่องพระวินัยของพระไปเกี่ยวโยงกับธรรมทั้งอธิบายให้ฟังถึงเรื่องการอดอาหารท่านแยกไว้สองประเภทการอดอาหารเพื่อโอ้เพื่ออวดเป็นแบบโลกท่านกราบโทษตลอดเวลาทุกความเคลื่อนไหวนั่งฟังคือกราบโทษตลอดเลยข้าอดอาหารเพื่อโอ้เพื่ออวดเป็นเรื่องของที่ว่างั้นเถอะกราบโทษตลอดสารบัตข้าอดเพื่ออัดเพื่อคำเพื่อความภาคเพียรแล้วโอดเถิดนั่นฟังเยอะโอดเถิดแล้วจะโคตรอนุญาตบอกไว้เลย จากนั้นก็ชมเชยเรื่องการขบการฉันร้อยไปในแง่ต่างๆของธรรมหรือท่านจะให้บัญญัติลงตั้งลงในจำพวกผู้หลงผู้สาวไม่มีอย่างนี้ไม่มีจะมีในแง่อื่นเพราะเราเองนี่ถูกครั้งอาหารเพราะนั้นถึงต้องในหนักครั้งนี้เมื่อมันถูกมันได้ผลยังไงทุกยากลำบากมันก็ต้องทนไปคนเรานะมันเริ่มต้นมาตั้งแต่ออกปฏิบัติในพรรษาแรกเลยอ่ะออกมาปฏิบัติอดอาหารทดลองเห็นได้ผลนี่ก็เอาเรื่อยหนักเรื่อยหนักเรื่อยคือเวลาอดอาหารเรื่องอาหารเป็นเครื่องหนุนร่างกายร่างกายมีกำลังมันกระทับจิตเพราะร่างกายมีกำลังมันเป็นเครื่องเสริมกิเลสเสริมกิเลสกิเลสต้องทับจิตภาวนาไม่ได้เรื่องเลยแล้วตั้งสติสตังไม่ค่อยได้เรื่องอีกเหมือนกันเมื่อพอ มาอดอาหารเข้ามันรู้สึกพอเริ่มอดนี่สติค่อยดีขึ้นความง่วงเหงาห้องนอนเริ่มไม่ค่อยมีในคืนแรกนะไม่ฉันวันนั้นกลางคืนไม่ค่อยง่วงนะพอวันสองวันสามเข้าไปที่นี่สติดีขึ้นดีขึ้นความง่วงเหงาห้องนอนถึงสามคืนไปแล้วไม่มีนะง่วงความง่วงง่วงไม่มีนอนน้อยมากผู้อดอาหารนอนน้อยมากสติดีอะไรอะไรมาสัมผัสรู้ได้เร็วได้เร็วก็ทราบว่าโอ้นี่ถูกแล้วเมื่อมันถูกแล้วมันไม่บำรุงยังไงมันก็ต้องหนุนทางมันถูกเพราะอย่างนี้เองหลวงตาจึงทุกข์มากเกี่ยวกับเรื่องอดอาหารมันพอพรรษาสิบท้องเสียแล้วนะพรรษาสิบท้องเสียคือเวลาเราไม่ฉันสี่วันก็ตามเขาจะเอาอะไรมาถ่ายมันไม่ได้ถ่ายนี่พอฉันนี่ตกบ่ายมาถึงค่ำเวลาเสือเที่ยวนั่นแหละมันไล่ลงเข้าไปฐานไปฐานอยู่ในป่าในเขาเสืองับคอเมื่อไรก็ได้ใช่ไหมล่ะนี่ไอ้นี่มันก็ไล่เราลงฐานมาสิมันก็เลยไม่กลัวเสือ บางทีคิดเหมือนกันนะนั่งอยู่ในฐานฐานภูเขาที่ไหนมันก็เป็นฐานหมดเข้าใจไหมล่ะมันคือมันไล่สิทายจนกระทั่งหมดในท้องแล้วไปกี่หนนั่นกลางคืนกลางคืนไม่เมื่อยไปถ่ายกลางคืนก็อยู่ในเวลาเสือเที่ยวไปด้วยมาอยู่ในป่าเสือว่ะมันคือคิดเหมือนกันนี่เวลานั่งนี่เสืองับไปอะไรไปว่ามันคิดนะแย็บมันรับกันทันทีนะถ้าขั้วเสือมาทำไมเนี่ยปั๊บเลยก็จะต้องสู้ทุกอย่างที่เรียกว่านักรบเนี่ยมันแก้กันทันทีนะมันคิดแป๊บอันนี้แก้ปั๊บตกหายไปถ้าเสือมันอยู่ที่เหนียวหัวตัวสั่นอยู่นั่นทั้งชี้แก้ทั้งตัวสั่นเข้าใจไหมข้าไปเสริมมันโอ้ตายกันอย่างนี้ว่าเอาเราดูที่เรากลัวมากขึ้นนะนี่มันแก้กันปั๊บเลยมีเรียกว่าทำเราด้วยแก้กันแก้อย่างนั้นแก้อยู่ภายในของผู้ภาวนาผู้ภาวนาพูดให้ฟังไม่ค่อยรู้เรื่องถ้าผู้ภาวนารู้กันทันทีเลยอุบายวิธีการจะขึ้นที่นี่เหมือนกิเลสขึ้นกิเลสขึ้นภายในใจเพื่อความผูกมัดรัดเรืองเราบีบบี้สีไฟเราธรรมะเบิกออกแก้ออกนั่นมันแก้กันภายในเนี่ยพอพูดอย่างนี้ก็ทำให้คิดลงมาจากภูเขาเดินบิณฑบาตในบ้านเขามันไม่ถึงหมู่บ้านกะว่าจะถึงแล้วจะไปแล้วคิดว่าจะถึงมันยังไม่ถึงไปถึงกลางไปไม่ไหวอ่ะก้าวขาไม่ออกเลยเป็นนั่งอยู่นั่นน่ะนั่งมันก็ไม่เดียบเถือนี่นั่งกับความเพียรมันตลอดจิตลงได้อดอาหารแล้วมันอ๋อมันดีถึงในภายในน่ะไม่ได้เหมือนข้างนอกนะข้างนอกอืดอาดหรือว่าแข็งแรงร่างกายแข็งแรงที่แข็งแรงร่างกายอ่อนเครื่องเสริมที่ก็อ่อนสติปัญญาทางด้านธรรมะก็ขึ้นนะพี่บางทีมันทะเลาะกันระหว่างขันกับจิตคือขันคือเรื่องกับร่างกายความหิวโหยกับจิตใจที่ มันสงบผ่องใสคล่องแคล่วว่องไวในทางความเพียรเนี่ยบางทีก็พอไปนั่งแล้วล่ะเวลาไปนั่งลงจิตกี่ละเดี๋ยวขุดขึ้นมาแล้วกิเลสมันต่อยก่อนนะขึ้นมานี่เห็นไหมว่าท่านอดอาหารจะฆ่ากิเลสให้ตายแต่เวลานี้ท่านกำลังจะตายก่อนกิเลสว่ารู้ไหมว่านั่นขึ้นแล้วนะท่านอดอาหารเพราะจะฆ่ากิเลสให้ตายแต่กิเลสยังไม่ตายท่านกำลังจะตายเห็นรู้ไหมว่าตายเพราะความอดอาหารนั่นแหละไม่ใช่อะไรล่ะทางนี้มาขึ้นปั๊บเลยการกินมาตั้งแต่วันเกิดจนกระทั่งบัดนี้ไม่เห็นวิเศษวิโสอะไรเพียงอดเพียงครั้งนี้จะตายหรือตายก็ตายสินั่นมันแก้กันปั๊บดีดผึ่งเลยนั่นอย่างนั้นละมันแก้กันมันขึ้นอยู่เรื่อยๆนี่พูดให้เปิดให้ฟังซะนะธรรมะภายในใจยิ่งใจสว่างกระจ่างแจ้งเท่าไรนี่ธรรมะคือกิเลสฟัดกันภายในอยู่ภายในไม่มีใครรู้ด้วยมันซัดกันอยู่ภายในมันแก้กันเหมือนนักมวยแชมเปี้ยนเถอะขึ้นถึงขั้นแล้วกิเลสมันก็เร็วของมันเพราะมันเคยครอบครองวัฏจักรในหัวใจเรามานี่กี่กับกี่กันมันคล่องตัวขนาดไหนนี่เวลาฟิตตัวขึ้นมาทำมีความแก่กล้าสามารถที่จะทัดทานกันได้แล้วมันก็ฟัดกันนะเจ้ฟัดกันทั้งอุบายวิธีของกิเลสมันขึ้นแบบหนึ่งธรรมะแก้กันตกพับเรื่อยก้าวเรื่อยก้าวเรื่อยนั่นนี่เราพูดถึงเรื่องว่าธรรมกับกิเลสเกิดด้วยกันนะไม่มีแต่ธรรมเกิดนะทำกับกิเลสมันไปด้วยกันมันเป็นคู่ต่อสู้กันไปเรื่อยๆเรื่อยๆนี่เวลากิเลสมันแทรกขึ้นพับอันนี้ธรรมะจะรับกันทันทีมันแก้กันตกไปเรื่อยๆเรื่อยๆแบบอย่างนั้นล่ะนี่เราพูดถึงเรื่องว่ามันผุดขึ้นข้างภายในของเราภายในใจเป็นถ้อยเป็นคำขึ้นมาเลยนะเหมือนเราพูดแต่ไม่ได้ยินเสียงหากเป็นถ้อยเป็นคำขึ้นมาให้รู้ชัดเจนบอกเราอย่างชัดเจนอย่างที่ว่านี่เห็นไหมท่านอดอาหารเพื่อฆ่ากิเลสให้ตายแต่เวลานี้กิเลสยังไม่ตายท่านกำลังจะตายรู้ไหมนั่นมันจะขู่เราว่างั้นขู่เราให้อ่อนโอ้ยตายแล้วยิ่งกว่าเฮ้ยตอนนี้ก็ขึ้นรับกันบอกกินก็กินมาตั้งแต่วันเกิดไม่ยังวิเศษวิโสอะไรอดยังคนนี้จะตายหรือเอาตายก็ตายสิแน่มันแก่ปั๊บไปเลยพุ่งเลยนี่เราพูดถึงเรื่องอดอาหารเรามันได้กำลังทางหน้าจิตใจนี่เด่นมากทางอดอาหารไม่ว่าจะทางด้านสมาธิไม่ว่าทางด้านปัญญาอดอาหารได้ผลทั้งนั้นดีด้วยกันเลยไม่ว่าจิตจะหยาบจะละเอียดขนาดไหนการอดอาหารเป็นเครื่องเสริมตลอดเลยเพราะฉะนั้นเราจึงได้หนุนตลอดเวลาจนกระทั่งท้องเสียมาตั้งแต่พรรษา10ฟังซีนมาพรรษา10ใช่แล้วพรรษาถึง16ปีพรรษา16จึงหยุดไม่อดอาหารอีกต่อไปเริ่มตั้งแต่พรรษา8พรรษา7ออกจากเรียนหนังสือพรรษา8ขึ้นเวทีแล้วนั่นแหละถึง16ปีพันท้องเสียตั้งแต่พรรษา10เริ่มเสียแล้วเสียมันก็ไม่สนใจมีแต่พุ่งกับอัดกับทำคำว่าท้องเสียคือเวลาตอนเช้าเราฉันอาหารเนี่ยพอฉันแล้วนี่ตกตอนบ่ายมาท้องจะร้องโกกเก๊กโกกเก๊กโกกเก๊กมันไม่ย่อยเรียกว่าอะไรเครื่องย่อยอาหารมันคงจะอ่อนไปธาตุคงจะอ่อนพอตกค่ำมานี่ถ่ายออกหมดเลยหลังนั้นมาก็อดต่อไปเลยนั่นจนกระทั่งถึงวันฉันมันจะตายจริงๆก็ฉันเวลาอดก็มันถ่ายหมดแล้วจะเอาอะไรมาถ่ายอีกพอฉันเห็นแล้วเอาอีกเลยทำคืนถ่ายหมดไม่สนใจเลยจนกระทั่งพรรษา16อดเพียง3วันถ่ายหมดนะถึงพรรษา16บางทีเอาเพียง3วันก็มี4วันก็มีเพราะมันอ่อนมากแล้วธาตุขันแต่ใจมันยิ่งแข็งขึ้นเรื่อยๆเลยใจพาแข็งน่ะมันถึงไม่หยุดการอดอาหารไม่ถอยไปที่ไหนมีแต่อดทั้งนั้นน่ะเราเรียกว่าทุกข์ทรมานมากที่สุดคือการอดอาหารเป็นทุกข์ทรมานมากพรรษาที่6ล่วงไปแล้วขนาดจากลงเวทีว่าคงนี่เลยนะจากนั้นก็ ทีนี้ก็ผ่อนปลนตามเรื่องราวของมันฉันต้องไปมันก็ถ่ายของมันอยู่เรื่อยก็ถ่ายมาเรื่อยเลยจนกระทั่งถึงนี่แหละเวลามันจะเอาใหญ่ตอนจะตายเนี่ยมันถ่ายไม่หยุดนะมันท้องมันเสียมาแล้วเอาอะไรมาฉันมันก็ถ่ายของมันอยู่งั้นแต่ไม่รุนแรงหากถ่ายเรื่อยๆจนกระทั่งมารุนแรงกับตอนเนี้ยตอนที่จะช่วยชาติบ้านเมืองมันก็รุนแรงพอดียาระงับได้หายไปเลยนี่นี่พูดถึงเรื่องการประกอบความภาคเพียรแล้วแต่นิสัยนิสัยของใครนะก็ถูกต้องทางไหนให้เจ้าของพิจารณาเองคัดเลือกเองอย่างเรานี่มันคัดเลือกก็ได้อดอาหารแบบจะตายว่างั้นอย่างอื่นก็ไม่ดีถ้าอดอาหารดีไอ้จิตนี้สงบเท่าไรกันแน่วเลยเชียวยิ่งคล่องตัวนั่นทางด้านสมาธินี่จิตสงบแน่วคล่องตัวทีนี้ออกทางด้านปัญญาก็หมุนติ้วเลยเนี่ยอดอาหารทีนี้เวลาเราฉันไปสมาธิก็เป็นสมาธิแต่มันเหมือนรถบรรทุกของหนักนะมันจะไม่คล่องตัวมันจะมีลักษณะเอื้อทั้งๆที่มันวิ่งอยู่แล้วแต่มันก็วิ่งด้วยความหนักของรถใช่ไหมล่ะมันวิ่งเหมือนกันแต่ว่ารถหนักวิ่งกับรถเบาวิ่งมันต่างกันอันนี้ก็เหมือนกันมันก็รู้อย่างนั้นนี่นะนี่ทางด้านปัญญาก็แบบเดียวกันปัญญานี่คล่องตัวหมุนรอบตัวรอบตัวพอฉันหันลงไปแล้วปัญญานี่ถึงรอบตัวมันก็วิ่งแบบนั้นแหละวิ่งแบบรถหนักมันก็รู้นั่นอันนี้พอเปื้องอันนี้ปั๊บนี่มันดิ่งผึ่งเลยมันไปอย่างนั้นนะการฝึกทรมานตัวเองต้องสังเกตความเพียรตัวเองวิธีการยังไงมันเกิดผลกับประโยชน์หนุนความเพียรให้ดีขึ้นให้สังเกตตรงนั้นไม่ใช่ทำสักสี่แต่ว่าทำสุ่มสี่สุ่มห้ามันไม่ดีต้องใช้สติปัญญารอบครอบในภาคปฏิบัติของตัวเองสำหรับเรามันมาถูกทางอาหารเพราะฉะนั้นจึงปล่อยไม่ได้เลยอาหารปล่อยไม่ได้ตั้งแต่ขึ้นเวทีตลอดถึงที่หกพรรษาเป็นเวลาเก้าปีนี่ปล่อยไม่ได้แหละมันเริ่มจับได้ตั้งแต่ปีแรกเลยซัดกันถึงโถเหนื่อยแสนสาหัสระว่างั้นเถอะไม่มีได้อยู่สะดวกสบายอาหารการโขกการฉันจะได้ฉันตามสบายไม่ได้เพราะกิเลสมันลุกลามได้เท่าไหร่กินเท่าไหร่

ถจิตนี้ทำไมถึงอัศจรรย์นั่งหนาสว่างสวยจ้าไปนะร่างกายของเรานี่มันเป็นเหมือนอะไรเขาเรียกเหมือนแก้วครอบกระเจียงเจ้าพายุนั่นแหละดูเอาหลอดไฟน่ะไส้กระเจียงมันอยู่ภายในนั่นคือใจมันส่องกระจ่างมานี่แก้วครอบนี่ที่เป็นกระจกนี่มันก็ส่องกระจายไปนอกเลยอันนี้ร่างกายของเราเนี่ยมันเหมือนกับแก้วครอบจิตที่สว่างอยู่ภายในมันกระจายออกมานี่ออกหมดเลยนั่นเพราะงั้นมันถึงอัศจรรย์เนี่ยเพียงขั้นนี้มันก็อัศจรรย์ทั้งวันจนร่ำพึงเจ้าของถึงขนาดที่ว่าทำไมจิตถึงได้อัศจรรย์เอานั่งหนาแล้วหนานั่นดูสินะแล้วยิ่งมันเปิดออกหมดแล้วจะเอาอะไรมาปิดล่ะที่นี่ฟังสิมันก็จ้าของมันละสิเนี่ยการฝึกตัวเองเพื่อความเป็นคนดีพี่น้องลูกหลานทั้งหลายให้พากันฝึกไม่ได้แบบนั้นก็ตามขอให้แบบลูกศิษย์มีครูมีการฝึกการทรมานหักห้ามต้านทานตัวเองบ้างนะถ้าจะปล่อยเลยจำเลยไม่มีใครดีในโลกนี้จมไปด้วยกันหมดอำนาจของกิเลสต้องฉุดลากลงฉุดลากลงความโลภฉุดลากลงได้เท่าไหร่ไม่พอเอาจนตายราคะตัณหาได้เท่าไหร่ไม่พอเอาจนตายจนตายความอิ่มพอของความโลภของราคะตัณหาไม่มีพอเหมือนไฟได้เชื้อเราสอแสวงหาตามความต้องการมันเท่าไหร่นั่นเท่ากับสแสวงหาเชื้อไฟนะได้มาเท่าไหร่เผาเรื่อยเรื่อยให้เรื่องกิเลสตัวนี้อ่อนตัวเพราะการส่งเสริมมันไม่มีมีแต่จมลงจมลงสุดท้ายคนก็หมดคุณค่าไม่มีราคาเลยเลยนั่นเพราะกิเลสทำลายนั่นเองต้องได้ฝึกกันฝึกดีเป็นพลเมืองดี จนชาวบ้านชาวเมืองมีศีลมีธรรมก็ต้องฝึกให้อยู่ในความพอดีมีขอบมีเขตในการปฏิบัติตัวไม่ใช่ปล่อยเลยตามเลยนะไม่ว่าเด็กผู้ใหญ่ต้องฝึกตัวตามขั้นตามภูมิของตัวเองไปเรื่อยๆต่อไปมันก็ชินเองเมื่อมีกรอบมีฝั่งมีฝามันก็ไปตามกรอบตามแถวทางของมันถ้าไม่มีแล้วก็เปิดเปิงลงแต่เหวแต่บ่อแต่คลองเท่านั้นแหละกิเลสจะลากลงถ่ายไปธรรมะลากขึ้นไม่มีไม่มีกิเลสตัวใดจะลากคนขึ้นให้ได้รับความบรรเทาเบาทุกข์ไม่มีไม่มีแต่ลากลงเพื่อล่มจมล่มจมถ้าธรรมะมีมากน้อยนี่ฉุดขึ้นฉุดขึ้นเพราะฉะนั้นธรรมจึงเป็นของจำเป็นมากในโลกนี้นี่ก็เพราะโลกไม่สนใจกับอัตถธรรมและไม่รู้เลยว่าธรรมเป็นยังไงที่โลกถึงได้พากันจมตลอดเวลาทั้งที่เพลินกับกิเลสอยู่ว่าโลกนั้นบ้านนั้นเจริญบ้านนี้เจริญหัวใจมันเป็นไปด้วยกันมันไม่ได้ดูตรงนั้นตรงที่ไฟเผาเผาอยู่ที่หัวใจนะไม่ได้เผาอยู่ที่สมบัติเงินทองเข้าของยศถาบรรดาศักดิ์นะมันเผาอยู่ที่หัวใจด้วยกันทุกคนถ้าใครมีธรรมยิ่งเผามากที่สุดเลยดูหัวใจเจ้าของจะรู้ทันทีเวลาไหนที่มีความสะดวกสบายไม่มีเอาเงินทองเข้าของเอาขึ้นไปนั่งอยู่บนกองทองมันจะเป็นไฟเผาอยู่บนกองทองกองเงินนะสมบัติพัสถานอะไรมีมากน้อยเอาขึ้นมานั่งอยู่วันก็ไปเป็นฟืนไฟเผาอยู่นู่นถ้าหัวใจเป็นไฟด้วยกิเลสเผานะถ้าหัวใจนี้จืดจางลงไปด้วยอำนาจของธรรมแผดเผาแล้วอยู่ไหนก็สบายสบายสบายจากนั้นก็ย่นเข้ามาหาพระกรรมฐานท่านเถอะพระกรรมฐานท่านไม่ได้ยุ่งกับอะไรนะบริขาร8เท่านั้นแหละติดตัวไปเลยไปที่ไหนสบายหมดไม่ว่าจะการอยู่การกินการหลับการนอนใช้สอยถ้าไม่ได้ใช้นอนก็นอนสบายที่ไหนร่มไม้ชายคาเนี่ยร่มตู่ลงไปพอหลับข้อได้หนึ่งพอสบายตื่นขึ้นมาฟัดแล้วกับกิเลสตลอดเวลาถ้าไม่เป็นห่วงเป็นใหญ่อะไรมีแต่ฟัดกับกิเลสตัวข้าศึกตัวข้าศึกอันนั้นเบาลงความสุขเด่นขึ้นเด่นขึ้นจิตใจมีความสว่างสวยมีสง่าราศีมีคุณค่าขึ้นมาภายในหัวใจตัวเองแต่ก่อนกิเลสปิดไว้หมดมันไม่เห็นคุณค่าของใจไม่เห็นแต่คุณค่าของกิเลสเอามูดออกพูดโปะหัวใจเอาไว้ไม่เห็นเลยหัวใจที่เลิศเลยวันจึงได้เอาธรรมนี้เบิกออกช้าออกล่างออกค่อยสว่างกระจ่างแจ้งค่อยรู้เนื้อรู้ตัวขึ้นมารู้บุญรู้บาปขึ้นมาเรื่อยๆภายในใจนะไอ้รู้บาปด้วยตำรับตำรานี่เป็นอีกอย่างนึงมันด้านนะรู้บาปด้วยตำรับตำรามาด้วยความจำมาเนี่ยเวลาความอยากขึ้นมาแล้วนี่บาปบุญไม่มีนะนั่นถ้าเป็นเรื่องรู้ภายในใจนี่อะไรขึ้นมามันรู้ทันทีแล้วเรื่องบาปขึ้นมามันรู้แล้วสะเทือนในหัวใจแล้วลูกถึงบุญสะเทือนในหัวใจนั่นแหละบาปบุญเกิดขึ้นที่นี่

0: นี่จะไม่รู้ได้ยังไงผู้รู้รู้อยู่เห็นอยู่ก่อนสร้างบาปสร้างบุญสร้างอยู่ที่หัวใจใจเป็นนักรู้ทำไมจะไม่รู้กันนี่แหละผู้รู้ภายในท่านมีฮิโอตปาณนะพอคิดอันใดขึ้นมาถ้าเป็นความไม่ดีนี่ท่านปัดทันทีเปิดทางให้ความดีเกิดขึ้นเรื่อยๆเนี่ยความดีเกิดขึ้นมากมันก็ส่งเสริมเราให้ดีขึ้นดีขึ้นทีนี่แหละการฝึกหัดตนเองต้องมีไม่มีไม่ได้นะคนไม่ว่าเด็กไม่ว่าผู้ใหญ่ถ้าท่านมาหน้าไรก็ตามถ้าปราศจากการฝึกอบรมจิตใจด้วยธรรมธรรมนี่เป็นธรรมธาตุเป็นกลางๆใครจะนับถือไม่ได้ถือธรรมก็เป็นธรรมงั้นถ้าคนมีธรรมในใจก็ยึดธรรมที่เป็นความถูกต้องดีงามเข้ามาปฏิบัติตนเองดัดแปลงตัวเองไปตามสายของธรรมมันก็ดีขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆนั่นมีขอบมีเขตมีฝั่งมีฝาชื่อคนเราต้องมีการฝึกนะไม่เก่งไม่ได้คิดดูที่พระพุทธเจ้าเคยแสดงไม่รู้กี่ครั้งแล้วฝึกหรือไม่ฝึกแทบเป็นแทบตายสลบสลายถึงสามหนเป็นยังไงนั่นน่ะศาสดาของพวกเราฝึกขนาดนั้นนะเริ่มต้นตั้งแต่เสด็จออกทรงผนวดมีความสุขเมื่อไรพระพุทธเจ้านะสิทธัตถะราชกุมารนะตั้งแต่เสด็จออกทรงผนวดตัดฟันพระไทยเหมือนว่าขั้วหัวใจจะขาดสะบั้นลงไปเพราะความห่วงใยประเทศชาติบ้านเมืองตัดออกหมดเลยนั่นเป็นความทุกข์ความทรมานเขาออกไปแล้วก็ได้รับความทุกข์ทรมานในการประกอบความภาคเพียรการอยู่การกินทุกอย่างหาความสะดวกไม่ได้ก็ตัดออกบวชเท่ากับตกนรกทั้งเป็นนั่นแหละเรียกว่าลงตกจากสวรรค์ก็ลงนรกเลยทุกขนาดไหนนะฝึกทรมานไม่ถอยได้เป็นศาสดาเอกของโลกทั้งนี้ครอบไปหมดเลยความสุขอันนี้คุ้มค่ากันนั่นเราเป็นลูกศิษย์ตถาคตก็มีการฝึกอบรมตนบ้างอย่าปล่อยเลยตามเลยนะไม่ดีไม่ว่าหญิงว่าชายไม่ว่าผู้ใหญ่ผู้น้อยเด็กก็เป็นเด็กเกเรโตขึ้นมาก็เป็นนักเลงโตสุดท้ายก็เอาเรือนจำเป็นอย่างน้อยและเป็นที่ตายมากกว่านั้นเขาฆ่านักเลงโตมักจะถูกฆ่านะไม่ค่อยจะไปตายในเรือนจำตายอยู่ตามป่าตามเขาเขาฆ่าละสิลงนักเลงโตไม่ค่อยจะตายในเรือนจำแล้วนะมันจะไปตายตามป่าตามเขาตายไม่มีป่าช้าถูกเขาฆ่าเขาฟันอะไรเงี้ยเขาทำลายอะไรสิไปทำลายเขานี่เขาก็เป็นคนโจรมันเป็นได้คนได้ชีวิตมากี่ชีวิตวะมันก็ชีวิตเดียวถูกฆ่ามันก็ตายเหมือนกันนั่นนี่แหละถ้าคนไม่มีการฝึกฝนอบรมตัวเองมันก็เป็นอย่างนั้นไปถ้าฝึกฝนอบรมเองแล้วมันก็เป็นคนดีเรื่อยๆไปดีจนหาที่ต้องติดเจ้าของไม่ได้เพราะการฝึกเจ้าของเองนั่นถ้าก็จำมานะทุกคนเอาละวันนี้พูดอย่างนั้นแหละเหนื่อยนะให้พรละวันไหนว่าจะไม่เทศมันก็ได้เทศทุกวันอย่างนี้ว่าไง
1: ธรรมฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในรายการหลวงตาสงเคราะห์โลกครับ
2: อย่าได้มีความประมาทในชีวิตของเราชีวิตอันนี้ไม่มีเครื่องหมายอาจจะอันตรธานหรือล้มตายไปในวันใดก็ได้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับเด็กไม่ได้ขึ้นอยู่กับเป็นหนุ่มเป็นสาวไม่ได้ขึ้นอยู่กับความเป็นเฒ่าเป็นแก่แต่ขึ้นอยู่กับลมหายใจเท่านั้นหากว่าลมหายใจหมดแล้วไซ้คนนั้นเขาก็เรียกว่าคนตายที่จะสร้างคุณงามความดีต่อไปอีกหรือจะสร้างบาปกรรมอันใดต่อไปอีกไม่ได้แล้วชีวิตจิตใจจึงเป็นของมีคุณค่าสำหรับเราทั้งหลายที่มีชีวิตอยู่จงพยายามบำเพ็ญคุณงามความดีใส่ตัวเราคติธรรมของหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโน13กุมภาพันธ์2505ณวัดป่าบ้านตาด
1: คืนนี้ท่านลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญท่านฟังรายการประวัติครูบาอาจารย์ขอเชิญท่านฟังครับ

ขณะจิตผ่านดงหนาป่ากิเลสวัฏไปได้แล้วเกิดความอัศจรรย์อยู่คนเดียวตอนสว่างพระอาทิตย์ก็เริ่มสว่างบนฟ้าใจก็เริ่มสว่างจากอวิชชาขึ้นสู่ธรรมอัศจรรย์ถึงวิมุตติหลุดพ้นในเวลาเดียวกันกับพระอาทิตย์อุทัยช่างเป็นเลิกงามยามวิเศษเอาซิจริงๆพอเลิกงามยามมหาอุดมมงคลผ่านไปแล้วก็ได้เวลาออกบิณฑบาตท่านเริ่มออกจากที่มหามงคลมองดูกระท่อมเล็กที่ให้ความสุขความอัศจรรย์และมองดูทิศทางต่างๆขณะนั้นปรากฏอะไรๆก็กลายเป็นมหาอุดมมงคลไปกับใจดวงอัศจรรย์โดยสิ้นเชิงทั้งที่สิ่งทั้งหลายก็เป็นอยู่โดยธรรมดาของตนของตนนั่นแหละขณะไปบิณฑบาตใจก็อิ่มธรรมมองเห็นชาวป่าชาวเขาที่เคยอุปถากดูแลท่านมาราวกับเป็นชาวฟ้ามาจากบนสวรรค์กันทั้งสิ้นจิตระลึกถึงบุญถึงคุณที่เขาเคยมีแก่ตนอย่างเหลือล้นพ้นที่จะพรรณนาคุณให้จบสิ้นลงได้เกิดความเมตตาสงสารชาวป่าแดนสวรรค์เป็นประมาณอดที่จะแผ่เมตตาจิตอุทิศส่วนกุศลแก่เขามิได้ตลอดสายทางที่ผ่านมาจนถึงบริเวณที่พักอันแสนสำราญขณะจัดอาหารทิพย์ของชาวเขาลงในบาตรใจก็อิ่มธรรมไม่คิดสัมผัสกับอาหารที่เคยดำรงและให้ความผาสุกแก่อัตภาพมาแต่อย่างใดแต่ก็ฉันไปตามธรรมเนียมที่ท่านกับอาหารเคยอาศัยกันมาถ้าเราว่านับแต่วันเกิดมาก็เพิ่งมาเห็นชีวิตธาตุขันธ์กับจิตใจปรองดองสดชื่นต่อกันเหลือจะพรรณนาให้ถูกต้องกับความจริงได้ในเช้าวันนั้นเองเป็นความอัศจรรย์และพิเศษผิดคาดผิดหมายและกลายเป็นประวัติสำคัญของชีวิตอย่างประทับใจตลอดมานับแต่ขณะโลกธาตุไหวฟ้าดินถล่มวัฏจักรภายในจิตจมหายไปแล้วธาตุขันธ์และจิตใจทุกส่วนต่างอันต่างเป็นอิสระไปตามธรรมชาติของตนไม่ถูกจับจองกดทวงจากฝ่ายใดอินทรีย์5อายตนะ6ทำงานตามหน้าที่ของตนจนกว่าธาตุขันธ์จะหาไม่โดยไม่มีการทะเลาะวิวาทกระทบกระเทือนกันดังที่เคยเป็นมาวงเล็บเปิดการทะเลาะท่านหมายถึงความไม่ลงรอยระหว่างสิ่งภายในกับภายนอกสัมผัสกันทำให้เกิดความยินดียินร้ายกลายเป็นความสุขทุกข์ขึ้นมาและเกี่ยวโยงกันไปเหมือนลูกโซ่ไม่มีเวลาจบสิ้นลงได้วงเล็บปิดคดีต่างๆภายในจิตที่มีมากและวุ่นวายยิ่งกว่าคดีใดๆในโลกได้ยุติลงอย่างราบคาบนับแต่คณะศาลสถิตยุติธรรมได้สร้างขึ้นภายในใจโดยสมบูรณ์แล้วเรื่องก่อกวนรุนแรงต่างๆไม่มีประมาณซึ่งเคยยึดจิตเป็นสนามเต้นรำและทะเลาะวิวาทบาดหมางไม่มีเวลาสงบลงได้เพราะวิชาตัณหาเป็นหัวหน้าบงการบัญชางานให้โกลาหลวุ่นวาย 108,000 ประการนั้นได้สงบลงอย่างราบรื่นชื่นใจกลายเป็นโลกร้างว่างเปล่าภายในจิตที่ผลิตวิชาธรรมอันบวรขึ้นเสวยเมืองจิตราชแทนอธรรมจิตนอกการภายในได้เป็นไปโดยทำความสม่ำเสมอไม่มีอริฆ่าศึกศัตรูมาก่อกวนวุ่นวายตาเห็นหูได้ยินจมูกดมกลิ่นลิ้นริมรสกายสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งใจรับทราบอารมณ์ต่างๆเป็นไปโดยธรรมชาติไม่อาจเอื้อมปีนเกลียวยุแยแปรรูปคดีให้ผิดเป็นถูกผูกเป็นแก่แย่เป็นดีผีเป็นคนพระเป็นเปรตเปรตกลับเป็นคนดีดังที่เจ้าอธรรมมีอำนาจบัญชา งานมาแต่เก่าก่อนนั่งอยู่สบายแม้เป็นหรือตายก็มีความสุขนี่คือท่านผู้นิรทุกข์นิรภัยแท้ปราศจากเครื่องร้อยรัดโดยประการทั้งปวงซึ่งเป็นคำท่านอุทานในใจท่านเวลานั้นหลวงปู่ขาวก็เป็นอีกองค์หนึ่งที่เป็นลูกศิษย์ท่านอาจารย์มั่นซึ่งเปลื้องทุกสิ้นภัยออกจากใจได้ที่จังหวัดเชียงใหม่ท่านเล่าว่าสถานที่บำเพ็ญจนถึงความสิ้นทุกภายในก็ดีกระท่อมกุฏิเล็กๆพอหมกตัวทำความเพียรและพักผ่อนกายก็ดีสถานที่เดินจงกรมก็ดีสถานที่นั่งสมาธิภาวนาในเวลากลางวันและกลางคืนก็ดีหมู่บ้านเป็นที่โคจรบิณฑบาตพอยังอัตภาพให้เป็นไปในละแวกนั้นก็ดีรู้สึกเป็นที่ซาบซึ้งประทับใจผิดที่ทั้งหลายอย่างบอกไม่ถูกและฝังใจตลอดมาจนทุกวันนี้มิได้จืดจางรางเลือนไปเลยนับแต่ขณะที่วัฏจักรได้ถูกกว้างลงจากใจเพราะความเพียรสังหารแล้วสถานที่นั้นได้กลายเป็นที่บรมสุขในอิริยาบถทั้งหลายตลอดมาเราได้เข้าเฝ้าพระศาสดาในสถานที่ตรัสรู้และที่ทรงบำเพ็ญเพียรในที่ต่างๆโดยตลอดทั่วถึงฉะนั้นหายสงสัยในพระพุทธเจ้าแม้ทรงปรินิพพานไปนานตามการของสมมติประหนึ่งประทับอยู่บนดวงใจเราทุกขณะไม่ได้ทรงจากไปตามการแห่งปรินิพพานเลยหายสงสัยในพระธรรมว่ามากน้อยลึกตื้นหยาบละเอียดที่ประทานไว้แก่มวลสัตว์ปรากฏว่าพ
ระธรรมเหล่านั้นสถิตอยู่ในใจดวงเดียวและใจดวงเดียวบรรจุธรรมไว้อย่างพร้อมมนไม่มีอะไรบกพร่องหายสงสัยในประสงค์สาวกองค์สุปฏิปันโนผู้บริสุทธิ์ทั้ง3รัตนนี้ได้เกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันภายในใจมีความเป็นอยู่ด้วยพุทธธรรมะและสังฆะองค์บริสุทธิ์รวมกันเป็นธรรมแท่งเดียวมีความสบายหายห่วงนับแต่บัดนั้นเป็นต้นมาไม่มีเครื่องกดทวงลวงใจอยู่ในอิริยาบถใดก็เป็นตัวของตัวไปตามอิริยาบถนั้นๆไม่มีสิ่งกดขี่หรือแอบแทรกขอแบ่งกินแบ่งใช้เหมือนแต่ก่อนที่อยู่กับนักขอทานโดยไม่รู้สึกตัวเดี๋ยวขอนั่นเดี๋ยวขอนี่อยู่ทุกอิริยาบถคำว่าขอนั่นขอนี่นั้นท่านหมายถึงกิเลสตัวบกพร่องขาดแคลนไม่มีเวลาอิ่มพอประจำนิสัยของมันเมื่อมีอำนาจตั้งบ้านเรือนบนหัวใจคนและสัตว์แล้วจึงต้องทำการบังคับหรือขออยู่ไม่ถอยซึ่งเป็นงานประจำนิสัยของมันโดยขอให้คิดอย่างนั้นขอให้พูดอย่างนี้ขอให้ทำอย่างโน้นตามอำนาจของมันอยู่ไม่หยุดถ้าไม่มีทำไว้ปิดขั้นความรั่วไหลจากการบังคับและการขอเอาอย่างดื้อด้านของเหล่ากิเลสจึงมักแบ่งหรือเสียให้มันเอาไปกินจนหมดตัวไม่มีความดีติดตัวพอเป็นเครื่องสืบพบต่อชาติเป็นคนดีมีศีลธรรมต่อไปได้เกิดพบใดชาติใดก็ล้วนแต่เกิดผิดที่ผิดฐานไม่มีความสำราญบานใจได้บ้างพอควรแก่พบกำเนิดที่อุตส่าห์เกิดกับเขาทั้งชาติที่ท่านเรียกว่าขาดทั้งทุนศูนย์ทั้งดอกนั้นก็คือผู้ประมาทนอนใจแบ่งให้แต่กิเลสเป็นเจ้าบ้านครองจิตใจไม่มีการป้องกันฝ่าฝืนมันบ้างเลยมันจึงบังคับเอาแบ่งเอาจนไม่มีอะไรเหลือติดตัวดังกล่าวแล้วท่านผู้หมดหนี้สินความพรุงพลังทางใจแล้วจึงอยู่เป็นสุขทุกๆอิริยาบถในขันธ์ที่กำลังครองตัวอยู่เมื่อถึงเวลาแล้วก็ปล่อยวางภาระในขันธ์เหลือแต่ความบริสุทธิ์พุทโธเป็นสมบัติทั้งดวงนั่นแหละคือความสิ้นทุกข์โดยสิ้นเชิงตลอดกาลซึ่งเป็นความสิ้นอย่างอัศจรรย์และเป็นการอันมีคุณค่ามหาศาลไม่มีสิ่งใดเสมอเหมือนในไตรภพผิดกับความเป็นของสมมติทั้งหลายที่ต่างปรารถนาความเกิดเป็นส่วนมากและออกหน้าออกตามิได้สนใจในทุกข์ที่จะติดตามมาพร้อมกับความเกิดนั้นบ้างเลยความจริงการเกิดกับความทุกข์นั้นแยกกันไม่ออกแม้ไม่มากก็จำต้องมีจนได้นักปราชญ์ท่านจึงกลัวความเกิดมากกว่าความตายผิดกับพวกเราที่กลัวความตายซึ่งเป็นผลมากกว่ากลัวความเกิดที่เป็นต้นเหตุอันเป็นความกลัวที่ฝืนคติธรรมดาอยู่มากทั้งนี้เพราะไม่สนใจติดตามร่องรอยแห่งความจริงจึงฝืนและเป็นทุกข์กันอยู่ตลอดมาถ้าปราท่านมีกิเลสประเภทพาคนให้หัวเราะเยาะกันแล้วท่านคงอดไม่ได้อาจปล่อยออกมาอย่างเต็มที่สมใจท่านที่ได้เห็นคนแทบทั่วโลกตั้งหน้าตั้งตาฝืนความจริงกันยังไม่มองหน้ามองหลังเพื่อหาหลักฐานความจริงกันบ้างเลยแต่ท่านเป็นปราสมชื่อสมนามจึงไม่ได้ทำแบบโลกๆที่ทำกันนอกจากท่านเมตตาสงสารและช่วยอนุเคราะห์สั่งสอนส่วนที่สุดวิสัยก็ปล่อยไปด้วยความหมดหวังจะช่วยได้หลวงปู่ขาวเป็นผู้ผ่านพ้นภัยพิบัติสารพัดที่เคยมีในสงสารบัดนี้ท่านถึงสาอุปาทิเสสนิพพานในสถานที่มีนามว่าโรงขอดแห่งอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ในราวพรรษาที่16หรือ17ผู้เขียนจำไม่ถนัดจำได้แต่เป็นฤดูเริ่มเก็บเกี่ยวตอนออกพรรษาแล้วใหม่ๆท่านเล่าให้ฟังอย่างถึงใจในเวลาสนทนาธรรมกันซึ่งเริ่มแต่2ทุ่มถึง6ทุ่มเศษไม่มีใครมาเกี่ยวข้องรบกวนให้เสียเวลาในขณะนั้นการสนทนาธรรมจึงเป็นไปด้วยความราบรื่นทั้ง2ฝ่ายจนถึงจุดสุดท้ายแห่งธรรมซึ่งเป็นผลที่เกิดจากการปฏิบัติโดยเริ่มสนทนาแต่ต้นจากแม่กอไก่กอกาสระอะสระอาคือการฝึกหัดขั้นเริ่มแรกที่คละเคล้าไปด้วยทั้งความล้มลุกคลุกคลานทั้งความล้มความเหลวทั้งความดีความเลวสับปนกันไปทั้งความดีใจเสียใจอันเป็นผลมาจากความเป็นลุ่มๆดอนๆของการปฏิบัติที่เพิ่งฝึกหัดในเบื้องต้นจนถึงสุดท้ายปลายแดนแห่งจิตแห่งธรรมของแต่ละฝ่ายผลแห่งการสนทนาจากท่านเป็นที่พอใจอย่างยิ่งเมื่อได้โอกาสจึงได้อาราธนานำลงในปฏิปทาของพระธุดงค์กรรมฐานสายท่านอาจารย์มั่นเพื่อท่านผู้อ่านที่สนใจใคร่ธรรมจะได้นำมาพิจารณาตรายตรองและคัดเลือกเอาเท่าที่ควรแก่จริตนิสัยของตนของตนผลอันพึงหวังจากการเลือกเฟ้นคงเป็นความราบรื่นดีงามตามความพยายามของแต่ละท่านเพราะหลวงปู่ขาวท่านเป็นพระที่พร้อมจะยังประโยชน์ให้เกิดแก่โลกผู้เข้าไปเกี่ยวข้องอยู่เสมอไม่มีความบกพร่องทั้งมารยาทการแสดงออกทางอาการทั้งความรู้ทางภายในที่ฝังเพชรน้ำหนึ่งไว้อย่างลึกลับยากจะค้นพบได้อย่างง่ายดายถ้าไม่รอตายก็ไม่อาจรู้ได้
ฉพาะองค์ท่านผู้เขียนล่อขโมยถวายนามท่านว่าเพชรน้ำหนึ่งในวงกรรมฐานสายท่านอาจารย์มั่นมาเกือบ30ปีแล้วโดยไม่กระดากอายคนจะหาว่าบ้าเลยเพราะเกิดจากศรัทธาของตัวเองพ.ศ. 2488 ถึง 2489 ภาษานี้ท่านจำที่แม่หนองหานอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ในภาษาท่านเมตตาเทศนาอบรมสั่งสอนศรัทธาพอสมควรเพราะจิตท่านพ้นดงหนาป่าทึบออกสู่แดนเบื้องว่างกว้างขวางหาประมาณไม่ได้จิตเป็นอวกาศจิตธรรมเป็นอวกาศธรรมลมกลืนเป็นอันเดียวกันโดยสมบูรณ์แล้วไม่มีอะไรมากีดขวางลวงใจเหมือนแต่ก่อนอิริยาบถทั้งสี่เพื่อธาตุเพื่อขันเพื่อวิหารธรรมในทิฏฐธรรมของจิตเป็นความอยู่สบายพอออกพรรษาแล้วทำให้ท่านระลึกถึงความหลังก่อนที่จะออกแสวงธรรมเพื่อมรรคผลนิพพานด้วยธุดงค์กรรมฐานอยู่เสมอความหลังปรากฏขึ้นเตือนใจอยู่บ่อยๆความปณิธานที่ตั้งไว้ตอนบวชทีแรกว่าจะออกแสวงธรรมเพื่อมรรคผลนิพพานถ่ายเดียวเมื่อถูกประชาชนครูอาจารย์ทั้งหลายคัดค้านต้านทานจึงได้ประกาศความจริงใจออกมาให้ทราบว่าเมื่อออกไปแล้วถ้ากระผมและอาตมาไม่รู้เห็นธรรมคือมรรคผลนิพพานเต็มดวงใจแล้วจะไม่ยอมกลับมาให้ท่านทั้งหลายชี้หน้าตราความล้มเหลวใส่หน้าผากอย่างเด็ดขาดการกลับมาจึงมีธรรมดังกล่าวนี้เป็นเครื่องประกันตัวเต็มอยู่ภายในใจโดยถ่ายเดียวขอให้ท่านทั้งหลายได้ทราบไว้แต่บัดนี้นานไปจะหลงลืมไปเสียเวลาเห็นหน้ากลับมาเมื่อคิดตกลงใจเรียบร้อยแล้วจึงได้ร่ำลาศรัทธาทั้งหลายซึ่งต่างมีความอาลัยเสียดายไม่อยากให้ท่านจากไปแต่ความจำเป็นจำใจบังคับตามกฎอนิจจังที่ต้องมีการพลัดพรากจากกันทั้งเป็นทั้งตายจึงจำยอมไปตามกฎแห่งคติธรรมดาท่านจึงมาชวนหลวงปู่แหวนสุจินโนเป็นเพื่อนเดินทางกลับอีสานด้วยกันเพื่อเยี่ยมถิ่นฐานบ้านเดิมและวงศาคณาญาติที่ได้จากกันไปเป็นเวลา20กว่าปีนับว่าเป็นเวลานานพอประมาณหากชีวิตไม่ทนทานทั้งเขาทั้งเราก็อาจตายไปเสียก่อนไม่ได้พบเห็นกันอีกและเป็นโอกาสอันเหมาะสมอย่างยิ่งที่จะได้ไปกราบเยี่ยมท่านหลวงปู่มั่นภูริทัตเถระในเวลาเดียวกันซึ่งระยะนั้นท่านกำลังพักจำพรรษาอยู่บ้านหนองผืนนาในอำเภอพนานานิคมจังหวัดสกลนครซึ่งมีพระธุดงค์กรรมฐานจำพรรษาและห้อมล้อมอยู่แถวบริเวณใกล้เคียงกับที่ท่านพักจำพรรษาอยู่เป็นจำนวนมากแต่หลวงปู่แหวนท่านบอกว่าท่านยังไม่กลับถ้ายังไม่บรรลุอรหัตตามความมุ่งหวังอย่างเต็มหัวใจเสียเมื่อไรต้องอยู่บำเพ็ญให้ถึงอรหัตก่อนถึงจะไปไหนมาไหนจากเชียงใหม่ถ้าอยากไปถ้าไม่อยากไปก็จะอยู่เชียงใหม่ต่อไปจนตายท่านเองถ้าได้บรรลุอรหัตแล้วจะนำธรรมไปแจกพระแจกชาวบ้านผมก็ขอโมทนาแต่อย่านำกิเลสหรือธรรมเมาไปแจกเขานะเพราะกิเลสและธรรมเมามีเกลื่อนแผ่นดินถิ่นที่สัตว์โลกอยู่อาศัยไม่เคยมีวันบกพร่องขาดแคลนมีธรรมเท่านั้นบกพร่องขาดแคลนในหัวใจสัตว์โลกทุกวันนี้โลกจึงเดือดร้อนวุ่นวายหาความสงบสุขเย็นกายเย็นใจไม่ได้ไปที่ไหนมีแต่คนบ่นว่าทุกข์ว่าลำบากยากเย็นเข็นใจให้ฟังแม้ในบ้านในเมืองที่นิยมกันว่าเจริญก็ไม่พ้นที่จะได้ยินคำว่าบ่นทุกข์บ่นยากกันเวลาท่านไปทางภาคอีสานจึงนิมนต์นำธรรมสมบูรณ์ทำไม่บกพร่องขาดแคลนทำสงบเย็นปากเย็นใจไม่บ่นไม่เดือดร้อนนอนคลางไปแจกเขาบ้างเขาจะได้โมทนาในการไปเยี่ยมเยียนญาติของท่านผมเวลานี้กำลังต่อสู้กับธรรมเมายังไม่สั่งยังไม่หายเมานั่งอยู่ก็เมายืนอยู่ก็เมาเดินอยู่ก็เมานอนอยู่ก็เมานั่งสมาธิเดินจงกรมภาวนาอยู่ก็เมากิเลสตัวพาให้ประมาทโมเมามันยังไม่ยอมลงจากบนบ่าบนหลังบนคอบนหัวใจเคลื่อนไหวไปมาในที่ใดมีแต่ธรรมเมาเหล่านี้ออกทำงานเพ่นพ่านเต็มกายเต็มวาจาเต็มหัวใจเมื่อไรจะหายเมายังไม่รู้ได้ท่านไปภาคอีสานนิมนต์นำมัทะนิมมัทโนทำยังความเมาให้สางวัตตุปัจเชโดทำตัดวัตจิตตันหักขโยทำสิ้นตันหาวิราโคทำสิ้นราคะความกำหนัดยินดีนิโรโธทำดับกิเลสทั้งปวงนิพพานังความดับสนิทแห่งกิเลสสมุฏทั้งมวลไปแจกชาววัดและชาวบ้านเขาจะได้ดีใจโมทนาสาธุการสมกับท่านจากเขาไปนานนี่ท่านหลวงปู่แหวนสั่งหลวงปู่ขาวเวลาท่านหลวงปู่ขาวจะกลับไปทางภาคอีสาน
สำหรับองค์หลวงปู่แหวนเองท่านไม่ไปท่านจะอยู่บำเพ็ญให้ได้อรหัตเสียก่อนอยากไปไหนท่านจึงจะไปหลังจากสมหวังดังใจหมายแล้วท่านจึงนิมนต์หลวงปู่ชอบหลวงปู่บุตรไปด้วยทั้งสามองค์เดินทางจากเชียงใหม่มุ่งหน้าไปภาคอีสานและเดินทางไปกราบนมัสการหลวงปู่มั่นที่วัดบ้านหนองผือนาในโดยพักค้างคืน1คืนระหว่างทางบำเพ็ญจิตบำเพ็ญธรรมเพื่อบูชาพระคุณหลวงปู่มั่นท่านขณะทำความเพียรก็รำพึงในใจว่าป่านนี้หลวงปู่มั่นคงนั่งภาวนามองดูตับไตไส้พุงของพวกเราทะลุปลุกโป่งไปหมดแล้วก่อนที่เราจะไปถึงท่านเครื่องในในตัวเราคงไม่มีอะไรเหลือท่านหลวงปู่มั่นคงขยี้ขยำด้วยญาณท่านหมดแล้วเป็นที่น่าอัศจรรย์ที่เป็นความจริงตามที่คิดไว้พอไปถึงท่านก็เทศนากันใหญ่เลยว่ากลัวแต่คนอื่นจะเห็นตับไตไส้พุงของตัวแต่ตัวเองไม่สนใจดูตับไตไส้พุงและจิตใจของตัวว่ามันมีอะไรอยู่ข้างในนั้นมัวเพลินดูเพลินฟังเพลินฝันเพลินคิดแต่ภายนอกไม่สนใจคิดเข้าภายในกายในจิตของตัวบ้างจะหาความฉลาดรอบรู้มาจากไหนนักปฏิบัติเราผู้ปฏิบัติเพื่อรู้หลักความจริงต้องดูตัวดูใจอันเป็นมหาเหตุก่อเรื่องต่างๆมากกว่าดูสิ่งภายนอกหรือสิ่งอื่นใดและแสดงวิธีรักษาปฏิบัติตัวปฏิบัติใจด้วยความระมัดระวังในอิริยาบถต่างๆด้วยความมีสติและปัญญาระลึกรู้ไตรตรองในเหตุการณ์ที่มาเกี่ยวข้องกับตนด้วยความไม่ประมาทและชินชากับสิ่งใดในแดนสมมุติซึ่งล้วนเป็นแดนแห่งทุกข์และความเกิดตายของสัตว์โลกทั้งมวลเมื่อพักผ่อนฟังธรรมเครื่องเรื่นเริงจากหลวงปู่มั่นพอสมควรจึงเข้ากราบลาหลวงปู่มั่นออกเที่ยววิเวกกรรมฐานแถวบริเวณใกล้เคียงหลวงใกล้เคียงหลวงปู่มั่นพักอยู่เช่นบ้านโคกมะนาวบ้านกุดบากอำเภอกุดบากจังหวัดสุพรรณนครบำเพ็ญเพียรอยู่แถวนั้นเป็นเวลาหลายเดือนจึงเริ่มพาพระเนนออกเดินทางกลับไปเยี่ยมบ้านเดิมเมื่อท่านกลับไปถึงปิตุภูมิคือสถานที่เกิดที่อยู่เดิมของท่านประชาชนญาติพี่น้องพอทราบว่าท่านกลับมาเยี่ยมต่างก็พากันดีใจราวกับจะเหาะจะบินไปตามๆกันและพร้อมกันอาราธนาให้ท่านโปรดเมตตาจำพรรษาที่นั้นท่านก็รับนิมนต์และสร้างที่พักขึ้นจำพรรษาที่บ้านบ่อชะเนงซึ่งเป็นบ้านของท่านเอง1พรรษาพอออกพรรษาแล้วก็ลาญาติโยมกลับมาจังหวัดสกลนครตามเดิมและท่องเที่ยวไปตามอำเภอต่างๆที่มีป่ามีเขาเหมาะกับการบำเพ็ญสมณธรรมเช่นเที่ยวตามชายเขาภูพานภูเหล็กอำเภอสว่างแดนดินเป็นต้นจำพรรษาที่บ้านหนองหลวงบ้างที่ถ้ำเป็ดบ้างที่บ้านหวายสนอยบ้างที่บ้านชุมพลบ้างในเขตอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครตามอัธยาศัยมีพระเนนติดตามพอประมาณเพราะท่านห้ามไม่ให้ติดตามไปมากไม่สะดวกแก่การพักบำเพ็ญและการโคจรบิณฑบาตเนื่องจากท่านชอบไปพักตามหมู่บ้านเล็กๆราว 5-6-7 หลังคาเรือนเท่านั้นเพราะสะดวกแก่สมณธรรมไม่วุ่นวายด้วยฝูงชนพระเนนเข้าๆออกๆดังหมู่บ้านและวัดใหญ่ๆที่เคยผ่านมา หลวงปู่ขาวท่านชอบรักษาไข้ด้วยธรรมโอสถตลอดมาครั้งหนึ่งท่านพักอยู่ภูเขาแถบจังหวัดสกลนครซึ่งเป็นที่ชุกชุมด้วยไข้มาลาเรียหลังจากฉันเสร็จวันนั้นก็เริ่มไข้จับสันขึ้นในทันทีทันใดผ้าห่มกี่ผืนก็มีแต่หนักตัวเปล่าๆหาความอบอุ่นไม่มีเลยท่านจึงสั่งให้งดการบำบัดหนาวทางภายนอกจะบำบัดทางภายในด้วยธรรมดังที่เคยได้ผลมาแล้วและสั่งให้พระหลีกจากท่านไปให้หมดให้รอจนกว่ามองเห็นบานประตูกระต๊อบกุฏิเล็กๆเปิดเมื่อไรค่อยมาหาท่านเมื่อพระไปกันหมดแล้วท่านก็เริ่มภาวนาพิจารณาทุกขเวทนาดังที่เคยพิจารณามาทราบว่าเริ่มแต่9นาฬิกาคือ3โมงเช้าจนถึงบ่าย3โมงจึงลงกันได้ไข้ก็สางและหายไปแต่บัดนั้นจิตก็รวมลงถึงฐานและพักอยู่ราว2ชั่วโมงเสร็จจนร่วม6โมงเย็นจึงออกจากที่สมาธิภาวนาด้วยความเบากายเบาใจไม่มีอะไรมารบกวนอีกเลยไข้ก็หายขาดจิตก็ปราดเปรื่องลือเรื่องในองค์ท่านและอยู่ด้วยวิหารธรรมเรื่อยมาจนปัจจุบันท่านเป็นพระที่อาจหารเฉียบขาดทางความเพียรมากยากจะหาผู้เสมอได้องค์หนึ่งแม้อายุจะก้าวเข้าวัยชราภาพแล้วแต่การทำความเพียรยังเก่งกล้าสามารถเสมอมาไม่ได้ลดละเดินจงกรมแต่ละครั้งตั้ง 5-6 ชั่วโมงจึงหยุดพัก
แม้แต่พระหนุ่มๆยังสู้ท่านไม่ได้นี่แหละความเพียรของปราชญ์ท่านต่างกับพวกเราอยู่มากซึ่งคอยแต่จะคว้าหาหมอนเอาท่าเดียวประหนึ่งหมอนเป็นสิ่งประเสริฐเลิศกว่ามรรคผลนิพพานเป็นไหนๆคิดดูแล้วน่าอับอายตัวเองที่เก่งในทางไม่เป็นสาระการจำพรรษาบางปีท่านจำที่ภูเขาองค์เดียวโดยอาศัยชาวไร่เพียง 2-3 ครอบครัวเป็นที่โคจรบิณฑบาตท่านว่าเป็นความผาสุกเย็นใจอย่างยิ่งในชีวิตของนักบวชเพื่อปฏิบัติธรรมวันคืนหนึ่งๆเต็มไปด้วยความเพียรไม่มีภารกิจการใดๆเป็นเครื่องกังวลเวลาเป็นของตัวความเพียรเป็นของตัวทุกๆอิริยาบถจิตใจกับธรรมเป็นของตัวในอิริยาบถทั้งปวงไม่มีอะไรมาแบ่งสรรปันส่วนเพราะให้เบาบางลงไปจากปกติเดิมวันคืนเดือนปีของนักบวชผู้มีราตรีเดียวไม่ยุ่งเกี่ยวกับอะไรนี้เป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากจนหาอะไรเทียบไม่ได้ท่านว่าตอนท่านจำพรรษาองค์เดียวที่ภูเขาแห่งหนึ่งเขตจังหวัดสกลนครกับกาฬสินธุ์ต่อกันซึ่งอยู่ห่างจากหมู่บ้านราว 3-400 เส้นที่นั่นมีสัตว์ป่าชุกชุมมากเช่นเสือช้างกระทิงวัวแดงอีเก้งหมูกวางต่างๆเวลากลางคืนจะได้ยินเสียงสัตว์เหล่านี้ร้องกังวานป่าและเที่ยวหากินมาใกล้ๆบริเวณที่ท่านพักอยู่แทบทุกคืนบางครั้งแทบมองเห็นตัวมันเพราะมาใกล้ๆที่อยู่ท่านมากท่านเองรู้สึกเพลิดเพลินไปกับสัตว์เหล่านี้ด้วยความเมตตาสงสารเขาปีท่านเข้าประจำพรรษาอยู่องค์เดียวในภูเขาลูกนี้แต่จำไม่แน่ว่าเป็นพ.ศ.เท่าไหร่จำได้แต่เพียงว่าท่านจำพรรษาที่นั่นหลังจากท่านอาจารย์มั่นมรณภาพแล้วไม่นานนักท่านว่าในพรรษานั้นเวลาทำสมาธิภาวนาปรากฏว่าท่านอาจารย์มั่นมาเยี่ยมและแสดงสัมโมทนียธรรมให้ฟังเสมอตลอดพรรษาการทำข้อวัดในบริเวณถ้ำที่พักจำพรรษาตลอดการจัดบริขารต่างๆไม่ถูกต้องประการใดท่านได้ตักเตือนอยู่เสมอพรรษานั้นจึงเป็นเหมือนอยู่กับองค์ท่านอาจารย์มั่นตลอดเวลาท่านมาแสดงประเพณีของพระธุดงค์ผู้มุ่งต่อความหลุดพ้นให้ฟังว่าธุดงควัดต่างๆควรรักษาให้ถูกต้องตามที่พระพุทธองค์ประทานไว้อย่าให้เคลื่อนคลาดและยกธุดงควัดสมัยที่ท่านพาหมู่คณะปฏิบัติเวลามีชีวิตอยู่ขึ้นแสดงซ้ำอีกเพื่อความแน่ใจว่าที่ผมพาหมู่คณะดำเนินตลอดวันสิ้นอายุของผมก็เป็นธุดงควัดที่แน่ใจอยู่แล้วไม่มีสงสัยจึงควรเป็นที่ลงใจและปฏิบัติตามด้วยความเอาใจใส่และอย่าพึงเข้าใจว่าศาสนาเป็นสมบัติของพระพุทธเจ้าและเป็นสมบัติของพระสาวกองค์หนึ่งองค์ใดแต่เป็นสมบัติของผู้รักใคร่สนใจปฏิบัติทุกๆคนที่มุ่งประโยชน์จากศาสนาพระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายท่านไม่ทรงมีส่วนอะไรกับศาสนาที่ประทานไว้สำหรับโลกเลยอย่าไปเข้าใจว่าพระองค์และสาวกทั้งหลายจะพลอยมีส่วนดีและมัวมองไปด้วยจะปฏิบัติผิดหรือถูกประการใดก็เป็นเรื่องของเราเป็นรายๆไปมิได้เกี่ยวกับพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายท่านมาปฏิบัติอยู่ที่นี่ก็เป็นความมุ่งหมายของท่านโดยเฉพาะการปฏิบัติผิดหรือถูกจึงเป็นเรื่องของท่านเองโดยเฉพาะเช่นกันฉะนั้นจงทำความระมัดระวังการปฏิบัติเพื่อความอยู่สบายในทิฏฐธรรมท่านเองก็กำลังจะเป็นอาจารย์ของคนจำนวนมากจึงควรทำกลุ่ยหมายที่ถูกต้องดีงามไว้เพื่อเป็นสิริมงคลแก่กุลบุตรสุดท้ายภายหลังผู้ดำเนินตามจะไม่ผิดหวังความเป็นอาจารย์คนนั้นสำคัญมากจึงควรพิจารณาด้วยดีอาจารย์ผิดเพียงคนเดียวอาจพาให้คนอื่นๆผิดไปด้วยเป็นจำนวนมากมายอาจารย์ทำถูกเพียงคนเดียวก็สามารถนำผู้อื่นให้ถูกด้วยไม่มีประมาณเช่นเดียวกันท่านควรพิจารณาเกี่ยวกับความเป็นอาจารย์ของคนจำนวนมากให้รอบคอบเพื่อคนอื่นจะมีทางเดินโดยสะดวกราบรื่นไม่ผิดพลาดเพราะความยึดเราเป็นอาจารย์สั่งสอนคำว่าอาจารย์ก็คือผู้ฝึกสอนหรืออบรมกิริยาความเคลื่อนไหวที่แสดงออกแต่ละอาการควรให้ผู้อาศัยยึดเป็นหลักดำเนินได้ไม่เป็นกิริยาที่แสดงออกจากความผิดพลาดเพราะขาดการพิจารณาไตรตรองก่อนแสดงออกมาพระพุทธเจ้าที่ว่าทรงเป็นศาสดาสอนโลกนั้นมิได้เป็นศาสดาเพียงเวลาแสดงธรรมให้พุทธบริษัทฟังเท่านั้นแต่ทรงเป็นศาสดาของโลกอยู่ทุกอิริยาบถทรงสีหสายญาติคือนอนตะแคงข้างขวาก็ดีประทับนั่งก็ดีประทับยืนก็ดีเสด็จไปในที่ต่างๆแม้ที่สุดเสด็จภายในวัดก็ดีล้วนเป็นศาสดาประจำพระอาการอยู่ทุกๆอิริยาบถพระองค์ไม่ทรงทำให้ผิดพลาดจากความเป็นศาสดาเลยผู้มีสติปัญญาชอบวินิจฉัยไตรตรองอยู่แล้วย่อมยึดเป็นคติตัวอย่างเครื่องพร่ำสอนตนได้ทุกๆพระอาการที่ทรงเคลื่อนไหว
อย่าเข้าใจว่าพระองค์จะทรงปล่อยปละมันยากเหมือนโลกทั้งหลายที่ชอบทำกิริยาต่างๆจากคนคนเดียวในสถานที่ต่างๆอยู่ที่หนึ่งประพฤติตัวอย่างหนึ่งไปอยู่ที่หนึ่งประพฤติตัวอีกอย่างหนึ่งไปอยู่ในที่อีกแห่งหนึ่งแสดงกิริยาอย่างหนึ่งเป็นลักษณะเปรตผีทั้งเป็นคนดีทั้งเป็นคนชั่วทั่วทุกทิศไม่มีประมาณให้พอยึดเป็นหลักได้ทั้งตัวเองและผู้อื่นส่วนพระพุทธเจ้าไม่ได้เป็นอย่างโลกดังกล่าวมาแต่ทรงเป็นศาสดาอยู่ทุกพระอิริยาบถตลอดวันนิพพานแต่ละพระอาการที่แสดงออกทรงมีศาสดาประจำไม่ได้บกพร่องเลยใครจะยึดเป็นสรณะคือหลักพึ่งพิงเพื่อดำเนินตามเมื่อไรก็ได้เหมือนนั้นโดยไม่เลือกว่าเป็นพระอิริยาบถหรือพระอาการใดจึงสมพระนามว่าเป็นศาสดาของโลกทั้งสามแม้ขณะจะเสด็จนิพพานก็ทรงสีหสยานนิพพานไม่ได้นอนถึงเนื้อถึงตัวกลัวความตายร่ายมนต์บนเพ้อไปต่างๆทั้งที่โลกเป็นกันมาประจำแผ่นดินแต่ทรงสีหสยานนิพพานส่วนพระไทยก็ทรงทำหน้าที่นิพพานอย่างองอาจกล้าหาญราวกับจะทรงพระชนอยู่กับโลกตั้งกับตั้งกันความจริงคือทรงประกาศความเป็นศาสดาของโลกในวาระสุดท้ายด้วยการเข้าฌานและนิโรธสมาบัติทรงถอยเข้าออกจนควรแก่กาลแล้วจึงเสด็จปรินิพพานไปแบบศาสดาโดยสมบูรณ์ไม่ทรงยื้อใหญ่กับสิ่งใดๆในสามภพนั่นแหละศาสดาของโลกทั้งสามท่านทรงทำตัวอย่างเป็นแบบฉบับของโลกตลอดมาแต่ขณะวันตรัสรู้จนกระทั่งวันเสด็จปรินิพพานไม่ทรงลดละพระอาการใดๆจากความเป็นศาสดาให้เป็นกิริยาอย่างคนสามัญธรรมดาทำกันทรงปฏิบัติหน้าที่โดยสมบูรณ์จนวาระสุดท้ายจึงควรน้อมนำตัวอย่างของศาสดามาปฏิบัติดำเนินแม้ไม่สมบูรณ์ตามแบบศาสดาทุกๆกระเบียดแต่ก็ยังอยู่ในเกณฑ์ของลูกศิษย์ที่มีครูสั่งสอนบ้างไม่เคว้งคว้างเหมือนเรือที่ลอยลำอยู่กลางทะเลซึ่งมีพายุจัดไม่ได้ทอดสมอการปฏิบัติของนักบวชที่ไม่มีหลักยึดอย่างถูกต้องตายตัวนั้นย่อมไม่มีจุดหมายว่าจะถึงฝั่งแห่งความปลอดภัยหรือจะเป็นอันตรายด้วยภัยต่างๆไม่มีอะไรเป็นเครื่องตัดสินได้เช่นเดียวกับเรือไม่มีหางเสือบังคับย่อมไม่สามารถแล่นไปถึงที่หมายได้และยังอาจลอยไปตามกระแสน้ำและเป็นอันตรายได้อย่างง่ายดายฉะนั้นหลักธรรมวินัยมีธุดงควัตเป็นต้นคือหางเสือของการปฏิบัติเพื่อให้ถึงที่ปลอดภัยจงยึดให้มั่นคงอย่าโยกคลอนหวั่นไหวผู้คอยดำเนินตามซึ่งมีจำนวนมากที่ยึดราวเป็นเยี่ยงอย่างจะเหลวไหลไปตามธุดงควัตคือปฏิปทาอันตรงแนวไปสู่จุดหมายโดยไม่มีปฏิปทาใดเสมอเหมือนขอแต่ผู้ปฏิบัติจงใช้สติปัญญาศรัทธาความเพียรพยายามดำเนินตามเถิดธรรมที่มุ่งหวังย่อมอยู่ในวิสัยของธุดงที่ประทานไว้ชะพาให้เข้าถึงอย่างไม่มีปัญหาและอุปสรรคใดๆกีดขวางได้เพราะธุดงควัตเป็นทางเดียวที่พาให้พ้นทุกข์ไม่เป็นอย่างอื่นจึงไม่ควรทำความเคลือบแคลงสงสัยและธรรมนี้เป็นที่รวมปฏิปทาเครื่องดำเนินเข้าสู่ความดับทุกข์ทั้งหลายด้วยพระที่มีความรักชอบในธุดงควัตคือผู้มีความรักชอบและจงรักภักดีต่อพระศาสดาผู้เป็นบรมครูพระผู้มีธุดงควัตเป็นเครื่องดำเนินคือผู้มีฝั่งมีฝามีศาสดาเป็นสรณะในอิริยาบถ ทั้งปวงอยู่ที่ใดไปที่ใดมีธรรมคอยคุ้มครองรักษาแทนศาสดาไม่ว้าเวเร่ร่อนคลอนแคลนมีหลักใจเป็นหลักธรรมมีหลักธรรมเป็นดวงใจหายใจเข้าหายใจออกเป็นธรรมและกลมกลืนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับใจผู้นี้คือผู้มีราตรีเดียวอยู่กับธรรมไม่หวั่นไหวเอ็นเอียงสำหรับท่านเองไม่มีอะไรวิตกก็จริงแต่ผู้เกี่ยวเนื่องกับท่านมีมากมายจึงควรเป็นห่วงหมู่คณะและประชาชนที่คอยเดินตามหลังบ้างเขาจะได้มีความอบอุ่นในปฏิปทาที่ยึดจากท่านไปเป็นเครื่องดำเนินว่าเป็นความถูกต้องแม่นยำไม่มีผิดพลาดดังนี้ท่านสอนผม

0: ังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการประวัติครูบาอาจารย์ครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนนับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่สองขอเชิญท่านรับฟังครับ
1: หนังสือพี่นายกรรมทำไว้ด้วยเจตนาดีผู้เจ้าก้อบ้านเวงตำบลหนองหงส์ใต้อำเภอคำเจียจังหวัดนครพนมวันที่1กันยายนพระพุทธศักราช2515หนังสือพินัยกรรมนี้ข้าพเจ้าได้เขียนขึ้นแล้ว2ครั้งแต่มีความเห็นว่าเขียนตัวเล็กมากจะไม่สะดวกแก่ท่านผู้อ่านในยามที่มีเวลาน้อยจุกจุกกุกิกจึงได้เขียนใหม่ส่วนใจความก็คงไว้ตามเดิมการเขียนพินัยกรรมมีประโยชน์คุ้มค่าหรือไม่หนอข้าพเจ้าพิจารณาแล้วหลายรอบหลายในได้ความว่าได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยเพราะท่านผู้อ่านท่านผู้ฟังจะได้รู้จักเจตนาเจ้าตัวผู้เขียนว่าเจตนาอย่างที่เขียนจริงหรือไม่เพราะตั้งใจเขียนถึง3ครั้งถึงทุติตติเต็มภูมิแล้วถ้าหากว่าบางท่านปรารภตัดจำนวนว่าถ้าเป็นห่วงในเรื่องสุขๆเสพๆก็จะตายทำไมล่ะแก้ว่าความตายนั้นเคลื่อนมาถึงแท้แล้วไม่มีท่านผู้ใดจะไถ่ถอนได้ด้วยเวทมนต์หรือด้วยทรัพย์ถึงแม่ไม่ต้องการพระยามัจจุราชก็จับมือเซนพร้อมทั้งถือดาบและอาวุธศาสตราทุกชนิดหน้าหิ้วคิ้วขมวดอกผายไหลผึ่งนี่สมมุติเป็นปุคลาธิฐานเพื่อให้เข้าใจชัดอันหนึ่งการเขียนพินัยกรรมของพระฝ่ายปฏิบัติไว้ล่วงหน้าก่อนตนเองมรณภาพเรียกว่าแบ่งเบาท่านผู้อยู่ข้างหลังให้สะดวกและผู้เขียนเล่าก็เป็นมรณานุสติอยู่ในตัวไม่ประมาทอีกด้วยไม่สงสัยว่าตนจะไม่ตายตามสมมุติด้วยเกิดสังเวชสลดจิตด้วยพระบรมศาสดาก็ทรงสั่งสอนและส่งเสริมท่านผู้เจริญมรณานุสติระลึกถึงความตายมากกว่าร้อยครั้งในวันหนึ่งหนึ่งจึงเรียกว่าไม่ประมาทครั้งพุทธกาลพระมหาอานนท์เถระเจ้าถูกพระบรมศาสดาทรงพระมหากรุณาทรงถามพระมหาอานนท์เถระเจ้าว่าอานนท์เธอระลึกถึงความตายอันจะมาถึงตนวันละกี่ครั้งเล่าองค์พระมหาอานนท์ทรงกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้ทรงพระเจริญข้าพระองค์ระลึกถึงความตายอันจะมาถึงตนวันละร้อยครั้งพระเจ้าข้าพระองค์ทรงพระมหากรุณาสั่งสอนว่าเธอยังประมาทอยู่นะอานนท์ระลึกอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกยิ่งดีนะอานนท์มีอานิสงส์มากมายหาประมาณไม่ได้ย้อนมาปรารภเรื่องพินัยกรรมอีกการสั่งเสียกันด้วยปากเปล่าในยามก่อนมรณภาพนี้มักจะคลาดเคลื่อนท่านองค์หนึ่งๆหรือผู้หนึ่งๆก็ปารภไม่ค่อยจะตรงกันเพราะต่างก็ยืนยันว่าสั่งข้าพเจ้าอย่างนั้นอย่างนั้นสั่งข้าพเจ้าอย่างนี้อย่างนี้ถูกท่านผู้ขี้เกียจผู้ไม่ชอบพูดยืนยันก็เฉยไปเสียก็มีและบางท่านก็เพิ่มเติมให้เหลือไปก็มีเอาเป็นประมาณไม่ได้ที่เขียนด้วยตนเองเซ็นด้วยตนเองเอาเป็นประมาณได้ไม่ต้องเกี่ยวกับพยานภายนอกอะไรเลยก็ได้เอาเป็นกฎเกณฑ์ได้ไม่มีท่านผู้ใดจะคัดค้านได้ว่าลายมือปลอมและผู้เขียนไว้ล่วงหน้าจะว่ารอบคอบในอนาคตก็คงจะได้เพราะเคยเห็นเป็นปัญหาในกรณีเรื่องนี้มามากแล้วแม้ผู้อยู่ข้างหลังทำตามพินัยกรรมถูกโจมตีประการใดก็มีพินัยกรรมออกอ้างสมบูรณ์มีหนทางพอที่จะเอาความจริงออกแก้ปัญหาได้ไม่มีทางจนมุมเลยคนเราและสิ่งที่มีวิญญาณครองสิงจะต้องถูกตายตามสมมุติทุกท่านแต่ละชาติละชาติอยู่แล้วไม่เว้นได้เพราะภูเขาแก่ภูเขาเก็บภูเขาตายกริ่งบดอยู่ทั้งสี่ทิศถ้าจะว่าส่วนกายทิศทางซ้ายทิศทางขวาทิศทางหน้าทิศทางหลังที่หนังหุ้มอยู่โดยรอบกายก็เป็นทิศเกิดทิศแก่ทิศเก็บทิศตายทั้งนั้นปฏิเสธไม่ได้ถ้าจะว่าให้ละเอียดกว่านี้ชีพจรเดินแต่ละครั้งละครั้งก็ดีลมหายใจออกแต่ละครั้งละครั้งก็ดีลมหายใจเข้าแต่ละครั้งละครั้งก็ดีขณะจิตนึกคิดแต่ละครั้งละครั้งก็ดีก็มีทั้งเกิดมีทั้งตายสมดุลกันอยู่ในตัวทุกขณะอยู่แล้วไม่เลือกการผู้ทรงปัญญาญาณย่อมรู้ชัดได้ไม่สงสัยและสุ่มเดาและอีกประการหนึ่งข้าพเจ้าย่อมรู้จักประมาณตนในเรื่องศพเสียบอยู่แล้วมิได้มักใหญ่ไฟสูงในเรื่องนี้อยู่แล้ว และก็รู้อยู่แล้วว่าการตายจากเช้าสายบ่ายเย็นนั้นก็พอจะรู้ได้บ้างการตายจากภาวนาไม่ติดต่อวันหนึ่งคืนหนึ่งเสียเวลาไปเท่าไรภาวนาติดต่ออยู่เท่าไรนั้นก็พอจะรู้ได้บ้างส่วนตายตามสมมุติในชาติหนึ่งจะสิ้นลมปราณวันใดนั้นก็เป็นของสำคัญมากจึงได้เขียนพินัยกรรมล่วงหน้าไว้ถ้าเวลาป่วยลงหรือแก่ชราเข้างกงกงันงันกว่านี้จึงจะคว้าปากกามาเขียนก็คงสายบ่ายค่ำไปเสียแล้วค่ำคือตายก่อนเขียนจะถูกหาว่าเป็นบ้าเขียนก็ยอมรับท่านผู้อยู่ข้างหลังอาจเบาใจกับข้าพเจ้าผู้เป็นบ้าบ้าบอเขียนก็อาจจะเป็นได้คงเป็นประโยชน์อยู่บ้างไม่มากก็น้อยบางท่านก็จะกล่าวว่าจะเขียนไว้สักเพียงใดก็ตามทีถ้าท่านผู้อยู่ข้างหลังไม่ปฏิบัติตามพินัยกรรมก็ดีหรือปฏิบัติตามก็ดีผู้ตายไปก็คงไม่ขี่ช้างสูบบุหรี่หรือกินหมากมาคัดค้านและอนุโมทนาได้จะอย่างไรก็ดีกว่าไม่เขียนนะพระบรมศาสดาเป็นยอดเอกของไตรภพก็ได้สั่งเสียในการชาปนกิจเรียบร้อยไม่บกพร่องทุกประการเป็นต้นว่าให้เอาผ้าขาว500ชั้นพันพระศพด้วยน้ำมันเชิญลงในหีบเหล็กแล้วปิดฝาแล้วเอาไปไว้ในถนนสีแพร่งมนุษย์และเทวดามารพรหมจะได้กราบไหว้เป็นกามาพัชระกุจเป็นกามาพัชระกุศลคำสั่งเสียไม่ว่าที่ไหนๆยุคใดๆการใดๆจะเว้นกันไม่ได้เมื่อยังมีกายและใจและวาจาปารภได้อยู่ก็จำต้องได้ใช่อยู่อย่างนั้นส่วนกิเลสเป็นเรื่องแต่ละรายหนักเบาของแต่ละท่านไม่เสมอกันตามยถากรรมที่สร้างสมไว้ในอดีตชาติและปัจจุบันชาติอันเชื่อมโยงสัมพันธ์กันมาเป็นอเนกปริยายในสังสารวัฏเป็นของน่าสังเวชชัดในการท่องเที่ยวข้าพเจ้าขอวิงวอนรบกวนว่าเมื่อข้าพเจ้าสิ้นลมปราณแล้วขอให้ชาวพุทธในสังคมนั้นรีบเผาข้าพเจ้าโดยด่วนด้วยภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกาที่อยู่ใกล้ชิดจงมีสิทธิ์เป็นชั้นที่หนึ่งคำว่าใกล้ชิดหมายความว่าเคารพนับถือกันกับข้าพเจ้าในปัจจุบันที่ร่วมสุขทุกข์กันเป็นต้นว่าขอนิสัยอยู่ร่วมในสำนักที่ตายนั้นเป็นต้นหรืออยู่วัดอื่นสำนักอื่นแต่เคารพรักกันได้บันดาลมาเจอกันทันเวลาตลอดทั้งญาติโยมก็ให้มีสิทธิ์ทั้งนั้นถ้าข้าพเจ้ามรณภาพอยู่ในป่าหรือในวัดก็ดีจงทรงกรุณาเผาข้าพเจ้าโดยด่วนไม่รอช้าเพราะไม่ได้หามหรือเข็นศพผ่านบ้านท่านผู้ใดเอาใส่เตียงยกจูไปริมวัดหรือสถานที่เหมาะสมหินดานริมวัดก็เผากันเท่านั้นเพราะค่อยไหม้ทั้งกระดูกก็จะเป็นพระคุณยิ่งอย่างสูงไม่ต้องทำหีบใส่ถ้าตายตอนกลางคืนตื่นเช้าฉันอาหารเสร็จแล้วก็จัดการเผาถ้าตายตอนกลางวันหาฟืนทันก็เผาในวันนั้นไม่รอช้าไม่ต้องทำพิธีอะไรพลิกตะแคงข้างขวาพินหัวไปทางทิศตะวันออกหรือทิศเหนือก็ได้ไม่ได้ถือมั่นในทิศไสยศาสตร์ดอกแต่เคารพตามธรรมเนียมของพระอริยะเจ้าครั้งพุทธกาลทอดสะพานไว้และอย่าลืมพลิกตะแคงข้างขวาถ้าไม่ตะแคงเมื่อถูกไฟขาก็ดีแขนก็ดีคอก็ดีก็จะงอยกขึ้นเหมือนเขาเผาปลาและปิ้งปลาไม่ต้องรบกวนพระเนนให้ว่ากุศลาหรืออนิจจาหรือเหตุปัจจโยก็ได้หรืออะไรอะไรทั้งปวงก็ได้ไม่ต้องจุกๆจิกๆล้างไม่ต้องคลุมผ้าก็ได้เมื่อไฟเผาไหม้หมดทั้งกระดูกเป็นจุนผุยผงแล้ววาดเท่าให้เตียนและไม่ต้องมีหลักหมายเหตุในที่เผานั้นเลยก็ได้ไม่ต้องทำพิธีอุทิศใดๆก็ได้พระเนนทั้งหลายไปบิณฑบาตตามเคยส่วนบริขารแปดแล้วแต่คณะสงฆ์จะเห็นสมตามพระวินัยแม่ของใช้ส่วนตัวของข้าพเจ้าเช่นกระติกน้ำเย็นและร้อนก็ดีหรือสิ่งอื่นถ้ามีจะมอบหรือไม่มอบตามพระเวไนยเมื่อเจ้าของตัวตายแล้วก็ต้องเป็นของสงฆ์ทั้งนั้นพระเล่มโตฟันแกนขนุนได้เป็นครุพันของสงฆ์ไม่ควรแจกเป็นปุคคลิกคณะสงฆ์คงรู้ดีพอแล้วถ้ามีศรัทธาทำบุญอุทิศให้ก็ให้ภาวนาว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงมีเกิดเป็นเบื้องต้นมีแปรปรวนในท่ามกลางมีดับเป็นสุดท้าย ผูกขาดจองขาดประจำโลกประจำสังขารไม่ลงธรรมาสมีอยู่ทรงอยู่ทุกการของสังขารเหมือนกรงจักรที่หมุนอยู่ไม่มีเงื่อนต้นไม่มีเงื่อนปลายเว้นไว้แต่ท่านผู้เบื่อหน่ายคลายหลงไปแล้วข้ามโลกหลงในปัจจุบันในจิตปัจจุบันธรรมไปเร็วพลันท่านเวลาชั่วรัดนิ้วมือเดียวไม่ได้เกี่ยวกับการสงสัยให้กบฏคืนได้ชื่อว่าได้ทำบุญอุทิศหาข้าพเจ้าเต็มภูมิแล้วขอขอบพระคุณมากๆแท้จริงแล้วสังขารธรรมทั้งหลายก็ดีย่อมว่างจากสัตว์จากบุคคลเต็มภูมิอยู่แล้วแต่เมื่อมีกิเลสดองสันดานของสัตว์โลกอยู่ตราบใดก็ย่อมเข้าใจผิดไปยึดถือเอาเป็นสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาให้เป็นเหตุให้เป็นกรรมให้เป็นพืชเป็นผลของเหตุผลของกรรมผลของพืชอยู่ในตัววนเวียนอยู่ไม่จบไม่สิ้นได้โดยง่ายไตรเหตุไตรผลวัฏเหตุวัฏผลอนันตระปัจจัยเหตุอนันตระปัจจัยผลวัฏวนเหตุวัฏวนผลไม่เป็นอโหสิกรรมเหตุไม่เป็นอโหสิกรรมผลได้โดยง่ายปรารภน้อยไม่พอคายปรารภหลายเมาอารมณ์ย้อนขึ้นมาปรารภศพอีกอย่าเอาศพดักไว้เหมือนนายพรานดักเบ็ดเหมือนนายพรานดักแล้วที่ดักเอาปลาและสัตว์ต่างๆเราดักศพขูดกระเป๋าท่านผู้อื่นไม่เหมาะสมแก่พระเนียนที่ปฏิบัติธรรมเพื่อหลุดพ้นเพราะเราไม่ใช่ฆราวาสฆราวาสนั้นเขานินทากาเลกันว่าขี้เหนียวและจนทรัพย์ต่างต่างสารพัดที่จะพากันนินทากาลีเทน้ำเย่อหยันกันเสียดสีกันย่อมเอาเป็นประมาณไม่ได้ถ้าทำถูกทำดีทำแท้แล้วชาวโลกจะตีเตียนเราก็มอบให้เป็นเรื่องของลมๆแรงๆไปเสียก็ได้เราทำให้ถูกกับชาวโลกแต่เป็นเกลียวธรรมแท้ของพระองค์เรายืนยันตัวเองว่าเราเป็นธรรมฝ่ายปฏิบัติเราก็ขาดทุนจากธรรมแท้ในตอนนั้นๆกลายเป็นคนขี้ขลาดขี้กลัวในการทำดีกลายเป็นอคติลำเอียงเพราะกลัวเรียกพยาคติลำเอียงเพราะโง่เขาเรียกโมหคติอีกเราเอาฟืนเผาไม่ดีกว่าเอาเงินเผาเรารับทัศธรรม10ในเขตของธรรมข้อ2ความว่าความเลี้ยงชีวิตของเราเนื่องด้วยผู้อื่นควรทำตัวให้เขาเลี้ยงง่ายและเรารักโคตมีสูตรและอริยวังสิกสูตรรักสันโดษรักสงบไม่ใช่รักสันกระโดดและวิวุ่นไม่วิเวกเหล่านี้เป็นต้นเราเอาตัวงอเงินเผาเท่าใดมันก็ไม่พออนิจจาเอ๋ยและอีกประการหนึ่งเราเป็นพระฝ่ายปฏิบัติมานานมากกว่า40พรรษาต้องเชื่อกรรมและผลของกรรมที่ตนทำไว้ในยามก่อนตายมากๆเผ่าพงวงตระกูลอนุโมทนาปล่อยให้เรามาปฏิบัติเพื่อพ้นทุกข์ในสงสารโดยเป็นธรรมแล้วไม่คอยจะไล่ทีตีเบี้ยอะไรกับเราปล่อยให้เรามีอิสระแล้วเราก็จะวางแผนเอาศพดักไว้คอยเอาสตางก็น่าละอายตีนบาทไม้ไผ่และกวดมุ่งทางจงกรมชั้นในบาทปลอเดินจงกรมปลอบาทใหญ่ปลอปีนป่ายขึ้นเขาลงห้วยเป็นวัดปลอเทศนาเด็ดเด็ดเดียวเดียวปลอย่อมผ้าสีกักปลอเหล่านี้แหละเป็นหน้าที่จะโอปนัยโกทวนดูตนดูใจดูธรรมทั้งนั้นเราตีตนเองตักเตือนตนเองเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายอีกด้วยมีหน้าที่ละบาปเพียรกุศลทำจิตให้ยิ่งในทางมรรคผลนิพพานตายแล้วต้องเผาเร็วด่วนเพราะไม่ได้เอาไว้ทำปาร่านี่เห็นมีผลปานี่ยังสิเอาห้องไว้ยังมันกับโบแมนเนี่ยขอให้พี่น้องชาวพุทธทุกท่านนะที่เคารพจงปฏิบัติตามพินัยกรรมเทินเขียนพินัยกรรมไว้ให้บรรดาท่านผู้อยู่ข้างหลังไม่ลังเลเลยหน้าเขมปโตสเวตวงปรพิเศษด้วยเดชพุทธธรรมแท้สงแท้บรรดาพี่น้องชาวพุทธทุกท่านนะทั้งทั่วทั้งไตรโลกาศีลสมาธิปัญญารวมกันลงมาเป็นกองทัพธรรมในปัจจุบันจิตปัจจุบันธรรมรู้ชัดเห็นชัดปฏิบัติชัดหลุดพ้นชัดไม่กลับกอกไม่เหลือเศษจงรู้ตามเป็นจริงปฏิบัติตามเป็นจริงหลุดพ้นไม่เหลือตามเป็นจริงทุกท่านหน้าอยู่ทุกเมื่อทืนมูลค่าส่วนตัวของข้าพเจ้านั้นไม่ได้เก็บส่วนตัวมาแต่ใดๆเลยมูลค่าสงฆ์ก็ต้องขึ้นอยู่กับสงฆ์และไวยาวัจกรและปีหนึ่งๆก็ปัดคอกหลายๆครั้งแล้วเดี๋ยวก็สร้างอันนั้นเดี๋ยวก็ซ่อมแซมอันนี้และในสำนักก็เป็นผู้มีลาภน้อยอีกด้วยและก็มิได้วางแผนหาอุบายเอาปัจจัยอะไรเลยเช่นจัดการงานขึ้นในวัดเพื่อลำเลียงมูลค่ารูปเหรียญพุทธาภิเษกฉลองเฉลียงอะไรรอก็ไม่มีเลยลาเคมาประตูเสวิตวงถ้าไม่ปรารภพินัยกรรมก็บกพร่องเรื่องมูลค่า ถ้าปารภก็บาดหูเล็กน้อยนะอันนี้มันทำพิเศษท่านทำชั้นสูงต่อท้ายบ้างเล็กน้อยใจใดไม่ยึดถือใจว่าเราว่าเขาเป็นตัวเหตุมุตประเภทท่านผู้อื่นจะตามหาก็ต้องข้ามโลกาไปไม่มีรอยเลยผู้รู้ในอดีตผู้รู้ในอนาคตผู้รู้ในปัจจุบันท่านผู้ใดรู้ทันไม่ติดอยู่ในผู้รู้ทั้งสามการว่าเราเขาสัตว์บุคคลท่านผู้นั้นไม่ได้วนอยู่ในไตรเหตุพ้นจากเหตุทะเลหลงไปแล้วเนอท่านผู้ใดเห็นภัยในสงสารอันหาประมาณไม่ได้ท่านผู้นั้นก็ดับตัณหาและสมุทัยไปได้โดยสิ้นเชิงอยู่ในตัวมรรคและนิโรธก็กลมกลืนกันไปในตัวเป็นมรรคสามัคคีท่านนั้นไม่ใช่อวดดีอวดดีนเห็นชัดรู้ชัดปฏิบัติชัดกำจัดมืดกำจัดอวิชชากลายเป็นวิชาชนะสัมปันโนก็ลงโอแลการผู้ปฏิบัติธรรมเพื่อรุดเพื่อพ้นโดยด่วนในปัจจุบันชาติคือปัจจุบันในจิตปัจจุบันในธรรมขณะจิตเดียวยังมีคุณค่าดีกว่าปฏิบัติธรรมเพื่อปัจจัยสี่ลาภยศสรรเสริญในโลกทั้งล้านเท่าแลนาลูกหลานเมื่อเคยได้ยินให้ลูกหลานได้ยินเกิดมาเมื่อได้ยินไปเถื่อให้ขยันจะสมบูรณ์จบกรรมฐานในพระพุทธศาสนามีมากมายหลายล้นขนาดใดก็ตามย่อมเป็นเมืองขึ้นของอานาปานสติทั้งนั้นกายคตาสติเป็นที่สองของอานาปานสติกายคตาสติก็ดีมีเตี่ยในศาสนาพุทธเท่านั้นศาสนาอื่นไม่มีเลยถึงจะมาลักขโมยเอาไปเป็นคำสอนศาสนาของตนก็ดีก็มาลักเมื่อกี้นี้วันนี้เท่านั้นแม้อนัตตาธรรมอันเป็นธรรมลุ่มลึกซึ่งของพระพุทธศาสนาก็ดีก็มีแต่พระพุทธศาสนาเท่านั้นศาสนาอื่นมาลักเอาไปปนเปกับศาสนาของตนก็ตามก็มาลักขโมยเอาไปวันๆนี้เท่านั้นกาลักเอาขนปีกหางขนงอนของนกยูงที่ร่องรนอยู่ตามป่ามาแทรกแซงขนของตัวเพื่อให้ตัวประเสริฐเลิศล้ำก็ตามทีถือมีน้ำช่ำตัวของกามันก็ร้องกากาอยู่นั่นเองชาวพุทธทุกท่านหน้าที่เคารพอย่าได้ตื่นตระหนกตกใจไปไหนเลยเราไม่ใช่เป็นปลาเป็นนกพอที่จะไปติดเบ็ดติดแล้วที่นายพรานโปรยล่อไว้แม้ถึงจะเป็นปลาและนกก็ตามแต่ก็จงเป็นปลาและนกที่ฉลาดเถิดไม่ยอมเป็นอาหารของนายพรานได้โดยง่ายดายศาสนาอื่นๆมิได้ดื่นทมเถอย่าได้เอามาปนเปศาสนาพุทธเลยจะเป็นปราศะยกตนเทียมท่านพยองตัวไม่รู้จักประมาณกลายเป็นมรรคใหญ่ไฟสูงให้เกินศักดิ์และชาติกำเนิดของตนไม่ถูกอตัญญุตาในสัพพุทธิสัทธรรมอันเป็นธรรมของสัพพุรุษธรรมของสัพพุรุษเป็นพรหมจรรย์เบื้องต้นของพระพุทธศาสนามีความเห็นชอบดำริชอบเจรจาชอบการงานชอบเลี้ยงชีวิตชอบเพียรชอบสติชอบระลึกชอบตั้งใจไว้ชอบเป็นพระจันทร์ในวันข้างขึ้นไปจนถึงวันเพ็ญเต็มดวงไม่สงสัยลังเลเลนาเป็นโลกุตระใจเป็นโลกุตระธรรมมีขอบเขตย้อนมาปารภอานาปานสติอานาปานสตินี้เมื่อเจริญดีแล้วชำนาญแล้วจะเจริญกรรมฐานอื่นควบคู่กันไปได้ทั้งนั้นไม่แสลงเลยถ้าเจริญสมถะล้วนๆก็ได้คอยจ้องดูเวลาลมกระทบออกเข้าให้ชัดตั้งสติไว้ที่ลมมาถูกต้องสั้นหรือยาวให้รู้ชัดลมออกกระทบปลายจมูกลมเข้ากระทบริมฝีปากเบื้องบนหรือเพดานปากเบื้องบนปรากฏอยู่หรือจะตั้งไว้ที่หลอดลมก็ได้และมีความยืนยันชัดว่าลมออกเข้าไม่ผ่านหลอดลมแล้วจะไปผ่านที่ไหนตั้งสติจงใจอย่างนี้เสมอๆหรือจะตั้งไว้ที่ปลายจมูกก็ได้และให้ชัดในใจว่าลมออกเข้ายาวก็ดีสั้นก็ดีถ้าลมไม่ผ่านดั้งจมูกจะไปผ่านที่ไหนตั้งสติไว้อย่างนี้ก็ได้ไม่ต้องตามไปจนถึงหัวใจและสะดือก็ได้เมื่อสติติดต่ออยู่ที่เป้าหมายไม่ขาดสายกายและใจก็เบาลงเบาลงลมก็ละเอียดเข้าละเอียดเข้าจะเห็นในมิตรแขกภายนอกปรากฏมาแต่แก่ตาเป็นต้นว่าแสงดาวแสงเดือนแสงพระอาทิตย์เมฆหมอกควันไฟดอกบัวหลวงกรงจักรหรือเทวดามารพรหมใดๆก็ตามเป็นต้นเหล่านี้ก็อย่าได้ลืมอาจารย์เดิมคือนิมิตเดิมเครื่องหมายเดิมคือลมออกลมเข้ากระทบเป้าเดิมที่หมายไว้นั้นเพราะจะเป็นว่าวเชือกขาดหรือนุ่นที่ปลิวไปตามลมจะกลายเป็นผู้ไม่สันโดษในเป้าที่ตั้งไว้นิมิตทั้งหลายภายนอกมาเคยมาพาดนั้นก็คือสังขารภายนอกนั่นเอง มื่อเกิดขึ้นที่นั้นก็แปรปรวนในที่นั้นและดับไปในที่นั้นเองนั่นคือตัวอนิจจังอันละเอียดทุกขังอันละเอียดอนัตตาอันละเอียดแบบเต็มภูมิอยู่ในตัวต้องรู้ตามเป็นจริงอย่างนี้อยู่เสมอ

ลทันตาได้ในปัจจุบันธรรมอานาปานสตินี้สามารถย่นธรรมทั้งหลายได้ให้พลันทันเวลาพร้อมกับลมออกลมเข้าได้โดยแจ่มแจ้งไม่สงสัยเลยและก็สามารถขยายธรรมทั้งหลายได้พร้อมกับลมออกลมเข้าได้อีกสามารถตรวจตาใจและธรรมทั้งหลายได้พร้อมกับลมเข้าลมออกเว้นไว้แต่ไม่ต้องการย่นไม่ต้องการขยายจะวางเฉยต่อสังขารและผู้รู้ใดๆพร้อมกับลมเข้าลมออกก็ได้ทั้งนั้นจะทำให้จิตและธรรมใดๆให้สมดุลกันในขณะเดียวไม่เกี่ยวกับการสงสัยว่าหาเลยก็ได้เพราะสิ่งทั้งหลายดึงดูดมารวมไว้ในปัจจุบันด้วยพระสติพระปัญญาของพระกำลังพระลังแข็งแกร่งอานาปานสติมีทั้งศีลสมาธิปัญญาญาณอันเป็นทางสัมมาศีลสัมมาสมาธิสัมมาปัญญาญาณสมบูรณ์พูนพอกบวกคูณกันทันเวลาทวีสามัคคีเป็นธรรมทิพย์ใจทิพย์สดๆดีๆไม่หนีจากปัจจุบันนลมออกลมเข้าเฝ้าทุกการไม่ใช่มิจฉาศีลไม่ใช่มิจฉาสมาธิไม่ใช่มิจฉาปัญญาญาณเลยไม่ใช่โลกีศีลไม่ใช่โลกีสมาธิไม่ใช่โลกีปัญญาตรงไปพระนิพพานไม่แวะซ้ายและขวาไม่เป็นหมันอีกด้วยไม่พาให้นอนใจด้วยมีกำลังฉันทะวิริยะจิตตะมีมังสาหรือ 84,000 พระธรรมขันธ์สมดุลเป็นกองทัพธรรมรวบรวมพลกันทันเวลาพร้อมพับกับกันในเวลาลมเข้าลมออกพระสติพระปัญญาสามารถย่นธรรมย่นธาตุย่นขันธ์ย่นอินทรีย์ย่นโลกย่นรูปย่นนามย่นสังขารวิสังขารย่นอัตตาย่นอนัตตาย่นสมมุติย่นวิมุตติฝ่ายสังคหูสังคหะในและขยายอสังคหูโดยได้โดยง่ายไม่ลำบากใจเลยกลายเป็นปฏิสัมภิทาญาณไปในตัวไม่ต้องบัญญัติก็ได้ไม่ผิดด้วยอำนาจทรงพระสติทรงพระปัญญาใกล้คิดติดต่อลมออกเข้าเฝ้าจ้องมองเห็นทั้งรู้ทั้งเห็นทั้งเด่นทั้งชัดทั้งตัดทั้งโค่นทั้งชนทั้งสู้วิธีย่นย่องดัดย่นดังนี้สัญปทาย่นลงถึงมโนธาตุในปัจจุบันพร้อมกับลมออกเข้าเป็นเอกะสัญพระธรรมย่นลงถึงเอกธรรมเอกใจพร้อมกับลมเข้าออกสัญพระขันย่นลงถึงเอกขันเอกใจพร้อมกับลมเข้าออกสัญพระอินทรีย์ย่นลงถึงเอกอินทรีย์พร้อมกับลมออกเข้าสัญพระโลกย่นลงถึงเอกโลกในปัจจุบันพร้อมกับลมออกเข้าสัญพระสังขารย่นลงถึงเอกสังขารในปัจจุบันพร้อมกับลมออกเข้าสัญพระทุกข์ย่นลงถึงเอกทุกข์ในปัจจุบันพร้อมกับลมออกเข้าสัญพระสุขย่นลงถึงเอกสุขในปัจจุบันพร้อมกับลมออกเข้าสัญพระอัตตาย่นลงถึงเอกอัตตาในปัจจุบันพร้อมกับลมออกเข้าสัญพระอนัตตาย่นลงถึงเอกอนัตตาในปัจจุบันพร้อมกับลมออกเข้าดังนี้เสมอเสมอสัญพระรู้ย่นลงถึงเอกรู้ในปัจจุบันทันตาสติทันตาปัญญาพร้อมกับลมออกเข้านานาธาตุนานาขันธ์นานาอินทรีย์หรือนานาอะไรอะไรก็ตามในฝ่ายสมมุติในฝ่ายวิมุตในฝ่ายสังขยานับก็โอปนัญโกย่นลงถึงปัจจุบันทั้งนั้นฉะนั้นนักภาวนาในพระพุทธศาสนาจึงสามารถรู้ได้ไม่มีประมาณและก็ไม่สามารถและก็สามารถย่นได้อีกคล้ายกับเชือกเส้นเดียวยาวเหยียดขึงได้ไกลทั่วไตรโลกธาตุหรือนอกโลกก็ต้องม้วนคืนโค้งคืนได้แต่ก็ไม่สงสัยทั้งย่นและไม่ย่นขยายและไม่ขยายคือมูลกระจายย่นคือมูลเดิมมูลกระจายก็ต้องย่นลงถึงมูลเดิมหลักเดิมจะนับได้กี่อสงไขยก็ต่างก็ย่นลงทรงคืนถึงหลักหน่วยคือหนึ่งจึงเป็นโอปนัญโกเพราะน้อยและมากก็ออกไปจากใจทั้งนั้นจะเรียกว่าเอกจิตเอกสังขารก็ได้ไม่ผิดดอกอนิจจาธรรมเอ๋ยสัมปจิตออกไปจากเอกจิตข้าพเจ้าผู้เขียนจะมีกิเลสอยู่มากกว่าเม็ดหินเม็ดทรายในท้องมหาสมุทรอสงไขยอสงไขยมหาสมุทรก็ตามก็อวดดีอวดชั่วสามารถนับเม็ดหินเม็ดทรายเม็ดน้ำเม็ดฝนเม็ดแดดเม็ดลมได้โดยง่ายด้วยพระอานาปานสติพร้อมกับลมออกเข้าได้โดยง่ายคือสิ่งที่เป็นของแข็งก็บัญญัติว่าเป็นธาตุดินทรงตัวแล้วแลนาสิ่งที่เป็นของเหลวที่ซึมซาบเข้าไปสัมปยุตธาตุดินได้ตลอดเหล็กก็มีธาตุน้ำสัมปยุตอยู่บัญญัติว่าธาตุน้ำเพราะมีหน้าที่ซึมซาบเผาเหล็กจนเป็นน้ำก็ได้สิ่งที่อบอุ่นและร้อนก็บัญญัติว่าเป็นธาตุไฟทรงตัวแล้วสิ่งที่พัดไปมาได้ก็ถูกบัญญัติว่าเป็นธาตุลมทรงตัวแล้วจะคัดค้านสมมติบัญญัติก็ไม่ได้เพราะสมมติตาม

0: มีอยู่ทรงอยู่เพราะบัญญัติตามของที่มีอยู่ทรงอยู่กล่าวให้เป็นธรรมเข้าไปไม่ลำเอียงว่าจริงตามบัญญัติจริงตามสมมติจริงตามปรมัตถ์ไม่ต้องนั่งเตียงและเก้าอี้ส่งเสริมหากินทางคัดค้านโดยหน้าเดียวไม่มีขอบเขตถูกก็ค้านผิดก็ค้านใช่ไม่ได้ย่อมไกลจากพระนิพพานไม่ดับเพลินในโลกได้โดยง่ายเลยย้อนคืนมานับเม็ดดินเม็ดหินเม็ดทรายเม็ดไฟเม็ดแดดเม็ดลมคือนับอย่างนี้นับลงเป็นหนึ่งในปัจจุบันพร้อมกับลมออกเข้าเอกพัทวีธาตุเอกอาโปธาตุเอกวาโยธาตุเอกเตโชธาตุถ้าจะนับ1 2 3 4เป็นต้นเหล่านี้ไปก็ต้องใช้เวลามากท่านผู้ใดในไตรโลกธาตุจะไปเป็นกรรมการฟังให้ผู้นับก็ขี้เกียจกรรมการก็ขี้เกียจก็กลายเป็นคนโง่ทั้งผู้นับและกรรมการการปรารภธรรมะนี้จะถูกกับจริตนิสัยของท่านผู้อ่านและท่านผู้ฟังนี้ก็เป็นของยากยิ่งนักเพราะเหตุว่าข้างพุทธการพระมหาสารีบุตรเทศนาบางท่านก็กล่าวว่าปรมัตถ์เกินไปฟังไม่ค่อยออกเท่าไหร่พระมหาอานนท์เทศนาบางท่านก็กล่าวว่าพระสูตรเกินไปยาวเหยียดพระกัจจายนะเทศนาบางท่านก็กล่าวว่ากระทู้ย่อๆผู้อธิบายยาวเกินไปพระมหาโมกขัลลาเทศนาบางท่านก็กล่าวว่าอวดแต่ฤทธิ์เดชเกินไปเหล่านี้เป็นต้นพระอรหันต์เต็มภูมิแล้วยังไม่เป็นที่พอใจมนุษย์ความพอใจและไม่พอใจนี้เป็นของประจําโลกหัวใจของเทวดาและมารพรหมและมนุษย์ทั้งหลายที่ใช้กันประจําโลกอยู่ไม่ขาดการไม่ขาดเวลาได้เลยคนไม่ถูกนินทาไม่มีในโลกไม่ถูกติเตียนก็ไม่มีในโลกเลยแต่ถ้าว่าถ้านักปราชญ์นินทาตอนใดๆตอนนั้นก็ควรแก้เสียส่วนคนพาลเอาเป็นประมาณไม่ได้สิ่งที่ควรติกลับไปชมก็มีสิ่งที่ควรชมควรสรรเสริญกลับไปติก็มีเช่นสุราเมรัยเขาชมว่าสนุกสนานเป็นการสังคมมิตรสหายด้วยถ้าเรากินเป็นระยะระยะไม่เป็นอะไรดอกไม่บาปดอกเรียกว่าปารภประชดธรรมะจะอย่างไรก็ตามก็เป็นเรื่องของดอกบัวสีเหลาที่พระองค์เจ้าเทศนาไว้เหลือวิสัยที่จะให้เสมอเหมือนกันได้ในด้านธรรมและใจจิตขืนคิดไปก็กลายเป็นเจ้าอารมณ์ขมขื่นพรหมวิหาร4ก็มีทั้งเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาแต่อุเบกขาบางอย่างกลายเป็นอุเบกขวางไปก็มีเช่นโจรเที่ยวลักขโมยขี้ปล้นถ้าวางเฉยไปเสียหน้าเดียวก็คงทำได้แต่เฉพาะบุคคลที่เป็นเพศสมณะแต่ถึงกระนั้นพระวินัยก็ทรงให้ขออารักขาต่อรัฐบาลอยู่แต่ถ้ารัฐบาลใช้กฎหมายอุเบกขาไปหมดประเทศชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ก็ดำรงทรงอยู่ลำบากกลายเป็นอุเบกขวางไปดังกล่าวมาแล้วนั้นการใช้อุเบกขาเลยเถิดเปิดเปิงเป็นไปไม่ได้อุเบกขาในพรหมวิหารอุเบกขาในวิปัสสนาญาณของโพธิปักขิยธรรมมีความหมายในลึกซึ้งกว่ากันมากอุเบกขาในทางพระพุทธศาสนาเป็นอุเบกขาทางใจอย่างเดียวไม่ได้เกี่ยวกับกายวาจาด้วยเมตตากับกรุณานั้นย่อมหมายทั่วไปหมดทั้งใจโลกธาตุมุทิตาพลอยยินดีเมื่อท่านผู้อื่นได้ดีนั้นก็มีขอบเขตเช่นเขาเล่นการพนันเช่นหวยเป็นต้นเช่นเขาได้ในข้าวที่ไม่ชอบขืนไปมุทิตาพลอยยินดีกับเขาอย่างนี้เรียกว่ามุทิตานอกพระพุทธศาสนาเพราะเข้าใจผิดแท้ๆแล้วไปบัญญัติว่าตนเห็นชอบสิ่งที่ชิบหายขาดตัวไม่มีสารอุทธรณ์ในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใดๆทั้งอดีตทั้งอนาคตทั้งปัจจุบันด้วยแล้วกลายเป็นถือมงคลตื่นข่าวกลายเป็นมิจฉาทิฏฐิด้วยมิจฉาอาชีวะด้วยไม่รู้จักความหมายของพระพุทธศาสนาด้วยช่อนไม่รู้จักรสแกงด้วยไม่เหมือนลิ้นช่อนจะตักแกงอยู่วันยังค่ำก็ไม่รู้จักรสแกงลิ้นจิบนิดเดียวก็รู้ได้เพื่อที่ไม่รู้ทำไม่เห็นทำไม่ปฏิบัติธรรมของพระพุทธพระศาสนาก็อุปมาเหมือนช่อนไม่รู้จักรสแกงนั่นเองเหมือนนกแก้วเจ้าขากินข้าวกับกล้วยทั้งกินกล้วยและข้าวอยู่ก็ไม่รู้จักกล้วยไม่รู้จักข้าวทั้งเฝ้าพุทธศาสนาอยู่ก็ไม่รู้ว่าพุทธศาสนาเฝ้ากายวาจาใจอยู่ก็ไม่รู้กายวาจาใจที่เป็นคุณและเป็นโทษนี่ว่าเป็นติกะมาติกาเป็นสัมสามติกะนิบาตถ้าว่าทเวกะนิบาตก็ว่าเป็นสองคือไม่รู้กายไม่รู้ใจที่เป็นคุณและโทษถ้าว่าเป็นเอกนิบาตคือว่าเป็นหนึ่งพระพุทธศาสนาย่นลงถึงหนึ่งคือเอกมูเลมูลเดิมคือมูลใจมูลมโนผู้ฟังนั่นเองคือไม่รู้ใจไปทางเสื่อมหรือไปทางเจริญเรียกว่าพระพุทธศาสนาคือใจปฏิบัติใจไปทางดีลดของใจไปทางดีและทางชั่วก็ไปกันราวฟ้ากับแผ่นดินแล้ว
1: เมื่อไม่รู้ใจตอนใดๆก็ไม่รู้ธรรมตอนนั้นๆก็ไม่ปฏิบัติใจตอนนั้นๆก็ไม่ปฏิบัติธรรมตอนนั้นๆก็ไม่รู้รสใจรู้รสธรรมตอนนั้นๆก็สงสัยใจสงสัยธรรมตอนนั้นๆผู้ปฏิบัติธรรมปฏิบัติใจจะแยกใจจะแยกธรรมออกจากกันอยู่คนละมุมโลกการปฏิบัติใจการปฏิบัติธรรมก็แตกกันไม่สามัคคีกันย่อมไม่ชัดแจ้งเฉพาะตนได้นี่เป็นพระเป็นเนรสร้างความสงสัยไม่กระจ่างได้โดยแท้เพราะตั้งสติไว้ที่กรรมฐานเดิมไม่มั่นคงคอยแต่จะปลิวไปตามอารมณ์จากรักเดิมไม่สันโดษในกรรมฐานที่ตั้งไว้เป็นคนจับจับจดๆวอกแวกนิมิตแขกอารมณ์แขกที่มาเกยมาพาดวางรักเดิมทิ้งรักเดิมมักไปเอานิมิตนอกมาเคี่ยวบทเอื้องเทียบเหตุเทียบผลจนลืมหลักเดิมกรรมฐานเดิมที่ตั้งไว้ไม่มีสัจจะเป็นไม้ลอยน้ำเป็นปลิวไปตามลมเหมือนนุ่นถูกลมพัดดังกล่าวมาแล้วซ้ำๆซากๆนั้นไม่สามารถเห็นชัดในด้านนิพพานญาณได้โดยง่ายกรรมฐานเดิมที่ตั้งไว้นั้นก็ยอดของมงกุฎเป็นยอดของศีลสมาธิปัญญานิพพิทาวิราคะมีมุตติสุทธินิพพานอยู่ในตัวแล้วกลมกลืนกันย่อมทรงพระกำลังดึงดูดธรรมอื่นๆมารวมได้เป็นคัมภีร์สงเคราะห์และย่นลงเป็นเอกมูลีเอกมูลเดิมอยู่แล้วไม่ต้องสงสัยหรอกมันจะหลอกตนเองจะเป็นหมากับเงาที่คาบก้อนเนื้อลักมาจากตลาดวิ่งข้ามสะพานมองลงไปใต้สะพานก็เห็นเงาของตนและเงาก้อนเนื้อโตมากอยากจะกระโดดลงไปเอาแย่งเอาจากหมาที่แลเห็นนึกแล้วก็เตรียมตัวกระโจนเนื้อที่คาบอยู่ก็หลุดปากจมลงไปในน้ำทันทีเนื้อก็ดีเงาก็ดีสูญเสียไปในขณะนั้นโลภนักมักลาภหายปลาลบน้อยไม่พอคายปลาลบหลายถูกกล่าวตู่ว่าอวดดีถ้าหากว่าดีบ้างเล็กน้อยพอฟังได้บ้างก็ต้องไม่ลำเอียงรับพิจารณาด้วยสักกายทิฏฐิความเห็นเป็นเหตุถือตัวถือตนก็ลดหย่อนลงไปในตัวหรือประการใดน้อยเลยความรู้ในทางพระพุทธศาสนาตลอดทั้งการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบคงไม่ผูกขาดอยู่ในวงแขนของท่านผู้ใดผู้หนึ่งโดยเฉพาะคงไม่จับจองไว้เหมือนจองที่เลือกสวนไรนาจึงมีปฏิสัมภิทาสี่ในพระพุทธศาสนาไม่กีดกันแล้วก็ขอจบในเรื่องนี้ว่าจีสังขารพอทั้งเขตเมื่อนะอันนี้ตั้งหากหรอกนะตั้งหากเมื่อนะอันนี้ตั้งหากหรอกเอาละเมื่อนะโอ้ยมันกระบาดตายเลยเว้ยไอ้คักเค็ดเนี่ยก็เรากระเดียบอันนี้ยังสิฝืนอยู่ฝืนเพราะไรหรอกมันกับประกอบบ้านกับอันนี้คือกันรอบหัวสู้นี่ไว้คนแท่งถึงอันมูนี่รอบหัวไว้คนแท่ง
0: เป็นพระเทรานุเทระทุกๆท่านที่เคารพสูงอยู่เหนือเสียงก้าวไหวเสมอๆจนสิ้นชาติสิ้นภพในสงสารมีความต้องการอยากจะปรารภธรรมวินัยในเรื่องชาปนกิจของฝ่ายพระอื่นที่ปฏิบัติธรรมเพื่อหลุดเพื่อพ้นในสงสารเพราะเคยเห็นปัญหามานมนานหลายปีหลังหลวงปู่มั่นมรณภาพก่อนนั้นคืนหลังไม่ได้เป็นปัญหาอะไรมากนักกรรมฐานสมัยปัจจุบันเป็นส่วนมากพระเนนฝ่ายปฏิบัติต่างก็ชอบอ้างว่าตนเป็นสายของหลวงปู่มั่นภูริทัตตะเถระเมื่อเวลาสิ้นลมปราณแล้วก็มักจะกระตือรือร้นในเรื่องเก็บศพไว้นานหรือหากว่าเป็นเพราะมักใหญ่ไฟสูงในเรื่องศพหรือหากว่าพอจะได้ก็ต้องตกเบ็ดตกแล้วเอาปลาเอานกเสียก่อนอย่าให้เสียเที่ยวพอจะได้ก็ต้องวางแผนเอาสิผู้เขียนเป็นว่าอารมณ์สนใจในเรื่องนี้มามากนักหลายปีหลังหลวงปู่มั่นนิพพานมาด้วยการสิ้นลมปราณเพราะในเฉพาะเรื่องนี้หน้ามือเป็นหลังมือมานับแต่พ.ศ. 2493มาจนปัจจุบันที่เขียนอยู่เดี๋ยวนี้เป็นวันที่5พฤษภาคมพ.ศ. 2528และเขียนที่สำนักวัดบรรพตคีรีปูจะก้อบรรเวงตำบลหนองสูงใต้กิ่งอำเภอหนองสูงจังหวัดมุกดาหารในตอนกลางคืนประมาณ5ทุ่มหลังจากสงกรมแล้วขึ้นไปกุฏิวันระลึกได้ก็จับปากกาคว้ามาเขียนไปพางอันหนึ่งถ้าหากว่าพระเนนฝ่ายปฏิบัติสมรู้เป็นใจกับญาติโยมใกล้ชิดวางแผนเพื่ออามิตรแล้วการปฏิบัติการปฏิบัติธรรมเพื่อธรรมอันสูงปฏิบัติใจเพื่อใจอันสูงจากโยคะจากโอคะแล้วจะไม่เป็นอเนสนาเลี่ยงชีวิตไม่สมควรหรือจะไม่เป็นแสวงลาภเพื่อลาภหรือประการใดหรือหากว่าขอให้อามิตรมากๆแล้วนั่นแหละคือบุญฝ่ายพระเนนปฏิบัติถ้าหากว่าความเห็นชนิดนี้ดองกิจใจอยู่แล้วจะเป็นสัมมาทิฏฐิหรือมิจฉาทิฏฐิเล่าถ้าจะถูกกับอริยวังสิกสูตรอันเป็นสูตรของพระอริยวาทอริยวงศ์ที่กล่าวย่อพอสังเขป สันโดษด้วยชีวะบิณฑบาตเสนาสนะและเภสัชจัดเป็น3ยินดีในการภาวนาและละอกุศลเพิ่มกุศลให้เจริญเมื่อไม่ถูกอันหนึ่งแล้วก็คงต้องผิดเป้าไปตะพึดลักษณะตถินทำไมใน8ประการโคตมีสูตรที่ทรงพระแสดงแก่พระนางโคตมีที่เมืองเวสาลีพระนางโคตมีเข้าไปกราบทูลเรียนถวายว่าในอนาคตคงจะมีคำสอนต่างๆเข้าไปปะปนกับพระพุทธศาสนามากมายนักลัทธิสารพัดวัดเหวี่ยงเขาก็จะอ้างว่าพระมหาอานนท์ได้ฟังจากพระพักของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้เป็นต้นเราจะเอาอะไรเป็นเครื่องพิสูจน์จะเอาอะไรเป็นเครื่องวัดจะเอาอะไรเป็นเครื่องตวงพระเจ้าข้าพระบรมศาสดาทรงพระมหากรุณากล่าวว่าไม่ยากดอกนางโคตมีเอ๋ยคือวัดตวงพิจารณาดังนี้นะทำเราได้เป็นไปเพื่อความกำหนัดย่อมใจหนึ่งทำเราได้เป็นไปเพื่อความประกอบทุกข์หนึ่งทำเราได้เป็นไปเพื่อความสะสมของกิเลสหนึ่งทำเราได้เป็นไปเพื่อความอยากใหญ่ใฝ่สูงหนึ่งทำเราได้เป็นไปเพื่อความไม่สันโดษคือมีนี้แล้วอยากได้นั่นหนึ่งทำเราได้เป็นไปเพื่อความคุกคีด้วยหมู่คณะหนึ่งไม่รู้จักวิเวกวิวายทำเราได้เป็นไปเพื่อความเกียจข้านไม่ทำความเพียรหนึ่งทำเราได้เป็นไปเพื่อความเลี่ยงยากหนึ่งทำเหล่านั้นจงรู้ว่าไม่ใช่ธรรมไม่ใช่วินัยไม่ใช่คำสั่งสอนของพระบรมศาสดาแต่ก็ตรงกันข้ามทำเหล่าใดเป็นไปเพื่อความคลายกำหนัดหนึ่งทำเหล่าใดเป็นไปเพื่อความไม่ประกอบทุกหนึ่งทำเหล่าใดเป็นไปเพื่อความไม่สมกองกิเลสหนึ่งทำเหล่าใดเป็นไปเพื่อความสันโดษยินดีได้ของมีอยู่หนึ่งทำเหล่าใดเป็นไปเพื่อความสงัดจากหมู่หนึ่งทำเหล่าใดเป็นไปเพื่อความเรื่องง่ายหนึ่งทำเหล่านั้นเพิ่งรู้ว่าเป็นธรรมเป็นวินัยเป็นความคำสั่งสอนของพระบรมศาสดาดังนี้ในทัตธรรมสูตรมี10ข้อที่ให้บรรพชิตพิจารณาเรื่อง10อย่างแต่จะปรารภเฉพาะข้อที่2ความว่าข้อ2บรรพชิตพิจารณาเรื่องว่าความเลี้ยงชีวิตของเราหนึ่งด้วยผู้อื่นเราควรทำตัวให้เขาเลี้ยงง่ายเมื่อพิจารณาให้ถี่ถ้วนแล้วไม่หวังเอาแพ้เอาชนะภายนอกธรรมวินัยที่พระองค์ทรงกรุณาบัญญัติไว้บริบูรณ์ไม่บกพร่องไม่มีข้อที่จะเพิ่มขึ้นและก็ไม่มีข้อที่จะตัดออกอีกเหมือนกันในอปริหายธรรมสูตรคือทำมันเป็นที่ตั้งแห่งความไม่เสื่อมเป็นไปเพื่อความเจริญฝ่ายเดียวเรียกอภิหายธรรมมี7อย่างจะปรารภแต่เฉพาะข้อ3ความว่าไม่บัญญัติสิ่งที่พระพุทธเจ้าไม่บัญญัติขึ้นไม่ถอนสิ่งที่พระองค์ทรงบัญญัติไว้แล้วสมาทานศึกษาอยู่นี้สิกขาบทตามที่พระองค์ทรงบัญญัติไว้แล้วท่านผู้ใดจะเทศนาเก่งกาจอำนาจแตกฉานจากเพียงไหนก็ตามก็ไม่เชี่ยวปลายขนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยในสัมปทานโลกธาตุทั้งอดีตทั้งอนาคตทั้งปัจจุบันด้วยไม่ต้องอาหังการมามังการก็ได้เราทั้งหลายโง่มากจะฉลาดมาจากประตูไหนไปถ่ายอุจจาระปัสสาวะตลอดวิธีดื่มฉันวิธีนุ่งห่มเหล่านี้เป็นต้นสารพัดที่พระองค์ทรงพระมหากรุณาสั่งสอนเมื่อท่องบนจำคำสอนของพระองค์มาได้แล้วก็มักจะถือว่าเป็นสมบัติของตัวที่แท้แล้วก็กู้เงินเศรษฐีมาค่าดอกเบี้ยก็ยังไม่ได้ส่งเป็นลูกหนี้ตะพึดตะพือสุปฏิปโนโสดาปฏิมักโสดาปฏิผลได้ใช่ดอกเบี้ยไปบ้างแล้วอุชุสกทาคามิมักสกทาผลได้ใช่ดอกเบี้ยของพระองค์เข้าไปอีกยายะอนาคามิมักอนาคายผลได้ใช่ดอกเบี้ยพระองค์ใกล้จะจบใกล้จะครบแล้วสามีกิอรหัตมักอรหัตผลได้ใช่ดอกเบี้ยพระองค์จนครบบริบูรณ์แล้วพร้อมทั้งต้นทุนได้ส่งคืนแล้วสวยผลเป็นรางวัลพิเศษไม่มีการเก็บดอกเบี้ยอีกแม้ถึงอย่างนั้นก็เคารพรักระลึกเห็นพระเดชพระคุณของพระองค์อันทรงมีอยู่ไม่มีประมาณอยู่นั่นแลหันมาปรารภเรื่องชาปนกิจของพระภิกษุสามเณรฝ่ายปฏิบัติสายหลวงปู่มั่นอีกในการควรถวายพระเพลิงเร็วหรือชาเพื่อเป็นการแบ่งเบาท่านผู้ต้องการถวายพระเพลิงเร็วด่วนว่าเห็นเหตุเห็นผลเป็นประการใดบ้างเป็นมานะทิฏฐิอัตตาธิปไตยเอาความเห็นของตนเป็นใหญ่ดอกหรือหากว่าคัดข้องต่อโลกาธิปไตยเอาโลกเป็นใหญ่หรือหากว่าถูกกับธรรมาธิปไตยตรงกับคำว่าเคารพธรรมเป็นใหญ่ท่านผู้เขียนท่านผู้อ่านก็ดีท่านผู้ฟังก็ดีจะได้ช่วยพิจารณากันอย่าได้มีอคติทั้ง4นำเอียงเพราะความรักใคร่กันเรียกฉันทาคตินำเอียงเพราะความไม่ชอบกันเรียกโทสาคตินำเอียงเพราะกลัวอำนาจวาสนากันเรียกพยาคตินำเอียงเพราะความโง่เขลาลู่ไม่เท่าถึงการเรียกโมหคติอคติทั้ง4นี้ข้อใดข้อหนึ่งก็ดีหรือทั้ง2 3 4ก็ดีพระบรมศาสดาทรงพระมหากรุณาว่าไม่ควรประพฤติเน้อท่านกล่าวมาถึงนี้แล้วจะได้เปิดเปิงให้มีเหตุผลบ้าง2489ยุคบ้านหนองผือตำบลนาในอพรรณานิคมจังหวัดสกลนครสมัยหลวงปู่มั่นเป็นหัวหน้าจำพรรษา อยู่ที่นั้นทั้งแรงทั้งฝนตัวของข้าพเจ้าผู้เขียนได้เห็นด้วยตาได้พิจารณาด้วยใจแต่ไม่นั่นข้าพเจ้าผู้เขียนอายุขั้น30กว่าๆยัตติมาจากมหานิกายล่วงมาพรรษาหนึ่งแล้วคือเป็นพรรษาที่2เริ่มต้นจะเตรียมตัวเข้าพรรษากับองค์หลวงปู่ในยุค2489นั่นเองยุคบ้านหนองผือดังว่ามาแล้วนั้นมีพระมรณภาพในสำนักของหลวงปู่มั่น2องค์คือพระอาจารย์เนียมท่านเป็นโรคป่วยผอมแห้งแรม6ค่ำเดือน6ในปี2489นั้นท่านมรณภาพตอนเวลาเช้าไปบิณฑบาตกลับมาถึงวัดนี่หมายความว่าพระเนียนทั้งหลายพร้อมทั้งหลวงปู่มั่นไปบิณฑบาตกลับถึงวัดประมาณ15นาทีพระอาจารย์เนียมก็สิ้นลมปราณแบบสุภาพไม่กระวนกระวายน่าเลื่อมใสมากหลวงปู่มั่นทรงปรารภว่าตายแล้วก็นอนอยู่ที่นั่นละเนียมเอ๋ยขั้นชั้นเสร็จแล้วองค์หลวงปู่ก็พาจัดการถวายพระเพลิงในวันนั้นแล้วองค์หลวงปู่เทศนาว่าพวกเรานี้คนที่โง่เที่ยวมาเผากันเล่นอยู่ในโลกต่อไปอย่าพากันเกิดอีกจงเคล็ดลาบราบคาบรอบครอบเถิดภิกษุสามเณรเอ๋ยขั้นถึงพบค่ำไฟก็แดงโล่อยู่ใกล้ก็ดีข้าพเจ้าริมวัดและก็คอยสังเกตว่าองค์ท่านจะพาสวดอะไรหนอในศาลาตอนค่ำแต่แล้วก็อยู่สงบและทรงกล่าวว่านั่นเห็นไหมที่คือสามเณรทั้งหลายไฟเผาคุณเนียมแดงโล่อยู่นั้นนั่นแหละอาจารย์จงพากันเร่งความเพียรจงกรมภาวนาเดี๋ยวจะตายทิ้งเปล่าเพื่อให้พ้นทุกข์ในวัฏสงสารโดยด่วนเหียเนอขั้นต่อมากลางพรรษาในปีนั่นเองพระอาจารย์สอนักธรรมเอกพรรษาล่วงไป9พรรษาป่วยอยู่ประมาณ20วันก็สิ้นลมปราณท่านเป็นไข้ชาปนกิจก็ทำแบบเดียวกันเมื่อได้รับภาพตอนกลางคืนประมาณ 3:00 ตื่นเช้าชั้นเสร็จก็ถวายพระเพลิงในวันนั้นเองพระอาจารย์สอนั้นบ้านเกิดเมืองนนท์ท่านอยู่อำเภอลุมพุกบ้านศรีฐานจออุบลราชธานีแต่ปัจจุบันนี้เป็นอำเภอป่าติ้วจังหวัดยะโสธรพระอาจารย์เนียมผู้มรณะก่อนเข้าพรรษานั้นพรรษา18ล่วงไปแล้วบ้านท่านอยู่บ้านโคกนามนจอสกลนครเป็นที่ใกล้วัดดอยธรรมเจดีที่พระอาจารย์เวียนอยู่ในปัจจุบันที่กำลังเขียนนี้ในเรื่องที่ถวายพระเพลิงเร็วนี้ชลอยหลวงปู่มั่นจะมีอนาคตังสยานยานในส่วนอนาคตเพราะเกรงว่าลูกๆหลานๆพระเนนฝ่ายปฏิบัติจะมั่งใหญ่ฝ่ายสูงในเรื่องศพเสียจะเก็บสะสมไว้นานเป็นพรานเบ็ดพันแล้วจะวิวุ่นมากกว่าวิเวกอเนกประนานาประการพระองค์ท่านทำอะไรไม่ได้เอามานะทิฏฐิออกหน้าเอาธรรมวินัยเป็นแว่นดวงใจเป็นแว่นดวงธรรมไปสู่ทางร่มเย็นองค์หลวงปู่มั่นหาอุบายเทศสั่งสอนบ่อยๆในการชาปนกิจของพระเนนฝ่ายปฏิบัติว่าการเก็บศพของภิกษุสามเณรและนางภิกษุณีนางสิกขามานาและสามเณรดีหรืออุบาสกอุบาสิกาในครั้งพุทธกาลไม่ได้เก็บไว้นานเลยเพราะไม่ได้ขัดข้องต่อการทำบุญอุทิศเวลาใดได้ทั้งนั้นเช่นเปรตญาติของพระเจ้าพิมพิสารมรณภาพไปนานตั้งแต่ครั้งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปุตตะล่วงไป92กลับแล้วพอมาถึงศาสนาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโคตมะของเราปัจจุบันคราวถวายวัดป่าเวรุวรรณารามสวนไม้ไผ่อันเป็นที่อยู่แห่งกระเตเสร็จการถวายวัดแล้วเปรตทั้งหลายแต่ครั้งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพุทธะที่ได้กินของสงฆ์เป็นเปรตพวกสัมภเวสีมีโทษพ้นจากนรกมาแล้วเหลือเศษกรรมมาเป็นเปรตจำพวกสัมภเวสีคอยแสวงรับผลทานของญาติมิตรที่อุทิศไปให้มาปรากฏให้พระเจ้าพิมพิสารเห็นและรู้มีสูตรอ้างไว้ในสวดมนต์ฉบับหลวงในกุฏเทติสูตรพระเจ้าพิมพิสารก็ทำบุญอุทิศให้ก็ได้รับส่วนกุศลจริงไม่มีเท็จการถวายพระเพลิงง่ายไม่ขัดข้องต่อการทำบุญเลยไม่ขัดข้องต่อการทำบุญอุทิศเลยท่านผู้ใดมีศรัทธาทำบุญอุทิศให้เปรตญาติหรือจะทำให้เปรตทั่วไปในไตรโลกธาตุทำวันไหนเวลาใดได้ทั้งนั้นยิ่งสะดวกซ้ำเพราะไม่มีศพกีดขวางไม่เปลืองที่ด้วยข้าพระบรมศาสดาทรงแสดงดับขันธ์ปรินิพพานเข้าสู่อนุปาทิเสสนิพพานที่สารวโนทยานด้านทิศบุรพาของเมืองกุชินารานั้นเล่าเอาพระศพไหว้7วันเท่านั้นมาถึงแล้วกราบไหว้พระบรมศาสดากล่าวพระวาจาโดยเคารพว่าข้าพระองค์พร้อมทั้งพระภิกษุสงฆ์ทั้งหลายนี้ไม่ค่อยจะได้มาใช้สอยพระบรมศาสดาโทษล้นเกล้าอันใดมีก็จงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าเถิดพระมหากัสสปะเทระเจ้าพร้อมด้วยพระภิกษุ500กราบทูลถวาย
1: ฝ่าพระบาททั้งคู่ของพระองค์ก็ทรงพระบันดาลเป็นปาฏิหาริย์ยกเหยียดทะลุขึ้นจากฝาปิดพระหีบรีบรับกราบไหว้ทั้งสองฝ่าพระบาทเป็นคู่พร้อมแนบสนิทยกขึ้นงดงามช้าๆรับกราบพระมหากัสสปะและพระภิกษุสงฆ์ทั้ง500นั้นแล้วก็เสด็จวางลงในพระหีบเสร็จเรียบร้อยฝาปิดพระหีบก็บันดาลปิดเองท่านพระมหากัสสปะกับพระภิกษุ500นั้นทรงถอยออกด้วยความเคารพไกลพอควรแล้วพระเพลิงก็ติดเองลุกโผล่ขึ้นเองเป็นธรรมะอันน่าอัศจรรย์มากนักแท้ๆแต่ก็คงตรงกันข้ามในสมัยปัจจุบันนี้สมัยคนโลกดาวเทียมทันสมัยเพิ่มพูนกิเลสคงเป็นเหตุไม่ยอมเชื่อได้โดยง่ายและหนอเป็นธรรมดาอยู่เองผู้เชื่อในสิ่งที่ควรเชื่อก็ย่อมมีสิทธิ์เชื่ออยู่ในตัวผู้ไม่เชื่อในสิ่งที่ควรเชื่อก็ย่อมมีสิทธิ์สะสมอัตมิมานะอยู่ในตัวอีกเพราะมีสิทธิ์ไปคนละทางสุดท้ายก็กรรมและผลของกรรมเป็นสารยุติธรรมอันไม่จบเกษียณตัดสินเองเพราะผลของกรรมไม่ขาดอายุของคดีเหมือนชาวโลกดอกเทวดาเอ๋ยและก็มีคำถามสอดคืนอีกว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นสัมมาสัมพุทธอรหันต์เต็มภูมิพ้นจากเวรภัยเต็มภูมิแล้วพระมหากัสสปะก็ดีก็เป็นสาวกพุทธเต็มภูมิแล้วพ้นจากเวรภัยเต็มภูมิแล้วเป็นพระอรหันต์สาวกเต็มภูมิแล้วยังจะเอาเวรยังจะเอาภัยแก่กันและกันอยู่หรือทำวัดทำไมกราบขมะโทษทำไมการทำจะไม่เป็นโมฆะดอกหรือแก้ว่าเป็นธรรมเนียมของพระมหานักปราชญ์เคารพธรรมไม่เย่อหยิ่งจองหองอยู่เหนือธรรมไม่อกตัญญูธรรมเลยและเป็นการทอดสะพานให้อนุชนรุ่นหลังไม่ให้สะสมความประมาทยกตนเทียมท่านตีเสมอเป็นการทอดสะพานไม่ให้ดองเวรหมกเวรไว้ในโลกจิตโลกใจทอดสะพานลดตำแหน่งมานะทิฏฐิทั้งหลายย้อนขึ้นมาปารภอีกเพื่อเป็นเครื่องพิสูจน์ชัดในเรื่องถวายพระเพลิงง่ายพระบรมศาสดาจำเป็นคอยพระมหากัสสปะ7วันดังกล่าวแล้วนั้นแม่องค์พระศาสดาเล่าก็เป็นสยามภูเลิศกว่าสรรพโลกทั้งปวงด้วยก็ถวายพระเพลิงด่วนถึงเพียงนั้นส่วนพวกเราทั้งหลายเล่าไม่เท่าขี้เล็บของพระองค์เลยก็เก็บพระศพไว้คอยพระมหากัสสเหม็นดอกหรือมันจะไม่เกินครูเกินอาจารย์โคตมะไปดอกหรือประการใดหน้าคำนึงอยู่ไม่เลือนลางเลยวัดป่าเชตวันมหาวิหารขั้นขั้งพุทธกาลถูกถวายพระเพลิงศพพระเนนอยู่ไม่เว้นแต่ละวันในตำนานว่าประการใดคงไม่มีโรงเก็บพระศพมีแต่เพียงว่าพระมหาอานนท์ต้องกราบเท่าทูลเรียนถวายก็ต้องกราบเท่าทูลเรียนถวายพระองค์ประจำวันก็ว่าได้ว่าองค์นั้นองค์นี้มรณภาพแล้วไปเกิดณที่ใดพระเจ้าข้าเสมอเสมอพระมหาอานนท์ก่อนคณะอริยสงฆ์จะทรงสมมุติให้เป็นพระพุทธอุปัฏฐากได้ขอพรเปรตประการไว้ล่วงหน้าแต่จะปรารภแต่ข้อเฉพาะที่เกี่ยวกับเรื่องนี้ความว่าถ้าข้าพระองค์สงสัยเรื่องใดๆขอให้ข้าพระองค์ได้กราบทูลถวายได้ทุกเมื่อถือข้ออื่นๆยังมีอยู่อีกพระมหาสารีบุตรไปปรินิพพานที่ห้องประสูติพระโมคคัลลาไปปรินิพพานที่กาลศิลาข้างภูเขาคิจกูฏพระมหาอานนท์ไปนิพพานที่พรหมแดนระหว่างกรุงกบิลพัสดุ์และกรุงเทวทหะต่อกันสกะก็ว่าโกริยะก็เรียกเพราะเป็นสองเมืองหลวงมีพระเจ้าแผ่นดินปกครองคนละกรุงพระราหุลไปปรินิพพานดาวดึงพระมหาโกณฑัญญะนิพพานที่ฉัตรทันตประเทศพระองค์ท่านไปจำอยู่ที่นั่น12ปีแล้วพระองค์ท่านทั้งหลายที่ปารภมาพอสังเขปนี้เก็บศพไว้กี่วันเล่าจึงถวายพระเพลิงเป็นหน้าที่ของชาวพุทธจะคำนึงทั้งนั้นถ้าเก็บศพไว้ก็ต้องมีในพระไตรปิฎกอย่างพิสดารจะอ้างเอากาลามสูตรไม่เชื่อตามตำนานบ้างพระไตรปิฎกก็ไม่มีคุณค่าเลยแล้วก็เมื่อกล่าวถึงเรื่องนิพพานก็จะกล่าวถึงเรื่องเก็บศพอยู่ในตัวแล้วก็ต้องลงเอยว่าข้างพุทธการไม่มีพิถีพิถันในการเก็บศพไว้นานทั้งฝ่ายพระและฝ่ายโยมผู้เคารพถือเคารพนับถือพระพุทธศาสนาแม่ฝ่ายโยมถึงจะเก็บไว้นานก็ตามคงไม่เป็นปัญหาเพราะมีสิทธิเลี้ยงชีวิตด้วยตนเองไม่เนื่องด้วยท่านผู้อื่นเหมือนสมณเพศข้างพุทธการศพของนางปตาจาราข้างพุทธการวงของนางปตาจาราเศรษฐีปราสาททักทักเนื่องด้วยวาตภัยตอนกลางคืน มรณภาพพร้อมกันหลายคนตื่นเช้าก็เผาเชิงตะกอนเดียวกันหลายคนสรุปว่าท่านผู้ใดทุกกายทุกใจในชาตินี้คงจะไม่เท่านางปตาจาราและนางกุณฑละเกสีดอกแต่สุดท้ายท่านทั้งสองนั้นก็ได้สำเร็จพระอรหันต์เนื่องด้วยได้ผ่านทุกกลายเป็นยาวิเศษเป็นเหตุให้เคล็ดหลาบในสงสารผ่านทะเลทุกไปแล้วก็คือนิพพานเวลาเป็นบ้าเขียนก็ต้องเขียนไปเรื่องใหม่ไปอีกเพราะตายแล้วจะไม่ได้เขียนบางท่านมักชวนกล่าวว่าข้างพุทธการนั้นพระอรหันต์ก็ได้รับเอตทัคคะยกย่องของพระบรมศาสดาคนละอย่างละอย่างตอบว่าจริงอยู่เพราะท่านอรหันต์เหล่านั้นแล้วตอบว่าจริงอยู่เพราะท่านถึงอรหันต์แล้วจึงได้รับยกย่องแต่ตรงกันข้ามพวกเราเป็นส่วนมากทำงานยังไม่เสร็จอยากได้บำเหน็จบำนาญก่อนการเก็บศพพระเนนไว้นานฝ่ายปฏิบัติก็อยากจะได้เอตทัคคะยกย่องการขายดอกไม้ขายผ้าไตรรูปเหรียญไสยศาสตร์ต่างๆบอกวัดบอกเบอร์อยู่ยงคงกระพันจัดงานขึ้นในวัดเพื่อรูปียะและขนมปลูกต้นไม้ในวัดเพื่อเอาดอกผลขายเอาตังเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงแมวไว้กัดหนูสารกระติบข้าวขายเอาตังซื้อยาสูบตาข้าวเหลือบาทขายเทศชนะเอารถเอาเรือเอามาขับมาขี่แข่งกันโกโก้เก๋ๆกะกาเที่ยวเตะไปจบไปแจงกับญาติกับโยมผู้รวยรวยเพื่อจี้กระเป๋าเขาเพื่อจี้ไม่ต้องใช้สัตตาอาวุธเอาปากชั้นน้ำตาลให้พูดหวานหรือพูดโอภาสเรียบเคียงขี้แล้วทีนี้จะให้พระองค์เจ้าพระองค์ใดมาให้เอตทัคคะยกย่องเล่าส่วนราบๆยศๆที่องค์ท่านได้มาด้วยอานิสงส์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบท่านไม่ได้วางแผนแสวงหาเลยแต่ประการใดนั้นเล่าข้าพเจ้าขอเทิดไหว้บนเก้าบนกระหม่อมจนตราบเท่าสิ้นภพสิ้นชาติแลข้าพเจ้าไม่ได้กล่าวไม่ได้เขียนสุ่ม4สุ่ม5ตีคุณค่าลงเสมอกันเลยยกไหว้เป็นพิเศษอยู่ในขอบเขตของธรรมชั้นสูงส่งตรงไปนิพพานการวิจารณ์ตนและวิจารณ์ท่านผู้อื่นในพระพุทธศาสนาจะเว้นไม่ได้มิตรดีสหายดีพักดีพวกดีพ่อแม่ดีครูบาอาจารย์ดีตอนไหนดีก็ส่งเสริมตอนไหนชั่วก็ต้องกีดกันในทางตรงและทางอ้อมจะร่ายช่างชีดีช่างพราหมณ์โลกก็ดีพระพุทธศาสนาก็ดีย่อมปฏิบัติฝืดเคืองเจริญไปไม่ได้เพราะเป็นน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าอยู่ในตัวทุกยุคทุกสมัยของโลกของธรรมดวงเรือลำเดียวกันก็ว่าได้เพราะร่วมโลกแก่โลกเก็บโลกตายกันโลกที่เหลืออีกด้วยและมาผลนิพพานอีกด้วยย่อมมีสิทธิ์เสมอกันในการต้องการสุขการประพฤติต่ำๆลุ่มๆโดนๆไม่เสมอกันด้วยกรรมและผลของกรรมจำเหนือกว่าตามแต่ความปรารถนาสุขยิ่งยิ่งนั้นเสมอกันทั้งนั้นเอาละ
2: มูตัวฟื้นเอาไปเพราะว่าอะไรแล้วต้นกระดอกกระเดียบพันเนี่ยฟื้นว่าอะไรดอกนี่สู้ไปนี่ยังเหยาะยังเหยาะเป็นอันมูนั่นขันมูตายก้อนเฮาเดี๋ยวนี้เฮาต้องเก็บไว้ล่ะประจําก็3คืน4คืนน่ะพ่อแม่บ่ทันมาบ่ได้พ่อแม่มานี่เขาบอกไปจังได๋เฮาจักสิฟังเสียงเขาขันมูตายได้เดี๋ยวนี้นั่นถ้ามันตายก้อนเฮาเดี๋ยวนี้เฮาต้องเก็บไว้ซุ่มอยู่ทางไกลว่าซุ่มอยู่ทางไกลก็ต้องได้เก็บไว้คือกันปรึกษาพ่อแม่ถ้าเจ้าเห็นจังได๋เอาข้าเจ้าเป็นใหญ่โลดบ่ให้ทีมมาให้เฮาเห็นจังได๋เห็นทุกควรเอาไว้บ่รู้บ่ควรเอาบ่เอาไว้ให้ข้าเจ้าผู้ตัดสินแล้วเราเฮาเนี่ยเฮาตัดทิ้งแล้วเนี่ยพ่อแม่เฮาตายหมดแล้วเด้พี่ใหญ่เฮาก็ยังอยู่ผู้เดียวนึงลูกเฮาเขาหาเช้ากินเย็นตามภาษาพี่บ่าเขาอายุเขาสั่นเขาเอาหาเอาชีพไปยังเขาเคยได้ยินบ่บ่เคยได้ยินบ่คักบ่ฮะนี่สงสัยหลวงปู่บ่บ้านนี่ฮะสงสัยบ่ฮะนี่สงสัยหลวงปู่บ่หมดคนสงสัยคันหลวงปู่บ่บ้านนี่ยังสิมาสงสัยหลวงปู่อยู่บ่สงสัยหลวงปู่เรื่องหาหลักพระยศบอกกันหลวงปู่บอกป่านนี้อยู่นี่เพื่อหลักเพื่อยศที่ว่ากันแล้วนอกป่านนี้ถ้านอกเฮ็ดเมืองห่างสิบ่เอาหลายสิมันบอกอีหลีจังบอกป่านน่ะอ้างเฮ็ดอ้างผลรอบหัวซ้ําสั่นที่สั่นพุ่นอย่างคนแซงสําหรับหมู่ต้องได้เก็บแล้วคันหมู่ตาก่อนบ่ได้บ่เก็บเป็นเฮ็ดโลดถ้าโตเฮ็ดจังได๋แล้วสิให้ลูกเขาเจ้าแท้ซั่นโตบ่คนหมดหวังหัวกุฏะพาร้อยของแห้งแล้วเขาก็สิออกมาอย่างนี้แล้วคนที่ได้เนี่ยสีก่อนที่เผามื้อนั้นพอแล้วมามอบเลยเด้เอามื้อนี้ก็ได้ขน้อยว่าซั่นเอาแต่คู่จานเฮ็ดเลยถ้าพวกข่อยขน้อยบ่หาผู้ใดมานําขันมาแล้วมันสิเว้าพวกเรื่องครบนี้ข่อยขน้อยแล้วมาแต่ขน้อยเลยเราจังได้เผามื้อนั้นเด้เนี่ยสีอ่ะ ขามือนั่นก็บ่ได้เผาซื่อๆเด้พาเท่าใดก็เอาไปเบิดร่วมพาเขาซ้ําไว้ที่ไม้พุ่นร่วมพาเขาหั่นคิดเฉลี่ยเงินก็จนหมดบ่ยังเฮ็ดต่างคุณอินจนเดือดฮ้อนจะฝากเงินมาให้ใช้700บาทสมน้ําพอเราเลี้ยงเมียบาทอีกให้พาเมื่อไม้นึงอีกถ้าพอแล้วจักไปบางสกุลวัดที่จะของอยู่ว่าซั่นวัดบาทจะของอยู่ว่าซั่นให้เรามีศีลแล้วว่าซั่นเฮาก็ซ่อมดูว่าเขาสิสร้างเฮาบ่สร้างเลยล่ะแม่มันก็มายามอยู่ตายไปแล้วพอได้ตายไปแล้วเดี๋ยวนี้บ่เขาเป็นจังได๋เนาะเขาบ่พอใจในรัฐที่เขากู้บ่ว่าซั่นบ่ได้แม่มันก็เพิ่นมายามอยู่พอตายแล้วก็ตายมายามบางใดนี่พี่กายพี่ก้อนหลังจากนั่นสิมันเป็นปัญหากันในเรื่องนี้แล้วมันขบวนกันมันเอากันใหญ่กันโม้ได้สู่มื้อนี่โอ้ยเรื่องศพนี่
3: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาในรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่2ครับ
4: รักษาใจเป็นอันดับ1รักษาสิ่งภายนอกเป็นอันดับ2ใจเป็นรากฐานของการครองโลกครองธรรมพระพุทธเจ้าสอนโลกสอนหัวใจคนมโนปุพังคมาธรรมามโนเศรษฐามโนมยาใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานใจเป็นรากฐานอันสำคัญดีชั่วขึ้นอยู่กับใจจึงต้องระวังรักษาใจให้ดีนี้แหละรากแก้วของพุทธศาสนาอันหนึ่งที่ลงมาประทานโลกคติธรรมของหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโน8มีนาคมพุทธศักราช2537ณสวนแสงธรรมกรุงเทพมหานคร

0: แผ่นดินนี้ทั้งลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนเริ่มนับแต่จากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังปฏิปทาพระธุดงค์กรรมฐานขอเชิญท่านรับฟังครับ
1: ท่านอาจารย์องค์นี้รู้สึกชำนาญทางวิชากายทิพย์พอสมควรผู้เขียนเรียนถามเกี่ยวกับพวกกายทิพย์เช่นพญานาคเป็นต้นท่านพูดได้ละเอียดละออน่าฟังท่านว่าพวกพญานาคมีฤทธิ์มากนิรมิตกายได้ต่างๆเวลามาเยี่ยมท่านท่านให้เขานิรมิตให้ท่านดูเขาเรียนท่านว่าการนิรมิตกายของพวกพญานาคไม่เป็นของยากลำบากอะไรเลยจะนิรมิตให้เป็นอย่างไรก็ได้ตามต้องการแล้วเขาก็นิรมิตกายต่างๆให้ท่านดูในขณะนั้นคือเขาเตือนท่านให้คอยดูขณะที่เขาจะนิรมิตกายแล้วเขาก็หายตัวจากที่นั่นไปครู่หนึ่งแล้วปรากฏเป็นตาผ่าขาวเดินมาแต่ไกลเข้ามาหาท่านบ้างแล้วหายไปครู่หนึ่งไปปรากฏเป็นนายพรานถืออาวุธมาแต่ไกลเข้ามาหาท่านบ้างแล้วหายไปครู่หนึ่งไปปรากฏเป็นช้างใหญ่เดินเข้ามาหาท่านบ้างเป็นต้นถ้าต้องการจะให้เป็นอะไรก็นิรมิตกายให้เป็นอย่างนั้นได้ตามต้องการต้องการจะให้เป็นช้างเป็นคนหรือเป็นอะไรในที่นั้นก็ทำให้เป็นขึ้นในที่นั้นอย่างรวดเร็วทันใจที่ว่าพญานาคพ่นพิษนั้นท่านเล่าว่าสมัยท่านไปเที่ยววิเวกแถบฝั่งแม่น้ำโขงกับท่านอาจารย์มั่นขณะพักอยู่ในที่บางแห่งมีบึงน้ำใสสะอาดน่าอาบดื่มใช้สอยแต่ท่านอาจารย์มั่นห้ามไม่ให้พระลงอาบและตักน้ำที่นั่นมาดื่มและใช้สอยกลัวพญานาคพ่นพิษใส่ในน้ำนั้นไว้เวลาตักมาใช้และอาบดื่มจะเกิดเจ็บไข้ได้ป่วยกันลำบากเพราะพญานาคพวกนี้ยังไม่มีความเคารพเลื่อมใสในพวกเราเขาพยายามแข่งดีกับเรามาหลายคืนแล้วแต่ไม่นานทิฏฐิมานะเขาก็ลงเองสู้ทำพระพุทธเจ้าไม่ได้พญานาคพวกนี้ยังไม่เลื่อมใสศาสนาและพวกเราเลยเขายังเข้าใจว่าพวกเราที่มาพักอยู่ที่นี่จะมาแข่งดีและขับไล่เขาให้หนีจากที่นี่เสียฉะนั้นเขาจึงมีปฏิกิริยาท่าทางต่อสู้กับเรามาหลายคืนแล้วแต่เราไม่สนใจกับปฏิกิริยาของเขาเพราะแน่ใจว่าความชั่วไม่เคยชนะความดีแต่ไหนแต่ไรมาพระพุทธเจ้าก็ทรงสอนให้ชนะความชั่วด้วยความดีทำบทนี้หรือบทใดก็ตามไม่เคยเปลี่ยนแปลงตลอดมานับแต่เริ่มประกาศธรรมแก่มวลสัตว์จนวันเสด็จเข้าสู่นิพพานเพราะเป็นธรรมของจริงอันตายตัวโดยสมบูรณ์แล้วไม่มีทางเป็นอื่นแม้ท่านอาจารย์องค์นั้นก็ทราบโดยในที่ท่านอาจารย์มั่นเตือนเพราะท่านรู้เห็นเหตุการณ์เกี่ยวกับพญานาคเหล่านี้ได้ดีและเล่าถวายท่านอาจารย์มั่นเช่นเดียวกันไม่นานนักพญานาคเหล่านั้นได้พากันยอมตนถือสรณะกับท่านอาจารย์และถวายอารักขาเพื่อความสะดวกปลอดภัยทุกประการดังท่านอาจารย์มั่นพูดจริงๆเมื่อพญานาคเกิดความเลื่อมใสยอมตนถือสรณะแล้วท่านอาจารย์มั่นจึงถามเขาว่าทำไมจึงพากันพ่นพิษใส่น้ำที่เป็นประโยชน์แก่คนและสัตว์ทั่วไปเล่าไม่กลัวบาปกรรมบ้างหรือเมื่อน้ำเกิดเป็นพิษแก่ใครเข้าพญานาคเองต้องยอมรับบาปโดยไม่มีทางหลีกเลี่ยงได้แน่นอนตามกฎของกรรมที่มีมาดั้งเดิมเพราะผลของกรรมมีอำนาจเหนืออำนาจของพญานาคเป็นไหนๆถ้าพญานาคกลัวบาปกลัวกรรมและกลัวตกนรกก็จงไปถอนพิษออกจากน้ำในบึงนั้นให้กลายเป็นน้ำบริสุทธิ์ขึ้นมาเหมือนเดิมอาตมาและพระทั้งหลายไม่ได้ไปแตะต้องน้ำที่นั่นเลยเพราะทราบดีว่าพญานาคแกล้งทำให้อาตมาและพระทั้งหลายเกิดอันตรายอย่างใดอย่างหนึ่งเพราะการอาบดื่มใช้สอยน้ำนั้นตอนนี้พญานาคยอมตนอย่างหมอบราบเลยเพราะตนทำอย่างนั้นจริงและไม่ได้บอกท่านว่าตนพ่นพิษใส่น้ำแต่ท่านอาจารย์มั่นทราบโดยญาณภายในเธอยอมรับว่าได้ทำอย่างท่านว่าจริงๆแล้วรีบไปถอนพิษจากน้ำในบึงออกหมดจึงกลับมาเรียนท่านและพร้อมกันอาราธนาให้ท่านและพระทั้งหลายอาบดื่มใช้สอยน้ำในบึงนั้นตามสบายโดยจะไม่มีภัยใดๆเกิดขึ้นเรื่องพญานาคที่ถือทิฏฐิมานะแข่งดีกับท่านอาจารย์มั่นได้กลับยอมตนลงโดยสิ้นเชิงและถวายตัวเป็นศิษย์ศึกษาอัตธรรมกับท่านด้วยความสนใจเลื่อมใสอย่างยิ่งแต่วันนั้นมาเมื่อทราบว่าพญานาคยอมตนและถอนพิษออกจากน้ำหมดแล้วท่านจึงสั่งให้พระลงอาบน้ำ และใช้สอยน้ำในบึงนั้นต่อไปการอย่างทราบเรื่องลึกลับต่างๆดังเรื่องพญานาคเป็นต้นท่านอาจารย์มั่นนับว่าท่านละเอียดละออมากยากที่ลูกศิษย์คนใดจะเสมอเหมือนได้การปฏิบัติต่อพวกกายทิพย์นั้นท่านอาจารย์ก็คอยแนะนำพระอยู่เสมอเช่นเวลาไปพักอยู่สถานที่บางแห่งกลางคืนยามดึกสงัดพวกเทพมักพากันมาเยี่ยมฟังธรรมท่านเสมอท่านต้องคอยแนะพระให้พากันสำรวมระวังมารยาทและบอกให้พักนอนเสียตอนหัวค่ำพอตกดึกก็รีบพากันตื่นนอนและประกอบความเพียรเวลาพวกเทพทั้งหลายมาเพื่อให้เขาได้กราบไหว้และชมความเพียรของพระผู้ปฏิบัติพากันบำเพ็ญภาวนาในเวลาเขามาเยี่ยมไม่ให้เขาได้พบเห็นกิริยาแห่งการหลับของพระซึ่งปราศจากสติและความสวยงามทางมารยาทแห่งการหลับนอนพวกเทพเคยนำเรื่องของพระที่นอนไม่ค่อยมีมารยาทมาฟ้องท่านอาจารย์เสมอแม้เป็นสิ่งที่สุดวิสัยจะแก้สำหรับคนนอนหลับไม่มีสติควบคุมมันยากในการหลับแต่ก็อยู่ในวิสัยของพระจะควรแก้ไขได้ด้วยการไม่นอนในระยะเวลาที่พวกเทพมาหาท่านจึงแนะให้พักนอนเสียแต่ยังไม่ถึงเวลาพวกเทพมาพระท่านได้พยายามปฏิบัติตามคำแนะนำของท่านการตำหนิติเตียนพระจากพวกเทพก็สงบไปส่วนท่านที่มีความสามารถในการรับแขกจำพวกกายทิพย์ก็รับเขาเช่นเดียวกับท่านอาจารย์เคยรับผู้ไม่มีนิสัยในทางนี้ก็ทำสมาธิภาวนาคงตนไปในเวลาที่เขามาเยี่ยมพวกเทวดาทั้งหลายชอบฟังธรรมสูตรต่างๆกันท่านอาจารย์องค์นั้นกับท่านอาจารย์มั่นพูดเหมือนกันเกี่ยวกับพวกเทวดาทั้งหลายว่ามีนิสัยต่างๆกันเหมือนมนุษย์เราคือบางพวกชอบฟังธรรมจักรกับปวัตนสูตรบางพวกชอบฟังกรณียเมตตสูตรบางพวกชอบฟังพระอภิธรรมคือกุศลธรรมะอกุศลธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงโปรดพระมารดาชั้นดาวดึงสวรรค์บางพวกชอบฟังอปริหานิยธรรมสูตรบางพวกชอบฟังเมตตาพรหมิหารแต่ผู้ที่ชอบเมตตาพรหมิหารมีมากกว่าที่ชอบสูตรอื่นๆเทวดาต่างพวกต่างขั้นต่างภูมิต่างชอบสูตรต่างๆกันไปตามนิสัยของตนของตนไม่มีประมาณในสูตรธรรมทั้งหลายแต่ไม่อาจจะนำมากล่าวไว้ในที่นี้ให้เต็มตามสูตรที่เขาต้องการได้แม้แต่ผู้เขียนเองยังไม่รู้เห็นและเข้าใจในสูตรที่เทวดาทั้งหลายต้องการกันเลยจึงไม่สามารถค้นหาสูตรนั้นๆมาเพื่อท่านผู้อ่านได้และขออภัยผ่านไปแบบคนจนตรอกท่านอาจารย์องค์นั้นไปพักอยู่ในที่ใดบรรดาที่เป็นป่าเป็นเขาเทวดาทั้งหลายชอบไปเกี่ยวข้องกับท่านเสมอคล้ายกับท่านอาจารย์มั่นผู้เป็นอาจารย์บางครั้งท่านไปพักกับฤาษีดาบสที่บำเพ็ญอยู่ในถ้ำเป็นแห่งๆปราศจากผู้คนพลุกพล่านโดยมากกว่าห่างจากหมู่บ้านประมาณ 4-5 กิโลเมตรหรือยิ่งกว่านั้นและในเขาลึกที่ไม่ค่อยมีผู้คนสัญจรไปมาเพราะพวกนี้ไม่ค่อยมีการโคจรบิณฑบาตเหมือนพระหุงต้มรับประทานโดยลำพังตนเองเวลาท่านไปพักกับเขาซึ่งมีถ้ำอยู่ใกล้เคียงกันก็ได้อาศัยบิณฑบาตกับเขาวันนั้นฤาษีแกงถั่วมาถวายท่านด้วยความปิติยินดีเป็นอันมากท่านเล่าตอนนี้น่าขบขันมากแต่ขอผ่านไปท่านว่าท่านก็กำลังหิวมากทั้งอ่อนเพลียเพราะเดินทางข้ามน้ำข้ามเขามา3วันแล้วการขบฉันก็เข้มๆมากตลอดมาในระหว่างเดินทางเนื่องจากเดินบุกป่าบุกเขามาพบหมู่บ้านแห่งละ 3-4 หลังคาเรือนซึ่งเป็นชาวป่าที่ไม่ค่อยเข้าใจเรื่องศาสนาได้อาศัยเขาบ้างพอประทังชีวิตมาตามทางทั้งเดินทางไกลและขึ้นที่สูงลงต่ำร่างกายจึงอ่อนเพลียมากและต้องการอาหารมากผิดปกติพอฤาษีทำแกงถั่วมาถวายก็ฉันเสียจนเกลี้ยงไปทั้งข้าวทั้งขับคือแกงถั่วไม่มีอะไรเหลือติดถ้วยติดจานเลยวันนั้นพอฉันแล้วแทนที่ร่างกายจะแข็งแรงแต่กลับอ่อนเพลียเข้าไปอีกมีแต่อยากหลับนอนท่าเดียวประกอบกับอาหารฤาษีอร่อยมากด้วยตัวแกเองก็ดีใจมากด้วยเมื่อเห็นท่านฉันได้มากเรื่องจึงเข้ากันได้อย่างสนิทชนิดไม่คิดหน้าคิดหลังอะไรเลยพอเห็นอาการไม่ดีจึงเดินเข้าทางจงกรมทำความเพียรจนกระทั่งบ่ายจึงได้ออกจากทางจงกรมเข้าที่พักภาวนาขณะนั่งทำสมาธิภาวนาจิตสงบลงปรากฏ ได้ยินเสียงคล้องเสียงกลองของพวกเทวดาที่แสดงความยินดีต่อผลเมตตาที่ตนได้รับจากท่านและยินดีในทานของฤาษีที่ได้ถวายท่านอาจารย์องค์หิวมากๆนั้นว่าได้บุญกุศลมหาศาลเหลือที่จะประมาณได้พวกเขามีความปิติยินดีและอนุโมทนาด้วยเป็นล้นพ้นซึ่งนานๆจะมีท่านผู้มีศีลมีธรรมเป็นที่น่ายินดีและเคารพเลื่อมใสมาโปรดสักครั้งหนึ่งพวกเขามีความอิ่มเอิบด้วยผลทานนั้นจึงได้พากันมาแสดงความยินดีอนุโมทนาและขอมีส่วนแห่งบุญนั้นจากการอนุโมทนาในครั้งนี้ด้วยดังนี้นี่คือคำของเทวดาทั้งหลายที่อาศัยอยู่ในเขาลูกนั้นแสดงความยินดีต่อทานของฤาษีตนนั้นโดยผ่านมาทางท่านอาจารย์องค์หิวจัดฉันได้มากเพื่อรับทราบเป็นพยานและขอให้ช่วยบอกข่าวสารการอนุโมทนาของพวกเขาแก่ฤาษีนั้นด้วยพอตกตอนเย็นท่านจึงถือโอกาสสนทนาธรรมกับฤาษีตนนั้นและพูดเปรียบเปรยให้แกทราบโดยปริยายว่าวันนี้ตอนบ่ายอาตมาฝันไปว่าพวกเทวดาจำนวนมากพากันตีคล้องตีกลองมาขออนุโมทนาส่วนบุญที่ฤาษีถวายจังหันแก่อาตมาเมื่อเช้าวันนี้เป็นล้นพ้นและพวกเขาขอมีส่วนแห่งบุญที่เกิดจากการอนุโมทนาด้วยดังนี้นับว่าคุณฤาษีได้บุญมากจริงๆถึงกับเทวดาทั้งหลายต้องพากันมาอนุโมทนาและขอส่วนบุญด้วยพอฤาษีได้ทราบก็รีบยกมือท่วมศีรษะสาธุการแก่เทวดาทั้งหลายอีกครั้งหนึ่งและกล่าวชมเชยท่านอาจารย์ว่าเก่งมากเกี่ยวกับญาณวิถีต่างๆแม้แต่นอนหลับกลางวันยังสามารถได้ยินเสียงเทวดากล่าวคำอนุโมทนาสาธุการถ้าเวลาปกติไม่หลับท่านอาจารย์องค์นี้จะเก่งแค่ไหนกระผมไม่สงสัยเลยกระผมมีความเคารพเลื่อมใสท่านอาจารย์มากมาแต่ขณะเห็นทีแรกจึงทำอะไรเพื่อท่านด้วยความเต็มอกเต็มใจยิ่งเห็นท่านฉันได้มากก็ยิ่งเพิ่มความปิติยินดีไม่มีประมาณเอาเลยประการหนึ่งเทวดาพวกนี้เขาอยู่ที่ไหนกันถึงได้ทราบว่ากระผมถวายทานแก่ท่านแล้วพากันมาอนุโมทนาและขอมีส่วนบุญจากกระผมด้วยสำหรับกระผมเองทำไมไม่เคยเห็นเขามาปรากฏตัวเลยนับแต่มาอยู่ที่นี่จนบัดนี้ท่านตอบว่านี่เป็นพวกรุกเทพเขาอยู่ในที่ไม่ห่างไกลพวกเรานักแลตอนอาตมาอนุโมทนายถาสัพพีเมื่อเช้านี้เขายังได้ยินและสาธุการด้วยแต่พวกเราไม่ทราบเองจึงเป็นเหมือนไม่มีเขาและอะไรๆอยู่ในแถบบริเวณนี้ฤาษีมีความเพลิดเพลินในเรื่องเทวดามาอนุโมทนาทานกับตนได้อาราธนาให้ท่านแสดงให้ฟังท่านจึงหาอุบายให้ฤาษีได้ทำภาวนาและท่านเองก็จะได้มีเวลาภาวนาบ้างไม่ต้องยุ่งกับเรื่องภายนอกจนเกินไปจึงพูดกับฤาษีว่าการดูพวกเปรตผีเทวบุตรเทวธิดาต้องดูด้วยตาในคือตาใจการจะรู้พวกนี้ด้วยตาในได้ต้องขยันภาวนาพิจารณาอาการ32ภายในกายให้ละเอียดด้วยปัญญาเวลาทำสมาธิก็ให้จิตอยู่กับลมหายใจหรือบทพุทโธเท่านั้นไม่ให้เผลอไปที่อื่นเมื่อจิตสงบด้วยภาวนาดังกล่าวมาก็มองเห็นเทวดาได้เองไม่ต้องถามผู้อื่นให้ลำบากแต่ถ้าขี้เกียจภาวนาก็ไม่เห็นเทวดาทั้งใจก็ไม่สงบเย็นได้การเห็นพวกเทวดาซึ่งเป็นพวกกายทิพย์ต้องเห็นด้วยใจทิพย์คือสมาธิภาวนาเป็นเครื่องมือผู้ไม่มีเครื่องมือดังกล่าวก็ไม่มีทางรู้เห็นพวกนี้ได้พอท่านอธิบายจบลงเขามีความพอใจจะปฏิบัติตามเพื่อรู้เห็นพวกเทวดาดังท่านอธิบายให้ฟังจากนั้นท่านก็ลาเขาหลีกไปทำความเพียรพอตกกลางคืนดึกๆพวกเทวดาก็มาเยี่ยมท่านและถามถึงเรื่องฤาษีอยากทราบว่าพวกเทวดาอยู่ที่ไหนและพอใจภาวนาเพื่อทราบเรื่องของเทวดาบ้างโดยท่านเป็นผู้ชี้แจงให้เขาฟังท่านก็ได้ชี้แจงให้พวกเขาฟังตามที่ได้สั่งสอนฤาษีแล้วนั้นท่านไม่ได้พักอยู่กับฤาษีนานจึงต้องลาจากเขาไปฤาษีตนนั้นรู้สึกเลื่อมใสในท่านมากมีความอาลัยเสียดายไม่อยากให้ท่านจากไปท่านพักบำเพ็ญอยู่ในป่าแห่งหนึ่งคราวนั้นมีพระไปด้วยสององค์ในป่านั้นท่านทราบทีหลังว่ามีชาวบ้านนำผู้หญิงที่ตายผิดธรรมดาสามัญซึ่งชาวบ้านเรียกว่าตายโหงมาฝังไว้แถวบริเวณที่ท่านพักอยู่หญิงที่ตายนั้นมีเด็กอยู่ในครรภ์เป็นพวกชาวป่าอนามัย ในการคลอดจึงไม่สมบูรณ์ปล่อยให้กันตายทิ้งอย่างน่าทุเรศสงสารตามที่เขาเล่าถวายท่านเวลาเข้าภาวนาผีของหญิงนั้นมากวนแทบทุกคืนท่านว่าคนกับผีมีนิสัยคล้ายคลึงกันในความรู้สึกวงเล็บเปิดขออภัยเขียนไว้เพื่อพิจารณาหามูลความจริงตามเรื่องที่เกิดขึ้นกับท่านวงเล็บปิดทางราคะตัณหาที่มีในใจสัตว์โลกที่เห็นได้ชัดเจนก็เวลาท่านพักภาวนาอยู่ในป่านั้นกับพระสององค์พอตกกลางคืนเวลาเข้าที่ภาวนาจะเห็นหญิงตายหวงคนนั้นเข้ามาหาและแสดงเล่ห์กลมารยาแห่งราคะตัณหาแก่ท่านเสมอแต่อำนาจจิตท่านแรงกว่าผีจึงไม่สามารถทำอะไรท่านได้สำเร็จบางครั้งผีตายหวงแสดงอาการรุนแรงแก่ท่านผิดธรรมดาถึงจะเข้ามาทำการข่มขืนท่านให้เป็นไปตามใจของตนแต่ก็ไม่มีทางทำได้ท่านแผ่เมตตาจิตให้ไม่ยอมรับมีแต่จะทำตามอารมณ์ที่ตนปรารถนาอย่างเดียวเวลาถามผีก็บอกตามความจริงไม่โกหกว่าตายเพราะเหตุนั้นซึ่งเป็นความจริงตามชาวบ้านเล่าให้ฟังหลังจากที่ท่านประสบเหตุการณ์มาแล้วถามดูเรื่องราวกับเขาคือหญิงนั้นก่อนตายสามีหย่าร้างไปมีใหม่เธอเกิดความเสียใจมากขณะคลอดบุตรก็ไม่มีใครให้การพยาบาลรักษาและตายในขณะนั้นซึ่งเด็กก็ยังอยู่ในครรภ์เวลาผีเล่าก็ตรงกับที่ชาวบ้านเล่าให้ฟังก่อนที่ท่านจะถามเปรียบเทียบชาวบ้านเพราะได้ปรากฏผีนั้นมาแสดงความไม่ดีไม่งามให้เห็นทางสมาธิภาวนาอยู่เสมอเวลาเขาเล่าให้ฟังเรื่องจึงตรงกับที่ผีเล่าผีรายนี้ท่านว่าร้ายมากเมื่อทำอะไรท่านไม่สำเร็จก็ไปกวนพระสององค์ด้วยการข่มขืนท่านขณะนอนหลับถึงกับพระต้องตะโกนขึ้นทั้งหลับจนท่านเองได้ยินชัดถ้อยชัดคำว่าก็โยมเป็นผู้หญิงส่วนอาตมาเป็นพระจะให้ทำแบบฆราวาสได้อย่างไรไม่เอารีบออกไปเดี๋ยวตกนรกยิ่งกรรมหนักกว่านี้เขาอีกท่านอาจารย์ช่วยด้วยผีผู้หญิงกำลังข่มขืนกระผมอยู่เวลานี้รีบมาเร็วช่วยกระผมด้วยท่านอาจารย์มาเร็วดังนี้เสียงตะโกนเรียกท่านทั้งที่หลับเหมือนเสียงคนตะโกนเรียกกันเราดีๆนี่เองท่านอาจารย์เองซึ่งกำลังออกจากที่ภาวนาหลังจากรบกันกับผีผู้หญิงเพิ่งผ่านไปสักครู่ก็ได้ยินเสียงแปลกอย่างชัดถ้อยชัดคำก็ได้รีบไปหาพระองค์ที่เรียกท่านให้ช่วยทันทีและปลุกให้ตื่นในบัดเดียวนั้นเมื่อพระองค์นั้นตื่นขึ้นมาถามก็ได้กล่าวว่ามีผู้หญิงกำลังมีท้องจะเข้ามาข่มขืนบอกเท่าไหร่ก็ไม่ฟังเลยต้องเรียกให้ท่านอาจารย์มาช่วยก็พอดีท่านมาปลุกให้ตื่นอยู่ขณะนี้แลดังนี้ซึ่งเป็นเรื่องประหลาดมากยังไม่เคยปรากฏที่ไหนมาก่อนเลยท่านว่าพระทั้งสององค์นั้นฝันเหมือนกันแต่ไม่ได้ฝันในคืนเดียวกันขณะฝันและกลัวหญิงนั้นจะทำลายพรหมจรรย์ก็ตะโกนเรียกท่านอาจารย์ให้ไปช่วยอย่างชัดถ้อยชัดคำเช่นกันคืนหนึ่งองค์หนึ่งตะโกนร้องเรียกอีกคืนหนึ่งองค์หนึ่งตะโกนร้องเรียกอยู่เรื่อยสำหรับท่านเองก็ถูกกวนทางสมาธิภาวนาพระสององค์ก็ถูกกวนเวลานอนหลับแทบทุกคืนท่านว่าสำคัญที่โรคบ้าพันนี้ไม่ยอมรับส่วนกุศลผลเมตตาอะไรทั้งสิ้นนอกจากสิ่งที่มันต้องการอันเป็นโรคบ้าไม่รู้จักอายนั้นเท่านั้นจึงทำให้คิดออกไปนอกลู่นอกทางว่าไม่ว่าโรคใดก็ตามถ้าโรคบ้าโรคหน้าด้านนี้ได้เข้าสิงแล้วโรคนั้นจะต้องเป็นทนองเดียวกับผีผู้หญิงผีคนนั้นมาเป็นกับพระนั่นแหละผู้เขียนเรียนถามว่าที่ว่าผีหญิงมาทำท่าจะทำไม่ดีไม่งามนั้นเขาทำอย่างไรท่านตอบแบบคนโมโหให้ผียังไม่หายว่าจะให้อธิบายให้ฟังยังเปิดเผยหรือเรือเกยหาดอย่างไรอีกเพียงฟังกันเท่าที่เล่ามานี้ก็อยากเอาหัวมุดดินอยู่แล้วจะให้พูดชัดยิ่งกว่าคนแก้ผ้าพูดนั้นผมพูดไม่ได้เพราะเราไม่ใช่ผีตัวหน้าด้านคนนั้นที่จะพูดจนไม่รู้จักคำควรไม่ควรนี่ก็ทราบกันอยู่แล้วว่าข่มขืนจะให้พูดอย่างไรอีกผีหรือคนฟังก็ต้องเข้าใจกันอย่างชัดเจนไม่มีทางสงสัยผู้เขียนถามอีกว่าส่วนท่านทั้งสององค์นั้นท่านไม่ทราบด้วยสมาธิภาวนาบ้างหรือผีจึงไปกวนท่านในเวลาหลับนอนซึ่งไม่ต้องการความสุขใดยิ่งไปกว่าการหลับสนิทในเวลานั้นท่านว่าก็ท่านไม่ได้บอกว่าท่านทราบหรือไม่ทราบ เห็นแต่ท่านตะโกนลั่นตอนกลางคืนดึกๆจนเราทนอยู่ไม่ได้ต้องรีบไปปลุกเวลาตื่นขึ้นมาถามได้ความว่าผีมาปลุกปล้ำข่มขืนเรื่องก็เท่านั้นผู้เขียนท่านอาจารย์พักอยู่ที่นั้นนานเท่าไหร่ท่านพักอยู่หลายเดือนแต่เหตุที่จะได้จากที่นั่นไปก็เนื่องจากท่านสององค์ไม่ชอบอยู่บอกว่าทนผีมากวนจะเอาตัวไปเป็นอะไรไม่ไหวเลยจำต้องพาท่านหนีไปผู้เขียนก็ผีที่รบกวนท่านอาจารย์นั้นไม่นับเข้าในจำพวกเปรตที่ควรได้รับส่วนบุญบ้างหรือทำไมเวลาแผ่ส่วนกุศลให้จึงไม่ยินดีรับท่านว่าจะเป็นจำพวกไหนผมก็ทราบไม่ได้ทราบได้แต่มันจะทำแบบบ้าของมันท่าเดียวโดยไม่สนใจกับอะไรทั้งสิ้นเท่านั้นพูดแล้วท่านยิ้มนิดแล้วพูดต่อไปอีกว่าผมสงสารพระสององค์ที่อายุยังหนุ่มแน่นมากแต่ท่านเป็นผู้ปฏิบัติดีมีความมุ่งมั่นในธรรมอย่างยิ่งจะอยู่ไม่เป็นสุขเพราะเรื่องนั้นรบกวนท่านตอนกลางคืนท่านมีอาการไม่สู้ดีคิดทุกข์คิดยากทั้งสององค์ในเวลานอนหลับกลัวผีตัวนั้นจะไปทำลายดังที่เคยเป็นมาท่านไม่อยากอยู่ที่นั่นจึงได้พาหนีไป

ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1ตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรม119สถานีทุกภาคทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายโอรานตรังคานุกูลกิจท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093489111113

ร้อยมาลัยจามจุรีพลีพระบาทบังคมราชกุมารีศรีสมรศาสตราจารย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์เทพธิดาทรงอาทรถวยไทยชนดลดิถีศรีสวัสดิ์นิรัติสัยร้อยใจไทยน้อมจงรักประจักษ์กุศลจงไตรรัตน์จตุรภรณ์บวรดลเจริญพระชนเกษมสันนิรันเทินควรไม่ควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนพร้อมเครือข่ายทุกภาคทั่วประเทศในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรกัตยราชนารี

ที่นี่สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรคติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศนำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับนอกจากนี้ท่านยังสามารถรับฟังวิทยุออนไลน์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกดังนี้ 1. ผ่านทางเว็บไซต์หลวงตา.com 2. ผ่านทางช่อง YouTube ชื่อหลวงตาเลดีโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน 3. ผ่านทางแอปพลิเคชันมือถือหลวงตา .com 4. ผ่านทางสถานีพอดคาสต์เลดีโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและ 5. รับฟังผ่านวิทยุระบบดาวเทียมไทยคม6ในระบบ4แบนด์คลื่นความถี่03880เมกะเฮิรตซ์ค่าซิมโบเรตที่300000แนวรับสัญญาณแนวนอนหรือเอฟค่าออดิโอ PID 0608ค่า PCR PID 8191นอกจากนี้ท่านยังสามารถรับชมรับฟังการแสดงพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนทางสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBTTV ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกดังนี้ 1. ผ่านทางเว็บไซต์หลวงตา.com 2. ผ่านทางช่อง YouTubeชื่อหลวงตาทีวีโทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาดและ 3. ผ่านทางแอปพลิเคชันมือถือหลวงตา .com นำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBTTV เป็นสถานีที่นำเสนอรายการธรรมะตามหลักธรรมขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการเผยแผ่พระธรรมเทศนาอันเป็นสวากขาตธรรมของพระสงฆ์สาวกผู้ทรงศีลสมบูรณ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้แจ้งเห็นจริงตามพระธรรมคำสอนทั้งนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ท่านผู้ชมและผู้ฟังอย่างแท้จริงครับท่านสามารถแจ้งผลการรับชมรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1113อีกสักครู่ท่านจะได้รับฟังรายการนิทานหลวงตา

โลกนี้เป็นโลกอนิจจังเป็นของไม่เที่ยงไม่แน่นอนเราจะหวังพึ่งมันเสียจริงๆพึ่งไม่ได้เพราะมีแต่ของที่จะพังรอบด้านรอบตัวของเราแม้ที่สุดร่างกายของเรานี้ก็จะพังมันค่อยชำรุดสุดโทรมเตือนเราทุกวันทุกวันเรียกว่าเทวทูตผู้บอกอันประเสริฐคติธรรมของหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนวัดป่าบ้านตาก6 กรกฎาคมพุทธศักราช2537

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนนำต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการนิทานหลวงตาขอเชิญท่านรับฟังครับ
1: ฟังเวลามาเทศนี้กลับไปบ้านอย่าให้เป็นอิจฉาสองผัวเมียนะฟังจะพูดนิทานย่อๆให้ฟังใครไม่มีวาสนาไม่ได้ฟังนะนิทานอันนี้เราเก็บมานานแล้วนะเราไม่ได้พูดง่ายๆต้องพูดให้เราคนมีวาสนามีวาสนาไหมพวกนี้ล่ะก็จะได้ฟังไหมเฮ้ย คือมีสองผัวเมียสองผัวเมียไม่เคยเข้าวัดเข้าวาวันนั้นเขาก็ชวนไปวัดไปสองผัวเมียก็ไปพอไปวัดเข้าไปวัดแต่ว่าออกมาแล้วก็ไปเถอะพูดเท่านะวันนี้เราไปวัดไปว่าหาศีลหาธรรมแล้วก็ไปหากินกันเถอะวันนี้ไปหากินจะร่ำรวยแล้ววันนี้เพราะเรามีศีลมีธรรมไปหากินจะร่ำรวยผิดเขาทั้งหลายแล้วชวนกันไปสองเท่าละไปก็ไปสืบสวนล่างเขาที่นี่นะสวนล่างมันมีหมาจิ้งจอกตัวหนึ่งอยู่นั่นนะที่นี่ไปหมามันหลายตัวที่หมาบ้านหมาสองเท่านั่นแหละไปก็ไปไล่จับหมาจิ้งจอกตัวนั้นน่ะเอาซะจนตายเนี่ยหมาจิ้งจอกนั้นเอาซะจนตายเลยไปโอ้เห็นไหมล่ะเท่าว่างั้นนี่ก่อนเราจะมานี่เรารักษาศีลสาธรรมซะก่อนหากินร่ำรวยเห็นไหมนี่ได้อีเห็นใหญ่ทั้งตัวนี่เห็นไหมเห็นไหมพากันหามออกมานี่สมใจแล้วแล้ววันพรุ่งนี้เราไปอันนั้นอ่ะวันพรุ่งนี้เราไปหากินอีกให้มันได้ช้างสักตัวได้ไหมวันนี้ได้ไปนั่นเนี่ยได้อีเห็นใหญ่ตัวหนึ่งก็พอแล้ววันหลังเราไปอีกเราต้องไปวัดไปวาซะก่อนพอออกจากนี้แล้วเราไปหากินอาจจะได้ช้างทั้งตัวก็ได้ก็ไปหามกันมาแล้วสองเท่านะเห็นหมาจิ้งจอกหามหมาจิ้งจอกออกมาเนื่องว่าเห็นใหญ่ก็หามออกมาก็มาเจอตาคนหนึ่งแต่รู้จักนี่นะรู้จักหมาจิ้งจอกรู้จักเห็นนี่จะหามไปไหนนี่โอ้ไม่รู้จักของดีของดีหรือเราไปหามาด้วยสินด้วยซ้ำของเรายังมาดูถูกไม่รู้จักของดีของดีหรือของดีของดีอะไรนี่หมาจิ้งจอกต่างหากเนี่ยนะนึกว่าอะไรนึกว่าเห็นอะไรนี่หมาจิ้งจอกเขาไม่เคยกินกันหรอกเนี่ยว่างเขาเอ็นดูบอกไปบอกมายังอยู่บนเห็นยังอยู่บนฟ้าก็ใจเห็นใหญ่เนี่ยว่าไงบุญเจ้าสบลงก็เขาจะว่าไงก็ว่าที่ก็นี่มันหมาจิ้งจอกเขาไปกินกันนี่นะแล้วจะไปกินที่ไหนเห็นที่ไหนมาเออยังไงกันนะเลยตกเอาหมาจิ้งจอกทิ้งไว้กลับไปบ้านแต่วันหลังไม่ทราบว่าไปวัดไปหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเลยหายหน้าไปเลยเขาหายหน้าไปแล้วเราก็หมดเรื่องเราก็หยุดเรื่องตรงนี้แหละนิทานนี้จบแล้วเอาละวันนี้เปิดสักหน่อยเถอะนะเอาละเลิกละให้พอนะ
2: ให้แล
1: ้
2: วคร
1: ับ หรือยังจะให้อีกเพราะเรามีชีวิตให้พอนเราไม่ชีวิตให้พอนแล้วให้อีกคนได้ยังหวังอยู่ว่าวันพรุ่งนี้เราอาจจะได้ช้างทั้งตัวก็ได้คือวันนี้ได้เห็นใหญ่ก่อนนะเรามีบุญเราก่อนที่เราจะไปหากินเราไปวัดไปวาซะก่อนทั้งที่พวกนี้ไปนี่ก่อนจะไปหากินนะไปวัดวาซะก่อนจะเป็นภาพที่เห็นใหญ่มากเอาละพอ
0: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการนิทานหลวงตาครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนครับ
1: พระอะไรพระอะไร
3: 26ครับผม
1: ยี่หกในภูวะ มีระยะ30ครัว30กว่าและ27 28หรือ30กว่าอยู่ในย่านนี้บางทีก็ถึง40แต่จองมา50ก็มีจองมาแล้วก็ไปคิดอยู่ประจำด้วยนี่ละในย่าน30แล้วก็บอกท่าน อุทัยแล้วถ้าท่านจังใจปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเอามาบอกกันเลยแล้วเรามันเอาจริงจังนะไม่ใช่เล่นนะบอกว่าเอามาว่ะมาเท่าไหร่เราจะรับเลี้ยงรับเลี้ยงไม่ไหวแล้วเราจะบอกกันเลยนะตั้งแต่นั้นมาดีแล้วมันมีอยู่แค่สองสามองค์เพราะไม่มีที่โคจรในตัวบ้านเป็นสถานที่เหมาะสมมาก เวลาเราไปดูลงรถแล้วไปเลยเที่ยวไปหมดเลยมีแต่สำเร็จที่เหมาะจากการบำเพ็ญสมณธรรม มาก็บอกท่านทุยเลยท่านอุทัยเลยเราตั้งแต่นี้ต่อไปท่านจะต้องการรับพระมากน้อยเพียงไรที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเอารับเลยผมอย่าเลี้ยงบอกแต่พระโกโลโกโสให้ไล่นี้ภูหลงภูเขาให้หมดมันเสียศักดิ์ศรีภูเขาแล้วเด็ดทั้งสองอย่างทีนี้เวลาเราท่านรับนั่งส่วนมากจะอยู่ในย่าน30เกินบ้างลดบ้างท่านคงจะคิดถึงการเลี้ยงดูเราแต่เรานี่กลับไปว่าเอามาเท่าไหร่มาเราจะรับเลี้ยงเอาจริงนั่นยังไม่ได้เช่นเล่นนะผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเอาถึงไหนถึงกันว่าไงเราก็อยู่ในย่านนั่นแหละ30กว่าที่จะลดมีน้อยนะ30กว่าย่านไปแต่ละครั้งละครั้งน้อยเมื่อไหร่ลด4คันลดเอาลงในกองเท่าภูเขาเนี่ยพวกข้าวสารก็เป็นพื้นไปเลยน้ำตาลนี่ถ้าจำไม่ผิดเดือนละ25กระสอบกระสอบละ100กิโลส่วนข้าวเนี่ยมันไม่เหลือตัวอยู่แล้วก็ถึงกำลังสะ30กว่าเลยนี่ก็กระสอบละ100เหมือนกันจากนั้นก็พวกน้ำปูน้ำปลาน้ำมันพืชมากไม่พูดอะไร30 40 3 40ขึ้นไปพระประมาณเท่านั้นแล้วก็เครื่องกระป๋องอาหารสำเร็จเครื่องกระป๋องอาหารเวลาไปส่งอาหารสะสดอาหารยาวอาหารยาวเช่นอย่างกุนชงกุนเชียงเอวอาหารยาวเน้นเอาเต็มไปเลยสั่งเด็ดให้ด้วยแล้วเราสั่งเลยเอาให้มากนะบอกทำย่อยเยี่ยมไม่ถึงใจว่ะเมื่อของมีอยู่ก็ทำย่อยเยี่ยมไม่ได้สำหรับเราเองนะถ้ามันไม่มีก็จำเป็นถ้ามีอยู่ไม่ย่อยเยี่ยมไม่ได้นะมันเข้ากันก็ได้เราเป็นคนขี้ริ้วขี้เหร่ก็จริงแต่สิ่งเหล่านี้ไม่ขี้ริ้วขี้เหร่นะจริงมากทีเดียวเอาจริงเอาจังทุกอย่างนี่ก็20กว่าปีมาแล้วที่เราเลี้ยงดูเลี้ยงถ้าเราไม่ตายเราจะเลี้ยงตลอดไปส่งเสริมพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเราอยากส่งเสริมเอาวีถึงไหนถึงกันเลยเจ้า มันหายากนะพระดีหายากอันนั้นหายากอันนี้หายากเวลารวมลงมาแล้วไม่มีอะไรหายากยิ่งกว่าพระดีปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจนถึงขั้นวิมุตติหลุดพ้นหายากขนาดไหนวะไปหาดูสิน่ะไปหาที่ไหนมันเจอแต่มูดแต่พูดเต็มส้วมเต็มฐานวัดไหนวัดมันกลายเป็นมูดกลายเป็นส้วมเป็นฐานพระเนี่ยกลายเป็นมูดเป็นคูดปฏิบัติตัวเหมือนมูดเหมือนคูดไปหมดแล้วแล้วจะหาของดีได้ที่ไหนเมื่อเป็นเช่นนั้นไปที่ไหนก็เห็นแต่ส้วมแต่ฐานเต็มประมุ่นคู่คือพระเดินเหลวแหลกแบบแนวงั้นที่ไหนท่านตั้งใจปฏิบัติดีเราจึงต้องเสริมทันทีเลยนี่หมายถึงเป็นหลักนะที่วัดภูวานี่ เป็นหลักมาเลยขาดไม่ได้บอกนี่ก็เขาไปแล้วจนพอปลายเดือนเขาก็ไป4คันรถยนต์ 6ล้อมี4ล้อบองขึ้นนะไม่ใช่ธรรมดาเต็มเลยพวกเครื่องกระป๋องกระป๋องอะไรๆทุกอย่างเอาให้มากหาแต่ของดีๆบองนี่นะเมื่อของดีมีอยู่เอาแต่ของดีๆนะเราของช่วยไปนะบอกนี่สั่งเด็ดขาดเด็ดขาดไปเลยทีเดียวเราอย่างว่าแล้วเราขี้ริ้วขี้เหล่ก็ตามถ้าเป็นผู้ชายขี้ริ้วขี้เหล่อยากได้เมียงามๆนะเข้าใจไหมนี่เราขี้ริ้วขี้เหล่สิ่งของนั่นหลายไม่ให้ขี้ริ้วขี้เหล่เหมือนเราระวังนะเอาจริงเอาจังมากในส่วนวัดอย่างนั้นนั้นเราก็ไปแต่ไม่ค่อยแน่นอนนะเอาการเอาแน่นอนไม่ได้อันนี้แน่เลยเคลื่อนไม่ได้เลยที่วัดผัวโหหาพระนี่หายากจริงนะนี่เราพูดตามความจริงก็คือภาคอีสานนี่มีพระมากอยู่เพราะลาบแก้วอยู่ที่นี่ก็หลวงปู่มั่นหลวงปู่เสาอยู่ที่นี่ครูอาจารย์ทั้งหลายที่ไปอบรมกับท่านเวลากระจายไปก็มีแต่พระดีๆมีเป็นลูกศิษย์ผู้ใหญ่ท่านเป็นมีแต่เพชรน้ำหนึ่งน้ำเห็นไหมล่ะนั่นนะมันหายากนะที่นี่นี่แตกกระจายไปทุกแห่งทุกหนประกอบกับสถานที่บำเพ็ญมีทั่วไปพระกรรมฐานสายหลวงปู่มั่นจึงมีมากที่ภาคอีสานภาคอื่นก็มีสายหลวงปู่มั่นนะแต่มีน้อยมากนะสำหรับภาคอีสานมากมากมาตลอดก็เกี่ยวกับเรื่องครูบาอาจารย์ผู้ให้การแนะนำสั่งสอนเนี่ยสำคัญมากนะอยู่ที่ไหนก็อยู่ถ้าครูบาอาจารย์ที่เป็นแม่เหล็กสำคัญแล้วไม่ต้องนิมนต์พระท่านไปเองทีนี้มันไม่มีครูบาอาจารย์ที่จะแนะนำสั่งสอนให้ถูกต้องแม่นยำตายตัวได้นี้มันก็ต้องหมุนอยู่ตามภาคอีสานเพราะภาคนี้มีนั่นมีมาไม่ขาดโหน้ำบันเลวลงทุกวันนะไม่ว่าท่านว่าเราพระเราเลวลงทุกวันอ่อนแอท้อแท้ให้กิเลสเหยียบหัวเราอยากพูดให้เต็มขีดเต็มยันไปเลยนะพระเรานี่ให้กิเลสเหยียบหัวขี้แตกเยี่ยวแตกเยี่ยวลาดตามวัดตามว่ามันของเรื่องอะไรที่จะให้ทำเยียบกิเลสแล้วมันขี้ทะลักออกไม่เห็นมีวะมีแต่กิเลสเยียบหัวพระพุงแตกกินมากพุงแตกขี้ทะลักนั่นไม่ใช่ของอย่างนี้นี่นะที่จะตั้งใจปฏิบัติดีปฏิบัติว่ากำจัดตัวเองในสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายออกนี่มันหายากนะเรื่องกิเลสไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยใครยังไม่ขึ้นเวทีอย่าด่วนคุยนะวะพูดอย่างอาถรรพ์เราใครยังถ้ายังไม่ขึ้นเวทีฟัดกิเลสอย่าอวดเก่งนะวะถ้าฟัดกิเลสกิเลสพังไปแล้วออกไปเถอะพูดไปไหนไปจะถ่อมตนขนาดไหนนู่นจดเมฆความดีงามความสง่าผ่าเผยของจิตใจดวงนั้นขอให้กิเลสได้ดีดออกเถอะนะแต่ที่เรียนให้ขาดตัวบ้านลงไปอันนี้มันต้องบอกดีดขึ้นเองดีดขึ้นเองมันไม่มีแต่ที่เรียนเหยียบเอาไปที่ไหนจะเหยียบเอา เดี๋ยวนี้ศาสนาเรามันเป็นศาสนาวัตถุไปหมดแล้วนะมองเห็นศาสนาที่ไหนเวลานี้มันมีแต่ศาสนาวัตถุก็เป็นไปเรื่องที่เรียนไปด้วยไงอะไรเห็นแต่สิ่งก่อสร้างรู้ราผู้ฟ้าวัดนั้นวันนี้หรูหราฟูฟ้าสวยงามหน้าเกรงขามที่หมาเลยภาษาอิฐปูนหินทรายทำต่างหากไปที่หน้าเกรงขามตั้งใจปฏิบัติให้มันเห็นเด่นในหัวใจเลยสิแล้วพอพูดแล้วมันก็คึกคักนั่นนี่นะมันมีสิ่งคึกคักอยู่ในใจนี่นะไม่ใช่มาพูดเฉยๆนะมาคุยมาโม้มาอวดไม่นี่มันพอพูดมันขึงขึ้นมาเลยอันนี้ธรรมชาติที่เลิศเลยอยากให้ปฏิบัติจะให้ดูใจตัวเองนี่นะมันก็ต่างขึ้นมาแล้วเอาเถอะเนี่ยว่างั้นอยู่ไหนอยู่ไปเถอะสบายกิเลสขาดสะบั้นไปจากใจแสนสบายเลยที่โลกทั้งหลายทุกข์ยากลำบากจะเป็นเข้าเป็นฐานเพราะการลบราฆ่าฝังกันมีแต่กิเลสทั้งนั้นจับหัวใส่กันใส่เข้าไปหากันตัดกันยิ่งกว่าหมานกิเลสมันจับหัวมนุษย์เรายิ่งผู้ใหญ่ ป็นผู้ปกครองบ้านเมืองแล้วนั่นน่ะหมาตัวใหญ่แล้วนั่นกิเลสมันจับใส่ให้กัดกันกัดกันโอ้อาฟู่ฟ้าเนี่ยไอ้หมาตัวเนี้ยเก่งนะกิเลสตัวนี้กิเลสมันไม่ยอมอ่อนตัวนะมันต้องพองตัวตลอดเวลาถ้าทำท่านไม่มีอะไรก็ไม่มียกตัวอย่างก็ยังพระสัจจีกับพระสารีบุตรดูที่ตัวอย่างแล้วผู้ย่อๆพระสารีบุตรก็ไปเห็นกิริยามารยาของพระสัจจีที่บิณฑบาตน่าเคารพเรื่องใสดูอะไรสวยงามตาไปหมดก็แอบไปแอบไปพระสารีบุตรเป็นคลังปัญญาวะนั่นทีนี้เวลาออกไปพ้นหมู่บ้านแล้วก็ไปถามท่านท่านบวชในสำนักนายดูกิริยามารยาของท่านรู้สึกน่าเคารพเรื่องใสทุกอย่างครูอาจารย์ท่านสอนว่าอย่างไรนี่ฟังที่นี่ฟ้าตะคีแทนที่จะโออาขึ้นเลยไม่นะอาตมาเพิ่งบวชมาถึงทำวินัยใหม่ๆความรู้ยังไม่กว้างหรือซึ้งกว้างขวางนั่นฟังที่น่ะนั่นเป็นพระอรหันต์แล้วนั่นน่ะความรู้ยังไม่กว้างขวางจะยกมาแสดงให้ท่านฟังแต่เพียงเล็กน้อยเยสัมมาเหตุปภวาย่อยทำทั้งหลายเกิดจากเหตุคือหัวใจดีชั่วถ้าอยากเกิดก็จากเหตุเมื่อดับก็ดับลงที่เหตุดับนั่นพระสารีบุตรบรรลุพระโสดาปึ๋งขึ้นทันทีเลยนั่นเห็นไหมล่ะแล้วพระสัจจีท่านพูดมาแล้วว่าท่านเป็นพระอรหันต์ท่านก็พูดอย่างนั้นทีนี้พระสารีบุตรก็จอมปราดอีกเนบทราบว่าอาจารย์คือพระอาจารย์อยู่ในสถานที่ใดน้อมเกล้ากราบไหว้ไปทางนู้นนะท่านถือเนื้อถือตัวอะไรแล้วท่านถ่อมตนอย่างนั้นนะผู้ที่สิ้นกิเลสทำไม่มีผองตัวนะควรจะหลับหูหลับตาก็หลับไปเสียหูหนวกตาบอดไปเสียทำไม่มีเรื่องผองตัวแล้วแต่ที่จะแสดงออกมากน้อยเท่าที่เห็นว่าจะเกิดผลเกิดประโยชน์เพียงไรเพียงไรจะออกตามนั้นตามนั้นอย่าออกแบบกิเลสอย่างนั้นไม่ได้ไม่มีธรรมปฏิบัติธรรมเห็นที่ธรรมพระพุทธเจ้าศาสนาประกาศพุทธศาสนาประกาศจังหวานมา 2,500 กว่าปีแล้วนี่ประกาศจังหวานในหัวใจชาวพุทธเราซึ่งเป็นลูกศิษย์ท่านเขาบ้างหรือไม่ประการใดนี่แหละมันเป็นปัญหาอยู่ที่นี่นะมันไม่มีการสนใจจะปฏิบัติตามถ้าเข้าไปก็ให้กิเลสมัดคอมัดคอเข้าไปเสียเราจะมัดคอกิเลสไม่มีนั่นแทบไม่มีนะนี่จึงเรียกว่าศาสนวัตถุไปที่ไหนมีแต่เรื่องการก่อการสร้างยุ่งเหยิงวุ่นวายมันเป็นวัตถุอินทรีย์ปูนหินทรายมันเป็นเรื่องสั่งสมกิเลสไม่ใช่จะพ่อทำลายกิเลสนะเราคิดดูไป ประกอบความภาคเพียรที่ไหนเมื่อยังเวลาไปถึงที่แรกให้เขามาทำแคร่ให้นั่นทำแคร่ยังไม่เสร็จวันนี้เป็นกังวลนั่นเห็นไหมล่ะวันนั้นก็ทำแคร่ทั้งวันก็เป็นกังวลทั้งวันที่ยังไม่เสร็จเป็นกังวลอีกจนกระทั่งแคร่นี้เสร็จถึงจะปล่อยกังวลและทำความเพียรเพียงแคร่อยู่อาศัยช่วงการเวลาเท่านั้นยังเป็นกังวลมันจะสร้างอันหรูหราฟู่ฟ้าใหญ่โตมันกังวลอะไรไม่ใช่แต่ภูเขาของกิเลสอยู่ตามศาลาตามโบสถ์ตามวิหารนั่นแหละภูเขาของกิเลสให้ดูเอาใครพูดอย่างนี้นะก็เรียนมาเหมือนกันปฏิบัติมาเหมือนกันใครขึ้นเวทีมันถึงชัดเจนมากศาสนาธรรมกับศาสนาวัตถุต่างกันยังไงบ้างไม่รู้ที่เดี๋ยวนี้มันมีแต่ศาสนาวัตถุมันจะให้รู้เราว่าเอานั่นแหละเป็นศาสนาโอ้เด่นดวงไว้วัดนั่นสวยงามโบสถ์สวยงามกุฏิสวยงามอะไรสวยงามสวยงามหมดหน้าเก่งขามไม่รู้เราจะตีปากกับใครใครมาพูดว่าหน้าเก่งขามยังจะเด็ดขบีกว่าเก่งขามหีพ่อหีแม่มึงไงวะภาษาอีกูนอยากซ้ำก็ไปนั่นนี่หยาบไหมเนี่ยน้ำหนักเข้าใจไหมมันเลวขนาดนั้นต้องเอากระตุกอย่างแรงๆที่สำหรับที่เรียกว่าคำหยาบไม่มีทำไม่มีไอ้เรื่องน้ำหนักมีติดกันไปเลยใช่ไหมมันมีแต่ของอย่างนั้นน่ะทุกวันผู้ที่ตั้งใจปฏิบัติดีชำระสาสากิเลสให้มีความสง่างามภายในจิตใจทรงความสุขความเจริญเรียกว่ามรรคผลนิพพานอยู่ในนั้นเสร็จนี้มันไม่ค่อยมีนะ แล้วศาสนาพระพุทธเจ้าเป็นโมฆะไปหมดหรือตัวเราเป็นโมฆะดูเท่าที่พระพุทธเจ้าสอนธรรมนี่เป็นคลังแห่งธรรมก็คือศาสนาเอกพระสาวกทั้งหลายคือคลังแห่งธรรมพวกเรานี่คลังที่เห็นนั่นนะมันจะมีแต่ความเดือดร้อนวุ่นวายความสงบร่มเย็นไม่มีเพราะไม่มีธรรมเอาละพูดอย่างนั้นนะหิวข้าวมากๆเดี๋ยวฆ่าคนนะฆ่าพวกนี้ต้มยำกินมีกินแล้วพูดได้สบายทุกอย่างพูดได้สบายเฉยเดี๋ยวต้มยำคนเดี๋ยวต้มยำหมาบ้างมาฉันจังหวะมันมาทรมานนะมันไม่ได้มาฉันจังหวะไม่มีความสุขความสบายมาทรมานนั่งกระดูมาทรมานหาความสะดวกสบายไม่ได้ไม่เลยเลยนี่โอ้โรงเรียนอาชีวศึกษานี่ที่นี่พอเข้าใจละมีไปจะไปเข้าวัดโพมันอยู่ตรงนี้อ่ะแต่ก่อนเราเรียกว่าไหนเอ๊ะมันอยู่ตรงไหนนะมันเป็นอะไรจวนครูวาดแต่ก่อนตรงนั้นเป็นอะไรนะทางนั้นนะครับค่อยเปลี่ยนมาหรือว่าเป็นโรงเรียนอาชีวศึกษาให้ลึกได้แล้วเป็น
2: ทองคำหนึ่งบาทครับ
1: ฮะ
2: ทองคำหนึ่งบาทเงินสด 2,000 บาทจะให้แม่นางวิชัยกิจครับถวายชื่อแม่นางวิชัยกิจ
1: ของ
2: คำหนึ่งบาทเงินสองพันบาท
1: เป็นนั้นบ่ายสองโมงใช่ไหม
2: บ่ายสองโมงครับ
1: เขากล่าวว่าบ่ายโมงครึ่งเราถึงจะไปเพราะจากนี้ไปถึงวัดโพก็เพียงนี่ห้านาทีเท่านั้นเราไปธรรมดาเรานะเราไปธรรมดานี่ห้านาทีก็ถึงวัดโพอันนี้มันอยู่ติดๆแต่ว่าโฟนี่เข้าถึงก่อนอย่างนั้นแต่ว่าบ่ายโมงครึ่งชั่วโมงบ่ายโมงครึ่งพอดีอะไปถึงก็ไม่นานวันที่เทศวันที่สองวันนี้เทศที่อุดรที่สามที่สี่ที่ห้าเป็นประเทศวัดถ้ำยาวมันมีสองเขาหรือเปล่าน
3: ั่นหนึ่งบาทเขาปี
1: ใหม่เหรอมีว่าจะต่อสู้กันบอกว่าไม่ได้ก็ไม่เอางั้นเรียกว่าต่อสู้กันไม่ได้ก็ไม่เอาใครก็พอใจแน่เป็นอย่างนั้นเราขับยาวๆนี้ก็ถึง300กิโลมาตัวยอด
2: ยอดเขารายงานตอนนั้น284กิโล
1: เนี่ยสองคำประเภทน้ำไหลสูงได้ถึง284
2: ตอนน
1: ั้
2: น
1: 84
2: กิโล
1: ถ้าเราไม่ขอบิณฑบาตหรือควรที่น้องทั้งหลายทอง280กิโลนี้ก็ไม่มีนะขาดมาตั้งแต่โน้นเลยอะตั้งแต่วันมอบวันที่12อะไรเมษาเป็นวันประกาศปิดหยุดที่แรกออกนำก็วันที่12เมษาเวลาหยุดก็เป็นวันที่12เมษาจะรุ่งถึงเวลา6ปีนะฮะแล้วหยุดแล้วมันไม่อยู่ที่นี่ต่อยบนเวทีนั่นแล้วลงมาต่อยข้างเวทีไอ้ย่ามก็ต่อยสุดท้ายได้มา284กิโลใช่ไหมต่อยที่นั่นต่อยที่นี่ได้มา284กิโลฮั่นมันจะได้มาอีกเรื่อยๆนะทองคำเป็นเครื่องประดับชาติไทยเราจึงพยายามที่สุดที่จะให้ได้หลักเกณฑ์คือหัวใจของชาติไทยเราขนทองคำเข้าสู่กลางหลวงแล้วสบายใจอบอุ่น ทุกอย่างแข็งแกร่งไปตามๆกันนะทองคำมีทองคำแล้วเราจึงพยายามมาจุดนี้นะ พระทองคำที่เราไปดูรู้สึกว่ามันน้อยมากนะถึงร้องโก้เลยออกมาหมู่หัวหน้าตำรวจเขาก็รู้คือเราไปมอบดอลลาร์ทองคำครั้งแรกเลยอะไปมอบคือธนาคารชาติเลยแล้วลืมไม่แหละแล้วก็มันก็ดูมันเป็นทางหลวงอย่างนั้นแน่เพราะพอเสร็จแล้วหัวหน้าเขาว่าไม่ยอมเราไปเข้าไปเลยเนี่ยดูมันอยู่ติดกันนะยอมเราไปดูทองคำเราก็รู้สึกมันเป็นสายทางก็คงมีหวังเรามามอบทองคำนี้ต่อไปทองคำจะค่อยเปลี่ยนไปให้ต้นเหตุก็ดูก่อนวางพูดไม่ได้เขาจึงจะมวนเราไปพอเข้าไปนั้นผู้ที่จะมาดูทองคำนี้เห็นทองคำนี้มีสองท่านอย่างนั้นมีสองท่านตรงนั้นแล้วใครบ้างล่ะสมเด็จพระเทพกับหลวงตาที่ว่างอันนี้ตอนนั้นไม่มีใครเห็นแล้วนี่ก็เป็นสายทางจริงเพราะไปดูดูแล้วอย่ารอแล้วไม่ใช่ดูจริงเพราะเราทราบตั้งแต่ต้นกับเขาอยู่มูลเราไปดูข้างหลวงทราบแล้วนะจึงต้องดูอย่างละเอียดแล้วดูซอกแซกซิกซักหมดพอจากนั้นแล้วก็เป็นอย่างกันสองต่อสองเลยนะไม่ให้ใครเข้าไปยุ่งเพราะเป็นตาปอดของชาติไทยเราก็จะให้ใครยุ่งอะไรไม่ได้ไปคุยกันสองต่อสองแล้วทำคำเนี้ยแล้วไปถามไว้ที่ประเทศไหนประเทศไหนบ้างประเทศไหนเท่าไรเท่าไรถามกันโดยเฉพาะการที่เราคิดไว้ก็ไม่คือเนี้ยคือที่จะถามคุณต้องทำไปฝากไว้ยุ่งเชื่อใจบ้างก็คือเกี่ยวกับการซื้อการขายการติดหนี้ติดสินต้องเอาทองคำเป็นเครื่องยืนยันแล้วไม่ใช่พ่อค้าอ่ะมันคิดอย่างนั้นถามปั๊บติดปุ๊บเลยเข้าคงเป็นเลยนะไม่ใช่นั่นเท่านั้นไม่ใช่นั่นเท่านั้นจนกระทั่งนั่นมาแล้วเมืองไทยเราล่ะทองคำเป็นเครื่องประกันชาติของเราโดยเฉพาะอ่ะมีเท่าไหร่นั่นมีเท่านั้นใจหายวูบเลยนะเราคือเอาไปฝากที่นู่นก็คือเป็นเครื่องประกันเมื่อติดดีจะสินหรือการซื้อการขายนี่ต้องเอาทองคำเป็นเครื่องยืนยันกันหากจำเป็นเขาก็ยึดทองคำเอาไว้นะเพราะฉะนั้นถึงไม่เอามานับกับในทองคำในข้างหลวงเราอันนั้นเป็นเครื่องยืนยันต้านทานกันทางนอกแก้ไขกันทางนอกส่วนทองคำของเราภายในทางหลวงมีเพื่อแก้ไขภายในทางเราต้านทานรอบเมืองไทยของเราอะไรเข้ามายุ่งไม่ได้ในทองคำจำนวนนี้เป็นเครื่องต้านทานได้พอดีอยู่ก็หมายว่างั้นนะเพราะว่ามีทางร่างกายหายวูบเลยคำนวณทุกคนเพิ่ง 6.2 ล้านคนทองคำหนึ่งแล้วมันก็น้อยมากใจเราหายวูบไปแล้วถ้าเวลาเสื่อมมาลบความถึงน้องทั้งหลายเรื่อยมาก็เพราะเหตุนี้เองมันก็รู้สึกว่าอบอุ่นขึ้นพอต้องควรนะตั้งแต่ช่วยสร้างทางวิทยาทองคำถึง11ตันกับ37กิโลขึ้นคือเข้าเรียบร้อยแล้วทองคำรู้สึกว่าเต็มตื้นขึ้นมาจิตใจเราก็รู้สึกโอมขึ้นมาแต่ยังไม่สนิทใจเพราะจึงต้องออดต้องอ้อนขอบิณฑบาตเอาห้าเอาสิบเอาบนเวทีบ้างนอกเวทีบ้างเอาคุ้งแง่บ้างอันเกิดมันก็ได้ถึง208.4 กิโลแล้วเห็นไหมล่ะประเภทเนี้ยก็จะเข้าพังหลวงนั่นเราจะพยายามเข้าให้ได้ให้ได้มากกว่านี้เพราะจึงยังไม่ปิดประตูเนี่ยมือเปิดประตูขอทานเรื่อยๆยังไม่ปิดก็พยายามเรื่อยๆมันก็มาเรื่อยๆวันนี้ก็ได้เรื่อยๆ
3: งานหนึ่งบาทก็
1: พองานเห็นไหมหนึ่งบาทวันนี้ก็ได้หนึ่งบาทถ้าเราว่าหยุดแล้วหนึ่งบาทก็ไม่มีหนึ่งกระตางก็ไม่มีมันเปิดไว้อย่างนี้ไม่มากกว่าน้อยมันจีได้เท่าไหร่อย่างเราไปกรุงเทพคราวที่แล้วมันได้ถึง6-7 กิโลฮะ
2: 6 กิโลกว่าครับ
1: ฮะ
2: 6 กิโลเศษครับ
1: นั่น6 กิโลกว่านั่นไปเชียงใหม่มากก็ได้เยอะเชียงใหม่ก็ได้หลายกิโลไปกรุงเทพคราวนี้ซึ่งหลายกิโลอยู่ก็อย่างนั้นแล้วไปที่ไหนได้ทองคำมาเพราะทองคำเป็นประเภทที่ เราต้องการอยู่มากทีเดียวผู้ไปที่ไหนถึงพูดถึงเรื่องทองคำทองคำเสมอในปิดปากเรื่องทองคำเปิดปากเรื่อยจ้ะได้เรื่อยอยู่เลยเมื่อวานนี่ก็ใครเขาทองคำมาให้ตอนเย็นเมื่อวานนี่ก็จะหลายบาทอยู่อันนี้พระครูอาจารย์วัดธรรมปทุมนะที่เราเคยไปเจอวัดธรรมปทุมอาจารย์อะไรนะนั่นแหละท่านเอาทองคำมาให้มายาวัชกรเอาทองคำมาให้เมื่อวานดูแล้วเราคาดเฉยๆอ่ะน่าจะไม่ต่ำกว่า3-4 บาทมันเป็นอะไรหลายประเภททองคำในนั่นนะให้เขาจับดูอยู่ที่นั่นแล้วก็มอบเข้าไปให้เขาไปเก็บหรือจะไปเก็บในบ้านก็ได้ก็เขาเคยเก็บมาก็เท่าไหร่จนกระทั่งได้ไปเช่าอะไรธนาคารฮะนั่นแหละต้นนิรภัยพกไปฝากไว้แล้วนะเอาไปนู่นก็ได้หรือจะมาเข้าตู้เข้าตู้ที่ไปเข้าตู้นิรภัยว่างนะเขาคงเอาไปโยนเมื่อวานทองคำสมบัติทุกอย่างคนผู้เกี่ยวข้องการเงินกับเรานี้ต้องเป็นหัวใจเดียวกับเราเพราะนั้นเราจึงเชื่อได้หมดใครจะรับมาที่ไหนที่ไหนก็ตามคนของเรารับมาเป็นเหมือนเรารับมาเองไม่มีเรื่องราชการใจหรือสื่อกล้าไปไหนเลยไม่มียืนยัน100%แต่เมื่อวานนี้ก็สู้เนี่ยเขาใช่ไหมล่ะมันรับไปหรือเยี่ยมบ้างยับบ้างแบบนี้นี่จะคนของเราทั้งนั้นนะเอาคอขาดเขาเลยสู้มาถ้ากูเห็นอะไรนะสู้คอขาดบอกเลยปัดไม่เข้ามายุ่งเลยนะเราไม่มีญาติมีวงมีญาติด้วยความสนิทจิตกันด้วยธรรมเท่านั้นอย่างอื่นไม่มีกับเราไม่ว่าจะใกล้จะไกลที่ไหนไม่เราไม่ไว้ใจเราไม่เล่นด้วยนะแต่นี่ก็การเงินการทองนี่เขาก็ติดพันกับเรื่องนี้มานานแล้วทุกวันให้เขาไปหรือก็เข้าตู้นี่แล้วใครละเวลาไปมาไปกรุงเทพหรือว่าใช้ปั๊มมาจากกรุงเทพก็ให้เอาไปเช่าพอไปได้นะถ้าหากว่ามันมากกว่านั้นแล้วขึ้นกองบินไปไม่ปลอดภัยเราเอาไปที่หลังอย่างไปกรุงเทพคราวที่แล้วนี่ใช้ปั๊มก็ไม่เอาไปให้เราเอาไปอีกเพราะมันหลายกิโลก็อย่างนั้นแหละไปสมมุติเป็นคนจัดไม่ไปหลอมไปหลอมมาเก็บไว้ตู้ในไปสมมุติเวลานี้ได้สลายชอบแท่งเลยนะก็ประมาณที่200
2: 18 แท่ง
1: แท่งแล้ว12 กิโลครึ่ง18 แท่งแล้วที่ยังไม่หลอมก็เหมือนก็บอกนะเมื่อหลอมแล้วพอสมควรที่จะมอบเมื่อไรมันไม่ยากแหละเรื่องมอบนั่นนะเพื่อให้มันได้เป็นร้อยถึงใบเป็นร้อยถึงใบเรากล่าวว่าถ้ามันเป็นไปได้เรากล่าวว่าจะประมาณก็400แต่นี่เราไม่ได้หาโดยตรงหาแบบออดแบบอ้อยดึงกระบาดขอเปิดกระเป๋านั้นเปิดกระเป๋านี้ไปเรียบร้อยอย่างนั้นมันจึงกล่าวว่าบังไม่ถึง400 กิโลก็มอบใจแล้วก็หาอีกนั่นแหละแล้วไม่ยังที่สุด เรื่องสมบัติส่วนรวมซึ่งเป็นหัวใจของชาติเราพยายามที่สุดทุกวิถีทางเพราะฉะนั้นใครที่มาทะลึ่งมันถึงวอกว่าขึ้นทันทีเลยเราก็คนหนึ่งหามาใช้รถใช้คนหนึ่งจะมาโกยไปไหนนี่หนาวว่างั้นอย่างน้อยไต่ข้อมือเอาเข้าใจไหมอย่างน้อยไต่ข้อมือเลยเกือบจะมาสบายปุ๊บแล้วค่อยบอกว่างั้นเถอะแล้วก็พยายามหาไว้เพื่อลูกหลานไทยเรานั่นแหละไม่เพื่ออะไร อันไหนที่สำคัญสำคัญเราจะคิดไว้เรียบร้อยเช่นอย่างโรงพยาบาลนี่ก็หมายถึงตาเป็นสำคัญมากเนี่ยแล้วประมวลมาแล้วในอวัยวะของเราที่ใช้ภายนอกคืออะไรพวกตาพวกหูพวกจมูกลิ้นกายอะไรเนี้ยอะไรจะสมมุติไปบ้างไปบ้างก็ยังไม่หมดความหมายนะยังขาดความหมายไปบ้างก็เป็นธรรมดาแต่ถ้าตาบอดแค่อย่างเดียวเท่านี้แหมขาดเอาอย่างมากมายไปนั่งอยู่บนกองเงินกองทองก็ไม่เห็นเงินเห็นทองไม่มีความหมายอะไรเนี่ยตาบอดสำคัญมากนะเพราะงั้นเราจึงได้เสาะแสวงหา ตาเครื่องมือตานี่ก็ยังไม่แล้วแถวเวียงจันทน์ก็ดีเพราะประเทศทั้งประเทศเครื่องมือตาไม่มีนี่เราก็จะพยายามช่วยแบ่งทางนู้นทางนี้ส่วนใหญ่ทำเรียกใครอันนั้นส่วนย่อยแบ่ง นี่ก็ไปช่างที่บุรีรัมย์แล้วช่างที่บุรีรัมย์เริ่มสั่งแล้ว6ล้านเครื่องมือแล้วเขาก็จะพยายามหาหมอมาให้ครบครบคือเครื่องมือตานี่มันหลายประเภทหลายหมอผู้ใดชำนาญทางไหนทางไหนในตาต้องหาหมอมาให้ครบแล้วเครื่องมือเราจะให้ครบอย่างอุดรนี่ครบหมดทั้งหมอทั้งเครื่องมือที่นี่ทางน้องกำลังติดต่อกันทางบุรีรัมย์เขาจะพยายามหาหมอให้ครบว่างั้นแล้วเขาจะมาเราไม่จำเป็นต้องมาหาหมอให้ครบกันที่ต้องการกันแล้วกันระหว่างนั้นทางนี้เราจะหาเครื่องมือเอาเองนี่ตั้งแล้วนั่นเราจะตั้งไปทุกภาคนะเนี่ยเห็นว่าภาคนี้เป็นภาคที่จนมากและใกล้ชิดติดพันกับเรามาขอมาร้องทั้งเช้าทั้งเย็นอยู่เรื่อยมันทนไม่ไหวมันก็ต้องแก้ขัดแก้จนกันไปอย่างนี้นะอย่างอุดรหรืออย่างนี้ทั้งยังแม้แต่ศรีนครินทร์ก็ยังมาขอเราศรีนครินทร์ก็ยังแต่เครื่องมือกาขาดนั่นเห็นไหมล่ะมาขอเราดูให้พระเจ้าขี่ล้านแล้วแปดล้าน
4: อันใหม่นี่หกล้านแปดแสน
1: เออนี่ละเอาให้ทางศรีนครินทร์หกล้านแปดแสนตาเนี่ยจากนี้ก็ไปบุรีรัมย์ก่อนเริ่มบุรีรัมย์แล้วก็จะไปเริ่มทางไหนอีกจะไล่เลี่ยกันไปไม่ให้ขาดทีเดียวว่าทางนี้พอแล้วลุงจะให้ฉะนั้นไม่เอาอย่างนั้นเราจะค่อยเพิ่มไปเรื่อยสั่งนี้แล้วก็จะไปตั้งนั้นตั้งนี้แล้วสั่งที่นี่เรื่อยมาอย่างนี้นะมีคิดว่าไปทางเพชรบูรณ์ทางพิษณุโลกหรือทางไหนกำลังคิดอยู่เดี๋ยวนี้จะไปจุดนั้นเพราะตั้งบุรีรัมย์นี้แล้วก็คิดว่าจะออกไปทางนู้นแหละทางพิษณุโลกคือทางเพชรบูรณ์ตรงไหนที่มีคนจนกองจนมุงมากก็จะลงจุดนั้นก่อนจะให้กระจายเหล่านั้นเข้ามาอาศัยกันทั้งหมดนี่แหละเรื่องตานี่กว้างขวางมากนะคนไข้อยู่ที่ไหนที่ไหนอย่างที่อุดรเรานี่นะไปดูเมื่อไหร่แน่นแน่นตลอดไม่ว่าเช้าสายบ่ายเย็นเต็มคนไข้ตาจนได้ถามเราเขาก็บอกว่าโอ้ยมาหมดแถวนี้มานี่หมดตาแต่คนไข้ธรรมดาเขาก็มาตามที่ตามฐานขอไม่มากนักที่ไหนก็มีโรงพยาบาลแล้วก็รักษากันได้ก็ไปทางนั้นมาแต่ตานี่ไม่ค่อยมีว่างั้นนะจึงต้องไหลมาทางตาคนจึงมากว่างนั่นอย่างนั้นนะเขาจะพยายามช่วยเต็มกำลังที่คาดเอาไว้ก็คืออุ้ยร่ำแห่งหนึ่งทั้งภาคอีสานหยุดละที่นี่นะเห็นไม่ได้พอสมควรอุดรศรีนครินทร์แล้วก็บุรีรัมย์ขายได้3แห่งอันนี้ก็จะแยกไปทางภาคนู้นทางภาคกลางภาคไหนไปละไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยไปอย่างนั้นถ้าเรายังไม่ตายจะทำอย่างนี้ตลอดไปเราจะตายแล้วก็สุดวิสัยเท่านั้น วันนี้มีเท่านั้นไม่พูดอะไรมากแล้วนะเทศก็เทศพอแล้วมีอะไรอีกล่ะ
2: ทองคำหนึ่งบาทคำหนึ่งบาทแล้วก็เงินสด900บาทส่งมาจากจังหวัดนครศรีธรรมราชครับ
1: ที่ไหน
2: นครศรีธรรมราชครับภาคใต้ครับ
1: ได้เท่าไร
2: ทองคำหนึ่งบาทเงินสด900บาทครับ
1: เออพอใจ
2: ครับท่านว่าชัยพรติดกันเทพ 1,000 บาทครับ
1: เออมา
2: หัวหน้ากอง500
1: ฮะ
2: หัวหน้ากอง500
1: อะไร
2: หัวหน้ากอง
1: เออไหนมีอะไรเอาบนละว่าเถอะก็แล้วกองรับมันเตรียมรับอยู่แล้วมีอะไรเอามา
5: พระเดชพระคุณผู้ชาติในการหาทอง11ตัน
1: ฮะ
5: พระเดชพระคุณผู้ชาติในการหาทอง11ตันเข้าคลังหลวงยันความมั่นคงของประเทศจ้ะค่ะ
1: ก็เป็นไปตามความมุ่งหมายของเราที่คิดไว้ทุกอย่างเราคิดเรียบร้อยแล้วเราค่อยออกนะไม่ว่าอะไรก็ตามเราไม่ค่อยเป็นปรึกษาใครแล้วเราพิจารณาของเราเรียบร้อยแล้วออกแม้จะสั่งการสั่งงานอะไรก็ตามเราไม่เคยปรึกษาใครเราพิจารณาในนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วออกตามนี้เท่านั้นแหละเป็นแล้วนะคุณให้พรมีแต่จะให้พรเนี่ยพรนั้นฮะเมื่อวานนี่ก็ไปโรงพยาบาลภูพานนั่นแหละภูพานอยู่ลึกลับแต่นี่เราได้เอื้อมเข้าไปแล้วภูพานครับจะเป็นเดือนละหนไปแล้วเดือนนี้เมื่อวานนี่ก็ไปให้เขาก่อนพอดีเดือนให้เมื่อวานนี่ก็ให้แล้วก็เดือนนี้เลยมอบปัจจัยให
6: ้แก้กระแทนครับผม
1: เลยมอบปัจจัยให้โรงพยาบาลแต่ละโรงละ20,000นะเราไปโรงไหนให้โรงละ20,000เพื่ออาหารของคนไข้หมอเขาจ่ายเช่นอย่างโรงพยาบาลปูพานจ่ายเดือนหนึ่งเท่าไหร่สำหรับคนไข้ค่าอาหารทุกอย่างกับคนไข้เดือนหนึ่งเท่าไหร่เขาว่า18,000ที่ผู้ว่าไม่ใช่เล่นนะจ่ายเดือนหนึ่งแปด18,000เราถามเราทราบจากสองแห่งเท่านั้นแต่ก็พอประมวลกันมาได้แล้วทางผู้หลวงจ่ายเดือนละ10,000หลังทางผู้พาน18,000นั่นลำบากอยู่นะผู้พานจ่ายมากนี่เราเลยให้เผื่อไว้เลยให้เดือนละคือให้แห่งละ20,000ไปเลยเมื่อวานนี่ก็ให้20,000เป็นอย่างนั้นเอาเอาเรียบร้อยวันนี้มันไปไหนแล้ววันนี้ผมมีแต่ตอนบ่ายโมงครึ่งก็จะออกประเทศเท่านั้นไม่ไปไหนก็จะไปตามนี่นะรอบๆวัดเนี่ยออกไปดูนั่นดูนี่เวลาเราอยู่ไปเที่ยวดูแล้วสั่งเสียเรื่องนั้นเรื่องนี้พร้อมเอาละสี่เลิกกันแล้วนะ
6: ทองคำเช้านี้ได้2.80 บาท
1: เออพอใจ2.80 บาทของเล่นมาอะไรนะเอาละพอใจวันฮะ
5: อาจารย์เรียนจานที่50 ตันแต่เป็นธนบ
1: ั
5: ตร
1: เออพอแล้วก็มาถึง50จะเข้าบาทกันนั่นแหละคนนั้น50คนนี้50ก็บาทกันได้นะหมดแล้วไปแล้วสี่เลิกกันแล้วโอ้เหนื่อยขาปวดอันนี้ก็ไม่เอาไปเพราะเราไม่ไปไหนวันนี้ไปไหนจะไปดูตามนี้เท่านั้นแหละออกจากนี้ก็จะออกจากวันไปเที่ยวดูมดคลองก็กำลังรอกคลองนี้เพื่อน้ำสำหรับเลี้ยงวัดนี่นะคลองใหญ่ที่กำลังรอกอยู่เวลานี้น้ำไหลมาแล้วก็ให้เต็มขังนั้นเต็มเป็นสระใหญ่แล้วก็สูบนั่นขึ้นไปขึ้นถังใหญ่อยู่ข้างนอกก็มีข้างในก็จากนั้นก็สูบเข้ามานี่แล้วก็ออกจากนี่ก็กระจายทั่ววัดเป็นอย่างนั้นนะนี่อะไรบ้างเนี่ยดูสองตัวนี่ดูเอาไปแล้วสองตัวมันเอากันดีนะสองตัวเนี่ยไอ้นั่นมันเต็มที่นั่นเห็นไหมนั่นอุ้ยไอ้อ้ายนู่นน่ะออกไปข้างนอกนี่พอไปถึงประตูวัดเข้ามาวัดไม่ได้ต้องเจียมเจียมนอนเอะเป็นเจียมเจียมนอนเอะ ตกลงผ้าเลยอุ้มมาไอ้เนี่ยมันออกไปก็เขาออกไปยังแค่ประตูวัดเขาไปวิ่งไปไหนไปก็เขาไม่ได้ทีนี้จะกลับมากลับมาไปถึงวัดผ้าเลยต้องอุ้มมาไอ้เนี่ยเลยไปบอกมันมันจะฟังไม่ฟังไม่รู้นะมึงจะออกไปนัดผ้าขี้เกียจอุ้มมึงหรือมันจะออกไปรู้มันอ้วนถามพระว่ามันกินมากโหยกินมากเนาไงนั่นที่มันไม่รู้จักประมาณกินจนกระทั่งไปไม่ได้หมาตัวนี้พี่เลือกนั่งไปละนี่ทั้งนะเจ็บละเจ็บละวันนี้ไปไหนจะไปเที่ยวดูที่ต่างๆเวลาว่างเช่นวันว่างทำไมงั้นเราไปส่งโรงพยาบาลไปทุกวันทุกวันวันนี้ไม่ไป

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติให้ส่งศาลฎีกาดำเนินคดีอาญากับผู้เกี่ยวข้องคดีหัวสมาชิกวุฒิสภาจำนวน77คนในจำนวนนี้มีสมาชิกวุฒิสภาที่อยู่ระหว่างดำรงตำแหน่ง26คนประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดงานแก๊สเทค2026งานประชุมและนิทรรศการพลังงานระดับโลกตั้งเป้าเป็นศูนย์กลางความร่วมมือด้านพลังงานในระดับภูมิภาคผู้นำสหรัฐระบุสงครามอิหร่านจะยุติลงภายในปีนี้และสหรัฐอาจเลือกที่จะคงบทบาทในอิหร่านต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว

0: 17รายหลังดำเนินการไต่สวนสำนวนการเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือสวพ.ศ. 2567ซึ่งสืบเนื่องมาจากกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ได้ส่งพยานหลักฐานและรายงานผลการสืบสวนเมื่อช่วงต้นปี2568เกี่ยวกับพฤติการจัดตั้งเครือข่ายบุคคลนัดหมายจะทำโพยการเลือกจ่ายเงินมัดจำตลอดจนการจัดเตรียมการเดินทางเพื่อหัวผลการเลือกระดับประเทศโดยจำนวนการไต่สวนในคดีนี้มีความหนากว่า 75,722 หน้าผู้ถูกดำเนินคดีทั้ง 77 รายแบ่งเป็นสมาชิกวุฒิสภาหรือสวที่ดำรงตำแหน่งอยู่ในปัจจุบันจำนวน26คนผู้มีสิทธิ์เลือกสวจำนวน36คนและบุคคลอื่นอีก15คนโดยถูกแจ้งข้อกล่าวหาในความผิดเกี่ยวกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาพ.ศ. 2561เช่นการแนะนำตัวไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กกต.กำหนดการจัดทำให้เสนอให้หรือสัญญาว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดการเลี้ยงหรือรับจะจัดเลี้ยงการเรียกรับทรัพย์สินเพื่อลงสมัครหรือไม่ลงสมัครและการรับเงินเพื่อเลือกหรือเว้นการเลือกผู้ใดซึ่งมีโทษจำคุกสูงสุดถึง10ปีเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งตั้งแต่5ถึง20ปีและอาจเข้าข่ายความผิดมูลฐานตามกฎหมายฟอกเงินด้วยด้านนายณรงค์กลั่นวารินทร์ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งยืนยันว่าการพิจารณาของกกต.มีความเป็นอิสระและอยู่ในกรอบของกฎหมายโดยพิจารณาจากคำร้องพยานบุคคลและพยานที่เกี่ยวข้องทุกด้านไม่ได้พิจารณาตามอำเภอใจและไม่มีแรงกดดันจากสังคมหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอย่างแน่นอน
1: การพิจารณาของกกต.ทุกท่านมีความเป็นอิสระแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นความเป็นอิสระของกกต.ทุกท่านในการพิจารณาก็อยู่ในกรอบของกฎหมายพอมาถึงในชั้นของกกต.เองเนี่ยทุกท่านก็จะพิจารณาเหมือนกันจากคำร้องคำคัดค้านพยานบุคคลแล้วก็พยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องดูทุกด้านไม่ว่าจะเป็นพยานทางนิติวิทยาศาสตร์เช่นเงินหรือการติดต่อสื่อสารระหว่างกันพยานแวดล้อมต่างๆนี่คือเกณฑ์นะครับในการพิจารณาของกกต.เราไม่ได้พิจารณาตามอำเภอใจหรือแรงกดดันจากสังคมหรือความต้องการของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
0: สำหรับขั้นตอนหลังจากนี้กกต.จะต้องจัดทำคำวินิจฉัยและยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาภายใน60วันซึ่งหากศาลฎีกามีคำสั่งรับคำร้องไว้พิจารณาผู้ถูกร้องที่เป็นสว.จะต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ทันทีจนกว่าจะมีคำพิพากษาและหากศาลมีคำพิพากษาว่ามีความผิดสมาชิกภาพสว.จะสิ้นสุดลงนับตั้งแต่วันที่สั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่โดยตำแหน่งสว.ที่ว่างลงจะใช้การเลื่อนผู้สมัครในบัญชีสำรองของกลุ่มนั้นขึ้นมาแทนหรือหากไม่มีบัญชีสำรองเหลืออยู่จะใช้กระบวนการจับสลากเลื่อนบัญชีสำรองจากกลุ่มอื่นตามกฎหมายต่อไปชาวพิสาประทุมมารายงาน
2: ด้านพันตำรวจตรีวรนันท์ศรีล้ำผู้อำนวยการกองคดีคุ้มครองผู้บริโภคในฐานะโฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เปิดเผยว่าหัวหน้าคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษได้จัดทำหนังสือประสานขอข้อมูลไปยังกกต.เพื่อนำมติคดีหัวสว.มาประกอบพิจารณาในสำนวนคดีอ้างยี่ฟอกเงินสว.ของ DSI ตามสำนวนของ DSI ซึ่งมีประเด็นของการสอบปากคำและพยานหลักฐานที่ได้รวบรวมไว้แล้วและจำเป็นต้องรอข้อเท็จจริงและรายงานข้อมูลความเห็นการวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการการเลือกตั้งมาประกอบการพิจารณาก่อนสรุปสำนวนและมีความเห็นสั่งฟ้องหรือไม่ต่อไปประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดงาน Gas Tech 2026งานประชุมและนิทรรศการพลังงานระดับโลกพร้อมชูแนวทางขับเคลื่อนพลังงานเชื่อมโยงกับการลงทุนและตั้งเป้าเป็นศูนย์กลางความร่วมมือด้านพลังงานในระดับภูมิภาค
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดงานและกล่าวปาฐกถาในงาน Gas Tech Exhibition and Conference 2026ณศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนาโดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานจากกว่า15ประเทศเข้าร่วมนายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำถึงการสร้างความสมดุลระหว่างความมั่นคงทางพลังงานกับความยั่งยืนในราคาที่ประชาชนเข้าถึงได้ผ่าน3แนวทางสำคัญได้แก่แนวทางแรกการสร้างความมั่นคงทางพลังงานในราคาที่เหมาะสมโดยใช้ก๊าซธรรมชาติและ LNGรักษาเสถียรภาพระบบไฟฟ้าควบคู่กับการเพิ่มสัดส่วนพลังงานหมุนเวียนเพื่อลดผลกระทบจากราคาในตลาดโลกแนวทางที่2การทำให้การเปลี่ยนผ่านเกิดขึ้นได้จริงเตรียมจัดงบประมาณ 50,000 ล้านบาทในช่วงกลางเดือนตุลาคมนี้เพื่อสนับสนุนครัวเรือนในการติดตั้งโซลาร์เซลล์และยกเว้นภาษีนำเข้าอุปกรณ์บางประเภทช่วยลดค่าไฟฟ้าให้ประชาชนพร้อมต่อยอดพลังงานชีวภาพเพื่อสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรแนวทางที่3เชื่อมโยงพลังงานกับการลงทุนปรับปรุงกฎระเบียบ

0: บและโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการลงทุนในระยะยาวนายกรัฐมนตรีกล่าวเพิ่มเติมว่าประเทศไทยมีความพร้อมที่จะใช้จุดแข็งทางยุทธศาสตร์ใจกลางอาเซียนผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางการลงทุนนวัตกรรมและความร่วมมือด้านพลังงานของภูมิภาคอย่างยั่งยืนศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: ขณะที่กระทรวงพลังงานเชิญชวนนักลงทุนทั่วโลกร่วมประมูลสัมปทานสำรวจและผลิตปิโตรเลียมรอบที่26ครอบคลุมพื้นที่ศักยภาพสูงกว่า 60,000 ตารางกิโลเมตรในทะเลอันดามันเพื่อสร้างความมั่นคงทางพลังงานในภูมิภาค
2: นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานกล่าวปาฐกถาพิเศษภายในงานแก๊สเทค2026เน้นย้ำถึงบทบาทของไทยในการเป็นศูนย์กลางพลังงานของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ท่ามกลางการเปลี่ยนผ่านทางพลังงานที่ทั่วโลกให้ความสำคัญกับความมั่นคงราคาที่เข้าถึงได้และความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมเชิญชวนนักลงทุนทั่วโลกร่วมประมูลสัมปทานสำรวจและผลิตปิโตรเลียมรอบใหม่รอบที่26ในเขตน้ำลึกทะเลอันดามันพื้นที่กว่า6,200 ตารางกิโลเมตรนอกจากนี้ไทยยังเตรียมขยายศักยภาพการรองรับก๊าซธรรมชาติเหลวหรือ LNG จากเดิม19ล้านตันเพิ่มเป็น27ล้านตันต่อปีเพื่อรองรับความต้องการพลังงานในภูมิภาครัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้ตั้งเป้าหมาย Net Zero 2050โดยประเทศไทยเร่งผลักดันเทคโนโลยีคาร์บอนต่ำทั้งไฮโดรเจนแอมโมเนียและเทคโนโลยีการดักจับและการกักเก็บคาร์บอนหรือ SSC โดยมีโครงการนำร่อง ArtisCCS Project ที่ผ่านการตัดสินใจลงทุนในขั้นสุดท้ายเรียบร้อยแล้วซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญของไทยในการสร้างโครงสร้างพื้นฐานคาร์บอนต่ำเพื่อรองรับภาคอุตสาหกรรมในอนาคตนพศรแก้วคำรายงาน
1: สอดคล้องกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยที่เสนอนโยบาย3มิติมุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดนายนรินทร์เผ่าวณิชผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.เปิดเผยทิศทางการดำเนินงานเพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดว่ากฟผ.พร้อมปรับบทบาทจากการเป็นผู้ผลิตพลังงานเพียงอย่างเดียวไปสู่การเป็นผู้เชื่อมโยงระบบนิเวศพลังงานและผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของประเทศเพื่อรักษาความมั่นคงทางพลังงานควบคู่ไปกับความยั่งยืนโดยกฟผ.ได้วาง3ทิศทางหลักในการขับเคลื่อนมุ่งสู่พลังงานสะอาดได้แก่นวัตกรรมสีเขียวเพื่อความยั่งยืนมุ่งเน้นการผลิตพลังงานสะอาดเช่นโครงการโซลาร์เซลล์ลอยน้ำไฮบริดในเขื่อนต่างๆโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำแบบสูบกลับซึ่งเปรียบเสมือนแบตเตอรี่พลังงานสะอาดขนาดใหญ่ตลอดจนการศึกษานวัตกรรมใหม่อย่างโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก SMRการปรับปรุงระบบโครงข่ายไฟฟ้ายกระดับระบบส่งไฟฟ้าให้มีความยืดหยุ่นและแกร่งยิ่งขึ้นเพื่อรองรับพลังงานหมุนเวียนที่มีความผันผวนป้องกันปัญหาไฟตกไฟดับโดยนำเทคโนโลยี AI มาใช้ในการพยากรณ์และควบคุมการผลิตไฟฟ้ารวมทั้งมีระบบประเมินความเสี่ยงแบบเรียลไทม์และการเตรียมพร้อมรองรับโครงสร้างพลังงานอนาคต
3: เราจำเป็นต้องมีการปรับตัวรองรับการเข้ามาของฟิวเจอร์อินสติชันใหม่เรามีการเตรียมความพร้อมทั้งในส่วนของ PPA เป็น Party Access นะครับเรามีระบบซื้อขายพลังงานสีเขียวชื่อว่า UGT 1 UGT 2นะครับอันนี้เตรียมความพร้อมอยู่แล้ว
1: ด้านการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยแสดงศักยภาพการท่องเที่ยวไทยในงาน Gas Tech 2026นำเสนอ Soft Power ควบคู่กับการท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำ
4: นางสาวถาปณีเกียรติไพบูลย์ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททเปิดเผยว่าททได้เข้าร่วมจัดแสดงศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยในเวทีการประชุมและนิทรรศการด้านพลังงานระดับโลก Gas Tech 2026ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่14ถึง17กันยายน2569ณศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคทั้งนี้ททได้นำเสนอแนวคิด Power of Journey ต่อยอดจากยุทธศาสตร์ Healing is the New Luxury ภายใต้ทีม Feel All the Feelings สู่สายตาผู้นำและนักธุรกิจกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศทั่วโลกภายในบูธของททมุ่งเน้นการมอบประสบการณ์ที่สะท้อนอัตลักษณ์และวิถีชีวิตไทยอาทิการสาธิตชงชาไทยการแสดงหุ่นละครเล็กโจหลุยกิจกรรมนวดแผนไทยและมวยไทยควบคู่กับการโปรโมทเส้นทางท่องเที่ยวแบบ20 low carbon lifestyle พร้อมแจกยาดมสมุนไพรที่เป็นของที่ระลึกเพื่อเปิดมุมมองใหม่และตอกย้ำภาพลักษณ์ของประเทศไทยในฐานะจุดหมายปลายทางที่ช่วยเติมเต็มสมดุลชีวิตซึ่งจะช่วยกระตุ้นความต้องการเดินทางและดึงดูดนักเดินทางคุณภาพตลอดจนกลุ่มอุตสาหกรรมการจัดประชุมและนิทรรศการหรือไมซ์จากนานาประเทศได้อย่างยั่งยืน ปฏิพลสารพรมมารายงาน
1: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยไม่พบคราบน้ำมันในท่อระบายน้ำเพิ่มเติมและเร่งพิสูจน์หาแหล่งต้นทางยืนยันไม่พบความเชื่อมโยงกับศูนย์ Data Center
5: นายชัชชาติ ศิริพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยความคืบหน้ากรณีพบคราบน้ำมันรั่วไหลในท่อระบายน้ำบริเวณถนนพระราม3ว่าในช่วง1สัปดาห์ที่ผ่านมาได้พบน้ำมันในท่อระบายน้ำโดยได้ดูดน้ำและน้ำมันขึ้นมาแล้วประมาณ 20,000 ลิตรในจำนวนนี้เป็นน้ำมันประมาณ120หรือราว 4,000 ลิตรและล่าสุดได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขุดเปิดตรวจสอบท่อส่งน้ำมันแรงดันสูงที่อยู่ใกล้จุดเกิดเหตุอย่างละเอียดเป็นท่อขนาด14นิ้วจำนวน2ท่อมีอัตราการไหลประมาณ 400,000 ลิตรต่อชั่วโมงโดยบริษัทยืนยันว่าไม่พบรอยรั่วบริเวณท่อส่งน้ำมันแต่ยังคงมีคราบน้ำมันซึมขึ้นมาบนผิวน้ำเพิ่มเติมเล็กน้อยซึ่งประเมินว่าอาจเป็นคราบน้ำมันเก่าที่เคยค้างอยู่ในโพรงใต้ดินแล้วถูกน้ำฝนดันออกมาสู่ท่อระบายน้ำจึงต้องตรวจสอบและพิสูจน์เพิ่มเติมสำหรับการดำเนินงานต่อจากนี้พบว่าปริมาณน้ำมันไม่ได้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญโดยวันนี้ได้ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมนำตัวอย่างคราบน้ำมันที่พบส่งตรวจพิสูจน์ว่าเป็นน้ำมันประเภทใดเพื่อวิเคราะห์แหล่งที่มาและหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไปอย่างไรก็ตามเบื้องต้นเชื่อว่าเหตุการณ์ดังกล่าวไม่เกี่ยวข้องกับศูนย์ Data Center เนื่องจากอยู่คนละพื้นที่กันชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: คณะอนุกรรมการอำนวยการต่อต้านสินบนและความเสี่ยงการทุจริตภาครัฐเร่งแก้ปัญหาการทุจริตในภาครัฐลดขั้นตอนการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการอนุญาตเพื่อปิดช่องทางเรียกรับสินบน
6: นายพลาดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงผลการประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการต่อต้านสินบนและความเสี่ยงการทุจริตภาครัฐครั้งที่1ครับ2569ว่าที่ประชุมได้หารือกรณีตัวเลขดัชนีการรับรู้การทุจริตหรือ CPI ของไทยที่ต่ำมากซึ่งค่า CPI ส่วนใหญ่อยู่ที่การเรียกรับของหน่วยงานภาครัฐจึงได้หารือคณะกรรมการโครงการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทยหรือ CAC ร่วมกันกำหนดแนวทางและมาตรการป้องกันรวมถึงการลดขั้นตอนในกระบวนการอนุญาตของภาครัฐสิ่งสำคัญคือการแก้ไขปัญหาที่ระบบและกระบวนการควบคู่กับการใช้บังคับกฎหมายและเปิดให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมชี้จุดเสี่ยงและเสนอแนวทางแก้ไขพร้อมนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ลดขั้นตอนลดการพบปะเจ้าหน้าที่และลดการใช้ดุลพินิจที่อาจเปิดช่องให้เกิดการเรียกรับผลประโยชน์โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการอนุมัติและอนุญาตเป้าหมายของรัฐบาลคือต้องการให้ทุกหน่วยงานมีโครงการ1กรม1โปร่งใสไร้เถ่าโดยกระบวนการทั้งหมดคณะกรรมการชุดนี้จะพยายามขับเคลื่อนการดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน1ปี
7: จะไม่มีการไปทำให้การขออนุญาตค้างอยู่ที่ขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งซึ่งนำไปสู่การเรียกรับนะครับอันนี้ก็จะไปช่วยลดขั้นตอนแล้วก็ลดการเรียกรับไปโดยอัตโนมัติถ้าเกิดสามารถทำให้ระบบเกิดขึ้นซึ่งก็ได้มอบหมายให้ทาง DGA ไปร่วมมือกับหน่วยงานที่มีการอนุมัติอนุญาตต่างๆไปดำเนินการ
6: นอกจากนี้ที่ประชุมมีมติให้เดินหน้า3เรื่องสำคัญคือปลดล็อกกระบวนการขอใบอนุญาตโรงแรมในจังหวัดภูเก็ตเร่งพัฒนาระบบ Dopa iService ของกระทรวงมหาดไทยให้เป็นระบบดิจิทัลเต็มรูปแบบเพื่อให้ประชาชนและผู้ประกอบการสามารถยื่นคำขอติดตามและรับใบอนุญาตผ่านระบบออนไลน์ได้ด้วยตนเองลดขั้นตอนและการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่นำข้อเสนอแนะจากแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทยหรือไทย CAC มาปรับปรุงกระบวนการของ4หน่วยงานที่ประชาชนและภาคธุรกิจติดต่อใช้บริการเป็นจำนวนมากโดยมุ่งลดขั้นตอนเพิ่มความสะดวกและลดการใช้ดุลพินิจในการอนุมัติอนุญาตกนิกาแก้วใสรายงาน
1: ความคืบหน้าคดีอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์เบียดบังเงินวัดอยู่ระหว่างรอข้อมูลเส้นทางการเงินจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเพื่อตรวจสอบเส้นทางการเงินและผู้เกี่ยวข้องพลตำรวจตรีพัฒนศักดิ์บุพภาสุวรรณผู้บังคับการกองปราบปรามเปิดเผยความคืบหน้าการตรวจสอบกรณีสมีโชติหรือนายอติโชติอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและนางสาวปุญญวีหรือสีกาเอกรณีถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับการเบียดบังเงินของวัดว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างรวบรวมและตรวจสอบพยานหลักฐานโดยเฉพาะเส้นทางการเงินซึ่งต้องรอข้อมูลจากสำนักงานป้องกันและปราบ รามการฟอกเงินหรือปปง.โดยคาดว่าจะได้รับภายในสัปดาห์นี้หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบรายละเอียดอย่างรอบคอบโดยเฉพาะความเชื่อมโยงของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคดีและหากผลการตรวจสอบพบหลักฐานเชื่อมโยงไปถึงบุคคลใดหรือพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดเจ้าหน้าที่จะเรียกบุคคลดังกล่าวมาสอบปากคำและดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปสำหรับกรณีที่มีกระแสข่าวเกี่ยวกับการดำเนินการตรวจสอบที่วัดจุฬามณีจังหวัดสมุทรสงครามนั้นผู้บังคับการกองปราบปรามระบุว่าขณะนี้ยังไม่ทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมาจากแหล่งใดเนื่องจากในส่วนของกองบังคับการปราบปรามยังไม่มีการดำเนินการในประเด็นดังกล่าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาปลาหมอคางดำระดับจังหวัดเพื่อแก้ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมส่วนวันพรุ่งนี้จะประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ปัญหาการแพร่ระบาด ที่เขื่อนลำปาว
8: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวถึงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีคำสั่งให้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการติดตามสถานการณ์และแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำประจำจังหวัดที่พบการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำโดยบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงมหาดไทยหน่วยงานฝ่ายความมั่นคงหน่วยงานส่วนท้องถิ่นภาคประชาชนและเอกชนในการเร่งรัดการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้เกิดเป็นรูปธรรมเร็วที่สุดโดยมอบหมายให้นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ติดตามสถานการณ์ดังกล่าวอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังมีแนวทางที่จะเสนอของบกลางวงเงินราว70ล้านบาทโดยอยู่ระหว่างจัดทำแผนงานและตัวชี้วัดที่ชัดเจนเพื่อแก้ไขปัญหาทั้งในระยะเริ่มต้นระยะกลางและระยะยาวอย่างถาวรอีกด้วย
9: เรื่องปัญหาปลาหมอคางดำเนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่กระทรวงเกษตรให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งอยู่แล้วแล้วในขณะนี้ก็ได้พยายามให้คณะรัฐมนตรีวัชรพลไปดูในรายละเอียดซึ่งกำลังดูว่าอาจจะต้องขอสุดรายละเอียดมาเสร็จแล้วบางส่วนอาจจะจำเป็นต้องของกลางกับท่านนายกเพื่อไปแก้ปัญหาเรียบร้อย
8: ด้านนายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่ากรณีที่พบการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำที่เขื่อนลำปาวจังหวัดกาฬสินธุ์ในวันพรุ่งนี้จะเรียกประชุมทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวถือเป็นพื้นที่ที่เพิ่งเริ่มพบการแพร่ระบาดจึงต้องรีบเข้าควบคุมและกำจัดวงให้เร็วที่สุดพร้อมสั่งการให้กรมประมงเร่งสืบหาข้อเท็จจริงของการแพร่ระบาดดังกล่าวชวนันท์มาลีรายงาน
10: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
11: ข่าวดีสำคัญสำหรับผู้ประกอบการรุ่นใหม่และธุรกิจสตาร์ทอัพที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมธุรกิจสตาร์ทอัพหรือ Startup Act เพื่อปรับกติกาให้ทันรูปแบบธุรกิจยุคใหม่ลดข้อจำกัดและช่วยให้สตาร์ทอัพไทยเริ่มต้นและเติบโตได้ง่ายขึ้นหัวใจสำคัญคือการเปิดทางให้สตาร์ทอัพระดมทุนได้หลากหลายมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการออกหุ้นกู้ที่เปลี่ยนเป็นหุ้นได้การเปลี่ยนหนี้เป็นทุนการจัดสรรหุ้นให้นักลงทุนรายใหม่รวมถึงเปิดให้บริษัทซื้อหุ้นของตัวเองคืนเพื่อนำมาเป็นแรงจูงใจให้พนักงานหรือผู้บริหารซึ่งจะช่วยดึงดูดคนเก่งเข้ามาร่วมสร้างธุรกิจอีกหนึ่งเรื่องสำคัญคือลดความยุ่งยากในการติดต่อภาครัฐโดยกำหนดให้สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติหรือ NIA เป็นศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ One Stop Service คอยให้ข้อมูลรับรองและประสานงานกับหน่วยงานต่างๆสตาร์ทอัพได้รับการรับรองจะได้รับสิทธิและประโยชน์เป็นเวลา5ปีส่วนธุรกิจเทคโนโลยีเชิงลึกหรือ Deep Tech สามารถขยายได้สูงสุดถึง10ปีเรียกได้ว่า Startup Act ฉบับนี้มีเป้าหมายสำคัญคือลดข้อจำกัดเพิ่มโอกาสและสร้างพื้นที่ให้ Startup ประเทศไทยเติบโตได้เต็มศักยภาพจากร่างกฎหมายจะเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาต่อไปสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
12: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
13: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
14: 19:22 น.รับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐระหว่างการเยือนไอร์แลนด์อย่างเป็นทางการเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาที่ระบุว่าสงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านคาดว่าจะยุติลงภายในปีนี้โดยอาจเกิดขึ้นเพียงไม่นานหลังการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐในเดือนพฤศจิกายนผู้นำสหรัฐยังกล่าวเพิ่มเติมว่าราคาน้ำมันเบนซินในสหรัฐจะลดลงอย่างรวดเร็วเมื่อสงครามอิหร่านสิ้นสุดลงอย่างไรก็ตามสหรัฐจะยอมรับเฉพาะข้อตกลงที่ถูกต้องและจะไม่ทำข้อตกลงที่ไม่เป็นผลดีนอกจากนี้สหรัฐอาจเลือกที่จะคงบทบาทในอิหร่านต่อไปและเก็บน้ำมันของอิหร่านไว้เหมือนกับกรณีของเวเนซุเอลาถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นท่ามกลางสถานการณ์ที่ราคาน้ำมันโลกพุ่งสูงขึ้นเกินกว่าระดับ$100ต่อบาร์เรลซึ่งเป็นผลจากการที่อิหร่านปิดกั้นช่องแคบฮอร์มุสและซาอุดีอาระเบียสั่งปิดท่อส่งน้ำมันอีสเวสเป็นการชั่วคราวหลังกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนส่งโดรนโจมตีเป้าหมายหลายจุดในดินแดนของซาอุดีอาระเบียสำนักงานสิ่งแวดล้อมแห่งชาติของสิงคโปร์เปิดเผยในวันนี้ว่าคุณภาพอากาศในพื้นที่ตอนกลางของสิงคโปร์กลับมาอยู่ในระดับที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอีกครั้งหลังค่าดัชนีมาตรฐานมลพิษทางอากาศในรอบ24ชั่วโมงหรือ PSI เพิ่มขึ้นแต่ระดับ102เมื่อช่วงเที่ยงของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นและเพิ่มขึ้นเป็น112เมื่อเวลา15:00 น.จากที่ก่อนหน้านี้คุณภาพอากาศอยู่ในระดับปานกลางติดต่อกันเป็นเวลา4วันทั้งนี้คุณภาพอากาศที่ย่ำแย่ลงในสิงคโปร์มีสาเหตุจากสภาพอากาศแห้งแล้งในพื้นที่ทางตอนใต้ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทำให้จุดความร้อนและหมอกควันไฟป่าเกิดขึ้นหลายพื้นที่โดยเฉพาะทางตอนใต้ของเกาะสุมาตราและหลายพื้นที่ของเกาะกาลิมันตันของอินโดนีเซียขณะเดียวกันปัญหาหมอกควันข้ามแดนเริ่มส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนในบางพื้นที่ของมาเลเซียและเวียดนามตอนใต้แล้วต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคกลางภาคใต้ตอนบนและมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคตะวันออกขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ทั้งนี้เนื่องจากร่องมรสุมเลื่อนขึ้นมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนล่างภาคใต้ตอนล่างและอ่าวไทยตอนล่างสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์น่านและอุตรดิตถ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามยโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 27-32 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีและระยองโด ยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 28-34 องศาเซลเซียสลมแปรปรวนความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมแปรปรวนความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและกระบี่อุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-34 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:15 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.14 เซนติเมตรและเวลา 20:24 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.32 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:06 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 24 เซนติเมตรและเวลา 15:06 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 25 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:46 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07 น.
15: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
16: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
15: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
17: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
14: เด็กๆทุกคนควรทำความเข้าใจให้ถูกต้องว่าวินัยไม่ใช่เพียงการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับแต่คือความสามารถในการควบคุมตนเองให้ทำในสิ่งที่สมควรทำอันจะนำมาซึ่งความสุขความเจริญอย่างแท้จริงการฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้มีวินัยจึงมีคุณประโยชน์อย่างยิ่งควรที่ทุกคนจะได้ฝึกหัดปฏิบัติจนเป็นปกตินิสัยพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและชโลธรจัญญาอ่าน
18: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครครับขณะนี้ท่านลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและนับจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการแสงส่องธรรมท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในโอกาสเทศนาอบรมพระขอเชิญรับฟังครับ
19: พากันตั้งใจจะพูดธรรมะแบบนี้ต่อไปปกติของใจย่อมจะมีความยุ่งเหยิงวุ่นวายอยู่แทบจะพูดได้ว่าตลอดเวลาเพราะความคิดในแง่ต่างๆทั้งหน้าที่การงานทั้งความคิดตามนิสัยของจิต ซึ่งเคยได้สัมผัสสัมพันธ์กับสิ่งใดมาแล้วชอบใจก็ตามไม่ชอบใจก็ตามยอมจะนำอารมณ์ที่เคยผ่านมาแล้วนั้นมาเป็นอารมณ์คุ้นคิดเป็นเครื่องกวนจิตอยู่เสมอจิตใจจึงขุ่นมัวผลแห่งความขุ่นมัวที่เกิดจากใจก็แสดงเป็นทุกข์ขึ้นมาเป็นเหมือนไฟเผาใจเพราะอารมณ์นั่นแหละส่วนมากเป็นไฟด้วยเหตุนี้จึงต้องอาศัยน้ำเป็นเครื่องดับไฟน้ำเป็นเครื่องดับไฟได้แก่การอบรมจิตใจด้วยอัดด้วยธรรมมีการฟังธรรมเทศนาในขณะที่ท่านอบรมเป็นสำคัญใจจะเคยคิดเรื่องใดอยู่ก็ตามในขณะที่ฟังเทศหากไม่ผ่าโผนด้วยอารมณ์นั้นๆจนกลับไปด้วยอารมณ์นั้นๆจนเกินไปจิตย่อมฟังเสียงธรรมเมื่อจิตฟังเสียงธรรมธรรมย่อมมีโอกาสที่จะชะล้างความวุ่นวายความคิดปรุงต่างๆพร้อมทั้งความมัวหมองของใจให้กลายเป็นใจที่สงบร่มเย็นจะผ่องใสเป็นความสุขขึ้นมาได้ในขณะที่ฟังธรรมด้วยเหตุนี้ครั้งพุทธกาลท่านจึงถือการสดับธรรมเป็นอันดับหนึ่งในบรรดาภาคปฏิบัติทั้งหลายเราจะเห็นได้จากบรรดาสาวกที่มีความเชื่อเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าล้วนแล้วตั้งแต่เป็นสาเหตุมาจากการได้ยินได้ฟังธรรมของท่านถึงกับสละตนออกมาบวชจากสกุลต่างๆมีสกุลพระราชามหากษัตริย์เป็นต้นจนมาจนกระทั่งถึงชาวนาตาสีตาสาเป็นลูกเต้าเหล่ากอของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นผู้ทรงพระเมตตาอย่างล้นพ้นทั้งหมดเมื่อมาบวชในสำนักของพระพุทธเจ้าแล้วก็ต้องได้รับพระโอวาทจากพระองค์อยู่โดยสม่ำเสมอเพราะฉะนั้นจึงมีนามขึ้นว่าพระสาวกสาวกนั้นสาวกะแปลว่าผู้ฟังฟังก่อนจึงได้รับความเข้าใจได้ฟังก่อนจึงได้รู้จักวิธีปฏิบัติได้ฟังก่อนจึงปฏิบัติถูกเมื่อปฏิบัติถูกก็ย่อมจะเป็นความร่มเย็นขึ้นมาภายในจิตใจจนกลายเป็นขั้นเป็นภูมิขึ้นมาหนึ่งเป็นกัลยาณปุถุชนจิตใจมีความสงบร่มเย็นสองเป็นพระโสดาสกิทาคาสามเป็นพระอนาคาสี่เป็นพระรหัตบุคคลขึ้นมาเพราะภาคปฏิบัติทางการได้ยินได้ฟังเป็นสำคัญด้วยเหตุนั้นพระอรหันต์องค์ใดก็ตามจึงต้องอยู่ในข่ายแห่งคำว่าสาวกคือต้องได้ยินได้ฟังมาก่อนแล้วจึงได้หลุดพ้นไปเพราะการได้ยินได้ฟังอัตธรรมซึ่งเป็นธรรมชาติที่ถูกต้องดีงามอยู่แล้วดั้งเดิมได้สัมผัสสัมพันธ์กับจิตใจจึงเหมือนกันกับโรคที่ได้รับการรักษาด้วยดีจากหมอผู้ฉลาดย่อมสามารถจะระงับดับโรคนั้นลงได้เป็นลำดับจนถึงขั้นหายขาดไปได้เพราะยาที่ถูกกับโรคเนื่องจากหมอเป็นผู้ฉลาดรู้จักวิธีรักษาเราทุกคนถ้าเทียบถึงเรื่องโรคแล้วก็เป็นโรคทางใจด้วยกันไม่มีเว้นเช่นผู้เทศก็มีโรคทางใจเหมือนกันโรคทางใจนั้นท่านให้ชื่อว่ากิเลสประเภทต่างๆซึ่งเคยเป็นภาคฆ่าศึกต่อจิตใจมาเป็นเวลานานแต่นี้เรียกว่าโรคโรคนี้คือโรคเรื้อรังโรคเรื้อรังนี่แหละทำให้จับหมุนไปหมุนมาเหมือนกับฟุตบอลกิ้งไปโน้นกิ้งไปนี้กิ้งไม่หยุดไม่ถอยถ้าจะออกช่องออกทางไปก็ถูกเขาเตะกลับขึ้นมา แต่ก่อนเขาเรียกว่าโกอยู่ในบริเวณนั้นเนี่ยคนนั้นเตะคนนี้เตะกลิ้งไปกลิ้งมาเจ็บก็ถูกเจ็บประเภทต่างๆตบต่อยทุบตีอยู่เรื่อยๆเช่นเดียวกันหรือเราจะเรียกว่ากิเลสมันถูกกิเลสเตะอยู่ตลอดเวลาก็ไม่ผิดเพราะเราพูดเป็นธรรมไม่เป็นของต่ำช้าไม่เป็นสิ่งที่ผิดเพราะพูดเพื่อถอดเพื่อถอนพูดเพื่อความเห็นโทษในสิ่งที่เป็นโทษเมื่อจิตเราทั้งหลายมีโรคเป็นประจำอยู่แล้วอย่างนี้จึงต้องอาศัยยุกยาคือธรรมะเข้าเยียวยารักษาโดยได้รับการแนะนำสั่งสอนจากครูบาอาจารย์บ้างโดยการทำโดยลำพังตนเองเช่นจิตตภาวนาบ้างโดยการให้ทานรักและรักษาศีลบ้างมีหลายวิธีที่จะเป็นกำลังความดีเพื่อซักฟอกจิตใจให้มีความสง่าผ่าเผยขึ้นมาและมีความสว่างกระจ่างแจ้งเห็นตามความจริงที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้ในขณะที่จิตกำลังมืดมนอนธการอยู่นั้นก็เช่นเดียวกับคนตาบอดแม้คนดีจะชี้บอกว่าสิ่งนั้นเป็นอย่างนั้นสิ่งนี้เป็นอย่างนี้สีสันอันนั้นเป็นอย่างนั้นสีสันนี้เป็นอย่างนี้สีขาวสีแดงสีดำหรือวัตถุนั้นมีใหญ่มีเล็กขนาดนั้นคนตาบอดอย่างมากก็เพียงมือคลำทั้งที่หาความแน่ใจเชื่อดิ่งลงไม่ได้ว่าวัตถุสิ่งนี้มีรูปลักษณะเช่นนั้นและมีสีแสงอย่างนั้นอย่างนั้นเมื่อตาสว่างขึ้นมาย่อมจะมองเห็นวัตถุนั้นๆและสีสันสีแสงของสิ่งนั้นๆได้ชัดเจนโดยลำดับจิตใจของเราที่เชื่อต่ออัตต่อธรรมก็เป็นเช่นเดียวกันท่านว่าสวัสขาโตภควตาธรรมโมพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ชอบแล้วชอบสำหรับพระธรรมชอบสำหรับพระพุทธเจ้าที่ทรงรู้ชอบแต่จิตใจที่ยังไม่ชอบนี้ฟังอะไรมันก็ไม่ลงถึงจิตถึงใจได้ไม่พ้นที่จะกิเลสจะมาปิดบังทางเข้าแห่งธรรมเพื่อซึมซาบถึงใจต้องถูกปิดกั้นด้วยธรรมอยู่เช่นนั้นแต่อาศัยความอุตส่าห์พยายามฟังหลายครั้งหลายหนพยายามบุกเบิกด้วยเจตนาอันดีประกอบความดีของตนอยู่เรื่อยๆจิตใจก็ค่อยสง่าผ่าเผยขึ้นมาแล้วก็ย่อมจะมองเห็นความจริงตามที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าชอบแล้วชอบแล้วนั่นไปโดยลำดับจนหาที่ค้านพระองค์ไม่ได้เพราะเหตุใดเพราะสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงพูดถึงนั้นเป็นสิ่งที่เรารู้เราเห็นเช่นเดียวกันกับที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นและทรงแสดงให้เราฟังเมื่อเป็นเช่นนั้นความเชื่อความตายใจกับสิ่งที่ตนรู้ตนเห็นนั้นจึงไม่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นอื่นไปและเชื่อพระพุทธเจ้าอย่างถึงใจนี่แหละธรรมพระพุทธเจ้าเวลาถึงใจเวลาจะถึงใจก็ถึงจากการได้ยินได้ฟังการประพฤติปฏิบัติหลายครั้งหลายหนเหมือนเราถากไม้ถากคนหนึ่งยังไม่เข้าถึงที่ต้องการหากผลที่สองที่สามหลายครั้งหลายผลก็เข้าถึงแก่นที่เราต้องการได้นะการถากถางจิตใจที่เต็มไปด้วยเปลือกด้วยกระพี้เราก็ต้องพยายามเพราะเราอยากดีอยากเป็นคนดีอยากมีความสุขความเจริญแม้จะมีเกิดมีตายอยู่ตามภาษาของคนมีกิเลสแต่ก็ต่างกันเพราะความคนมีกิเลสประเภทที่มีความดีกับมีแต่กิเลสซึ่งเป็นความชั่วช้าลามกล้นล้วนผลที่จะพึงได้รับในภพชาติต่างนั้นก็ย่อมต่างกันเป็นลำดับลำดาหากว่าจะได้เกิดในภพใดชาติใดก็ขอให้เกิดประสบพบเห็นซึ่งความสุขความเจริญต ประสบสิ่งที่พึงพอใจในภพนั้นๆทุกชาติทุกภพไปจนกระทั่งถึงจะมีสติปัญญาสามารถสลัดสิ่งทั้งหลายออกได้โดยสิ้นเชิงในบรรดาสมมติหลุดพ้นไปเป็นวิมุตติพระนิพพานได้นั่นก็หมดปัญหาไปในขณะที่ยังมีการท่องเที่ยวอยู่ในวัฏสงสารจำเป็นจะต้องสร้างเสบียงคือความดีงามไว้สนองความต้องการเราในทุกภพทุกชาติไปใจเป็นของสำคัญดังที่เคยแสดงมาแล้วหลายครั้งหลายหนใจเป็นธรรมชาติตายตัวคือการท่องเที่ยวดังพระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในเรื่องของพระองค์เองซึ่งพอประมาณว่า500ชาติบ้าง10ชาติบ้างอย่างนี้นี่ก็คือแสดงแถวแนวแห่งความเป็นมาของพระองค์ด้วยความรู้แจ้งเห็นชัดในพระทัยของพระองค์นั่นแหละจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายมาเป็นสิทธัตถราชกุมารแม้ชาติสุดท้ายซึ่งเป็นน่าจะเป็นชาติที่ได้รับความสะดวกสบายในการบำเพ็ญและตรัสรู้ไปด้วยความสบายไม่มีอะไรขัดข้องยิ่งเหยิงก็ยังต้องได้รบกับกิเลสสมานประเภทต่างๆอยู่จนถึงกับสลบสลายไปถึง3ครั้งน่ะนี่ละศาสนาของพวกเราทั้งหลายที่เราเปล่งวาจาถึงท่านว่าพุทธังสนังคัจฉามิคัจฉามิกรุณาคิดถึงเรื่องปฏิปทาที่พระองค์ท่านทรงดำเนินไปแล้วเป็นอันเป็นคติตัวอย่างแก่เราได้ดีประการหนึ่งและยึดความประเสริฐในพระทัยของพระเจ้าที่เป็นองค์แห่งพุทธะอย่างแท้จริงนั้นมาสถิตอยู่ที่จิตใจของเราเพื่อฝากเป็นฝากตายนั้นหนึ่งพระพุทธองค์ในชาติสุดท้ายน่าจะเป็นชาติที่สะดวกสบายที่สุดแล้วเพราะเป็นชาติที่จะต้องหลุดพ้นอยู่แล้วแต่ก็ยังทรงบำเพ็ญเต็มสติกำลังความสามารถเราคิดดูใจท่านใจเราไม่ผิดกันลองพูดตามภาษาตลาดภาษาของเราท่านนี่แหละในเรื่องของพระพุทธเจ้าลูกทั้งคนใครจะไม่รักเมียทั้งคนใครจะไม่รักสิ่งที่รักที่สุดในโลกนี้ก็คือเมียกับลูกนะจากนั้นก็บริษัทบริวารใกล้ฟ้าประชาชีทั่วทั้งแผ่นดินที่อยู่ในขอบเขตแห่งพระบารมีของพระองค์ที่ปกครองการสละสิ่งที่มีค่าการสละสิ่งที่รักสิ่งที่สงวนออกไปแทบจะพูดได้ว่าเหมือนไม่มีลมหายใจเพราะความฝ่าฝืนกันอย่างแรงกล้าที่สุดมีหนำซ้ำขณะที่เสด็จออกไปไม่ทรงอำลาผู้หนึ่งผู้ใดเลยแม้ที่สุดพระชายาคือยโสธราพระนางยโสธราซึ่งเป็นพระราชินีของพระองค์และพระราชโอรสคือพระราหุลไปอย่างแบบขโมยขณะที่เสด็จออกไปนั้นที่แรกเป็นพระเจ้าแผ่นดินทั้งองค์เมื่อเสด็จออกไปนั้นไปแบบคนกำค้าอนาถาหาที่พึ่งพาอาศัยไม่ได้ศาสนายังไม่มีเวลานั้นการอยู่กับความเป็นอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างของพระเจ้าแผ่นดินที่สละตนลงไปเป็นคนอนาถานั้นจะมีความลำบากยากเย็นเข็นใจขนาดไหนเกี่ยวกับปัจจัยทั้งสี่คือจีวรบิณฑบาตเสนาสนะคือที่อยู่ที่อาศัยยาแก้โรคแก้ภัยใครจะนำไปถวายพระองค์และไม่ปรากฏด้วยว่ามีผู้หนึ่งผู้ใดตามอุปถัมภ์พระฉากพระองค์ในชั่วระยะ6ปีที่ทรงความเป็นอนาถาจากความเป็นพระเจ้าแผ่นดินอยู่นั้นนอกจากนั้นยังต้องทรงบำเพ็ญพระองค์อย่างเต็มสติกำลังความสามารถทรงอดภักยาหารถึง49วันจนภาษาละลอกขนบนตามร่างกายหลุดลอยไปหมดยังเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกอยู่เท่านั้น
20: นั่นแล้วก็สลบไปถึง3ครั้งดูที่ยากขนาดไหนถ้าพูดถึงปฏิปทาการดำเนินของพระพุทธเจ้าดำเนินไปด้วยความแทบล้มแทบตายหากสลบไม่ฟื้นก็ตายไปในเวลานั้นจะไม่ถึง3ครั้งเพียงครั้งเดียวถ้าไม่ฟื้นก็ตายไปแล้วแต่ครั้งนั้นแต่ก็ยังฟื้นได้เมื่อฟื้นขึ้นมาแล้วก็ต่อสู้กันไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายได้ตรัสรู้ธรรมคือแดนแห่งความประเสริฐภายในพระทัยขึ้นมาด้วยความยากความลำบากนี่แหละพระพุทธเจ้าที่เป็นต้นพระบารมีที่สร้างเพื่อลื้อถอนสัตว์โลกให้พ้นจากทุกข์มีความลำบากลำบนเพียงไรพระองค์อุตส่าห์ขนาดนั้นเรายึดเป็นคติตัวอย่างหน้าที่การงานมีด้วยกันทุกคนขึ้นชื่อว่าเกิดขึ้นมาแล้วในโลกนี้แม้แต่สัตว์ก็มีงานแต่เราไม่เรียกว่าเขามีงานเท่านั้นเป็นหากินนั่นแหละเป็นสำคัญยากเพราะปากกับท้องไม่มีพระเครื่องนุ่งห่มให้ยุ่งเหยิงเหมือนเราก็ตามปากท้องของเขาก็มีความหิวความโหยก็มีเมื่อความหิวโหยมีความทุกข์ความลำบากก็มียังต้องเสี่ยงภัยเสี่ยงเย็นต่ออันตรายในขณะที่หากินลื้นหลบซ่อนนอนอยู่บางตัวก็ถูกทำลายในขณะนั้นก็ยังมีงานของสัตว์มันก็มีเช่นนั้นงานของมนุษย์เราก็ต้องมีถ้าเรามีสิ่งที่จำเป็นมากยิ่งกว่าสัตว์อาหารปัจจัยก็มากเครื่องนุ่งห่มใช้สอยก็มากทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวกับมนุษย์นี่มีมากยิ่งกว่าสัตว์จึงต้องยุ่งเหยิงวุ่นวายจะอยู่เฉยๆไม่ได้เราก็ได้พยายามเต็มสติกำลังความสามารถของเราเรื่อยมาสิ่งเหล่านั้นเราก็พอทำได้การที่จะอบรมจิตใจสร้างใจตนเองให้เป็นใจที่เหมาะสมกับอัตกับธรรมให้เป็นคู่ควรกับบุญกับกุศลกับมรรคผลนิพพานก็ย่อมจะมีการยากเป็นธรรมดาแต่ฟังแต่ว่าคุณธรรมธรรมอันประเสริฐมีใจเท่านั้นเป็นคู่เคียงกันที่เป็นความเหมาะสมจะรับได้สัมผัสได้ก็คือใจการสร้างใจจึงเป็นความลำบากอยู่ไม่น้อยแต่แม้จะเป็นความลำบากเพียงไรก็ตามความเชื่อเรามีแล้วว่าเราทำเพื่ออะไรเราทำเพื่อเราเพื่อช่วยตัวเราโดยแท้ทั้งปัจจุบันและอนาคตเป็นสิ่งที่เราจะหลีกเลี่ยงไปไม่ได้เราต้องพยายามหนักบ้างเบาบ้างเราต้องสู้เพื่อตัวเองและนึกถึงพระพุทธเจ้ามาเป็นคติตัวอย่างหากว่านั่งภาวนาเจ็บนั้นปวดนี้จิตใจจะท้อถอยก็ให้นึกถึงพระพุทธเจ้ามาพระองค์ถึงขั้นสลบเราไม่เห็นสลบนอกจากจะคอยสลบตรงหมอนเท่านั้นหมอนนั่นใครลงมันสลบทั้งนั้นแหละตื่นเช้ามันถึงฟื้นนี่เราก็เคยสลบแล้วสลบแบบนี้มันสลบสบายเพราะฉะนั้นใครจริงอยากสลบแต่แบบกับหมอนไม่อยากจะสลบกับแบบการประกอบความภาคเพียรเราพลิกบ้างเวลามันอยากจะสลบลงหมอนก็เราเคยสลบมาแล้วตั้งแต่วันเกิดจนกระทั่งถึงบัดนี้ยังไม่เบื่ออยู่หรือเวลานี้เราจะสร้างคุณงามความดีใครตนความดีไม่อยู่กับหมอนถ้าว่าอยู่กับหมอนแล้วคนในโลกนี้เคยสลบลงหมอนมาด้วยกันทั้งนั้นไม่เห็นใครได้รับความวิเศษวิโสแม้เราเองก็เคยเกี่ยวข้องกับหมอนมาเป็นเวลานานไม่เห็นอันใดว่าเป็นของวิเศษเป็นแต่เพียงว่าเป็นสิ่งที่เราต้องพักผ่อนร่างกายของเราชั่วการชั่วเวลาคือการหลับนอนผ่อนธาตุผ่อนขันผ่อนจิตใจที่มันคิดมันปรุงในแง่ต่างๆไปชั่วระยะการเท่านั้นคือในขณะที่นอนหลับสนิทร่างกายก็สงบตัวไม่ได้กระดุกกระดิกเกี่ยวข้องกับงานนั้นงานนี้งานหนักงานเบาไปโน้นมานี้เรียกว่าได้พักผ่อนร่างกายทางด้านจิตใจก็ลงภวังค์แห่งความหลับสนิท คนเราถ้าหลับสนิทแล้วก็ไม่มีฝันนั่นเรียกว่าหลับแท้ความหลับประเภทนี้สามารถที่จะทำความสุขให้แก่จิตใจมีความสดชื่นเบิกบานและธาตุขันธ์ก็มีกำลังได้มากผิดกับความหลับที่ไม่สนิทฝันถึงเรื่องนั้นฝันเรื่องนี้นี่คือจิตไม่ลงภวังค์แห่งความหลับอย่างสนิทจึงต้องเที่ยวเร่ร่อนละเมอเพ้อฝันไปต่างๆนานาถ้าอย่างนี้ธาตุขันธ์จิตใจก็ไม่มีกำลังเท่าที่ควรแม้จะพักหลับเวลาเท่ากันกับการหลับสนิทก็ตามแต่กำลังทางด้านจิตใจและร่างกายนั้นมีต่างกันอยู่มากนี่ตอนนี้เราได้พักเราพักกับหมอนนี้เราจะพักกับธรรมอาศัยธรรมคือพุทโธธัมโมสังโฆหรืออานาปานสติกำหนดลมหายใจเข้าออกให้รู้อยู่กับลมไม่เผลอไฝไปที่ไหนตั้งความรู้ไว้เฉพาะกับคำบริกรรมภาวนาของตนมีสติเป็นผู้ควบคุมงานใจย่อมจะมีความสงบขึ้นมาเมื่อสติเป็นผู้รักษาเป็นผู้ปกครองจิตใจไม่ให้สิ่งที่เคยทำลายจิตใจเข้ามาก่อกวนและทำลายได้นี่คือใจได้รับการคุ้มครองรักษาทุกสิ่งทุกอย่างถ้าได้รับการคุ้มครองรักษาแล้วจะย่อมอยู่เป็นปกติไม่สูญหายถ้าเป็นต้นไม้เป็นสัตว์ก็มีความเจริญมีความปลอดภัยใจก็ย่อมเป็นเช่นนั้นเหมือนกันวิธีการเหล่านี้แลเป็นวิธีการของพระพุทธเจ้าที่ทรงบำเพ็ญมาแล้วได้ผลมาแล้วอย่างเต็มพระทัยจึงได้นำวิธีการเหล่านี้มาสอนพวกเราให้ประพฤติปฏิบัติตามนี่เป็นอัตตสมบัติโดยแท้คือสมบัติของเราโดยเฉพาะไม่แจกจ่ายให้ใครได้เลยหลักแห่งสมบัติแท้เป็นอย่างนั้นคือจิตใจธรรมะอยู่กับใจล้วนๆความสุขอยู่กับใจล้วนๆการแผ่เมตตาสงสารสัตว์โลกไปทั่วดินแดนนั้นเป็นกิริยาอันหนึ่งของใจที่มีความดีอยู่กับตัวแล้วก็สามารถที่จะแผ่เมตตาให้แก่บรรดาสัตว์ทั้งหลายได้โดยไม่กระทบกระเทือนกับผลรายได้ที่มีอยู่ภายในจิตใจนั้นเลยยิ่งมีความแผ่ความกระจายมากเท่าไรก็ยิ่งมีความกว้างขวางเบิกบานขึ้นภายในใจเช่นเดียวกันกับนักวิชาการหรือครูสอนนักเรียนสอนมากเท่าไรก็ยิ่งมีความเฉลียวฉลาดแตกฉานรู้วิธีการแห่งการสอนกว้างขวางออกไปโดยลำดับและลึกซึ้งไปโดยลำดับอย่างเมตตาก็เหมือนกันถ้าเรามีความเย็นมีความดีพอที่จะแผ่เมตตาให้แก่สัตว์โลกดังพระพุทธเจ้าทรงเป็นทำมาแล้วเป็นตัวอย่างอันดีเพราะทรงมีคุณธรรมเต็มเปี่ยมภายในจิตใจแล้วแผ่ไปเท่าไหร่ก็ไม่หมดไม่สิ้นเราก็พยายามแผ่เมตตาให้เราด้วยการทำดีด้วยการฝึกฝนอบรมหนักก็ตามเบาก็ตามขึ้นคือว่าความดีแล้วเราต้องการเสมอแล้วต่อสู้เพื่อความดีเสมอนี่คือว่าช่วยตัวเองการช่วยตัวเองในหลักธรรมนี้จนปรากฏผลขึ้นมาท่านเรียกว่าอัตตสมบัติหรือธรรมะสมบัติเป็นสิ่งที่จำเพาะจิตใจหลักใหญ่เป็นของจำเพาะตนเป็นธรรมจำเพาะตนส่วนแง่ส่วนแขนงที่กระแสแสดงออกไปนั่นเป็นส่วนเมตตาอันนี้อยู่กับใจตายที่ไหนก็ตายเถอะลงใจกับธรรมมีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันแล้วไม่ตกใจไม่เสียใจจะอยู่จะไปก็เหมือนกับเรามีเสบียงอาหารสมบูรณ์บริบูรณ์อยู่กับตัวของเราแล้วจะไปที่ไหนเราพอไปนี่ก็เหมือนกันเช่นนั้นเราทั้งหลายเป็นพุทธบริษัทได้นับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์และได้กราบท่านผู้วิเศษวิโสคือพุทธธรรมสังฆะล้วนแล้วตั้งแต่เป็นธรรมชาติที่วิเศษอยู่เหนือโลกนับว่าเป็นสิริมงคลแก่เราไม่น้อยเราพยายามประพฤติปฏิบัติพยายามระลึกถึงคุณธรรมถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์จนมีความชินใจธรรมทั้งหลายคือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ก็ดีเลยไหลรวมเข้ามาสู่จิตใจดวงเดียว ใจเลยกลายเป็นพุทธธรรมะสังฆะขึ้นมาอยู่ที่ไหนก็เหมือนในเฝ้าพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อยู่ตลอดเวลาเพราะจิตดวงนี้เป็นพุทธธรรมะสังฆะโดยสมบูรณ์แล้วภายในจิตใจเพราะการบำเพ็ญพากันอุตสาห์พยายามสร้างจิตใจให้มีหลักมีเกณฑ์ให้มีเขตมีแดนให้เป็นที่ไว้อกไว้ใจได้ถ้ายังมีความสงสัยในเรื่องการเกิดการตายการท่องเที่ยวในวัฏสงสารว่าเป็นสิ่งที่ไม่แน่ใจที่จะรับความสุขดังใจหวังไว้ก็พยายามทำจิตใจของเราให้เป็นที่แน่ใจเมื่อแน่ใจแล้วอยู่ที่ไหนก็แน่ตายไปก็ต้องเป็นความแน่วแน่เป็นความถูกต้องเพราะทำอยู่กับใจความแน่อยู่กับใจเมื่อความแน่อยู่กับใจแล้วไปไหนก็คือผู้แน่อยู่นั่นแหละต่อความดีต่อความสุขความเจริญในภพชาตินั้นๆไม่ตกต่ำนี่เป็นแง่หนึ่งแห่งธรรมที่แสดงในภาคทั่วๆไปภาคโดยเฉพาะก็คือผู้ปฏิบัติบวชเข้ามาในศาสนาเช่นเป็นชีเป็นขาวมีหน้าที่การงานอันเดียวเท่านั้นควรที่จะรับการบำเพ็ญนี้มากขึ้นกว่าผู้อื่นใดตั้งใจศึกษาอบรมภาวนารักษาใจของตนอย่าให้วอกแวกคลอนแคลนอย่าไปเสียดายอะไรในโลกยิ่งกว่าธรรมธรรมเป็นสิ่งนี้ที่มีคุณค่ามากขึ้นกว่าโลกธรรมอยู่กับใจอบรมใจของเราให้มีความสงบเยือกเย็นแล้วเราจะเห็นความสุขขึ้นประจักษ์ใจจะบินมาแล้วเอาละเพียงตัวนี้ก็พอ
18: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบุหายนสัมปันโนในรายการแสงส่องธรรมครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน

านผู้ฟังครับท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนท่านได้กล่าวไว้นะครับว่าวันหนึ่งคืนหนึ่งให้ไหว้พระสวดมนต์การไหว้พระสวดมนต์นี้เป็นจิตเป็นใจเป็นสาระคุณมหาคุณต่อจิตใจของเราจริงๆการระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ซึ่งเป็นธรรมชาติอันเลิศเลอเมื่อน้อมเข้ามาสู่จิตจิตก็จะกลายเป็นจิตที่เลิศเลอไปตามกันการสวดมนต์ให้อยู่กับบทสวดมนต์ด้วยสติให้สติกับคำสวดมนต์ติดแนบกันไปนั้นแหละคือการบำเพ็ญธรรมอยู่ในนั้นและขอให้บรรดาพี่น้องทั้งหลายได้นำธรรมนี้เป็นที่ระลึกไหว้พระสวดมนต์จากนั้นให้พากันทำความสงบใจจึงสมชื่อว่าเป็นชาวพุทธครับขอเรียนแจ้งรายการภาคค่ำสำหรับคืนนี้มีดังต่อไปนี้อีกสักครู่หลังจากแจ้งรายการแล้วสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนถ่ายทอดข่าวในพระราชสำนักจบแล้วหลังจากนั้นจะเป็นเทปบันทึกเสียงการสวดมนต์ทำวัดเย็นของพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาดจากนั้นจะเป็นพระธรรมเทศนาจิตตภาวนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนไปจนถึงเวลาประมาณ6นาฬิกาครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนครับ

ราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อ23นักเตะทีมชาติไทยลงแข่งขันฟีฟ่าอาเซียนคัพ2026ที่ประเทศอินโดนีเซียต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว

ายพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามระหว่างวันที่14ถึงวันที่16กันยายนพุทธศักราช2569การเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งแห่งวาระการเฉลิมฉลองครบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามทั้งจะเป็นการเสริมสร้างและกระชับสายสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศทั้งสองในฐานะมิตรประเทศเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นในวันที่15กันยายน2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์วีรชนและผู้เสียสละบักเซนและสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ต่อจากนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินไปในพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการและทรงพบกับเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมด้วยภริยาณอาคารสภาแห่งชาติรวมทั้งจะพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายเลมินฮึงนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและนายเจินทันเหมินประธานสภาแห่งชาติเวียดนามเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทและในช่วงค่ำเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมด้วยภริยาจะถวายพระกระยาหารค่ำอย่างเป็นทางการณพระราชวังทงคินจากนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดง็อกเซินเพื่อทอดพระเนตรการแสดงทางวัฒนธรรมร่วมกับเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและภริยาในวันที่16กันยายน2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดกวานสือซึ่งเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของสภาบริหารกลางคณะสงฆ์เวียดนามที่นั้นคณะพระเถระชั้นผู้ใหญ่เวียดนามเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลจากนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินงานของศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทยมหาวิทยาลัยฮานอยซึ่งเปิดการเรียนการสอนภาษาไทยแก่นักศึกษาและบุคคลทั่วไปมาตั้งแต่ปี2552ในโอกาสนี้จะพระราชทานสื่อการเรียนการสอนแก่ศูนย์ดังกล่าวด้วยเวลา 16:17 นตามเวลาท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งถึงยังท่าอากาศยานนานาชาติหน่วยบ่ายกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามจากนั้นพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นางสาวอุรวดีศรีพิรมเอกอัครราชทูตณกรุงฮานอยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลเบิกนายเลกงสุงอธิบดีกรมพิธีการทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลเชิญเสด็จลงจากเครื่องบินพระที่นั่งโดยมีนายเลแคงไฮรัฐมนตรีเกียรติยศฝ่ายเวียดนามและข้าราชการระดับสูงฝ่ายเวียดนามและฝ่ายไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นทรงพระดำเนินผ่านแถวกองทหารเกียรติยศเสร็จแล้วประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงแรมแฟร์มอนต์กรุงฮานอยซึ่งรัฐบาลสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามจัดถวายเป็นโรงแรมที่ประทับเวลา 17:18 นตามเวลาท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งถึงยังโรงแรมแฟร์มอนต์กรุงฮานอยโรงแรมที่ประทับณที่นั้นนางสาวสรัญญาปาลีวงศ์อัครราชทูตสถานเอกอัครราชทูตณกรุงฮานอยพร้อมด้วยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณกรุงฮานอยหัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทยในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและคู่สมรสชุมชนคนไทยในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามนายชองฟรองซัวบรุนผู้จัดการทั่วไปพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โรงแรมแฟร์มอนต์กรุงฮานอยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จเวลา 8:50 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์บรราชภักดีสิริกิจการินีพิรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสัปทุมไปทรงเป็นองค์ประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาติไทยครั้งที่65ณอาคารสิรินทรานุสรณ์60พรรษาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาติไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครเวลา 14:08 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสัปทุมไปทรงเปิดการประชุมวิชา

0: การวัคซีนแห่งชาติครั้งที่12ณโรงแรมอัศวินแกรนด์คอนเวนชั่นเขตหลัก4กรุงเทพมหานครเวลา 10:30 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกชลิตพุกผาสุของคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยประจำปีการศึกษา2568ณศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาในวันเดียวกันนี้เวลา 7:30 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่เจ้าหน้าที่และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ณองค์การบริหารส่วนตำบลปงอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสร้าน 7-Eleven สาขาบางปูอำเภอยะริงและองค์การบริหารส่วนตำบลสาคอบนอำเภอมายอจังหวัดปัตตานีจบข่าวในพระราชสำนัก
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานอาหารและอุปกรณ์กีฬาแก่นักเรียนคณะครูและบุคลากรโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีจังหวัดนนทบุรีเพื่อเป็นขวัญกำลังใจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นประธานในพิธีเชิญอาหารและอุปกรณ์กีฬาพระราชทานมามอบแก่นักเรียนคณะครูและบุคลากรโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีในโอกาสนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสพระราชทานกำลังใจและความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวกับนักเรียนคณะครูและบุคลากรให้ได้รับทราบเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจโดยขอให้ผ่านพ้นช่วงเวลาอันยากลำบากนี้ไปด้วยความเข้มแข็งมีสติและขอให้ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บได้รับการรักษาพยาบาลอย่างเต็มที่มีสุขภาพจิตใจที่เข้มแข็งโดยเร็ววันการได้รับพระราชทานพระมหากรุณาในครั้งนี้นักเรียนคณะครูและบุคลากรของโรงเรียนต่างปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาสเพื่อเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่พร้อมเชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจประชาชนและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสพร้อมเชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสระหว่างวันที่22ถึง23สิงหาคมที่ผ่านมาจำนวน50ชุดณองค์การบริหารส่วนตำบลงอบ้านจุฬาภรณ์พัฒนา5

ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นข่าวในพระราชสำนักครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอนำเสนอเทปบันทึกเสียงการสวดมนต์ทำวัดเย็นของพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาดเพื่อความเป็นสิริมงคลขอเรียนเชิญทุกท่านได้น้อมจิตน้อมใจร่วมปฏิบัติสวดมนต์ทำวัดเย็นไปพร้อมๆกันครับ

อันนมยังธัมมานุสสีนยังกะโร

0: ังปัสสุตังอิทัสสะเมปิอันตรายามิมาเหสุตัสสะเตระสา
1: อันนัมเมยังสังฆานุสติในยังกะโร

อาชมยาปาจเวคิตวายังจีวรังปริพุตังตังยาวาเดวาสิตาสะปฏิฆาตายะวันหัสสะปฏิฆาตายะลังสมะกัสสวะทัสสะปัสสิริงสะปัสสัมปัสสานังปฏิฆาตายะยาวาเดวาหิริโกปินะ

ปาตาตาปัสสิริงสัพพสัมปัสสานังปฏิฆาตายะยาวะเดวะอุตุปริสยาวิโนทานังปฏิสัลลานารามตังอาราชมายาปะ

พูดเมื่อเช้านี้ก็บอกว่าทำจิตเป็นของสำคัญวันนี้ก็ต้องย้ำอีกว่าจิตเป็นของสำคัญจิตเป็นธรรมชาติรู้มีรู้อย่างเดียวจิตรู้ดีรู้ชั่วรู้เป็นคำวิพากษ์วิจารณ์นั่นเป็นกิริยาของจิตแสดงออกว่าเป็นเรื่องของสติบ้างเป็นเรื่องของปัญญาบ้างแต่จิตแท้ไม่มีกิริยาอาการออกท้ายเป็นความรู้เท่านั้นถ้ากิริยาแสดงออกจากจิตก็รู้ดีรู้ชั่วรู้สุขรู้ทุกข์รู้นินทารู้สรรเสริญมีเป็นกิริยาอาการออกมาแล้วสิ่งเหล่านี้เป็นของไม่แน่นอนเพราะเป็นกิริยาเป็นอาการของจิตมีการเกิดการดับรับทราบแล้วก็ดับไปดับไปเช่นเดียวกับท่านเรียกว่าวิญญาณคือความรับทราบจากอายตนะภายนอกเป็นรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสเข้ามาสัมผัสกับทางตาหูจมูกลิ้นกายก็ทำให้เกิดความวิญญาณขึ้นมาคือรับทราบตามขณะที่สิ่งนั้นมาสัมผัสแล้วดับไปในขณะที่สิ่งนั้นผ่านไปความรู้อย่างนี้ท่านเรียกว่าวิญญาณหรือเรียกว่าอาการของจิตเป็นสังขารความคิดความปรุงก็เป็นอาการของจิตจิตเมื่อแสดงอาการแล้วก็หาประมาณไม่ได้แต่เมื่อไม่มีอาการใดไม่แสดงอาการใดเลยก็มีอย่างเดียวคือรู้แต่รู้ของเรากับรู้ของท่านผู้บริสุทธิ์นั้นผิดกันมากรู้ของเรามันมีสิ่งเจือปนอยู่ภายในรู้ของพระกินาศคือพระอรหันต์ท่านไม่มีอันใดเจือปนมีแต่ความรู้ล้วนๆความรู้ล้วนๆที่มีอะไรเจือปนนั่นแหละเป็นความรู้ที่พิเศษเป็นความรู้ที่อัศจรรย์เป็นความรู้ที่ทรงไว้เป็นความสุขเต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มภูมิฐานของจิตที่บริสุทธิ์สุขก็เต็มภูมิคงเส้นคงวาไม่มีการเปลี่ยนแปลงแปรปรวนเหมือนโลกทั้งหลายเหมือนอาการต่างๆซึ่งมีอยู่ในโลกซึ่งเต็มไปด้วยอนิจจังทุกขังอนัตตาแต่จิตนี้ไม่เป็นอย่างนั้นหมายถึงจิตของท่านผู้ชำระได้บริสุทธิ์เต็มภูมิแล้วแต่หลักแห่งการท่องเที่ยวในวัฏสงสารคือในภพชาติต่างๆนั้นจิตเป็นหลักจิตเป็นตัวสำคัญจิตเป็นตัวกลางท่านจึงเรียกว่าสังสารจักรก็คือหมายความว่าความเปลี่ยนไปตามกฎแห่งกรรมเพราะจิตอยู่ใต้อำนาจของกฎแห่งกรรมกรรมพาหมุนไปอย่างไรก็ต้องเป็นไปตามกฎแห่งกรรมนั้นเนื่องจากจิตยังไม่พ้นวิสัยของกรรมนอกจากจิตพระกินาศกท่านนั่นท่านพ้นแล้วขึ้นคือว่าสมมุติไม่เข้าไปเกี่ยวข้องได้เลยไม่ว่าสมมุติดีสมมุติชั่วสมมุติประเภทใดท่านอยู่เหนือสมมุติคำว่าเหนือก็คือว่าไม่มีอะไรเข้าไปเกี่ยวข้องได้จิตนั่นก็ไม่เกี่ยวข้องกับอะไรเป็นความรู้โดยหลักธรรมชาติของตนอยู่เช่นนั้นเมื่อบริสุทธิ์เต็มที่แล้วนี่เป็นที่สุดของจิตสุดที่ตรงนี้สุดที่ตรงบริสุทธิ์การท่องเที่ยวเกิดแก่เจ็บตายในภพน้อยภพใหญ่สูงสูงต่ำต่ำและลุ่มดอนดอนเมื่อมาสิ้นสุดก็มาสิ้นสุดที่ตรงนี้เหตุใดจึงต้องมาสิ้นสุดที่ตรงนี้เพราะสาเหตุที่ให้ท่องเที่ยวได้แก่เชื้ออันหนึ่งที่แฝงหรือแทรกซึม

หมดสิ้นไปมีแต่จิตล้วนๆจึงไม่เข้าไปปฏิสนธิในภพกำเนิดใดทั้งสิ้นถ้ายังไม่บริสุทธิ์เราจะปฏิเสธว่าตายแล้วไม่ได้เกิดหรือจะเป็นความเห็นโดยถ่ายเดียวตามความเข้าใจของตนว่าตายแล้วสูญก็ตามธรรมชาติอันนี้ไม่เป็นไปตามความเข้าใจความคาดหมายของผู้หนึ่งผู้ใดเพราะธรรมชาตินี้เหนือความคาดความหมายแต่เป็นใหญ่ในตนของตนเองคือเรื่องของกรรมกับโลกจึงต้องหมุนไปด้วยกันไม่ว่าชนิดใดไม่ว่าสัตว์ในน้ำบนบกบนอากาศพบละเอียดพบหยาบเช่นพวกพบที่เป็นทิพย์พูดผีเทวบุตรเทวดาอินทร์พรหมอย่างนี้เรียกว่าพบละเอียดที่ไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเนื้อแต่จิตก็ยังไปกำเนิดเกิดได้ในพบเช่นนั้นพบหยาบหยาบเช่นพบสัตว์พบบุคคลเกิดเป็นสัตว์เป็นบุคคลในน้ำบนบกก็เกิดได้ขอแต่กรรมพาให้ไปเกิดกรรมเป็นผู้กำหนดกรรมเป็นผู้พาให้ไปในระหว่างที่จิตท่องเที่ยวต้องท่องเที่ยวเพราะอำนาจแห่งกรรมไม่ได้ท่องเที่ยวเพราะอะไรท่านจึงสอนให้สร้างกรรมดีเพื่อกรรมดีนั้นจะได้พาไปในเวลาที่ยังไม่ได้พ้นโลกพ้นของสารพ้นจากความเกิดแก่เจ็บตายในภพน้อยภพใหญ่ก็ขอให้เป็นสุขในระยะของภพนั้นๆก็ยังดีเช่นเดียวกับเราเดินทางมีเครื่องป้องกันตัวร่มเราก็มีรองเท้าเราก็มีฝนตกแดดออกเราก็กั้นร่มกันฝนร้อนทางพื้นเราก็ใส่รองเท้ากันร้อนไม่ร้อนแผดเผาไม่หนาวจนเกินไปเพราะมีสิ่งป้องกันตัวสิ่งป้องกันตัวนั่นแหละเป็นเครื่องบรรเทาทุกข์ทั้งหลายได้ผิดกับคนที่ไม่มีเครื่องป้องกันตัวใดๆอยู่มากมีคนสองคนเดินทางไปด้วยกันนั่นแหละคนหนึ่งไม่มีเครื่องป้องกันตัวอะไรเลยฝนตกก็ถูกแดดออกก็ถูกเรียกว่าตากทั้งแดดทั้งฝนทางพื้นก็ร้อนข้างบนก็ร้อนข้างล่างก็ร้อนคนทั้งสองนี้เดินทางไปด้วยกันในระยะทางขนาดเดียวกันจะมีความบอบช้ำต่างกันอยู่มากคนผู้มีเครื่องป้องกันตัวมีความบรรเทาทุกข์อยู่ในตัวไม่เหมือนคนที่ไม่มีเครื่องป้องกันตัวมีแต่ความทุกข์เป็นที่เป็นฐานการท่องเที่ยวในวัฏสงสารก็มีลักษณะเช่นนั้นไม่ผิดจากสิ่งนี้ไปได้เลยพระพุทธเจ้าจึงสอนให้สร้างเครื่องป้องกันตัวจนกว่าจะถึงจุดหมายปลายทางเหมือนคนเดินทางจนกว่าจะถึงจุดหมายปลายทางต้องมีเครื่องป้องกันตัวและเสบียงกลางต่างๆไม่เพื่อไม่ให้อดอยากขาดแคลนในเวลาเดินทางเดินไปก็ต้องมีสิ่งเสวยมีสิ่งอาศัยอยู่ก็ต้องมีสิ่งอาศัยจะอยู่โดดเดียวไม่ได้เพราะไม่ใช่พระนิพพานพระนิพพานนั้นเป็นผู้พอแล้ว

ไม่มีความสามารถอยู่แล้วไปอยู่ที่ไหนก็ได้รับความลำบากลำบนเช่นเดียวกับอยู่สถานที่นี้นั่นแหละถ้าเป็นผู้มีความสามารถอยู่แล้วมีความสมบูรณ์พูนสุขเมื่อสมบัติเงินทองเข้าของคนเราย่อมไม่คิดอยากจะย้ายบ้านย้ายเรือนไปอยู่ที่ไหนเพราะการทำมาหาเลี้ยงชีพก็เป็นความสะดวกสบายอยู่แล้วก็ไม่ทราบจะโยกย้ายบ้านเรือนไปสู่สถานที่นั้นที่นี่ได้รับความลำบากลำบนวุ่นวายอะไรอยู่สบายแล้วก็อยู่ไปเนี่ยคือความทุกข์มันพาให้กระเสือกกระสนกระวนกระวายมันไปที่นั่นมันจะดีไปที่นี่ว่าจะดีถ้าหากเจ้าของไม่ดีอยู่แล้วไปไหนมันก็เท่าเดิมพระจึงต้องทำของพระญาติจึงต้องสอนให้สร้างเจ้าของให้ดีพบใดก็ตามถ้าเป็นพบของผู้ไม่มีบุญพบของผู้มีบาปพบของผู้มีบาปหนักจะมีแต่ฟืนแต่ไฟไปทุกพบทุกชาติดิ้นรนกวัดแกว่งไปอยู่ตลอดเวลาด้วยอำนาจแห่งกรรมเผาผลาญจิตใจในพบชาตินั้นหาความสุขไม่ได้ถ้าเป็นไปเพราะอำนาจแห่งบุญแห่งกุศลไปพบใดก็มีแต่ความสุขความสบายไม่ดิ้นรนกวัดแกว่งไม่วุ่นวายอยู่ไหนก็อยู่ได้คนเราถ้าไม่มีทุกข์มาบีบคั้นเสียอย่างเดียวแม้แต่มนุษย์เรานี้ถ้าไม่มีทุกข์มาบีบคั้นเราก็อยู่ได้ทำไมก็อยู่ไม่ได้ยิ่งทำจิตใจให้บริสุทธิ์ด้วยแล้วก็อยู่ในมนุษย์นี่แหละจะเป็นมนุษย์ทั้งคนนี่แหละแต่จิตก็เป็นอริยจิตเป็นวิสุทธิจิตจิตสบายไม่กระทบกระเทือนกับอารมณ์อะไรอะไรก็เข้าไม่ถึงมีแต่ความสบายอยู่ทั้งวันทั้งคืนเดินเดินนั่งนอนหากจะมีอยู่บ้างก็เพียงธาตุเพียงขันมันรบกวนเพราะความเจ็บนั่นปวดนี้ตามเรื่องของธาตุขันคืออนิจจังทุกขังอนัตตามันก็แสดงไปตามเรื่องของมันส่วนจิตใจนั้นไม่มีอะไรเข้าไปเกี่ยวข้องเป็นความผาสุกเย็นใจหากว่าร่างกายไม่แตกอยู่ตั้งกับตั้งกันก็อยู่ไปได้ไม่คิดอยากตายเพราะไม่มีทุกข์อันใดมาบีบบังคับบุญกุศลนั่นน่ะเป็นเพื่อนสองของเราในเวลาเดินทางหรือท่องเที่ยวในสังสารวัฏคือความหมุนไปเปลี่ยนมาแห่งภพแห่งชาติมีกุศลสมภารที่เราสร้างไว้เป็นเครื่องสนับสนุนเป็นเพื่อนสองนึกถึงอะไรก็เป็นมาเกิดมาสนองความต้องการมีความสุขความสบายอยู่พบใดชาติใดก็พออยู่ถ้ามีบุญบุญคือความสุขความสุขไม่ว่าสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยอย่าว่าแต่มนุษย์เราต้องการเลยเขาก็ต้องการเช่นเดียวกับเราแต่เขาไม่มีความเฉลียวฉลาดเหมือนมนุษย์พอที่จะสร้างความสุขขึ้นที่จิตใจได้เหมือนเราเท่านั้นเขาก็อยู่ตามภาษาของเขาไปเราเป็นมนุษย์ที่มีความฉลาดแหลมคมยิ่งกว่าสัตว์และมีศาสนาเครื่องชี้แนวทางฝ่ายเหตุให้เราได้ดำเนินด้วยความถูกต้องและเป็นผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติศาสนาคือความถูกความพึงใจภายในใจของเราจิตใจเมื่อมีบุญมีกุศลอยู่ก็พออยู่ไปก็พอไปไปไหนก็พอไปเพราะมีความชุ่มเย็นอยู่ภายในตัวอยู่แล้วจึงสอนให้ทราบตรงนี้ใจเป็นของสำคัญมากยิ่งกว่าวัตถุสิ่งใดทั้งสิ้นใจเป็นรากเป็นฐานใจเป็นผู้ท่องเที่ยวในภพน้อยภพใหญ่ตามท่านกล่าวไว้ว่าอเนกชาติสร้างซ่าละสร้างถ่ายติสร้างอันนี้ติสร้างดังนี้เป็นต้นการท่องเที่ยวในวัฏสงสารนับประมาณไม่ได้มาจนกระทั่งปัจจุบันนี้บัดนี้เราได้ทำลายแล้วซึ่งกงจักรเกื้อวิชาให้สิ้นสุดลงไปแล้วบัดนี้เราเป็นผู้ไม่เกิดอีกแล้วนี่คือพระอุทานของพระพุทธเจ้าที่ทรงลึกกงจักรที่พัดผันอยู่ภายในจิตใจอะไรหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปในภพน้อยภพใหญ่ถึงนี้ขาดสะบั้นลงไปแล้วเหลือแต่วิวัตตะคือไม่หมุนเป็นความบริสุทธิ์ล้วนๆมีความหมายถึงใจเราทุกคนมีว่า

ถนาด้วยกันพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนไม่ให้ประมาทอำนาจวาสนาของกันและกันเพราะมีอยู่ภายในจิตใจโดยเฉพาะไม่เป็นสิ่งที่จะมาออกร้านค้าขายเหมือนสิ่งของต่างๆแต่เป็นสิ่งที่มีอยู่ภายในจิตฝังอยู่อย่างลึกไม่มีใครทราบแม้ตัวเองก็ยังไม่อาจทราบได้เพราะมีสิ่งหนึ่งปิดบังอยู่ภายในตัวของตัวเราเองแต่พอที่จะทราบได้ว่าเรามีความเชื่อความเลื่อมใสในศาสนาธรรมพอใจในการทำบุญให้ทานรักษาศีลภาวนานี่เป็นเชื้อเดิมแห่งนิสัยของผู้ที่เคยสร้างคุณงามความดีเคยถือศาสนาเคยสร้างบุญญาภิสัมพันธ์มาแล้วจึงยึดหลักนิสัยเดิมนี้ไว้พอใจกับการบำเพ็ญของตนที่เคยเป็นมาแม้เราจะจำไม่ได้ว่าเราเกิดพบใดชาติใดได้เคยสร้างคุณงามความดีอย่างนี้หรือไม่ประการใดก็ตามเราก็ถือเอาความเป็นของใจเราซึ่งแสดงอยู่ปัจจุบันนี้เป็นสักขีพยานได้เลยจิตเคยอย่างไรก็ต้องเป็นอย่างนั้นนี่เป็นหลักใหญ่วาสนาอยู่ที่ใจสร้างแล้วก็รวมเข้าไปสู่ใจสู่ใจโดยลำดับลำดับเมื่อวาสนาบารมีของเราแก่กล้าแล้วเรื่องมีวาสนามากน้อยหากจะรู้ภายในตัวของเรานั่นตอนนั้นเป็นตอนที่เปิดเผยเต็มที่แล้วเจ้าของเห็นได้อย่างชัดเจนได้ชมสมบัติคือธรรมชาติอันล้นค่าอยู่ภายในจิตใจของตนทำให้เราเกิดความภาคภูมิในการบำเพ็ญของเราแม้ชาติปัจจุบันถ้าหากเราระลึกชาติใดไม่ได้เราก็ได้ภาคภูมิจิตใจว่าเราได้เคยทำมาอย่างนั้นอย่างนั้นจิตใจของเราจึงได้เป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เป็นต้นเป็นสิ่งที่สอให้เราเห็นได้อย่างชัดในโลกนี้ภพภูมิของสัตว์นั้นมีมากนับเป็นเราอย่านับเพียงหมื่นหมื่นแสนแสนภพภูมิเลยมีมากกว่านั้นที่จิตมีทางที่จะเป็นไปได้ต่างๆนานาเพราะสิ่งที่ไม่แน่นอนเหล่านี้แหละและสิ่งที่ไม่ไว้ใจเหล่านี้แหละมีมากซึ่งมีมากพระพุทธเจ้าจึงสอนลงในจุดรวมว่าผู้ใดเป็นผู้ที่จะไปสู่ในภพชาติใดๆต้องขึ้นอยู่กับจิตนี้เท่านั้นเพราะฉะนั้นจงสร้างจิตฝึกฝนอบรมจิตให้ดีเป็นสิ่งสำคัญถ้าอบรมจิตนี้ด้วยดีคือโดยศีลโดยธรรมแล้วจะมีสักกี่ร้อยละกี่ร้อยล้านภพภูมิของสัตว์ก็ตามจิตจะเกิดในภพภูมิที่ดีเท่านั้นเหมาะสมกับวาสนาบารมีของตนซึ่งเหล่านั้นก็เป็นโมฆะไปหมดกับจิตดวงที่มีความดีถ้าจิตไม่มีความดีซึ่งเหล่านั้นมันใกล้อยู่มากใกล้กับจิตดวงนี้ที่จะสวมใส่เข้าไปได้อย่างง่ายดายพระพุทธเจ้าทรงจิตต้องกันเอาไว้ด้วยพระโอวาทคำสอนให้สัตว์โลกทั้งหลายได้พินิจพิจารณาและประพฤติปฏิบัติตามซึ่งเป็นแนวทางที่ถูกต้องแม่นยำไม่เป็นอย่างอื่นสุขโขปุญญัสสะอุตตโยการสั่งสมขึ้นซึ่งบุญย่อมนำมาซึ่งความสุขทุกทั้งชาตินี้สุขทั้งชาติหน้าพบหน้าสุขไม่มีจืดมีจางสุขสุขไม่เบื่อก็คือสุขด้วยอำนาจของบุญแห่งกุศลคือความสุขใจขอให้พากันที่ศาสตร์พยายามนี่เรามาบำเพ็ญเป็นการเป็นเวลาเพราะเราเป็นคฤหัสถ์ต้องยิ่งเต็มขวัญขวายเพื่อปากเพื่อท้องเพื่อลูกเพื่อหลานเพื่อญาติเพื่อวงเพื่อผู้เกี่ยวข้องมากน้อยมนุษย์เราอยู่ที่ไหนต้องมีความวุ่นวายกับการงานเหล่านี้เหมือนกันหมดอันนั้นเป็นความจำเป็นส่วนหนึ่งที่เราจะต้องทำส่วนจิตใจคือการสร้างบุญสร้างกุศลก็อย่าปล่อยอย่าลดละให้พยายามทำเป็นคู่เคียงกันไปข้างนอกสมบัติภายนอกเราก็มีอาศัยได้ตลอดไปสมบัติภายในเราก็มีอาศัยได้ตลอดไปเช่นเดียวกันกับสมบัติภายนอกและเป็นสมบัติที่เฉพาะของตัวและบุคคลที่จะต้องพึ่งอิงอาศัย

มบัติอันนี้มันเป็นแก้วสารพันนึกอยู่ภายในจิตใจมีความสุขความเจริญในภพชาติต่อไปสมกับมนุษย์เรามีปัญญาเฉลียวฉลาดขาดหน้าขาดหลังเพื่อตัวเองได้โดยถูกต้องและบำเพ็ญประพฤติปฏิบัติธรรมตามหลักธรรมดังสอนซึ่งเป็นส่วนคาลธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ชอบแล้วเราก็ไม่ผิดหวังอยู่ในโลกนี้ก็เกิดถูกต้องเหมาะสมแล้วคือภูมิมนุษย์พบหน้าก็จำต้องเหมาะสมเช่นเดียวกันเพราะอำนาจแห่งบุญแห่งกุศลเป็นผู้พาให้เกิดเป็นผู้พาให้เป็นนี่คือความแน่ใจของผู้สร้างบุญฉะนั้นในวสานแห่งการแสดงธรรมขอบุญญาณุภาพขององค์สมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้าพร้อมทั้งประถังประสงค์จงคุ้มครองท่านทั้งหลายให้มีความสุขกายสบายใจอย่าได้มีโรคาพยาธิอันใดมาเบียดเบียนทำลายให้ได้บำเพ็ญคุณงามความดีเต็มกติกำลังความสามารถของตนจนถึงวันอวสานสุดท้ายสมกับความมุ่งมากปรารถนาดังที่ท่านทั้งหลายมุ่งไว้แล้วโดยทั่วกันจึงขอยุติเพียงเท่านี้

พวกเราทุกคนเป็นนักท่องเที่ยวเกิดแก่เจ็บตายซึ่งเป็นเรื่องเต็มไปด้วยทุกข์ที่แฝงกันไปกับภพชาตินั้นๆมาเป็นเวลานานไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบกันเป็นแต่เพียงว่าความจดจำแห่งความเป็นมาของตนในอดีตนั้นมันจดจำไม่ได้เท่านั้นความจดจำไม่ได้นี้ไม่ได้มีอำนาจที่จะลบล้างความจริงซึ่งเคยเป็นมาอย่างใดของเราแม้แต่น้อยความจริงกับความจำมันต่างกันมากเป็นอย่างที่กล่าวมาสักครู่นี้ว่าเราเป็นนักท่องเที่ยวแบกหามกองทุกข์ไปกับภพชาตินั้นๆหรือมากับภพชาตินั้นๆเป็นมาเป็นเวลานานนี้เป็นคือความจริงมีอยู่กับทุกคนมีอยู่กับทุกตัวสัตว์จะจำได้หรือไม่ได้สนใจจำหรือไม่สนใจจำสนใจคิดหรือไม่สนใจคิดไม่เป็นสิ่งที่จะลบล้างความจริงเหล่านี้ไปได้เลยหากว่าไม่มีครูมีวิชาความรู้มาสอนอุบายวิธีการที่จะทราบความจริงที่เป็นมานี้ด้วยความจริงแห่งธรรมนั้นแล้วจะไม่มีทางทราบได้ตลอดไปแต่เรามนุษย์เรายังดีถ้าพูดถึงความได้เปรียบก็ได้เปรียบสัตว์ทั้งหลายอยู่มากและได้เปรียบมนุษย์ที่ไม่เคยสนใจใยดีในหลักธรรมซึ่งเป็นเครื่องมืออันเยี่ยมในทางฝ่ายเหตุแก้กิเลสตัณหาอันเป็นสาเหตุแห่งทุกข์นั้นมีเรียกว่าเรามีวาสนาสำหรับผู้ได้ศึกษาอบรมผู้ไม่สนใจในธรรมเหล่านี้แล้วเรียกว่าเราได้เปรียบเขาอยู่มากแม้เราจะตำหนิเราว่าเป็นผู้ด้อยวาสนาก็ด้อยเพื่อจะส่งเสริมวาสนาให้เจริญยิ่งขึ้นมีท่านเรียกความจริงความจริงนี้ไม่มีใครที่จะสามารถรื้อฟื้นขึ้นมาประกาศให้โลกได้เห็นได้เลยนอกจากพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์เท่านั้นซึ่งเป็นต้นตระกูลแห่งความรู้แจ้งแทงตลอดในความจริงทั้งหลายเหล่านี้ประจักษ์พระไตรของแต่ละพระองค์เฉพาะอย่างยิ่งในองค์ปัจจุบันก็คือพระพุทธเจ้าของเราเป็นผู้ทรงขุดค้นความจริงที่เป็นมาของพระองค์จนสามารถกระจายไปทุกแห่งหนในบรรดาสัตว์ซึ่งมีสภาพเป็นอย่างเดียวกันรู้แจ้งเห็นจริงไปหมดตลอดทั่วถึงไม่มีที่ปิดบังลี้ลับพระปัญญาญาณของพระองค์ไปได้เลยเมื่อทรงทำการขุดค้นจนพบความจริงขึ้นมาจึงได้นำความจริงนี้ออกสั่งสอนสัตว์โลกเพื่อจะทราบเรื่องความเป็นมาของสิ่งลึกลับที่พาให้สัตว์โลกทั้งหลายได้เกิดแก่เจ็บตายมาโดยลำดับนี้คือเชื้ออันสำคัญได้แก่ที่เหลือตัณหาอาสวะฝังอยู่ภายในจิตไม่มีใครสามารถจะลบล้างออกไปได้เลยหรือชำระล้างได้ด้วยวิธีการใดๆนอกจากหลักวิชาธรรมะเท่านั้นหลักวิชาธรรมะถ้าเพียงเรียน จำได้เฉยๆก็ไม่สามารถที่จะลบล้างหรือชะล้างกิเลสที่มีอยู่ภายในจิตใจหรือฝังอยู่ภายในจิตใจนี้ออกได้นอกจากจะมีภาคปฏิบัติเข้าไปด้วยจึงจะเป็นไปได้เพราะภาคปฏิบัตินั้นเริ่มเป็นความจริงขึ้นมาแล้วเริ่มปฏิบัติก็คือเริ่มทำความจริงก็เริ่มรู้เริ่มเห็นเรื่องราว

ไม่ชอบแล้วทุกอย่างจะไม่ชอบอย่างไรเล่าพระพุทธเจ้าทรงทำนี้ทำนานมาแล้วในการในสงครามระหว่างกิเลสกับพระองค์ที่ต่อสู้กันด้วยธรรมเป็นเช่นนั้นจึงทรงแสดงให้เป็นสวดขาธรรมชอบทุกสิ่งทุกอย่างทั้งฝ่ายเหตุและฝ่ายผลตั้งแต่ต้นถึงปลายไม่มีที่ตำหนิติเตียนดังที่เราได้กล่าวชมเชยพระองค์ว่าอาทิกนิยานังมัชเชกนิยานังปริโยสานะกนิยากนิยานังไพเราะเพราะพิ้งทั้งเบื้องต้นเบื้องท่ามกลางและสุดท้ายปลายแดนคือมีแต่ความถูกต้องแม่นยำเหมาะสมทุกแง่ทุกมุมแห่งธรรมที่ทรงสั่งสอนไว้เพื่อปราบตามที่เหลือทั้งหลายภายในหัวใจของตัดนี่เราเป็นนักปฏิบัติต้องคำนึงถึงศาสนาผู้เป็นสารณะเสมอการปฏิบัติต่อกิเลสนี้เป็นสิ่งที่ปฏิบัติยากทีเดียวลำบากกว่าลำบากต่อสู้กับอันใดก็ตามไม่เหมือนต่อสู้กับกิเลสกิเลสที่เหนียวแน่นมั่นคงเพราะเคยเป็นจอมกษัตริย์บนหัวใจของกษัตริย์เฉพาะอย่างยิ่งหัวใจเรามานานคือจะสลัดปัดมันลงจากแท่นบัลลังก์คือหัวใจเรานั้นจะลงได้ง่ายๆเมื่อไหร่ต้องต่อสู้กันอย่างเต็มเหนี่ยวบางครั้งต้องสละชีวิตเลือดเนื้อเป็นก็เป็นตายก็ตายขอให้ได้ชัยชนะขอให้รู้แจ้งแทงทะลุปราบปรามกิเลสให้ราบจากหัวใจลงไปกองอยู่กับสมมุติทั้งหลายเหลือแต่วิมุตติล้วนๆอันเป็นความบริสุทธิ์เต็มหัวใจเท่านั้นเป็นที่ต้องการชีวิตจิตใจจะขาดสลายลงไปเมื่อไรก็ขาดไปเถิดแต่เรื่องความเพียรเรื่องสติปัญญาที่จะฆ่ากิเลสและความสัตย์ความจริงที่มีความมุ่งมั่นต่อการต่อสู้กับกิเลสนี้จะไม่ถอยเมื่อไม่ถึงชัยชนะเมื่อไรแล้วตายก็ตายนี่เห็นไหมเรื่องของการต่อสู้กับกิเลสเป็นอย่างนั้นผู้ได้เคยปฏิบัติผู้ได้เคยเข้าสงครามระหว่างกิเลสกับธรรมนั่นแหละเป็นผู้ที่จะสามารถชี้แจงถึงอุบายกลมายาของกิเลสได้อย่างชัดเจนและเป็นผู้จะสามารถชี้แจงแสดงถึงเรื่องอุบายของสติปัญญาศรัทธาความเพียรที่ปราบปรามกิเลสให้อยู่ในเงื้อมมือได้อย่างชัดเจนเช่นเดียวกันผลก็คือสามารถแสดงถึงเรื่องมรรคเรื่องผลตั้งแต่ต้นจนถึงขั้นสุดท้ายได้แก่วิมุตติพ้นไปได้อย่างเต็มปากเต็มหัวใจไม่สะทกสะท้านเพราะได้ปรากฏกับตนผู้ได้เข้าสู่สงครามแล้วทั้งทางเหตุและทางผลใครจะเกินผู้ที่ได้เข้าสงครามมาแล้วผู้ที่ได้เคยต่อสู้กับกิเลสมาแล้วไม่มีนี่เราก็กำลังเข้าสู่สงครามในด้านนี้สงครามระหว่างกิเลสกับเราเอาให้ถึงกันความเพียรเท่านั้นเป็นเครื่องฆ่ากิเลสเป็นเครื่องสนับสนุนในการฆ่ากิเลสสติปัญญาเป็นสำคัญมากนี่คือเครื่องมืออันทันสมัยไม่ว่ากิเลสประเภทใดสติปัญญาประเภทนั้นๆจะสามารถปราบปรามกิเลสประเภทนั้นๆไปได้เดิมดับจนกระทั่งถึงกิเลสที่ละเอียดสุดแหลมคมที่สุดด้วยสติปัญญาอันเฉียบแหลมหรืออันแหลมคมยิ่งกว่ากิเลสนั้นจนสามารถทำกิเลสปราบกิเลสให้พังทลายลงไปจากใจได้ไม่เหนือสติปัญญาไปได้สรุปความลงแล้วกิเลสไม่เคยกลัวอะไรนอกจากกลัวธรรมอย่างเดียวเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนธรรมให้แก่สัตว์โลกเพื่อเป็นเครื่องมือปราบปรามกิเลสเครื่องสนับสนุนที่จะ ให้เป็นไปไม่ลดหย่อนหรือไม่อ่อนกำลังก็คือความภาคเพียรความอดความทนทนไปเถิดทนในสิ่งที่ดีทนต่อสิ่งไม่ดีเราเคยทนมาแล้วเราเคยทุกข์มาแล้วเช่นเดียวกันทั้งที่สิ่งเหล่านั้นไม่เกิดประโยชน์เราก็ต้องทนทุกข์ทรมานกับมันเราก็เคยทนมาแล้วนี่คือความทนเพื่อผลเพื่อประโยชน์แก่ตนโดยเฉพาะทำไมจะไม่ทนทำไมจะไม่เพียรทำไมจะไม่ใช้สติปัญญาเพื่อแก้ไขตนเองเจตเหมือนกับผู้ถูกต้องผู้ต้องหาผู้ต้องขังถูกกิเลสบังคับบัญชากดขี่อยู่ตลอดเวลาไม่ว่าตั้งแต่พบไหนชาติใดมาจนกระทั่งบัดนี้ ไม่เคยลดลาวาสอกันเลยจิตได้รับความทุกข์เพราะอะไรถ้าไม่ใช่ทุกข์เพราะกิเลสอย่างเดียวเท่านั้นไม่มีไม่เคยได้ยินว่าจิตนี่ทุกข์เพราะธรรมของพระพุทธเจ้าหรือทุกข์เพราะพระธรรมไม่มี

มีแต่ทุกข์เพราะกิเลสทุกข์มากทุกข์น้อยทุกข์ขนาดไหนทุกข์จนกระทั่งถึงไม่มีสติกลายเป็นบ้าไปเลยก็เพราะอำนาจของกิเลสทั้งนั้นนี่เรื่องความทุกข์เพราะอำนาจของกิเลสจิตจึงเรียกร้องหาความช่วยเหลือจากเจ้าของหากว่าจิตนี้แสดงตัวออกมาเป็นภาษาวาจาคำพูดเหมือนเรานี่แหละอยู่ที่ไหนจะได้ยินแต่จิตเรียกร้องหาความช่วยเหลือจากเจ้าของเพราะถูกกิเลสเหยียบย่ำทำลายอยู่ตลอดเวลาจะไม่มีว่างเลยในโลกนี้เสียงจะกระเทือนโลกธาตุไปหมดและโลกนี้เป็นที่น่าอยู่ที่ไหนเมื่อยืนมองเห็นกันหรือไม่มองเห็นก็ได้ยินแต่เสียงเรียกร้องยุ่งไปหมดเพื่อความทุกข์ความทรมานของใจที่เรียกร้องความสนใจจากเจ้าของให้ช่วยเหลือสัตว์ก็เต็มที่ของสัตว์สัตว์ก็เต็มตัวในเรื่องของทุกข์มนุษย์ก็เต็มตัวในเรื่องความทุกข์ไม่ว่าคนมีคนจนไม่ว่าคนโง่คนฉลาดอันเป็นนิสัยของสามัญชนเราแล้วจะต้องถูกกิเลสเหยียบย่ำทำลายให้จิตใจได้รับความทุกข์ความทรมานถึงกับเรียกร้องหาความช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลาและทั่วดินแดนเช่นเดียวกันหมด เราอยากเข้าใจว่าที่ไหนเป็นที่สะดวกสบายพบนั้นพบนี้จะสบายพบไหนจะสบายให้คำนึงย้อนเข้ามาสู่จิตซึ่งเป็นตัวสำคัญที่จะเข้าไปสู่พบนั้นพบนี้เข้าไปสู่แบบความทุกข์ความลำบากในพบนั้นพบนี้นี่เป็นสำคัญยิ่งกว่าอื่นจึงควรจะสนใจในนี้ให้ถูกกับจุดที่จิตใจของเราเรียกร้องความช่วยเหลือจากเราด้วยการแก้กิเลสปัญหาสวะโดยวิธีทำคุณงามความดีตายเป็นของไม่ตายแต่ได้รับความทุกข์ความทรมานตลอดมาตั้งแต่กลับไหนกันใดจนกระทั่งตอนนี้เป็นสิ่งที่เหนียวแน่นมั่นคงเหมือนกันแต่ก็ยอมรับทุกมาตลอดถึงจะไม่พินาศจิตหายสลายตัวไปได้เหมือนสิ่งทั้งหลายที่ถูกทำลายแต่ก็ได้รับความทุกข์ความลำบากตลอดมาใจจึงเป็นสิ่งที่เหนียวแน่นมั่นคงมากไม่ถูกทำลายให้จิตหายวายปวงไปได้อย่างง่ายดายแต่ก็ทนความทุกข์ความทรมานมาในภพชาตินั้นๆเพราะอำนาจของกิเลสย่ำยีกิเลสไม่อยู่ที่ไหนเราจะปลูกบ้านสร้างเรือนให้กี่ชั้นกี่ห้องก็ตามแต่กิเลสจะไม่ไปอยู่แต่หัวใจของสัตว์โลกนี้อยู่ตรงไหนกิเลสอยู่ทั้งนั้นบ้านเรือนของกิเลสห้องน้ำห้องส้วมห้องน้ำของกิเลสอยู่ที่หัวใจนี่ที่ขับถ่ายที่บำรุงบำเรอที่ขับกล่อมที่สะดวกสบายของกิเลสอยู่ที่หัวใจของสัตว์โลกผู้ที่ทุกข์ที่สุดก็คือสัตว์โลกผู้อยู่ใต้อำนาจของกิเลสเพราะฉะนั้นเราจึงควรเห็นโทษของกิเลสซึ่งอยู่บนหัวใจของเราและใจเรียกร้องหาความช่วยเหลือจากเราอยู่เวลานี้อยู่ตลอดมานี้ถึงจะได้เร่งความภาคเพียรเอาให้จริงให้จังกิเลสทำเราทำจริงจังนะเราทำกับกิเลสทำไมจะทำเหยาะเหยียดมันจะฆ่ากันได้หรือต้องเอาให้จริงให้จังเป็นก็เป็นตายก็ตายเราเคยเป็นเคยตายมาไม่รู้กี่ภพกี่ชาติแล้วตายแบบโมฆะตายตายแบบไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยเราตายในสงครามคือการต่อสู้กับกิเลสที่เป็นตายที่มีคุณค่ามากสุดท้ายมันก็ไม่ตายกิเลสนั่นแหละเป็นตัวจะตายเราเป็นแค่ความเป็นความทุกข์ความทรมานเพราะการปราบปรามกิเลสด้วยความเปลี่ยนของเราเท่านั้นสุดท้ายกิเลสก็ตายถ้าหากว่าการประกอบความภาคเพียรถึงขั้นไม่ตายแล้วจะมีในพระประวัติของพระพุทธเจ้าเป็นพระองค์แรกแล้วมีประวัติของพระสาวกจำนวนมากมายว่าพระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญเพียรสู้กับกิเลสไม่ได้กิเลสเหยียบย่ำทำลายหรือกิเลสปราบพระพุทธเจ้าจนตายแต่นี้เพียงขั้นสลบสุดท้ายกิเลสตายในประวัติเป็นอย่างนั้นไม่เคยมีพระพุทธเจ้าตายและพระสาวกแต่ละองค์ก็ไม่เคยตายเพราะอำนาจความเพียรที่ต่อสู้กับกิเลสไม่ตายไปไม่มีแต่ความทุกข์ความลำบากเช่นฝ่าเท้าแตกเพราะการเดินจงกรมไม่หยุดไม่ถอยด้วยความภาคเพียรของท่านด้วยความอุตสาห์พยายามด้วยความอดความทนบางองค์จะจักสุแตกเช่นอย่างพระจักสุบาลเป็นต้นก็เพียงจักสุแตกเท่านั้นสุดท้ายกิเลสก็แตกจากใจพอจักสุภายนอกแตกกระจายกิเลสภายในใจก็แตกกระจายธรรมจักสุญาณก็สว่างซ่าขึ้นมาภายในจิตใจของท่านเสียท่านไม่เห็นตายเราดูที่ในประวัติมีไหมภาษาวกทั้งหลายตายเพราะความเพียรพอที่จะให้เรากลัวต่อการประกอบความเพียรเพื่อแก้กิเลสต่อสู้กับกิเลสไม่เห็นมีองค์ไหนตายพอจะเป็นแบบฉบับให้เราได้กลัวบ้างสาวกทั้งหลายเหล่านั้นท่านเป็นมีรูปมีร่างมีธาตุมีขันธ์เหมือนเราทำไมท่านจะไม่รับความทุกข์ความลำบากแล้วกิเลสท่านกับกิเลสเราก็เหมือนกันทำไมจะไม่ทุกข์ไม่ลำบากแล้วการต่อสู้กับกิเลสแต่ละประเภททำไมจะไม่ลำบาก

ท่านทำไมผ่านไปได้เราก็คนคนหนึ่งเป็นลูกศิษย์ตถาคตเหมือนกันกิเลสประเภทเดียวกันมรรคปฏิปทาเครื่องมือปราบตามกิเลสก็เป็นตัวคาถาธรรมของพระพุทธเจ้าที่ตรัสไว้ชอบแล้วด้วยกันมีอะไรบกพร่องเวลานี้กิเลสจึงไม่ได้หลุดลอยไปแม้ตัวเดียวกับหัวใจเราเป็นเพราะเหตุอะไรมันน่าเป็นปัญหาอันหนักที่สุดที่เราจะต้องนำมาวิจารณ์ต่อตัวของเราถ้าไม่บกพร่องในเรื่องความภาคเพียรเรื่องของสติปัญญานี่เป็นจุดสำคัญบกพร่องตรงไหนถ้าสติปัญญาไม่ดีก็ไม่ทันกิเลสการที่สติปัญญาไม่ดีก็เพราะความเพียรด้อยเหตุที่ความเพียรด้อยก็เพราะถูกกิเลสมันลากเอาไว้ให้ขี้เกียจเนี่ยมันไม่พ้นเรื่องของกิเลสเพราะมันแหลมคมมากมันสวมรอยเราในขณะที่เราทำความเพียรนั่นแหละเดินจงกรมนี่เราเข้าใจว่าเราเดินจงกรมทำความเพียรเรานั่งสมาธิภาวนาทำความเพียรและสุดท้ายก็ให้กิเลสไปทำงานแทนเสียหมดเดินจงกรมก็มีแต่ก้าวขาเดินไปเดินไปจิตถูกกิเลสลากไปกี่ทวีปก็ไม่รู้จนกระทั่งมันเอาไปของดีไปกินหมดแล้วมันถึงปล่อยมาเหลือแต่ซากแล้วก็มารู้สึกตัวนี่เราเดินจงกรมมาตั้งหลายชั่วโมงไม่เห็นได้เรื่องได้ราวอะไรทำไมจึงเป็นอย่างนี้มันจะได้เรื่องอะไรก็ไม่ใช่เรื่องของธรรมนี่เป็นเรื่องของกิเลสเอาไปของดีไปกินหมดมันจะมีเรื่องธรรมที่ไหนเหลือถ้าเดินจงกรมก็มีสติพิจารณาด้วยปัญญาตั้งเนื้อตั้งตัวต่อสู้จริงๆเหมือนกับนักมวยที่กำลังต่อยกันอยู่บนเวทีเขามีอาการอย่างไรนี่ก็เหมือนกันอย่างนั้นเราต่อยกับกิเลสก็ต้องต่อยแบบนั้นอย่าปล่อยให้กิเลสมันหามลงเกไปโดยไม่รู้สึกตัวหามไปเขาหยิบไหนก็ไม่รู้เอาของดีไปกินหมดแล้วยังเหลือแต่ร่างแล้วก็ย้อนกลับมายังมาตำหนิทำอีกว่านี่ประกอบความเพียรแทบล้มแทบตายหลายชั่วโมงไม่เห็นได้เรื่องในราวอะไรนี่ก็เป็นเรื่องของกิเลสมาหลอกให้มาตำหนิทำอีกนั่นแหละกิเลสมันทำหน้าที่ในวงความเพียรของเราให้พากันทราบเสียแต่บัดนี้ถ้ายังไม่ทราบนั่งภาวนาก็นั่งเหมือนกับคนตายแล้วหาสติสตังจะบังคับจิตใจของตนให้อยู่กับองค์แห่งภาวนาเช่นพุทโธเป็นต้นว่าไม่มีนี่จะเรื่องกิเลสลากเอาของดีไปกินหมดอีกเหมือนกันคิดไปนู้นนอกโลกกระทาดมันเอาไปกินเลี้ยงกันที่ไหนก็ไม่รู้จนหมดยังเหลือแต่ซากแล้วกลับมาหรือเหลือแต่ร่างแล้วกลับมาก็มาตำหนิอีกแหละนั่งภาวนากี่ชั่วโมงก็ไม่รู้ไม่เห็นได้เรื่องได้ราวอะไรจะได้เรื่องอะไรมันไม่ใช่เรื่องความเพียรไม่ใช่เรื่องธรรมมันเรื่องของกิเลสมาทำงานบนความเพียรของเราเอาของดีไปกินหมดต่างหากมันจะได้อะไรฟังให้ถึงใจวิจารณ์ให้ถึงใจเรื่องความจริงมันเป็นอย่างนี้จริงๆเอาปฏิบัติไปเราจะรู้ในขณะสติปัญญายังไม่ทันกับกิเลสกิเลสต้องเอาเปรียบเราเสมอได้เปรียบเสมอไปแต่ก็ไม่พ้นความผิดสติปัญญาศรัทธาความเพียรอยู่ไม่ถอยไปได้เช่นเดียวกับเราเลี้ยงเด็กเลี้ยงทุกวันรักษาความปลอดภัยให้มันตลอดแล้วเด็กค่อยเจริญเติบโตขึ้นมาเจริญกลายเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาได้จิตใจก็เบื้องต้นก็ล้มลุกคลุกคลานได้รับการอบรมศึกษาบำรุงจากเจ้าของจากสติจากปัญญาจากศรัทธาความเพียรอยู่โดยเสมอไม่ลดละท้อถอยจิตก็จะมีความสงบร่มเย็นสติก็เริ่มมีขึ้นมาปัญญาก็มีความแผ่วคลายสามารถที่จะทราบเหตุทราบผลต้นปลายดีชั่วระหว่างกิเลสกับจิตเข้ามาเกี่ยวข้องพัวพันกันอย่างไรบ้างได้โดยลำดับลำดับเมื่อสติปัญญาทันกิเลสประเภทใดแล้วก็สังหารกันไปเรื่อยๆจนกระทั่งกิเลสเป็นถึงขั้นละเอียดปัญญาก็ฉลาดแหลมคมตามกันทันไปหมดผลสุดท้ายกิเลสจะละเอียดขนาดไหนทนสติปัญญาอันเป็นอาวุธทันสมัยนี้ไม่ได้เลยสุดท้ายก็แหลกแตกกระจายไปจากใจไม่มีเหลือสิ่งที่เหลือก็คือความบริสุทธิ์พุทโธอันเลิศโลกอยู่ภายในจิตใจนี่แหละคืออิสระเสรีไม่มีขอบเขตอิสระจะดีตลอดอนันตกาลนี่คือผลที่เกิดขึ้นจากการต่อสู้อย่างแบบเอาจริงเอาจังเอาเป็นเอาตายเพราะว่าผลสุดท้ายก็ไม่ตายเป็นกิเลสตายต่างหากเราไม่ได้ตายกลายเป็นผู้บริสุทธิ์ขึ้นมานี่แหละแบบฉบับที่ท่านสอนมาตำหนักตำนาท่านสอนมาก็เป็นอย่างนั้นจึงไม่ควรที่จะท้อถอยอ่อนแอกลัวล้มกลัวตายในการประกอบความภาคเพียรที่จะแก้กิเลสฆ่ากิเลสกิเลสทำให้เกิดให้ตายมาผีพบผีชาติทำไมไม่เห็นกลัวเวลาจะประกอบความภาคเพียรหรือต่อสู้กับกิเลสทำไมจะกลัวตั้งแต่ตายกลัว

ใครก็ยิ่งจะได้แต่ตายเพราะเป็นเรื่องของกิเลสอันเรื่องความกลัวนั่นน่ะมันไม่ใช่เรื่องอะไรมันเรื่องกิเลสนี่แหละกิเลสแท้ธรรมแท้อย่างนี้ปฏิบัติกันไปเราจะทราบเรื่องกลมายาของกิเลสแหลมคมขนาดไหนจะทราบด้วยสติปัญญาของเราเองเมื่อทราบได้อย่างชัดเจนแล้วกิเลสก็ไม่มีกลมายาใดจะมาสู้กับสติปัญญาของเราได้เราพูดได้เต็มปากท้าทายกิเลสได้เต็มหัวใจไม่มีกิเลสตัวใดจะมาอาจเชื่อมได้หมดปัญหาหาความสุขหาที่ไหนนี่แหละคือความสุขอยู่จุดนี้บรมสุขก็อยู่ที่จุดนี้ที่จะเป็นความสุขความสะดวกสบายในพบน้อยพบใหญ่ที่เราไปก็เป็นอยู่ในการชำระจิตใจในการบำเพ็ญคุณงามความดีเพื่อเป็นอาหารหล่อเลี้ยงจิตใจของเราให้ไปในภพชาตินั้นๆแต่สุดท้ายก็เป็นบรมสุขด้วยการปราบกิเลสให้ราบจากหัวใจไม่มีเหลือเลยนั่นแหละเป็นบรมสุขไม่ถามจริงเรื่องเป็นเรื่องตายตายเมื่อไหร่ตายที่ไหนตายแล้วจะไปเกิดไหนพบใครชาติใดไม่ถามไม่ยุ่งอิ่มพอตัวแล้วนิพพานที่เคยอยากมาอย่างเต็มหัวใจก็ไม่อยากอยากอะไรก็อิ่มแล้วนะเหมือนอย่างเรารับทานอาหารเราหิวข้าวเราหิวอาหารเรารับทานเมื่อรับทานเต็มที่แล้วอิ่มพอกับความต้องการของท่านแล้วจะไปหิวอะไรอีกนะอยากนิพพานก็คืออยากสิ้นกิเลสเมื่อสิ้นแล้วจะไปหาไปอยากหาอะไรอีกความอยากคือเรื่องของกิเลสความอยากคือเรื่องความหิวโหยเป็นสิ่งที่กวนใจเสมอแม้ไม่ใช่เรื่องของกิเลสความอยากไปนิพพานไม่ใช่เรื่องของกิเลสแต่ก็เป็นสิ่งที่ทำให้เราได้รับความลำบากเหมือนกันเป็นความหิวโหยเป็นความกระทบกระเทือนต่อใจความอิ่มพอความพอตัวนั่นแหละเป็นความไม่กระเพื่อมเป็นความปกติโดยหลักธรรมชาติเรียกว่าปรมังสุขขังอยู่ที่ตรงนั้นไม่อยู่ที่อื่นพระพุทธเจ้าสอนเข้ามาในจุดนี้ดีแล้วทำไมจึงไม่มองดูหัวใจตัวเองมองดูถึงเป็นมีอะไรอยู่ในนั้นหน้าที่การงานอะไรก็ไม่มีมีแต่งานฆ่ากิเลสอย่างเดียวทำไมกิเลสไม่ตายแม้ตัวเดียวมีหนำซ้ำยังจะพอกพูนกิเลสให้เต็มภายในหัวใจก็อีกมันสมแล้วเหลือกับนักบวชนักปฏิบัติเพื่อกำจัดกิเลสเราบวชมาเพื่อสั่งสมธรรมเพื่อเสาะแสวงหาธรรมไม่ได้มาเสาะแสวงหากิเลสทำไมกิเลสจึงเกิดขึ้นเต็มหัวใจนั่นแหละคือการเสาะแสวงหาด้วยหลักธรรมชาติด้วยความโง่เขลาบอบปัญญาตัวเองกิเลสมันก็เกิดขึ้นมาเรื่อยๆถ้าสติปัญญาศรัทธาความเพียรของเรามีความเหนียวแน่นมั่นคงแล้วกิเลสตัวไหนมันจะเหนียวแน่นยิ่งกว่าธรรมเหล่านี้หรอกมันก็ต้องหมดต้องสิ้นไปมีเอาให้จริงให้จังเราเป็นนักปฏิบัติอย่าท้อถอยอ่อนแอเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องของกิเลสทั้งหมดเป็นเรื่องของที่จะลากคอเราลงไปตายแล้วเกิดแล้วตายอยู่ในป่าช้าอันโลกวัฏจักรไม่มีสิ้นสุดลงได้เลยเราไม่กลัวเหลือตั้งแต่จะตายในชาตินี้เรายังกลัวอยู่เหรอไม่อยากตายเพราะเหตุไรไม่อยากตายเหมือนจะสิ้นจะสุดไปหมดอะไรจะสิ้นสุดมันเคยเกิดเคยตายมากี่ภพกี่ชาติแล้วมันไม่เห็นสิ้นสุดมันยังมาเกิดได้เห็นประจักษ์อยู่ตัวของเรานี่มันเชื่อมันสูญได้ยังไงแล้วมันตายไปอีกแล้วมันก็จะไปสูญได้ยังไงเมื่อเชื้อที่พาให้สูญมีนะพาให้มีพวกมีชาติยังมีอยู่เพราะเชื้อนั้นดับเชื้อมันลงไปแล้วเหลือแต่ความบริสุทธิ์ความบริสุทธิ์นั้นสูญได้ยังไงถ้าสูญแล้วเอาอะไรมาบริสุทธิ์นั่นฟังดิมันจริงมันจังให้ถึงเหตุถึงผลหลักธรรมพระเจ้าไม่ใช่ตุ๊กตาเครื่องเล่นของเด็กพอจะมาหลอกลวงโลกเอาให้ถึงของจริงปฏิบัติจริงก็ต้องรู้จริงเห็นจริงรู้ที่หัวใจนี่แหละธรรมจะมีอยู่ทั่วไปในโลกก็ตามแต่เมื่อไม่มีสิ่งใดเป็นเครื่องสัมผัสทำแล้วธรรมก็เหมือนไม่มีเช่นเดียวกับรูปกับเสียงเป็นต้นมีอยู่ในโลกถ้าไม่มีตามีหูเป็นเครื่องรับฟังเป็นเครื่องสัมผัสสัมพันธ์แล้วรูปหรือเสียงเหล่านั้นก็ไม่มีความหมายแม้จะมีก็เหมือนไม่มีธรรมทั้งหลายที่มีเต็มมีอยู่โลกมาเป็นเวลานานก็ตามมีใจเท่านั้นเป็นผู้จะสัมผัสสัมพันธ์รับทราบธรรมหนักเบามากน้อยถ้าไม่มีถ้าใจไม่สามารถรับธรรมแล้วธรรมก็ไม่มีความหมายสำหรับบุคคลคนนั้นเพราะฉะนั้นเราจึงต้องปฏิบัติตัวของเราให้ได้สัมผัสสัมพันธ์กับธรรมหนักเบามากน้อยเพียงไรให้เราทราบตั้งแต่หยาบถึงขั้นละเอียดท่านกล่าวไว้แล้วว่าสมณานันจะรัตนังเอตัมมังคารมุตตมังการเห็นสมณะเป็นมงคลอันสูงสุดทั้งอย่างเห็นสมณะหมายถึงที่ไหนเราต้องน้อมเข้ามาสอนตัวเราสิสมณะได้แก่ความสงบ

การเห็นสมณะก็หมายถึงใจเราเห็นความสงบของใจเรานั่นเองสติปัญญาของเราเห็นความสงบของเราความสงบเย็นใจของเราสมณะที่หนึ่งได้แก่พระโสดาสมณะที่สองได้แก่สกิทาคาสมณะที่สามได้แก่พระอนาคาสมณะที่สี่ได้แก่พระอรหัตตบุคคลนะอยู่ที่ไหนสมณะทั้งสี่นี้ถ้ามาอยู่ในบุคคลถ้ามาอยู่ในผู้ปฏิบัติจะอยู่ที่ไหนไม่มีที่อยู่การเห็นสมณะถ้าไม่เห็นที่ใจไม่มีที่เห็นไม่มีที่รู้รู้ที่ใจเพราะใจเป็นตัวฟุ้งซ่านใจเป็นตัวมัวหมองใจเป็นตัวมืดตื้อด้วยอำนาจของกิเลสใจจึงควรได้รับการซักฟอกด้วยสติปัญญาตถาความเพียรให้สว่างกระจ่างแจ้งขึ้นมาแล้วรับได้ทั้งสมณะที่หนึ่งสัมผัสได้ทั้งสมณะที่สองรับทราบได้ทั้งสมณะที่สามเป็นเจ้าของได้ทั้งสมณะที่สี่คืออรหัตตบุคคลอรหัตตจิตเต็มภูมินั่นแหละที่นี่เรียกว่าเป็นผู้ได้รับธรรมเต็มภูมิเห็นธรรมเต็มภูมิบรรจุธรรมเต็มใจหายสงสัยคำว่าสมณะสมณานันจะรัตนังเมื่อได้เห็นสมณะภายในหัวใจของตนเต็มภูมิเต็มภูมิแล้วเป็นมงคลอันสูงสุดภายในบุคคลคนนั้นภายในใจดวงนั้นนี่แหละมงคลอันสูงสุดอยู่ที่สมณะภายในหัวใจจงทำหน้าจิตใจนี้ใสสะอาดปราศจากทุกสิ่งทุกอย่างบรรดาที่เป็นข้าศึกต่อใจกลายเป็นใจที่บริสุทธิ์ขึ้นมานี่เป็นสมณะอันเอกและมีอยู่ที่นี่และคำว่าธรรมมีมาในโลกดั้งเดิมมีมาเป็นเวลานานใครจะเป็นผู้รับทราบใจดวงนี้แหละเป็นผู้รับทราบธรรมประเภทใดดังที่กล่าวมาแล้วสมณะธรรมความสงบตั้งแต่โสดาสกิทาอนาคาถึงอรหัตตธรรมเป็นใจดวงเดียวนี้เท่านั้นผู้ที่จะรับทราบผู้ที่จะเป็นเจ้าของผู้ที่จะสัมผัสสัมพันธ์ธรรมขั้นนั้นๆจนถึงขั้นหลุดพ้นถ้าหลุดพ้นที่ใจรู้ที่ใจเห็นที่ใจใจเป็นเจ้าของแห่งความหลุดพ้นหมดปัญหากันที่ใจหรือพบหรือชาติการเกิดแก่เจ็บตายหรือที่ใจหรือกิเลสตัณหาออกจากใจแล้วก็เท่ากับหรือพบหรือชาติออกจากใจหายไปใจเป็นอิสระเสรีสมกับใจเรียกร้องหาเจ้าของซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบกับใจโดยแท้มีเราเป็นผู้รับผิดชอบในตัวของเราทุกคนจงเห็นตัวเราเป็นสำคัญยิ่งกว่าสิ่งอื่นใดเราจะเกิดความสนใจปฏิบัติต่อเจ้าของผลก็คือความร่มเย็นเป็นสุขขอให้ทุกท่านนำไปประพฤติปฏิบัติการแสดงธรรมมีหนักบ้างเบาบ้างพากันนำไปแยกแยะประพฤติพิจารณาที่สำคัญก็ดังที่กล่าวเบื้องต้นนั้นแหละว่ากิเลสไม่มีประเภทใดจะสุภาพอ่อนโยนเพราะที่เราจะแก้กิเลสชำระกิเลสด้วยความสุภาพอ่อนโยนกิเลสมีเป็นตัวสำคัญทั้งนั้นเหมือนยักษ์เหมือนผีบนหัวใจเราเพราะฉะนั้นการต่อสู้กับกิเลสจึงเป็นกิริยาเหมือนยักษ์เหมือนผีฟาดฟันหันแหลกกับกิเลสกิเลสจะตายไปด้วยวิธีการนั้นชิบหายไปด้วยวิธีการนั้นไม่ใช่วิธีการอื่นจงพากันจำไว้ให้ถึงใจการแสดงธรรมก็เห็นว่าสมควร

เปรียบเหมือนสมบัติทางโลกก็เรียกว่าสมบัติมีหลายประเภทเช่นเดียวกับสินค้าในห้างร้านต่างๆในห้างร้านใหญ่ๆจะต้องมีสินค้าหลายประเภทสินค้าที่มีราคามากก็มีเพราะเป็นสินค้าที่ดีเยี่ยมสินค้าที่มีคุณภาพลดลงมาก็มีราคาต่ำลงมาสินค้าที่มีคุณค่าน้อยก็มีราคาน้อยลดต่ำกันลงมาเป็นลำดับเพื่อต้อนรับลูกค้าที่เข้าไปติดต่อในห้างร้านนั้นๆจะไม่เสียความประสงค์ที่ต้องการ

ผู้มีความต้องการสินค้าประเภทใดพร้อมกับตนมีทรัพย์สมบัติมากก็ย่อมเลือกสินค้าได้ตามต้องการคุณภาพก็ดีราคาก็แพงและมีไว้สำหรับต้อนรับลูกค้าไว้อย่างนั้นเสมอคนที่เขาเข้าไปในห้างร้านนั้นๆจะไม่ได้ของประเภทเดียวกันออกมาเพราะนิสัยของผู้เข้าไปติดต่อในห้างร้านนั้นมีความประสงค์ต่างกันตามความต้องการของตนใครต้องการสินค้าประเภทใดก็นำเอาสินค้าประเภทนั้นออกมาตามความต้องการในทุนทรัพย์ของตนตลอดถึงสินค้าที่มีคุณค่าและราคาที่ต่ำสุดก็ย่อมมีไว้ในห้างร้านนั้นเหมือนกันเพื่อต้อนรับลูกค้าที่มีฐานะต่างกันผู้ที่ไปติดต่อในห้างร้านย่อมไม่เสียความหวังที่เข้าไปสำเร็จประโยชน์ออกมาด้วยกันเรื่องธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าก็มีลักษณะเช่นนั้นเหมือนกันมีทั้งธรรมะอย่างต่ำอย่างกลางอย่างสูงเยี่ยมไว้สำหรับต้อนรับท่านพุทธบริษัทจะมีความสามารถแก้วกล้าต่างกันอย่างไรเพราะนิสัยกำลังความสามารถและความฉลาดรู้ของบุคคลนั้นย่อมมีความเหลื่อมล้ำต่ำสูงต่างกันอยู่เป็นธรรมดาเมื่อเป็นเช่นนั้นจะให้มีเพียงธรรมะประเภทเดียวไว้สำหรับผู้ปฏิบัติแล้วธรรมะอาจจะไม่ทำประโยชน์ให้แก่คนได้ทุกท่านผู้ที่ได้ก็ได้ไปเต็มสติกำลังความสามารถที่ตนต้องการผู้ที่ไม่มีความสามารถก็ไม่ได้เลยฉะนั้นจึงเทียบกันได้กับสินค้าในห้างร้านต่างๆซึ่งเขาจัดไว้เพื่อการต้อนรับคนที่มีความเหลื่อมล้ำต่ำสูงกันทั้งความรู้ความฉลาดและทุนทรัพย์จะไปแลกเปลี่ยนก็มีการต่างกันเช่นนั้นเรื่องของธรรมะก็ย่อมมีลักษณะเช่นเดียวกันผู้เป็นฆราวาสก็ยังมีหลายชั้นไม่เพียงแต่เป็นฆราวาสแล้วจะเป็นคนชั้นเดียวภูมิเดียวมีความรู้ความฉลาดเท่าเทียมกันยังมีการเหลื่อมล้ำต่ำสูงต่างกันอีกเมื่อเป็นเช่นนั้นแม้ธรรมะส่วนหยาบก็ยังต้องแยกประเภทออกไปตามกำลังความสามารถของบุคคลผู้ควรจะประพฤติปฏิบัติได้แค่ใดให้ได้สำเร็จประโยชน์ตามความประพฤติปฏิบัติของตนธรรมะขั้นกลางส่วนคนในประเภทกลางก็แยกไปได้อีกยังมีการยิ่งหย่อนกว่ากันอีกเช่นเดียวกันชั้นสูงก็มีลักษณะเช่นนั้นเหมือนกันแม้ธรรมะชั้นสูงก็ยังแยกประเภทนอกจากชั้นสูงสุดเท่านั้นจะเป็นประเภทเดียวไม่มีแตกต่างกันไปผู้ปฏิบัติธรรมะในชั้นสูงก็ย่อมมีการเหลื่อมล้ำต่ำสูงต่างกันอีกฉะนั้นระดับแห่งธรรมชั้นสูงนั้นก็ต้องมีไว้ต้อนรับผู้ปฏิบัติคือมีธรรมะที่แนวทางไว้เป็นระยะสำหรับผู้ปฏิบัติในธรรมขั้นนั้นจะได้พยายามไต่เต้าขึ้นไปโดยลำดับจนถึงจุดสุดท้ายคือธรรมะชั้นเยี่ยมยอดนั่นเป็นประเภทเดียวกันผู้ใดที่สามารถก้าวเข้าถึงขั้นเยี่ยมยอดแล้วจะเป็นความบริสุทธิ์เสมอกันไม่มีความยิ่งหย่อนต่างกันในทางความบริสุทธิ์แม้นิสัยวาสนาจะมีแตกต่างกันบ้างนั่นเป็นส่วนปลีกย่อยไม่ใช่หลักใหญ่คือความบริสุทธิ์แต่ความบริสุทธิ์นี้ที่เรียกว่าเป็นหลักใหญ่นี้จะมีความเสมอกันหมดนับตั้งแต่พระพุทธเจ้าลงมาจนถึงสาวกองค์สุดท้ายจะไม่มีการเหลื่อมล้ำต่ำสูงต่างกันในทางความบริสุทธิ์นี่เป็นประเภทเดียวกันหรือประเภทอันประเภทเดียวผู้เข้าถึงธรรมขั้นนั้นแล้วจะเป็นคนประเภทเดียวคือเป็นพระอรหันต์ทั้งนั้น
ถ้าพูดถึงความบริสุทธิ์ก็เป็นผู้บริสุทธิ์ทั้งนั้นไม่มียิ่งหย่อนต่างกันธรรมะที่พระพุทธเจ้าประสิทธิ์ประสาทคือประทานพระโอวาทไว้ให้พวกเราปฏิบัตินี้เป็นที่พอเหมาะพอควรแก่พุทธบริษัทผู้มีความเชื่อเลื่อมใสในหลักธรรมะของพระพุทธเจ้าจะพึงแยกประเภทแห่งธรรมนั้นไปประพฤติปฏิบัติเพื่อให้เหมาะสมแก่กำลังความสามารถของตนและได้ประโยชน์เท่าที่ควรไม่เป็นโมฆะจากการปฏิบัติผู้เป็นคฤหัสถ์พระพุทธเจ้าก็สอนไว้เรียกว่าธรรมะสำหรับคฤหัสถ์เราจะอยู่ครองบ้านครองเรือนก็ปฏิบัติธรรมะพระพุทธเจ้าได้จะมีลูกมีเมียหรือไม่มีก็ปฏิบัติธรรมะของพระพุทธเจ้าได้อยู่ในบ้านในเรือนปฏิบัติได้ทั้งนั้นผู้อยู่ในบ้านในเรือนจะพยายามฝึกฝนอบรมตนให้เกี่ยวข้องกับธรรมะขั้นใดบ้างเราก็สามารถจะฝึกอบรมเราได้ตามความสามารถของเราธรรมะไม่ได้เลือกหน้าผู้ปฏิบัติเพราะธรรมะนี้เป็นประเภทสำหรับผู้ปฏิบัติอยู่แล้วผู้ที่เป็นนักบวชนับจะบวชเนนบวชเป็นชีเป็นตาปาขาวขึ้นไปถึงบวชพระก็ปฏิบัติให้สมศักดิ์ศรีของตนที่เป็นนักบวชธรรมะประเภทนี้ก็มีไว้และวินัยก็มีเป็นแบบฉบับไว้เหมือนกันหลักธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านี้เป็นหลักธรรมที่ออกมาจากความบริสุทธิ์คือพระพุทธเจ้าก่อนจะได้ประสิทธิ์ประสาทธรรมะสอนโลกให้รู้ดีรู้ชั่วนั้นพระพุทธเจ้าเป็นผู้บริสุทธิ์มาก่อนการที่พระพุทธเจ้าจะได้ถึงความบริสุทธิ์ก็เนื่องจากพระองค์ท่านได้ปฏิบัติโดยถูกต้องเมื่อปฏิบัติถูกต้องแล้วผลก็ย่อมปรากฏตามทางที่ถูกซึ่งเป็นตัวเหตุให้เป็นผลอันดีขึ้นไปเป็นลำดับจนถึงผลสุดยอดคือตรัสรู้พระอรหันต์ขึ้นมาเป็นศาสดาสอนโลกเพราะฉะนั้นพระโอวาทที่สอนบรรดาสัตว์ไว้ทุกบททุกบาททุกแง่ทุกมุมจึงอยู่ในกรอบแห่งสวัคขาตธรรมแปลว่าธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ชอบแล้วทั้งนั้นไม่มีทางที่ผู้มุ่งหลักธรรมคือทางที่ถูกจะคัดค้านพระพุทธเจ้าได้ว่าสั่งสอนผิดนอกจากจะเป็นไปตามทิฏฐิมานะหรือความไม่รู้ไม่เข้าใจของผู้นั้นเท่านั้นจะเป็นการขัดแย้งต่อพระโอวาทคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นธรรมะของพระพุทธเจ้าแม้จะเป็นธรรมที่บริสุทธิ์ก็ตามจำต้องถูกตำหนิติชมจากคนทั้งสองประเภทคือคนประเภทที่รู้ตามเห็นตามพระพุทธเจ้าก็ต้องชมเชยผู้ที่ไม่รู้ไม่เห็นตามและไม่เชื่อว่าจะเป็นจริงอย่างพระพุทธเจ้าสอนก็ต้องตำหนิจึงเป็นอย่างนั้นตลอดมาจนถึงสมัยปัจจุบันนี้คือมีการตำหนิติชมอย่างนี้เพราะเรื่องของโลกไม่มีทางสิ้นสุดถ้าสิ่งใดตนเห็นชอบแม้จะเป็นสิ่งที่ผิดก็ต้องชมว่าดีถ้าเป็นสิ่งที่ตนไม่ชอบแม้จะเป็นของดีก็ตำหนิว่าชั่วแต่ผู้เห็นธรรมเป็นธรรมผู้มุ่งต่อหลักความจริงแล้วติในสิ่งที่ควรติจะชมในสิ่งที่ควรชมไม่ได้ติไม่ได้ชมไปตามความชอบใจเฉยๆแต่มีหลักเหตุผลเป็นเครื่องทดสอบและเป็นที่ลงรอยกันได้ในจุดที่ควรจะตำหนิหรือจะควรชมนี่เป็นคติของโลกซึ่งมีความรู้เป็นลุ่มๆดอนๆเมื่อมาเกี่ยวกับธรรมะธรรมะจึงกลายเป็นเป้าหมายที่จะให้โลกตำหนิติชมตลอดมา
แต่ผู้ปฏิบัติเพื่ออรรถธรรมจริงๆแล้วจะหาที่ตำหนิคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ได้ยิ่งปฏิบัติตนให้มีความรู้ความเข้าใจทางด้านจิตใจเข้ามากเท่าไหร่ก็ยิ่งจะเห็นความโง่ของตนมากเข้าเท่านั้นในขณะเดียวกันก็จะเห็นความรู้ความฉลาดความสามารถของพระพุทธเจ้าที่ชี้ช่องบอกทางให้ตนได้รับประโยชน์ประจักษ์ใจเป็นระยะไปเพราะฉะนั้นบรรดาผู้ปฏิบัติธรรมตามคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ระยุจริงเห็นจริงนับตั้งแต่ขั้นพระโสดาบันขึ้นไปจนถึงขั้นพระอรหัตผลจึงจะหาทางตำหนิพระพุทธเจ้าแม้แต่นิดหนึ่งไม่ได้นอกจากจะมอบกายถวายชีวิตพึ่งเป็นพึ่งตายพระพุทธเจ้าจนกระทั่งวาระสุดท้ายเท่านั้นไม่มีทางอื่นที่พระอริยบุคคลผู้รู้จริงเห็นจริงตามพระพุทธเจ้าจะหาช่องทางตำหนิพระพุทธเจ้าไม่มีเลยนี่เนื่องจากหลักธรรมเป็นธรรมที่บริสุทธิ์สืบเนื่องมาจากความบริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้าต้นเหตุคือการดำเนินของพระพุทธเจ้าเป็นต้นเหตุที่ถูกต้องผลที่ปรากฏคือความบริสุทธิ์จึงเป็นความบริสุทธิ์หมดจดโดยสิ้นเชิงโอวาทที่แสดงออกแก่สัตว์ซึ่งเป็นตัวเหตุเพื่อสัตว์จะได้ดำเนินและเห็นผลตามนั้นก็จึงเป็นโอวาทคำสอนที่บริสุทธิ์ผลที่พุทธบริษัทซึ่งได้ศึกษาจากพระพุทธเจ้าแล้วไปปฏิบัติตามจนปรากฏขึ้นมาภายในตนนั้นก็เป็นผลที่ถูกต้องเป็นลำดับไปเพราะฉะนั้นคำว่ามรรคผลนิพพานจึงไม่นิยมการเรียกว่าอากาลิกุถ้าผู้ปฏิบัติให้ตรงตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าจริงๆแล้วจะมีทางสิ้นทุกข์เป็นที่ไปไม่มีทางอื่นซึ่งจะเป็นข้อขัดแย้งและเป็นอุปสรรคการกล่าวธรรมะไว้จากพระโอษฐ์ของพระพุทธเจ้านี้เรานับกันพอประมาณมี 84,000 พระธรรมขันธ์ถ้าจะพูดตามแง่อุบายวิธีที่พระพุทธเจ้าสอนโลกแล้วจะมีมากมายิ่งกว่าที่กำหนดไว้นี้นี่เห็นว่าพอประมาณเท่านั้นเพราะจริตนิสัยของพุทธบริษัทซึ่งมาเกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าที่จะได้ให้โอวาทสั่งสอนแก่บรรดาสัตว์นั้นมีจำนวนมากมายเมื่อเป็นเช่นนั้นอุบายวิธีที่จะสั่งสอนโลกนั้นจะมีเพียง 84,000 นัยยะนี้ไม่เพียงพอกับจริตนิสัยของคนที่มีจำนวนมากยิ่งกว่านั้นแต่ถึงจะมากเท่าไรก็ตามถ้าเทียบแล้วก็เหมือนกับว่าการนับของเราซึ่งเคยได้อธิบายให้บรรดาท่านผู้ฟังทราบมาหลายครั้งแล้วนับตั้งแต่ต้นก็ถูกไปตั้งแต่ต้นเช่น1บวก1ก็เป็น2นี่2บวก2ก็เป็น4เป็นลำดับจนถึงบวกในวาระสุดท้ายจะถึงล้านก็ตามก็ต้องเป็นการถูกต้องไปเป็นลำดับเช่นนี้ไม่มีส่วนใดที่จะทำให้ผิดพอที่จะให้ปลายทางนั้นผิดไปมีหลักโอวาทคำสอนของพระพุทธเจ้าเริ่มต้นแต่พระพุทธเจ้าประธานโอวาทแก่สาวกองค์แรกเริ่มแรกจนถึงสาวกองค์สุดท้ายแล้วปิดพระโอษฐ์คำว่าพระโอษฐ์คือปากหยุดการสั่งสอนจะเป็นสวาขาตธรรมไปเป็นลำดับนับตั้งแต่วาระแรกที่เริ่มสอนสัตว์จนถึงวาระสุดท้ายเข้าสู่พระนิพพานไม่มีวาระใดที่จะคลาดเคลื่อนจากคำว่าสวัคขาตธรรมคือตรัสไว้ชอบนี้ไปได้เลยถ้าจะเทียบการบวกแล้วก็เรียกว่าถูกตั้งแต่เริ่มต้นบวกจนกระทั่งถึงจุดสุดท้ายแห่งการบวกเราจะถึงบวกถึงล้านก็ตามนับแต่หนึ่งจนถึงล้านไม่มีการบวกตอนใดจะเป็นการผิดไปพอที่จะทำการบวกตอนสุดท้ายให้เคลื่อนขาดหรือเสียหายไปด้วย
การให้โอวาทสั่งสอนสัตว์ของพระพุทธเจ้าก็มีการถูกต้องมาตั้งแต่เริ่มแรกการสั่งสอนไม่เช่นนั้นผู้นับพระโอวาทคนแรกก็คือพระอัญญาโกณฑัญญะจะได้ตรัสรู้มรรคผลนิพพานได้อย่างไรหากพระพุทธเจ้าไม่สอนให้ถูกต้องตั้งแต่เบื้องต้นในท่ามกลางสาวกก็บรรลุมรรคผลนิพพานเป็นลำดับลำดับตั้งแต่เริ่มแรกจนถึงครั้งวาระสุดท้ายสาวกได้บรรลุพระอรหันต์เป็นลำดับลำดับเมื่อผลได้ปรากฏแก่ผู้ปฏิบัติจนถึงขั้นพระสำเร็จพระอรหันต์แล้วพระอรหันต์แล้วเราจะมีทางตำหนิพระโอวาทของพระพุทธเจ้าได้อย่างไรว่าผิดตอนไหนผิดวาระใดถ้าผิดแล้วผู้ปฏิบัติจะไม่ได้ผลนี่ไม่เป็นเช่นนั้นสอนวาระใดก็มีผลปรากฏขึ้นมาจากผู้สดับตรับฟังไปเรื่อยๆตั้งแต่ขั้นเริ่มแรกการสั่งสอนจนถึงวาระสุดท้ายเข้าสู่นิพพานนอกจากนั้นพระโอวาทที่ประทานไว้ผู้ปฏิบัติได้สืบต่อกันมาจนถึงพวกเรานี้ก็ปรากฏผลมาได้รับมรรคผลนิพพานมาเป็นลำดับลำดับจนถึงสมัยทุกวันนี้ก็เป็นพระโอวาทจากพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวไม่เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นไปคำว่ามัชฌิมาก็มี8สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะจนกระทั่งถึงสัมมาสมาธินี่ท่านเรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาเป็นหนทางสายกลางเพื่อจะมุ่งเข้าสู่จุดที่หวังอย่างยิ่งคือพระนิพพานไม่มีทางสายใดที่จะสามารถยังบุคคลผู้ปฏิบัติตามให้บรรลุถึงมรรคผลนิพพานได้เหมือนทางที่เรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทานี่เลยและไม่มีใครจะสามารถอาจรู้มาสั่งสอนธรรมะให้ผิดแปลกจากพระพุทธเจ้าแล้วหรือขนสัตว์ทั้งหลายให้พ้นจากทุกข์ได้เท่าเทียมกับพระพุทธเจ้าหรือมากยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าไปไม่ปรากฏเมื่อเป็นเช่นนั้นพระพุทธเจ้าจึงเป็นผู้รับประกันบรรดาพุทธบริษัทที่มาอบรมสั่งสอนปฏิญญาณตนเป็นพุทธบริษัทคือภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกาเป็นผู้รับประกันในทางพระโอวาทที่สอนไว้ไม่ให้ขาดเคลื่อนผู้ปฏิบัติก็ให้ปฏิบัติตนไปตามหลักสวัสขาตธรรมที่ตรัสไว้ชอบแล้วนั้นผลจะเป็นที่พึงพอใจตลอดมาไม่ว่าสมัยปัจจุบันนี้ไม่ว่าอนาคตที่จะมาข้างหน้าขอให้ยึดหลักมัชฌิมาปฏิปทาเครื่องดำเนินจากพระพุทธเจ้าที่สอนไว้แล้วด้วยดีผลจะไม่เป็นอื่นจากธรรมซึ่งเป็นตัวเหตุคือมัชฌิมานี่เลยจะเป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์มีทางเดียวเท่านั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าที่เป็นคนแปลกประหลาดจากโลกแปลกอย่างนี้การปฏิบัติก็ไม่มีใครจะสามารถปฏิบัติได้อย่างแบบพระพุทธเจ้าตรัสรู้อย่างพระพุทธเจ้าแนะนำสั่งสอนด้วยความรู้ความฉลาดสามารถทุกด้านไม่มีการผิดพลาดอย่างพระพุทธเจ้าบรรดาสาวกนับจำนวนไม่น้อยต้องดำเนินตามพระพุทธเจ้าเท่านั้นไม่มีใครจะแซงออกหน้าโดยหาว่าพระพุทธเจ้าไม่ทันสมัยมีแต่ต้องเดินตามจึงเรียกว่าอนุพุทธะแปลว่าผู้รู้ตามเพราะว่าที่กล่าวมามากมายนี้นับปริมาณแล้ว 84,000 พระธรรมขันธ์หากเป็นคนผู้ใดผู้หนึ่งที่มีกิเลสหนาปัญญาปุถุชนเช่นอย่างเราท่านแล้วจะต้องมีผิดมีพลาดไปจนได้ไม่เป็นธรรมที่คงเส้นคงวาในวาระแห่งคำพูดที่พูดออกไปแต่ละครั้งละครั้งอาจจะมีผิดพลาดไปได้ไม่วาระใดก็ต้องวาระนี้แต่ของพระพุทธเจ้าที่ตรัสไว้นี้ไม่มีนี่เราจะเห็นความสมบูรณ์ของพระพุทธเจ้าแค่ไหนทางภายในคือความบริสุทธิ์เมื่อรากฐานคืออันดั้งเดิมคือความบริสุทธิ์เป็นสิ่งที่ทรงตัวเป็นสิ่งที่คงที่เป็นสิ่งที่รับรองแล้วเพราะว่าที่ออกมาจากรากฐานอันเป็นที่รับรองนั้นก็ย่อมกลายเป็นของถูกต้องไปตามๆกันหมดไม่มีสิ่งใดจะแปลกปลอมแฝงขึ้นมาเลย
ขอให้ทุกท่าน

ได้ไตร่ตรองให้เป็นที่แน่ใจสำหรับตัวเราที่จะปฏิบัติต่อพระโอวาทของพระพุทธเจ้าในอิริยาบถทั้ง4คือยืนเดินนั่งนอนเว้นเสียแต่ละจงปลุกจิตใจของตนให้ตื่นไปตามหลักพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าที่ชี้บอกไว้เสมออย่าเป็นคนนอนใจอย่าเห็นสิ่งใดมีคุณค่ายิ่งกว่าเรื่องของพระคือตัวของเราสมบัติของพระคือข้อปฏิบัติหน้าที่ของพระจะควรปฏิบัติตนเพื่อความดีงามอย่างใดอย่าเห็นเป็นของหนักหนาอย่าทำความอิจฉาระอาใจต่อการปฏิบัติเพื่อตัวเองจากหลักธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นเครื่องพาดำเนินหนักก็เอาเบาก็สู้ลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าต้องเป็นนักต่อสู้ทุกข์ก็ยอมรับกันว่าทุกข์เพราะโลกนี้มีทั่วๆไปเรื่องของทุกข์ไม่มีจุดยกเว้นเมื่อปรากฏเป็นสัตว์เป็นบุคคลขึ้นมาแล้วจะต้องได้รับทราบจากเรื่องของสุขของทุกข์ที่มีอยู่ประจำตัวด้วยกันใครจะหลีกเว้นจากทุกข์ไปที่ไหนเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนว่าทุกข์เป็นของจริงถ้าหากเราหลบหลีกทุกข์ไปโดยเห็นว่าทุกข์เป็นข้าศึกต่อเราแล้วนั่นแหละเราจะเป็นผู้กอบโกยทุกข์โดยไม่รู้สึกตัวทั้งวันทั้งคืนถ้าเราเป็นนักต่อสู้ยอมรับกันทุกข์ก็ยอมรับว่าทุกข์พิจารณาให้รู้เรื่องของทุกข์โดยธรรมและพิจารณาให้รู้สาเหตุของทุกข์โดยทางปัญญาเราจะมีทางหลบหลีกทุกข์ไปทั้งที่ทุกข์ก็มีขวางหน้าเราอยู่นั่นแหละจะเป็นผู้ผ่านพ้นไปได้โดยทางจิตใจไม่ติดข้องกับทุกข์ซึ่งเป็นของมีประจำขันแม้ทุกข์ประจำใจถ้ามีปัญญาสามารถฉลาดรู้เห็นมาเป็นหลักความจริงเช่นเดียวกับทุกข์ทางขันแล้วทุกข์นั้นเราก็เหยียบย่ำหรือขยี้ให้กระจายหายสูญไปจากใจได้ด้วยอำนาจของปัญญาหากว่าธรรมะไม่สามารถจะสังหารเรื่องของสิ่งที่กล่าวมาเหล่านี้ได้พระพุทธเจ้าก็เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาไม่ได้ต้องเป็นผู้หาบทุกข์ไปนิพพานธรรมะนิพพานพระพุทธเจ้าจะเอื้อมพระโอษฐ์ออกมาสั่งสอนสัตว์ไม่ได้และจะประกาศตนว่าถึงนิพพานแล้วไม่ได้เพราะธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่สามารถจะปราบทุกข์ภายในใจให้หลุดพ้นจนถึงขั้นนิพพานได้แต่นี้พระพุทธเจ้าได้ประกาศจากองค์อาจกล้าหาญไม่มีใครจะสามารถนำเรื่องพระนิพพานมากล่าวนอกจากพระพุทธเจ้าเท่านั้นได้ทรงรู้เห็นในพระทัยของพระองค์แล้วประกาศออกมาอย่างอาถรรพ์และไปนิพพานอย่างไม่มีการสะทกสะท้านแสดงให้เห็นว่าธรรมะเท่านั้นที่จะเป็นเครื่องสังหารความทุกข์ภายในจิตใจของเราได้และสามารถจะรู้เท่าทันความทุกข์ที่มีอยู่ในขันแม้จะดับไม่ได้ตามเรื่องของขันที่เขาแสดงตัวก็ตามแต่ก็สามารถจะรู้เท่าทันเรื่องของทุกข์ที่แสดงตัวออกมาได้ทุกขณะโดยไม่ต้องไปกำหนดหากว่าสติปัญญาของเราได้มีความสมบูรณ์เต็มที่แล้วดังนั้นโปรดให้ทำความหนักแน่นภายในใจแล้วให้เป็นนักต่อสู้อดก็ยอมอดลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าไม่ต้องกลัวอดอิ่มก็ยอมรับมาอิ่มถึงคราวอิ่มก็มีถึงคราวอดก็ยอมรับมาอดแต่อย่าท้อถอยอิ่มก็อย่าตื่นเต้นหลงก็อย่าลืมตัวอย่าท้อใจความหิวกับความอิ่มนี้เป็นเรื่องของขันธ์ที่บกพร่องและสมบูรณ์ในขณะที่มีสิ่งมาเยียวยาเพียงพอและในขณะที่ธาตุขันธ์บกพร่องต้องแสดงความหิวโหยหรือความอิ่มขึ้นมาตามธรรมนาของตนความหิวโหยหรือความอิ่มพอของธาตุขันธ์นี้ไม่ถือเป็นประมาณสิ่งที่จะควรพิจารณาให้หนักแน่นจริงๆก็คือความหิวโหยในทางใจนี่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมาจากกิเลสตัณหาแท้ๆการปฏิบัติธรรมะก็เพื่อจะระงับดับสิ่งเหล่านี้ให้หมดจากใจจะกลายเป็นคนหมดกังวลไม่มีความอยากภายในใจแล้วแสนสบายหายห่วงที่สัตว์และบุคคลได้รับความทุกข์วุ่นวายเดือดร้อนกันไปทุกแห่งทุกผลทั้งใกล้ทั้งไกลทั้งในและนอกประเทศก็เพราะเรื่องความอยากซึ่งมี

ใจนี้เป็นเจ้าเรือนแล้วประกอบกับมีธาตุขันเข้าไปเป็นเครื่องเสริมด้วยแล้วก็ยิ่งทวีรุนแรงทำให้ไม่มีเวลาว่างหมุนตัวเป็นเกลียวอยู่ทั้งวันทั้งคืนไม่ว่าคนมีคนจนไม่ว่าคนโง่คนฉลาดจะเห็นแต่เรื่องหมุนตัวเป็นเกลียวอยู่ด้วยหน้าที่การงานเพื่อหารายได้ทั้งนั้นอันนี้เป็นคติธรรมดาของโลกถ้าไม่หาก็ไม่ได้แต่ขออย่าให้ลืมตัวว่าเสาะแสวงหาสมบัติมาเพื่อเป็นสิริมงคลและความสุขแก่ตัวแล้วแต่กลายมาเป็นข้าศึกต่อตัวเสียนี้เป็นสิ่งที่ร้ายแรงมากคือไม่รู้จักเมืองพอไม่รู้จักการพักการผ่อนจิตใจให้มีความสะดวกสบายพอถึงขั้นเมืองพอสักทีแม้แต่อาหารธาตุขันของเราที่มีความหิวโหยเรารับทานแล้วเขายังมีความอิ่มพอของเขาเป็นบางการแล้วหิวขึ้นมาเป็นบางคราวใจก็ควรจะให้มีเมืองพอบ้างในบางการบางคราวหากไม่ได้โดยเด็ดขาดแต่ธรรมนี้ถ้าเราปฏิบัติดัดความโลภโมโทโสของเราภายในจิตใจแล้วจะเป็นผู้อยู่สบายนอนสบายในอิริยาบถทั้งสี่จะเต็มไปด้วยความสบายไม่มีอะไรมาเกี่ยวข้องยุ่งเหยิงไม่มีอะไรจะมาเป็นข้าศึกเครื่องรบกวนใจเหมือนอย่างที่เคยเป็นมานี่ท่านเรียกว่านัตถิสันติปรังสุขขังสุขอันใดที่จะให้เสมอเหมือนกับสันติคือความสงบใจนั้นไม่มีในโลกที่อื่นเราเคยปรากฏไหมความไม่สงบเป็นสุขเคยมีไหมไม่มีคนจะตายก็ดิ้นรนกระวนกระวายระส่ำระสายทิ้งเนื้อทิ้งตัวทิ้งกิริยามารยาททุกอย่างไม่ทราบว่าสวยงามไม่สวยงามน่าดูไม่น่าดูคนจะตายมันกระเสือกกระสนอย่างนั้นเดี๋ยวมันทุกข์จิตมีความกระเสือกกระสนกระวนกระวายก็คือจิตเป็นทุกข์แต่เราไม่รู้เมื่อจิตปราศจากความทุกข์แล้วจะไปกระเสือกกระสนกระวนกระวายหาอะไรเหมือนกับคนที่อยู่ดีๆธรรมดาไม่มีโรคภัยไข้เจ็บมาเสียดแทงร่างกายแล้วย่อมเป็นปกติของคนธรรมดาเป็นสุภาพชนจะไปจะมาที่ไหนก็เป็นสุภาพชนไปธรรมดาไม่ทิ้งมารยาทอันดีงามให้โลกเขาดูถูกเหยียดหยามแต่คนเจ็บไข้ได้ป่วยมากๆนั้นต้องทิ้งมารยาทที่ดีงามหมดแต่โลกเขาก็เห็นใจว่ามันทนไม่ไหวก็ต้องแสดงอย่างนั้นนี่เป็นข้อเทียบเคียงเข้าสู่ภายในของใจเราถ้าใจไม่สงบต้องระส่ำระสายลืมเนื้อลืมตัวยุ่งเหยิงไปหมดอยู่ที่ไหนไม่สบายอาหารการขบฉันได้มากน้อยเป็นที่ไม่สบายทั้งนั้นเพราะใจไม่สบายเหมือนกับคนไข้ไม่ต้องการอะไรทั้งนั้นอาหารดิบๆดีๆที่เคยรับทานมาก่อนไม่ต้องการไม่ว่าหวานไม่ว่าคาวไม่ว่าอาหารประเภทใดราคาถูกราคาแพงประณีตบรรจงเท่าไรคนไข้ที่เป็นไข้นั่งหนักไม่สนใจไม่ต้องการทั้งนั้นมีแต่กระเสือกกระสนท่าเดียวมีเรื่องของใจก็เช่นเดียวกันถ้าลงในกระเสือกกระสนอย่างเต็มที่แล้วเรื่องอัดเรื่องทำเป็นสิ่งแสลงไปหมดสิ่งใดที่เป็นข้าศึกแต่ใจแล้วชอบยุ่งชอบคิดชอบวุ่นวายชอบเป็นอารมณ์กับสิ่งนั้นก็ยิ่งเพิ่มความทุกข์ความทรมานของใจเลยจากนั้นเขาก็เรียกว่าคนบ้าคนบอไปเท่านั้นเมื่อคิดมากๆยุ่งมากๆความทุกข์หมุนใจเข้ามากก็กลายเป็นคนเสียสติไร้ความหมายไร้คุณค่าคนทั้งคนไม่มีราคาเท่าสุนัขตนก็ไม่ได้นี่การปราศจากสติการต่อใจให้เป็นไปตามอำเภอของกิเลสตัณหาทำตัวให้เสียอย่างนี้ถึงกับหมดคุณค่าไปเลยไม่มีใครนักหน้าถือตาไม่มีใครสนใจเพราะตัวเองก็หมดความสนใจในตัวเองแล้วจะให้คนอื่นมาสนใจตัวเองได้อย่างไรมีโทษแห่งความเผลอเป็นอย่างนี้โทษแห่งความไม่มีสติโทษแห่งการมองข้ามตนโทษแห่งการมองข้ามใจที่กำลังพุ่งเพ้อเหิมเป็นอย่างนี้คุณแห่งความระมัดระวังเป็นอีกอย่างธรรมะเมื่อเข้ามาสวมภายในจิตใจมาสวมมารยาทแล้วย่อมกลายเป็นมารยาทที่งามพูดก็งามน่าฟังมีเหตุมีผลไพเราะสนอโสดแก่ผู้ฟังกิริยามารยาทแสดงท่าทางออกอันใดน่าดูน่าชมทั้งนั้นจิตใจคิดอะไรออกมีเหตุมีผลควร

เป็นคิดไม่ควรคิดระงับทันทีความคิดเช่นใดจะเป็นไปเพราะความกระเทือนตนและผู้อื่นและเป็นช่องทางที่จะทำความประพฤติของเราให้เสียด้วยรีบระงับกับความคิดประเภทนั้นทันทีสั่งสมความคิดที่ดีงามขึ้นเพื่อเป็นประโยชน์แก่ตนและส่วนรวมนี่ชื่อว่าผู้ปฏิบัติธรรมะย่อมมีความงอกงามไปเป็นลำดับลำดับมารยาทก็กลายเป็นมารยาทที่น่าดูน่าชมทางด้านจิตใจก็กลายเป็นใจที่สงบเยือกเย็นนอนก็สบายนั่งก็สบายใจไม่ระส่ำระสายไม่กระวนกระวายมีความสบายเป็นเจ้าเรือนอยู่ที่ไหนก็สบายมีอำนาจแห่งการสังรวมระหว่างการประพฤติปฏิบัติตนด้วยความเข้มงวดกวดขันไม่เห็นแก่ปากแก่ท้องไม่เห็นแก่หลับแก่นอนเห็นแก่ธรรมะเห็นแก่การปฏิบัติธรรมะในทางที่ถูกและขยับตัวของเราให้เข้มแข็งขึ้นไปเป็นลำดับลำดับในหน้าที่การงานมีการเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาไม่ขี้เกียจทุกข์หรือสุขก็พยายามฝ่าฝืนไปที่จุดนั้นจนถึงผลสำเร็จจุดสุดท้ายก็ถึงสันติอันแท้จริงคือบรมสุขภายในใจนี่เป็นจุดสุดท้ายแห่งธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่ชี้บอกให้พวกเราดำเนินฉะนั้นต่างท่านก็โปรดได้พยายามปรับปรุงตนเองให้มีคุณค่าขึ้นไปเป็นลำดับใจที่มีคุณค่าภายในตัวแล้วย่อมฉายแสงออกไปให้เป็นการให้เป็นความสง่าราศีแก่โลกโลกได้รับความร่มเย็นด้วยใครเข้ามาเกี่ยวข้องก็แนะนำคำสอนให้รับความรู้ความฉลาดให้รับความร่มเย็นเป็นสุขผู้มีความทุกข์ร้อนเข้ามาก็แนะอุบายวิธีให้เขาเข้าอกเข้าใจกลายเป็นคนร่มเย็นขึ้นมานี่อำนาจแห่งธรรมะที่มีอยู่ภายในใจสามารถจะฉายแสงออกไปให้คนอื่นได้รับความร่มเย็นด้วยเช่นนี้เช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าของเราเริ่มแรกก็ได้ตรัสรู้เพียงพระองค์เดียวแต่สามารถจะทำโลกสามารถทำโลกให้รับความร่มเย็นไปเป็นจำนวนไม่น้อยตลอดมาจนถึงปัจจุบันนี้และยังโลกยังจะได้อาศัยธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นร่มเงาแห่งความร่มเย็นแก่จิตใจและความประพฤติต่อกันไปเป็นลำดับหนักจนถึงวาระสุดท้ายแห่งโลกสมมุติจะสลายไปตอนใดในความรู้ความเห็นความประพฤติปฏิบัตินั่นเป็นจุดสุดท้ายแห่งศาสนากับจิตใจของบุคคลจะพากจากกันอันนั่นเป็นอจินไตยไม่สามารถจะคำนึงคำนวณได้จึงขอยุติธรรมเทศนาเพียงเท่านี้

พูดถึงการปฏิบัติปฏิปทาการดำเนินเท่าที่ได้เราได้เที่ยวสอบแสวงหาครูหาอาจารย์มามากต่อมาที่มาถึงใจเสียทุกสิ่งทุกอย่างก็คือพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นของเรานี่เป็นเครื่องยืนยันได้เลยว่าผู้ทรงมรรคทรงผลท่านดำเนินอย่างนั้นอย่างพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นของเราไม่ว่าการจะอยู่ไปที่ไหนบำเพ็ญที่ใดมีแต่ที่สงบสงัดมีแต่ที่บำเพ็ญที่เหมาะสมกับการจะยังทำให้เกิดเพื่อมรรคเพื่อผลโดยถ่ายเดียวเท่านั้นไม่มีสิ่งใดมาเคลือบมาแฝงเลยตั้งแต่สมัยท่านยังหนุ่มอยู่ก็เป็นเช่นนั้นเลยมาจนกระทั่งเฒ่าแก่แล้วก็ไม่เคยลดละปฏิปทาที่ราบรื่นดีงามเรื่อยมาจนกระทั่งวาระสุดท้ายของท่านท่านถือหลักสันเลกธรรมเป็นเครื่องดำเนินเป็นเครื่องสนทนาอุตสาปราศัยกับพระกับเนรไปเสียทั้งนั้นนั่นคือไม่ห่างจากสันเลกธรรมสิบประการนี้เลยเพราะฉะนั้นสันเลกธรรมสิบประการนี้จึงเป็นเครื่องดำเนินเพื่อมรรคเพื่อผลโดยตรงไม่มีคำว่าอ้อมค้อมทั้งพ่อแม่ครูอาจารย์ของเราพูดขึ้นคำใดมีแต่เรื่องทำสิบประเภทนี้ทั้งนั้นคือสันเลกธรรมเครื่องขัดเกลาเครื่องซักฟอกที่หนึ่งทั้งอภิชฌาตาใครจะไปมักน้อยยิ่งกว่า

กรรมฐานไม่มีคำว่าพรุงพลังมีสมบัตินั้นมีสมบัตินี้อย่างไม่ปรากฏใครเกิดมามากน้อยท่านไม่สนใจเกิดมาเท่าไหร่แก่ตายไปหมดไปหมดทั้งใกล้ทั้งไกลมีเท่าไหร่กระจายไปหมดท่านไม่เคยเกิดแล้วก็มีเพียงบริขารของท่านเท่านั้นอยู่ที่ใดจึงเป็นที่สงบสงัดอัปปิชตาจะได้แก่ใครในสมัยปัจจุบันนี้ใครจะยิ่งกว่าพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นของเราขึ้นชื่อว่าความมักน้อยแล้วที่อยู่ก็เป็นกระต๊อบกระแท๊บอยู่อย่างนั้นไปรู้หลาที่ไหนอย่างกุฏิที่ท่านพักอยู่บ้านหนองผือนาในนี้ก็ว่ากุฏิพอประมาณนี่ก็อุบาอาจารย์ทั้งหลายที่เป็นลูกศิษย์ของท่านกราบวิงวอนขอท่านเพราะญาติโยมในบ้านหนองขือนั้นเขาอยากสร้างกุฏิถวายท่านแล้วมากราบเรียนครูอาจารย์ทั้งหลายเช่นท่านอาจารย์ฟั่นเป็นต้นอยากจะขอสร้างกุฏิถวายท่านสักหลังหนึ่งขอให้ท่านอยู่สะดวกสบายเพราะท่านอยู่กั้นห้องศาลาอยู่เท่านั้นโรงฉันกระฉันอยู่กับที่นั่นแล้วด้านหนึ่งก็เป็นมุมศาลาท่านก็กั้นห้องอยู่ของท่านนะอยู่หน้ามนท่านก็ทำอย่างนั้นอยู่ที่ไหนท่านก็ทำของท่านอย่างสบายสบายอยู่บ้านโคกก็อยู่อย่างนั้นคือกั้นห้องติดกับศาลากั้นห้องในศาลานั้นนะมุมหนึ่งเป็นที่อยู่อาศัยนี่มาเมื่อมาอยู่น้องผือท่านก็ทำอย่างนั้นญาติโยมเขามีศรัทธาอยากจะสร้างกุฏิถวายท่านแล้วไปกราบเรียนครูบาอาจารย์มีท่านอาจารย์ท่านเป็นต้นให้กราบเรียนขอท่านตามความมุ่งหมายของประชาชนญาติโยมเขาท่านยังไม่เห็นสร้างเสียทีเดียวยุ่งอะไรน่ะอยู่นี่ก็สะดวกสบายแล้วไปอยู่ที่ไหนก็เพื่อความสะดวกสบายในการบำเพ็ญและธาตุขันธ์เพียงตอนนั้นไม่เห็นจะยุ่งอะไรกับสิ่งเหล่านั้นมากมายท่านว่าแล้วท่านก็ครูบาอาจารย์ก็ท่านก็กราบเรียนขอร้องกับท่านต่อมาท่านเห็นว่าการท่านนิ่งก็จึงได้สร้างขึ้นมากุฏิหลังนั้นเพราะผมอยู่ที่นั่นท่านจึงไม่มีกุฏิหลังนั้นอยู่เวลาประชุมก็ประชุมรอบเฉลียงนั่นแหละพระเนนอยู่ตามท่านก็อยู่พักบนและห้องหนึ่งก็เป็นที่พักหลับนอนของท่านนี่คือความอยู่สบายความมากน้อยความไม่วุ่นวายการก่อการสร้างท่านไม่ปรากฏว่ามีที่ไหนเลยกุฏิก็เป็นกระต๊อบไปอยู่ที่ไหนท่านเป็นอย่างนั้นทั้งนั้นนี่แหละท่านผู้ทรงมรรคทรงผลท่านเป็นอย่างนั้นให้เราทั้งหลายได้ระลึกไว้อย่างฝังใจอย่าได้ลืมนี่คือรากแก้วของปัจจัยสี่ข้อเสนาสนะหรือปัจจัยที่อาศัยเครื่องอาศัยทั้งหลายมีแต่ความมากน้อยมากน้อยไม่ว่าอาหารการบิณฑบาตไม่หรูหราไม่เหลือเฟือได้อะไรมาพอฉันเล็กๆน้อยๆเท่านั้นพอแล้วจีวรก็เหมือนกันท่านก็ใช้พอของท่านเท่านั้นเองท่านมีหรูหราที่ไหนจีวร4 ผืน 5 ผืนที่ไหนไม่เห็นมีจีวรอยู่ผืนเดียวท่านใช้ถ้าหน้าหนาวก็มีผ้าห่มบ้างเท่านั้นมันเป็นความมักน้อยทั้งนั้นเรื่องอยู่เรื่องยานั้นท่านไม่ยุ่งเลยจะว่ามักน้อยหรือไม่มักน้อยก็เลยพูดไม่ถูกเพราะท่านไม่ยุ่งเราอยู่กับยาอะไรเลยนี่ท่านผู้ทรงมักทรงผลได้เป็นที่กราบไหว้บูชาอย่างถึงใจของบรรดาลูกศิษย์ทั้งหลายท่านนั้น

ในหลักสันเลขธรรมนี่คือความมักน้อยที่กล่าวในเหล่านี้ในปัจจัยทั้งหลายมักน้อยทั้งนั้นจีวรก็มักน้อยบิณฑบาตก็มักน้อยไม่มีอะไรที่ท่านจะเหลือเฟือให้ปรากฏเลยนั่นคือว่าวิเวกหรือไม่ที่วิเวกหรือวิเวกกตาสังสัคคณิกานี่ก็ไม่เคยปรากฏว่าใครไปยุ่งท่านได้แม้แต่ประชาชนญาติโยมไปหาชั่วการชั่วเวลานี้ท่านยังไม่อยากจะต้อนรับด้วยซ้ำกับพระกับเนรเหล่านี้เหมือนกันให้ไปหาภาวนานี่จะไล่ไปภาวนาอย่ามายุ่งกันในเวลาไม่ควรยุ่งนะเพราะฉะนั้นเวลาพระเนรขึ้นไปหาท่านจึงไปเพียงไม่กี่องค์ในเวลาหนึ่งซึ่งควรจะขึ้นไปหาท่านนี่ก็เรียกว่าอสังสัคคณิกาวิเวกตานี่แต่ความสงบทั้งวันทั้งคืนยืนเดินนั่งนอนไม่มีอะไรมายุ่งมาเกี่ยววิริยาลัมภาการแนะนำสั่งสอนเพื่อความอัดเพื่อความภาคความเพียรนี้ท่านเป็นพื้นฐานอยู่แล้วไม่ได้พูดเรื่องอื่นนอกจากความเพียรองค์ท่านเองถึงเวลาท่านก็ลงเดินตรงกรมสมาธิภาวนาตามกำหนดกฎเกณฑ์ตามนิรัมเวลาไม่เคลื่อนคลาดเลยถึงจะไม่มีปัญญาวิมุตติหลุดพ้นใครเป็นผู้ทรงไว้ก็ท่านทั้งนั้นเป็นผู้ทรงไว้รวมแล้วก็เป็นสันเลขธรรมสิบประการแล้วนำมาสั่งสอนลูกศิษย์ลูกหาก่อนนำธรรมเหล่านี้มาแสดงอันเป็นพื้นฐานสำคัญของผู้ปฏิบัติหรือบำเพ็ญเพื่อมรรคผลนิพพานอย่างไม่มีอะไรบกพร่องเลยเพราะธรรมสิบประการนี้เป็นแนวทางที่สมบูรณ์เต็มที่แล้วการสอนก็เมื่อสอนตามแนวทางนะทำสิบประการนี้แล้วก็เรียกว่าสอนไม่บกพร่องผู้ปฏิบัติดำเนินตามแนวทางแห่งธรรมสิบประการนี้ก็หาความบกพร่องไม่ได้มีแต่วันจะสมบูรณ์พูนผลขึ้นไปเป็นลำดับลำดาจนเป็นผู้ทรงมรรคทรงผลได้ทั้งที่ท่านกล่าวว่าสมาธิปัญญาจะเป็นแต่ละข้อละข้อของสันเลขาธรรมเรียกวิมุตติญาณลักษณะก็เป็นสิทธิ์สุดยอดแห่งธรรมแล้วนี่ธรรมที่กล่าวมาเหล่านี้เวลานี้กำลังจะกุดจะด้วนเข้ามาจะไม่มีปรากฏในกิริยามารยาทของผู้ศึกษาเรียนและผู้ปฏิบัติทั้งหลายแล้วนะจะมีตั้งแต่อยู่ในคัมภีร์ซึ่งเป็นตัวหนังสือเพียงเท่านั้นก็ไม่ปรากฏเป็นของดิบของดีอะไรสำหรับชาวพุทธเราที่หมดคุณค่าไปโดยลำดับแล้วทำเหล่านั้นก็เลยกลายเป็นของหมดคุณค่าไปตามคนหาคุณค่าไม่ได้นี่พวกเราผู้ปฏิบัติถ้าไม่ยึดหลักที่ทำที่กล่าวมาเหล่านี้ไว้ในหัวใจและดำเนินตามแล้วก็ไม่พ้นที่จะเป็นผู้หนึ่งผู้หนึ่งในจำนวนของพระที่หมดคุณค่าเนินที่หมดคุณค่าหาราคาไม่ได้ในตัวของเราอาจจะเหลือแต่เพศคือผ้าเหลืองห่มคลุมหัวตออยู่เท่านั้นตอมันไม่โยกไม่หวั่นไหวโยกคลอนแต่คนนี่คือหวั่นไปไหนผิดที่ตรงนั้นโยกเยื่อคลอนแคลนไปที่ไหนมีแต่โยกเยื่อคลอนแคลนไปเพื่อหกเพื่อล้มและเหนื่อยละหน้าตากระจายไปด้วยความไม่ดีทั้งหลายพระมีเท่าไหร่มากเท่าไหร่เนรมีมากเท่าไหร่ในวงศาสนาของพระพุทธเจ้าเลยกลายเป็นความระเนระนาดไปด้วยความเลวความโสกปกยกลุงลังไปหมดขวางหูขวางตาชาวบ้านชาวเมืองทั้งพาหิรชนผู้ไม่เกี่ยวกับศาสนาก็พลอยด้วยขวางตาไปด้วยเมื่อได้เห็นกิริยามารยาทของลูกศิษย์ตถาคตคือท่านเองแสดงออกเพราะความหมดคุณค่านั่นเองขอให้เราทุกท่านจงสำนึกไว้เสมอแล้วสำนึกอย่างฝังใจด้วยท่านเราไม่ได้ทรงนับตั้งแต่ศีลขึ้นไปถึงสมาธิปัญญาวิมุตติหลุดพ้นแล้วก็หมดท่าจริงๆคือนักบวชนี้เป็นแนวหน้าเป็นผู้ที่ใกล้ชิดติดพันกับธรรมเหล่านี้มากไม่มีใครที่จะยิ่งไปกว่านักบวช
นักปฏิบัติของเรามีเราก็เป็นนักปฏิบัติด้วยนอกจากเป็นนักบวชแล้วนั้นยังเป็นนักปฏิบัติด้วยเป็นยังไงดูจิตของเราศีลของเราอันนี้เป็นส่วนหยาบๆพอที่จะรู้จะเห็นความผิดพลาดของตนได้ง่ายได้สมาธิเป็นยังไงสงบไหมในหัวใจของเราเราบำเพ็ญสมาธิมาตั้งแต่วันเริ่มออกปฏิบัติจนกระทั่งบัดนี้เป็นยังไงสมาธิของพระพุทธเจ้าสมาธิของพระสาวกท่านสมาธิของครูบาอาจารย์ทั้งหลายท่านจึงเป็นสมาธิที่ครองหัวใจคนได้ครองหัวใจผู้ปฏิบัติได้สมาธิของเราเป็นยังไงพอที่เข้ามาใกล้ติดพันกับเราได้บ้างไหมหรือมีตั้งแต่ความขี้เกียจขี้คร้านความท้อแท้อ่อนแอความฟุ้งเฟ้อเหิมเป็นบ้าไปตามโลกตามสงสารตลอดเวลานั่นเหรอให้ตั้งปัญหาถามเจ้าของเวลานี้เราบวชมาเพื่อสิ่งที่กล่าวมาเหล่านี้หรือเราบวชมาเพื่อมรรคเพื่อผลเพื่อสมาธิเพื่อปัญญาเพื่อวิมุตติหลุดพ้นหรือว่าจิตใจของเราทุ่มลงไปเพื่ออะไรเวลานี้เราทุ่มลงไปเพื่อโลกเพื่อสงสารเพื่อที่เหลือปัญหาซึ่งอยู่ภายในหัวใจของเรานี้ก็เต็มอยู่แล้วเราทุ่มหาสิ่งนั้นมาเพิ่มอีกเหลือหรือยังไงให้ถามเจ้าของถามธรรมดาชีวิตจิตใจของเราที่ครองตัวมาทุกวันนี้ก็คือครองตัวมาด้วยความเป็นนักบวชเพื่อการประพฤติปฏิบัติศีลธรรมทั้งหลายให้ปรากฏขึ้นภายในจิตใจของเรามีสมาธิความสงบเย็นใจเป็นสำคัญแล้วเป็นยังไงหัวใจของเราเวลานี้พอมีความสงบบ้างไหมถ้าไม่ยังไม่มีความสงบเลยตั้งแต่วันปฏิบัติมาจนกระทั่งปัจจุบันเวลานานเท่าไหร่บางองค์ก็บวชมานานปฏิบัติมานานแล้วเพียงสมาธิเท่านั้นยังทำไม่ได้เอาไม่อยู่เพราะความผาดโผนของจิตด้วยอำนาจของกิเลสมันรุนแรงอย่างนั้นแล้วก็หมดฝังเราจะไปตีละค่ำละค้าเอากับวันคืนปีเดือนเอากับเพศของเราการเวลาที่บวชมานานไม่นานไม่มีอะไรสำคัญในสิ่งเหล่านี้เพราะกิเลสนั้นไม่ได้มีการสถานที่หรือล่ำเวลาเป็นอากาลิโกเหมือนกันกับธรรมทั้งหลายใครสั่งสมใครยินดีใครพอใจกิเลสก็ต้องพอกพูนขึ้นในหัวใจคนนั้นเป็นลำดับลำดาพระองค์นั้นโดยไม่ต้องสงสัยถามเจ้าของลงไปตั้งปัญหาถามลงไปซอกแทรกซึกซักผู้จะปฏิบัติต้องใช้สติปัญญาหลายขั้นหลายตอนอย่ามาเพียงอยู่เฉยๆกินเฉยๆนอนเฉยๆแบบเฉยๆชาๆเคลือบเคลือบเคลิ้มเคลิ้มมันดูไม่ได้นี่เป็นครูเป็นอาจารย์ของหมู่ของเพื่อนนี้เป็นผู้น้อยแล้วค่อยมาเป็นผู้ใหญ่ของเพื่อนฝูงที่ตามความเจตสันตัญญาถือว่าเป็นครูเป็นอาจารย์ตั้งแต่เป็นผู้น้อยตั้งแต่ได้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติมาก็ไม่ได้ลืมเลยเรียกว่าฝังลึกมากในภาคปฏิบัติวิธีต่อสู้กับกิเลสได้มีความนอนใจอยู่ที่จุดไหนจุดไหนแบบที่อยู่ไปกินไปอย่างนี้เคยมีในหัวใจตรงไหนเวลาไหนในสถานที่ใดบ้างพูดได้อย่างเต็มปากว่าไม่มีอย่างเด็ดเลยมีแต่ต่อสู้ตลอดแพ้ก็ต่อสู้ชนะต่อสู้ต่อสู้อยู่อย่างนั้นไม่หยุดไม่ถอยเพราะนั้นจึงว่าทุกข์มากในการแก้ที่เหลือนี้ไม่มีอะไรทุกข์ในชีวิตของเรายิ่งกว่าการแก้ที่เหลือการต่อสู้กับที่เหลือฟาดฟันหันแหลกกับที่เหลือนี้ทุกข์แสนสาหัสเดินตายบางครั้งบางคราวถึงนี่ตกวิจารขึ้นมาในเจ้าของเป็นเชิงที่เหลือได้ใจก็มีเรานี่เป็นยังไงหมดคุณค่าหมดราคาแล้วหรือมาอยู่ในป่าในเขาในที่แช่งกันดานคนอยากขาดแคลนบ้านเมืองเขาอยู่เขากินโลกสงสารเขาอยู่เขากินเราไม่ได้อยู่ไม่กินหายใจเข้าแหมวเข้าแหมวเหมือนจะหมดจะสิ้นลมหายใจไปอยู่นี่เรามันมีคุณค่าอะไรเลยนี่เป็นยังไงมันขึ้นบางทีมันกล่อมเจ้าของให้เคลือบเคลิ้มหลงไหลไปตามมันนั่นแหละกิเลสอย่างนี้มันก็แต่มันมีไม่นานพอนี้ขึ้นแล้วทั้งธรรมะก็ขึ้นพร้อมกันเลยแก้กันในตัวนั่นจึงเรียกหวังต่อสู้กันสวนกันสวนหมัดกันต้องอย่างนั้นไม่อย่างนั้นไม่ทันกับกิเลสเราจะอยู่เฉยเฉยชาชาไปวันหนึ่งคืนหนึ่งกินไปนอนไปโอ้ผมทุเรศนะผมพูดจริงๆมาอยู่กับหมู่กับเพื่อนผมทนเอามากทีเดียว
ถ้าทำธรรมดาตามจริตนิสัยของเรานี้ไม่อยู่ไปตั้งแต่ต้นมาเลยไม่อยู่ที่ไหนสะดวกสบายมีตามอัธยาศัยวาสนาของเจ้าของแล้วจะไปอยู่ที่นั่นถึงเวลาที่ควรจะไปก็ไปไม่ห่วงใยเสียดายอะไรในโลกธาตุอันนี้เพียงธาตุสี่ดินน้ำลมไฟมันเกลื่อนแผ่นดินอยู่แล้วเสียดายอะไรนี่จะเป็นอย่างนั้นนี่ก็เพราะเห็นหัวใจของพระของเลนทุกอย่างลำบากขนาดไหนก็ทนเอาแต่เวลามาสอนแล้วคุณธรรมซึ่งอยู่ในชั่วเอื้อมมือที่ควรจะได้จะถึงกันนี้มันไม่ได้เลยเช่นสมาธิอย่างนี้นี่มันน่าทุเรศมากนะถ้าผู้ใดองค์ใดรายใดยังไม่ปรากฏเลยให้องค์ธรรมสังเวชเจ้าของเสียตั้งแต่บัดนี้ถ้าเป็นยังไงถึงจะต้ององค์ธรรมสังเวชคนสิ้นหวังหมดหวังเพราะไม่หวังอยู่ไปเหมือนสัตว์ไม่มีความพลิกแพงเปลี่ยนแปลงหลายชั้นหลายคมเพื่ออัดเพื่อทำในแง่นั้นแง่นี้บางเลยนี่มันพิลึกนะโง่มหาโง่เซ่อมหาเซ่อหรือว่าหยาบมหาหยาบก็ไม่ผิดถ้าเราไม่ได้เคยคิดบ้างเลยเนี่ยเนี่ยที่สลดสังเวชนะเพราะเคยดำเนินมาแล้วจึงได้นำสิ่งนี้มาพูดกับหมู่กับเพื่อนหากไม่เคยดำเนินมาจะเอาอะไรมาพูดวิธีการต่อสู้ของกิเลสการบำเพ็ญนี่ทุกยากลำบากขนาดไหนแสนสาดเคยพูดให้ฟังหมดแล้วไม่มีอะไรเหลือในหัวใจนี่เรียกว่าพูดหมดเปลือกเลยกับวงพระสงฆ์ของเราแต่เวลาผลที่มองเห็นมันไม่มีอะไรปรากฏเซ่อๆซ่าๆเงื้อๆงะๆเจื้อคิดเจื้อกังกังอะไรเป็นอย่างนั้นมันสะดุดสะดุดสะดุดไม่ให้สะดุดมันก็สะดุดเพราะสิ่งที่มันแสลงกันมันมีเรามองด้วยความเป็นธรรมสิ่งใดมันขัดมันต้องรู้ทันทีทันทีจึงรู้ว่าเรื่องจริงควรจะทราบไว้ว่ากิเลสละเอียดขนาดไหนเราเองยังเคลิบเคลิ้มอยู่ตลอดเวลาคนอื่นมองไปเห็นแต่เราเองที่พันกันอยู่กับกิเลสมันไม่เห็นนี่เป็นไงน่าคิดน่าอ่านอยู่มากนะจิตใจของนักบวชเราถ้าไม่มีความสงบแล้วร้อนเป็นฟืนเป็นไฟหาที่ตรงที่วางไม่ได้แล้วไม่สมเพศของเราที่ว่าเป็นนักบวชเพื่อทรงมรรคทรงผลเลยก็มีแต่ทรงแต่ความกินความนอนเท่านั้นใครก็ได้ในโลกอันนี้ไม่ยุ่งยากอะไรทรงในสิ่งเหล่านั้นส่วนมรรคส่วนผลเป็นจุดมุ่งหมายของเราไม่ปรากฏเลยนี่ทำอย่างไรสมาธิถ้ามีย่อมมีความเย็นใจสบายถึงจะมีความแยบคายทางด้านปัญญาแต่ก็มีอาหารพื้นของใจให้อาศัยสงบร่มเย็นเสวยกันอยู่ในความสุขคือความสงบนี้ก็ยังพอเป็นพอไปในวันหนึ่งเพื่อก้าวออกทางด้านปัญญาปัญญานี้สำคัญมากต้องนำออกใช้พิจารณาให้มากเราอย่าอยู่เฉยๆการพิจารณานี่เป็นของสำคัญยังละเอียดกว่าขั้นสมาธิเป็นชั้นๆขึ้นไปอีกก่อนที่จะให้เป็นปัญญาต้องเลยใช้ความพิจารณาบังคับบัญชาจิตใจหากเป็นความสงบแล้วก็ต้องออกทางด้านปัญญาเพื่อพิจารณาถ้าไม่สงบเลยนี่จะพิจารณาโอ้อย่าหวังนะพอออกภาพนี้ก็เป็นสัญญาอารมณ์ไปเลยเป็นสมุทัยล้วนๆว่างั้นมันไม่ได้เป็นปัญญาซึ่งเป็นองค์มรรคแหละพอพิจารณาว่าอนิจจังก็ดีทุกขังก็ดีอนัตตาอัตตาตาก็ดีอสุภะอสุภังก็ดีมันจะข้ามปุ๊บปุ๊บปุ๊บไปเลยไปในธรรมโกงอันข้ามโดยที่ไม่เสด็จสันปัญญาขึ้นก็ตามนะนั้นก็ไปธรรมโกงอันข้ามโทษมันก็ถือว่าเป็นสุขเสียอนิจจังแปลอะไรมันก็ไม่ได้ว่าแปลพอได้เห็นคู่หนึ่งยามหนึ่งมันก็เอาได้ชมเชยคู่หนึ่งยามหนึ่งได้เสวยในหัวใจไอ้ที่ได้อ่านไม่คู่หนึ่งยามหนึ่งก็เอามันไปอย่างนั้นคิดเนี่ยเรื่องกิเลสมันแบ่งสรรปันส่วนกินอยู่แทรกกินอยู่ตลอดเวลาทั้งๆที่เราพิจารณาธรรมเหล่านี้นะว่าอสุภะอสุวังอนิจจังทุกขังอนัตตามันแทรกอยู่ในนั้นแทรกอยู่ในนั้นได้งามคู่หนึ่งก็เอาได้สวยคู่หนึ่งก็เอาหนักทั้งสิ้นมันคู่เดียวคู่เดียวก็เอาสุดท้ายมันเกินเอาหมดไม่มีอะไรเลยเหลือภายในจิตใจนี่คือมันน่าทุเรศนะแล้วเวลานี้วงปฏิบัติของเราครูบาอาจารย์ก็ยิ่งค่อนยิ่งหมดไปหมดไปทุกที่ทุกวันจนหาผู้ที่ทรงอัดทรงธรรมแสดงอัดธรรมให้เป็นหลักเป็นเกณฑ์แก่
เพื่อนแก่ฝูงแก่ลูกศิษย์ลูกหานี่แทบจะพูดว่าไม่มีแล้วนะเวลานี้ใครจะตั้งเนื้อตั้งตัวก็ตั้งเสียแต่พูดถึงเรื่องความห่วงใยแต่ก่อนผมก็ไม่ห่วงใยหมู่คณะเหมือนทุกวันนี้ที่ทำงานไม่ได้ทุกวันรู้สึกเป็นห่วงเป็นใยอยู่มากเพราะฉะนั้นจึงต้องไปวัดนั้นไปวันนี้ที่เราไปเองเรามีความหมายของเราไม่ใช่ไปเฉยๆไปมีความหมายเพื่อแนะนำสั่งสอนเพื่อเป็นกำลังใจของผู้ปฏิบัติตรงไหนที่ควรจะส่งเสริมก็ส่งเสริมให้ตรงไหนที่ควรจะตำหนิติเตียนว่าไม่เหมาะไม่สมเพื่อแก้ไขดัดแปลงก็ให้ได้แก้ไขดัดแปลงในเวลาที่เราไปเพราะฉะนั้นเราถึงไปเสมอทุกยากลำบากแต่ควรพอไปได้ก็ไปไปเพื่อหมู่เพื่อเพื่อนเราก็อยู่ด้วยกันก็ด้วยซ้ำในวัดนี้มันก็น่าจะมีแก่ใจปฏิบัติให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเราจะไปยุ่งเรื่องโลกเรื่องสงสารมันเคยมีมานี่ตั้งกี่กับกี่กันฟังแต่ว่ากับกันนี่ยังจะนับไม่ได้อีกด้วยจะว่าอะไรเพียงกับหนึ่งสองกับนับไม่ได้ไม่รู้ว่ากี่กับกี่กันโลกมันเคยเป็นมาอย่างนี้หมุนมาอย่างนี้ทั้งดีทั้งชั่วทั้งสุขทั้งทุกข์ทั้งรักทั้งชังมันหมุนเวียนกันไปด้วยสิ่งเหล่านี้แหละเพราะมันไม่มีที่อื่นโลกมันก็คือโลกทุกขังอนิจจังอนัตตาโลกหมุนเวียนโลกของกิเลสเป็นโลกประเภทนี้ให้จำเอาเนี่ยโลกของกิเลสเป็นโลกประเภทนี้ที่กิเลสติดพันนับชอบนับก็คือโลกประเภทนี้แหละว่ารักมันกับความชังมันก็มาด้วยกันความทุกข์ก็มาด้วยกันนะมันไม่แยกกันได้นี่นะเพราะว่ารักแล้วก็ชังก็มาด้วยกันแล้วความทุกข์ก็มาด้วยกันทุกข์ทั่วขณะเดียวความทุกข์ก็ทับเข้าไปทับเข้าไปในเวลาเดียวกันไม่เห็นเนิ่นนานอะไรเลยอันนี้จังทุกขังอนัตตาท่านประกาศกลางวานอยู่ภายในหัวใจก็ประกาศกลางวานอยู่ในอรรถธรรมทั้งหลายทั้งคัมภีร์บาลานทั้งครูบาอาจารย์ถ้าเราประกาศสิ่งที่มันมีมันเป็นอยู่อย่างนี้ตลอดมานั่นเองแล้วเราจะไปตื่นอะไรที่ไหนมันไม่มีอะไรที่จะน่าตื่นเนี่ยให้ดูหัวใจเจ้าของผู้มันดิบมันดิ้นไปตื่นนั่นตื่นนี่เนี่ยสำคัญมากหัวใจนี่แหละเป็นโรงงานอันใหญ่โตที่สุดวันหนึ่งวันหนึ่งมันไม่หยุดไม่อยู่แล้วตื่นอารมณ์เจ้าของหรอวันหนึ่งวันหนึ่งไม่ตื่นอะไรนะต้นไม้ก็เป็นต้นไม้ภูเขาเป็นภูเขาดินฟ้าอากาศเป็นสภาพของเขาอยู่ดั้งเดิมดั้งเดิมมันมีอย่างนั้นไปที่ไหนมันก็มีอยู่ที่ไหนมันก็มีสิ่งเหล่านี้แต่เมื่อไม่มีจิตออกไปวาดภาพออกไปปรุงไปแต่งไปสำคัญมันหมายว่าเขาเป็นอย่างนั้นเขาเป็นอย่างนี้แล้วขนทุกข์ในตัวเองก็ไม่มีอะไรแสดงมีแต่จิตเท่านั้นเป็นผู้แสดงและหลอกลวงตัวเองขนทุกข์เข้ามาใส่ตัวเองก็มีแต่นี้ดูจิตของเรานี่แหละตัวมหาเหตุท่านอยู่ตรงนี้เองไม่อยู่ที่ไหนมันวาดเรื่องนั้นมันวาดเรื่องนี้อยู่ตลอดเวลาขณะที่จิตสงบเท่านั้นที่มันไม่วาดเช่นจิตผู้เป็นสมาธิแนบแน่นไม่วาดวาดภาพเหลือแต่ความรู้อันเดียวที่ละเอียดสุดสักแต่ว่ารู้เท่านั้นถ้ามันมากกว่านั้นก็ไม่ถูกถ้าลงสมาธิเป็นขั้นละเอียดแล้วเราจะพูดได้เพียงแค่ศัพท์แต่คำว่าศัพท์นั้นไม่ใช่ศัพท์แบบไม่มีราคาราคานะคืออากับกิริยาที่เราจะนำออกมาจากธรรมชาตินั้นจะได้เพียงศัพท์แต่ว่ารู้เพราะความรู้นั้นละเอียดที่จะพูดให้ชื่อให้นามอะไรมันพูดไม่ถูกนะอยู่ประเภทนี้ไม่ถูกเพราะฉะนั้นผู้บำเพ็ญทั้งหลายจึงติดสมาธิเมื่อถึงขั้นละเอียดแล้วติดได้เราก็ติดมาพอแล้วจึงได้พูดอย่างไม่สะทกสะท้านไม่กระดาษอายมันติดจริงๆให้อยู่สักเท่าไหร่มันก็อยู่ได้นั่นไม่มีอะไรกวนพอจิตตุ้งแยบออกมานี่กวนใจแล้วนั่นฟังสินะสังขารมันตุ้งแยบออกมานั่นตะกอนมันเคลินสักเท่าไหร่เรื่องสังขารความคิดความปรุงสัญญาจำนั่นหมายนี่มันคิดเท่าไหร่มันกวนใจเท่าไหร่ใจยิ่งเคลินแต่กับมันยังไม่รู้เนื้อรู้ตัวเลยแต่เวลาถึงขั้นที่ละเอียดเข้าไปกว่าขันประเภทนี้แล้วขันประเภทนี้ก็เพิ่มขึ้นมาเท่านั้นเป็นเรื่องกวนใจแล้วจึงไม่คิดไม่ปรุงอะไรตาเห็นก็ปรุงขึ้นแล้วหูได้ยินปรุงขึ้นแล้วไม่มีอะไรก็ตามความยับขึ้นภายในจิตเป็นสังขารมันก็ปรุงแล้วมันกวนทั้งนั้นเมื่อถึงขั้นจิตที่ละเอียดกว่านี้แล้วรู้เป็นความรำคาญมากกว่านั้นก็เป็นความทุกข์เพราะสิ่งเหล่านี้กวนนะอยู่ในนั้นไม่กวนอยู่ได้อย่างสะดวกสบายกี่ชั่วโมงก็อยู่ได้นั่นทั้งนั้นถึงติดที่เพราะเป็นอารมณ์อันหนึ่งที่จะทำให้ติดได้แต่มันก็ได้เท่านั้นให้เลยนั่นไม่เลยถ้าไม่ใช่ปัญญาเป็นผู้บุกเบิกท่านถึงสอนให้ออกทางด้านปัญญา
ถามจิตนี้อย่างนี้มันก็พออยู่พอกินพอเป็นพอไปคนเราพระเรานะมันมีความสงบเย็นไม่มากขนาดนั้นก็ตามเพียงสงบไม่ยุ่งเหยิงวุ่นวายกับโลกกับสงสารดังที่โลกเขาวุ่นกันนั้นมันก็ยังดีไม่ได้ถึงขนาดนั้นก็ให้ได้ในขนาดนี้พออยู่พอเป็นพอไปนี่ก็ยังดีเห็นมันไม่ได้ทำไมเมื่อไม่ได้มันก็ต้องหมุนไปเหมือนกันกับโลกเขาเลยดิถ้าเหมือนกันกับโลกแล้วเราก็เร็วกว่าโลกหาความเป็นสาระอะไรในตัวเองไม่มีเลยทั้งๆที่ธรรมพุทธเจ้าประกาศกลางวันมาทั้ง 2,500 กว่าปีแล้วว่ามรรคเป็นมรรคผลเป็นผลทุกสิ่งทุกอย่างคงเส้นคงวาหนาแน่นไม่มีอะไรบกพร่องเลยแต่ตัวของเราสร้างความบกพร่องจากอัตตาธรรมแก่ตัวเองอยู่ตลอดเวลาถ้าเข้าใกล้ชิดติดพันกับฟืนกับไฟตลอดเวลามันเป็นยังไงมันเข้ากันได้หรือให้ถามตัวเองที่วันหนึ่งคืนนึงมันจะมีแต่ตัวอย่างนั้นนะคิดมันถึงสงบไม่ได้ถ้าลงเอากันให้ถึงเหตุถึงผลถึงทุกข์ถึงถิ่นแล้วไปไม่รอดยังไงมันก็ไปไม่รอดที่เหลือพระพุทธเจ้าปราบมันจนได้เป็นศาสดาองค์เอกพระสาวกทั้งหลายปราบมันจนได้เป็นพระสังฆสามีพวกเรามาแล้วทำไมเรานำเครื่องมือของท่านคือธรรมของท่านมาปราบที่เหลือก็เป็นที่เหลือประเภทเดียวกันไม่มีที่เหลือแบบแนวผิดแตกจากที่เหลือข้างพุทธการมาในแง่ใดเลยก็ที่เหลือประเภทเดียวกันแล้วทำไมเรานำมาใช้มันถึงถ้าเป็นมีดมันก็มีแต่สันไปเสียไม่มีคมมันกลายเป็นอาวุธประเภทนั้นไปเสียแล้วนอกจากนั้นก็ยื่นด้ามให้เขาฟันหัวเจ้าของเข้าไปเสียคิดเอาไปว่าจะคิดเป็นธรรมเหมือนกับว่ายื่นด้ามดาบให้กิเลสฟันเอาฟันเอาพอคิดไปว่าจะเป็นปัญญากลับเป็นปัญญาเข้ามาฟันเจ้าของเสียนั่นมันเป็นอย่างนั้นเพราะเราไม่ทันมันมันจะทำยังไงผู้ปฏิบัติมันไม่มีอะไรติดใจเลยขึ้นชื่อว่าธรรมของพระพุทธเจ้าที่ว่าดวงประเสริฐหรือแดนประเสริฐนั้นมันไม่ปรากฏเลยนี่เป็นยังไงพวกเราเลยเป็นเพียงคำบอกเท่ากันมาเฉยสุดท้ายก็เป็นลมๆแรงๆไปเชื่อธรรมก็พอลมๆแรงๆมันไม่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยทุ่มลงหมดหัวใจเหมือนเชื่อกิเลสไปแล้วการก้นขวายก็ลงทุ่มไปหมดถ้าลงกับกิเลสแล้วทุ่มหมดทุ่มหมดถ้าเรื่องอัดเรื่องธรรมแล้วธรรมก็หยอกเยอะแยะนะเหมือนกับของไม่จำเป็นทำไม่เป็นของจำเป็นทำไม่มีคุณค่าทำไม่มีราคาจึงไม่อยากคิดไม่ได้ทุ่มลงไปหมดตัวเหมือนกิเลสมากเป็นของมีราคาราคามากกว่าทำไปเสียมากกว่าทำไปเสียนั่นสิผลของมันที่แสดงเป็นปืนไปในหัวใจของเราเราไม่คำนึงเลยก็ยิ่งนับวันพันกันไปร้อนกันไปตลอดเวลาเราจะหาที่ยุติตรงไหนให้กิเลสยุติในหัวใจเรายาวเราจะไปฝังอย่าไปเราจะไปฝันอย่าไปเพ้อเหลวไหลนะให้กิเลสพายุติในเรื่องความทุกข์ความทรมานเป็นความเป็นพื้นไฟทั้งหลายนี้ไม่มีทางถ้าไม่จะทำเป็นผู้เป็นน้ำดับไฟแล้วยังไงก็มีทางสงบได้เรื่องของกิเลสกับหัวใจสัตว์โลกมีหัวใจเราเป็นสำคัญจึงต้องนำธรรมเข้ามาแก้ทุกขนาดไหนเอาเป็นตายเอาดับลงไปนั้นเป็นยังไงกิเลสมันไม่ตายก็ให้เราตายเท่านั้นทำได้แค่เป็นเครื่องดับกิเลสแต่ทำไมมันจะดับไม่ได้ถ้าตั้งหน้าตั้งตาจะประพฤติปฏิบัติเพื่อดับกิเลสจริงๆเพียงสมาธินี้เป็นไปไม่ได้แล้วโอ้ยอย่าอยู่ให้หนักโลกเลยว่างั้นให้ว่าเจ้าของแล้วสิย้ายหนักศาสนาเลยเพราะทำอันนี้สดๆร้อนๆแต่แท้ที่ควรจะดับเจ้าของความทุกข์มันก็อยู่กับเจ้าของความวุ่นวายทุกสิ่งทุกอย่างของผู้ไม่มีจิตไม่มีสมาธินี้มันยุ่งจริงๆนะต่อใครก็เคยเป็นมาด้วยกันทุกคนทำไมจะต้องได้บอกกันในเรื่องวุ่นเพราะความไม่มีจิตสงบเนี่ยมันเป็นด้วยกันทั้งนั้นพอมีจิตสงบภาพเข้าไปนี่ก็เห็นโทษของความวุ่นทันทีนะนั่นเห็นคุณค่าของความสงบของใจทันทีนั่นมีแต่ใจนั่นคนเรามันถึงเลยบำเพ็ญได้ถ้าไม่มีอะไรเลยนี่โอ้หมดเท่านั้นนะบวชเข้ามาในศาสนาก็เป็นโมฆะอะไรเป็นโมฆะขึ้นชื่อว่าธรรมแล้วไม่ว่าสมาธิธรรมปัญญาธรรมวิมุตติธรรมทุกสิ่งทุกอย่างเป็นโมฆะในตัวของเราไปหมดไม่มีอะไรเหลือเลยมันขึ้นเกิดกิเลสตัณหาอาสวะอันเป็นปืนเป็นไฟแล้วอัดแน่นอยู่ในหัวใจอันแน่นในหัวใจมันก็ไม่ผิดอะไรกับโลกเขายิ่งกว่าโลกเขาอีกที่ความเร็วของเราซึ่งเป็นนักบวชไปสั่งสมกิเลสถึงขนาดนั้นแล้วให้ตั้งปัญหาถามเรื่องของสิ่งนี้เราเป็นเพียงผู้ให้แง่ให้อุบายต่างๆเท่านั้นเองส่วนที่จะตั้งปัญหาถามเรื่องของเป็นเรื่องของเจ้าของเองอุบายเรียบขายมีเราพิจารณาให้มีทำไมมีไม่ได้วะต้องมีได้ปัญญาไม่ขึ้นสุดอยู่กับผู้ใดขึ้นสุดอยู่กับมีขึ้นอยู่กับผู้ก
ชอบคิดอ่านแต่ตองในวงของธรรมจะไปคิดแบบโลกเขาถ้าคิดแบบโลกมันก็เป็นโลกไปเลยกลายเป็นสมุทัยเผาเจ้าของอยู่แล้วถ้าคิดเป็นแง่อ่านแง่ธรรมนี่คิดเท่าไหร่ก็ค่อยเป็นอัดเป็นธรรมไปเรื่อยๆจนกระทั่งกระจ่างแจ้งขึ้นมาในหัวใจไม่ต้องถามใครมันก็รู้เองว่าปัญญาธรรมคือเรื่องไหนปัญญาทางโลกเป็นยังไงมันต่างกันยังไงคำว่าปัญญาปัญญามี2ประเภทท่านจึงเรียกว่าโลกิยะปัญญาโลกุตระปัญญาปัญญาทางธรรมหมุนไปจนกระทั่งถึงปัญญาขั้นสูงท่านเรียกโลกุตระปัญญาโลกิยะปัญญาปัญญาในธรรมก็ตามมันยังแฝงอยู่ด้วยโลกยังฟัดยังเหวี่ยงกันอยู่ก็ยังเรียกว่าโลกิยะปัญญาได้แต่ปัญญานี้มีธรรมแทรกอยู่ถ้าเป็นเสียไม่เสียมากเพราะต่อสู้กันอยู่แต่ปัญญาแบบโลกล้วนๆนี่ไปหมดเลยไม่มีอะไรเหลือมันอดคิดไม่ได้อยู่ก็หมู่กับเพื่อนมาก่อนนานเนี่ยมันก็ยิ่งลำบากลำบนไม่อยากจะพูดอะไรวันหนึ่งคืนหนึ่งอยู่เพียงครั้งก็พอแล้วแล้วมันหดมันย่นเข้ามาทุกอย่างโลกกว้างแสนกว้างมันก็ไม่เห็นอะไรกว้างก็มีแต่ขันของเราที่อยู่กับเรานี่มันฟัดมันเหวี่ยงกันอยู่นี่กระทบกระเทือนกันอยู่นี่พอซึ่งกำลังของมันแล้วมันก็มุดมอดลงไปตามธรรมชาติของมันธาตุเดิมธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเดี๋ยวเดียวนี้อยู่ในตัวของเรานี่ก็เป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเราเอาไปเสกเอาแบบหน้าด้านนี้เถอะว่าเป็นเราเป็นเขาเป็นของเขาของเราอะไรแล้วจากนั้นก็ลุกลามไปว่าของหน้ารักหน้าชอบใจไปนะยืดตัวนี้มันตัวหน้าด้านลงเล็กติดยืดตัวนี้แล้วไม่มองดูหน้าใครเลยมันจะให้ได้อย่างใจมันอย่างเดียวบางครั้งที่เหล่านี้ก็คือธาตุสี่ดินน้ำลมไฟนั่นแหละพิจารณาลงไปแล้วมันก็เป็นดังที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไม่เห็นผิดอะไรเลยมันก็มีเท่านี้นอกไปจากนี่ออกข้างนอกไปก็ธาตุอันเดียวกันนี่สภาพอันนี้ไม่นอกเหนือไปจากกฎอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วมันจะไปตื่นหาอะไรเพราะมันในภายในนี่ก็หาที่ยึดที่เกาะไม่ได้พอจะเป็นสาระไม่มีพิจารณามันรอบอย่างนั้นเลยมันรอบแล้วมันกับยถาภูตังญาณทัศนังรู้เห็นตามเป็นจริงที่มีอยู่แล้วแสนสบายนะจะท้าปูตังงานให้เป็นนังมันรู้มันมีมันเป็นอยู่ยังไงก็รู้เห็นตามธรรมชาติแห่งความมีความเป็นของมันแล้วก็ไม่ตื่นเต้นปล่อยวางไว้ตามความจริงของมันนั่นผู้ท่านตรงท่านตรงอย่างนั้นเนี่ยปัญญาพาให้ตรงหลังจากตรงเฉยๆตรงไม่ลงตรงไม่ตรงไม่ได้ต้องเอาปัญญาเป็นผู้ตรงเมื่อรู้แจ้งเห็นชัดแล้วไม่ต้องบอกให้ปล่อยก็ปล่อยเองคือขั้นปัญญาหาอุบายพิจารณาภาวนาก่อนสงบไม่ได้นี่แหมฟังกันเลยนะภาวนาทุกวันทุกวันไม่สงบเลยก็ยังอยู่ไปได้อย่างไม่ลืมหูลืมตาเนี่ยมันพิลึกหนักไม่ตื่นเมื่อตื่นตัวบ้างเลยทั้งที่วันนี้กับเมื่อวานนี่ไม่เห็นอะไรผิดกันตั้งแต่บวชใหม่มาจนกระทั่งถึงบัดนี้ก็ไม่เห็นมีอะไรเปลี่ยนกันในภูมิอัตถิธรรมพอจะปรากฏหัวใจว่าตั้งแต่บวชมาระยะบวชที่แรกเป็นอย่างนั้นปฏิบัติที่แรกเป็นอย่างนั้นมาบัดนี้จิตของเราเป็นอย่างนี้อย่างนี้ถ้าลงไม่เห็นความเด่นแห่งความสุขความเจริญของใจแตกต่างกันเลยตั้งแต่เริ่มแรกมาจนกระทั่งถึงบัดนี้แล้วมันก็หมดค่านะแล้วยิ่งทั้งวันจะจมไปด้านไปทุกวันต่อไปก็ว่ามีอายุปัญสามารถแล้วก็แก่ขึ้นในสิ่งที่ไม่ควรจะแก่นั่นแหละความขี้เกียจขี้คร้านความสำคัญตนเป็นผู้ใหญ่เอาละทีนี้มันก็เลยไปโลกไปเสียเลยไม่รู้เนื้อรู้ตัวเสียได้อันนี้ทำให้คนเสียได้อีกเวลานี้มันเป็นยังไงในหัวใจเรามันจะเป็นแบบนั้นหรือเป็นแบบไหนถามเจ้าของเข้าไปสิถ้าไม่ตั้งหน้าตั้งตาเอาจริงๆจะไม่ได้นะเวลานี้มันก็ยิ่งท่วมทับเข้ามาท่วมทับเข้ามาไม่ว่าแง่ไหนมุมใดอำนาจของกิเลสกำลังมากเวลานี้แผ่อำนาจเอามากทีเดียวไม่ว่าชาวบ้านชาววัดไม่ว่าชาวพุทธไม่ชาวพุทธมันยังแบกฟืนแบกไฟเผาไหม้ตัวเองอยู่ด้วยกันทั้งนั้นเลยไม่เห็นแตกว่าใครที่มีความสงบสงบสุขระบายต่างกันบ้างไม่ให้ปรากฏห้องหัวใจมันเป็นใครอยู่นั่นนั่นแหละรากฐานอันใหญ่โตคือหัวใจอะไรจะขาดตกบกพร่องหรืออะไรจะมีหรือไม่มีก็ตามขอให้หัวใจทรงอัดทรงทำไปแล้วเย็นอันนี้สำคัญเด่นไม่มีเนี่ยจะทำไงเราผู้ปฏิบัติเพื่อความมีในธรรมทั้งหลายเหล่านี้อยู่แล้วมันทำไมจะไม่มีวันหนึ่งวันหนึ่งไม่ตื่นไปจางไปหาความเข้มแข็งหาความเข้มข้นในหัวใจไม่มีนี่ทำไง
นี่เพียงพูดแค่นี้ผมก็เหนื่อยแล้วนะเอาละออกแค่นี้เหนื่อยของมันเองนั่งไม่อยากพูดไม่อยากอะไรนะจำเป็นก็พูดแต่นั้นทำไมก็ฟังเทปนะพวกพระบวชใหม่ก็ดีเทปฟังแล้วภาวนาเนี่ยผมอบรมเหมือนแต่ก่อนมันไม่ได้เรื่องแล้วอย่างนี้แหละแค่พูดถึงตรงนี้ก็เหนื่อยไม่อยากพูดอะไรแล้วคือว่าการใจปฏิบัติเวลานี้ก็มีไม่มากนักนะดังนั้นมันกลายเป็นพระธุรกิจธุรการไปแล้วเรื่องของโลกมาใช่ไหมว่ากรรมฐานนี่ใหม่เสียมากนะเมื่อวันที่ดูอยู่ในเวลานี้ก็มีท่านแดนวัดกำลังจะดีสถานที่กว้างขวางนั้นมีพระทั้งสาย51รวมแล้วดู51ของเรา41อันนั้นทำเลมันเหมาะดูเท่าไรก็ได้ทำเลกว้างขวางแล้วก็วัดหลวงพ่อตันนี่ก็ดีนั่นแต่ผู้เฒ่าก็ไม่สอนใครแล้วอายุ80กว่าแล้วกว้างดีมีสงบสงัดดีกว้างแล้วก็วัดดอกยืนภูนี่ฐานที่เหมาะนะที่พูดถึงในฐานที่เหมาะผู้บำเพ็ญก็ตั้งใจบำเพ็ญอยู่วัดทำอินนี่ก็กว้างมีอะไรก็อะไรหาที่สงัดไม่ได้แล้วผู้เฒ่าบ้านก็ติดวัดอยู่แล้วแล้วก็วัดก็เป็นวัดอย่างว่าวัดนักธุรกิจนักธุรการเหมือนสถานที่ทำงานของโลกไปแล้วมันไปปลูกกุฏิอะไรขึ้นกี่ชั้นนะสำหรับคนไปพักอะไรไม่เป็นไปอย่างนั้นเลยไม่สงัดคนไปเต็มหมดทำเลภาวนามันก็มีแต่คนถ้าเราไม่สนใจภาวนาอยู่จะมีเสียมาทำสหายนี่ก็ต้องปลูกต้นมากขึ้นต่อไปก็จะค่อยต้นมากจะโตขึ้นแล้วจะมีลมดีว่าทำดีนี่ก็เหมาะผาแดงเงินดีตามซอกแซกเหล่านั้นหน้าผาตามมีที่ภาวนาสะดวกสบายเยอะเหมือนต้องการที่ครูอาจารย์ที่เป็นหลักเป็นเกณฑ์ทางอัตธรรมภาคปฏิบัติมันต้องอาศัยครูอาจารย์เป็นสำคัญมากนะผมเคยติดใจกับวันนี้มาแล้วมีแต่สถานที่สงัดที่เถอะไม่มีผู้คอยแนะนำสอนมันก็ยังว่าคือพูดไปหมดผมสอนหมู่สอนเพื่อนผมสอนจริงคือถอดออกมาจากแบบจากตำรับตำรามาสอนจริงนี่คือสอนถึง4-5อันนี้เป็นแบบเป็นฉบับก็นำมาสอนกรรมฐานเรานี้ที่เสียที่ทำลายกรรมฐานเราก็คือการก่อสร้างอันนี้เป็นสำคัญเป็นค่าสิทธิ์ใหญ่หลวงอยู่นะไม่ใช่เป็นค่าสิทธิ์เพียงเล็กน้อยการก่อสร้างเป็นค่าสิทธิ์ทางภาคปฏิบัติมากในที่นี้พวกปฏิบัติเราก็ชอบสนใจในทางนี้อีกด้วยนี่ที่มันจะแก้ตกได้ไงมันเป็นยังไงในตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติตามหลักที่เจ้าทรงสอนนั้นก็ถ้าเหลือถลายออกไปอย่างนั้นเสียผู้ที่จะสอนที่ไหนว่าให้ขอให้สร้างเนี่ยไม่เห็นหนีผู้ที่จะส่งเสริมในการก่อการสร้างไม่เห็นหนีแต่ทางภาคปฏิบัติอย่างที่เราได้ยินได้ฟังกันอย่างนี้นี่เป็นพื้นเพลย์เป็นพื้นเป็นรากเป็นเน่าเลยเดียวในการก่อการสร้างไม่เห็นหนีไม่ดูดิคือในสถานที่ใดที่มีการก่อการสร้างประชาชนก็ไปทำทั้งคนและพระผู้ยังไม่หลับไม่เจริญบวชใหม่อย่าไปสถานที่เช่นนั้นนะที่วัดที่สร้างใหม่ก็บอกมันเป็นค่าศึกสร้างถึงก็จะทำไมถ้าไม่ได้สร้างอยู่ไม่ได้ผมไม่สนใจกับเรื่องการเดินจงกรมนะของที่ภาวนาชำระที่เหลือไปเลยแต่สิ่งที่สนใจนั้นมันเป็นที่เหลือไม่เป็นไม่รู้ว่ามันเป็นที่เหลือไม่เป็นยังไงวันนี้มันต้องสนใจมันเทินไปกับการทำงานสำหรับผมเองผมพูดอย่างเป็นต่างนะอย่างที่เคยพูดในครั้งเอามายุ่งผมไม่ได้เรื่องงานเรื่องการผมไม่เอาจริงๆเรามันจริงจังทุกอย่างบอกแล้วเวลาภาวนาไม่มีอะไรมายุ่งจริงๆที่เกียรติท่านไม่ที่เกียรติผมมันไม่ได้ภาวนาเลยทำไปแล้วก็จิตใจไปทุ่มเป็นอารมณ์กับงานกับการไปเรื่อยเนี่ย
มันไม่อยู่กับตัวเองที่ใจทีนี้มันก็ไม่เห็นเรื่องที่มันอยู่กับตัวเองที่เกิดมันเอาจริงๆต่างหน้าต่างตาปฏิบัติทั้งวันทั้งคืนนี้จะอันเดียวนะฟาดตัวที่อยู่นั่นตลอดนี่ว่าทุกข์มากว่าไปที่ไหนมีแต่ที่หาภาวนาไม่ได้ไปหาโลเลโลกเล็กที่ไหนเลยสถานที่นั้นเพราะไม่สะดวกในการภาวนาไม่อยู่เนี่ยหาอยู่ที่สะดวกภาวนาถึงเวลาไม่ได้หลับไม่ได้หลับได้เต็มเลยนี่ผมก็ลำบากมากนะแล้วมันก็บวกกับวัยของพวกเราเลยกำลังหนุ่มน้อยวัยคึกกำลังในท่านในการเองมันก็เสริมใจให้คึกกำลังไปได้ถ้าท่าทางมีกำลังมันตื่นไปทางที่เด็ดได้ง่ายนิดเดียวนิดเดียวเองสุดท้ายก็มีกระดิ่งทางที่เด็ดแต่เพราะอย่างยิ่งเวลาท่าการหาแต่ยังไงนั่นแหละมันไม่หมายถึงว่าจำเป็นต้องเล่าเนี่ยมันต้องเป็นยังไงจิตเราจะฆ่ามันอยู่แล้วมันต้องเจ็บเนี่ยแสบคนเรานี่เองเจ็บแสบมากก็ต้องดับกันได้เอาที่ควรจนกระทั่งดับได้ก็คือเรื่องอาหารมันอยู่ในป่าของเราเป็นป่าไปเลยไม่มีอะไรมายุ่งมาควรนะไม่ลืมหนูผมเนี่ยหมดทั้งวันสงัดอยู่ในป่าแต่จิตมันก็อายุเหลือมันก็ดื้อดื้อเหมือนในหัวใจเราเนี่ยมันไม่สนใจว่าสงัดว่าสงัดที่เหลือมันก็ฟัดเข้าเหลี่ยมเราอยู่ในหัวใจเราถ้าจิตมันเป็นถ้าจิตปัญญาเป็นปัญญานะตั้งภาพตกไปพร้อมไปพร้อมเลยนู่นกำลังของที่เหลือมันมากขนาดนั้นนะตั้งถ้าจิตภาพตั้งภาพตกไปเลยตั้งว่าปัญญาก็เหมือนกันคืออะไรว่าภาพหายไปเลยจนถึงออกอุทานนี้โอ้โหถ้าเป็นอย่างนี้แล้วเราอยู่ไม่ได้อยู่อย่างนี้จนแน่ๆนะโดยกลับมาหาครูบาอาจารย์เพราะมันชัดเลยจริงๆนะถึงแบบนี้มันชัดเวลาเรามีกำลังแรงมันทับเรานี่ทับจริงๆแล้วกำลังวางซางเราดีกำลังหนุนน้อยอยู่ด้วยมันเป็นเครื่องเสริมมันได้ดีนี่ครั้งที่เราไม่ยินดีกับสิ่งนั้นแล้วแต่มันดีทั้งเห็นอยู่หนึ่งทั้งใจเวลามันไม่หลังสิไม่มีสมาธิความสงบแล้วถ้ามีสมาธิมันก็ไม่ยุ่งนะยุ่งกับสิ่งเหล่านี้นะถึงเรียกว่าสงบเลยสิถึงเรียกสมาธิมันไม่ยุ่งกับใครมันดูเข้าของชาวบ้านถึงมันจะความแยบคายอะไรละเอียดรอบไปมันก็พออยู่พอเป็นพอไปของเจ้าของมันสว่างอยู่ในนี้ไม่ยุ่งกับอะไรเลยมันสงบมันเต็มพื้นเต็มฐานมันแล้วมันไม่ยุ่งอะไรหรอกครับคิดดูคิดถึงว่าคิดมันยังไม่ได้มันยังรำคาญเนี่ยมันอยู่มันติดอยู่นี่ไม่ต้องยุ่งกับอะไรวันนี้เองเวลาพ่อแม่อาจารย์ไล่ออกจากสมาธิเดินทางด้านปัญญามันถึงรวดเร็วนะเพราะมันพร้อมอยู่แล้วพ่อแม่พ่อทางด้านปัญญาก็หลุดถอยหน่อยเนี่ยคือว่าสมาธิปริภาวิตาปัญญามหาปราโหตีมหาสร้างมันประจักษ์นั่นมามันประจักษ์กับผู้ปฏิบัติเองเหมือนเราเรียนนั่นจำหลักตำราเฉยมันก็จำได้แต่ชื่อมันไม่ได้เป็นในเรามันก็เอาอะไรมาเทียบเทียมกันไม่ได้เลยเราเรียนมาสมาธิปริภาวิตาปัญญามหาปราโหตีมหาสร้างมันปัญญาที่สมาธิอบรมแล้วอันหลังจากมีผลมากมีอานิสงส์มากคือย่อมคล่องตัวพิจารณาได้คล่องตัวเองในภาพปัจจุบันมันคล่องมันส่วนมีผลมากอีกสองมากที่ไหนผมไม่ค่อยสนใจอะไรเนี่ยก็เป็นจับที่วางไว้เป็นพื้นเฉยที่เราจะแยกออกไปให้เป็นความแยกคายของเราแต่ละอย่างเรื่องของจิตวิญญาณของเรานี่นะถึงห้างอันว่าเราเนี่ยแยกประจำสับท้ายเวลามันก็ได้รับแจกอะไรใช่ไหมฆ่าเนี่ยเราก็ได้ฆ่าก็ได้ฆ่าพระบาทก็ได้ฆ่าพระพุทธเจ้าก็ได้เนี่ยกูนี่อะไรอย่างก็ได้เนี่ยมันก็ละห้างคำยองไงมันเป็นรางเป็นพื้นฐานเลยเราถึงเราเป็นตัวประธานตอนนั้นเรานี่จะแยกไปทางไหนเนี่ยนี่ท่านก็บอกว่า
หาบาลานโคตรสิ่งห้างสร้างห้างสร้างข้าวมือสมมากมือสมมากมันก็ว่าเอาจริงขึ้นวางเอาจริงขึ้นเครื่องรางเป็นในสิ่งเราเป็นยังไงอันนี้สมมากมือผลมากแล้วมันก็คิดมันยุ่งกว่าคือมันประตับอยู่ในเวลานั้นคือปัญญามันเดินคล่องตัวนั่งพอสมาธิหนุนแล้วทางปัญญาก็เดินคล่องตัวมันมีภาพปัจจุบันแล้วก็เทียบกันได้มันคล่องแคล่วปัญญาภายการจิตตังสัมมาเดวะอาเจมีสติจิตที่ปัญญาอบรมแล้วมีเจ้าพ่อเวลาแล้วย่อมหลุดพ้นจากเหตุทั้งปวงโดยชอบเนี่ยหลุดพ้นจากเหตุด้วยปัญญาเนี่ยไม่หลุดพ้นด้วยสมาธิเนี่ยคือมันจะครอบมดเหยื่อไว้นะปัญญาเข้าไปตีแหลกเลยนั่นเดี๋ยวนั้นนะหมุนมันแล้วขังตัดไว้ในครอบหลุดสมาธิลากมาที่ฆ่าที่ตัวรู้เข้าไปตีฆ่ากันในครอบก็ได้เนี่ยปัญญาเรื่องนั้นถึงขอมันเปิดตัวถึงหนาว่างั้นเลยนะคือมันอัดอั้นมีอะไรตันใจคือที่มาตันมาอัดมาอั้นไม่ใช่อะไรมาอัดมาอั้นนะในโลกธาตุไม่มีอะไรอัดอั้นนี่ที่เรียกคือมันอยู่กับจิตมันอัดอั้นมันตันใจไม่ใจก้าวออกได้มันตันไม่ปิดได้พอเปิดดูแล้วมันก็เปิดโล่งเลยน้องที่นี่อะไรจะมาปิดวะนั่งนี่ที่เรียกเท่านั้นเลยขึ้นเท่านั้นเลยไม่มีอย่างอื่นอย่างใดเข้ามาแทรกเลยมันก็ว่าเท่านั้นทีเดียวพอมันดูไม่ใจมันคิดเลยแล้วเราพอนานเราไปคิดนี่คิดนี่อยู่นู่นว่าที่เหลือมันอยู่ไหนพอเมื่อคนที่ทานไปนู่นอยู่ไปอยู่ในอินเดียไปนู่นอยู่ไม่ดูอยู่ในหัวใจหัวใจมันทรงไว้ซึ่งมากซึ่งผลซึ่งที่เหลือทั้งหามันทรงไว้ด้วยกันทั้งนั้นอยู่ในหัวใจเพราะฉะนั้นจึงฟาดลงมันที่นี่เมื่อถึงขั้นมันตะล่องเข้ามาแล้วว่ามันเด่นอยู่ในหัวใจทั้งนั้นเนี่ยพยายามยังมาตะล่องเข้ามามันก็วาดภาพไปทั่วโลกอินเดียพี่อยู่นู่นก็ธรรมะอยู่นู่นอยู่นู่นอยู่นี่ไปมันขาดมันหมายไปมันยังไม่เห็นความจริงพอความจริงจะปรากฏขึ้นในใจแล้วมันก็ย่นเข้ามาย่นเข้ามาจริงความต้องบอกอ๋อต้องบอกความจริงอย่างเงี้ยปัญญามันก็ค่อยกระจ่างขึ้นที่นี่เลือดมันคือเครื่องขัดข้องกันมันก็ขัดขึ้นที่นี่เนี่ยมันไม่เห็นจะขัดที่ไหนจริงที่นี่ก็เป็นจุดที่จ่อแล้วที่จุดนี้เป็นจุดจ่อแล้วที่ถึงที่เจาะของการทำงานของการลบกันต่อสู้กันมันก็ลงในจิตลงในจิตที่มันก็ไม่ไปยุ่งกับอะไรเลยเนาะมีจิตเท่านั้นมีจิตเท่านั้นเนาะมันฟาดกันอย่างนั้นเลยมาด้วยท่ามาด้วยหลักเพื่อฆ่าจิตอยากให้หมู่เพื่อนรู้ได้เห็นนี่โอ้สอนเต็มกำลังความสามารถเต็มกำลังจิตจริงนะผมไม่มีอะไรเศษอะไรเหลือไว้เลยแล้วมาการสอนหมู่สอนเพื่อนความมามุดไม่ว่าตับว่าปอดว่าใจเราพุ่งหมดเลยอยากให้นู่นเห็นยังไงแล้วที่เด็กมันปิดได้สนิทมากนะปิดตรงไหนมันทำให้เคลิ้มไปเลยทั้งนั้นแหละนะคือคล้อยตามเคลิ้มหลับไปตามมันเออไม่เลยสติตังเลยนะนี่ดูตั้งแต่ท่านมหาเจดีย์มหาปัญญาหมุนเป็นธรรมจักรขนาดนั้นมันยังไปเคลิ้มกับที่เด็กตัวละเอียดแบบนี้อย่างอวิชชามันยังเคลิ้มกันโอ้ทำให้ขึ้นหมดนะละเอียดละอ่อนมันหลอกไปตลอดนะเป็นชั้นเป็นชั้นหลอกพอผ่านชั้นนี้แล้วกันนี้อันนี้หลอกไว้อยู่ที่หลอกไว้อยู่หลอกไว้อยู่เรื่อยเรื่อยไอ้ที่มีสติปัญญานี่มันก็เหมือนกับไฟได้เชื้อมันก็เผาไปตามนั่นแหละเนี่ยหลอกไปไหนมันก็ตามเผากันเผากันนะปัญญาอัตโนมัติมันเป็นปัญญาที่สร้างสรรค์กิเลสโดยแท้ว่างั้นเลยมันจะมีอะไรไงมันจะค่อยลุกลามมันไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยจนกระทั่งกิเลสเข้าถึงขั้นละเอียดขนาดไหนอันนี้มันก็ซึมเข้าไปตามกันเหมือนกับไฟนะที่ควรจะแสดงเต็มที่มันก็แสดงที่ที่มันเชื่อมันมีน้อยมันก็ไหม้น้อยนิดนิดนิดนิดละเอียดมันก็ไหม้ละเอียดเข้าไปไฟอย่างมันไหม้ทีเรื่อยใช่ไหมล่ะมันก็ไม่แบบนั้นมันไม่ขี้เรื่อยมันเหมือนกับไม่กอไผ่ที่ไหนวะมันไม่ขี้เรื่อยไม่กองแกลบเหมือนกันมันไม่มันสุ่มอยู่ในนั้นน่ะมันคอยไหม้นี่แหละถึงวาระธรรมที่เป็นไม่ขี้เรื่อยมันก็แบบเดียวกันมันสุ่มมันไปละเอียดทั้งมันไปซึมเข้ามันไปมันจะไม่อุทานได้ไงมันจะโอ้โหอะไรไง
พระพุทธเจ้าจึงมีทรงทอดพระทัยแล้วสิโอ้โหขนาดนี้จะไปสอนใครได้วะท่านมีปรารถนาเป็นศาสดาสอนโลกอยู่แล้วนะพอไปเจอเขาอย่างจังๆแล้วนี่เหมือนกับว่าจะไม่มีใครสามารถรู้ได้ไม่เลยมันขนาดนั้นเหมือนว่าสุดวิสัยเหนือวิสัยของโลกทุกอย่างไปเลยที่แรกพอมันเจอที่แรกปึ้งมันที่แรกไม่ได้ที่งานแต่จอกอะไรนะมันเหมือนกับว่ามันเลยวิสัยของโลกใดๆที่จะรู้จะเห็นได้เป็นอย่างนี้จะสอนใครไปทำไมต้องทำความขวายน้อยอะไรอยู่เวลาเจอที่แรกต่อไปเราจะมีแยกกับพิจารณาอีกพิจารณาไปถึงว่าถ้าว่าเป็นของสุดวิสัยแล้วเราเป็นยังไงไม่รู้ได้เห็นได้เนี่ยรู้ได้เพราะอะไรเนี่ยมันก็จะวิ่งหาเหตุกันหาปฏิปทาเครื่องดำเนินอะไรอยู่รู้ได้เพราะอะไรเนี่ยนั่นแหละที่เป็นทางเดินมาถึงที่นี่แล้วมาได้ยังไงมันมาจากไหนเนี่ยมันมีทางมานี่นะต้องย้อนไปที่หนึ่งสอนพวกเบญจวัคคีย์อะไรที่ที่แรกจะไม่สอนใครเลยเนี่ยเอาไปเจออย่างจังๆเหมือนกับโลกธาตุหวั่นไหวเหมือนโลกธาตุถล่มเหมือนว่าไงปึ๋งก็จ้าไปหมดเลยพิจารณาไปถึงปฏิปทาแล้วก็อ๋อนี่ก็ดำเนินมีก็มีดำเนินมาเช่นนั้นผู้เรียนก็เจริญอนาปานสติหนึ่งก็ไปปรุงปฏิปทาหนึ่งแล้วนั่นก็สอนพวกเบญจวัคคีย์ทั้งห้าขึ้นไปเมตติโสเองทั้งที่เบญจวัคคีย์ทั้งห้ายังไม่ได้บวชเป็นภิกษุนะตอนนั้นก็ภิกษุเลยก็คือเป็นนักบวชแล้วนั่นนักบวชในประเภทนั้นในขณะนั้นเรียนมีเรียนกาวายเยเซ่กับว่าเราจะร่างกายเมื่อขั้นการโยโกขึ้นเรื่อยเลยอันนั้นมันโคตรมันโค้งเลยว่าเลยการเมื่อขั้นที่การโยกอัตถิธรรมฐานโยกว่าเลยเลยจะร่างกับมามัดที่มาเข้าไปตรงนี้ก่อนจะร่างกับไปแกงในอนัตตาลักษณะสูตรนี่ที่แกงละเอียดมากอันนี้ถึงยังต้องแกงในอายะสัตว์นี่ต้องมาทุกข์กำหนดรู้รุ่งไทยพึงละนิโรธพึงทำให้แจ้งมรรคพึงเจริญให้มากบอกเป็นเข้าเป็นเข้าเป็นเมื่อนไว้เฉยนู่นบางเวลาจะเอากันจริงๆไปรวมอยู่ในอนัตตลักษณะสี่ซึ่งเป็นอริยสัจเหมือนกันรูปานิจังไม่เป็นอริยสัจเป็นอะไรไปเนี่ยเวทนานิจังปัญญาจารย์ร่างกายจารย์อันนั้นรูปังอนัตตาจารย์มีแต่พวกอริยสัจทั้งนั้นเองไปดูมันจริงๆเหรอเอาอันนี้เป็นเราเป็นของเราใช่ไหมเป็นถูกหรือเป็นทุกข์โนเฮตังพันเตโนเฮตังพันเตเรื่อยใช่ไหมล่ะยอมรับไม่ใช่พระเจ้าข่านไม่ใช่พระเจ้าข่านอันนี้เป็นถูกหรือเป็นทุกข์ดูข้างว่าดูข้างว่าดูกรรมดูข้างว่าถูกหรือทุกข์ดูข้างพันเตเนี่ยถามมันอยู่นั่นจ่อนั่นทั้งนั้นกับพิจารณาตามวิสุทธิปัญญาเรื่อยไปเลยแจงขันห้าอะไรเนี่ยอริยสัจทั้งนั้นขันห้ามันจะไม่จับอะไรเป็นอริยสัจสังขารสมุทัยสัญญาสมุทัยไม่เรียกว่าอริยสัจได้ไงความหลงรูปกับสมุทัยแจงไปแจงไปเลยจนกระทั่งถึงวิญญาณก็เป็นอัตตาหมดแต่สำหรับเท่าอริบัติสำหรับผมเองผมอ่านผมนึกว่ามันจะย่อกันมาไม่ละเอียดนั้นเหมือนอริยปริยายสูตรอันนั้นหาที่ข้ามไม่เลยนะทางภาคปฏิบัติแล้วต้องเอาภาคปฏิบัติจับกันสิฟังนี่เฉยได้อันนั้นแต่ละคณะสูตรนี่เพียงเปิดแจงขันห้าเล่าขันห้าเท่านั้นก่อนนี้บิดาอุทัยจะตื่นนิรันดร์ไม่ได้ตีเรื่อยๆจะไม่มีคืนตีมันก็จะมีตียาลังโห่ตีไปเลยก็เบื่อขันห้าแล้วก็หายความกำหนัดแล้วหยุดจ้องหยุดพ้นไปเลยเมื่อเวลาเราพิจารณามันไม่ได้เตรียมขันห้าตอนนั้นเลยมันก็คือว่ามันมีข้อเทียบกันอยู่ทางภาคปฏิบัติโน่นไปอายะสะเอาไปอริยปริยายสูตรโอ้ยเบื่อหน่ายเข้าไปถึงรู้ถึงมโนเลยจ้ะ
อาคมิปิวิรติทำโดยสุปิวิรตินั่นจากนั้นก็อะไรที่เกี่ยวข้องกับใจกับธรรมเหล่านี้ที่มาเกี่ยวข้องกับใจที่วิรติก็มีติก็เป็นเหตุให้เบื่อหน่ายให้เห็นโทษของมันเห็นโทษของมันไปหมดนั่นเข้าถึงใจนะรูปเสียงกินเลือดเครื่องสัมผัสปุถะพระธรรมารมณ์ถึงธรรมารมณ์ก็เลยเกิดกับใจมันอาคมิปิวิรติขึ้นใจแล้วทำโดยสุปิวิรติทำอารมณ์หนึ่งทำทั้งหลายที่ก็มาเกี่ยวข้องกับใจก็เบื่อหน่ายทั้งนั้นนั่นเข้าถึงใจตึ๊ดนั่นนะมันถึงใจนะเพราะภาคปฏิบัติมันเป็นอย่างนั้นไงมันไม่อยู่เพียงขันห้ามไม่อยู่มันไม่หมดปัญหาเนี่ยมีนาขันห้าก็เคยพูดแล้วในเทศก็พูดแล้วถึงขันห้าไม่ก็เป็นยอดเป็นตอนมีขันห้าเพียงที่หนึ่งตัดแล้วอวิชชาไม่มีทางออกแล้วที่หนึ่งเอาไปทั้งรูปทั้งเวทนาทั้งอาการทั้งขันยามันดูรอบหมดแล้วตัดสะพานอวิชชาแล้วอวิชชาไปที่ไหนไม่ได้มันอยู่กึศนั่นมันไม่ได้ที่เสียอวิชชามันก็ไม่ถึงมีเสียมันนั่นแหละตรงนั้นตรงข้าอวิชชามันก็เข้าถึงใจเกิดเลยรูปเวทนาทั้งอาการทั้งขันยามเป็นอย่างว่าปิดไว้เรียบร้อยแล้วทีนี้เข้าตีมันตรงกลางนี่วะมันอยู่ในอุโมงค์นี่พอถึงมันก็ไม่ถึงมีสีทำเมฆไปเรื่อยๆสีแล้วใช่ใช่ไหมใจมันมีอะไรอวิชชาอารมณ์เหล่านั้นมันดูกับอวิชชามันอยู่ในนี้นะตีเข้าไปนั่นเดียวมีเวลาพิจารณาโดยนั่นจริงมันไม่แล้วเพียงขันห้าไม่แล้วมันรู้รอบเห็นชัดๆอย่างนั้นมันรอบแล้วมันไม่เอาแล้วกับมันอื่นตัวก็รู้นี่เนี่ยรูปขันเวลามันอิ่มตัวเราคาดไปคิดว่าเมื่อไรไม่ได้คาดไปคิดมันเป็นขึ้นมามันก็รู้เองไม่มีใครคาดคิดได้เลยว่าการอิ่มตัวของการพิจารณารูปขันนี่คือรูปกายอะไรมันจะอิ่มตอนไหนไม่อิ่มตอนไหนมันไม่เคยคิดเลยนะแต่เวลาพิจารณาไปมันอิ่มตัวเข้าไปมันก็รู้จนกระทั่งถึงมันต่อยกันไม่เอาอีกแล้วมันก็รู้มันพอแล้วไม่มายอมมาพิจารณาเนี่ยรูปขันนี่เป็นตัวสำคัญรูปขันธ์นี่รากกับราคะมันเป็นคู่กันพอราคะผ่านไปแล้วรูปขันธ์นี่มันก็หมดของมันมันก็บอกชัดๆอยู่ในใจไม่ได้ถามใครมันก็รู้อยู่จะว่าไงท่านที่จะโคประกาศฟังวานอยู่ในหัวใจอันไหนพอแล้วอันไหนยังไม่พอมันรู้จนกระทั่งถึงอาการทั้งห้ามันพอหมดมันก็รู้ฮะมีอะไรอยู่ตรงนั้นอีกเนี่ยมันยังไม่พอตรงไหนมันไปติดตรงนั้นไปพันตรงนั้นไปสัมผัสตรงนั้นพอใจอยู่นั่นเป็นจุดทำงานอยู่นั่นมันเข้าไปหาจุดเสียมันไม่มาเกี่ยวกับขันมันก็รู้ชัดๆอยู่ที่จังหวะเพียงขันห้าทั้งนั้นมาแล้วภาคปฏิบัติมันต้องเข้าเรื่อยจะอีกอย่างอริยสัจปัญญาสูตรมันเลยเข้าถึงจุดเลยผมเราหาที่ข้ามอะไรอันนี้ผมเลยคิดว่าท่านจะสรุปเอาเลยจนถึงมันแล้วก็เลยสรุปเอาเลยเวลาจะให้เราค้านไปยันจริงเราก็ไม่ค้านแต่ความจริงมันก็มีอย่างนั้นจะให้ว่าไงเราก็ต้องว่าไปตามความจริงมันไม่แล้วก็บอกไม่แล้วเวลาถึงขันห้ามรอบไปขันห้าแล้วมันแล้วมันไม่แล้วเนี่ยมันก็ต้องตอบหาจิตอีกเมื่อมันตอบไปหางั้นจะไม่พูดเรื่องจิตได้ไงมันแล้วก็ตรงนี้แล้วมันพ้นไปเลยมันก็ไม่ว่าจริงมันไม่พ้นมันก็วิ่งไปถึงจิตหนึ่งมันต้องจะไปพูดถึงปัญหากันที่ไหนนั่นหยุดนั้นมันไม่ใช่ขันห้าที่จริงโน่นที่มารับมันอยู่ก็คืออริยปัญญาสูตรรับทันไปเมื่อหาที่ข้ามอะไรเลยทุกข์ผิดเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายนี่เป็นคู่กันเบื่อหน่ายในตาในรูปเนี่ยเป็นคู่เคียงนั่นก็รู้รอบคือง่ายว่างั้นรู้รอบทั้งตาทั้งรูปทั้งหูทั้งเสียงทั้งจมูกทั้งนั่นไปเรื่อยทั้งใจทั้งธรรมารมณ์นั่นเข้าคู่กันเอาละเอาเรื่องกันละอันนี้ออกจาก

เทศในที่ประชุมพระวันที่12ตุลาคม2505ณวัดป่าบ้านตาดจังหวัดอุดรธานีพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายท่านเห็นที่สงัดมีเวท

เป็นไปกับความสงัดทั้งนั้นมีจิตมุ่งหวังต่อความพ้นทุกข์โดยถ่ายเดียวไม่ได้คล้องแวะกับสิ่งใดๆทั้งนั้นซึ่งจะมาหลอกลวงให้พระองค์เจ้าและสาวกหลงทางสิ่งแวดล้อมทั้งหลายไม่มีอำนาจสามารถที่จะยังพระองค์เจ้าและสาวกให้หวั่นไหวไปได้แนวทางที่พระองค์เจ้าทรงดำเนินก็ดีสาวกทั้งหลายได้ดำเนินก็ดีที่เรียกว่าเป็นตัวนี้ผลที่พระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายทรงได้รับอันเป็นผลประจักษ์กับพระทัยหรือกับใจของสาวกก็ได้กระจายออกมาเป็นศาสนธรรมประกาศให้บรรดาสัตว์ทั้งหลายผู้มีความใคร่ต่อความพ้นทุกข์ได้ทราบทั่วถึงกันเฉพาะอย่างยิ่งองค์สมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้าของเราปัจจุบันนี้ขอปรากฏว่าได้ประทานพระธรรมไว้นับตั้งแต่วันได้ตรัสรู้จนกระทั่งถึงวันเสด็จดับขันธ์พระปรินิพพานมาจนกระทั่งถึงวันนี้ก็ 2,500 ปีเกิดล้วนแล้วตั้งแต่ธรรมะที่ปันเป็นไปด้วยเหตุด้วยผลเพื่อจะยังผู้มีความสนใจให้ดำเนินและข้ามพ้นจากทุกข์ไปได้ตามพระองค์เจ้าและสาวกทั้งหลายธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าจึงปรากฏว่าเป็นปัจจุบันทันสมัยอยู่ตลอดเวลาสำหรับท่านผู้สนใจไม่ปรากฏว่ามีต้นมีปลายอยู่ที่ไหนในองค์แห่งธรรมเป็นเครื่องดำเนินที่ทรงประทานเอาไว้ว่าสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะจนถึงสัมมาสมาธิก็ปรากฏว่าเป็นมัชฌิมาอยู่เสมอไม่เคยละบทบาทและเหตุผลที่พระองค์เจ้าได้ทรงประกาศไว้แล้วอย่างสมบูรณ์สิ่งใดที่พระองค์ทรงตรัสเกี่ยวเนื่องถึงสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นก็ยังปรากฏเป็นไปตามพระโอวาทของพระองค์เจ้าทุกชิ้นไม่ว่าข้างนอกไม่ว่าข้างในเป็นไปตามพระโอวาทที่พระองค์เจ้าทรงประกาศไว้แล้วทั้งนั้นเช่นคำที่ว่าไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังและอนัตตาไม่เคยละความเป็นอย่างพระองค์เจ้าไปถึงความเป็นอื่นแม้แต่ชิ้นเดียวพอที่จะให้ได้ตำหนิศาสนธรรมที่พระองค์เจ้าทรงกล่าวไว้แล้วว่าไม่ชอบด้วยเหตุผลเพียงคำว่าอนิจจังคำเดียวเท่านั้นเราทั้งหลายจะ

ั่วทั้งโลกธาตุเป็นสิ่งที่กระเทือนถึงกันหมดนับตั้งแต่ความรู้สึกของเราออกมาสู่ส่วนนามธรรมชั้นหนึ่งอีกเรียกว่าเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณออกมาสู่ร่างกายจนกระทั่งถึงด้านวัตถุทั่วไปเป็นสภาพธรรมที่เกี่ยวเนื่องถึงกันโดยความเป็นอนิจจังเช่นพระองค์เจ้าตรัสไว้ทุกประการคำว่าทุกขังก็เช่นเดียวกันเราพูดอย่างเห็นง่ายง่ายหมายถึงสัตว์ผู้มีวิญญาณครอบไม่ต้องกล่าวถึงต้นไม้ภูเขาที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในความรู้ความหลงอันใดเราพูดเฉพาะความรู้สึกที่มีอยู่ภายในใจของสัตว์ทั่วไปว่าทุกขังแปลอย่างง่ายๆว่าความเป็นทุกข์บรรดาสัตว์ทั่วทั้งโลกธาตุนี้ใครจะหลีกเลี่ยงจากความที่ว่าเป็นทุกข์นี้กลายเป็นสุขขึ้นมาแล้วจะได้สาบแช่งธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าไม่จริงนี่ไม่เคยมีในสถานที่ใดๆตลอดการบัดนี้และจะมีไม่ได้ตลอดการไหนๆเหมือนกันสภาวะธรรมที่จะสามารถลบล้างหรือทำลายพระโอวาทคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ได้ทรงไว้ซึ่งสวัสขาตธรรมซึ่งพระองค์เจ้าได้ตรัสไว้ชอบแล้วจะกลายเป็นไม่ชอบเป็นไม่มีใครอยู่สถานที่ใดๆทุกนั้นจะต้องตั้งอยู่บนจิตใจด้วยกันไม่ว่าสัตว์ไม่ว่าบุคคลไม่ว่าชั้นไหนๆใครจะอยู่เหนืออนิจจังทุกขังอนัตตาไปไม่ได้อนิจจังทุกขังอนัตตานี้จะต้องอยู่เหนือจิตใจของบรรดาสัตว์ทั้งหลายนอกจากนั้นยังอยู่เหนือสภาวะทั่วๆไปอีกที่ใจได้เข้าไปอาศัยเป็นเรือนร่างของตนก็ตามหรือสภาพอื่นๆก็ตามแต่พูดในสถานที่นี้พูดเพื่อให้เห็นชัดสำหรับกับผู้มีใจครองให้ได้รู้ชัดว่าไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังอนัตตานี้เป็นสภาพที่มีอยู่บนจิตใจของสัตว์และมีอยู่บนร่างกายของสัตว์ทุกจำพวกเมื่อพระองค์เจ้าตรัสว่าไม่เที่ยงสภาพใดเล่าจะเป็นของเที่ยงฝืนธรรมะของพระพุทธเจ้าขึ้นมาเมื่อพระองค์ตรัสว่าเป็นทุกข์สภาพใดจะกลายเป็นสุขขึ้นมาเมื่อตรัสว่าเป็นอนัตตาสภาพใดจะกลายเป็นอัตตาขึ้นมาให้นอกเหนือจากพระโอวาทที่พระองค์เจ้าทรงตรัสไว้แล้วอย่างตายตัวและตรัสไว้อย่างครอบด้วยไม่มีเพราะเห็นนั้นพระโอวาทคำสอนของพระองค์จึงเป็นมัชฌิมาอยู่ตลอดเวลาไม่มีที่จะเบี่ยงบ่าย
หรือจะพลาดไปจากศูนย์กลางคือความจริงเมื่อศูนย์กลางคือความจริงแล้วธรรมะที่เป็นมัชฌิมาก็ตรัสชอบตามหลักความจริงนั้นด้วยจึงไม่มีที่จะขัดแย้งตรงไหนได้ในบรรดาศาสนาธรรมที่พระองค์เจ้าทรงประกาศไว้แล้วขอให้เราทั้งหลายได้พิจารณาสภาวะที่เรียกว่าไตรลักษณ์นี้นั้นไม่ใช่เป็นตัวมรรคผลนิพพานก็จริงแต่เป็นสิ่งที่จะยังมรรคผลนิพพานให้เกิดสำหรับท่านผู้สนใจพินิจพิจารณาในไตรลักษณ์นี้ให้แจ่มแจ้งภายในจิตใจของตนและเป็นข้าศึกสำหรับบุคคลที่ไปยึดถือไตรลักษณ์นั้นว่าเป็นตนเมื่อถือไตรลักษณ์ว่าเป็นตนสิ่งทั้งหลายไม่ว่าภายนอกไม่ว่าภายในก็จะกลายเป็นตนขึ้นมาแล้วกลายเป็นของตนขึ้นมาเมื่อตนได้เสกสรรเอาแล้วว่านี้เป็นของตนนั้นนี่เป็นตนแล้วแม้สภาวะทั้งหลายจะเป็นไปตามสภาพของเขาก็จริงเช่นอย่างสภาพทั่วไปมีความแปรอยู่ตามสภาพของตนตลอดกาลผู้มีความมุ่งหวังในตนหรือถือสภาพเหล่านั้นว่าเป็นของตนอย่างเต็มที่แล้วก็ต้องมีความมุ่งที่จะกำหนดหรือปรุงแต่งสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นให้ได้ตามใจของตนอีกว่าให้ต้องการให้เป็นสุขบ้างต้องการสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ให้ยืนยงถาวรบ้างดังนี้เป็นต้นก็กลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาเพราะเหตุแห่งความโง่ของตนเองดังนั้นที่องค์สมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้าท่านตรัสไว้ว่าไตรลักษณ์และให้พิจารณาไตรลักษณ์นั้นก็เพื่อจะให้เห็นแจ่มแจ้งในไตรลักษณ์นั้นว่าเป็นอย่างไรแน่แล้วจะได้หายสงสัยในไตรลักษณ์นั้นว่าเป็นเราว่าเป็นของเราว่าเป็นสุขว่าเป็นของเที่ยงเสียได้ขอให้เราทั้งหลายได้ทราบไว้อย่างนี้พระพุทธเจ้าก็ดีสาวกก็ดีถ้าไม่ได้พิจารณาถึงสภาวะที่กล่าวมาแล้วนี้จนสมบูรณ์ด้วยปัญญาแล้วจะปรากฏขึ้นมาเป็นพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายให้เรากราบไหว้ไม่ได้แม้พระธรรมที่ว่าเป็นธรรมบริสุทธิ์ก็ปรากฏขึ้นเพราะเหตุแห่งไตรลักษณ์ทั้งนั้นคำที่ว่าไตรลักษณ์นี้ได้เสื่อมสูญไปจากโลกการใดบ้างธรรมชาตินี้ก็กลายเป็นมัชฌิมาอยู่เช่นเดียวกันคืออยู่ศูนย์กลางของโลกอันนี้ไตรโลกแปลว่าโลก3ไตรลักษณ์ก็อยู่ในศูนย์กลางแห่งไตรโลก3นี้ไม่ได้อยู่ในสถานที่ใดๆซึ่งนอกไปจากโลก3นี้เมื่อเราพิจารณาให้ถูกตามจุดความเป็นจริงของไตรลักษณ์แล้วจะมีปัญหาอะไรสำหรับ
เราที่จะเปรียบไปเกี่ยวข้องหรือติดมั่นผัวพันจนถึงกับเกิดความหลงในใจรักเราความที่เราทั้งหลายได้รับความทุกข์ความลำบากหมุนเวียนเปลี่ยนตัวเองอยู่ตลอดกับตลอดกันก็ไม่ทราบว่าตนเป็นกงจักรทั้งนี้เนื่องจากว่าเราไม่ทราบทัศน์ในไตรลักษณ์พอที่จะปล่อยวางได้ด้วยอำนาจของปัญญานั่นเองถ้าเราถือไตรลักษณ์เป็นหินลับพินิจพิจารณาด้วยปัญญาจนชำนิชำนาญทั้งไตรลักษณ์ภายนอกทั้งไตรลักษณ์ภายในซึ่งมีอยู่ในกายในจิตของเราจนมีความชำนิชำนาญอย่างเต็มที่แล้วไตรลักษณ์เหล่านั้นไม่ใช่ว่าจะเป็นข้าศึกต่อเราเสมอไปจึงเรียกว่าไตรลักษณ์เป็นหินลับได้โดยวิธีเราทุกท่านที่ได้บวชในพระศาสนาดำเนินตามพระโอวาทคำสอนของพระพุทธเจ้าจงเป็นผู้เห็นสติและปัญญาที่จะต้องพิจารณาถึงเรื่องไตรลักษณ์ให้สมบูรณ์ในจิตใจของตนว่าเป็นสิ่งสำคัญที่สุดเรื่องของสติกับเรื่องของปัญญาอย่าเห็นว่าเป็นของเล็กน้อยแท้จริงสติกับปัญญานี้เป็นธรรมที่จำเป็นที่สุดเช่นเดียวกับอาหารซึ่งเป็นของจำเป็นของบรรดาสัตว์ทั้งหลายทั่วไปในโลกนี้สัตว์ทั้งหลายอยู่ได้ด้วยอาหารเพราะเห็นนั้นอาหารจึงเป็นของจำเป็นสำหรับสัตว์ทั้งหลายที่จะยังชีวิตอยู่ได้ในวันหนึ่งวันหนึ่งจนกระทั่งถึงอายุขัยหากว่าขาดอาหารแล้วตายสัตว์จะเป็นไปอย่างนั้นไม่ได้เลยเรื่องของสติปัญญาพึงเทียบเคียงกันเช่นนี้เป็นธรรมที่จำเป็นที่สุดทั้งทางคดีโลกและทางคดีธรรมคนไม่มีสติเขาไม่เรียกว่าคนธรรมดาเขาเรียกว่าคนบ้าทั้งนั้นถ้าสติได้ด้อยลงไปบ้างคนนั้นก็จะเริ่มขาดบาตรไปแล้วกลายเป็นคนสองสามสลึงไปนี่เขาเรียกว่าคนบ่อถ้าได้ขาดสติไปเสียจริงๆเขาก็เรียกว่าคนบ้าเต็ม 100% คนที่มีสติเดินไปตามถนนหนทางพูดจาพาทีก็น่าดูทั้งกิริยามารยาทการเดินเหินไปไหนมาไหนและทำกิจการงานใดๆความเคลื่อนไหวของกายวาจาใจของบุคคลที่มีสติเป็นที่น่าดูน่าชมจับหูจับตาจับจิตจับใจแก่ผู้ที่ได้เห็นได้ยินแต่คนที่ขาดสติกลายเป็นคนแปลกจากโลกเขาจะอยู่ในบ้านใดสถานที่ใดก็แสดงว่าคนนั้นเปรียกจากเขาที่นั้นนั้นเรื่องของสติให้เราพิจารณาเทียบเทียมกันอย่างนี้เรื่องของปัญญาก็เช่นเดียวกันคนไม่ฉลาดจะทำกิจการงานใดๆ
ไม่ว่าการถากไร่ไถนาการซื้อการขายการทำมาหาเลี้ยงชีพทุกอย่างจะไม่ทันเขาเลยแม้จะทำงานอยู่ทั้งวันผลที่จะพึงได้รับเรียกว่าเหตุไม่สมผลแต่คนที่มีสติด้วยคนที่มีปัญญาด้วยแล้วจะทำกิจการงานใดๆก็เป็นไปเพื่อความสมบูรณ์และเป็นไปเพื่อความสวยงามพูดจากิริยามารยาทน่าดูน่าชมน่าฟังทั้งนั้นเพราะพร้อมด้วยสติและพร้อมด้วยปัญญาโลกที่อยู่ได้ด้วยความเป็นปึกแผ่นแน่นหนาโลกที่เป็นไปได้ด้วยความเจริญพึงทราบว่าเป็นไปได้ด้วยสติด้วยปัญญาความเฉลียวฉลาดรอบคอบนี่อธิบายเป็นข้อเทียบเคียงให้ฟังเพียงเท่านี้แล้วย้อนเข้ามาเรื่องสติเรื่องของปัญญาที่เราจะมาใช้ในข้อปฏิบัติทางพระศาสนาและนำมาใช้ในทางด้านความเพียรของเราภายในจิตใจโดยเฉพาะสติปัญญาไม่ใช่เป็นของเล็กน้อยพระพุทธเจ้าก็ดีสาวกก็ดีได้ตรัสรู้เพราะสติกับปัญญาเป็นของสำคัญในอิทธิบาททั้งสี่เป็นทั้งธรรมเครื่องหนุนเป็นทั้งแก่นธรรมที่แท้จริงด้วยฉันทะที่เรียกว่าธรรมเป็นเครื่องหนุนวิริยะจิตตะทั้งสามนี้จัดว่าเป็นธรรมเครื่องหนุนฉันทะมีความพอใจในการตั้งสติวิริยะจิตตะมีความภาคเพียรพยายามเอาใจฝักใฝ่ในการสร้างสติในการอบรมปัญญาให้เกิดขึ้นปัญญานั้นเป็นองค์แห่งธรรมที่แท้จริงจะเรียกว่าวิมังสาผู้ที่จะทำตนให้พ้นจากทุกข์จะไม่บำรุงสติกับบำรุงปัญญาให้เกิดขึ้นแล้วจะพ้นจากทุกข์ไปได้ในทางไหนคนพ้นจากทุกข์ไปไม่ได้ตามพระองค์เจ้าและสาวกไม่ได้ก็เพราะความโง่เป็นสิ่งที่ขัดขวางหรือขั้นกลางไม่ใช่หรือการจะแก้ไขความโง่เราจะเอาความโง่ไปแก้ไขความโง่มีอย่างที่ไหนประเพณีของพระศาสนาแห่งพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ไม่เคยมีเอาความโง่แก้ความโง่นอกจากจะเอาความฉลาดเข้าแก้ความโง่เท่านั้นนี่เวลานี้เราโง่อยู่เต็มตัวด้วยกันโง่ตามชั้นไม่ใช่ว่าจะโง่เอาแบบภูเขาทั้งลูกสิ่งใดที่เรายังแก้ไขไม่ได้ยังรู้เท่าไม่ทันสิ่งนั้นเราก็ต้องยอมโง่ต่อเขาแต่เราก็พยายามที่จะต้องแก้ไขความโง่นั้นจนสุดขีดความสามารถถึงกับว่าเราแก้ได้อย่างใจหวังของเราโดยอำนาจแห่งสติและปัญญาของเรานี่ขอให้ท่านทั้งหลายพึงสำนึกเสมอว่าสติกับปัญญาเป็นลูกกุญแจลูกสำคัญที่สุดที่จะแก้ไขทั้งส่วนหยาบที่สุด
่วนกลางและส่วนละเอียดให้หมดไปเป็นลำดับสติเราจะอบรมอย่างไรจึงจะเกิดหรือสามารถแก่กล้าขึ้นได้เป็นสติที่แก่กล้าเป็นปัญญาที่รวดเร็วหรือสามารถต้องอาศัยการตั้งเสมอตั้งได้ทุกอิริยาบถยิ่งเป็นการดีสติกับปัญญาให้เป็นเหมือนกันกับเกลียวเชือกที่ฟั่นติดกันอยู่ความสัมผัสถึงไหนให้มีสติให้มีปัญญารู้รอบในสิ่งนั้นเสมอไปการพยายามตั้งสติพยายามพิจารณาด้วยปัญญาอยู่เช่นนี้จนเป็นความเคยชินต่อจิตใจของเราแล้วไม่ใช่ว่าเราจะต้องพยายามตั้งทั้งสติและปัญญาอยู่ตลอดเวลาเมื่อความเคยชินมีแล้วก็เช่นเดียวกับเราเดินตามถนนหนทางเราจะมองดูสองฝากทางค่ะหรือจะคิดเรื่องอะไรก็ตามบาดย่างเท้าของเราจะต้องก้าวไปเสมอไม่ได้หยุดชะงักเพราะเหตุแห่งความเผลอของเราที่ไม่ได้ตั้งใจจะก้าวเท้าหรือสาวเท้าไปนี่ก็เพราะความเคยชินของเท้าที่ได้ฝึกมาเป็นเวลานานตั้งแต่วันรู้จักเลี้ยงสาภาวะมาเรื่องของการตั้งสติและอบรมปัญญาให้เกิดขึ้นด้วยวิธีพิจารณาวันเล็กน้อยตั้งวันเล็กน้อยตั้งไม่หยุดไม่ถอยก็กลายเป็นสติที่กล้าปัญญาที่รวดเร็วขึ้นในตัวของบุคคลคนเดียวนี้การพิจารณาในสภาวะธรรมมีร่างกายของเราเป็นต้นซึ่งเป็นของมีอยู่ตลอดเวลาเหตุใดจึงไม่ได้ความความรู้คือใจนี่ก็มีอยู่ในตัวของเราสภาวะที่เราจะต้องพิจารณาก็มีอยู่เหตุใดจึงไม่รู้จึงไม่เห็นจึงไม่ได้มีอุบายแยบคายปรากฏเป็นความแปลกประหลาดขึ้นมาในภายในจิตใจของตนเราและเราจะตำหนิอะไรว่าเป็นสิ่งที่มาตัดรอนเราไม่ให้ในสมปรารถนาที่เราตั้งไว้ไม่มีอะไรนอกจากเรื่องของเราเป็นเรื่องขัดขวางตนเองเป็นเรื่องตัดรอนตนเองพูดง่ายๆก็คือความโง่ของเราความประมาทของเราความประมาทก็หมายถึงความนอนใจความโง่ก็คือความไม่สอดไม่แสวงไม่ตั้งจิตตั้งใจไม่ระวังท่าตนอยู่ตลอดเวลาปล่อยให้สัญญาอารมณ์ซึ่งเคยสัมผัสเกี่ยวข้องกับจิตใจของตนให้กระทบกระเทือนใจอยู่ทั้งวันทั้งคืนใจนั้นจึงกลายเป็นลูกฟุตบอลให้กิเลสอาสวะหรือสิ่งแวดล้อมเตะทั้งวันทั้งคืนกลิ้งไปกลิ้งมาหาที่เข้าที่ออกไม่ได้ผลที่สุดก็มาร้อนรุมอยู่ภายในจิตใจของตนเท่านั้นผลที่ปรากฏขึ้นเช่นนี้จะตำหนิอะไรพอเราปล่อยช่องปล่อยทางให้สิ่งแวดล้อมทั้งหลายผ่านเข้ามาและเปิดช่องเปิดทางภายในของตนรับสิ่งทั้งหลายเหล่านั้น
ตลอดทั้งวันทั้งคืนตลอดอิริยาบถด้วยแล้วสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นกับความรู้ภายในใจจะไม่สัมพันธ์เกี่ยวเนื่องหรือแสดงเหตุอันให้เราได้รับความเดือดร้อนได้อย่างไรแล้วสิ่งที่จะมากั้นกลางตัวข้าศึกไม่ให้มาเกี่ยวข้องซึ่งกันและกันได้แก่สติกับปัญญาเราปล่อยทิ้งไว้ที่ไหนก็ไม่ทราบเมื่อเป็นเช่นนี้การยืนการเดินการนั่งการนอนก็เพื่อเป็นภาชนะสำหรับรับรองกิเลสอาสวะซึ่งเป็นข้าศึกทั้งวันทั้งคืนเราจะหาความฉลาดที่ไหนมาเป็นเครื่องที่จะพยุงเราให้พ้นจากทุกข์ไปได้นอกจากเราสั่งสมเครื่องกดข่วงจิตใจของเราลงให้ต่ำเป็นลำดับไปเท่านั้นแล้วเราจะตำหนิอะไรว่าเป็นผู้กั้นกลางหวงห้ามความประสงค์ของเราปัญหาข้อนี้ขึ้นอยู่กับเราทั้งนั้นเราจะพยายามหาอุบายแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้โดยวิธีใดต้องสังเกตความเพียรของตนถ้าไม่สังเกตความเพียรของตนทุกๆขณะที่เคลื่อนไหวแล้วอย่างไรเราก็ต้องเป็นภาชนะสำหรับรับรองมูดคูดคือกิเลสอยู่โดยดีไม่เพียงแต่ผ่านมาแล้วถึงวันนี้ยังจะเป็นภาชนะแห่งมูดคูดคือกิเลสทั้งหลายเหล่านี้เป็นลำดับไปอีกตลอดวันตายขอให้ท่านทั้งหลายได้ทราบไว้อย่างนี้ความเพียรหมายสติหมายปัญญาให้มีความติดต่อกับประโยคพยายามของตนเสมอไปเราไม่ต้องไปเป็นกังวลกับอดีตอนาคตหรือกับผู้ใดทั้งนั้นให้นอกเหนือไปจากความกังวลที่เราจะพยายามแก้ไขสิ่งที่เป็นข้าศึกภายในจิตใจของเราด้วยสติกับปัญญาเท่านั้นผู้ที่เป็นอย่างนี้อย่างไรก็จะต้องเป็นไปเพื่อความสงบตั้งแต่ต้นจนถึงความสงบขั้นละเอียดที่สุดและจะเป็นไปเพื่อความเยียบผ่านคือความรอบคอบด้วยปัญญาติดตามความเคลื่อนไหวของตนซึ่งเกิดขึ้นในณทางภายในทุกระยะการได้โดยไม่ต้องสงสัยถ้าพ้นไปจากเรื่องของสติกับเรื่องของปัญญาเป็นธรรมประกันแล้วใครจะว่าวิเศษเลิศโลกเพราะทำอย่างใดก็ตามผลจะเป็นไปอย่างนั้นไม่ได้เพราะหลักของเหตุที่สำคัญคือเรื่องของสติกับปัญญาไม่ได้นำมาใช้เราจะทราบได้ใกล้ๆเมื่อเราได้รับความทุกข์จะแม้แต่น้อยก็ตามซึ่งเกิดขึ้นมาจากเหตุแห่งทุกข์ที่เรียกว่าสมุทัยนั้นจะเกิดขึ้นมาเพราะขณะที่เราเผลอเป็นของสำคัญ
และขณะที่เรารู้ไม่รอบไม่สามารถจะพิจารณาแก้ไขอารมณ์นั้นให้ขาดไปได้ด้วยอุบายของเราถ้าเรามีสติหรือมีปัญญาเพียงพอกับข้าศึกประเภทนั้นแล้วข้าศึกประเภทนั้นจะตั้งอยู่ที่หัวใจของเรานานไม่ได้นี่เพียงเท่านี้เราก็พอทราบในเรื่องธรรมส่วนอื่นซึ่งมีจำนวนมากอันเราจะต้องประพฤติปฏิบัติไปให้ถึงขีดถึงแดนแต่ควรจับเงื่อนแห่งธรรมที่กล่าวมานี้ไว้เป็นสักขีพยานหรือเป็นข้อเทียบเคียงของเราในการต่อไปท่านผู้ใดเป็นผู้สนใจใคร่ต่อการตั้งสติพินิจพิจารณาด้วยปัญญาแม้จะในสกลกายนี้หรือจะเรื่องภายนอกก็ตามอย่างไรก็ต้องได้อุบายขึ้นเพราะความได้เห็นได้ยินขึ้นเพราะการพิจารณาภายในของเราโดยเฉพาะเรื่องสติก็จะมีความสำคัญขึ้นเป็นลำดับเรื่องของปัญญาก็จะมีความเฉลียวฉลาดทันกับเหตุการณ์ทั้งภายนอกภายในขึ้นเป็นลำดับเช่นเดียวกันขอให้เป็นผู้ตระหนักในเรื่องของสติกับเรื่องของปัญญาและพยายามนำเอาอิทธิบาททั้งสี่มาเป็นเครื่องสนับสนุนและเป็นองค์แห่งธรรมด้วยคือฉันทะวิริยะจิตตะเป็นเครื่องสนับสนุนองค์แห่งความเปลี่ยนของเราเสมอการเกิดตายซ้ำๆซักๆจนไม่สามารถจะนับป่าช้าของเราคนเดียวได้นี่ไม่น่าขยักขยแยงบ้างเลยชาตินี้ก็แน่แล้วว่าเราจะต้องตายตายที่ไหนก็ต้องเป็นป่าช้าของเราที่นั้นชาตินี้กับชาติหน้าวันนี้กับวันหน้าไม่มีระยะห่างไกลกันเลยติดแนบอยู่กับคนคนเดียวนี้และเรายังจะยอมตายอยู่อีกเกิดอีกตั้งกับตั้งกันจากบุคคลคนเดียวคือเรานี้เราจะเห็นว่าเป็นของประเสริฐหรือญาติจะเห็นว่าเป็นของที่น่าละอายสำหรับเราคนเดียวหมุนเกิดหมุนตายหมุนทุกข์ยากลำบากอยู่เช่นนี้ขอให้พากันพิจารณาถ้าอยากจะพ้นจากความเป็นอย่างนี้แล้วจงเป็นผู้เห็นความสำคัญในเรื่องของสติเรื่องของปัญญาประกอบองค์แห่งความเปลี่ยนของตนเสมอไปในอิริยาบถของตนอย่าให้ขาดว่าขาดตอนท่านทั้งหลายจะคว้าชัยชนะคือความตัดขาดจากความเป็นกงจักรตนของคือตนของตนเป็นผู้หมุนยันตนเองได้ในวันหนึ่งแน่ๆจะกลายเป็นของเที่ยงขึ้นมาในธรรมชาติที่เคยหมุนยันนี้โดยไม่ต้องสงสัยเราดูตัวของเรานี้ก็พอจะเป็นสักขีพยานอย่างเต็มใจแล้วในเรื่องความเกิดตายการจำได้หรือไม่ได้นั้นไม่เป็นการที่จะมาลบล้างความหมุนเวียนของเราได้และความทุกข์ความทรมานซึ่งเราเคยเกิดเคยตายเคยลำบากมาไม่รู้กี่กับกี่กันไม่มีอันใดที่จะมาลบล้างสภาพนี้ได้เราจะจำได้หรือไม่ได้ไม่เป็นของสำคัญถ้าเราไม่สามารถแก้ตัวของเราได้ด้วยสติปัญญาจนถอดถอนจิตใจของเราให้พ้นจากวงแห่งกงจักรคืออวิชชานี้ได้เสียเมื่อไรเราต้องเป็นตัวอวิชชาหมุนเกิดหมุนตายอยู่เช่นที่เราเห็นอยู่นี้นั่นเราเห็นอยู่ณบัดนี้เสมอไปเราลองคิดดูสิว่าเมื่อวานนี้กับวันนี้และกับวันพรุ่งนี้ห่างไกลกันที่ไหน
มืดกับแจ้งไม่ใช่เป็นของห่างกันห่างไกลกันความสว่างกับความมืดอยู่ในฉากเดียวกันเช่นอย่างขณะนี้เรามีความสว่างด้วยดวงไฟดับไปลงไปเท่านั้นความมืดก็ปรากฏขึ้นสถานที่ที่สว่างนี้ลักษณะความเป็นกับความตายของเราก็อยู่ในคนคนเดียวความทุกข์ความลำบากทุกๆอย่างซึ่งเป็นกิ่งก้านสาขาออกมาจากความเกิดนี้ก็อยู่ในที่แห่งเดียวเช่นเดียวกับต้นไม้ที่มีกิ่งก้านสาขาจะมากน้อยเท่าไหร่ก็เกิดขึ้นจากต้นไม้ต้นเดียวนั้นไม่ได้อยู่ห่างไกลกันขอให้ท่านทั้งหลายได้พิจารณาดูในตัวของเราเป็นสักขีพยานกับหัวใจของเราความสุขขนาดที่เป็ดเที่ยวเล่นอยู่ตามใต้ถุนบ้านถุนเรือนเป็ดก็เห็นว่าดีน้ำตะครองคลองที่มีอยู่ที่ไหนน้ำตามถนนหนทางเป็ดเขาเที่ยวเล่นเขาก็ว่าเขาสนุกดีเด็กเขาเล่นน้ำกลางบ้านเขาก็ว่าเขาสนุกดีแต่เมื่อเขาโตขึ้นมาเขาก็จะรู้โทษของเขาว่าในภาวะความเป็นเด็กเขามีความรู้สึกอย่างนั้นแล้วก็เห็นโทษของตนในความเป็นเด็กและเห็นความโง่ของตนในคราวเป็นเด็กใครอยู่ที่ไหนก็ว่าตนเป็นสุขตามฐานะของตนเช่นอย่างปลาซึ่งอยู่ในแม่น้ำเล็กๆน้อยๆเขาก็ว่าเขาเป็นสุขเป็ดเล่นน้ำอยู่ใต้ถุนบ้านถุนเรือนเขาก็ว่าเขาเป็นสุขให้ลองไปถามปลาในมหาสมุทรดูทีว่าเขาจะมีความสุขแค่ไหนนี่ความสุขมีหลายชั้นความสุขที่เป็นเหตุให้เราติดจิตติดใจอยู่ทุกวันนี้ก็เป็นความสุขในลักษณะที่กล่าวมานี้ทั้งนั้นไม่ใช่ความสุขในมหาสมุทรทะเลความสุขในมหาสมุทรทะเลนั้นเทียบเข้ามาว่านิพพานังปรมังสุขขังเป็นความสุขที่นอกจากมหาสมุทรนอกจากมหานิยมใดๆทั้งนั้นปรากฏขึ้นภายในจิตใจเพราะอำนาจแห่งความเพียรไม่หยุดยั้งเพราะอำนาจแห่งความเห็นโทษแห่งความเกิดตายของตนเพราะอำนาจแห่งความเห็นโทษในความทุกข์ความทรมานภายในจิตใจของตนนี่เป็นความสุขที่เทียบกันกับว่าเป็นความสุขในมหาสมุทรแต่ความสุขภายในใจนี้กลายเป็นความสุขนอกจากมหาสมุทรนอกจากมหานิยมกลายเป็นความสุขในวิมุตติไปเสียคำว่าวิมุตติอย่าเพิ่งทราบว่าเป็นโลกหนึ่งจากสมุทรใดๆเป็นชื่อแห่งสภาวะอันหนึ่งเท่านั้นถ้าไม่มีชื่อมีนามโลกมีสมมุติธรรมชาตินั้นจะไม่มีสมมุติไม่ได้ต้องตั้งชื่อตั้งนามให้มีสมมุติเพื่อจะให้เป็นคู่เคียงกันกับสมมุตินั้นๆและเป็นกลุยเป็นหมายให้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวน้ำใจของผู้ปฏิบัติเพื่อทำวิมุตตินั้นจะได้มีแก่จิตแก่ใจของตนเองจนกว่าจะไปปรากฏตัวขึ้นในแดนแห่งวิมุตตินั้นเสียเมื่อใดแล้วคำว่าวิมุตตินั้นก็หมดปัญหากับท่านผู้นั้นทันทีแดนแห่งวิมุตตินี้ไม่ใช่แดนแห่งการเย็นเกิดเย็นตายไม่ใช่แดนแห่งความทุกข์ความทรมานซ้ำๆซักๆหมุนไปเปลี่ยนมาเหมือนอย่างแดนที่พวกเราทั้งหลายอยู่ณบัดนี้
เราบวชมาในพระศาสนาเป็นผู้มุ่งต่อแดนแห่งความหลุดพ้นนั่นแหละจงเป็นผู้มีความอาถรรพ์น่าเริ่มต่อความภาคความเพียรความตั้งสติความพิจารณาในทางปัญญาถือกายอันเป็นรากเหง้าหรืออันเป็นเรือนแห่งสติปัฏฐานธรรมทั้งสี่นี้ไว้ให้แนบสนิทกับสติและปัญญาของตนความเพียรให้เดินไปตามแถวแห่งกายเวทนาจิตธรรมนี้กายทุกชิ้นที่มีอยู่ในร่างกายของเรานี้เรียกว่ากายเวทนาสุขทุกข์เฉยๆที่เป็นไปในทางกายและเป็นไปในทางใจเรียกว่าเวทนาจิตคือกระแสของใจที่คิดไปเกี่ยวข้องกับสภาวะทั้งหลายเหล่านี้เรียกว่าจิตธรรมคือสิ่งที่ถูกธรรมชาติอันนี้เกี่ยวข้องหรือธรรมชาติที่ถูกจิตเพ่งเรียกว่าธรรมจะเป็นส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดเรียกว่าธรรมทั้งนั้นเมื่อเราได้ตั้งจิตตั้งสติตั้งปัญญาลงที่กายเวทนาจิตธรรมนี้แล้วเราจะได้เห็นอุบายแปลกๆซึ่งปรากฏขึ้นในขณะที่เรามีความเพียรสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องอยู่กับกายเวทนาจิตธรรมนี้เป็นลำดับไปเมื่อสติกับปัญญาของเรามีความสามารถแก่กล้าในการพิจารณากายเวทนาจิตธรรมนี่แล้วก็สามารถที่จะปล่อยวางซึ่งกายและเวทนาจิตหรือธรรมนี้ได้หรือรู้เท่าในสภาวะทั้งสี่นี้ได้กลายเป็นความบริสุทธิ์ขึ้นมาแก่ตนเองนี่แล้วเราจะไปหาแดนแห่งวิมุตติที่ไหนเมื่อได้รอบในสติปัฏฐานสี่เท่านั้นโดยทางปัญญาคำว่าวิมุตติพระนิพพานเราจะไปหาสร้างเป็นบ้านเป็นเรือนที่ไหนพึงทราบว่าผลทั้งหมดจะต้องเกิดขึ้นมาจากแดนแห่งเหตุไม่มีที่อื่นเป็นที่เกิดได้เลยแดนแห่งเหตุได้แก่การพิจารณากายเวทนาจิตธรรมจนแจ้งชัดจะว่าอนิจจังก็ให้ชัดทุกขังอนัตตาให้ชัดด้วยปัญญาทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นไตรลักษณ์ไหนเรื่องการพิจารณากายกับเวทนาจิตธรรมเป็นธรรมสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันไม่ใช่ว่าเป็นธรรมที่เราจะต้องหยิบไปโน้นวางอันนี้และจับโน้นสภาวะธรรมทั้งสี่นี้เป็นธรรมที่สัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันไปกำหนดเข้าสู่กายเวทนาก็อยู่ในสถานที่นั้นทั้งที่เป็นจิตเวทนาและกายเวทนาธรรมก็เช่นเดียวกันมีอยู่ในสถานที่นี้หมดขอแต่ให้ตั้งสติลงในจุดนี้เท่านั้นเรื่องอำนาจของสติอำนาจของปัญญาที่จะปรากฏเป็นลำดับให้เป็นกำลังของเราผู้พิจารณานั้นเราไม่ต้องสงสัยขอให้พากันสนใจถือหลักธรรมคือสติปัฏฐานทั้งสี่นี้เป็นหลักประจำใจของตนอย่าได้ลดละธรรมะแดนแห่งวิมุตตินั้นจะไม่ได้ถามที่ไหนๆจะเป็นธรรมที่ปรากฏขึ้นจากใจที่รู้รอบในสภาวะธรรมทั้งสี่คือสติปัฏฐานสี่นี้โดยลำพังตนเองมีเรียกว่าครับพูดถึงเรื่องความสุข
ก็เป็นความสุขในวิมุตติซึ่งนอกไปจากแดนสมมุติใดๆถ้าจะเทียบในบุคคลคนเดียวก็เทียบเหมือนอย่างคราวที่เราเป็นเด็กเรามีความรู้สึกอย่างไรกิริยามารยาทการไปการมาการพูดการจาการทำกิจการงานใดๆก็ตามในความเป็นเด็กกับความเป็นผู้ใหญ่ของบุคคลคนเดียวนั้นมีลักษณะต่างกันอย่างไรทีนี้เมื่อเราจะเทียบถึงเรื่องความสุขความโง่ความฉลาดซึ่งเคยเป็นมาของเรากลับมาถึงขั้นที่ว่านี้แล้วเราก็จะได้พิจารณาเห็นความโง่ของเราเป็นลำดับลำดับมาเช่นเดียวกับคนคนเดียวเห็นโทษในความเป็นเด็กของตนแค่นั้นคำว่าสวขาตธรรมที่พระองค์เจ้าตรัสไว้ชอบแล้วนั้นขอให้นำมาปฏิบัติให้ชอบตามพระโอวาทเท่านั้นผลที่ชอบธรรมจะปรากฏขึ้นในเราทั้งหลายเองความรู้ความหลุดพ้นที่ชอบธรรมก็จะปรากฏขึ้นในสถานที่นี้อีกเช่นเดียวกันอยู่ที่ไหนขอให้มีสติท่านทั้งหลายอย่าเห็นอันใดว่าเป็นของสำคัญยิ่งกว่าเรื่องของสติที่สัมพันธ์กับความเพียรวันย่างค่ำคืนย่างรุ่งให้จิตกับสติและปัญญาติดกันอย่างแนบสนิทเรื่องมรรคผลนิพพานไม่ต้องไปคาดหมายอันนั้นเป็นผลซึ่งเกิดขึ้นจากเหตุที่เราประกอบไว้ดีแล้วสติของพระพุทธเจ้ากับสาวกเป็นสติเช่นไรและเป็นปัญญาเช่นไรจึงสามารถแก้พระองค์จนหลุดพ้นไปได้กลายเป็นศาสดาของพวกเราสติกับปัญญาของเราทำไมจึงกลายเป็นข้าศึกแก่ตนเองความเป็นทั้งนี้ไม่ใช่สติกับปัญญาเป็นข้าศึกต่อตนแต่เป็นเรื่องของความประมาทหรือความโง่เป็นข้าศึกต่อตนเองอยู่ตลอดเวลาขอให้ทราบเสียว่าความโง่ความโทษแท้ความอ่อนแอเหล่านี้เกิดขึ้นจากลักษณะของความโง่ทั้งนั้นหรือเป็นลักษณะของความโง่ทั้งนั้นลองตั้งลองดูสติตั้งลงไปที่กายนี้ปัญญาตั้งลงไปที่กายที่เวทนาที่จิตที่ธรรมนี้เราจะมีความรู้สึกอย่างไรเกิดขึ้นพระพุทธเจ้าทรงตั้งพระสติพระปัญญาลงที่พระกายของพระองค์ปรากฏเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาสาวกก็กลายเป็นสาวกขึ้นมาอย่างบริสุทธิ์เหตุใดสภาวะเหล่านี้จะกลายเป็นโมฆะสำหรับพวกเรามีอย่างเหรอกำหนดให้พอพิจารณาให้พอแม้แต่เรารับทานเราก็เห็นอยู่ด้วยตาของเราเรารับทานเข้ามุขภาวะเหตุใดจึงไม่อิ่มเพียงคำเดียวเท่านั้นนี่ก็คือว่ายังไม่พอก็อิ่มขึ้นมาไม่ได้มีเรื่องความเพียรที่เราตั้งนั้นก็เป็นการถูกต้องปัญญาที่เราคิดก็เป็นการถูกต้องเหมือนกันแต่เมื่อยังไม่พอแล้วผลที่เด่นชัดก็ปรากฏขึ้นมายังไม่ได้แต่เมื่อสติกับปัญญาประกอบกับองค์แห่งความเพียรจนเพียงพอแล้วผลที่จะปรากฏขึ้นเป็นเงาเตรียมตัวนั้นก็ต้องเด่นชัดประจักษ์กับหัวใจของเราได้เช่นเดียวกันถ้าเราไม่สามารถจะรื้อฟื้นเราให้พ้นจากทุกข์ได้แล้วในชาตินี้เราจะไปมอบให้ชาติไหน
เป็นผู้รื้อฟื้นแล้วเราจะไปมอบให้ใครเป็นผู้รื้อฟื้นให้เราถ้าเราไม่สามารถแก้กิเลสอยู่ภายในหัวใจของเราซึ่งประจักษ์อยู่กับใจในขณะหรือทุกๆขณะนี้แล้วเราจะให้มอบให้เป็นภาระของใครเป็นผู้รื้อฟื้นพระพุทธเจ้าและสาวกใครเป็นผู้รื้อฟื้นให้พระองค์ท่านอัตตาหิอัตโนนาโถก็หมายถึงอย่างนี้เองวันนี้เราก็ทุกข์วันหน้าเราก็ทุกข์วันนี้เราก็เป็นเจ้ากิเลสวันหน้าก็เป็นเจ้ากิเลสท่วมหัวและใครจะมาถอนตัวของเราพ้นจากสภาวะหรือสิ่งเหล่านี้ได้นอกจากเราคนเดียวเท่านั้นจงเป็นผู้ตั้งความอาฆาตหน้าเลยต่อสู้กับข้าศึกซึ่งตนของตนเป็นผู้สั่งสมขึ้นเองด้วยความภาคความเพียรด้วยสติปัญญาให้พินาศไปเองด้วยการถอดถอนของเราหรือด้วยการทำลายของเราเพราะการสั่งสมสิ่งเหล่านี้ขึ้นเราเป็นองค์การสั่งสมขึ้นมาเองและเราจะเป็นองค์การแก้ไขหรือดัดแปลงหรือทำลายเองใครๆจะมาทำให้เราไม่ได้จงถือว่าเรื่องทั้งหมดซึ่งมีอยู่กับตัวของเรานี้ทั้งเป็นฝ่ายดีและฝ่ายชั่วเป็นเรื่องของเราคนเดียวผู้สั่งสมขึ้นมาเราต้องปลุกจิตใจของเราเสมอถ้าเราจะปล่อยตามความทอดแท้อ่อนแอตายทิ้งเปล่าๆวันไหนก็วันนั้นชาติไหนก็ชาตินั้นคือคนผู้นี้เองไอ้ตัวขี้เกียจขี้คร้านนี้เองเป็นผู้สังหารเราอยู่ตลอดเวลาและเป็นผู้ที่ทำเราให้เนิ่นช้าเป็นผู้ทำเราให้ลุ่มหลงเป็นผู้ทำเราให้แบกกองทุกข์อยู่ตลอดกับตลอดกันไม่มีเวลาหลุดพ้นไปได้เพราะเหตุนั้นจงน้อมเอาความเพียรเข้ามาเป็นเครื่องแก้ไขพระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้ได้ด้วยความเพียรอะไรจะมีราคายิ่งกว่าตัวของเราเราไม่รักเราไม่สงวนเราไม่รื้อฟื้นเราแล้วจะให้ใครมารื้อฟื้นเรามาหาความสุขอันสมบูรณ์ให้เราจะมอบให้เป็นหน้าที่ของใครหามาเพื่อเราถ้าวันนี้เป็นอย่างนี้วันหน้าก็ต้องเป็นอย่างนี้นอกจากเราจะพยายามปรับปรุงเราอยู่ตลอดเวลาด้วยตัวของเราเองทั้งวันนี้และวันหน้าเราก็จะกลายเป็นคนใหม่ขึ้นมาในบุคคลผู้เดียวนั้นกลายเป็นผู้มีความเฉลียวฉลาดขึ้นมาจากความโง่ของเราจงพยายามดัดแปลงตนเองทั้งวันทั้งคืนอย่าไปเป็นสัญญาอารมณ์กับสิ่งใดๆให้นอกเหนือไปจากการสนใจในความเคลื่อนไหวแห่งจิตใจของตนที่แสดงอยู่ตลอดเวลาด้วยสติกับปัญญาของเราเราจะได้เห็นแห่งแดนหลุดพ้นอย่างองค์สมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้าและพระสาวกทั้งหลายวันนี้ได้แสดงธรรมให้บรรดาท่านผู้ฟังทั้งนับตั้งแต่สถานที่ที่คือองค์เจ้าทรงประทับอยู่และประกอบความภาคความเพียรจนกระทั่งถึงได้ตรัสรู้มาเป็นศาสดาของเราเป็นเยี่ยงอย่างอันดีและทรงได้รับผลเป็นที่พึงพอใจได้นำธรรมะคือผลที่ได้ทรงได้รับนั้นมาประกาศให้พวกเราทั้งหลายได้ดำเนินตามจงดำเนินตามด้วยความภาคความเพียรความอุตสาห์พยายามความขยันหมั่นเพียรความกล้าหาญน่าเย็นอย่านำตัวขี้เกียจขี้คร้านเข้าไปเป็นศาสดาแทน

ตั้งจิตไว้เฉพาะหน้าการฟังเทศไม่ต้องมาสนใจข้างนอกให้ยิ่งกว่าความกำหนดรู้ไว้ภายในใจของตนเองมีเป็นการฟังเทศเพื่อให้รู้รสของพระธรรมอย่างแท้จริงภายในจิตใจของตนเพราะการฟังเทศท่านก็กล่าวไว้แล้วว่าได้รับอานิสงส์ทั้ง5ประการซึ่งเกิดขึ้นในขณะที่ฟังเทศส่วนที่จะเป็นผลไปในการข้างหน้านั้นเรียกว่าเป็นผลพลอยได้ต่างหากเพราะนั้นครั้งองค์สมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้าทรงแสดงธรรมจึงปรากฏว่าพุทธบริษัทเมื่อได้สดับธรรมจากพระองค์เจ้าแล้วบางรายถึงกับได้ตรัสรู้ในที่ต่อพระพักของพระองค์เจ้าก็มีจำนวนมากเนื่องจากการฟังเทศโดยตั้งจิตไว้อย่างถูกต้องไม่ได้มุ่งเพื่ออดีตหรืออนาคตอันใดให้นอกเหนือไปจากความรู้ในปัจจุบันที่ตั้งอยู่เฉพาะหน้าเพื่อสดับรับรสพระสัทธรรมที่พระองค์เจ้าทรงแสดงในขณะนั้นเท่านั้นพระพุทธเจ้าเวลาที่พระองค์เสด็จออกทรงผนวดก็ดีได้ทรงเสด็จออกด้วยความสนพระทัยอย่างยิ่งและก่อนหน้าที่จะเสด็จออกก็ปรากฏว่าพระองค์เจ้าทรงสนพระทัยอยู่ตั้งแต่เริ่มเห็นเทวทูตทั้ง4เป็นลำดับมาจนกระทั่งถึงวันได้เสด็จออกไปเสียจริงๆพระองค์เจ้าทรงประกอบกิจอันใดที่เกี่ยวกับการบำเพ็ญพระองค์ปรากฏว่าทรงประกอบด้วยการสนพระทัยอย่างยิ่งตั้งแต่วันได้เสด็จออกที่แรกจนวันได้ตรัสรู้ปรากฏว่าความสนพระทัยของพระองค์เจ้าต่อสมณกิจที่พระองค์เจ้าจะพึงได้รับปรากฏว่าสืบต่อกันเป็นลำดับไม่ขาดวรรคขาดตอนเป็นไปด้วยความเพียรทั้งนั้นแม้สาวกที่ได้สดับธรรมจากพระองค์เจ้าแล้วก็มีความสนใจฟังเทศก็ฟังด้วยความสนใจปฏิบัติก็ปฏิบัติด้วยความสนใจเรียกว่าออกมาด้วยความสนใจบวชด้วยความสนใจฟังด้วยความสนใจประพฤติปฏิบัติธรรมด้วยความสนใจอยู่ด้วยความสนใจไปด้วยความสนใจประกอบกิจการงานใดๆที่เกี่ยวกับสมณกิจของบรรดาสาวกทั้งหลายประกอบด้วยความสนใจทั้งนั้นเพราะฉะนั้นผลที่ปรากฏแก่บรรดาสาวกในครั้งนั้นจึงรู้สึกว่ามีความแตกต่างกันกับบรรดาเราทั้งหลายในสมัยนี้ไม่น้อยเนื่องจากความรู้สึกหรือความสนใจในแง่ธรรมมีความหนักเบาต่างกันอยู่มากเมื่อเป็นเช่นนี้ผลจะให้เหมือนกันได้อย่างไรองค์สมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้านับตั้งแต่วันได้ทรงประกอบสมณกิจของพระองค์เจ้าจนกระทั่งวันพระองค์ได้ตรัสรู้ไม่มีการท้อถอยในกิจที่พระองค์เจ้าจะทรงบำเพ็ญให้เป็นไปเพื่อความ

สมหวังจนปรากฏความสมหวังคือความเป็นศาสดาได้ปรากฏขึ้นในพระทัยเสียแล้วการใดการนั้นถ้าหากว่าจะเทียบอุปมาแล้วก็เป็นการที่พระองค์เจ้าทรงปลดเครื่องรบสักทีหนึ่งแล้วก็นำเครื่องรบที่พระองค์เจ้าได้ทรงสมหวังมาประกาศแก่บรรดาพุทธบริษัททั้งหลายกลายเป็นสาวกวกขึ้นมาเป็นลำดับลำดาเบื้องต้นพระองค์เจ้าเสด็จออกไปก็อยู่ในป่าในเขาไม่ทรงสนพระทัยกับใครๆทั้งนั้นแม้ที่สุดการแผ่นดินที่พระองค์เจ้าทรงปกครองให้บรรดาไพร่ฟ้าประชาชีทั้งหลายได้รับความร่มเย็นเพราะอำนาจแห่งพระบารมีของพระองค์เจ้าก็ไม่ทรงเป็นอารมณ์หรือห่วงใยในความเป็นมาของพระองค์ตั้งแต่เขาคราวเป็นฆราวาสมีความขมักขม้นมีความอาถรรพ์มีความอดความทนไม่มีใครที่จะยิ่งกว่าพระศาสดาของเราไปได้การกระทำก็ยิ่งกว่าโลกบรรดาโลกทั้งหลายไม่มีความสามารถจะทำได้เหมือนอย่างพระองค์การเสด็จออกก็ผิดแปลกกับโลกการกระทำก็ผิดแปลกจากโลกเมื่อเวลาผลได้ปรากฏจึงแตกต่างจากโลกจนกลายเป็นคนละโลกทั้งที่พระองค์เจ้าทรงมีพระกายเช่นเดียวกันกับโลกใจคือความรู้สึกเช่นเดียวกันกับโลกทั่วไปก็ตามแต่ใจกลายเป็นใจของพระพุทธเจ้าขึ้นมากลายเป็นใจที่บริสุทธิ์พุทโธขึ้นมาทั้งดวงในพระทัยของพระองค์เจ้านี่ผลที่ปรากฏก็ต้องแตกต่างจากโลกเพราะการกระทำของพระองค์เจ้าไม่ได้เหมือนอย่างโลกทั้งหลายที่ทำกันแม้สาวกทั้งหลายที่ได้ออกบวชตามพระองค์เจ้าแล้วพอพระองค์ได้ให้พระโอวาทวัลลุคมูลเสนาสนังมีซายปปชาเตยามัจจิวังอุสาโหกรณีอยู่เพียงเท่านี้บรรดาสาวกทั้งหลายรู้สึกมีความยิ้มแย้มพออกพอใจพูดง่ายๆก็ว่าโน้นภูเขาโน้นป่าที่โลกทัศโน้นชายเขาโน้นซอกห้วยโน้นลำธารโน้นเงื่อมผาจงพากันไปอยู่ในสถานที่เช่นนั้นเราตถาคตได้ตรัสรู้ขึ้นมาเป็นพระพุทธเจ้าไม่ได้ตรัสรู้ขึ้นมาด้วยความคุกคีไม่ได้ตรัสรู้ขึ้นมาด้วยความเอิกเกริกเฮฮาแม้ตรัสรู้ขึ้นมาเพราะความรื่นเริงบันเทิงตามกระแสแห่งตัณหาคือความทะเยอทะยานหรือความเสือกรานของตนเองซึ่งเป็นไปเพราะอำนาจแห่งกิเลสเป็นเครื่องถูกลากไปเราตถาคตได้ตรัสรู้อยู่ในที่เช่นนั้นได้ประกอบความเพียรอยู่ในที่เช่นนั้นได้อุตส่าห์พยายามปลีกจากบรรดาบริษัทบริวารทั้งหลายจากปราสาทหรือจากบ้านจากเมืองมาสู่สถานที่เช่นนั้นตถาคตทุกข์ก็ทุกข์เพื่อความเพียรอยู่ในที่เช่นนั้นตถาคตไม่ได้ตรัสรู้ในหอปราสาทตถาคตไม่ได้ตรัสรู้ในทางสามแพร่งสี่แพร่งตถาคตไม่ได้ตรัสรู้ในร้านตลาดตถาคตไม่ได้ตรัสรู้ในท่ามกลางแห่งฝูงชน
ระตถาคตได้ตรัสรู้ในที่อันเงียบในที่สงัดในที่มีวิเวกในที่ไม่ปราศจากฝูงชนซึ่งจะมาพุกซ่านพระองค์เราตถาคตเราตถาคตได้ถึงความบริสุทธิ์ขึ้นมาเพราะสถานที่เช่นนั้นเช่นนั้นเพราะเหตุนั้นขอให้เธอทั้งหลายจงไปที่ที่เราตถาคตชี้บอกว่านั้นภูเขานั้นชายเขานั้นถ้ำนั้นที่แจ้งนั้นลอมฟางนั้นเป็นที่วิเวกสงัดนั้นเป็นที่ไม่วุ่นวายไม่กังวลกับสิ่งก่อกวนทั้งหลายที่จะเอื้อมเข้าไปถึงสถานที่เช่นนั้นใครๆเขาไม่ต้องการให้บรรดาเธอทั้งหลายจงไปสถานที่เช่นนั้นเราตถาคตได้เป็นพระพุทธเจ้าเพราะที่เช่นนั้นถ้าเธอพวกเธอทั้งหลายต้องการเป็นผู้หมดจดพ้นทุกข์ไปตามเราตถาคตแล้วจงไปอยู่ตามสถานที่ที่เราตถาคตที่บอกอนุสาสพระองค์เจ้าได้ทรงประกาศหรือทรงประทานไว้อย่างนี้ให้บรรดาสาวกทั้งหลายได้สดับได้รับเอาด้วยความพออกพอใจอย่างเต็มที่บินยาโลปโภชนังก็เช่นเดียวกันบินธมาตแล้วพวกเธอทั้งหลายอยากมาบวชในพระศาสนาแล้วเธอทั้งหลายอยากถือความเกียจคร้านบินธมาตมาฉันได้มาด้วยกำลังตีแข้งของตนด้วยความบริสุทธิ์ใจบรรดาศรัทธาญาติโยมทั้งหลายก็ให้ด้วยความเต็มอกเต็มใจเราไปบินธมาตมาฉันตามอริยประเพณีหรือตามสมณะประเพณีซึ่งปราศจากการซื้อการขายการทำไร่ทำนาทำรั้วทำสวนเหมือนอย่างประชาชนเป็นผู้บวชเข้ามาในพระศาสนาจงถือการบิณฑบาตเป็นกิจวัตรประจำเรียกว่าเป็นทางแห่งอาชีพของเธอทั้งหลายจงอุตส่าห์พยายามทำอย่างนั้นตลอดชีวิตแม้หากว่าทราบเหลือเฟือซึ่งจะพึงเกิดขึ้นก็เห็นว่าเป็นคราวเป็นสมัยที่จะถึงสงเคราะห์อนุเคราะห์ประชาชนแต่อย่าทำตนของตนให้มีความประมาทในลาภสักการะทั้งหลายเมื่อได้ทำความประมาทในลาภสักการะแล้วจะกลายเป็นว่าสักการโรปุริสังหันติลาภสักการะย่อมฆ่าบุรุษผู้โง่ให้ชิบหายหรือให้ตายไปเสียพระตถาคตท่านชี้บอกอย่างนี้ในข้อที่3หรือข้อต้นว่าจีวรให้พึงหาแสวงหาเอาตามป่าช้าหรือทางที่ในสถานที่ใดๆก็ตามซึ่งเขาทอดทุละในความเป็นเจ้าของแล้วให้จับมาประติดประต่อแล้วประชุนพอได้ครองชีวิตให้เป็นไปในวันหนึ่งวันหนึ่งแม้คหปฏิจีวรที่เขาถวายด้วยมือก็ไม่พึงปฏิเสธเพราะเราเป็นคนขอทานเป็นคนเลี้ยงง่ายพึงรับมาบริโภคใช้สอยเท่าที่จะเป็นไปได้ในวันหนึ่งวันหนึ่งทิลานปัจจัยก็เหมือนกันคือยาแก้ไข้แต่ในครั้งพระพุทธเจ้าท่านแสดงถึงเรื่องฉันยาดองด้วยน้ำมูดจะเป็นคำป้อมก็ตามสมอก็ตามหรืออะไรก็ตามท่านบอกว่าแค่ด้วยน้ำมูดแล้วมาฉันเป็นยาบรรดาสาวกทั้งหลายเมื่อได้ฟังจากพระองค์เจ้าแล้วหรือได้สดับจากพระองค์เจ้าแล้วน้อมรับไปเพื่อประพฤติปฏิบัติด้วยความเต็มอกเต็มใจอยู่ในป่าในเขาจะเป็นจะตายไม่คำหนึ่งแม้จะออกมาจากตระกูลต่างๆมีตระกูลเศรษฐีกระดุมพีลึบพยายามหากษัตริย์เป็นต้นบรรดาสาวกทั้งหลายที่ได้ออกมาจากตระกูลเช่นนั้นก็ไม่ได้นำตระกูลเช่นนั้นเข้ามาแทรกสิงภายในจิตใจให้เป็นทิฏฐิมานะพอที่จะตำหนิติโทษในสถานที่อยู่หรืออาหารปัจจัยซึ่งบรรดาญาติโยมทั้งหลายก็ให้ด้วยศรัทธาตามกำลังความสามารถของเขาที่จะหามาได้แล้วให้ทานไปมีความยินดีทั้งอาหารทุกประเภท
เว้นเสียแต่ว่าจะผิดจากสมณบริโภคคือจะขบฉันหรือใช้สอยไม่ได้นอกจากนั้นแล้วสาวกทั้งหลายเป็นที่พอใจในจตุปัจจัยทายาทานที่บรรดาทายกทายิกาทั้งหลายให้มาด้วยน้ำใสใจศรัทธาอาศัยไปวันหนึ่งวันหนึ่งพอให้ยังชีวิตให้เป็นไปเท่านั้นมีความสนใจต่อความภาคความเพียรมีความสนใจต่อการประพฤติปฏิบัติและมีความสนใจในที่วิเวกสงัดซึ่งไม่พลุกพล่านด้วยฝูงชนมีความเพียรติดต่ออยู่อย่างนั้นตลอดทั้งกลางวันกลางคืนยืนเดินนั่งนอนนี่บรรดาสาวกทั้งหลายท่านทำอย่างนั้นแล้วมีความสนใจต่อความเพียรของตนอยู่ตลอดเวลาไม่เห็นสิ่งภายนอกหรือกิจการภายนอกว่าเป็นของที่มีคุณค่ายิ่งกว่าการที่จะแก้ไขหรือบำเพ็ญตนของตนให้พ้นจากทุกข์บรรดาสาวกทั้งหลายเห็นความพ้นจากทุกข์เท่านั้นว่าเป็นธรรมล้นค่าไม่มีอันใดที่จะมีราคาเท่ากันกับความพ้นทุกข์ที่สาวกทั้งหลายได้ตั้งเจตนาเอาไว้เพราะเหตุนั้นเมื่อเข็มทิศหรือความมุ่งมั่นของใจได้ตั้งไว้อย่างเต็มที่เช่นนั้นแล้วเรื่องทิฏฐิมานะเรื่องถือความเป็นกษัตริย์ซึ่งออกมาจากตระกูลแห่งกษัตริย์ก็ดีทิฏฐิมานะที่จะเกิดขึ้นจากความเป็นคนมั่งคั่งสมบูรณ์ก็ดีทิฏฐิมานะที่จะเกิดขึ้นจากความเฉลียวฉลาดของตนว่าได้ศึกษาเรียนมามากก็ดีสาวกทั้งหลายไม่ยอมให้สิ่งทั้งหลายเหล่านี้เข้าไปเคลือบแฝงในจิตใจได้นอกจากจะมีความสนใจใคร่ต่อการประพฤติปฏิบัติเพื่อจะยกจิตของตนให้พ้นจากทุกข์ไปลำดับโดยลำดับเท่านั้นจนปรากฏได้ตรัสรู้ตามพระองค์เจ้านับตั้งแต่องค์แรกจนกระทั่งถึงองค์สุดท้ายล้วนแล้วตั้งแต่ท่านได้ปฏิบัติหรือดำเนินมาอย่างนั้นขอให้บรรดาเราทั้งหลายได้นำเรื่องของพระพุทธเจ้าและประวัติของสาวกซึ่งท่านดำเนินอย่างใดจึงได้ผลเป็นที่พึงพอใจปรากฏเป็นที่เด่นแก่โลกทั้งหลายให้ได้รับสักการะบูชานับตั้งแต่เทวดาจนกระทั่งถึงมนุษย์ทุกชั้นไม่มีใครที่จะมีความรู้ความสามารถความฉลาดความประเสริฐเลิศโลกยิ่งกว่าพระพุทธเจ้ากับพระธรรมและพระสงฆ์ไปได้นี่ธรรมชาติที่ประเสริฐเกิดขึ้นมาจากการกระทำที่ประเสริฐความรู้ที่ประเสริฐก็เกิดขึ้นมาจากการกระทำที่ประเสริฐขอให้บรรดาเราทั้งหลายพึงทราบไว้อย่างนี้ความทอดแท้อ่อนแอความเห็นแก่ปากแก่ท้องความเห็นแก่หลับแก่นอนไม่ใช่เป็นสิ่งที่ประเสริฐพอที่จะสามารถยังทำอันประเสริฐให้ปรากฏขึ้นในมโนทวารคือหัวใจของเราได้ให้เราพึงเทียบถึงเรื่องของพระพุทธเจ้ากับสาวกมาไว้ที่ดวงใจของเราเสมอไปการเคลื่อนไหวไปมาที่ไหนทุกๆอาการของเราที่เคลื่อนไหวในอิริยาบถทั้ง4เพิ่งเป็นผู้มีความสนใจใคร่ต่อเหตุผลและสนใจในความเคลื่อนไหวของตนตลอดเวลาอย่าให้คล้องแวะในสิ่งใดๆที่จะเป็นไปเพื่อความเนิ่นช้าที่จะเป็นไปเพื่อความเป็นมนทินแก่กายวาจาใจของตนจงเป็นผู้มีความสนใจใคร่ต่อความวิเวกใคร่ต่อความภาคความเพียรใคร่ต่อความอยู่คนเดียวทั้งเรื่องกายทั้งเรื่องจิตใจสองกับความเพียรลึกเท่านั้นให้เป็นผู้มีความเพียรอยู่อย่างนี้มีเข็มทิศหรือความมุ่งมั่นตั้งไว้เพื่อความพ้นทุกข์ทุกขณะจิตหรือทุกอิริยาบถที่เคลื่อนไหวผลที่จะพึงได้รับจะหนีจากความเป็นเช่นพระพุทธเจ้าและสาวกไปไม่ได้เพราะทางเป็นทางสายเดียวกันสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปพระพุทธเจ้าไม่ทรงประทานไว้เพื่อใครนอกจากจะประทานไว้เพื่อเราสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวตลอดถึงสัมมาสมาธิพึงทราบว่าเป็นมรดกที่พระองค์เจ้าได้ประทานไว้สำหรับพวกเราทั้งหลายเท่านั้นเมื่อเราได้ดำเนินตามร่องรอยที่พระพุทธเจ้าทรงประทานเอาไว้ตลอดถึงสถานที่หรือวิธีประกอบตามที่อธิบายให้ฟังแล้วเบื้องต้นว่าลุกขมูลเสนาสนังเป็นต้น
เมื่อเราทั้งหลายได้ดำเนินตามแนวทางที่พระองค์เจ้าทรงประทานไว้แล้วผลที่จะพึงได้รับเราท่านทั้งหลายไม่ต้องสงสัยว่าจะเป็นอย่างอื่นนอกจากความเป็นผู้พ้นทุกข์นอกจากความเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าขึ้นในหลักธรรมชาติคือความบริสุทธิ์แห่งใจของตนเพราะเหตุแห่งปฏิบัติที่ดำเนินโดยถูกต้องตามแนวทางของพระองค์เจ้านอกจากนั้นจะไม่มีอะไรจะมีธรรมชาติคือทองทั้งแท่งจะปรากฏขึ้นที่ดวงใจของเราให้เราท่านทั้งหลายสำนึกตัวเสมออย่างนี้เดินก็ตามนั่งก็ตามยืนก็ตามนอนก็ตามเว้นเสียตลับซึ่งเป็นของเหลือวิสัยจงเป็นผู้มีความใคร่ต่อสติใคร่ต่อปัญญาใคร่ต่อความเพียรของตนเสมอไปเรื่องความพ้นทุกข์นั้นท่านทั้งหลายจะปรากฏขึ้นที่จิตใจของท่านทั้งหลายผู้มีความสนใจใคร่ต่อการปฏิบัติโดยไม่ต้องสงสัยมีเรื่องของพระพุทธเจ้าการฟังธรรมในครั้งพุทธกาลตามที่อธิบายให้ฟังแล้วเบื้องต้นฟังด้วยความสนใจจริงๆฟังแล้วก็ฝังลงที่จิตไม่ใช่ว่าฟังแล้วปล่อยให้เลี่ยนาดหรือสักแต่ว่าเป็นพิธีมาสมัยทุกวันนี้ไม่ว่าใครๆแม้แต่เราผู้ที่เป็นนักบวชอยู่ณบัดนี้ก็ยังจะกลายเป็นพิธีถ้าว่าเราไม่สนใจหรือมีความมุ่งมั่นต่อความพ้นทุกข์โดยเต็มที่แล้วกิริยาอาการที่ทำมันจะกลายเป็นพิธีโดยไม่รู้สึกตัวเดินจงกรมก็พอเป็นพิธีตามเวลาที่เราทำเท่านั้นแต่เรื่องของจิตจะสัมพยุตด้วยความภาคความเพียรที่ตนมุ่งไว้บ้างหรือเปล่าข้อนี้เป็นข้อที่สงสัยเมื่อเป็นเช่นนั้นผลที่จะพึงปรากฏขึ้นมาให้เราได้รับก็กลายเป็นอื่นไปได้เพราะเหตุใดเพราะเราทั้งที่เราว่าเราเดินจงกรมแต่จิตกลายเป็นอื่นไปนอกจากหลักธรรมของพระพุทธเจ้าหลักธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างไรหลักธรรมก็แสดงว่าเป็นผู้มีสติที่จะต้องพิจารณาในประโยคพยายามของตนตนจะพิจารณาในธรรมบทใดก็ตามหรือเราจะกำหนดในเรื่องธรรมบทใดก็ตามไกรกรองอยู่ในธรรมบทใดก็ตามถ้าจิตของเราไม่ได้ติดต่อสืบเนื่องกันอยู่โดยลำดับในบทธรรมนั้นๆปล่อยให้จิตของเราเพ่นพ่านหรือเร่ร่อนไปสู่สถานที่ไม่ถูกหลักธรรมแล้วนั่นแสดงว่ากระแสของใจเราไปสู่ความเป็นอื่นแล้วจิตของเราไปสู่ความเป็นอื่นแล้วผลที่จะพึงได้รับก็ต้องผิดจากความเป็นธรรมกลายเป็นความเป็นอื่นไปเสียทีนี้ถ้าหากว่าเราไม่ได้พิจารณาสนใจในเรื่องความเคลื่อนไหวของเราเราถือเอาตั้งแต่ประโยคที่เจตนาเบื้องต้นว่าเราทำความเพียรเพียงเท่านี้เราก็จะได้ไปตำหนิติโทษพระศาสนาว่าธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าไม่เป็นนิยานิกธรรมคือไม่สามารถที่จะยังบุคคลผู้ประพฤติธรรมให้พ้นจากทุกข์ได้จริงสมกับที่พระองค์เจ้าทรงตรัสไว้ว่าสวัคขาทธรรมคือธรรมที่พระองค์เจ้าทรงตรัสไว้ชอบแล้วแท้ที่จริงกระแสแห่งใจของเราตลอดทั้งวันทั้งคืนเอ็นเอียงไปจากจิตใจสู่กระแสของโลกเสมอไปนี่โลกนั้นพึงทราบว่าเป็นสภาพอันหนึ่งจากธรรมที่พระองค์เจ้าทรงมุ่งหวังการประพฤติปฏิบัติของพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายมุ่งไปเพื่อหลักธรรมมุ่งไปเพื่อความพ้นทุกข์เพราะฉะนั้นประโยคพยายามทุกประโยคจึงเป็นไปเพื่อความแก้ไขสิ่งที่เป็นมลทินแก่ตนเองแม้จะมีอยู่ทางภายในกายวาจาใจก็ต้องพยายามชำระสะสางจนกระทั่งถึงให้หมดไปไม่มีอันใดเหลือนี่ก็กลายเป็นธรรมขึ้นมาในพระองค์เองและกลายเป็นธรรมล้วนๆขึ้นมาในบรรดาสาวกทั้งหลายและจากนั้นก็กลายเป็นสรณะของพวกเราอย่างบริสุทธิ์พุทโธขึ้นมาได้นี่ท่านถึงความเป็นธรรมเพราะท่านประกอบด้วยธรรมเราทั้งหลายเดินจริงเดินจงกรมนั่งสมาธินั่งจริงแต่ก็กลายเป็นสมาธิหัวต่อหลับในสมาธิไม่รู้กี่ครั้งกี่หนหรือเลยกลายเป็นเรื่องประจำก็อาจเป็นได้ในบางรายตอนนี้ก็ไม่รับรองสำหรับผู้เทศแต่เรื่องคงเป็นความจริงอย่างนั้นผลจึงกลายเป็นอื่นเสมอไปถ้าเหตุเป็นเรื่องของธรรมแล้วผลจะกลายเป็นอื่นไปไม่ได้เหตุกับผลต้องเป็นเงาเทียมตัวเสมอไปเพราะเหตุใดจึงว่าอย่างนั้นเราเหตุที่เราทำไม่ถูกต้องตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าแทนที่เราจะเดินจงกรมให้สัมปยุตด้วยสติสัมปยุตด้วยความเพียรสัมปยุตด้วยบทธรรมหรือสภาวะที่เราเคยพิจารณาจิต
กลายเป็นอื่นไปเสียส่งไปตามรูปตามเสียงตามกลิ่นตามรสเครื่องสัมผัสแม้ธรรมอารมณ์ภายในใจเกิดขึ้นปรุงขึ้นก็ปรุงขึ้นไปเรื่องเกี่ยวกับเรื่องรูปเรื่องเสียงเรื่องกลิ่นเรื่องรสเครื่องสัมผัสทั้งที่เป็นส่วนอดีตและยังมุ่งในส่วนอนาคตไม่ปรากฏจิตเป็นปัจจุบันสักครั้งสักทีเลยอย่างนี้ผลจะเป็นอย่างไรเล่าผลก็ต้องเป็นโลกเสมอไปเพราะกระแสของจิตทั้งวันทั้งคืนกลายเป็นโลกอยู่ตลอดเวลาเมื่อผลก็ต้องปรากฏเป็นโลกขึ้นมาได้แก่เรื่องของสมูทัยทำหัวใจของตนให้เดือดร้อนแล้วก็มาตำหนิติเตียนผลว่าทำไมจึงเกิดความเดือดร้อนวันนี้ไม่สบายตนของตนก่อเหตุทั้งวันทั้งคืนเพื่อความไม่สบายไว้และเพื่อความเป็นอื่นจากธรรมของพระพุทธเจ้าโดยไม่รู้สึกตัวไม่ได้คำนึงถึงนี่เป็นของสำคัญอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราทั้งหลายซึ่งเป็นนักปฏิบัติพึงเป็นผู้มีเข็มทิศตั้งไว้เสมอกับความเคลื่อนไหวกายวาจาใจของตนอย่าให้มันเคลื่อนคลาดด้วยความมีสติเข็มทิศที่ตั้งไว้ในเบื้องต้นคือมุ่งความพ้นทุกข์พระองค์เจ้าสอนอย่างไรตามที่อธิบายแล้วเบื้องต้นโน้นที่สงัดโน้นที่วิเวกท่านไม่ได้สอนเขาว่านั่นตลาดนั่นถนนสี่แพร่งสามแพร่งจงเข้าไปกลางโกรธกลางมุ่งอยู่ในสถานที่นั้นพระองค์เจ้าไม่ได้สอนเราก็ต้องพิจารณาถึงเรื่องเหตุผลที่พระองค์เจ้าทรงสั่งสอนว่าลุกขมูลเทศนาสนังมีความหมายว่าอย่างไรนี่ต้องมีเหตุมีผลบรรดาพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ที่ได้ทรงประทานธรรมะข้อไหนไว้ต้องเป็นหลักความจริงที่จะยังผลประโยชน์ให้เกิดแก่ผู้ดำเนินเสมอไปเพราะเหตุนั้นเรื่องของพระพุทธเจ้ากับเรื่องของสาวกจึงเป็นเรื่องที่แตกเป็นเรื่องที่อัศจรรย์ตั้งแต่ประโยคเบื้องต้นคือการกระทำซึ่งเป็นตัวเหตุก็เป็นของประเสริฐหรือเป็นของแปลกกว่าบรรดาเราทั้งหลายอยู่แล้วผลจะไม่แปลกประหลาดได้อย่างไรเรานี่ให้เราคิดอย่างนี้ศาสดาที่ท่านเป็นครูสอนเราในเบื้องต้นก็ดีอันดับต่อมาก็คือก็ครูบาอาจารย์เป็นผู้พร่ำสอนเราทั้งสองอาจารย์นี้เป็นอาจารย์นอกท่านจะสอนได้เป็นบางการบางสมัยสำคัญที่สุดตนของตนต้องเป็นครูสอนตนเองเลือกซ้ายแนวขวาต้องเป็นครูสอนตนเสมอไปความเคลื่อนไหวทุกอาการจะต้องกับเพื่อมถึงครูคือหัวใจเสมอเราต้องสนใจอย่างนี้ไม่เช่นนั้นจะเอาตัวไปไม่รอดแล้วจะเสียวันเสียคืนไปเปล่าๆอย่าพึงทราบว่ามืดกับแจ้งที่ผ่านมาเมื่อวานนี้กับวันนี้และวันพรุ่งนี้จะเป็นของแปลกประหลาดเป็นมืดแจ้งอันเดียวกันนี้กิเลสอาสวะไม่ได้เกี่ยวกับมื้อวันปีเดือนเกี่ยวกับหัวใจของเรากับสิ่งแวดล้อมที่เคยสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันอยู่นั่นเองเป็นของสำคัญจงพินิจพิจารณาไปไหนให้มีอาจารย์หรือให้มีศาสดาสอนตนเสมอไปนั่งก็ดีนอนก็ดียืนก็ดีเดินก็ดีทุกอาการที่เคลื่อนไหวจงอย่าทำตนของตนให้เป็นผู้ลืมตนให้เป็นผู้มีสติเสมอความสงบของใจก็ดีความแยบคายหรือความรอบคอบความฉลาดของใจก็ดีจะพ้นไปไม่ได้หลักของสติหลักของปัญญาหลักของความเพียรเป็นรั้วกั้นหรือเป็นธรรมประกันไว้แล้วขอแต่เราดำเนินในกรอบแห่งศีลแห่งสมาธิแห่งปัญญาด้วยความเพียรของเราเราจะเห็นแดนพ้นทุกข์ขึ้นจากหัวใจของเราโดยไม่ต้องไปถามใครไม่ว่าสมัยโน้นกับสมัยนี้หรือสมัยใดๆเมื่อสวาขาตธรรมซึ่งเป็นธรรมที่มีอยู่ด้วยผู้สดับตรับฟังหรือศึกษาเราเรียนจากสวาขาตธรรมมาประพฤติปฏิบัติตนด้วยความสนใจให้ถูกตามหลักธรรมที่พระองค์เจ้าทรงประทานไว้แล้วด้วย
ผลจะถึงความเป็นอื่นไปไม่ได้ต้องถึงความพ้นทุกข์ให้ประจักษ์กับหัวใจของเราขอให้เราทั้งหลายได้ทราบใกล้ๆอย่างนี้ไม่เช่นนั้นจะเลวไหลไปทุกวันทุกวันหาอะไรปรากฏผลไม่มีสติเราตั้งเมื่อไรก็ปรากฏเมื่อนั้นปัญญาก็เหมือนกันไม่ใช่เป็นของที่จะหาค้นคว้ามาจากที่ไหนให้ยังลำบากยากเย็นเหมือนอย่างเราไปแสวงหาวัตถุภายนอกมีใกล้บ้างไกลบ้างไกลบ้างต่ำบ้างสูงบ้างเป็นของลำบากส่วนเรื่องของสติกับเรื่องของปัญญามีอยู่กับหัวใจของเราถ้าเป็นนักพยายามตั้งสติอยู่เสมอพยายามค้นคว้าด้วยปัญญาในสภาวะธรรมมีกายของตนเป็นต้นอยู่เสมอความรู้สึกแปลกประหลาดความเนียบภายเรื่องสติเรื่องปัญญาจะค่อยมีความรู้สึกหรือความรอบคอบขึ้นเสมอเมื่อเราพยายามบำรุงอยู่ไม่ให้ขาดวรรคขาดตอนในวันหนึ่งคืนหนึ่งแต่ถ้าเราได้ทำความเพียรของเราให้ขาดว่าขาดตอนนั่นก็ขึ้นอยู่กับเราความล่าช้าในผลที่จะพึงปรากฏประจักษ์กับใจของเรานั้นสำคัญที่สุดขึ้นอยู่กับความเพียรในเบื้องต้นก็ขึ้นอยู่กับการสดับตรับฟังจากครูจากอาจารย์มีเฉพาะนักปฏิบัติของเราไม่ได้พูดทั่วไปเมื่อเราได้ฟังโอวาทจากท่านโดยถูกต้องแล้วนำคำสอนจากท่านไปประพฤติปฏิบัติด้วยความสนใจอุตส่าห์พยายามบำรุงสติและปัญญาของตนให้มีความรอบตัวอยู่เสมออย่างไรก็ต้องเป็นไปเพื่อสมาธิคือความมั่นคงของใจจะเป็นไปเพื่อความเฉลียวฉลาดในทางปัญญาขึ้นเพราะเหตุแห่งการพิจารณากายของเราหรือพิจารณาเวทนาจิตธรรมของเราหรือพิจารณาอริยสัจธรรมคือทุกขสมุทัยนิโรธมรรคคำที่ว่าอริยสัจธรรมทั้งสี่ไม่ใช่ธรรมเป็นแดนแห่งอดีตเป็นแดนแห่งอนาคตแต่เป็นธรรมปัจจุบันปรากฏอยู่กับเราตลอดเวลาส่วนที่จะแยกให้เป็นส่วนอดีตก็หมายถึงส่วนที่ล่วงแล้วของใครๆก็ตามแม้ของเราที่ผ่านมาแล้วโดยที่เราไม่รู้สึกก็ตามแต่ความเป็นอดีตนั้นไม่สามารถที่จะมาทำลายความเป็นปัจจุบันซึ่งเราตั้งอยู่ณบัดนี้ในอริยสัจธรรมทั้งสี่นี้ให้ขาดสูญไปได้เพราะฉะนั้นอริยสัจธรรมจึงเป็นธรรมปัจจุบันอยู่เสมอขอให้เราทั้งหลายได้ตั้งกำหนดลงที่ตรงนี้ความผิดหวังจะไม่มีแก่เราทั้งหลายแต่ในขณะเดียวกันถ้าจิตของเราให้พลาดจากหลักแห่งอริยสัจธรรมหรือสติปัฏฐานสี่นี้ไปแล้วนั่นแหละเรียกว่าเราพลาดทางเหตุแล้วผลก็ต้องเป็นสิ่งที่จะพลาดไปด้วยกันเพราะผลกับเหตุจะต้องสวมรอยกันไปจะแยกจากกันไปเป็นอื่นไม่ได้ขอให้เราทั้งหลายได้ทราบไว้อย่างนี้สัมมาทิฏฐิความเห็นชอบมีหลายชั้นสัมมาทิฏฐิทั่วๆไปสำหรับผู้ใกล้ต่อพระศาสนาได้นำไปประพฤติปฏิบัติตามกำลังความสามารถของตนก็เป็นชั้นๆสัมมาทิฏฐิในวงปฏิบัติคือวงนักบวชของเราผู้ตั้งหน้าตั้งตาที่จะขุดค้นด้วยปัญญาในสภาวะทั้งหลายให้เห็นแจ่มแจ้งขึ้นในภายในจิตใจของตนสัมมาทิฏฐินี้ก็จะแปรสภาพขึ้นสู่ความละเอียดแม้จะเป็นคฤหัสถ์ก็ตามถ้าเป็นผู้ใคร่ต่อหลักธรรมพ
พินิจพิจารณาในองค์แห่งอริยสัจธรรมนี้แล้วสัมมาทิฏฐิไม่ขึ้นอยู่กับคฤหัสถ์หรือไม่ขึ้นอยู่กับนักบวชใดๆทั้งนั้นขึ้นอยู่กับผู้ปฏิบัติขึ้นอยู่กับผู้นำไปพินิจพิจารณาสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบเราเห็นว่ากายของเรานี้เป็นก้อนทุกข์ทั้งกายหรือทั้งท่อนก็เป็นสัมมาทิฏฐิเห็นไม่เที่ยงประจักษ์กับใจของเราอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่ส่วนหยาบจนถึงขั้นละเอียดก็จัดเป็นสัมมาทิฏฐิแต่ตามขั้นของสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบเห็นชอบส่วนหยาบพิจารณาส่วนหยาบเห็นชอบส่วนกลางเกิดขึ้นจากการพิจารณาส่วนกลางเห็นชอบส่วนละเอียดเกิดขึ้นจากการพิจารณาสภาวะส่วนละเอียดนี่จัดเป็นสัมมาทิฏฐิเป็นชั้นๆขึ้นไปอย่างนี้ไม่ใช่ว่าสัมมาทิฏฐิจะมีเพียงชั้นเดียวถ้าสัมมาทิฏฐิมีชั้นเดียวแล้วปัญญาจะมีหลายชั้นไปไม่ได้แต่นี่เพราะเหตุใดปัญญาจึงมีหลายชั้นเพราะกิเลสมีหลายชั้นปัญญาก็ต้องมีหลายชั้นเพราะเหตุนั้นสัมมาทิฏฐิจึงมีหลายชั้นสัมมาสังกัปโปก็เหมือนกันให้พึงทราบอย่างนี้ท่านกล่าวไว้ย่อๆว่าสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบเมื่อกล่าวเป็นสัมมาทิฏฐิส่วนละเอียดแล้วเห็นชอบในส่วนทุกข์หรือรู้ชอบในส่วนทุกข์รู้ชอบในส่วนสมุทัยรู้ชอบในส่วนมรรครู้ชอบในส่วนนิโรธนี่เรียกว่าสัมมาทิฏฐิส่วนละเอียดสัมมาสังกัปโปก็พึงเทียบกันได้อย่างนี้เป็นชั้นๆเหมือนกันสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวก็เป็นชั้นๆมี3ชั้น3ชั้นเหมือนกันสัมมาวาจากล่าวชอบธรรมดาสามัญทั่วๆไปก็จัดว่าเป็นสัมมาวาจาสัมมาวาจาที่ชอบยิ่งสำหรับสมณะของเราแล้วกล่าวถึงเรื่องสันเลขกถากล่าวถึงเรื่องความมากน้อยกล่าวถึงเรื่องความสันโดษยินดีตามมีตามเกิดแห่งปัจจัยทั้งหลายกล่าวถึงเรื่องอสังสคณิกาความไม่คลุกคลีวุ่นวายกับใครๆทั้งนั้นวิเวกตากล่าวถึงเรื่องความสงัดวิริยาลัมพากล่าวถึงเรื่องการประกอบความภาคความเพียรกล่าวถึงเรื่องศีลกล่าวถึงเรื่องสมาธิกล่าวถึงเรื่องปัญญากล่าวถึงเรื่องวิมุตติและกล่าวถึงเรื่องวิมุตติญาณทัศนะความรู้เห็นความหลุดพ้นของตนนี่เรียกว่าเป็นสัมมาวาจาที่ชอบแท้เป็นสัมมาวาจาส่วนละเอียดกล่าวนั้นไม่ใช่กล่าวเฉยๆกล่าวรำพันกล่าวรำพึงกล่าวด้วยความสนใจใคร่ต่อการประพฤติปฏิบัติในสันเลขธรรมซึ่งเป็นธรรมขัดเครื่องขัดเกลากิเลสให้หมดไปจากใจของตนจริงๆนี่เรียกว่ากล่าวด้วยความสนใจกล่าวด้วยความพออกพอใจใคร่ที่จะประพฤติปฏิบัติหรือใคร่ที่จะนำธรรมะทั้ง10ประการนี้ให้เข้ามาเป็นสมบัติของตนสัมมากัมมันโตก็การงานชอบเดินจงกรมก็เป็นการงานชอบบิณฑบาตมาขบมาฉันก็เป็นการงานชอบนั่นเป็นชอบประเภทหนึ่งการงานชอบที่แท้จริงการเดินจงกรมการนั่งสมาธิทุกอาการเป็นไปเพื่อถอดถอนกิเลสอาสวะออกจากใจของตนอยู่เสมอนี่เรียกว่าสัมมากัมมันตะความเคลื่อนไหวของกายวาจาใจทุกชิ้นพึงทราบว่าเป็นกรรมแปลว่าการกระทำกระทำด้วยกายก็เรียกว่ากรรมพูดด้วยวาจาก็เรียกว่ากรรมคือการกระทำคิดทางใจก็เรียกว่ากรรมอาการแห่งการกระทำทั้งกายวาจาใจนี้เองเรียกว่าการกระทำแล้วทำถูกพูดถูกคิดถูกเรียกว่าเป็นสัมมากัมมันตะการงานชอบสำหรับพวกเราให้เป็นโอปนัญญิโกเสมอไปในธรรมะทุกบททุกบาทที่ได้นำมาแสดงอย่าพึงทราบว่าท่านสอนใครให้พึงทราบว่าสอนเราคนเดียว
แล้วก็น้อมเข้ามาสู่ความเป็นธรรมของเราคนเดียวด้วยนี่จึงเป็นการถูกต้องเพราะผู้เทศน์ไม่ได้มุ่งเทศน์ให้เป็นการกระทบกระเทือนไม่ได้มุ่งเทศน์เพื่อจะตำหนิติชมท่านผู้ใดทั้งนั้นแต่เทศน์ในหลักเหตุผลเพื่อท่านผู้ฟังหรือผู้ชอบในหลักเหตุผลหรือผู้สนใจในหลักเหตุผลอยู่แล้วจะได้น้อมธรรมะซึ่งเป็นไปด้วยเหตุผลนั้นเข้าไปเป็นเครื่องชำระจิตใจของตนเองการฟังธรรมะให้ฟังอย่างนี้ให้น้อมเข้ามาอย่างนี้ในธรรมะทั้งหมดในเมื่อผู้ฟังฟังด้วยความเป็นธรรมผู้เทศน์เทศน์ด้วยความเป็นธรรมแล้วจะกล่าวธรรมะที่ต่ำสุดเท่าไหร่ก็ตามก็เป็นธรรมะที่สูงสุดได้จะกล่าวธรรมะที่สูงหรือปานกลางก็กลายเป็นธรรมะที่สูงเป็นเครื่องบำรุงน้ำใจของผู้ฟังเป็นประโยชน์สำหรับผู้เทศมุ่งด้วยความเป็นธรรมแก่บรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายทั้งสองฝ่ายไม่เป็นการผิดเพราะหลักธรรมทั้งหลายเป็นการสอนบุคคลให้พ้นจากความผิดไปทั้งนั้นแม้จะกล่าวธรรมขั้นหยาบที่โลกสมมตินิยมว่าไม่ดีเป็นเครื่องแสลงหูแสลงใจก็ตามแต่หลักธรรมชาติของธรรมะที่เห็นว่าที่ว่าต่ำๆนั้นเป็นสิ่งที่บรรดาสัตว์ทั้งหลายผู้ขยะแขยงอยู่ด้วยการไม่อยากเห็นไม่อยากได้ยินกระทํากันอยู่ทั่วแผ่นดินนี่ให้เราพิจารณาได้อย่างนี้พิจารณาให้ทราบชัดอย่างนี้เพราะฉะนั้นการแสดงธรรมจะเป็นการแสดงสูงต่ำก็ตามเมื่อผู้แสดงมุ่งเพื่ออัตเพื่อธรรมแก่บรรดาท่านผู้ฟังหรือมุ่งประโยชน์แก่บรรดาท่านผู้ฟังแล้วบรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายพึงน้อมให้เป็นโอปนายิโกเป็นเครื่องพร่ำสอนตนเองอย่าเห็นว่าท่านสอนใครหรือตำหนิติโทษบุคคลผู้ใดใครทั้งนั้นให้เห็นว่าความผิดจะเป็นส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดเป็นของที่มีอยู่กับกายวาจาใจของเราด้วยกันทุกๆท่านและเป็นผู้ผ่านไปด้วยกรรมประเภทนี้เหมือนกันหมดในโลกอันนี้นี่ได้อธิบายถึงเรื่องสัมมากัมมันตะการงานชอบเป็นชั้นชั้นเขาทำมาหาเลี้ยงชีพก็จัดว่าเป็นการงานชอบในชั้นนั้นเราเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาพินิจพิจารณาแก้ไขตนของตนออกจากสิ่งมัวหมองคือกิเลสอาสวะก็จัดว่าเป็นสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีโวเลี้ยงชีพชอบเลี้ยงอย่างไรเลี้ยงชีพก็มีหลายชั้นเราไม่ได้ฉกได้ลักต้นสะดมของใครๆหาได้มาอย่างไรก็ตามกำลังความสามารถของเราที่หามาได้พอเลี้ยงปากเลี้ยงท้องวันหนึ่งวันหนึ่งหรือจนได้ซื้อได้ขายมากมายเท่าไหร่ก็ตามในเมื่อหามาด้วยความชอบธรรมก็เรียกว่าสัมมาอาชีโวแต่ย่นเข้ามาอีกให้เป็นสัมมาอาชีโวส่วนละเอียดให้สมกับเป็นผู้มุ่งต่อธรรมอันละเอียดแล้วสัมมาอาชีโวนี้หมายถึงเลี้ยงชีพบำรุงจิตใจของตนด้วยความเป็นธรรมยานำโลกซึ่งเป็นยาพิษเข้ามารังควานหัวใจตากระทบรูปหูกระทบเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสทุกชิ้นทุกอย่างให้พึงพิจารณาเป็นธรรมเสมอไปความพิจารณาเป็นธรรมจะนำอาหารคือโอชารสแห่งธรรมนั้นเข้ามาหล่อเลี้ยงหัวใจของเราให้มีความชุ่มชื่นด้วยความสงบให้มีความชุ่มชื่นด้วยความเบิกบานยิ้มแย้มแจ่มใสให้มีความชุ่มชื่นด้วยความเฉลียวฉลาดด้วยสมาธิหรือด้วยปัญญาของเรามีเรียกว่าการเลี้ยงชีพชอบเลี้ยงชีพอย่างนี้เป็นชั้นหนึ่งคือไม่ทำใจของเราหรือไม่แสวงใจไม่แสวงหาอารมณ์ที่เป็นพิษมาสังหารจิตใจของตนเองมารังควานจิตใจของตนเองให้มีตั้งแต่ทำเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงเสมอกระทบตากระทบตาหูจมูกลิ้นกายกระทบรูปเสียงสีนวดเครื่องสัมผัสให้พิจารณาเป็นธรรมเข้ามาหล่อเลี้ยงหัวใจอย่าพิจารณาให้เป็นเรื่องของโลกอย่าพิจารณาให้เป็นเรื่องยาพิษเข้ามาเบื่อตนเองเข้ามาสังหารตนเองนี่เรียกว่าสัมมาอาชีโวสัมมาวายาโมเพียรชอบท่านบอกว่าเพียรในที่สี่สถานคือว่าพยายามระวังอย่าให้ความเศร้าหมองเกิดขึ้นภายในกายวาจาใจของเราได้ความเศร้าหมองที่เกิดขึ้นมาแล้วพยายามแก้ไขให้ได้แล้วสิ่งคุณงามความดีหรือความสงบของใจความแยบคายของปัญญาส
ซึ่งเคยเป็นของที่มีอยู่แล้วภายในจิตใจของเราพยายามรักษาไว้ให้ดีอย่าให้สมาธิเสื่อมอย่าให้ปัญญากลายเป็นเรื่องความโง่เขลาไปนี่แล้วพยายามระวังรักษาอยู่รอบด้านไม่เสื่อมสูญไปในส่วนธรรมะตั้งแต่ขั้นสมาธิทุกๆขั้นจนกระทั่งถึงปัญญาขั้นหยาบจนถึงขั้นสูงสุดไม่เสื่อมไม่หายไปจากจิตใจให้เป็นสมบัติอันได้แล้วเสมอไปแล้วสามพยายามหาสมบัติใหม่เข้ามาเพิ่มเสมอนี่ท่านเรียกว่าสัมมาวายามะเพียรในที่สี่สถานมีอธิบายถึงเป็นธรรมป่าโดยมากถ้าจะเทียบตามบทตามบาลีแล้วก็ลำบากนี่เทศเป็นเรื่องของกรรมฐานล้วนๆขอให้พิจารณาบรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายในธรรมะที่กล่าวมานี้ทั้งหมดไม่ได้นอกเหนือไปจากจุดส่วนรวมคือกายกับใจของเราพูดไปที่ไหนก็เข้ามากระเทือนกายกับจิตของเราซึ่งมีอยู่ณบัดนี้และเป็นตัวที่จะต้องทำผิดทำถูกเป็นตัวเศร้าหมองผ่องใสอยู่กับนี้ทั้งนั้นสัมมาสติให้ตั้งสติตามประโยคความเพียรของตนตนได้บำเพ็ญเพียรได้ถืออันใดเป็นอารมณ์พิจารณาในสภาวะธรรมอันใดให้มีสติอยู่รอบด้านเรียกว่าสัมมาสติรอบทุกอาการที่เคลื่อนไหวของกายวาจาใจของเรานี่เรียกว่าสัมมาสติสัมมาสมาธิเรียกว่าสมาธิที่ชอบธรรมเป็นอย่างไรสมาธิที่ชอบธรรมนั้นสัมปยุตด้วยปัญญาไม่ใช่สมาธิอย่างหัวต่อหรือไม่ใช่สมาธิอย่างติดแน่นทั้งวันทั้งคืนไม่ยอมพิจารณาในทางด้านปัญญาเห็นว่าสมาธินี่เป็นธรรมเลิศธรรมประเสริฐจนเกิดความตำหนิติโทษในปัญญาหาว่าเป็นของเก้ไปเสียสมาธิประเภทนั้นเรียกว่ามิจฉาสมาธิไม่ใช่เป็นสมาธิที่จะทำบุคคลให้พ้นจากทุกข์สมาธิที่จะเป็นไปเพื่อความพ้นจากทุกข์นั้นพิจารณาในหลักสภาวะธรรมหรือในบทธรรมบทใดก็ตามที่พระพุทธเจ้าทรงประทานเอาไว้กำหนดเข้ามาเป็นเครื่องบริกรรมจิตใจของตนจนจิตกลายลงเป็นสมาธิได้ในสมาธิประเภทใดๆก็ตามความรู้สึกในความว่าจิตของตนมีเป็นสมาธิหรือความรู้สึกว่าจิตของตนมีความเป็นหนึ่งมีความรู้อยู่ด้วยสติเช่นนี้จัดว่าเป็นสมาธิที่ชอบไม่ใช่เป็นสมาธิแบบหัวต่อสมาธิแบบหัวต่อนั้นเป็นอย่างไรรวมลงไปแล้วไม่ทราบว่าเป็นอย่างไรไม่ทราบว่าเป็นกลางวันกลางคืนหรือไม่ทราบว่าจิตมีความสงบหรือไม่สงบเหมือนกับคนตายแล้วพอตื่นขึ้นมาพอจิตถอนขึ้นมาจึงได้ทราบว่าจิตต้องมาระลึกย้อนหลังว่าจิตต้องตนรวมหรือจิตต้องตนไปอยู่ที่ไหนไม่ทราบมีเรียกว่าสมาธิหัวต่อรวมลงไปแล้วเหมือนกับหัวต่อไม่มีความรู้สึกสมาธิประเภทนี้พึงพยายามละเว้นให้ห่างไกลแม้ที่เกิดขึ้นแล้วก็อย่าให้ต้องพยายามผลักดันออกพยายามแก้ไขเสียใหม่สมาธิที่เรียกว่าเป็นสัมมานั้นที่ชอบนั้นเป็นสมาธิที่เป็นไปกับด้วยบทแห่งธรรมหรือเป็นไปกับด้วยสภาวะธรรมมีความรู้สึกสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันอยู่กับบทใดธรรมบทใดบทหนึ่งก็ตามหรือสภาวะธรรมส่วนใดส่วนหนึ่งก็ตามจิตได้อาศัยอยู่กับธรรมบทนั้นๆมีลมหายใจเป็นต้นแล้วรวมลงเป็นสมาธิมีความรู้สึกอยู่ในความรวมของตนมีความรู้สึกอยู่ในความรู้ความเป็นหนึ่งของตนเสมอไปเรียกว่ามีสติอยู่ประจำอยู่กับองค์แห่งสมาธินั้นนี่เมื่อถอนขึ้นมาแล้วควรจะพิจารณาเรื่องปัญญาตามสภาวะธรรมส่วนใดๆก็ตามให้พึงพิจารณาเป็นธรรมสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันไปเสมอกับปัญญากับสติกับปัญญาให้เป็นธรรมสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันไปเสมอในทางด้านสมาธิอย่าปล่อยให้สมาธิเดินเหินไปอย่างไม่มองหน้ามองหลังไม่คำนึงถึงเรื่องอะไรทั้งนั้นรวมได้ทั้งวันก็ตามได้ทั้งคืนก็ตามเห็นว่าตัวประเสริฐตัวเลิศโลกเพราะอำนาจแห่งสมาธิมีธรรมแท่งเดียวเท่านี้เป็นธรรมที่จะสามารถพ้นทุกข์ไปได้ถ้าเราคิดอย่างนี้โดยถ่ายเดียวก็จัดว่าเป็นมิจฉาสมาธิขึ้นมาโดยไม่รู้สึกตัวแล้วนี่ละมรรคทั้ง8ที่กล่าวมาตั้งแต่สัมมาทิฏฐิความเห็นชอบคือเห็นชอบในทุกข์ในสมุทัยนิโรธมากสัมมาสังกัปโปคือหมายคำว่าความไม่เบียดเบียน
ดำริชอบคือดำริในความไม่เบียดเบียนไม่เบียดเบียนทั้งผู้อื่นด้วยไม่คิดเบียดเบียนทั้งตนเองด้วยไม่หาสิ่งที่จะมาเป็นพิษมาเผารนตนเองเรียกว่าเนกขัมมะคิดไปทางออกเสมอปรุงเรื่องอะไรก็ปรุงเพื่อแก้ไขตนเองคิดเรื่องอะไรขึ้นมาก็คิดเพื่อจะแก้ไขตนเองแม้จะปรุงเป็นเรื่องสมุทัยขึ้นมาเรื่องสัมมาสังกัปปะคือความดำดีชอบให้ตามกันเสมอตามเพื่อความจะออกจากทุกข์ในวัฏสงสารนี้เสมอไปนี่ตั้งแต่สัมมาทิฏฐิจนกระทั่งถึงสัมมาสมาธิพึงทราบว่าเป็นธรรมหลายชั้นแล้วแต่บุคคลผู้จะนำไปประพฤติปฏิบัติกลายเป็นธรรมชั้นนั้นๆขึ้นมาด้วยการประพฤติปฏิบัติของตนเองแล้วทำทั้งตั้งแต่สัมมาทิฏฐิจนกระทั่งถึงสัมมาสมาธินี้ไม่เลือกว่าเป็นนักบวชหรือฆราวาสแม้จะเป็นธรรมทุกๆชั้นในบรรดามรรคทั้ง8นี้ก็ดีก็ไม่ยอมว่าใครๆผู้ใดเป็นผู้สามารถนำมรรคทั้ง8นี้เข้าไปบำรุงเข้าไปรักษาเข้าไปประพฤติปฏิบัติในกายวาจาใจของตนแล้วผลที่จะพึงได้รับจากมรรคทั้ง8นี้คืออะไรท่านก็กล่าวไว้แล้วว่าวิมุตติยาทัศนะศีลก็มีอยู่ในมรรคนี้สมาธิก็มีอยู่ในมรรคนี้ปัญญาก็มีอยู่ในมรรคนี้เรียกย่อๆว่าศีลสมาธิปัญญานี่ศีลสมาธิปัญญาจึงเป็นเครื่องมือที่ทันสมัยที่สุดสำหรับที่จะเป็นลูกกุญแจไขตู้พระไตรปิฎกซึ่งอยู่ภายในตนเองและเป็นเครื่องสังหารตัวสมุทัยอันเป็นตัวฆ่าศึกห้อมล้อมอยู่กับธรรมชาติที่แท้จริงนั้นให้ล่มละลายหายสูญไปไม่มีอันใดเหลือเพราะอำนาจแห่งมรรคคือศีลสมาธิปัญญานี้แล้วกลายเป็นนิมิตความหลุดพ้นขึ้นมาที่หัวใจของเราผู้นั้นเมื่อวิมุตติคือความหลุดพ้นได้ปรากฏขึ้นแล้วความรู้ความเห็นในความหลุดพ้นก็ปรากฏขึ้นในขณะเดียวกันนั่นเองนี่ท่านเรียกว่าวิมุตติญาณทัศนะแต่บรรดาท่านผู้ฟังหรือท่านผู้ปฏิบัติทั้งหลายอย่าเพิ่งเห็นว่าวิมุตติคือความหลุดพ้นกับวิมุตติญาณทัศนะนี้แยกกันไปอยู่ในที่ต่างแดนหรือแยกกันไปอยู่การทำหน้าที่คนละขณะไม่ใช่อย่างนั้นพอศีลสมาธิปัญญามีกำลังเต็มที่ตัดเหมือนกันกับเราตัดไม้ด้วยขวานพอขวานตัดไม้ขาดตาเราก็เห็นชัดว่าไม้ท่อนนี้ขาดแล้วด้วยขวานในขณะเดียวกันใจของเราก็รู้ชัดว่าไม้ท่อนนี้ขาดและต้นนี้ขาดแล้วด้วยขวานนี่มีลักษณะเช่นเดียวกันพออำนาจของศีลสมาธิปัญญามีกำลังเต็มที่แล้วตัดกิเลสอาสวะตั้งแต่ส่วนหยาบส่วนกลางจนกระทั่งถึงส่วนละเอียดที่สุดให้หลุดพ้นไปจากใจใจกลายเป็นนิมิตขึ้นมาเช่นเดียวกันกับไม้ที่ขาดเพราะอำนาจของขวัญทัศนะญาณทัศนะทั้งรู้ทั้งเห็นในความหลุดพ้นของตนได้ปรากฏขึ้นในขณะเดียวกันแต่ท่านก็แยกประเภทว่าขวัญนี่ถ้าจะเทียบว่าขวัญว่าไม้เห็นกับรู้นั่นตาก็เห็นไม้ที่ขาดเพราะอำนาจของขวัญใจก็รู้แท้ที่จริงตากับใจกับความรู้นั้นมันขึ้นในขณะเดียวกันเรื่องของวิมุตติญาณทัศนะกับวิมุตติก็มีลักษณะเช่นเดียวกันพอความหลุดพ้นได้ปรากฏขึ้นภายในใจเท่านั้นความรู้ความเห็นก็ปรากฏขึ้นพร้อมๆเดียวพร้อมๆกันเรียกว่าทำหน้าที่ในขณะเดียวกันต่อจากนั้นแล้วไม่มีอะไรที่จะพูดต่อไปอีกศีลสมาธิปัญญาซึ่งเป็นเครื่องมือก็ปล่อยวางไว้ตามเป็นจริงไม่ได้ยึดมั่นถือมั่นในศีลสมาธิปัญญาว่าเป็นมรรคผลนิพพานและไม่ได้ถือยึดมั่นถือมั่นว่าวิมุตติญาณทัศนะว่าเป็นตนเป็นของตนเห็นตามเป็นจริงวิมุตติก็ต้องเป็นวิมุตติอยู่ที่นั้นจะให้เป็นอื่นไปไม่ได้ศีลสมาธิปัญญาก็ต้องเป็นศีลสมาธิปัญญาอยู่อย่างนั้นจะให้เป็นอื่นไปไม่ได้อีกเหมือนกันนี่ต่างอันก็ต่างจริงเครื่องมือก็จริงอยู่สำหรับเครื่องมือสิ่งที่รับเป็นผลจากเครื่องมือก็จริงอยู่เฉพาะ
สิ่งที่เป็นผลอันปรากฏขึ้นจากเครื่องมือเราผู้เป็นเจ้าของก็เป็นความจริงอยู่สภาพหนึ่งในความเป็นเจ้าของแห่งสภาวะธรรมทั้งหลายเหล่านั้นนี่เรียกว่าเป็นธรรมที่หมดปัญหาในเมื่อได้บำเพ็ญตนของตนด้วยความสนใจประพฤติปฏิบัติตั้งแต่เบื้องต้นที่อธิบายมาแล้วในวันนี้ยกองค์สมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้าซึ่งเป็นบรมศาสดาและเป็นชนะองค์แรกพระองค์แรกจนกระทั่งถึงสาวกมาเป็นแนวทางให้พวกเราทั้งหลายได้ชี้เข็มทิศคือข้อปฏิบัติดัดกายวาจาใจทุกคนให้เป็นไปตามแถวนั้นๆโดยไม่ลดละผลที่จะพึงปรากฏอย่างไรเราทั้งหลายไม่ต้องสงสัยว่าเมื่อศีลสมาธิปัญญาไม่ใช่ของใครแล้วเรื่องวิมุตติมุตติญาณทัศนะอันเป็นตัวผลเกิดขึ้นจากศีลสมาธิปัญญาจะเป็นของใครได้หรอกนอกจากจะเป็นของเราคนเดียวผู้พึ่งปฏิบัติด้วยความสนใจเท่านั้นวิมุตติและวิมุตติญาณทัศนะซึ่งเป็นตัวพระนิพพานนั้นจะไม่ใช่ของใครเป็นของพวกเราทุกท่านบรรดาผู้มีความสามารถจะทำได้อย่างนั้นเพราะเหตุนั้นในธรรมะทั้งหมดที่ได้กล่าวมาในวันนี้ขอให้บรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายจงอย่าเข้าใจว่ามีนอกเหนือไปจากกายกับใจและมีนอกเหนือไปจากอำนาจวาสนาข้อวัดปฏิบัติของเราซึ่งพยายามทำอยู่ณบัดนี้และในวันนี้ให้ถือว่าธรรมะทั้งหมดนี้เป็นธรรมะสมควรแก่อุปนิสัยวาสนาความสามารถการประพฤติปฏิบัติของเราทุกท่านดังนั้นในอวสานแห่งพระธรรมเทศนานี้ขอบรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายจงน้อมธรรมะทั้งหมดที่ได้กล่าวในวันนี้เข้ามาเป็นสมบัติของตนทั้งการดำเนินในส่วนเหตุทั้งผลที่ปรากฏขึ้นจากเหตุอันดีนั้นคือวิมุตตินิพพานให้เป็นของท่านทั้งหลายทุกท่านเธอ

ต้องการอะไรไม่ใช่เปลี่ยนมันแสดงว่าท่านต้องการความสงบมากถือความสงบเป็นพื้นฐานหรือเป็นเวทีของการทำงานได้แก่พิจารณาท่านถือการภาวนาเป็นการเป็นงานฝากชีวิตจิตใจไว้กับการงานคือวิปัสสนาจริงๆมันเราจะเห็นได้มันผิดตรงขนาดไหนศาสนาผู้นับถือศาสนาทุกวันนี้ไม่ว่าพระหรือคารวะกับข้างพุทธการเราหลักเดิมทั้งตั้งจริงมีร่องรอยไว้ตามสมบัติขนาดนั้นมาเทียบเคียงเราจะเห็นได้ว่าไกลกันมากทีเดียวเนี่ยว่าเป็นคนละโลกไปเลยพระองค์ก็ดีสาวกก็อบรมกันก็ดีแต่ว่าไม่ตั้งแต่เดินจนคนนั่งสมาธิภาวนาบอกแต่สถานที่เหมาะสมบอกแต่อุบายวิธีที่จะแก้ที่เดือดปัญหาอาสวะเป็นหนึ่งเช่นนั้นบางที่เคยพูดเสมอว่าทำทุกวันถึงเวลาที่ท่านกล่าวกันเป็นพื้นแห่งการพัฒนากันนั้นมีสันเลขาธรรมเป็นสำคัญนะสันเลขาแปลว่าซักฟอกเนื้อขัดเกลาซักฟอกที่เหลือคำพูดก็ให้เป็นการซักฟอกกิริยาแสดงออกมาก็ให้เป็นการซักฟอกที่เหลือจิตคิดออกมาก็ให้เป็นการซักฟอกที่เหลือสมชื่อคุณสมชื่อสมนามของผู้มาชำระซักฟอกที่เหลือออกจากใจไม่ใช่ผู้มาสั่งสมแต่เวลานี้มีแต่กิริยาเข้าไปบวชคำว่าบวชนี้ได้พื้นเพิ่มมาตั้งแต่ขั้นพุทธการการบวชก็คือการไปสลักที่เหลือไปตัดที่เหลือปัญหาชวะเคลื่อนตรงนั้นบวชเวลากระทำไม่ทำอย่างนั้นเป็นการสั่งสมที่เหลือจับตรงนั้นข้ามเขาหลักธรรมที่มาต่อเพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติจึงคำนึงถึงร่องรอยที่ท่านแสดงไว้ในตำหนักตำลาเอามาเป็นหลักเป็นเกณฑ์นั่นแหละเป็นหลักแท้

เพื่อสังสมด้วยถ้าปฏิบัติไม่ทราบปฏิบัติหนึ่งนะไม่ปรากฏแล้วทางปฏิบัติก็ให้พ้นที่จะสอนประกอบการสังสมกิเลสไปในตัวอีกด้วยจึงผิดพระประสงค์ของพระพุทธเจ้าและความมุ่งหมายของศาสนาธรรมให้พากันคิดให้ดีมาประพฤติปฏิบัติอย่าคอยเอาแต่ความคิดความรู้ความเห็นจากการได้ยินฟังของครูบาอาจารย์เท่านั้นไม่พอกับความต้องการเพราะครูบาอาจารย์สอนให้ฉลาดทำไมทำอย่างไรถึงจะฉลาดต้องเป็นนักคิดนักค้นคว้านักพิจารณาติดต่อด้วยความมีสติในทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้ามาสัมผัสสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับทางตาของตนลิ้นกายใจของตนไม่เช่นนั้นจะหาความฉลาดไม่ได้ถ้าสติปัญญาไม่กระดิกตัวเลยหาความฉลาดไม่ได้จนกระทั่งวันตายพระพุทธเจ้าพระสาวกทั้งหลายท่านฉลาดด้วยสติปัญญาศรัทธาความเพียรไม่ฉลาดด้วยการหนีเฉยๆเดินจงกรมก็แบบคนขึ้นผ่าสติจิตลอยสติไม่มีตามรักษาเลยเดินจะเท่าไหร่แล้วก็พิจารณากับเขาเดินติดตามถนนท่านผ่านสิ่งที่ติดกันก็คือสติกับปัญญามีเครื่องรู้ฟื้นจิตใจที่ล่มจมอยู่ด้วยอำนาจของการกดขี่บังคับของกิเลสให้ขึ้นมาสู่ความเป็นอิสระภาพก็ด้วยสติกับปัญญาคำว่าศรัทธาความเพียรคือเชื่อต่อมรรคต่อผลเชื่อต่อการทำนี้ก็เป็นไปตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าต้องหลุดพ้นโดยลำดับนี่ความเพียรจึงต้องหนุนเสมอหนุนให้พยายามที่จะหนุนให้ตั้งสติหนุนให้คิดได้ปัญญาหนุนไม่ให้ติดให้จางในการชำระกิเลสไม่ให้ติดให้จางในเรื่องความมีสติในเรื่องความคิดอ่านใจจอเรียกว่าความเพียรมีเพียรอยู่ที่จิตนั้นหลักใหญ่อยู่ที่จิตอาการกายอันนี้เป็นเพียงอาการเดินไปเดินมาถ้ามีสติก็ไม่ติดอะไรก็เขาเดินเล่นเขาเดินเล่นเขาไม่มีเจตนาประกอบความเพียรยังไม่เลวยิ่งกว่าเราที่เดินตั้งคิดว่าตนเดินจนกลมนั่งสมาธิแต่หาสติไม่ได้คนนี้เลวกว่านั้นเลวกว่าเขาเดินธรรมดาเพราะนั้นเราอยากให้เป็นอย่างนั้นกล้าในนี้เด็กคิดแต่ตรองทั้งหมดเรื่องธรรมลึกตื้นอย่างละเอียดตัวพระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้มาทั้งหลักตำราเป็นคติเครื่องเตือนกันได้ดีทุกเนี่ยทุกมุมถ้าเราใช้สติใช้ปัญญาพิจารณาตามธรรมะทั้งหลายจะมีคุณค่าไปโดยลำดับในตำราอันนี้มันไม่ใช่อย่างนั้นก็เหมือนกับนักขุนทองแก้เจ้าขาแก้เจ้าขาเวลาแก้มาหนึ่งผมไม่รู้ว่าแก้คืออะไรนอกจากผลไม้เท่านั้นมันถึงจะรู้ว่าคุณขอบมันเป็นเรื่องที่เดือดปัญหาแล้วมันซ่ามับมับมับอะไรเป็นเรื่องของเดือดปัญหามันติดมันตัวพันดูดดื่มมันมีรำอิ่มพอถ้าอะไรเป็นอักเป็นธรรมที่เกลียดเหมือนกับว่าแก้เจ้าขามันไม่ค่อยจะเล่นด้วยความเพียรก็อ่อนเข่าอ่อนเดินบางคนก็เข่าอ่อนนั่งของมันจะกระดูกก็แตกร่างก็แตกออกมาในขณะนั่งภาวนาพอจะตั้งสติจะตั้งเพื่อและปัญญาเพื่อการต่อสู้กับกิเลสซึ่งเป็นภัยต่อตนบ้างก็อ่อนแอไปหมดท้อแท้เลยหนักซ้ำกว่านั้นเพื่อให้กิเลสที่เหยียบย่ำทำลายเหมือนจะไม่มีหวังและการประกอบความเพียรจิตไม่มีเคยมีความสงบเลยเนี่ยเลยเป็นเรื่องของกิเลสไปทั้งหมดทั้งที่เดินจนกลมนั่งสมาธิภาวนาอยู่นั่นแหละแต่การทำงานเป็นไปด้วยอำนาจของกิเลสบังคับให้ทำไม่ใช่อำนาจของธรรมบังคับให้ทำแล้วจะเป็นอัตเป็นธรรมมาจากที่ไหนเราคิดอย่างนี้ผู้ปฏิบัติมันจึงมีข้อทดสอบกันมันจึงมีการบวกลบคูณหารได้เห็นผลจากลบคูณหารมากน้อยขาดทุนหรือได้กำไรมันก็รู้ผลตกออกมาอย่างไรบ้างถ้าใช้ปัญญาต้องรู้ต้องเข้าใจตัวเองวันนี้เราเดินจงกรมเท่านั้นนั่งภาวนาเท่านั้นจิตกับสติปัญญาไม่มีความสัมพันธ์กันขนาดไหนหรือว่าแบบเขาเดินตามม่านตามเมืองนี่แบบคนเขานั่งอยู่ธรรมดานะเขานั่งธรรมดาไม่ดีกว่าเรานั่งขึ้นท่าไม่มีสติอยู่ภายในตัวขณะที่นั่งภาวนาต้องคิดต้องเตือนเจ้าของเสมอผู้ปฏิบัติก็ความหลุดพ้นอย่านอนใจไม่มีสิ่งใดที่จะพาให้นอนใจได้แล้วในโลกนี้ท่านบอกท่านบอกทุกอย่างอย่าเสาะอย่าแสวงอย่าดิ้นรนเป็นเรื่องของ

0: ไปเพราะอาหารไปทั้งนั้นอันนี้จังทุกขังอนัตตาบอกเลยนะแน่นอนที่ไหนอย่าเลือกอันนี้จังทุกขังอนัตตาเปรียบเหมือนกับไฟปัจจัยมันก็เหมือนกับไปจับไฟพิจารณาเรื่องอันนี้จังทุกขังอนัตตานั่นจึงถูกพอปฏิบัติในเรื่องสมมติอันนี้จังทุกขังอนัตตาไม่ว่ามากว่าน้อยต้องเป็นทุกข์ไปตามความหนักเบาของสิ่งนั้นๆที่จิตใจไปติดไปคล้องนั้นการงานอะไรก็ไม่มีมีแต่การเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาสังเกตจิตใจของเราโดยแต่เดียวทำไมจะไม่เข้าใจจะไม่รู้วิถีทางเดินของกิเลสมันเดินด้วยอุบายวิธีใดเพราะเราใช้สติปัญญาพิจารณามันสอดส่องดูมันสติปัญญาเป็นน้ำขันมากที่จะรู้ช่องทางของกิเลสอุบายวิธีการกิเลสหลอกลวงต้องถึงเราต้องทราบไม่ว่าจะเป็นร่างกายที่แดงขึ้นเป็นอาฆาตก็ดีเป็นโทสะก็ดีเป็นหงุดหงิดอะไรก็แล้วแต่นั่นจะขึ้นที่ใจใจได้ประคับประคองตัวอยู่แล้วอะไรขึ้นมามันก็รู้มันก็รู้เพราะใจจะแท้รู้สติคอยรับทราบเสมอกำหนดกดเกณฑ์ดูเหตุดูผลกันอยู่ที่ตรงนั้นหายไม่หายก็ไม่ต้องไปคาดไปกันเลยแต่ต้องผ่านความต้องการเป็นปัญหาทุกข์เกิดขึ้นอยากให้ทุกข์หายไปความไม่สะดวกสบายใจเกิดขึ้นอยากให้มันหายไปโดยไม่ทันเหตุให้เกิดขึ้นด้วยการชำระนั่นก็หายไปไม่ได้ยิ่งจะเพิ่มความทุกข์ขึ้นมากมายเป็นหาที่ทรงวางไม่ได้ข้าข้อสังเกตจิตเป็นสำคัญมีพยายามให้เพื่อนนะครับมีได้มีโอกาสประกอบความภาคเพียรเรารักเราสงวนหมู่เพื่อนมากเรารักสมณธรรมมากเรารักการเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนามากเราถือเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นจิตเป็นใจฝากเป็นฝากตายกับงานเหล่านี้จริงๆเพราะผลเป็นที่ถึงใจความหลุดพ้นจากทุกข์ได้ก็เพราะงานอันนี้งานอื่นใดไม่สามารถที่จะทำจิตให้หลุดพ้นได้ยิ่งกว่างานจิตตภาวนาคือการชำระประสานกิเลสด้วยวิธีการต่างๆของสติปัญญาเมื่อที่ควรจะเป็นไปได้อยากให้ส่วนสูงได้เข้าอกเข้าใจในเรื่องคำว่าสมาธิเป็นต้นแบบเป็นยังไงสมาธิมีความสงบเป็นอย่างไรบ้างถ้าจิตจดจ่ออยู่กับสติปัญญาจดจ่ออยู่กับจิตสังเกตจิตอยู่เสมอจิตจะมีเวลาเพ่งพ่านความมึนความนี่มาเป็นยาพิษเผาผลาญตนเองตลอดมาจิตจะต้องมีความสงบถ้าจิตมีความดื้อด้านโลดโผนประการใดใช้สติปัญญาสกัดรักกั้นนับกันด้วยอุบายต่างๆสติปัญญาเหนือกว่าที่เหลือต้องยอมจำนนดังที่เคยพูดแล้วว่าปัญญาลงสมาธินั่นเป็นวิธีการหนึ่งคือวิธีการในขณะที่มันผ่าโผล่ก็ต้องใช้กันอย่างเต็มเหนี่ยวเอากันเหมือนกับเป็นกับตายในขณะนั้นจริงๆจนกระทั่งเข้าอกเข้าใจแต่แล้วจิตมันหดตัวเข้ามาหมอบรากคำว่าจิตหมอบรากหมายถึงที่เหลือหมอบรากเข้ามานั่นเองสู้สติปัญญาไม่ได้อันนี้เนี่ยที่เราจะได้คำพูดมาพูดอย่างเป็นปากนี่เราก็ได้ในเวลาภาวนานั่นเองเวลาบางครั้งจิตผาดโผนไปทางราคะก็มีใส่กันจนน้ำตาล่วงมันเอาจนเห็นโทษขนาดนั้นมันขึงกันจริงๆนะเวลามันเป็นแก้กันอุบายทันมันเห็นโทษนั่นนั่นก็มีจะปรากฏทัดเตียนแล้วในตัวของเราที่ท่านสติปัญญาพิจารณาดึงฐานดึงขันเพราะความทุกข์ความลำบากมันทับถมโจมตีภายในร่างกายเนื่องจากการนั่งนานอันนี้ก็ต้องใช้สติปัญญางานของเราที่เคยทำอยู่ส่วนใดชิ้นใดก็ตามอันเป็นส่วนชิ้นของการภาวนาเหมือนกันแต่ต้องไม่ปล่อยเวลาทุกขเวทนามันโหมตัวเข้ามาเต็มที่แล้วต้องปล่อยงานนั้นเข้ามาต่อสู้กันด้วยปัญญาไม่ยอมให้หนีไปไหนเลยหมุนติ้วอยู่ในทุกข์ก็กำหนดตัวนี้อย่างจริงใจไม่ยอมลดละสติสตินี้จ่อจริงๆเหมือนนักมวยเขาต่อยกันเถอะไม่ได้เถอะเป็นเสียท่าทันทีนี่ก็ต้องเป็นเช่นนั้นขุดค้นกันจนเห็นดำเห็นแดงรู้จริงเห็นจริงแยกประเภทกันออกเป็นจับเป็นส่วนเป็นส่วนด้วยความเข้าใจจริงๆเมื่อมันเข้าใจขนาดนั้นแล้วความอัศจรรย์จะไม่เกิดได้อย่างไรอะไรจะอัศจรรย์ถ้าจิตไม่มีในโลกนี้แล้วอะไรที่จะเลวร้ายยิ่งกว่าจิตก็ไม่มีเหมือนกันเวลาฝึกหัดได้แล้วอะไรจะเกิดกว่าจิตก็ไม่มี จิตเป็นของสำคัญและเป็นภาชนะอันเหมาะสมกับอัตธรรมทั้งหลายมีมรรคผลนิพพานเป็นสำคัญนั้นพยายามเอาจิตให้ได้พยายามฝึกอบรมการอดอาหารนั้นยิ่งเป็นการทุ่มเทกำลังลงอย่างนั้นแล้วก็ยิ่งเหนื่อยหนักผิดธรรมดาอยู่มากอดอาหารผ่อนอาหารก็เพื่อจะสติสตังของเราจะได้คล่องตัวเมื่อผู้ถูกกับกิริยานิสัยถูกกับการอดอาหารการผ่อนอาหารการภาวนาในเวลานั้นจะคล่องตัวผิดกว่าเวลาปกติธรรมดาที่ฉันดูทุกวันแต่ท่านกิริยานิสัยไม่ถูกแล้วมันก็พลิกไปคนละโลกกลายเป็นความกังวลวุ่นวายไปกับเรื่องอาหารการกินเป็นสัญญาลงไปหมดไม่เป็นความเปลี่ยนให้เช่นนั้นเรียกว่าไม่ถูกไปผู้ถูกกิริยาร่างกายก็จะเบาตัวลงและจิตใจก็จะคล่องตัวการทำความเพียรเพื่อสมาธิสติก็ดีในเฉพาะอย่างยิ่งความง่วงง่วงเหงาห้องนอนก็ไม่รบกวนนี่ก็พอให้เราทราบได้ชัดว่าการง่วงเหงาห้องนอนมันเป็นเพราะอำนาจของอาหารทั้งฐานทุกกลุ่มพอเราพอทราบได้เขาอดไปถึงสองวันสามวันแล้วความง่วงง่วงที่ไหนไม่เห็นมากวนนั่งอยู่เท่าไหร่เราเป็นเหมือนหัวต่อแต่กำหนดให้จิตสงบมันก็แน่วของมันลงไปไม่มีอะไรกวนใจเลยอาจจะออกทางด้านปัญญานี่ก็หมุนติ้วติ้วเหมือนน้ำซับน้ำซึมคร่องตัวคือความถูกจริตนิสัยไม่ว่าขั้นใดของจิตตภาวนาของธรรมภายในใจเมื่อถูกกับจริตขึ้นอย่างการอดอาหารการปล่อยวางแล้วอุบายวิธีหรือการทำเช่นนี้เป็นเครื่องสนับสนุนตลอดไปถ้าจริตนิสัยไม่อำนวยแล้วก็ขัดตลอดไปเหมือนกันเราอยากไปคาดไปหมายออกจากเนื้อจากตัวไปเพราะอย่างนี้คือออกจากใจไปว่าสมาธิเป็นอย่างนั้นถึงคณิกะสมาธิเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นอุปจาระสมาธิเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นมันคาดมันเดาไปนะอัปปนาสมาธิเป็นอย่างนั้นถ้าเราจิตรวมอย่างนั้นอย่างนั้นจิตลงก็ลงอย่างนั้นอย่างนั้นมันมากมันคาดมันหมายจากความจริงที่ซึ่งเป็นผู้จะเป็นไปเสียอันใดที่จะเป็นก็คือใจจะเป็นสมาธิประเภทใดก็คือใจวิธีการที่จะทำให้เป็นสมาธิประเภทนั้นตามหลักธรรมชาติคือผลที่เกิดขึ้นตามหลักโดยหลักธรรมชาติเพราะอำนาจของเหตุได้เกิดการกระทำที่จะผลมาเป็นเครื่องสนับสนุนจะแสดงขึ้นมาภายในจิตใจเองเป็นคณิกะอุปจาระอัปปนาอย่าไปคาดไปหมายอย่าไปหาให้ชื่อให้นามยิ่งกว่าการเจอความจริงคือตัวจริงเข้าไปนี่เป็นความถูกต้องชื่อเหมือนอย่างรับทานอาหารหวานไม่หวานก็ช่างเถอะเด็กมันไม่ได้ไปเห็นไปเรียนวิชาความรู้ชื่อเสียงของอาหารการบริโภคขนมขนมมาจากที่ไหนยื่นมันดูสิอันไหนอร่อยมันก็รู้เด็กมันรู้ตั้งที่มันไม่รู้ว่ามันหวานมันขมมันอะไรชื่อนามมันเป็นยังไงมันไม่ได้คำนึงถึงชื่อถึงนามมันรู้ในตัวเองนั่นคือรสดอกรสธรรมชาติอันนี้สารรสของสมาธิจะเป็นสมาธิขั้นใดก็ให้เป็นตามธรรมชาติของตนที่ผลิตขึ้นมาได้โดยลำพังตนเองไม่เกี่ยวกับการคาดการหมายให้ชื่อให้นามต่างๆนั่นไม่เกิดประโยชน์อะไรอย่ามาคิดให้เสียเวลาแต่เป็นสมาธิประเภทใดก็จะรู้จริตนิสัยของเรามันเกี่ยวข้องกับสมาธิประเภทใดมันหนักไปในสมาธิประเภทใดก็ให้มันจะรู้ขึ้นภายในจิตใจเมื่อเหตุเป็นเครื่องสนับสนุนโดยความสืบต่อกันอยู่แล้วคือเหตุที่สติความเพียรเป็นเครื่องหนุนกันไปนี่จะเป็นความสงบสงบวิธีใดก็ตามเราทราบด้วยกันทุกคนนั่นแหละคือจิตตามปกติมันซึ่งสร้างนำการคิดนู่นสายนี่ยิ่งกว่าลิงย้อยตัวแต่พอพยายามภาวนามีธรรมเป็นหลักใจให้ใจยึดมีสติสตางค์บังคับบัญชาอยู่กับงานแห่งการบริกรรมหรือการกำหนดนั้นๆจิตไม่อยู่ทางเล็ดลอดไปสู่ทางอื่นที่ทำเป็นยึดเป็นที่ยึดแล้วก็สงบตัวเข้าไปจะสงบแบบไหนก็ตามเมื่อสงบเข้าไปแล้วเราต้องทราบผลแห่งความสงบนั้นคืออะไรก็คือความสุขความสบายตามขั้นแห่งความสงบก็ทราบเองจะเป็นคณิกะอุปจาระอัปปนาก็ตามอย่าไปคาดคิดให้เสียเรื่องเวลานะนี่เป็นการเป็นอุปสรรคต่อการพิจารณาด้วยเพราะเป็นอารมณ์อดีตเราเคยเห็นในตำราเราเคยได้ยินจากครูบาอาจารย์ท่านสอนว่าอย่างนั้นนั่นนี่เป็นอารมณ์อดีตแล้วเอามาขัดขวางงานในวงปัจจุบัน เราซึ่งกำลังกระทำอยู่นี้มันก็ทำงานปัจจุบันนี้ให้ล้มไปได้จิตใจเป็นหมายอยู่อดีตโดยไม่รู้สึกตัวไม่เกิดผลอะไรเพราะฉะนั้นเรื่องอดีตให้ลบล้างไว้ทั้งหมดในขณะที่ทำงานในวงปัจจุบันจะให้มีอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องคิดจะเป็นอะไรขึ้นมาก็ให้รู้ก็เราเรียนทำเพื่อรู้ปฏิบัติจิตกับภาวนาเพื่อรู้เราไม่ได้เพื่อหลงทำไมมันจะไม่รู้จิตเป็นตัวรู้อยู่แล้วจะรู้เป็นในลักษณะใดเพราะวิธีการแห่งการภาวนาอย่างใดบทใดก็ตามมันจะรู้ขึ้นมามันเป็นส่วนผลประจักษ์กับใจนี่แหละมันพูดไว้เป็นแบบเป็นฉบับไม่งั้นแต่จริตนิสัยของคนเรามันเหมือนกันเมื่อไหร่ทางที่ว่านานาจิตตังธรรมะมี 80,000 สีพันธรรมขันธ์ที่พอประมาณนี้ล้วนแล้วตั้งแต่เพื่อจริตจิตใจของคนจำนวนมากซึ่งไม่เหมือนกันนั่นแหละเหมือนอย่างคนไข้คำว่าคนไข้คำเดียวตีความหมายกว้างขวางไม่ทราบว่าเป็นโรคชนิดใดไข้ชนิดใดหลายประเภทแต่เรียกว่าคนไข้หมอจะมีตั้งแต่ยาขนาดเดียววิชาแขนงเดียวได้หรือต้องมีวิชาหลายแขนงทั้งหยุดทั้งยาเพื่อให้ทันกับเหตุการณ์ที่โรคมันมีจำนวนมากเนื่องจากคนมีจำนวนมากด้วยกันธรรมะของพระพุทธเจ้าจะมีเพียงบทเดียวบาทเดียวก็ไม่ทันกับเหตุการณ์ที่จริตนิสัยมันเป็นมาจากที่ของสัตว์ทั้งหลายไม่เหมือนกันมีจำนวนมากจึงต้องมีบาลีที่สอนให้เหมาะสมไปทุกๆรายไปรวมแล้วก็เป็นเรื่องมากเราจะไปคิดให้มากให้รู้กับตัวของเราเป็นของสำคัญความตั้งมั่นสมาธิมันต้องมั่นไปตั้งแต่สมาธิที่เป็นเหตุเลยมั่นในทางความเพียรมั่นคงในความเพียรสติก็มั่นไม่หวั่นไม่ไหวไม่โยกไม่คลอนความเพียรเต็มต้นเลยมันมั่นไปจากนี้ผู้มีความเพียรกล้าผู้มีความเพียรมั่นคงดังนั้นผลก็ปรากฏเป็นสมาธิขึ้นมาเป็นจิตอันมั่นคงสืบเนื่องมาจากความเพียรมั่นคงนะความสงบทุกขั้นเป็นบาดฐานของปัจจนาคือการพิจารณาได้ขอให้จิตสงบเถิดจิตใจจะพิจารณาทางด้านปัญญาโดยสะดวกสบายคือจิตสงบนั้นคือจิตพออิ่มตัวจิตไม่หิวโหยในอารมณ์ทั้งหลายเนื่องจากได้ทำเป็นอาหารของใจใจมีความสงบเย็นใจก็ไม่ฟุ้งซ่านลำคลางไม่สายไม่เจ็บไม่หิวโหยเรานำไปพิจารณาทางด้านใดแง่ใดสติปัญญาก็ทำงานให้เป็นเม็ดเต็มหน่วยความรู้จริงเห็นจริงเมื่อสติปัญญาทำงานให้เป็นเม็ดเต็มหน่วยด้วยความเชื่อต่อเนื่องกันอยู่แล้วต้องรู้ต้องเข้าใจไปโดยลำดับลำดับให้มีให้เป็นที่ลงใจสอนด้วยความแน่ใจสอนหนึ่งเพื่อนสอนด้วยการต้นระดับเราสอนด้วยความแน่ใจว่าได้เคยปฏิบัติและปรากฏมาแล้วจึงได้นำมาสอนหนึ่งเพื่อนปัญญาเขาแยกประเภทออกไปเป็นขนาดนั้นก็ไม่ต้องไปคิดให้มากเมื่อปัญญามันมีความคล่องตัวเพราะการฝึกปัญญาพิจารณาอยู่เสมอมันก็คล่องตัวไปเรื่อยๆมีความรวดเร็วไปเรื่อยเฉียบแหลมไปเรื่อยๆจนกระทั่งต่อเนื่องกันไปโดยลำดับลำดับมาขึ้นกับการฝึกหัดนี่มันสมชื่อสมนามว่าเราบวชมาชำระกิเลสอย่าบวชมาหมอบกราบกิเลสโดยไม่รู้สึกตัวเดินจงกรมก็เดินกราบกิเลสนั่งสมาธิภาวนาก็นั่งกราบกิเลสอยู่ในนั้นหมอบราบตลอดเวลาหาความรู้สึกตัวไม่ได้เพราะไม่มีสตินี่เป็นเรื่องของกิเลสคิดอารมณ์นั้นอารมณ์นี้เป็นเรื่องของกิเลสทั้งมวลมันเลยมันเป็นเรื่องมาภาวนาเพื่อกำจัดกิเลสกลายเป็นมาเสริมกิเลสมาคล้อยตามกิเลสมาหมอบราบคาบแก้วเพราะว่าคือหมอบราบคาบแก้วไม่มีทางไปยอมอย่างหมอบราบเขาเรียกหมอบราบคาบแก้วอย่างนั้นอย่าให้เป็นนักต่อสู้เราเอาให้จริงให้จังมันมีอะไรสำคัญยิ่งกว่าความเคลื่อนไหวของจิตการสังเกตสังเกตอยู่ตรงนั้นให้รู้เคลื่อนไหวตลอดเวลาคือสังขารความตรงสัญญาความหมายสัญญามีความละเอียดมากยิ่งกว่าสังขารเป็นไหนไหนแม้ปัจจุบันนี้ก็ทราบอยู่นั้นเราทราบเราละเอียดละเอียดมากสัญญาไม่ต้องแต่ตรงขึ้นเป็นภาพเป็นแพร่ไปมันแสดงขึ้นให้เป็นภาพเหมือนกับน้ำซับน้ำขึ้นมันค่อยซึมออกมาเป็นน้ำมันได้เป็นสัญญาได้เป็นเรื่องเป็นราวได้สมัยโดยไม่ต้องปรุงคือสัญญาแต่ยังไงก็ตามขึ้นชื่อว่าขันห้าแล้วก็คือกองนิจังทุกขังนัตตาถ้าเรารู้ถ้าเราไม่รู้เท่าทันมันก็เป็นเครื่องมือหลอกลวงเราได้เพราะอะไรเป็นเครื่องมือของกิเลสมันหลอกลวงเรา องพยายามให้กินให้กันสมาธิก็อยากให้เห็นในวงปฏิบัติของเราผู้บำเพ็ญภาวนาในหน้าที่อันนี้โดยตรงปัญญาก็อยากให้รู้เห็นด้วยใจของตัวเองนี่จะฟังคำพูดของหมู่เพื่อนหรือครูบาอาจารย์มันก็อย่างว่าเนี่ยเหมือนเราเดินไปแล้วไปชมตั้งแต่ถึงตลาดของเขาสินค้าของเขาสมบัติของเขาไม่มีอะไรเป็นของตัวเงินกระตังจะไปซื้อเขามาเป็นสมบัติตัวก็ไม่มีก็ดูไปนั่นแหละชมตั้งแต่สมบัติของพระพุทธเจ้าสมาธิสมาบัตินะมรรคผลนิพพานชมเฉยเรียนมามากภูมิใจใช่ไหมรู้มากเห็นมากเออไม่รู้มันรู้อะไรจำมองจำมองเฉยที่ตัวนึงก็ไม่เห็นหลุดลอยจากข้อความเรียนรู้นั้นถ้าไม่มีภาคปฏิบัติเข้าเครื่องแสงเลยจะไม่เกิดผลอะไรเพราะการจำมาพากันเข้าใจให้ดีมันจะกลายเป็นโพธิลักษณ์มันคือว่าไอ้ลานเปล่าไอ้ลานเก่าเรียนเปล่าหัวล้นเปล่าตายทิ้งเปล่ามีทางการมากท่านมาแสดงโพธิลักษณ์ท่านแปลโอ้ยอกย้อนหลายสังพันคมเนี่ยโอ้ยถึงร้อยสังพันคมท่านแสดงหัวล้นเปล่าหัวล้านเปล่าเอาเลยนี่ว่าหน้าฟังเท่านั้นเพราะทำคลิกได้ทุกเนี่ยทุกมุมให้ถึงใจของผู้ฟังให้มีใจใจฮึดสู้เลยอีกทีวันเอาให้ฟังปัญญาต้องเกิดผู้พยายามที่ขาดอบรมอยู่เสมออย่าไปเอาเรื่องอะไรเข้ามาเป็นอุปสรรคขีดขวางตัวเองเรื่องทั้งหลายส่วนมาก 99% เป็นเรื่องของเจตทั้งนั้นเราจะได้ช่องเดียวแค่ 1% ถ้าไม่เอาจริงเอาจังจะมีในเรื่องของเจตแต่ 99 อาวุธเขามี 99 เรามีอาวุธอันเดียวสู้เขาไม่ได้นั้นต้องฝึกขึ้นให้ดีเอาให้จริงให้จังการพิจารณาร่างกายก็จริงแต่พิจารณาผ่านไปยังผ่านไปผ่านไปผ่านไปเราไม่ได้พิจารณาเพื่อนับเอาเวลาเวลานับเอาเที่ยวของการพิจารณาแต่เราพิจารณาเพื่อความรู้จริงเห็นจริงมันจะจีตลบทบทวนข้างใหม่เอาให้จริงให้จังบ้างครับจิตไว้ในที่นี้ไม่มันไปจนกระทั่งมันยอมจำนนเราให้เห็นดังชัดๆหนึ่งมันยอมได้จริงจริงก็เป็นกิเลสนั่นแหละยอมเวลาสู้กันจริงถึงเหตุถึงผลถึงเป็นถึงสายด้วยสติปัญญาของเราเหนือกว่าจริงแล้วมันหมอกราดเห็นชัดชัดทีเดียวนั่นเห็นไหมนะขึ้นอุทานจะเก่งขนาดไหนเหนือสติปัญญาที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้จะได้เหรอนะเพราะกิเลสตัวมันผลมันมีมันผ่าผลสติปัญญาก็ต้องผ่าผลเรียกว่ามรรคความเหมาะสมเครื่องปราบมันต้องผ่าผลมันอ่อนตัวลงมันก็มีเครื่องมือปราบมันไปเรื่อยเราจะเห็นได้เวลาจิตใจของเราพิจารณาในขณะขั้นเริ่มแรกมาปฏิบัติโอ้โหจิตที่มันดิ้นรนโกนกวาเหมือนเราจะสนตะพายควายหัวอะไรอย่างนี้มันจะชนยังไงก็ท่านเจ้าของอืมหนักเข้าหนักเข้าก็สู้คนไม่ได้สนตะพายจนได้เลยอันนี้หนักเข้าหนักเข้าก็สู้เราไม่ได้สู้ความเพียรพยายามไม่ได้มันก็อ่อนลงไปอ่อนกำลังลงไปสติปัญญาก็มีกำลังขึ้นจิตก็ตั้งหลักตั้งฐานได้มีความร่มเย็นเป็นสุขภายในจิตใจไม่ว่าวุ่นขุ่นมัวหรือเดือดร้อนเป็นไฟเผาแกลบอยู่ภายในจิตใจตลอดเวลาไฟเผาแกลบเป็นยังไงมันร้อนสมอยู่ในนั้นคือมันเผาเราสมอยู่มันไฟเผาแกลบลากมันออกเลิกมันออกด้วยความเพียรพอจิตมีความสงบแล้วมันเย็นไปเองไอ้เรื่องแบบที่ร้อนสมอยู่มันก็หายหน้าไปพอจิตมีความสงบตั้งตัวได้แล้วมีเป็นเคยเป็นนั่นแล้วอย่านอนใจเพียงเป็นเท่านั้นเอาขยับเรื่อยขณะนั่งสมาธิเอาให้จริงให้จังกับสมาธิเพื่อความสงบขณะพิจารณาทางด้านปัญญาก็เอาให้จริงให้จังกับเรื่องของปัญญาหาไปทุกคนดูตรงไหนแล้วจดจ่อตรงนั้นมันเกิดอุบายเองถ้าดูไม่จดจ่อแสดงว่ามีสติกำหนดไปตรงไหนจดจ่อตรงนั้นความรู้จดจ่อตรงนั้นแล้วมันจะมีความรู้สึกอะไรที่แยกขึ้นมาอีกมันเป็นอุบายของสติปัญญาขึ้นมาเป็นครั้งเป็นคราวไปเรื่อยๆเพราะมีสติตามการพิจารณาเถอะมันจะสะดุดขึ้นมาสะดุดขึ้นมาแยกไปตรงไหนเข้าใจไปเกิดความแยกไปเกิดความรู้สึกตัวขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆทางปัญญาเริ่มไหวตัวเป็นอย่างนั้นมีขั้นเริ่มแรกของการฝึกจิตเพื่อเป็นสมาธิก็ยากลำบากหนักแต่ไม่ถอยไม่พ้นความไม่ถอยไปนั้นไปได้ต้องเอาจนได้สงบจนได้อ่อนกำลังจนได้ เราพิจารณาปัญญาร่างกายไม่ว่าร่างกายภายนอกภายในไม่ว่าจับว่าบุคคลพิจารณาเป็นป่าชาผีดิบผีทั่วโลกธาตุเป็นไงเราจะพอใจอยู่ไหมอยู่กับป่าชาผีดิบเราก็เป็นป่าชาเขาก็เป็นป่าชาต่างอันต่างเป็นป่าชาผีดิบเกลื่อนเลยในแผ่นดินนั้นนี่ไม่น่าดูที่ไหนอันใดเป็นสาระพอเทียมที่พึงใจมันไม่มีเราพิจารณาถึงเรื่องอสุภะอสุพังปฏิคูณหัวครบมันจะเป็นอย่างนั้นสมมุติเรื่องความตายอนิจจังถึงเรื่องตายหรือทุกขังถึงชาติปิฎกขาจะมานำปิฎกขังมันก็ถึงตายมันก็มีแต่โลกนี้มันก็เหมือนโลกตายแล้วนั่นนับวันนับเวลาเหมือนเขาก็เอาสัตว์เข้าไปฆ่าในโรงฆ่าสัตว์ตัวนี้ไปวันนั้นตัวนั้นไปวันนั้นตัวนั้นไปวันนั้นเกิดขึ้นมาแล้วความตายมันจับจองไว้ทุกรูปทุกนามไม่ว่าหญิงว่าชายว่าสัตว์ว่าบุคคลวัยใดก็ตามมันจองไว้แล้วดับโดยสมบูรณ์ผู้นั้นผู้นั้นตายวันนั้นผู้นี้ตายวันนี้ตายวันนี้เราก็ถูกจับจองไว้แล้วนี่พิจารณาไม่เห็นนั่นเลยเรื่องของปัญญาอันนี้ทำซึ้งเข้าประทานจิตเรานี่ก็ถูกจองจับกีกาไว้แล้วเป็นเพียงเจ้าของไม่ทราบก็กัดหญ้ากินหญ้าเรื่อยไปเหมือนวัวเหมือนควายเขาตีกาไว้บนท้ายหรือบนหลังแล้วนะนี่มีกาแล้วแสดงว่าวันใดวันหนึ่งตีกาไว้แล้วอันนี้เขาก็ตีกาไว้แล้วพญามัจจุราชส่วนอนิจจังความแปรสภาพมันตีกาตลอดเวลาเสียงมันตีกาที่ลั่นโลกธาตุจนหูดับตับไหม้ขนาดนั้นถ้าหากเรามันเป็นเสียงเหมือนแล้วก็ฟังได้ด้วยหูแล้วนี่หูมันแตกสมองแตกกระจายไปแล้วล่ะเพราะเรื่องนี้จังทุกครั้งตามมันกับเพื่อนโลกมันตีกาฝากอยู่ทั่วสารพังร่างกายของเราไม่ว่าเบื้องบนเบื้องล่างทั่วทุกอวัยวะภายในร่างกายมีแต่กองจังทุกครั้งตาฝากตีกาไปตลอดเวลาตื่นหลับมันก็ตีกาอยู่นั้นมันไม่หลับเราไปหลับตื่นขึ้นมามันก็ตีนั่งฉันอาหารดูโอ้ยไม่ได้ฉันอาหารอร่อยนะมันตีกาทั้งที่กำลังอร่อยเลยทำไมรู้เลยนั่นที่พิจารณามันซึ้งเงินเลยนี่จังมันแปรอยู่ตลอดเวลาเป็นความจริงนี่เป็นทางเดินของกฎวัฏจักรเป็นอย่างนี้ที่มาให้เข้าใจขนสมบัติอันเป็นสาระสำคัญคือใจอย่าได้ไปหมักดองอยู่ด้วยกันกับสิ่งก็ปกโสมมไอ้กองให้สังขารการนี้ถอนตัวออกมาเพราะใจเป็นสาระสำคัญมากแต่ใจนั้นที่หาสาระไม่ได้ทั้งที่มีสาระร้ายก็เพราะใจไปหลงติดอยู่ในอาจมแห่งความหาสาระไม่ได้ที่อนิจจังทุกขังอนัตตาที่เทียบเหมือนอาจมแล้วมันจะมีสาระยังไงเมื่อมันไปจมในอาจมแม้แต่ทองทั้งแท่งไปจมในอาจมมันยังไม่น่าดูเลยนี่จิตใจมันเลิศยิ่งกว่าทองทั้งแท่งเป็นไหนไหนแล้วติดใจกับอาจมคือที่โลกที่โกรธที่หลงแล้วมันมีคุณค่ามาจากไหนจึงต้องพยายามเพื่อให้จิตได้ถอนตัวออกมาจากกองอันจังกองทุกขังกระบี่ตลอดเวลาหน้าตาไหนตรงไหนเป็นสัตว์มีคนเป็นเราเป็นเขาพอจะยึดอะไรที่ตรงไหนแม้แต่อยู่ในจิตมันยังหนีเราไปหลงมันที่ไหนเวลาพิจารณาเอามันจริงมันจังให้เห็นประจักษ์ภายในจิตเพราะธรรมเป็นของจริงเราอย่าปีนเปรี้ยวกับความจริงของธรรมที่ท่านแสดงไว้กิเลสกับธรรมต้องเป็นข้าศึกไปเสมอเพราะฉะนั้นกิเลสจิตภายในใจความเห็นความรู้ต่างๆที่แสดงมาจากใจของเราจึงค้านกับธรรมะเสมอและอย่าย่ำทำลายธรรมโดยรู้สึกตัวเอาตรงนี้เอาให้ดีนานมันเห็นเมื่อมันซึ่งลงไปซึ่งลงไปแล้วมันดีดเองจิตความเพียรดีดขึ้นเองเหนียวแน่นทีเดียวแต่นักรบจะไม่ถอยสติปัญญาก็เหมือนที่อยู่ที่พิจารณาจนเข้าใจเต็มที่เข้าใจเวลามันออกตะเวนโอ้โหโลกธาตุนั้นมันทั่วถึงหมดปัญญาขั้นตะเวนออกจากร่างกายของเทียบทุกสัตว์ทุกส่วนทั่วสารทั่วโลกธาตุมันพิจารณาเป็นลักษณะเดียวกันหมดไม่มีทางสงสัยจะสงสัยตรงไหนอะไรก็เหมือนกันกับนี่มันวิ่งเข้าวิ่งออกเทียบเทียมกันได้ทุกสัดส่วนแล้วปล่อยวางไว้ตามเป็นจริงทีนี้จิตภาระของจิตมันก็ย่นเข้ามาแคบเข้ามาเพราะกิเลสมันแคบเข้ามาเนื่องจากความหลงแคบเข้ามาใกล้ตัวเข้ามามีวงแคบเข้ามาไม่หลงเอาอย่างกว้างขวางลึกลับจนกระทั่งมองไม่เห็นเหมือนแต่ก่อนนี่สติปัญญาเพื่อตีต้อนมาได้ตีต้อนเข้ามาตีต้อนเข้ามารวมมันเข้ามาสุดท้ายก็มีแต่ขันห้าเนี่ยตีขันห้าเนี่ยให้มันแหลกละเอียดเนี่ยกองรูปก็เหมือนรูปทั้งหลายอยู่แล้วเวทนาความสุขความทุกข์เฉยๆทั่วโลกมันก็มีอยู่ด้วยกันแต่ของโลกของสารเขาของเป็นของเขาก็ไม่เป็นทุกข์ถึงเราแต่ของเราที่มันทำให้เกิดทุกข์มีทุกขเวทนาเป็นต้นมีทั้งหลายเห็นชัดเจนลงไป นั่นมันวิ่งถึงกันเองไอ้เรื่องเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเพราะมันเกี่ยวโยงกันไม่ใช่ว่าจะพิจารณานี้แล้วเสร็จอันนี้จะพิจารณานั้นเสร็จนั้นพิจารณาพิจารณาอะไรก็เอาเถอะขอให้สัญญามันหยั่งซึ่งลงไปตามหลักความจริงเช่นหลักความจริงในสังขารหรือหลักความจริงในสัญญาอะไรก็ตามมันจะวิ่งถึงกันหมดแล้วเข้าใจอย่างชัดเจนเมื่อเข้าใจแล้วมันจะไม่ปล่อยมันก็ต้องปล่อยเลยสิไม่เข้าใจนะมันถึงยืดนี่เราเรียนเพื่อความรู้เรียนจิตตภาวนาปฏิบัติทางภาคจิตตภาวนาเพื่อรู้เพื่อเข้าใจเรื่องของตัวเองเรื่องหลงมันล่มจมอยู่กับสิ่งอันนี้จังทุกขังอนัตตาทั้งภายนอกภายในรู้แจ้งของจริงตามสิ่งนี้แล้วสติปัญญามันก็ถอยตัวเข้ามาเพราะมันหมดที่จะรบที่หมดที่จะฟาดจะฟันมันก็ถอยเข้ามาถอยเข้ามาแล้วแคบเข้าไปแคบเข้าไปจนกระทั่งสุดท้ายมันเหลืออยู่ที่จิตฟาดมันไหลไปทั้งหมดมันจะหลบซ่อนได้หรือไม่จิตก็ฟาดตรงๆนั้นแหลกละเอียดตรงนั้นแล้วที่ไหนสิอันนี้จังก็แล้วทุกครั้งก็แล้วอันนี้ตาก็แล้วซอยวางไว้ตามจริงนั่นน่ะทำทั้ง3ประเภทนี้จึงเป็นทางเดินเพื่อพระนิพพานเมื่อถึงที่สุดจุดหมายปลายทางแล้วทำทั้ง3ประการนี้ก็หมดหน้าที่ของตัวไปเช่นเดียวกับเราเดินทางมาถึงจุดที่หมายแล้วสายทางนั้นๆก็หมดความหมายหมดหน้าที่ไปใจแบบกล้าเข้าไปก็เป็นอย่างนี้มาถึงที่หมายแล้วก็เรื่องนี้ทางทุกข์นาคาที่พิจารณากันเหมือนธรรมจักรก็หยุดเองเครื่องจักรอันนี้เพราะเครื่องจักรอันนี้เป็นเครื่องจักรที่จะที่ฟาดการทำแบบพิเศษเมื่อกี้เห็นไม่มีแล้วหมุนติดเครื่องไปทำไมนั่นงานขั้นพิจารณาท่านทำอย่างนี้องค์นั้นสำเร็จมรรคผลนิพพานอยู่ที่ไหนองค์นี้สำเร็จอยู่ที่นี่ในเขาลุ่มนั้นในป่านั้นป่านี้นี่ทำงานอย่างนี้ไม่มีงานวุ่นวายวานานสั่งสมพิเศษไอ้เกียรติยศชื่อเสียงอย่ามาพูดเลยมันลมๆแรงๆมันหลอกเจ้าของหลงบ้าดังเข้าใจเสียพิเรศตัวนี้สำคัญมันตัวหลอกเกียรติยศชื่อเสียงชื่อตรงไหนอะไรมันจะยิ่งกว่าธรรมฟาดลงไปให้มันเห็นธรรมภายในใจเถิดมันปล่อยหมดนั่นเหนื่อยไอ้เรื่องเกียรติยศชื่อเสียงสมมตินิยมอะไรอะไรก็ตามมันเหมือนของเด็กเหมือนตุ๊กตาเครื่องเล่นของเด็กนั่นถ้าลงได้เห็นของจริงนี่มันต่อยหมดไม่มีอะไรที่จะเหลือตกค้างเลยขึ้นชื่อว่าสมมติไม่มีที่จะตกค้างอยู่ภายในจิตนั่นแหละเป็นผลพึงใจตั้งแต่ขั้นเริ่มแรกล้มลุกคุกคานถ้าเป็นแทบตายแล้วมันก็เป็นไปได้อย่างนั้นเพราะการฝึกการอบรมการรักษาการบำรุงตัวเองย่อมมีความเจริญขึ้นไปเรื่อยๆเพราะจงเห็นคุณค่าแห่งการบำรุงรักษาปฏิบัติตนเองคือใจเป็นสิ่งสำคัญยิ่งกว่าสิ่งใดในโลกและงานจิตตภาวนาให้ถือเป็นงานสำคัญยิ่งกว่างานอื่นใดเราจะเอางานใดงานอื่นมาเป็นเครื่องแก้ความลำคาญนั่นคือความลำคาญคือการเพิ่มความลำคาญเข้าใจเมื่อจิตมันเต็มที่มันนั้นก็ขาดจบมีวันจบได้งานของจิตตภาวนามีวันจบได้ไม่เหมือนงานโลกคำนั้นสั่งทำไปจนกระทั่งวันตายตายด้วยความห่วงความใยยึดถือจิตต่างเป็นกองทุกข์ทับถมตัวเองไปตลอดถึงพบหน้าหาความสุขความสบายไม่ได้เลยงานของจิตตภาวนานี้ทำสำเร็จแล้วหายห่วงอนาลโยหายห่วงทุกสิ่งทุกอย่างปล่อยไว้ตามเป็นจริงของเขาแม้สุดในร่างกายมันจะของมันจะเป็นอะไรก็เป็นเฮ้ก็รู้กันอยู่แล้วเรียนอย่างเรียนตาเวทนาจิตธรรมแน่ก็ตายตาเรียนแล้วมันเป็นยังไงเรื่องของกายนี่จังทุกขังตาก็เป็นตัวเวทนาจิตธรรมเรียนจังทุกขังตาเป็นตัวดังที่ท่านพูดไว้ในวาระสุดท้ายถ้าเจอธรรมานารังอันนี้เองได้ทำทั้งปวงไม่ควรถือมั่งนี่เวลานี้จะถึงที่ที่อยู่แล้วอย่าไปกอดบันไดมาถึงที่แล้วให้ปล่อยบันไดอย่าไปกอดบันไดอยู่คนนี้นะคือว่าเราสุดท้ายนั้นให้ปล่อยบันไดเพราะทำทั้งหลายนั้นหมายถึงทำที่เป็นสมมุติทั้งมวลเลยแต่เมื่อถึงขั้นนั้นแล้วให้ปล่อยจนกระทั่งบันไดที่ก้าวขึ้นให้ปล่อยหยุดทั้งที่พิจารณาอยู่อย่างเรื่องเดิมมันเถิดในงานของตนขั้นนั้นขั้นละเอียดมันมากพอเวลาถึงที่หมายตาทางแล้วทีนี้เป็นธรรมานตาทั้งหมดต่อยไม่มีเหลือเลยจากนั้นจังทุกขังตาไปคืออะไรนั่นไม่ใช่สมมติไม่พูดก็ไม่หลงไม่พูดก็เข้าใจไม่พูดก็รู้เมื่อถึงขั้นรู้เต็มภูมิแล้วไม่พูดก็รู้อยู่ที่ไหนก็รู้แม้สมมติว่าจอมปากก็คือจอมปากถ้าจะให้พูดไม่มีอะไรที่จะเป็นปัญหาอีกแล้ว มันเป็นปัญหาที่กับโลกอันนี้แหละมันยุ่งกับยุ่งกับโลกนี้พากันพิจารณาให้จริงให้จริง
1: เราไม่ได้หวังอะไรจากใครเคยเสริมยินทาแล้วไม่เคยสนใจสนใจแต่เหตุผลที่จะให้ประโยชน์เป็นประโยชน์แก่โลกเพราะนั้นเรามีความมุ่งของหัวใจของโลกเพราะนั้นเป็นสิ่งที่เด่นในหัวใจเรานอกนั้นไม่มาเป็นใหญ่ในหัวใจเราได้เรื่องความสงสารเรายกให้เลยมันไม่ตายสงสารให้แล้วคำชับแล้วคำว่าเอาไปอ่านให้เกิดประโยชน์นั้นให้เพื่อประโยชน์จริงๆนะแล้วให้เพื่อจิตใจบอกไม่ได้อย่าให้เป็นตาเน่าขึ้นย่างบนหิ้งนะเริ่มนี้เริ่มกำลังพิมพ์ได้แล้วแต่เราแน่ใจว่านักปฏิบัตินี่วางไม่ลงขอให้มีภูมิจิตเป็นขั้นๆไปเถอะที่เทศน์มันเผาเพราะเราได้ตรวจเทศน์เองแต่การตั้งเทศน์ก็ไม่อะไรว่าไปว่าไปจบว่าไปจบเรื่อยนะไม่สนใจเทศน์วันไหนก็มันก็หายเงียบหายเงียบเหมือนไม่เทศน์ถึงผมจะเทศน์สร้างกันสักกี่ร้อยกี่พันครั้งนี้ผมก็ไม่สนใจจะจำไม่สนใจจะทราบนะพอถึงเวลาจะเทศน์แล้วเอาขึ้นในปัจจุบันมีแล้วก็ว่างตามนั้นเรื่อยไปพอจบแล้วหายเงียบพร้อมเลยไม่ว่าจะเทศน์ที่ไหนเหมือนกันถ้าจะนิมนต์ประเทศที่นั่นที่นี่มีโครงการประเทศอย่างนั้นหัวล้มผมไม่ได้มันประเทศตามโครงการถ้าจะให้ว่าไปตามญาติจริงก็ไปได้เทศแบบไปญาติไปเลยก็ไปได้แต่ไม่ถึงใจเราด้วยไม่ถึงใจผู้ฟังด้วยคือมันไม่ถนัดหัวใจเราหรือว่าตามความจริงที่มันปรากฏเด่นในหัวใจนี้เล่าอย่างนี้เขาปั้วเลยถึงใจอย่างนี้เราแน่ใจแต่จะแจกทั่วไปไม่ได้นะคือเรื่องนี้เรื่องหลังจะเป็นบางการจะมีดีพอเหมาะกับคนก็เรื่อยไปอยู่บ้างเช่นเอาไปแต่ว่าที่ถอดมาจากเรื่องที่มีแปดกรรมสุภาพไม่พอเต็มคนเลยนะแต่ฟังแล้วมันก็ดีเหมือนกันจิตใจสอนมันพอเต็มคนทั้งนั้นผู้ปฏิบัติจิตใจเป็นไปเท่าไหร่แล้วหนังสือเล่มนี้จะเป็นแว่นสองทางเดียวไม่มีทางอื่นที่จะไปจิตเมื่อจิตเป็นไปแล้วมันไม่มีครูมีอาจารย์นะนอกจากครูอาจารย์องค์ไหนที่มีภูมิจิตสูงกว่าเราทั้งนั้นเราถึงจะน้อมใจพอรับทำไม่สูงกว่าแล้วมันรับไม่ได้เพราะอะไรเพราะพูดออกมานี่มันก็ประกาศภูมิตัวเองให้เราได้ทราบแล้วถามอย่างนี้จิตคือถามถอดมันจะจิตมาถามจิตมันถามนั่นนั่นถ้านั้นตอบมาก็รู้ถ้าทั้งนั้นไม่รู้ในขั้นแห่งธรรมที่เรากำลังพิจารณาอยู่นี้ตอบมาก็สุ่มสี่สุ่มห้านั่นแหละที่ว่ามันก้มหัวลงเพื่อรับธรรมไม่ได้ตรงนั้นนะเหมือนกับยกยาทั้งหิวมาคุ้มถึงคนไข้มันเป็นประโยชน์อะไรอันไหนจะถูกกับโรคคนไข้เป็นเวลาไปก็ยกมาชี้จะมาฉีดก็ฉีดที่จะให้กินก็กินอะไรก็แล้วแต่เอาที่มันจะถูกอะไรเงี้ยหรือยกมาทั้งตู้หาประโยชน์อะไรยาทั้งตู้โยนทุ่มลงแต่คนไข้ทำทั้งคำพีมันทุ่มไปหัวใจผู้ปฏิบัติก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นจิตมันถึงเป็นช่างประจำความนะอย่างนี้คือเรื่องนี้มันก็เป็นอย่างนั้นบอกชัดๆหนึ่งในนั้นเลยคือโดยตอนตายมันลงช่องเดียวกันทั้งนั้นแต่เราก็ไม่สนใจคิดว่ามันซ้ำกันนะก็ความจริงมันอย่างนั้นมันเป็นอย่างนั้นจะให้พูดไปยังไงที่อื่นได้เลยความจริงมันเป็นอย่างนั้นก็ต้องพูดตามความจริงมันไปล่วงเข้าถึงตรงนั้นมันก็เข้าช่องเดียวกันปั๊บจะมาซ้ำก็ได้อันนี้แต่มันจะซ้ำแบบโลกมันเป็นความจำเป็นให้เข้าช่องเดียวกันมีกี่ร้อยกี่พันคนประตูมีช่องเดียวต้องเข้านี่หมดแต่ว่าคนเหล่านี้มาเข้าซ้ำรอยกันได้ไหมผมว่ามีทางไปมันมีช่องเดียวกันบังคับให้เข้าช่องเดียวกันประตูช่องเดียวคนเป็นร้อยเป็นพันคนถ้ามีหลายช่อง10ช่อง20ช่องคนจะออกช่องไหนช่องไหนก็ได้แต่นี่มีช่องเดียวเป็นความจำเป็นออกช่องอื่นไม่ได้มีช่องนี้เท่านั้นมีกี่ร้อยกี่พันคนก็ต้องมาออกช่องนี้แล้วจะมาคนเหล่านั้นเขาซ้ำรอยกันไหมเดินตามหลังกันไหมไม่เห็นมีใครสนใจไปคิดเพราะความจำเป็นมันบอกอยู่แล้วต่างคนต่างทราบอันนี้ทำอันนี้ก็เหมือนกันเป็นธรรมจำเป็นที่ต้องพูดอย่างนั้นอยู่แล้วผู้เทศก็ทราบผู้ปฏิบัติตามซึ่งควรจะทราบอยู่แล้วจะไม่ทราบได้ไงมันต้องทราบแต่ขึ้นต้นจะแตกเองผมต้องเจอไม่ซ้ำกันนะที่เอามาตรวจเลย75กรัมไม่เห็นซ้ำของมันขึ้นแล้วท่องทางไปตรงกลางก็มาตัดซ้ำนู่นถ้าธรรมะเผ็ดร้อนธรรมะสำคัญนั้นตรงปลายจะซ้ำกันมันจะโยงกันเหมือนกันหมด ถ้าคิดเฉลี่ยแล้วกันว่าสามสมาธิแล้วคิดเฉลี่ยเล่มแรกนี่แหละเล่มจะเกิดร้อนมากเล่มที่สองจะลดกันเล็กน้อยฟังว่าทั้งเล่มนี้มันจะเป็นห้าสิบกว่ากันนึงแต่คุณที่ต้องถือจะเป็นคนละเอียดหนาก็เพราะความเหมาะสมที่ห้าสิบกันก็เพราะความเหมาะสมเล่มนั้นจะน้อยกว่านี้มีสี่สิบกว่ากันก็ตามก็เป็นความเหมาะสมของคุณหมดตัวที่เองละม่อความน่ารังใจของคุณหมดแล้วเพราะเป็นคนละเอียดมากเพราะฉะนั้นเล่มนี้คุณจะหนากว่าเล่มนั้นอยู่บ้างเหมือนกันผมจะหกร้อยกว่าหน้าแต่ไม่หนาเท่าเล่มใจเล่มใจนี้เจ็ดร้อยกว่าหน้าเองอันนี้เล่มหกร้อยกว่าหน้าส่วนเล่มหลังอันนี้จะเป็นประมาณก็คนเราค่อยๆทราบเขาก็มาบริจาคเรื่อยๆนะมันจะเดือดผมมันคนนิสัยถึงนิสัยพูดเกี่ยวกับเรื่องการเงินของผมนิสัยผมไม่ให้เลยมีแต่ผมโม้ผมพูดมันได้แค่เท่าไหร่เองผมไม่พูดผมไม่เกี่ยวยุ่งประเทศนี้ก็พอแล้วไหนที่ต้องไปพูดถึงเรื่องการเงินของซึ่งขัดต่อนิสัยเจ้าของคืออะไรที่มันขัดแล้วเราไม่ขัดมันขัดมันก็ผิดขัดนิสัยเราไม่เคยมาแต่ไหนแต่ไรเราไม่เคยกวนใครมาแต่ไหนแต่ไรเป็นความสะดวกขนาดที่เราใส่เราแล้วมันบอกว่านี่มันเป็นความขาดที่เราใส่เราได้มากี่หมื่นกี่แสนมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเมื่อมาขาดแล้วมันก็มาเป็นค่าสิทธิ์ต่อหัวใจนั่นแหละคุณงานเป็นค่าสิทธิ์ต่อนิสัยไม่เอาหนึ่งกับพร้อมเหลือมันเป็นมันไม่เหลือคิดแล้วเอาปริยัติที่สาวยันมามาเทียบเทียมกันนะมาถ้าเป็นเองเพื่อความยืนยันเพื่อเป็นแนวทางก็มีเป็นความข้อยืนยันกันก็มีคือฝ่ายผลที่มันปรากฏขึ้นในสิ่งนี้ถึงจะแน่ใจอะไรก็ตามความรอบคอบมันมีขั้นหนึ่งเอาทั้งนี้ปริยัติว่าไงอาหารมันยินดังกันมันก็วิ่งปุ๊บเฮ้ยเวลามันติดขังนี่ทั้งปริยัติว่าไงมันก็วิ่งประสานเพราะฉะนั้นการเดินน้ำมากน้อยนี่ซึ่งเกิดประโยชน์ในขั้นปัญญาขั้นธรรมฐานทำไมกังวลแต่กังวลไม่ได้เอาปริยัติมานิดนึงเป็นค่าสืบต่อกันเป็นอารมณ์จิตอย่างเข้าสู่ความสงบไม่ได้เพราะจิตเป็นปัจจุบันไม่ได้วิ่งของนอกวิ่งของมันพอถึงขั้นปัญญามันวิ่งได้ทั้งนี้ไม่ว่านอกว่าในกว้างแคบมันไปได้ครอบโลกธาตุเรื่องถึงขั้นมันออกปัญญามันไม่ลืมนะครับเป็นความเป็นมาของจิตเป็นยังไงอันนี้ต่างอื่นลืมหมดอันนี้ไม่มีเลยมันอยู่ในจิตมันก็เข้ากับหนังสือไม่มีปัญหาเราสรุปอะไรจิตพระนาคท่านอาจารย์ถามพระนาคเสียงพระอรหันต์นี่ท่านมีความหลงลืมเป็นไรว่าอ๋อหลงลืมเป็นเหมือนกับคนเราทั่วไปเพราะสัญญาอนิจจาเรื่องของขันธ์สิ่งที่ท่านรู้แล้วว่าหลงลืมมีไหมมีคืออะไรสัจธรรมสัจธรรมคือทุกข์ที่ใจร้อนมากลืมได้ไงอยู่ที่หัวใจทุกข์ก็อยู่ที่หัวใจสมุทัยก็อยู่ที่หัวใจมรรคก็อยู่ที่หัวใจนิโรธคือความดับประดับอยู่ที่หัวใจนั่นมันจะลืมได้ยังไงผู้รู้ถูกต้องไหมนี่ไม่ลืมมันเป็นขั้นปัญญาเอาจริงแต่กระจายหมดเรียนมามากน้อยนี่สูตรนั้นสูตรนี้ที่สูตรไหนที่ควรจะเทียบเทียมได้นักคำพีนั้นวิ่งทุกวันแต่ก่อนนี้ไม่ลืมผมเรียนมาใหม่ๆเนี่ยเดี๋ยวนี้มันลืมไปมากแล้วนักคำพีนั้นคำพีนี้นอกจากเวลาพูดไปสัมผัสเลยถึงจะออกมาก็ไม่เป็นไม่เป็นหน่อยนั่นแต่ก่อนแต่ก่อนมันเป็นไม่เป็นหน่อยมันจำได้จริงเพราะเรานักค้นคว้าอยู่แล้วเราพูดถึงเรื่องทำนี่เราดูคนว่ามากจริงพระกายิดกอยู่ว่างๆนี่ทำอะไรค้นอยู่ตรงพระกายิดกก็สุดเขาอยู่ไหนแล้วมันอยู่ที่จิตนี่หมดดูเรื่องราวมาประกอบกันนี่ก็สุดเขาอยู่ไหนเป็นสำคัญเพราะปรมาณนี่มันเป็นเรื่องของจิตล้วนๆมันก็แปลงในจิตไม่ค่อยสัมผัสเท่าไหร่แต่อยู่ปรมาณจะทำจิตไม่ค่อยสัมผัสไม่ค่อยคิดดักดูอะไรดูบ้างพูดถึงเรื่องของจิตของจิตของจิตนี่ครั้งนี้มันก็เป็นอย่างนี้แล้วมันก็ไม่สนใจมันก็สูตรที่ไหนมันค้นดูเป็นคติเป็นประกอบอะไรต่างๆเพราะมันเป็นตรงนี้เป็นเวลาที่ผ่านเกี่ยวกับเรื่องวัตถุเรื่องบุคคลส่วนปรมัตถธรรมนั่นเป็นธรรมะที่ผ่านนั่นเองเราก็ไม่สงสัยอะไรแล้วดูจะไปสอนใครจะไปสอนได้ยังไงอริธรรมเนี่ยมันถึงขั้นที่ควรสอนได้สอนได้ยังไงแม้ถึงขั้นที่ควรสอนก็สอนจะยกมาสอนเฉพาะที่เหมาะกับภูมิของผู้นั้นเท่านั้นเราจะยกมาทั้งคำพีอริธรรมนั้นพระปรมัตถ์นั้นได้ไหมยกมาแล้วได้หนึ่งการคนควานคนความมากหนึ่งพูดถึงหนึ่งการคนควานประคบขันผู้หญิงคนหนึ่งไหมส่งเรื่องหมายมาจากเมืองนนท์ นั้นเมื่อเดือนไหนถ้าสองเดือนผ่านมาแล้วคงเป็นเดือนไม่ถึงมาเขาทราบซึ่งในหนังสือมันเกิดอย่างนั้นเขาก็มาพูดขอประทานโทษเลยหมาเขาที่เป็นหมามันนี่ก็ไม่ทราบเป็นความหลับบอกแค่ไหนว่าฉันเรียนจบแค่ปอซึ่งเขาขันอยู่ตรงนี้เขาเหมือนกับเรานี่จบทั้งไหนท่านจรวดหรือไม่รู้นะแล้วเราก็ตอบไปตอบแบบเดียวกันนะอาจารย์ให้อภัยมาแล้วตั้งแต่คุณยังไม่เขียนนู่นเพราะอาจารย์จบแค่ป.สามเท่านั้นผมบอกผมให้อภัยตั้งแต่ยังไม่เขียนจดหมายนู่นผมว่าเพราะผมจบแค่ป.สามที่จบแค่ป.สามเขาจบป.สี่นี่มันก่อนเขียนจดหมายแล้วใช่ไหมล่ะเพราะงั้นเราจึงบอกว่าให้อภัยตั้งแต่ยังคุณยังไม่เขียนเพราะคุณจบเพราะอาจารย์จบแค่ป.สามเท่านั้นคุณจบถึงป.4ยังดีกว่าอาจารย์นะอาจารย์ให้อภัยได้เลยอย่างน้องทีนี้พอสุดท้ายตอบสรุปความแล้วสุดท้ายแล้วเราก็ลงชื่อว่าหลวงพ่อป.3มาถึงพบขันด้วยกันมาหมอหลวงพ่อป.3มาถึงความจริงก็อย่างนั้นจริงผมจบป.3เท่านั้นเองถ้าก่อนมันไม่มีป.4โรงเรียนมันไม่มีป.4ป.4มีมาทีหลังจบป.3แล้วออกได้ออกได้ตัวอาหารคุณเรียกเท่าไรหลายตัวนี่ได้สบายนะป.3ไปก่อนเรียกป.3ก่อนแต่เรื่องหนังสืออย่างอื่นที่เราดูเราไม่พูดเขาพูดในเป็นวงจำกัดเขาจบชั้นนั้นชั้นนี้เขาบอกชั้นนั้นชั้นนี้เราจะเรียนไปอะไรมากน้อยอย่างไรก็ไม่เป็นชั้นเป็นภูมิเราจำเป็นเราต้องมาพูดเราก็ต้องเอาชั้นภูมิที่เขาเรื่องพูดกันเช่นเขาว่าเขาจบป.4เราก็จบแค่ป.3เราบอกว่าเราจบแค่ป.3แต่ถ้าเราสามหมดนั่นแหละผมเรียนทางโลกก็จบแค่ป.3นักทำเอกมันก็สามได้ไหมตรีโทเอกไงก็สามไปเรียนกับสามได้เลยเป็นทำสามไปได้เลยพ่อป.3เขาขบขันโลกผมพูดยังไงพิจารณาเรื่องอะไรตอนนั้นตอนนี้ชั้นนั้นชั้นนี้ว่าอะไรแบบนี้ทุกวันนี้มันซื้อประกาศไปด้วยนะตอนไปโม่เดี๋ยวนี้เรียนแม้แต่ทางธรรมก็เป็นอย่างนั้นเป็นโลกไปหมดแต่ก่อนนู้นโอ้ยเอาจริงจังไม่ดูใครเสียภูมิอ่ะหาดูใครทำไมเสียภูมิได้เต็มภูมิใจเลยเราเรียนมาเท่าไหร่ไม่ได้นี่เราถึงภูมิใจละเรียนความรู้ก็ดึงเข้ามาได้นะเห็นไม่เยอะนี่จะรับยังไงผมมือทุกวันนี้โอ้ยจอมปลอมนั้นเรียนรักกันทั้งนั้นพวกขี้เกียจทำอะไรไม่เป็นที่เป็นอันนั่นคือที่จะเสียงว่าตั้งขามเราก็จะไปดูแลเหมาะสมกว้างขวางเที่ยวบนหลังเขาดูกว้างขวางนี่ชอบเราไปแล้วเราชอบถูกชะตาเรื่องเขาแล้วมันชอบอย่างไรก็ได้แหละเพราะมันเคยกับเขามาแล้วดูบนเขาหลังเขาจริงๆเวลาดึกๆนะมันแตกนะถ้าอากาศเหมือนกับมันค่อยคลานคืบคลานเข้ามาหาเราเนี่ยละเอียดละเอียดนะอากาศละเอียดละเอียดเหมือนว่ามันคืบคลานเข้ามาหาเราเข้ามาหาร่างกายในจิตใจเรามันละเอียดอากาศละเอียดอากาศคืออากาศทั้งหลายแต่ละกลางคืนเงียบด้วยนะที่อยู่ในถ้ำยังไม่อากาศยังไม่ดีบางถ้ำไม่ดีนะผมก็ไม่ชอบเพราะผมเราไม่ถือขังตรงนั้นตรงนี้ทำนั้นทำนี้นักแล้วถือถ้าว่าจะขังที่มันเป็นความสะดวกเหมาะสมในการบำเพ็ญกรรมฐานแล้วถือนั้นเป็นของขังการบำเพ็ญสะดวกสบายแล้วอยู่ก็สบายอยู่ไม่ได้ที่ข้างคาวจนศีรษะจะแตกมันเหม็นเขียวคือดึกนะนั้นเราไม่อยู่อากาศรับอับก็ไม่อยู่อยู่ก็อยู่อากาศโล่งๆสบายมันอยู่ครับดังนั้นจะอยู่บนหลังถ้ำหลังเขานั่นเองถ้ามันมีน้ำมาอยู่หลังเขาก็อยู่มันมีเหมือนกันมีแอ่งน้ำอะไรเป็นน้ำคั่มน้ำเชื่อมมันอยู่บนหลังเขาอยู่สบายเวลาคืนเงียบๆมันอากาศมันละเอียดจริงๆนะมันเงียบหมดไม่มีเสียงอะไรเลยมีความรู้มันก็เด่นนี่เมื่อความรู้มันเด่นมากๆจึงเป็นเหมือนกับความรู้นี่มันแสดงเสียงเป็นกังวานด้วยความเด่นของตัวเองนั่นเป็นความรู้สึกนั่นนะมีความรู้มันเด่นมากมันเด่นยังไงเพราะมันอยู่ในขั้นเด่นนั่นร่างกายเหมือนไม่เหมือนไม่มีมีเป็นเงา ร่างกายเราคืออำนาจของความสว่างอำนาจของความละเอียดทั้งจิตมันกระจายออกหมดมันเห็นร่างกายของต้องก้มลองดูนี่ก็ดูนี่นะผมบางทีนะพอมันสง่าผ่าเผยมันสว่างกระจ่างแจ้งภายในจิตเป็นของอัศจรรย์ที่ร่างกายนี่เหมือนอะไรนะเหมือนแก้วครอบตะเกียงแก้วพายุนั่นแหละคือมันทะลุออกหมดเลยความสว่างภายในทะลุแก้วครอบออกมาไม่มีอะไรขัดข้องนี่จิตตกกระจายตัวออกมาร่างกายจึงเป็นเพียงเงาเงาก็ประกอบกับอากาศดีๆนะกลางคืนสงัดสงัดด้วยแล้วความรู้นี่มันก็เด่นเต็มที่เลยร่างกายเหมือนไม่มีความหมายมีความหมายอยู่อันเดียวตั้งแต่จิตดวงรู้รู้เด่นเด่นเท่านั้นทีนี้จิตที่ว่าสงัดสงัดนะปกติจิตสงัดอยู่แล้วไม่มีอะไรเข้ามากวนเลยมันไม่ยุ่งไปกวนมันไม่ไปยุ่งกวนกับอะไรด้วยเพราะฉะนั้นจิตนี่ก็สงัดเป็นภูมิของมันแล้วความสงัดเป็นภูมิมันเนี่ยจึงเป็นความที่เด่นมากความเด่นของมันนี่แหละที่นี่นะจึงเป็นเหมือนกับกระแสเสียงส่งความกังวานออกมาขอบโลกฐานเนี่ยนั่นนะความเด่นความรู้ที่มันเด่นๆเหมือนกับเป็นเสียงกังวานขึ้นมาหรือกังวานกังวานขึ้นมาด้วยความเด่นแห่งความรู้เป็นเงียบภายนอกก็เงียบภายในก็เงียบสนุกที่จะงานสนุกที่มันโลกนี้มันไม่มีความหมายเลยหนักขึ้นหนาแล้วอะไรที่จะเกิดเรื่องเกิดรามากน้อยดีชั่วประกันใดนี้จะออกจากจิตที่เท่านั้นนะถ้าจิตไม่มีเรื่องสักอย่างเดียวไม่มีเรื่องอะไรในโลกนี้เหมือนโลกไม่มีมันเป็นความซึ้งขนาดนั้นไม่ใช่ธรรมดามันซึ้งโอ้จิตนี่มันเป็นเจ้าเรื่องที่พอมันหมดเรื่องแล้วมันไม่มีอะไรมันมีแต่ความรู้เด่นนะไม่มีอะไรแสงขึ้นมามันไม่มีอะไรสมัครเกี่ยวข้องจนมันแสงขึ้นมามันจะคิดปรุงนั้นนำอารมณ์นั้นเข้ามาไม่มีนี่โลกก็เหมือนไม่มีเพราะจิตไม่ได้ให้ความหมายว่าสิ่งนั้นมีสิ่งนั้นดีสิ่งนี้ชั่วสิ่งนั้นสูงสิ่งนี้ต่ำนั้นดำนั้นขาวมันเป็นความหมายของจิตทั้งนั้นที่ออกไปพอจิตอันนี้ออกไปไม่ได้หรือว่ามันไม่มีทางที่จะออกหรือว่ามันหมดเรื่องของมันที่จะออกแล้วก็แล้วแต่เราจะพิจารณาบอกมันไม่ขีดไปเกี่ยวแล้วโลกก็เหมือนไม่มีเห็นเด่นอยู่อันเดียวเท่านั้นถ้าเราจะพูดว่ามีแต่อันนี้เองก็ได้พูดได้เต็มปากเพราะงั้นไม่มีจิตดวงนี้เรื่องอาการของจิตนี่มันเปลี่ยนไปเรื่อยเรื่อยไม่หยุดไม่ถอยนะเปลี่ยนตั้งแต่ความหยาบขึ้นไปสู่ความละเอียดไปเรื่อยนี่อาการนี้เป็นอาการสมมุติเป็นความดีเปลี่ยนตัวขึ้นไปเรื่อยจนกระทั่งถึงหมดความเปลี่ยนตัวแล้วคือว่าสมมุติหมดมันก็หมดความเปลี่ยนแปลงของอาการเราจะพูดว่าจิตไม่มีอาการก็ได้เมื่อเราไม่แย้งเราไม่ขัดเราสักอย่างเดียวเราพูดได้ทั้งนั้นเพราะเดินจะขัดจะแย้งอะไรก็เป็นเรื่องของเขาขอให้เจ้าของอย่าขัดเจ้าของอย่าแย่งเจ้าของเป็นความถนัดของเจ้าของแล้วมันพูดได้ทั้งนั้นแหละนี่ว่างมันคำว่าเด่นมันอะไรมันสองอย่างนะเด่นที่เด่นละเอียดมันก็เด่นของมันเช่นเด่นในวิชามันก็เด่นของมันเด่นไปแบบเด่นไปแบบเด่นทำให้ดูดให้ดื่มให้ติดให้พันติดกันนะเด่นแล้วก็ติดพันด้วยนักชอบอ้อยอิ่มความเด่นนั้นเป็นความอ้อยอิ่มให้ติดอย่างดึกซึ้งรู้สึกตัวแล้วเคิร์ฟหลับไปแล้วนั่นมันหมดไปแล้วเด่นก็ไม่ติดตัวเองไม่มีอะไรติดนะทราบว่าเด่นก็ทราบว่าทำไมไม่ทราบมันเด่นอยู่แล้วผู้เด่นคือผู้รู้อยู่แล้วทำไมจะไม่ทราบเอาที่ทราบลงไปด้วยผู้เหล่านี้ผู้รู้ทุกคนนี่นั่นแหละจิตตรงนั้นแหละมันอยู่ไหนอยากคิดอย่ามองข้ามจิตเวลานี้มันกำลังเป็นเจ้าเรื่องจิตเนี่ยมันกำลังเป็นเจ้าของมหาสมบัติมันกำลังเป็นเจ้าเรื่องที่เดือดเป็นนายมันจึงหาความอัศจรรย์ไม่ได้เพราะที่เดือดไม่ใช่ของอัศจรรย์แล้วคำพูดที่พูดทั้งหมดเนี่ยมันหักรู้คือมันสมมติเราพูดแล้วเราลืมเราจำเวลาจิตเป็นขึ้นมาแล้วเมื่อมันมีถิ่นที่รับไปแล้วคำพูดทั้งหมดนี่มันจะวิ่งเข้าถึงกันเลยครูบาอาจารย์พูดมาสี่เรื่องก็จำเราจำไม่ได้เลยไปเสียเนี่ยพอถึงเราเป็นนี่ปุ๊บตรงนี้มันเป็นความจริงหนึ่งนะกับอันนี้รุ่งเข้ากันเลยมันมีพยานหลักฐานเข้าดึงดันกันเลยปั๊บปั๊บปั๊บมาพอมันถึงมาปั๊บโอ้นี่ครูอาจารย์ก็เคยฟังแล้วโอ้นี่ครูอาจารย์ก็เคยฟังแล้วแต่ก่อนมันทำไมไม่เข้าใจและประการหนึ่งจำไม่ได้ด้วยพอนี่โผล่ขึ้นปุ๊บตรงนี้เข้าใจและจำได้โอ้นี่เคยฟังแล้วแหมนี่คือเป็นตายหมดติดคือเจ้า ต้องคอยรู้แบบนี้เอาไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องก็เหมือนกับแอร์แอร์ก็ไม่มีหวังโยกไม่มีมันก็ขาดทั้งฝันก็โมฆะลาภยุตโตโลกังเวคัสสุเลยโมฆะลาภยัสดาเตโตก่อนโมฆะลาภเคยเป็นพี่นายโลกเป็นของสูงต่างว่างต่างพยายามได้ตามไม่ถึงว่าไงผมก็รู้อยู่นั่นมันโดยในหลักต้องทำเองนะธรรมวิจารอย่างนั้นต้องเองโลกเป็นของว่างต่างคือว่างจากกัดจากบุคคลจากตัวจากตนจากเราจากเขาจากถึงจากชาจากดีว่าส่วนอันนี้เองอยากพูดง่ายว่างไปอย่างนี้พอถึงขั้นมันว่างแล้วมันก็ว่างอันนี้ต่างหากนั่นมันก็มาไปตั้งแต่นี้ต้นต้นมาตั้งถึงนู้นแหละเพราะฉะนั้นพยายามมาจุดมันจะตามไม่ทันถ้าเราจำไม่ถูกมันคนจำเองมันก็คือหกคนมาคุยกับมหาวิทยาลัยมันก็คือกระดาษน้ำกันนะมันก็เหมือนเด็กเนี่ยพวกเด็กเนี่ยเราเป็นคนหนักผู้ใหญ่ยังไม่เห็นมีปัญหาอะไรพอที่จะคิดได้ไปถามครูบาอาจารย์มึงโง่อยู่กับเด็กแถวนั้นแม่ครูจางท่านจะถ้าอุปโนโขมเลยอุปโนโขมเลยมันเกิดที่เราอย่างนั้นก็เกิดที่นี่อย่างนั้นอุปโนโขมเลยมันเกิดนี่เกิดนี่จริงๆถ้ามีเชื้อให้เกิดมันก็เกิดที่นี่เชื้อมันพาให้เกิดมันเกิดที่นี่เชื้อหมุนร่างก็ไม่เกิดสมัยนั้นพ่อแม่ครูอาจารย์มันกำลังหลังมันไม่หนักมันไม่มีอะไรปนคือให้พระเราหลงรวมเมื่อรวมตัวเหมือนทุกวันด้านวัตถุนี่ก็ไม่ใช่มีอะไรมาปนคือมากมายก็มาขังกับฝันอยู่นี่ใครก็ไม่รู้เพราะเรื่องมันไม่กระจายพ่อแม่ครูอาจารย์มันคืออยู่เรื่องมันไม่ค่อยกระจายนะหลังจากนั้นมาแล้วแต่ว่าอย่างยิ่งก็คือประวัติของท่านเนี่ยสำคัญระหว่างท่านออกนี่กระจายเลยบางคนก็หลั่งไหลมาด้วยมันก็จะกลายเป็นกัปปะโลกุสังหันติตาตายเขาเหยื่อรอดผู้เป็นธรรมนั่นก็เป็นผู้เป็นไม่ลืมตัวนี่นะถึงเขามานับถือก็เขาบูชาลืมตัวตรงนั้นตรงมันเสียผู้เป็นธรรมนั้นทำอะไรก็ไม่ลืมยกสมบัติมาทั้งสามโลกธาตุมาเมาให้ท่านองค์เดียวท่านก็ไม่ลืมโอ้ไม่เอาละวางเท่านั้นมันกระบาดดูเยอะมันก็หนักจะตายแล้วหันบาดไปทางนี้แล้วเอาอะไรมาให้อีกไม่ได้มาแบกมาหามเลยนะเดือดท่าเดือดขันมันก็หนักพอดล้มพอดตายเลยอ่ะท่านกระบาดเป็นนั่นเสียเพราะท่านไม่มีอะไรจะยึดไม่เห็นมีอะไรพิเศษพิโสพอที่จะไปหลงจิตใจของเรามันไม่เป็นอย่างนั้นเลยยังเขานับถือก็ลืมตัวแล้วมีคนเคารพนับถือก็ลืมตัวท่านไม่มีอะไรจะลืมเขาจะเคารพนับถือก็ลืมเขาจะกำหนดจิตสินิทาก็ลืมมันเท่าเดิมเรื่องปากคนเรื่องโลกธรรมเรียนธรรมะก็เรียนโลกธรรมให้รู้ตัวอาจจะนี่รู้ตัวแล้วมันก็ไม่หลงตัวเรื่องเงามันเกิดขึ้นกับตัวเขาตำหนินี่ก็เป็นคำออกจากปากเขาออกจากความคิดเขาก็สร้างเหตุขึ้นไปเลยผลก็เป็นของเขาเองแล้วไม่เห็นมีอะไรถ้าเราเป็นสำคัญขึ้นมาสำคัญว่าเขาตำหนิเราสำคัญว่าเขาว่าให้เราหนึ่งความสำคัญนี่สร้างขึ้นได้ในตัวเราไม่พอใจในเขาหนักสร้างขึ้นมาตัวก็ได้รับผลจริงไม่พอใจเดือดร้อนมีวายขึ้นมาแล้วมีเราสร้างขึ้นมาเราเพราะใช้ยินจากเขาแต่เราไม่สร้างขึ้นมาแล้วก็ผ่านไปเงียบเงี้ยมันจะไปไหนมันไม่มีตะกร้ามันมีกระบุงใส่หินละความใช้เสริมความชมเชยความกระตือรือร้นผ่านหูปั๊บปั๊บปั๊บมันก็เป็นลมเปล่าวะผ่านไปผ่านไปผ่านไปแล้วจะเอาอะไรอยู่เพราะจิตมันพอแล้วมันไม่รับอะไรหรือเข้ามากรรมละเพื่อมากรรมละพันนี้ว่าคุณยักษ์ปาปัดถึงยักษ์บุคคลผู้บุญละบาปอันละได้เลย

ผู้จะได้กำลังทางด้านจิตใจหรือได้คติเครื่องเตือนใจของตนจะได้ในเวลาอาศัยอยู่กับครูบาอาจารย์และออกหาความสงัดวิเวกในที่แห่งใดแห่งหนึ่งเป็นเวลาชั่วคราวแล้วเข้ามาสู่วงครูบาอาจารย์เพื่อการศึกษาพอได้อุบายแล้วก็ออกหาที่สงัดวิเวกเมื่อเกิดข้อข้องใจทำส่วนใดขึ้นมาก็รีบเข้าไปศึกษาจากท่านมีการเข้าออกอยู่โดยวิธีนี้

ระอกเข้าใจจากท่านและหมู่คณะพอที่จะเป็นสติสอนใจได้มีความพยายามปักใฝ่อยู่เช่นนี้ชื่อว่าผู้มาศึกษาและจะได้สติปัญญาเป็นเครื่องคำสอนตนเองในการข้างหน้าแม้อาจารย์หรือหมู่คณะที่ตนถือว่าเป็นที่เคารพได้จากไปหรือตนได้จากท่านไปแล้วคุณธรรมที่ตนได้รับจากท่านมาจนเพียงพอภายในจิตใจนี่แหละจะเป็นอาจารย์แทนท่านแนบสนิทอยู่กับใจของเราเวลาเรามาศึกษาจากท่านกิจธุระก็ไม่มีอันใดนอกจากจะพยายามอบรมตนโดยทางเดียวเท่านั้นโดยมากผู้เอาตัวไปไม่รอดเนื่องจากเวลามาอยู่กับท่านไม่มีความสนใจอย่างจริงจังเบื้องต้นก็ตั้งใจมาศึกษาครั้นต่อมาเพราะอำนาจของกิเลสตัวหยาบๆคือความเกลียดคร้านเข้าแทรกสิงในหัวใจความตั้งใจนั้นก็เลยล้มละลายไปโดยไม่รู้สึกตัวแล้วก็เปลี่ยนความรู้สึกขึ้นมาใหม่ว่ามาอยู่กับท่านพอเป็นชื่อเป็นนามแล้วเอาชื่อของครูบาอาจารย์ไปขายจริงก็มีมากนี่ไม่มีประโยชน์อะไรนอกจากจะทำให้หมู่เพื่อนและครูบาอาจารย์เสียหายไปด้วยเท่านั้นฉะนั้นขอให้เราทุกท่านโปรดจำไว้ผู้ที่มุ่งมาศึกษาจริงๆท่านพูดอะไรหรือเห็นกิริยามารยาทส่วนใดที่ท่านแสดงออกมาต้องเข้าถึงจิตยึดไว้เป็นหลักฐานทันทีไม่ยอมให้ผ่านไปเปล่าๆนี่คือว่าผู้มาศึกษาเพื่อมุ่งประโยชน์แท้ส่วนมากผู้มาอยู่กับท่านออกไปแล้วเกิดความเสียหายทั้งกำลังใจก็ไม่มีและก่อความกังวลใส่ตนเองตลอดหมู่เพื่อนด้วยกันเนื่องจากมาศึกษาลืมความปรารถนาหรือเจตนาเบื้องต้นของตนไปเสียเรื่องจึงเป็นอย่างนั้นยกตัวอย่างเช่นผู้ไปศึกษาจากท่านพระอาจารย์มั่นของเราเมื่อไปถึงสถานที่อยู่ของท่านแล้วไม่คำนึงถึงนิสัยของท่านให้สมเจตนาที่มุ่งไปพอได้ยินเสียงเอะบ้างเล็กน้อยหนึ่งสร้างความสำคัญขึ้นในใจตนเองว่าท่านโกรธให้มั่งสองว่าท่านเป็นครั้งแห่งกิเลสบ้างสามเกิดความกลัวในท่านบ้างสี่ว่าท่านไม่น่าเลื่อมใสเพราะความเข้าใจว่าท่านเป็นครั้งแห่งกิเลสบ้างแล้วก็เพ่นหนีไปเพราะความโง่แคล้วเป็นศาสดาแทนพระพุทธเจ้าเมื่อไปแล้วแทนที่จะพยายามปรับปรุงตนเองให้ดีขึ้นเลยกลายเป็นเรื่องแหวกแนวไปเสียความจริงถ้าลงได้เชื่อว่าท่านเป็นธรรมจริงๆแล้วเราไม่ต้องไปสนใจในคำพูดจาเสียงหนักเสียงเบาเสียงค่อยเสียงแรงต้องสังเกตเหตุผลจากคำพูดเป็นของสำคัญคำพูดที่ท่านพูดออกมาทุกๆคำนั้นมีเหตุผลพอที่ผู้ศึกษาจะได้รับประโยชน์หรือไม่ถ้ามีเหตุผลแล้วแสดงว่าคำพูดนั้นเต็มไปด้วยธรรมควรยึดมาเป็นคติทันทีเพียงเสียงไม่เป็นของสำคัญอะไรเพราะฟ้าร้องบนอากาศยังมีเสียงดังมากยิ่งกว่าเสียงครูบาอาจารย์เป็นไหนๆแต่เวลาฝนตกลงมาทำไมจึงเย็นเล่านี่เรื่องของครูบาอาจารย์ท่านต้องมีความฉลาดในอุบายต่างๆที่จะมาแนะนำสั่งสอนบรรดาลูกศิษย์แต่ละหลายหลายไม่ให้ซ้ำกันเพราะนิสัยของผู้มาศึกษามีจำนวนมากและต่างๆกันถ้าท่านจะวางมารยาทคำพูดคำจาโดยทางเดียวแล้วซ้ายผู้มาศึกษาด้วยความตั้งใจเพื่อรับประโยชน์จากท่านก็ไม่เห็นจะได้ความเฉลียวฉลาดเท่าที่ควร

เนื่องจากครูบาอาจารย์ไม่มีความฉลาดสามารถจะแนะนำบรรดาศิษย์ทั้งหลายให้ตรงกับจริตนิสัยของศิษย์นั้นๆเช่นเดียวกับนายแพทย์ผู้ไม่ฉลาดสามารถจะยังโรคที่มีอาการต่างๆให้หายได้โดยยาเพียงแต่ทราบว่าโรคเท่านั้นไม่สามารถจะทราบว่าเป็นโรคประเภทใดเพราะโรคที่เกิดในสัตว์และบุคคลมีจำนวนมากมายจนไม่สามารถจะนับอ่านได้ยาจึงต้องมีหลายขนานสำหรับนายแพทย์ผู้ฉลาดที่จะนำมารักษาโรคนั้นๆใครเป็นโรคอะไรก็ตามมาหาแพทย์แพทย์ก็นำยาขนานเดียวเท่านั้นไปรักษาแล้วยาจะทันกับโรคได้อย่างไรถ้าเป็นโรคที่ควรรับยานั้นอยู่บ้างยาก็จะเป็นประโยชน์แต่ถ้าเป็นโรคประเภทอื่นที่ไม่เกี่ยวกับยาขนานนั้นแล้วยาขนานนั้นก็ไม่ผิดอะไรกับน้ำธรรมดาหรือวัตถุธรรมดาถ้าเป็นนายแพทย์ผู้ฉลาดเมื่อคนไข้เข้าไปหาต้องถามว่าท่านมีอาการอย่างไรตลอดสมมุติฐานของโรคว่าเป็นมาอย่างไรต้องถามให้ละเอียดเมื่อคนไข้เล่าอาการของโรคให้ฟังเท่านั้นหมอไม่จำเป็นจะต้องถามว่าท่านเป็นโรคชื่ออะไรเรื่องชื่อหรือเรื่องนามของโรคไม่เป็นของสำคัญสำคัญที่อาการของโรคเป็นอย่างไรมีอาการเจ็บปวดที่ไหนเพียงคนไข้เราอาการให้หมอฟังเท่านั้นหมอก็ทราบทันทีพร้อมทั้งนำยารักษาพร้อมทั้งนำยามารักษาคนไข้นั้นๆให้หายไปได้มีลักษณะของนายแพทย์ผู้ฉลาดต้องถามอาการของโรคให้ชัดเจนแล้วก็นำยามารักษาให้ถูกต้องกับโรคนั้นๆโรคต้องเบาลงหรือหายไปได้เพราะฉะนั้นผู้จะรักษาคนไข้ต้องผ่านทางการแพทย์มาก่อนไม่มากก็น้อยดีกว่าการตั้งตัวเป็นหมอก่อนเรียนวิชาแพทย์คนไข้ที่มาอาศัยจะไม่ผิดหวังทั้งจะเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติบ้านเมืองถ้าเป็นหมอแบบสุ่มเดาจะไม่สามารถรักษาคนไข้ให้หายได้และไม่ผิดเปลือกอะไรกับคนธรรมดาซึ่งไม่ได้เป็นหมอทั้งเป็นอันตรายแก่คนไข้เป็นจำนวนมากด้วยเรื่องของครูบาอาจารย์ก็มีลักษณะเช่นเดียวกันถ้าไม่มีความฉลาดสามารถปฏิบัติต่อบรรดาผู้มาศึกษาได้แล้วใครมาหาก็วางมารยาทอันเดียวคำพูดชนิดเดียวกันหมดตลอดธรรมะก็เทศอย่างนั้นเท่านั้นยกขึ้นบทเดียวบาทเดียวคาถาเดียววันไหนก็ยกขึ้นบทนั้นบาทนั้นคาถานั้นแปลว่าอย่างนั้นอธิบายว่าอย่างนั้นเท่านั้นใครจะมาศึกษาปรารภเรื่องอะไรก็ไม่สนใจใครจะมีความรู้สูงต่ำขนาดไหนใครจะอยู่ในขั้นสมาธิหรือขั้นปัญญาอย่างหยาบอย่างกลางและอย่างละเอียดตามขั้นของสมาธิและขั้นปัญญาอาจารย์ไม่เคยสนใจสอนแต่บทเดียวบาทเดียวคาถาเดียวเท่านั้นนี่พึงทราบว่าอาจารย์องค์นี้จะไม่สามารถนำบรรดาศิษย์ให้ได้รับผลประโยชน์สมเจตนาที่ได้อุตส่าห์พยายามมาพึ่งพิงอิงอาศัยกับอาจารย์องค์นั้นๆแต่ถ้าอาจารย์เป็นผู้ฉลาดแล้วต้องทราบทั้งความรู้ทั้งอัธยาศัยของบรรดาผู้มาศึกษาว่ามีความรู้และนิสัยอย่างไรด้วยมีความหนักเบาในแง่ไหนตลอดถึงธรรมะจะต้องมีการศึกษาปรารภและสนทนาซึ่งกันและกันแม้จะไม่ทราบด้วยญาณก็ต้องทราบด้วยวิธีสนทนาว่ามีความรู้แค่ไหนทางด้านจิตใจและต้องปฏิบัติให้ถูกกับจริตนิสัยของผู้มาศึกษานั้นๆผู้นี้ต้องปฏิบัติด้วยอย่างนี้ผู้นั้นต้องใช้อิริยาบถมารยาทด้วยอย่างนั้นอย่างนั้นตามความรู้ความฉลาดของผู้มาศึกษาซึ่งไม่เหมือนกันนี่ถ้าเป็นเรื่องของอาจารย์ผู้ฉลาดและเข้าใจในอัตถธรรมทั้งรู้ความลึกตื้นแห่งธรรมมาแล้วจะต้องเป็นอย่างนั้นเป็นส่วนมากแต่ผู้มาศึกษาไม่ได้พิจารณาพอเห็นกิริยาคำพูดของท่านสูงบ้างต่ำบ้างห้อยบ้างแรงบ้างเลยมายึดเอาเสียงนี้เสียว่าเป็นตัวที่
ัวตัณหาและถือว่าเป็นข้าศึกต่อตนเองนี่น้ำยังเห็นว่าครูบาอาจารย์เป็นเสือร้ายตัวหนึ่งซึ่งจะกัดขี่เราไปเสียแล้วก็เพ่นหนีไปด้วยความโง่ของตนที่ถูกควรคิดดูใกล้ๆตั้งแต่นายแพทย์ฉีดยาเข็มแทงเราก็ยังรู้สึกเจ็บปวดแสบร้อนตามฤทธิ์ของยาและเข็มซึ่งมีพิษต่างๆกันถ้าโรคบางรายถึงต้องผ่าตัดโรคบางรายเพียงรับทานยาก็หายโรคบางรายต้องสับฉีดและผ่าตัดเอาเนื้อร้ายออกตามวิธีการของแพทย์ซึ่งมีมากอย่างต่างๆกันแต่จะเป็นวิธีใดก็ต้องทำให้ตรงกับเรื่องของโรคเพื่อให้หายทั้งนั้นโรคที่ควรรับทานยาก็ต้องรับทานโรคที่ควรฉีดก็ต้องฉีดโรคที่ควรผ่าตัดมากน้อยก็ต้องทำตามความหนักเบาของโรคและสมมุติฐานของโรคโรคเป็นอยู่ที่ตรงไหนควรจะทำอย่างไรนายแพทย์ต้องทราบโดยตลอดไม่เช่นนั้นจะรักษาคนไข้ไปไม่ได้เรื่องนี้เราลองไปถามดูตามโรงพยาบาลและสถานคลินิกต่างๆว่าเป็นอย่างไรบ้างพอเราทานเข้าไปก็จะทราบได้ว่าวิธีการของนายแพทย์ปฏิบัติต่อคนไข้นั้นๆจะไม่เหมือนกันปฏิบัติต่อคนไข้คนหนึ่งเป็นอย่างหนึ่งอีกคนหนึ่งเป็นอย่างหนึ่งตลอดมารยาทอัธยาศัยอันดีงามซึ่งเป็นโอสถขนานหนึ่งที่หมอจะควรปฏิบัติต่อคนไข้ทุกๆรายไม่ซ้ำรอยกันเพราะคนไข้มีหลายประเภทแต่ให้ชื่อรวมเป็นอย่างเดียวกันสำหรับโรคที่เกิดจากคนไข้มีแตกต่างกันเป็นจำนวนมากมายเฉพาะนายแพทย์ผู้สามารถจะรักษาโรคให้หายนั้นต้องเป็นผู้ฉลาดทันกับโรคของคนไข้ที่มารับยาธรรมะบางอย่างก็ต้องมีหนักบ้างเบาบ้างค่อยบ้างแรงบ้างสูงบ้างต่ำบ้างตามจริตนิสัยความโง่ความฉลาดมากน้อยของผู้มาศึกษาแต่จะเป็นธรรมประเภทใดพึงทราบว่าเป็นยาแก้โรคหัวใจคือโรคที่เรียกอาสวะให้เบาบางและหายสนิทจนเป็นจิตที่บริสุทธิ์พุทโธขึ้นมาทั้งดวงเช่นเดียวกับนายแพทย์ผู้ฉลาดรักษาคนไข้หายได้ด้วยยาโดยวิธีต่างๆฉะนั้นในเรื่องทั้งนี้ต้องเป็นหน้าที่ของนายแพทย์ทุกกรณีไม่ใช่ฐานะของคนไข้จะมาบังคับบัญชานายแพทย์ให้เป็นไปตามใจของตนหน้าที่ของครูบาอาจารย์ที่จะแนะนำสั่งสอนบรรดาศิษย์ผู้มาศึกษากับท่านถ้าเป็นอาจารย์ผู้สามารถจะนำพระศาสนาและบรรดาศิษย์ให้เจริญรุ่งเรืองได้แล้วใจต้องเป็นไปตามแนวทางอันเดียวกันกับนายแพทย์ผู้รักษาคนไข้โดยไม่ต้องสงสัยธรรมะ 84,000 พระธรรมขันธ์ทั้งนี้ล้วนแต่เกิดจากอุบายคือความฉลาดของพระพุทธเจ้าจึงเป็นหมอเอกรักษาโรคภายในใจของบรรดาสัตว์ให้หายได้นอกจากนั้นยังกลายเป็นพลเมืองดีอีกเป็นจำนวนมากผู้ใดนำธรรมะของพระองค์ไปปฏิบัติด้วยความเพื่อความร่มใสตามกำลังและฐานะของตนแม้จะอยู่ในคารวะก็พอเป็นพอไปในสมบัติพระพุทธเจ้าไม่ทรงสอนให้คนเกียจคร้านทำงานเพื่อหารายได้ทั้งนักบวชและคารวะตามสมควรแก่เพศของตนพอผู้ถือพระพุทธศาสนาจะอดอยากขาดแคลนในเครื่องอุปโภคบริโภคและดำเนินการครองชีพไม่ทันเขาจะเห็นได้เช่นผู้แสวงหารายได้ไม่เพียงพอแก่การครองชีพหรือนักบวชทำตนให้ขาดความร่มใสและเชื่อถือไม่ใช่เป็นเพราะพระศาสนาสอนให้เป็นเช่นนั้นแต่เป็นเพราะสันดานเกิดจากเขาผู้ชอบเองแล้วทำตัวให้เป็นอย่างนั้นต่างหากถ้าผู้สนใจใคร่ต่อพระโอวาทแล้วอย่างน้อยต้องมีความร่มเย็นในตนและครอบครัวอยู่ที่ไหนไปที่ใดยอมเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม
ไม่เป็นที่รังเกียจจากหมู่เพื่อนและสังคมทั่วไปทั้งเป็นที่เชื่อถือของประชาชนไม่มีใครระแวงสงสัยเพราะมีธรรมในใจเช่นเดียวกับผู้มีเครื่องดื่มเครื่องรับทานไว้คอยต้อนรับคนหิวกระหายที่เข้ามาอาศัยฉะนั้นเพราะฉะนั้นธรรมะ 84,000 พระธรรมขันธ์พึงทราบเช่นเดียวกับตัวยาที่นายแพทย์นำมารักษาคนไข้ซึ่งมีต่างๆกันโรคหัวใจคือโรคกิเลสของคนและสัตว์มีมากมายเทียบกับคำว่าคนไข้คำเดียวเมื่อแยกประเภทของโรคจากคำว่าคนไข้แล้วไม่รู้กี่ร้อยกี่พันโรคคำว่าโรคจิตหมายถึงโรคกิเลสเครื่องบีบบังคับจิตใจก็แยกประเภทต่างๆได้อีกเช่นเดียวกันธรรมะของพระพุทธเจ้าจะมีเพียงบทเดียวบาทเดียวอย่างไรก็ไม่ทันกับโรคที่เดชอาสวะที่เป็นไปอยู่อย่างแน่นหนาภายในใจของสัตว์ที่เรียกว่าโรคมืดทั้งกลางวันกลางคืนเช่นตามองเห็นแต่ใจมองไม่เห็นหูได้ยินแต่ใจไม่รู้เรื่องจึงควรให้นามว่าโรคมืด8ด้านโรคมืด8ทิศ8ด้านได้แก่โรคที่เดชตัณหาอาสวะเพราะเวลากิเลสได้เข้าสิงหัวใจแล้วมันมืดไปหมดสามารถฆ่าได้ทั้งคนและสัตว์ไม่เลือกหน้าว่าเป็นใครแม้มารดาบิดาผู้บังเกิดเกล้าเลี้ยงมาแต่วันเกิดฆ่าได้วันหนึ่งกี่ศพไม่ทราบแล้วแต่ความดันของโรคกิเลสมันสูงขึ้นมากน้อยเมื่อความดันของโรคมันสูงขึ้นมากก็ทำความชั่วได้มากและจะทำได้วันยังค่ำคืนยังรุ่งไม่มีความอิจฉาอาใจต่อการทำความชั่วเพราะความดันของโรคมันสูงสุดขีดตลอดไม่สามารถจะวัดได้จนนายแพทย์ทุกคนต้องยอมจำนนต่อโรคประเภทนี้ทั้งนี้อธิบายเทียบเคียงให้บรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายได้ทราบถึงเรื่องมาอยู่กับครูบาอาจารย์อย่าไปสำคัญในคำพูดจากิริยามารยาทสูงต่ำให้ยึดในหลักเหตุผลเป็นของสำคัญผมมุ่งต่อหลักเหตุผลจะได้ทำอันล้ำค่าไปไว้ครองหัวใจของตนแม้จะจากครูบาอาจารย์ไปแล้วก็พอจะพยุงตัวได้กลายเป็นผู้เจริญที่จะสืบพระศาสนาจะเป็นผู้ใหญ่และเป็นผู้นำในการสั่งสอนหมู่เพื่อนและประชาชนทั่วไปเพราะความฉลาดรอบคอบและยึดหลักไม่ได้ในคราวอาศัยอยู่กับท่านเรามาศึกษากับท่านยังไม่ได้อะไรเป็นคติภายในใจเวลาจากท่านไปไม่มีหลักยึดก็ลำบากลำพังความจดจำที่ได้จากท่านเท่านั้นยังไม่พอที่จะนำไปรักษาตัวให้คุ้มข้อสำคัญขอให้ใจของเราได้รับความสงบพอเป็นหลักฐานทางภายในเริ่มแต่สมาธิขึ้นไปถึงปัญญาขั้นกลางเป็นอย่างน้อยแม้จะไม่ถึงปัญญาขั้นสุดยอดถ้าเป็นผู้มีความหนักแน่นต่อธรรมอยู่แล้วก็พอจะพยุงตัวให้ผ่านพ้นอุปสรรคไปได้โดยลำดับแต่ถ้าไม่มีอะไรติดจิตติดใจเลยลำพังการมาศึกษาจากท่านเท่านั้นยังไม่เพียงพอกับความต้องการของเราและยังไม่สามารถจะรักษาตัวของเราให้พ้นภัยไปได้อาจจะเกิดความเสียหายในวันหนึ่งซึ่งมีเหตุอันรุนแรงมากระทบเข้าจะกลายเป็นคนเสียหายขึ้นในขณะนั้นก็ได้เพราะการจดจำมาจากท่านเป็นสิ่งที่หลงลืมได้ง่ายๆไม่เหมือนสิ่งที่ติดแนบสนิทอยู่กับใจของเราเช่นมีดพระที่วางไว้นอกกายของเราเป็นอย่างหนึ่งที่เราเหน็บพกไว้เป็นอย่างหนึ่งและที่เราถือไว้กับมือของเราเป็นอย่างหนึ่งเวลาจะนำมาช้าให้ทันท่วงทีมีดที่เราวางไว้นอกกายของเรารู้สึกช้ามากมีดที่เหน็บอยู่ในพกเร็วเข้าหน่อยส่วนมีดที่เราถือไว้กับมือช้าได้ทันกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นธรรมะที่เราเรียนมานั้นอย่างหนึ่งธรรมะที่ได้จากการศึกษาอบรมกับครูบาอาจารย์นั้นอย่างหนึ่งและธรรมะที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของเรา
ซึ่งเนื่องมาจากการอบรมกับครูบาอาจารย์นี้อย่างหนึ่งธรรมะที่ได้จากการศึกษาเรียนมาโดยที่เราไม่ได้อบรมทางด้านจิตใจเลยเช่นเดียวกับมีดที่วางไว้นอกกายของเราธรรมะที่ได้จากการอบรมกับครูบาอาจารย์จำได้ว่าท่านสอนอย่างไรเป็นต้นเช่นเดียวกับมีดที่เราเหน็บไว้ในพกของเราส่วนธรรมะที่เกิดจากการปฏิบัติจึงเนื่องมาจากอุบายที่เราได้จากครูบาอาจารย์เป็นผลประจักษ์ขึ้นกับใจของเราเช่นเดียวกับมีดที่เราถือไว้ในมือและธรรมะส่วนนี้แลจะเป็นเครื่องรักษาความปลอดภัยให้แก่เราได้มากกว่าธรรมะทั้งสองประเภทนั้นเพราะฉะนั้นจงพยายามขุดค้นธรรมะประเภทนี้ให้เกิดขึ้นภายในจิตใจของเราเพราะธรรมะที่ได้จากครูบาอาจารย์เช่นเดียวกับเราเที่ยวหยิบยืมสิ่งของของใครๆมาใช้นั่นเองพอถึงเวลาแล้วต้องส่งคืนเจ้าของเดิมส่วนสิ่งของที่เราประดิษฐ์คิดขึ้นหรือเสาะแสวงหามาได้เองเช่นเงินทองเป็นต้นเราใช้ได้สะดวกโดยไม่มีความกังวลเกี่ยวเรื่องกับเรื่องของผู้ใดธรรมะที่ได้รับจากท่านเป็นเหตุให้หลงลืมบางทีก็รักษาตัวไม่คุ้มเพราะไม่ทันกับเหตุการณ์ซึ่งอาจมาเผชิญหน้าเวลาใดก็ได้แต่ถ้าเป็นธรรมะที่เกิดกับใจของเราแล้วก็จะนำมาใช้ได้ทันท่วงทีนี่คือจิตใจที่มีรากฐานผู้มีหลักจิตใจจะไปไหนมาไหนกับผู้ไม่มีหลักจิตใจนั้นต่างกันอยู่มากความวอกแวกคลอนแคลนหรือความหวั่นไหวต่ออารมณ์ก็ต่างกันสุขทุกข์ที่จะพึงได้รับก็ต่างกันผู้ไม่มีธรรมะภายในใจเลยเพียงแต่ได้รับการศึกษาอบรมจากอาจารย์เท่านั้นเวลาไปประสบอารมณ์ระหว่างรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสกับตาหูจมูกลิ้นกายใจประสานกันเข้าเท่านั้นทำให้เกิดธรรมารมณ์ภายในใจจนหาที่ปลงลงไม่ได้ผลคือความรุ่มร้อนก็แสดงเปลวขึ้นมาที่หัวใจทันทีแต่ผู้มีธรรมภายในใจแล้วสามารถจะกระดิกทิพย์แรงอุบายต่างๆในทางปัญญาของตนให้หลุดพ้นจากสิ่งแวดล้อมเหล่านั้นแล้วเอาตัวรอดไปได้เพราะฉะนั้นการศึกษาจากครูบาอาจารย์เพื่ออบรมจิตใจของตนให้เป็นไปตามแนวทางที่ท่านสอนไว้จนปรากฏผลขึ้นภายในใจเป็นขั้นๆนับแต่ขั้นความสงบเบื้องต้นจนถึงขั้นความสงบได้ตามต้องการเป็นสิ่งสำคัญมากแม้ปัญญาก็โปรดทราบว่ามีความสำคัญเสมอกันจงพยายามฝึกค้นในโอกาสอันควรให้เป็นคู่เคียงกันไปจนมีความเฉลียวฉลาดทั้งทางด้านสมาธิและด้านปัญญาจะไปที่ไหนก็พอรักษาตัวได้การระเวียงระวังภัยภายนอกก็นับวันน้อยลงผู้มีธรรมเป็นหลักภายในใจมีความสะดวกต่างกันอย่างนี้แม้จะเดินทางไปในสายเดียวกันและกระทบเหตุการณ์อันเป็นเรื่องเดียวกันกับผู้ไม่ได้รับการอบรมจิตใจได้รับความชอกช้ำต่างกันมากเพราะอารมณ์แม้ชนิดเดียวกันเรื่องที่กล่าวนี้ขึ้นอยู่กับความฉลาดรอบคอบของผู้อบรมมาต่างกันในแง่หนักเบาแห่งธรรมและความรู้สึกเป็นลายๆไปสภาวะธรรมทั่วๆไปเมื่อใจของเรายังไม่ฉลาดย่อมกลายเป็นข้าศึกต่อเราได้แต่เมื่อใจฉลาดจนพอตัวแล้วย่อมเหมือนพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายท่านจะเสด็จไปที่ไหนๆสิ่งทั้งหลายย่อมกลายเป็นคุณต่อพระองค์ท่านมิได้เป็นข้าศึกเหมือนที่เคยเป็นมาทั้งนี้เนื่องจากใจกลายเป็นคุณต่อตนเองเพราะอำนาจของสติและปัญญาที่เคยสั่งสมมาจนเพียงพอเราทุกท่านที่ได้มุ่งหน้ามาศึกษาโปรด
นายเป็นผู้สนใจในเรื่องสติกับปัญญาประกอบองค์ความเพียรพยายามตักตวงจนเพียงพออย่าได้ลดละแม้เราจะจากท่านไปแต่ต้นทุนคืออุบายต่างๆที่ได้จากท่านจะเป็นเครื่องหนุนกำลังภายในใจจนปรากฏผลเป็นที่พึงพอใจแต่ผู้ไม่รับการศึกษาอบรมทำไปแบบงูปลาผลประโยชน์ที่จะพึงได้รับไม่ค่อยปรากฏนอกจากจะเป็นไปในทางเสียหายโดยมากเช่นผู้ชอบตั้งตัวเป็นอาจารย์เสียแต่อายุพรรษาอย่างน้อยโดยไม่มีคุณธรรมภายในใจเท่าที่ควรเรียกว่าในลักษณะขายก่อนซื้อชอบสั่งสอนคนอื่นมากกว่าสั่งสอนตัวเองเช่นนี้อย่างไรก็เอาตัวไปไม่รอดที่ถูกต้องพยายามฝึกฝนอบรมตนจนเป็นที่เพียงพอและรู้ฝึกกำลังภายในใจของตนว่าสมควรจะแนะนำสั่งสอนคนอื่นได้อย่างไรบ้างแม้การนับหมู่เพื่อนเพื่ออบรมก็ต้องคำนวณดูกำลังสติปัญญาและความสามารถของตนถ้ากำลังไม่พอแต่จะรับภาระมากนอกจากผู้มาศึกษาจะไม่รับประโยชน์อะไรแล้วตนเองยังจะกลายเป็นคนเสียไปด้วยผมเคยทราบจากท่านพระอาจารย์มั่นซึ่งเป็นอาจารย์ที่ฝากชีวิตจิตใจของผมจริงๆสมัยที่อยู่กับท่านท่านเคยเล่าให้ฟังว่าท่านมารับโยมแม่ของท่านบวชและปฏิบัติอยู่กับท่านด้วยจึงเป็นโอกาสให้ท่านมีช่องทางเข้าไปอาศัยและศึกษากับท่านเป็นจำนวนมากท่านก็ทราบมากำลังใจของท่านยังไม่เพียงพอที่จะแนะนำสั่งสอนหมู่เพื่อนให้มีความดำดิและพยายามปลีกตัวจากหมู่คณะเสมอมาเลยหาอุบายพาโยมบรรดาของท่านไปส่งที่จังหวัดอุบลราชธานีนับแต่วัดวันรับโยมบรรดามาบวชอยู่ด้วยเป็นเวลา6ปีเมื่อรู้สึกชนิดแล้วจึงพาโยมบรรดากลับจากบ้านสามผงจังหวัดนครพนมซึ่งเป็นที่พักเลยเดินทางไปโดยลำดับแวะพักบ้านห้วยทรายอำเภอคำกระอีชั่วคราวแล้วผ่านไปถึงอุบลพอส่งโยมมันดาถึงบ้านแล้วจึงเป็นโอกาสให้ท่านได้ปลีกจากหมู่คณะไปอยู่จังหวัดเชียงใหม่ได้11ปีท่านเจ้าพระคุณพระธรรมเจดีย์วัดโพธิสมพรอุดรธานีจึงไปอาราธนาท่านจากจังหวัดเชียงใหม่มาพักจำพรรษาอยู่ที่อุดรองค์ท่านจึงได้ปรากฏแก่พี่น้องชาวอุดรบ้างหนองคายบ้างสกลนครบ้างและได้กราบไหว้ท่านโดยทั่วหน้ากันเวลาท่านมาพักจำพรรษาอยู่อุดร2ปีและสกลนคร8ปีได้อุตส่าห์สั่งสอนพระเนรและประชาชนจนสุดความสามารถตลอดมาจนถึงวันท่านมรณภาพไปด้วยความสงบเป็นที่น่าเริ่มใสอย่างยิ่งไม่เคยปรารภถึงเรื่องกำลังพอหรือไม่พอมีก็แสดงให้เห็นแล้วว่ากำลังของท่านเพียงพอทั้งภายในใจและอุบายต่างๆที่เป็นนำมาสั่งสอนบรรดาผู้ไปศึกษาซึ่งนับว่าเป็นคติตัวอย่างอันดียิ่งแก่ผู้สนใจมุ่งดำเนินตามไม่น้อยเลยฉะนั้นเราทุกท่านควรตระหนักใจตลอดกาลและควรทราบไว้ว่ากำลังภายในใจเป็นสิ่งสำคัญมากที่ให้เห็นง่ายๆว่าทั้งเราก็มีภาระคือการฝึกฝนเพื่อแก้ไขตนเองทั้งรับภาระคือการสั่งสอนหมู่เพื่อนซึ่งต่างก็กำลังตกอยู่ในความหิวโหยอาหารคือธรรมะด้วยกันทั้งเราก็กำลังรับทานทั้งจะแบ่งให้หมู่เพื่อนรับทานถ้าของมีน้อยก็หมดไปเสียจากเราและหมู่เพื่อนก็ขาดประโยชน์ทั้งสองฝ่ายจึงควรทราบเรื่องกำลังไม่เพียงพอไม่ใช่เป็นสิ่งที่น่ายินดีและนอนใจสำหรับผ
ู้มุ่งต่อแดนพ้นทุกข์เมื่อทราบว่าตนยังบกพร่องที่ตรงไหนรีบแก้ไขดัดแปลงทันทีสถานที่สงัดวิเวกคือสนามชัยของผู้มุ่งเอกราชในตัวเองจงปลดเปลื้องตัวเองในที่เช่นนั้นเมื่อนายชัยชนะเป็นที่พอใจแล้วจงนำธงชัยคือวิราโคนิโรโธนิพพานังเข้าสู่วงหมู่คณะด้วยความองอาจในหลักความจริงที่ตนได้ไปจักกับใจมาแจกจ่ายมือเพื่อนด้วยความบริสุทธิ์ใจไม่มีสิ่งเป็นพิษเข้าเคลือบแฝงแม้แต่น้อยทั้งจะเป็นที่ภาคภูมิใจตนเองและทุกท่านที่เข้าไปรับการศึกษาสำหรับท่านพระอาจารย์มั่นท่านสมบูรณ์ในคุณธรรมที่กล่าวมานี้จึงสามารถสั่งสอนบรรดาศิษย์ผู้ไปศึกษาให้ได้รับผลประโยชน์เป็นจำนวนมากกว่าธรรมดาที่ควรจะเป็นไปได้แต่คนมีจำนวนมากและนิสัยต่างๆกันจึงเป็นที่หนักใจแก่การสั่งสอนอยู่ไม่น้อยเฉพาะผู้มุ่งหวังอย่างแรงกล้าอยู่แล้วก็สอนได้ง่ายทั้งพยายามปรับปรุงแก้ไขตนเองอย่างเต็มที่จนสามารถรู้ตามเห็นตามท่านในหลักในลักษณะอาจารย์ถึงไหนลูกศิษย์ก็ถึงนั้นอย่างนี้ก็มีแต่จำนวนน้อยลองลงมาก็พยายามถ่ายทอดข้อปฏิบัติและความรู้ภายในใจตามพระติปัญญาของตนยังนับว่าจะเป็นประโยชน์แก่ตนและวงพระศาสนาต่อไปแต่ที่คอยจะทำลายตัวเองโดยไม่ยอมรับเหตุผลคือข้ออัดข้อธรรมจากการสำเนียกศึกษาเลยก็มีจำนวนมากทั้งนี้เป็นเรื่องที่เหลือวิสัยควรถือว่าดีกับชั่วเป็นของคู่กันประจำโลกจะไม่เป็นข้อกังวลให้หนักใจแก่ตนเองอุบายของอาจารย์ที่มาแนะนำสั่งสอนพวกเราได้มาด้วยความฉลาดและเพียงพอวัดตวงดูกำลังของตนเทียบกับภาระที่จะนำมาแบกหามถ้าความฉลาดรอบคอบไม่เพียงพอเราอาจจะล่มจมไปตามเขาเช่นเดียวกับคนตกน้ำเราไปช่วยเขาด้วยความโง่เราอาจจะล่มจมไปกับคนตกน้ำนั้นก็ได้ดังนั้นผู้มาอยู่กับอาจารย์มีหน้าที่จะพยายามตักตวงความเพียรให้ได้สติปัญญาเต็มความสามารถเท่านั้นแม้จะจากท่านไปต้องเข้าหาที่สงัดวิเวกและสืบต่อความเพียรเสมอไปไม่เป็นกังวลกับสิ่งใดๆมีตนกับธรรมคือความเพียรเป็นไปอยู่ในเอียบททั้งหลายไม่ขาดวรรคขาดตอนและไม่เสียเวลาไปเพราะกิจการอื่นเมื่อมีข้อข้องใจในธรรมเกิดขึ้นพยายามมาศึกษากับท่านอย่าเดินเหินหรือทำไปตามอัตโนมัติของตนจะผิดทางอย่างน้อยก็เนิ่นช้าอย่างมากก็ทำตัวให้เสียเพราะความละเอียดแห่งธรรมไม่สิ้นสุดอยู่กับท่านผู้ใดโปรดจำไว้อย่างนี้เราไม่ต้องไปสนใจกับคำพูดจาตีอย่างไรยากซึ่งเห็นว่าไม่ผิดจากหลักพระธรรมวินัยแล้วตรงถือหลักเหตุผลเป็นของสำคัญและเรามาศึกษาเพื่อธรรมะอย่านำโลกเข้ามาด้วยการนำโลกเข้ามาด้วยนั้นเป็นเรื่องให้เกิดความกระทบกระเทือนภายในใจของตนเองนี่อย่างน้อยต้องกระเทือนตนเองอย่างมากก็กระเทือนหมู่เพื่อนด้วยกันคำว่านำโลกเข้ามาพูดง่ายๆก็ว่านำทิฏฐิมานะนั่นเองถ้านำธรรมะเข้ามาต้องเป็นผู้มุ่งต่อเหตุผลเห็นก็ดีได้ยินก็ดีต้องน้อมเข้าเทียบกับหลักเหตุผลเสมอไปถ้าถูกต้องกับหลักเหตุผลแล้วชื่อว่าเป็นธรรมรีบยึดมาเป็นเครื่องสอนใจตนทันทีเมื่อเป็นผู้ใคร่ต่อการศึกษาอยู่ตลอดเวลาเช่นนี้แล้วเรื่องศีลไม่ต้องหวาดเพราะเคยรักษาทุกวันด้วยความใคร่ต่อศีลของตนศีลต้องมีความบริสุทธิ์เสมอไปสมาธิเมื่อได้รับการกดขี่บังคับด้วยสติปัญญาอยู่เสมอแล้วอย่างไรต้องเป็นไปเพื่อความสงบที่สำคัญคือเรื่องของสติ
จงตั้งไว้ตลอดเวลาและเรื่องของปัญญาก็ต้องใคร่ครวญเมื่อสติจับไว้ปัญญาต้องพิจารณาคลี่คลายหรือตัดฟันอย่างนี้เสมอไปความสงบจะต้องเป็นไปในจิตโดยไม่ต้องสงสัยถ้าใจไม่มีความสงบเลยคุณค่าของพระศาสนาไม่ทราบว่ามีแค่ไหนคาดไปอย่างนั้นเองต่อไปความขี้เกียจที่คร้านเข้ามานั่งอยู่บนศีรษะคือหัวใจไปแล้วความเพียรก็ล้มละลายศีลก็กลายเป็นศูนย์ไปเสียสมาธิก็กลายเป็นความฟุ้งไม่มีความสงบได้และปัญญาเลยกลายเป็นความโง่เขลาไปโดยไม่รู้สึกตัวถ้าความเกียจคร้านได้เหยียบย่ำที่ตรงไหนแล้วเพิ่งทราบว่าที่นั้นต้องแหลกละลายเช่นเดียวกับไฟถ้าลงได้ไหมหรือเผาอะไรแล้วต้องแหลกละเอียดไปหมดแม้แต่เหล็กแข็งๆก็ยังละลายไปได้เพราะอำนาจของไฟเรื่องของความขี้เกียจที่คร้านเหมือนกันเช่นนั้นเพราะฉะนั้นการที่เราจะตัดสินใจว่าพระศาสนามีความลึกตื้นอยากละเอียดแค่ไหนขอให้ทำตามแนวทางที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้ท่านสอนอย่างไรให้กำหนดจับตัวเหตุนั้นไว้แล้วนำไปปฏิบัติด้วยความขยันหมั่นเพียรมีอิทธิบาท4เป็นเครื่องพยุงความเพียรทุกประเภทผลท่านทั้งหลายจะได้รับเองเช่นให้ตั้งสติและบังคับจิตใจของตนอยู่กับความเพียรพิจารณาในอาการทั้งหลายที่มีอยู่ในตัวของเรานี้ท่านว่ามีอาการ32ผมขนและฟันหนังเป็นต้นพิจารณาอยู่ในอาการเหล่านี้ด้วยสติเป็นเครื่องบังคับอย่างไรสมาธิต้องปรากฏขึ้นมาคำว่าสมาธิคือความตั้งมั่นของใจนั่นเองใจเริ่มสงบก็เริ่มจะเป็นสมาธิเมื่อจิตเป็นสมาธิจะเป็นชั้นใดก็ตามนั่นแลผลได้เริ่มปรากฏขึ้นแล้วว่าคุณค่าแห่งพระศาสนามีแค่ไหนและคุณค่าแห่งความสงบก็ปรากฏให้เราทราบประจักษ์กับใจแล้วในขณะเดียวกันก็เริ่มเห็นโทษแห่งความฟุ้งเฟ้อเหื่อเหิมของใจซึ่งคิดปรุงอยู่ตลอดเวลาไม่มียับยั้งเช่นเดียวกับกงจักรที่เขาเปิดไว้ในโรงงานต่างๆไม่มีเวลาวันปิดฉะนั้นใจเริ่มสงบก็เริ่มเป็นสุขถ้าเดินทางก็เริ่มจะถึงร่มไม้และท่าน้ำเพื่อการพักอาบดื่มสบายหายเหนื่อยในระหว่างทางแล้วต่อไปเร่งฝึกค้นด้วยปัญญาให้เป็นคู่เคียงกันไปค้นแล้วค้นเล่าเหมือนเขาขุดดินหรือคราดนาคราดกลับไปกลับมาจนมูลไถมูลคราดแหลกละเอียดแล้วจะเพาะปลูกหรือปักดำก็ควรเท่ากล้าหรือกินพอปลูกก็งอกงามดีใครชอบปัญญาใคร่ครวญกลับไปกลับมาไม่หยุดยั้งผู้นั้นแลใจจะรับปุ๋ยคือความเยือกเย็นขึ้นภายในใจทั้งปัญญาก็ใคร่ครวญอยู่ตลอดเวลาเพราะอำนาจแห่งความเคยชินทั้งการตั้งสติทั้งสมาธิก็เป็นไปโดยสม่ำเสมออยู่ที่ไหนก็เพลิดเพลินเช่นเดียวกับเศรษฐีเพลินในรายได้ของตนแม้กำลังนั่งรับทานอยู่พอเห็นลูกค้าเดินผ่านเข้ามาหน้าร้านเท่านั้นเขาต้องลุกจากที่ทันทีเพื่อความประสงค์อะไรจากลูกค้าที่มาติดต่อเมื่อสรุปความลงแล้วก็คือเงินนั่นเองนี่ผู้เริ่มจะเป็นเศรษฐีภายในใจคือเศรษฐีธรรมะต้องเป็นผู้เพลิดเพลินในความเปลี่ยนของตนอยู่เช่นนั้นปลีกตัวเข้าสู่ที่สงัดเท่าไรยิ่งเพลินปลีกออกจากหมู่คณะและฝูงชนไปเท่าไรยิ่งเพลินอดก็ตามอิ่มก็ตามเรื่องของใจยิ่งเพลินต่อการตั้งสติเพลินต่อการค้นคิดด้วยปัญญาเพลินต่อการแก้ไขจิตใจของตนโดยลำดับวันหนึ่งคล้ายกับมีเพียง4-5 ชั่วโมงคืนหนึ่งคล้ายกับมีเพียง3-4 ชั่วโมงเพราะจิตไม่ได้คิดไปถึงเวลานาฬิกาที่ไหนเพลินดูแต่ความเกิดความดับ
ของสภาวธรรมที่มีอยู่รอบด้านและประกาศตนตามหลักความจริงอยู่ตลอดเวลาด้วยสติปัญญาซึ่งเคยอบรมมาจนเพียงพอแล้วมีจิตมาถึงขั้นนี้แล้วต้องเสื่อมที่แรกก็ต้องถูไถกันไปกดขี่บังคับกันไปเช่นเดียวกับเขาบังคับผู้ต้องหาที่มีโทษหนักนั้นเมื่อได้จังหวะและเห็นความสามารถของสติปัญญาแล้วยิ่งเพลินนั่งอยู่ก็เพลินนอนอยู่ก็เพลินเว้นเสียแต่หลับเท่านั้นตื่นขึ้นก็จับสติกับปัญญาเข้าประกอบกับองค์แห่งความเพียรทันทีไม่เอื่อยอายเนื่อยนานให้เสียเวลามีสติปัญญาประจำตนทุกอาการที่เคลื่อนไหวจนสามารถแก้กิเลสได้โดยสิ้นเชิงเพราะอำนาจของความเพียรไม่ลดละใจที่เคยอยู่ได้อำนาจเคออยู่ใต้อำนาจแห่งการบัญชาของกิเลสมานานก็กลายเป็นอิสระขึ้นมาและรู้เรื่องของตัวเองโดยตลอดไม่มีลี้ลับกิเลสทุกประเภทที่เคยตั้งบ้านเรือนอยู่บนหัวใจมีอวิชชาผู้เรืองอำนาจในใจพบเป็นผู้ครองวัฏจักรก็ได้ถูกทำลายลงด้วยมรรคญาณอันเป็นดาบทันสมัยใจได้กลายเป็นวิบัติขึ้นมาในขณะนั้นความอัศจรรย์ซึ่งปรากฏขึ้นจากแดนแห่งวิมุตติได้แผ่กระจายไปทั่วสรรพางร่างกายและจิตใจโดยตลอดในขณะวิชาวิมุตติขึ้นเรืองอำนาจอย่างเป็นธรรมทำหน้าที่ปลดปล่อยสภาวะธรรมที่ถูกอวิชชาบังคับจองจำไว้ให้หลุดลอยขึ้นมาสู่ความเป็นอิสระของตนตามลำพังและประกาศความเสมอภาคให้ทั่วถึงกันหมดความตำหนิติชมในสภาวะธรรมทุกประเภทปรากฏเป็นเด่นอยู่ด้วยความเป็นธรรมในสภาวะทั่วไปความเป็นทั้งนี้แม้จะอุทานขึ้นมาภายในใจว่าสุขังวัตตะสุขังวัตตะก็ได้แต่เทศกล่าวออกมาทางวาจาต่อบุคคลหรือสถานที่ต่างๆเขาจะหาว่าบ้าดังนั้นนักปราชญ์ท่านจึงไม่พูดพร่ำในที่ทั่วๆไปเพราะท่านฉลาดในสถานที่บุคคลและการเวลาที่จะควรพูดหนักเบามากน้อยทั้งท่านกลัวโรคบ้าน้ำลายฟุ้งไปฟุ้งมาถึงกับเขาหาว่าบ้าน้ำลายก็มีมากมายเราอยากให้เข้ากับบุคคลที่ถูกต้องหานี้เพราะเราศึกษาและปฏิบัติเพื่อความฉลาดต้องฉลาดทั้งภายในฉลาดทั้งภายนอกและแก้ได้ทั้งภายในแก้ได้ทั้งภายนอกจะเป็นสุขโตไม่เป็นคนขวางโลกไปที่ไหนไม่มีภัยไม่มีเวรคิดไปไหนก็ไม่ติดไม่คล้องโลกบิทูรู้ชัดทั้งโลกในคือเรื่องของตนเองทั้งโลกนอกคือสภาวะทั่วตัวทั่วไปซึ่งจะควรปฏิบัติต่อเขาโดยถูกต้องนี่คือผลแห่งการปฏิบัติถ้าลงได้ตั้งหน้าทำด้วยความขยันหมั่นเพียรและสนใจจริงๆแล้วผลต้องเป็นอย่างนี้แน่นอนท่านนักปฏิบัติไม่ต้องสงสัยขออย่างเดียวคืออย่าต้องการสุขก่อนถามก็แล้วกันความขี้เกียจขี้คร้านเป็นตัวก่อเหตุให้การงานที่จะได้รับผลล่มละลายไปทันทีฉะนั้นจงอย่าเอาความเกียจคร้านความท้อแท้อ่อนแอเข้าไปทำงานด้วยจะไปทำลายงานของเราให้แหลกไปหมดไม่มีอะไรเหลืออยู่โปรดทราบไว้ว่าความขยันหมั่นเพียรความอดทนต่อสิ่งที่ชอบมีอยู่ในบุคคลและสถานที่บ้านเมืองใดเขาเหล่านั้นต้องเจริญรุ่งเรืองโดยลำดับจงนำธรรมเหล่านี้ไปสร้างความเจริญในตนเองจนปรากฏผลตามที่ได้อธิบายมาแล้วและอย่าลืมตัวไปว่าความเกียจคร้านเป็นคุณต่อโลกและต่อธรรมวันนี้ได้อธิบายธรรมะแต่ต้นคือการอยู่กับครูบาอาจารย์เป็นลำดับมาจนถึงโลกวิถีแดนแห่งความเปิดเผยทั้งภายในใจของตนกับรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ
ั้งภายนอกคือรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสและธรรมารมณ์ทั่วทั้งรูปธาตุที่ยังเหลืออยู่คือขันธ์ล้วนๆไม่มีอะไรเข้าเคลือบแฝงเพียงครองกันไปวันหนึ่งวันหนึ่งพอถึงการของเขาจะแตกก็แตกไปเมื่อยังอยู่ก็อยู่ไปไม่มีอารมณ์ข้องใจเพราะอนาคตของขันธ์ก็รู้เท่าอดีตของขันธ์ก็รู้ทันปัจจุบันของขันธ์ก็ไม่ยึดฉะนั้นขอให้ท่านนักปฏิบัติทั้งหลายซึ่งเราเองก็ให้นามเราว่าเป็นนักปฏิบัติคนอื่นก็ยังจะให้นามเราว่าเป็นนักปฏิบัติจงอย่าให้เสียชื่อเราว่าเป็นนักปฏิบัติด้วยจงอย่าให้เสียชื่อเสียนามที่โลกทั้งหลายได้ให้นามว่าเราเป็นนักปฏิบัติด้วยผลที่จะพึงได้รับจากการปฏิบัติก็อย่าให้แคล้วคลาดจากเราไปได้นับแต่เบื้องต้นคือความสงบจนถึงวิมุตติพระนิพพานจงพยายามทำให้เปิดเผยขึ้นกับใจของเราดวงนี้ให้สมกับธรรมโลกวิถีซึ่งเป็นแดนแห่งเรามุ่งหวังเราทั้งหลายจะหมดปัญหากับภพกับชาติความแก่เจ็บตายอันเป็นตัวผลเกิดมาจากอวิชชาไม่มีอันใดเหลือในอวสานแห่งพระธรรมเทศนานี้ขอให้บรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายจงได้ทิ้งโลกวิถีอันเป็นแดนแห่งความเปิดเผยทุกท่านโดยมีพลังเทอ

เรียนไปถึงไหนที่เราท่านอวกาศนี่มันก็สามารถอย่าว่าแต่ในพื้นกันดินแล้วนี่เลยมีวิจารณ์ดาวเทียมหาสกายและสกายไม่ได้มันเหมาะกับความรู้ของคนเรื่องความรู้ทางโลกล้วนๆนี่มันเป็นอย่างไรจะสูงขนาดไหนก็ไม่มีการที่จะลดหรือบรรเทาความทุกข์ความลำบากของโลกลงได้เพราะความรู้นี้เป็นความรู้ของโลกไม่ใช่ความรู้ที่เกี่ยวกับธรรมธรรมมีให้ความร่มเย็นถ่ายเดียวโลกถ้ามีธรรมเลยก็ให้ความเดือดร้อนโดยถ่ายเดียวแม้เจ้าตัวจะรู้ขนาดไหนก็ไม่สามารถจะระงับดับทุกข์ที่มีอยู่ภายในตัวภายในใจได้เพราะนั้นมันคือวิชาดับทุกข์วิชาดับทุกข์คือวิชาธรรมวิชาธรรมนี้ไม่ว่าพระพุทธเจ้าองค์ใดมาสอนเป็นวิชาดับทุกข์ด้วยกันทั้งนั้นผู้ใดเรียนผู้ใดประพฤติปฏิบัติเพื่อธรรมจริงๆจะเห็นผลปรากฏขึ้นกับตนของผู้ปฏิบัติโดยไม่ต้องสงสัยเพราะฉะนั้นคำว่าโลกกับธรรมนี้จะอยู่ด้วยกันจึงไม่เหมือนกันเหมือนกันทุกผู้หญิงผู้ชายที่อยู่ร่วมกันกี่คนสับปนกันอยู่ในสถานที่ใดสามารถรู้ได้หมดว่าไม่เหมือนกันเพียงดูทางคนว่านั้นเป็นหญิงนี่เป็นชายเรื่องของโลกของธรรมก็เหมือนกันสับปนกันอยู่ก็รู้ลักษณะนี้เป็นลักษณะของธรรมลักษณะนั้นเป็นลักษณะของโลกสามารถรู้ได้อย่างชัดเจนสำหรับผู้เรียนทางด้านธรรมะแต่ผู้ไม่ได้เรียนนั้นไม่รู้ได้ไม่อาจรู้ได้เลยก็ไม่เคยเรียนจะไปรู้ได้อย่างไรก็รู้ตั้งแต่โลกล้วนๆเลยเมื่อโลกนั้นเป็นความวิเศษวิโสเยือกทำคนให้มีคุณค่าราคามีสถาบันดาศักดิ์สูงมีอำนาจวาสนาเลยสำเร็จด้วยเรื่องของโลกไปหมดเสียว่าเป็นผู้วิเศษทั้งที่หัวใจนั้นหาความวิเศษไม่ได้เลยเต็มไปด้วยความรุ่มร้อนใครจะเสกสรรตันยอให้สูงขนาดไหนก็ตามถ้าไม่ใช่ร่วมธรรมแล้วจะหาความสุขจะเป็นไปตามความเสกสรรตันยอนั้นไม่ได้เลยคิดว่าโลกนี้จะหาความจะมีความสุขเพราะการศึกษาเราเรียนมากๆโดยทางโลกฝ่ายเดียวธรรมนี้มีอยู่ในสถานที่ใดการใดสมัยใดกับบุคคลหรือสังคมใดๆสามารถให้ความสุขแก่ผู้นั้นสังคมนั้นเป็นลำดับลำดากว้างแคบของการมีธรรมะเข้าไปถึงธรรมะจึงเป็นสิ่งสำคัญมากในโลกนี้ที่ควรจะมีธรรมะเกี่ยวข้องทุกแขนงของวงงานข้องานทุกชิ้นทุกอันหวังให้เป็นประโยชน์แก่ผู้ทำด้วยการทำงานงานส่วนตนก็หวังประโยชน์ส่วนตนงานครอบครัวก็หวังประโยชน์ครอบครัวงานส่วนรวมงานประเทศชาติก็หวังประโยชน์แก่ส่วนรวมและประเทศชาติถ้าไม่มีแต่ถ้าไม่มีธรรมเครื่องแฝงเข้าอยู่นั้นแล้วงานนั้นมันก็กลายเป็นให้ความเดือดร้อนไปเสียแทนที่จะเป็นความสุขโลกหาความสุขไม่ได้เพราะไม่มีธรรมเพราะเครือบแฝงมันมาย่นเข้ามาถึงตัวของเราขณะใดจิตของเราคิดไปในนอกคิดออกนอกรูนอกทางไปเกี่ยวกับโลกสงสารซึ่งเป็นกระแสแห่งความรุ่มร้อนความรุ่มร้อนนั้นจะต้องสะท้อนย้อนกลับเข้ามาสู่ใจเผาลนจิตใจให้เกิดความเดือดร้อนมากน้อยตามความส่งต่อของจิตคิดในแง่ต่างๆหนักเบาเพียงไหนนั่นแหละเป็นเครื่องวัดความทุกข์ความลำบากอยู่ในตัวของมันวันใดจิตมีความสงบเยือกเย็นไม่วันนั้นต้องไม่เกี่ยวข้องวุ่นวายสายแสกับโลกของสารซึ่งเป็นเรื่องของความทุกข์วันนั้นจิตสบายยิ่งจิตมีความสัมผัสสัมพันธ์เท่ากับสมถะธรรมเพียงขั้นต้นโดยลำดับเท่านั้นก็จะเห็นความสงบร่มเย็นภายในใจของตนสมถะแปลว่าความสงบทำไมจึงให้ชื่อว่าความสงบ
เพราะความฟุ้งซ่านความวุ่นวายมันเต็มอยู่ที่หัวใจเมื่อใจได้รับธรรมโอสถเข้าเยียวยารักษาด้วยการปฏิบัติของตัวเองแต่ละรายละหลายแล้วย่อมปรากฏผลขึ้นมาเป็นความสงบแล้วก็เป็นความสุขขึ้นที่ใจมันไม่เดือดร้อนอารมณ์แห่งธรรมกับอารมณ์ของโลกผิดกันความคิดในเนี่ยโลกกับความคิดในเนี่ยธรรมนั้นมีผิดกันอยู่มากความคิดในเนี่ยโลกเป็นเรื่องสั่งสมความทุกข์ความเดือดร้อนขึ้นมาแต่ความคิดในเนี่ยธรรมเป็นสิ่งที่กำจัดความกิเลสตัณหาอาสวะและความทุกข์ซึ่งเป็นผลให้ออกไปจากจิตใจโดยลำดับเพราะฉะนั้นผู้ที่มีความเชื่อในบุญในกรรมในหลักธรรมของพระพุทธเจ้าเฉพาะอย่างยิ่งคือผู้ปฏิบัติเราจึงควรสนใจในจุดนี้ให้มากยิ่งกว่าจุดอื่นใดซึ่งเป็นจุดที่ถูกต้องนี้แล้วไม่สงสัยคือการสังเกตสอดรู้จิตใจของตนที่ดิ้นเด่นอยู่ตลอดเวลาตามกระแสแห่งกิเลสตัณหาอาสวะที่มันผลักดันออกไปให้คิดออกไปเท่าไรก็กว้างทุกข์เข้ามาซึ่งเป็นตัวผลแยกกันไม่ได้คิดให้คิดในแง่ธรรมต้องฝืนกันอยู่เสมอในเอียบททั้งสี่ในความคิดทุกแง่ทุกมุมเป็นการต่อสู้โดยการฝืนโดยการกำจัดนี่จึงเรียกว่าความเพียรหนักก็ตามเบาก็ตามงานของเราเป็นอย่างนี้ทำไมจึงเรียกว่างานของเราเป็นอย่างนี้ก็คืองานแก้กิเลสพระพุทธเจ้าทรงสอนอย่างนี้ทรงทำมาอย่างนี้แล้วพระสาวกทั้งหลายก็ได้ยินได้ฟังมาอย่างนี้และปฏิบัติองค์ของท่านอย่างนั้นมาแล้วต้องได้รับความทุกข์ความลำบากด้วยกันทั้งนั้นเนี่ยขึ้นชื่อว่าได้ทำการสู้รบหรือขึ้นเวทีต่อสู้กันแล้วต้องได้รับความทุกข์ก่อนที่กิเลสจะบรรลัยลงไปเราก็ต้องได้รับความทุกข์มากเหมือนกันเช่นเดียวกับนักมวยที่ขึ้นต่อกันบนเวทีแม้จะได้ชัยชนะก็ตามเราอยากเข้าใจว่าผู้ได้ใจชนะนั้นไม่รับความเจ็บปวดแสบร้อนจากผู้ต่อสู้ที่ต่อยกันมีเหมือนกันมีอยู่ประจำแต่นั้นชนะลงไปแล้วมันก็เป็นเรื่องของโลกนี่เราเป็นเพียงข้อเทียบเทียมหาที่สิ้นสุดยุติไม่ได้ความชนะแบบนั้นแต่เรื่องของธรรมกับกิเลสนี้ถ้าชนะจริงๆแล้วไม่มีที่จะฟื้นขึ้นมาเป็นคู่ต่อสู้ของเราอีกได้เลยทุกในการต่อสู้กับกิเลสในการฝืนกับกิเลสในการตั้งท่าตั้งทางพินิจพิจารณาระมัดระวังตัวเพราะเรื่องของกิเลสยอมเป็นความทุกข์เป็นธรรมดายอมรับกันทั่วโลกแดนธรรมมีพระพุทธเจ้าเป็นพระองค์เนี่ยทรงได้ผ่านมาแล้วถึงขั้นสลบสลายจะไม่ทุกข์ได้อย่างไรภาษาโลกทั้งหลายก็เป็นเช่นเดียวกันมีเป็นที่ยอมรับมาตั้งแต่นู้นแล้วแล้วเราจะแหวกแนวไปที่ไหนที่ปฏิบัติธรรมจะไม่ให้รับความลำบากลำบนอะไรเลยแก่แล้วก็โกยผลขึ้นมาเป็นคู่แข่งของพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายเป็นไปไม่ได้ต้องได้รับความทุกข์เดินตามรอยท่านไปตามเสด็จท่านท่านทุกข์เราต้องยอมรับทุกข์ท่านฝืนกับทุกข์เราก็ต้องเป็นนักฝืนกับทุกข์ท่านเป็นนักต่อสู้เราก็ต้องเป็นนักต่อสู้อย่างนี้จึงชื่อว่าเดินตามครูลูกศิษย์มีครูสอนเราอย่านำสิ่งใดที่อารมณ์ใดความคิดตุ่มใดที่เคยเป็นเรื่องของกิเลสมาหลอกหลอนกระชิบกระชากเราให้เชื่อตามนั้นอย่าได้เชื่อสิ่งนั้นต้องต่อสู้อยู่เสมอธรรมะเป็นเครื่องระลึกรู้เรื่องกิเลสเป็นเครื่องต่อสู้กิเลสธรรมะสติก็เป็นธรรมสติเป็นเครื่องระลึกรู้ตัวรักษาตัวอยู่ภายในใจเรียกขึ้นแสดงขึ้นที่ใจเพราะสิ่งใดเพราะรูปเพราะเสียงกลิ่นรสเป็นต้นต้องสัมผัสที่ใจรับรู้ที่ใจแสดงออกในแง่ต่างๆที่ใจสติอยู่กับใจย่อมจะสามารถรับทราบได้ทุกระยะที่สิ่งนั้นมาสัมผัสและต่อสู้ต้านทานกันได้โดยลำดับเพราะเราตั้งหน้ารบด้วยความมุ่งมั่นแล้วนี่คือสติเป็นสำคัญเรียกว่าธรรมะมันเหมือนกันหมดให้ระมัดระวังรักษาตัวอยู่เช่นนั้น
อย่างอยู่ด้วยความว่างเปล่าเฉยๆโดยไม่มีสติเป็นเครื่องคุ้มครองตนเลยดังนั้นจะว่าเป็นความสบายก็คือความที่นอนตายคอยกิเลสมาเผาศพนั่นแหละไม่ใช่เรื่องดีเรื่องดีต้องเป็นเรื่องที่ต่อสู้อยู่เสมองานของเราเป็นอย่างนี้ความจำเป็นของเราอย่างเป็นอย่างนี้หน้าที่ของเราเป็นอย่างนี้เพราะเจตนาหรือความมุ่งมั่นของเรามุ่งมั่นอย่างนี้แล้วจึงได้มาบวชเป็นศาสนาการผ่านโลกมาก็ผ่านมาด้วยกันก่อนที่จะบวชเป็นพระและนักปฏิบัตินี้โลกเป็นอย่างไรเราได้เคยผ่านมาแล้วเรื่องรสชาติของโลกมันเป็นยังไงนอกจากเป็นเชื่อด้วยยาคือเสียทุกแง่ทุกมุมเท่านั้นไม่เห็นรสใดความสุขใดที่จะเป็นที่ตายใจได้ส่วนรสแห่งธรรมนี้เป็นสิ่งที่เป็นธรรมชาติที่ตายใจได้โดยลำดับลำดับไปมีเรามาหวังพึ่งธรรมการอยู่เป็นอยู่ปูวายของเราปัจจัยทานทั้งสี่คือจีวรบิณฑบาตเสนาสนะที่ลานเถระเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยศรัทธาของประชาชนทั้งหลายถึงก็ซึ่งเขาพร้อมอยู่แล้วที่อยากจะบูชาพระผู้ปฏิบัติมีปฏิบัติชอบเขาอุดหนุนค้ำชูอยู่แล้วไม่เป็นข้อวิตกวิจารกังวลใดๆพอที่จะให้เสียเวลาในการประกอบความภาคเพียรมีหน้าที่อันเดียวที่จะประกอบความภาคเพียรด้วยวิธีการต่างๆที่จะให้กิเลสหลุดลอยลงไปด้วยอุบายวิธีการแห่งความฉลาดแหลมคมของตนแต่ละรายละรายที่จะนำมาใช้นี้เท่านี้งานของพวกเรางานอื่นไม่สำคัญสำหรับสมณะผู้ปฏิบัติตามร่องรอยของพระพุทธเจ้าเราอย่าเข้าใจว่างานอื่นใดจะเป็นของวิเศษวิโสเลิศเลยพอที่จะหลงทิศหลงแดนตื่นเต้นหลงโลกหลงสารไปตามเขาใครจะสร้างอะไรขึ้นเป็นความเจริญขนาดไหนก็เป็นเรื่องของโลกมันกลายเป็นโลกไปหมดแล้วขอให้สร้างใจซึ่งเป็นความเจริญอันสำคัญนี้เถิดจะเป็นที่พอใจสำหรับตัวเองอยู่กระตับฝนตกบ้างรั่วบ้างขยับที่นู่นขยับที่นี่มันก็สบายหายกังวลไปก็ไม่เป็นห่วงเป็นใดเราไม่ต้องการชื่อเสียงเกียรติยศเกียรติคุณด้วยสิ่งที่โลกเขานิยมกันนั่นเป็นเรื่องของโลกนิยมขนาดไหนก็สักแต่ว่าความนิยมเป็นเฉยๆไม่เห็นเป็นความจริงที่จะให้ตายใจได้เลยแต่ธรรมนิยมคือผู้ปฏิบัติตามหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้นี้จะเป็นที่อบอุ่น

ด้วยความถึงใจจริงๆด้วยความซาบซึ้งในหลักธรรมเหล่านี้จริงๆพอเท่าที่ปฏิบัติมาก็ได้เห็นคุณค่าของธรรมเหล่านี้เพราะได้ทำตามธรรมเหล่านี้แล้วทั้งที่ท่านสอนว่าลุกขมูลเสนาสนะนั่นคือที่อยู่ที่ประพฤติปฏิบัติบำเพ็ญของผู้ทั้งหลุดพ้นจากทุกข์โดยประการทั้งปวงด้วยงานคือเจสาลงมานะขาตตาตัดโตเป็นต้นนะลงมาในอาการ32ปัจจปัญญากรรมฐานแปลว่ากรรมฐานมีหลังเป็นที่5เมื่อจะแปลออกตามศัพท์นี้คือปัจจปัญญากรรมฐานหมายถึงเอาหนังครอบหมดเลยเพราะหนังเป็นประโยชน์สำคัญเป็นสิ่งสำคัญมากที่ปิดหูปิดตาปิดความรู้สึกในความจริงทั้งหลายของจิตใจพวกเราไว้ได้อย่างมิดชิดมากทีเดียวแม้จะบางๆก็ถอดปิดได้อย่างสนิทเพราะฉะนั้นเมื่อไปสอนไปถึงตะโจแล้วจึงย้อนกลับมาพิจารณาตั้งแต่ผมผลและฟันสรุปแล้วลงถึงหนังให้เห็นหนังชัดอย่างชัดเจนถลกออกมาในเนื้อในกายของเราพลิกข้างในออกมาข้างนอกจะเป็นยังไงข้างนอกได้เห็นแล้วมันหลอกเราสักพอข้างนอกดูตรงไหนมีแต่เรื่องหลอกทั้งนั้นผิวข้างนอกเป็นผิวที่หลอกบุรุษตาฝาดผิวข้างในเป็นสิ่งที่จะให้เกิดปีชาญาณความสามารถอย่างทราบในอาการทั้งหลายซึ่งมีอยู่ในร่างกายนี้ว่าเป็นเหมือนกันกับหนังข้างในนี่แหละท่านจึงสอนย้อนหน้าย้อนหลังอนุโลมปฏิโลมก็เหมือนเขาคลาดหนานั่นเองคลาดกลับไปกลับมาจนมูลคลาดมูลไถแหลกละเอียดควรแก่การปักตำแล้วค่อยหยุดการพิจารณาก็เช่นเดียวกันเราอย่าเอาเวล่ำเวลาอย่าเอาปริมาณการนับการอ่านว่าได้พิจารณาเท่านั้นเท่านี้เข้ามาเป็นผลเป็นประโยชน์เป็นมรรคผลนิพพานแต่ให้เอาความชำนิชำนาญแห่งการพิจารณาซ้ำๆซักๆหลายครั้งหลายหนจนเป็นที่เข้าใจอย่างซาบซึ้งถึงใจจริงๆแล้วปล่อยวางในสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ไม่ยึดมั่นถือมั่นเพราะเห็นตามเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบธรรมแล้วนั่นปล่อยหรือไม่ปล่อยก็ตามเป็นไปเองโดยหลักธรรมชาติดังธรรมท่านกล่าวไว้ว่าสันทิฏฐิโกนี่ละงานของพระพากันเข้าใจฝังลึกๆอย่าพากันตื่นเต้นอย่าพากันหลงโลกหลงสงสารออกนอกลู่นอกทางไปตามโลกตามสงสารหรือการก่อนั้นสร้างนี้ยุ่งไปหมดสร้างวัดที่ไหนสร้างกุฏิศาลาลงธรรมสร้างที่อันสิ่งนั้นสร้างสิ่งนี้อยู่ไม่ได้อยู่ไม่เป็นสุขมันเลยเป็นเรื่องของโลกไปหมดหาความสงบร่มเย็นภายในจิตใจไม่ได้เพราะงานนั้นไม่ใช่งานสงบงานเพื่อความวุ่นวายทั้งภายในคือภายในวัดภายในตัวท่านเองและประชาชนผู้ให้การอุดหนุนเลยกลายเป็นเรื่องกวนบ้านกวนเมืองเข้าไปจนขุ่นเป็นตมเป็นโคลนระหว่างคารวาสกับปุญญักเจตังโลกาสะที่ว่าประสงค์เป็นเนื้อนาบุญของโลกนั้นก็กลายเป็นปรปักษ์กันไปกลายเป็นผีไม่ใช่เนื้อนาบุญคอยกับตับกับปอดเข้าไปแหลกไปหมดนี่มันเป็นทางสงบได้อย่างไรพิจารณานั่นแหละคือไม่เพราะมันไม่ใช่งานของพระงานของพระทำตัวให้ดีทำจิตให้มีสติปัญญาเป็นผู้รักษาเสมออย่าได้ปราศจากสติปัญญาจิตจะมีคุณค่าขึ้นในตัวของเราพ้นจากอำนาจของสติปัญญาที่เป็นผู้ฝึกผู้อบรมหรือทรมานไม่ได้ทำงาน ก่อนในวงที่พูดนี้ท่านกล่าวไว้ถึง40ห้องกรรมฐานจะเป็นห้องใดอันใดก็ตามก็คืองานสำคัญที่เหมาะสมกับจริตของเราแล้วนำมาฝึกปฏิบัตินำมาบำเพ็ญในเจสาโลมานขาลันตาตะโจอันใดที่เหมาะสมหรือเลยจากนั้นไปถึงอาการ32เลยจากผมผลและฟันแล้วก็นังเนื้อเองกระดูกเลื่อยเข้าไปจนถ้ากระปอดใหญ่จะน้อยหมายของเก่าพิจารณากันลงให้ตรวจถึงให้เห็นชัดเจนตามความจริงซึ่งมันมีอยู่แท้ๆภายในร่างกายของเราทุกคนไม่มีอะไรบกพร่องทำไมจึงไม่เห็นทำไมจึงไม่รู้พระพุทธเจ้าทำไมรู้สาวกทั้งหลายท่านทำไมรู้ตาท่านเหมือนกันกับตาเราสติของท่านใจของท่านเหมือนกับ

แต่เราเป็นเพราะอะไรท่านถึงรู้เพราะท่านใช้สติใช้ปัญญาในทางที่ถูกที่ชอบเข้ามาพิจารณาตามความจริงของสิ่งเหล่านี้ก็กลายเป็นปัญญาชอบเป็นสติชอบขึ้นมาถอดถอนสิ่งที่เป็นภัยออกได้ด้วยความหลงงมงายของตนเองกลายเป็นความฉลาดแหลมคมขึ้นมารู้เท่าทันนู่นงานนี้เป็นงานหรือถอนกิเลสอาสวะที่สมควรนี้เป็นงานของพระโดยแท้พากันหนักแน่นในงานนี้อย่าเห็นงานอื่นใดว่าเป็นสิ่งสำคัญยิ่งกว่างานนี้ไม่ใช่หลักของสมณธรรมไม่ใช่งานที่พระพุทธเจ้าประทานให้นั่นก็พออยู่พอเป็นพอไปไปที่ไหนพอเป็นพอไปแล้วอย่ายุ่งเหยิงวุ่นวายก่อกวนตัวเองเปล่าๆให้เกิดประโยชน์ให้ขุดค้นลงที่นี่จะทุกข์ยากลำบากเท่าไรให้ถือว่านั้นแหละเรียกว่าเข้าสู่สงครามแล้ววันนี้ลำบากต่อสู้กับกิเลสตัณหาอาสวะจิตไม่ยอมสงบได้เป็นเพราะเหตุใดตั้งหน้าตั้งตาขุดผู้เสียฝุดค้นถึงสาเหตุที่พาให้ฟุ้งซ่านนำขาดเป็นก็เหตุใดที่ต้องฟุ้งซ่านฟุ้งซ่านไปกับอารมณ์อันใดนำอารมณ์นั้นมาพิจารณาแยกแยะดูให้เห็นตามเห็นความจริงของมันอย่างชัดเจนแล้วก็ไม่พ้นที่จะย้อนเข้ามาดูกระแสของจิตที่หลงงมงายในสิ่งนั้นว่านั้นเป็นนั้นนี่เป็นนี่แล้วผูกมัดตนเองด้วยความมุ่งหลงด้วยความสำคัญในการพิจารณาอย่างน้อยให้จิตใจสงบให้ได้บังคับด้วยสติปัญญาต้องสงบจิตใจไม่นอกเหนือสติปัญญาไปได้แม้แต่กิเลสทุกประเภทไม่เห็นนอกเหนือสติปัญญาไปได้เลยทำไมจิตจะนอกเหนือสติปัญญาได้ไปได้ล่ะธรรมนี่เป็นสิ่งที่เหนืออยู่แล้วเป็นเครื่องฝึกฝนทรมานเป็นเครื่องดับสันดานหรือเป็นเครื่องประหารกิเลสทุกประเภทได้โดยสมบูรณ์ไม่ต้องสงสัยอยู่แล้วทำไมเรานำมาใช้จึงล้มลุกคลุกคลานนี่แต่กิเลสฟันเอาฟันเอามันเป็นเพราะเหตุใดเป็นเพราะเราเองต้องฟื้นตัวของเราขึ้นให้ทันกับเหตุการณ์และอยู่เฉยๆสติปัญญามีให้ใช้หาอุบายคิดค้นต่างๆเดี๋ยวก็สะดุดขึ้นมาเป็นความรู้สึกชนิดหนึ่งแล้วสะดุดขึ้นมาเป็นความรู้สึกชนิดหนึ่งซึ่งเป็นความรู้สึกอันชอบธรรมเป็นเรื่องที่ใครรู้เรื่องของกิเลสและธรรมทั้งหลายโดยลำดับไปเพราะความคิดอ่านประจองในแง่ธรรมต่างๆจะเป็นส่วนสกลกายเราโดยเฉพาะพอหรือจะเป็นภายนอกเวลาสัมผัสสัมพันธ์กับสิ่งใดนำมาพิจารณาแยกให้เป็นหลักธรรมเป็นมรรคได้ทั้งภายในภายนอกสังขารอันเดียวนี่แหละแยกเป็นมรรคคือทางดำเนินก็ได้สังขารอันเดียวนี่แหละแยกมาเป็นสมุทัยก็ได้ปกติสังขารนี่เป็นเครื่องมือของกิเลสเป็นตัวสมุทัยได้เป็นอย่างดีอยู่ตลอดมาไม่ต้องสงสัยแต่ที่จะให้เป็นเครื่องมือของมรรคเพื่อดำเนินให้หลุดพ้นนี้จึงต้องได้ฝึกฝนอบรมนำทั้งขันนั้นมาใช้ในทางนี้ก็เป็นเครื่องมือของธรรมขึ้นมาจิตไม่สงบเลยหาความสุขได้ที่ไหนพระเราอยู่ก็อยู่ในกองนรกนั่นเองนรกสูงอยู่ภายในใจคือไฟที่เละราคะกินาโทสะกินาโมหะกินานี่แหละคือกองไฟมันเผาผลาญอยู่ภายในจิตนี้ตลอดเวลาเราหาความสุขได้ที่ไหนโลกนี้มีความหมายที่ไหนแม้ที่สุดร่างกายชีวิตจิตใจของเราก็หาความหมายไม่ได้ถ้าลงกิเลสนี้มันได้เผาจิตอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วมันทับแคบจิตตันไปหมดแล้วจะทำไงถึงจะให้ทั้งขาร่างกายชีวิตจิตใจมีคุณค่ามีความหมายขึ้นมาก็ต้องอาศัยธรรมซึ่งมีความหมายอยู่แล้วนั้นมาปราบตามแก้ไขสิ่งที่ไม่มีคุณค่าคือกิเลสอันเป็นตัวสำคัญทำให้เราหมดคุณค่าไปนั้นได้ท่านสลายตัวลงไปความสงบเกิดขึ้นมาเองความสงบเป็นสังขารให้ท่านเริ่มเลยจิตไม่สงบเลยหาความสบายไม่ได้อยู่ท่ามกลางแห่งกองฟืนกองไฟราคะกินาโทสะกินาโมหะกินาไม่มีอะไรเป็นประเสริฐอัศจรรย์มีแต่ผ้าเหลืองครอบตัวอยู่ข้างหลังเป็นประโยชน์อะไรอยู่ในร้านเจ๊กมันอดอยากหรือผ้าเหลืองเราไม่ต้องการผ้าเหลืองแต่เป็นเครื่องหมายให้ทราบว่านี้คือเครื่องหมายของเพศนี้ทำหน้าที่นี้ทำหน้าที่นั้นมีเครื่องหมายของพระทำหน้าที่อะไรทำหน้าที่ถอดถอนกิเลสไม่ใช่ทำหน้าที่ส่งเสริมกิเลสไม่ใช่หน้าที่ที่จะนอนอยู่ในกองฟืนกองไฟคือราคะกินาโทสะกินาโมหะกินานอนอยู่กับความให้อยู่กับความสงบเย็นอยู่เลย
อยู่ด้วยความสงบพิจารณาแยกแยะดูธาตุดูขันธ์อนิจจังทุกขังอนัตตาหรืออสุภะอสุภังปฏิกูลโสโครกซึ่งมีเต็มอยู่แล้วภายในร่างกายของเรานี้ทุกสัตว์ทุกส่วนไม่บกพร่องในความปฏิกูลเหล่านี้ถ้าพูดถึงอนิจจังทุกขังอนัตตาก็เต็มอยู่เหมือนกันอยู่ในวัตถุอันเดียวกันนี่สติปัญญาค้นคว้าลงที่นี่ให้เป็นที่เข้าใจการอยู่กับตัวบาอาจารย์ไม่เป็นของแน่นอนเดี๋ยวก็โยกย้ายผันแปรกันไปเพราะอยู่ในท่ามกลางของโลกอนิจจังในขณะที่ได้มาพักมาอาศัยมีผู้อบรมก็ตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติกำจัดสิ่งที่เป็นภัยแก่ตนออกด้วยความเพียรขัดข้องตรงไหนให้ถามครูบาอาจารย์เราพร้อมเสมอที่จะแก้ไขหรือชี้แจงให้ทราบในด้านจิตตภาวนาไม่ใช่จะมีแต่เวลามาสอนแล้วก็ไม่สนใจกับใครเราไม่เป็นอย่างนั้นเราคอยฟังเสมอเรื่องผลของการปฏิบัติของหนุ่มควรในการควรที่จะศึกษาเรายินดีที่จะศึกษารับการศึกษาเสมอมันเห็นขึ้นมาให้รู้ขึ้นมาจิตใจถ้ารู้ถ้าเห็นถ้าสิ่งกระจายต่างๆมันหักมีแง่ข้อข้องใจขึ้นมาจนได้ละยิ่งขั้นปัญญาด้วยแล้วก็ยิ่งนั่นแหละคือบ่อแห่งปัญหาทั้งหมดมันขึ้นนั่งบางอย่างก็เราก็แก้ได้เองบางอย่างแก้ไม่ได้ต้องอาศัยครูบาอาจารย์ช่วยแก้โดยลำดับลำดาเพราะฉะนั้นท่านจึงให้นามว่าสาวกแปลว่าสาวกะคือผู้ฟังต้องฟังจึงจะเข้าใจวิธีประพฤติปฏิบัติสยามภูก็คือพระพุทธเจ้าทรงรู้เองเห็นเองเป็นสาวกต้องเป็นผู้ได้ยินได้ฟังเราก็ในนามของสาวกคือผู้สดับตรับฟังเหมือนกันกับท่านฟังแล้วให้ฝังลงจิตใจอย่างแท้จริงอย่าฟังสักแต่ว่าฟังเหมือนเทน้ำใส่หลังหมาเทจะเท่าไรก็สลัดทิ้งหมดไม่มีอะไรติดบนหลังมันเลยสาดธรรมะเข้าไปเท่าไรก็สลัดทิ้งหมดอำนาจของกิเลสมันสลัดทิ้งไม่เข้าถึงจิตถึงใจเป็นงูปลาปลาลุ่มลุ่มดอนดอนไปในขณะที่ฟังฟังไปแล้วก็ยิ่งง่ามต้วมเตี้ยหาหลักหาเกณฑ์หาเหตุหาผลที่จะเครื่องตนไม่ได้ด้วยสติปัญญาของตนเองอันนี้ใช้ไม่ได้ไม่ใช่หลักของผู้ปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นจากทุกข์โดยประการทั้งปวงที่จะมาทำตนเป็นอย่างนั้นซึ่งเปรียบเหมือนหมูจะคอยขึ้นเสียงอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่ทางเราเป็นห่วงมากสำหรับหมู่เพื่อนจึงต้องให้การอบรมอยู่เสมอเราไม่เห็นสิ่งใดมีคุณค่าภายในวัดนี้นอกจากพระที่อยู่กับเราเท่านั้นจะได้ทำประโยชน์แก่ตนให้สมบูรณ์และทำประโยชน์แก่โลกในอันดับต่อไปซึ่งเป็นสิ่งที่แยกกันไม่ออกแต่ขณะแรกนี้ให้ทำความสนใจอบรมสั่งสอนตนให้เข้าใจในธรรมจนเป็นผู้มีหลักฐานเป็นที่แน่ใจแล้วเรื่องประโยชน์เพื่อผู้อื่นนั้นจะตามมาดังพระพุทธเจ้าเวลาทรงบำเพ็ญก็ไม่ทรงสนพระทัยกับผู้ใดทั้งนั้นทรงบำเพ็ญอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยจนทั้งได้ตรัสรู้ธรรมถึงแดนพ้นทุกข์โดยสมบูรณ์แล้วทีนี้ก็ทรงทำหน้าที่แห่งความเป็นศาสดาก็ตรัสธรรมสอนโลกด้วยพระเมตตาล้วนๆด้วยมาจนกระทั่งปรินิพพานแล้วยังประทานพระโอวาทไว้จนกระทั่งบัดนี้นั่นประโยชน์ตนกับประโยชน์ผู้อื่นเป็นสิ่งที่เกี่ยวเนื่องกันสาวกทั้งหลายก็เหมือนกันมันทำหน้าที่อย่างนั้นตามอำนาจวาสนาของท่านผู้ใดจะมีความกว้างขวางมากน้อยเป็นไปตามจริตนิสัยวาสนาของตนของตนแต่ละองค์ละองค์การที่ไปสั่งสอนคนอื่นทั้งๆที่ตนก็ไม่เข้าอกเข้าใจรู้เรื่องราวอะไรจะเอาอะไรไปสอนเขาพอให้เกิดความตัดความจริงเป็นที่แน่ใจได้ไม่มีถ้าเราไม่ได้ความจริงจากจิตใจของเราจากการปฏิบัติของเราก่อนแล้วจะเอาความจริงไปสอนคนอื่นอย่างถึงใจนั้นมันเป็นไปไม่ได้ก็ต้องสอนแบบรูปคำฟังเมื่อการสอนแบบรูปคำคำผู้ฟังจะเอาความจริงมาจากไหนก็ต้องฟังแบบรูปคำคำเหมือนกันผลสุดท้ายก็เหลือทั้งสองฝ่ายไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยมันมีแต่ชื่อของธรรมะมีแต่ชื่อของกิเลสเต็มอยู่ในหูเต็มอยู่ในใจความจริงของธรรมไม่ปรากฏภายในใจเลยจะเอาอะไรมาเป็นคุณเป็นประโยชน์ทั้งผู้เทศผู้สอนทั้งผู้มาสดับตัดตังไม่เกิดประโยชน์ทั้งนั้นแหละเพียงคาดเดาๆกันไป
นั่นแหละความนับถือศาสนาด้วยการฆ่ากันเดาการคำนวณจึงเป็นสิ่งที่ทำให้ล้มง่ายเอ็นเอียงได้อย่างง่ายดายผิดกับผู้ที่เข้าอกเข้าใจทางด้านปฏิบัติจนเป็นความจริงใจอย่างซึ้งนั่นไม่หวั่นไม่ไหวสอนก็สอนตามเหตุตามผลตามความปรับความจริงอย่างองอาจกระหายเพราะสอนออกมาจากสิ่งที่ตนรู้แล้วเห็นแล้วทุกอย่างจะต้องสะท้อนหลังไหลที่ไหนจะรู้คำคำได้ยังไงเมื่อของจริงมีอยู่กับตัวประจักษ์กับใจแล้วต้องแสดงของจริงออกมาอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยตามขั้นภูมิที่ตนได้รู้ได้เห็นบุฟังก็ฟังอย่างถึงใจตามกำลังความสามารถของตนเช่นเดียวกันนั่นหลักทั้งพุทธการท่านสอนกันท่านสอนอย่างนั้นเพราะนั้นทำที่เข้าถึงจิตใจคนทางภาคปฏิบัติจึงผิดกับธรรมที่มีตั้งแต่ความจำมีแต่ชื่อของกิเลสบาปธรรมเป็นหัวใจแต่ไม่เห็นหัวใจดวงนั้นได้ลดละกิเลสพอให้ลดน้อยลงไปเลยไม่เกิดประโยชน์เอาให้เห็นความจริงความจำกับความจริงนั้นผิดกันคนละโลกเห็นเราจำกิเลสตัณหาอาสวะเท่านั้นท่านนี้จำได้สั่งมรรคผลนิพพานนี่เป็นความจำแต่เวลาปฏิบัติจนปรากฏความจริงแล้วนั้นผิดกันอยู่มากความจำไม่ยังที่เด็ดให้หลุดลอยไปเลยแต่ความจริงนี้จริงรู้จริงเห็นจริงเข้าถึงไหนที่เด็ดหลุดลอยไปถึงนั้นรู้จริงโดยรอบครอบขอบคิดที่เด็ดหมดไปโดยสิ้นเชิงไม่มีเหลือนั่นนี่แหละความจริงเห็นด้วยตนรู้ด้วยตนเรียกว่าความจริงมันเป็นความเดาความคาดคะเนเอาให้จริงจังธรรมะพระพุทธเจ้าเป็นสิ่งที่ทำให้ประจักษ์กับภายในจิตใจของผู้ปฏิบัติได้ด้วยกันอย่าลดละความภาคเพียรตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติทุกคนเอาใครทุกข์ด้วยกันทั้งนั้นแหละทำไมจะไม่ทุกข์ไม่ใช่คนบาปเวลานี้ทุกข์ก็ทุกข์เพื่อการต่อสู้กับที่ต่างหากไม่จะทุกข์เพื่อจะล่มจมที่ไหนกันพอจะเกิดความท้อถอยอ่อนแอมีทุกข์นี่ทุกข์เพื่อชัยชนะทุกข์เพื่อลบล้างสิ่งที่จะทำให้เกิดทุกข์มากขึ้นกว่านี้ให้หมดไปภายในจิตใจทำไมจะเห็นความทุกข์เหล่านี้ว่าเป็นของหนักหนาจนเกินความสามารถทั้งตนและท้อถอยใจเสียบริเวณจะแบกทุกข์ซึ่งเกิดเพราะอำนาจของกิเลสที่ชำระมันไม่ได้นั้นเราทำไมเราจะสามารถแบกกองทุกข์เหล่านั้นได้ล่ะเราต้องคิดเทียบเทียมเหตุผลเราเป็นนักปฏิบัติสติปัญญาหุงต้มแจงจึงไม่ได้ต้องนำมาใช้ในการด้านแก้ที่เด็ดปัญหาอาสวะเรื่องจะเป็นความถูกต้องตามหลักธรรมที่พระองค์ท่านสอนไว้ทุกแง่ทุกมุมจะไม่มีนะวงกรรมฐานมันจะมีแต่ชื่อนะเดี๋ยวนี้ประชาชนทั้งหลายก็หลั่งไหลมาเคารพเครื่องใช้สักการะบูชาทำบุญให้ทานกับพระกรรมฐานสายท่านจันมั่นภาคไหนๆก็มากันทั้งภาคทุกภาคแต่เพราะอย่างยิ่งภาคกลางมากเป็นประวัติการก็ถูกแต่มันก็อดวิตกกังวลไม่ได้เราซึ่งได้คิดมาเป็นเวลานานแล้วแล้วก็แน่ใจว่าจะไม่ผิดจากที่เราคิดไว้เหมือนกันเพราะฉะนั้นจึงได้ตอบเรื่องหมายของเขาที่มาเมื่อสักสองสามวันนี่เขามาขอหนังสือแล้วเกี่ยวกับเรื่องมีความเคารพเรื่องใสถ้ากรรมฐานสาท่านกันนั่นมากแล้วเขาก็พูดถึงเรื่องประชาชนทุกภาคเฉพาะอย่างยิ่งภาคกลางหลั่งไหลมาบำเพ็ญกุศลเคารพบูชาครูบาอาจารย์สายนี้ระหว่างเป็นหน้าอนุโมทนาแล้วเกินแล้วก็พูดของเขาไปเราเพื่อให้ข้อคิดเกิดเขาคือเวลาจะโดนเข้าเย็นจังนี้มันจะเสียท่าจึงต้องพยายามไปให้สักเป็นข้อคิดเอาไว้การที่ประชาชนเข้ามาเคารพเรื่องใสพระกรรมฐานสายท่านจันมั่นนั้นเราก็อนุโมทนาด้วยระหว่างแต่สิ่งที่เราอดคิดไม่ได้กังวลไม่ได้ก็คือนั่นพระกรรมฐานสายท่านจันมั่นนี้จะเป็นผู้ทรงคุณธรรมสามารถที่จะยังศรัทธาทั้งหลายมีความเชื่อความสงสัยได้รับผลประโยชน์ทั่วไปหรือทุกรายได้หรือไม่เพราะในโลกนี้มันมีทั้งของจริงของปลอมมีทั้งดีทั้งชั่วสับสนนำไปถ้ากรรมฐานชาติจันมั่นเราก็แน่ใจว่าจะมีทั้งจริงทั้งปลอมทั้งดีทั้งชั่วสับสนนำไปถ้าผู้มาเคารพเรื่องใสได้ใช้พิจารณาญาณพิจารณาให้รอบคอบพอสมควรก่อนแล้วจะเคารพเรื่องใสจะพูดปฏิบัติอะ
ไรนั้นเป็นความชอบธรรมเราก็พูดอย่างนี้ให้เขาได้ครอบคิดไว้ก่อนเวลาไปโดนเข้ามันจะไม่เลยหงายไปทั้งเป็นสลบไปเลยแล้วเสียคนไปด้วยเพราะมันมีในโลกนี้ธนวัตรจริงหรือธนวัตรปลอมก็มาด้วยกันเหรียญห้ามาถึงในทุกวันจะเลยล้มเลิกกันไปแก้ไม่ตกล้มเลิกกันไปหรือก็พูดถึงกันเขาทำเราทำขึ้นเขาก็ทำขึ้นนะเหรียญห้าบาทมันปลอมไม่ได้นะมันปลอมนี้เรากรรมฐานก็ไม่ใช่จะเป็นอัตเป็นธรรมทุกองผู้ท่านเป็นธรรมท่านก็เป็นเราไม่ลบล้างเราเคารพเรื่องใสผู้ปฏิบัติด้วยความเป็นธรรมทั้งผู้ใหญ่ผู้น้อยมีเรื่องมีนั่นมีแต่มันปฏิเสธเรื่องสิ่งที่แสงปลอมๆที่จะแทรกมาด้วยกันนั่นแหละไม่ได้เท่านั้นเองจึงได้ไขเงื่อนให้เขาทราบเอาไว้เนี่ยพูดถึงเนี่ยภายนอกเนี่ยภายในในตัวของเราทุกคนทุกคนมันก็เป็นกรรมฐานปลอมเลยดีความจริงมีนิดหน่อยนอกนั้นมีแต่ปลอมเลยมดเดินในกรมอยู่มันก็ปลอมจะว่าไงฮะเดินในกรมดับดับดับดับนู่นคิดไปเล่นขี้เล่นเยี่ยวอยู่นู่นตรงเล่นคนที่ไหนนั่นมันปลอมอย่างนั้นถ้ามันจริงอยู่เรื่อยๆมันจริงเป็นส่วนมากมันก็จริงไปเรื่อยๆแล้วมันก็ดีการพูดต้องย้อนเข้ามาเป็นโอปนัญญิโกพูดข้างนอกแล้วก็ต้องมาข้างในให้ทราบเพราะเราพูดเพื่อเราเราไม่ได้พูดเพื่อตำหนิผู้หนึ่งผู้ใดเราพูดตามหลักความจริงซึ่งควรจะได้รับประโยชน์จากการพูดนี้ด้วยสำหรับผู้มาอบรมเพื่อทำทั้งหลายจึงต้องย้อนเข้ามาให้เป็นที่เข้าใจกันจิตใจของเรานี่มันปลอมอยู่เสมอคอยจะแทรกอย่างนั้นในขณะที่เป็นธรรมมีน้อยขณะที่ไม่เป็นธรรมที่เป็นของปลอมเป็นความปลอมในความคิดความปรุงต่างๆมันมากมันต้องพยายามชำระแก้ไขกันตรงนี้ดีระมัดระวังจะมองไกลมองดูจิตนั่นแหละตัวเหตุที่ตรงนั้นไม่มีที่อื่นตัวเหตุคือจิตปล่อยตลอดเวลาก่อเหตุเรื่องนั้นเรื่องนี้คิดอดีตอนาคตเกี่ยวกับรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสดีชั่วต่างๆมันปรุงครับแต่ทำให้เรายุ่งอยู่เขาหลงตามไปอย่างนั้นน่ะคล้อยตามมันหายไปกี่กับกี่กันแล้วก็ไม่รู้แล้วมันก็มาอุ่นจริงหนึ่งมาอุ่นคิดขึ้นมาแล้วทำให้เกิดความดีใจเสียใจเป็นบ้าไปด้วยอย่างนั้นแล้วหลงคนมายามเสด็จที่แสดงออกทางขันเห็นไหมมันเป็นอย่างนั้นขันนี่เป็นเครื่องมือของเสด็จมาลั่งเดิมพยายามที่ให้เป็นเครื่องมือของธรรมเอาให้ดีจริงจนกระทั่งมันที่เรียกมันตายไปเรื่องจริงไม่มีสิ่งใดเหลือเลยทำอาการทั้งห้าขันทั้งห้านี่ก็เป็นเครื่องมือของธรรมล้วนๆถึงแม้เช่นนั้นมันก็ยังต้องดุบดิบดุบดิบของมันอยู่นั้นนะมันก็ดุบดิบดุบดิบของมันมันอยู่เฉยไม่ได้ขันห้านี่เฉพาะอย่างยิ่งสังขารกับทั้งยาทั้งยาละเอียดกว่าสังขารมากเท่าที่เราสังเกตตามหลักธรรมชาติของมันอย่างโดยปกติอย่างทุกวันนี่ก็ดีดูสัญญานี่ละเอียดมากยิ่งกว่าสังขารคือมันซึมออกไปเหมือนกับกระดาษฝุ่นสังขารมันแยกมันถึงเป็นเรื่องราวที่แต่ที่สัญญาที่มันซึมออกไปเป็นภาพออกมาให้จิตได้เห็นเป็นภาพออกมาแล้วก็จิตจะมีเรื่องต่อขึ้นมาด้วยสังขารละเอียดมากทั้งที่มันก็ไม่มีเรื่องอะไรกำเริบนะแล้วพูดตามหลักปัจจุบันที่เป็นอยู่ทุกวันนี้หมู่เพื่อนทั้งหลายฟังเราไม่ได้อวดเราสังเกตดูตามเรื่องของมันในปัจจุบันนี้มันเป็นอย่างนั้นมันอยู่เฉยไม่ได้หรอกนอกจากทำระงับมันชั่วการชั่วเวลามันจะต้องมีปรุงของมันเป็นที่แยบจะเป็นการสั่งสมเกิดขึ้นมาก็ไม่ใช่มันทำปรุงของมันเองหมายก็เหมือนกันเป็นอย่างละเอียดละเอียดใช่ไหมคือมันปกติของมันเป็นอย่างนั้นทั้งที่หมายขึ้นมาก็ดีเป็นมาอะไรก็ขึ้นมาอย่างไรก็ดีปรุงที่ขึ้นมาเรื่องใดก็ดีก็ไม่มีใครไปยึดเป็นเจ้าของไม่มีใครไปยุ่งกับมันไปถือกรรมสิทธิ์ของมันมันก็ปรุงของมันมันก็ดับของมันไปเรื่อยเรื่อยธรรมชาติดูสนุกดูมันลุกดิบๆอยู่นั่นเห็นเราให้มีกิเลสเข้า
เป็นตัวการนี่เป็นเจ้าของถักดำมันออกมานี่มันเรื่องราวจะไปใหญ่ไปใหญ่ตลอดเวลาถ้าไม่มีอะไรแล้วมันก็ดุ้ยดุ้ยพวนอยู่มันจนกระทั่งว่ามันหมดความติดต่อจนเมื่อไหร่แล้วมันถึงจะหมดปัญหาทั้งเกิดดุ้ยอย่างนี้การงานนั่งดุ้ยนั่งหรือจะนั่งจะนอนก็ตามไม่เกิดดุ้ยมันลุกลุกลุกลุกของมันอยู่อย่างนั้นมันไม่ได้เรื่องอะไรคือไม่มีใครไปเอาเรื่องกับมันมันก็ปรุงตามเรื่องของมันเราก็รู้เรื่องของมันอยู่แล้วนี่จะเอาเรื่องมันอะไรเพราะมันต้องเป็นของมันอยู่ตามธรรมชาติเหมือนกับพูดง่ายๆก็เหมือนกับหางกิ่งเหลงขันเนี่ยมันไม่มีความหมายอะไรหางกิ่งเหลงขันมันลุกลุกลุกลุกลุกตัวมันก็วิ่งไปถึงไหนแล้วแต่หางมันที่มันขาดมันต้องลุกลุกลุกเหมือนกับมีวิญญาณมีความรู้อะไรอยู่ในนั้นความจริงไม่มีมันมีขันก็เหมือนกันอาศัยแต่จิตเป็นผู้ทรงอยู่นั้นจิตก็ไม่ได้ไปหลงกับมันเสียอย่างนี้มันมีแต่มันล้วนๆเช่นสัญญาทั้งขันเป็นเสียงระนาดโชคหูก็ได้ยินเพราะประสาทส่วนนับนี้มีพอยินทั้งกระดับไปฟ้องดับไปฟ้องถ้ามันมีเจ้าของเข้าไปยึดมีแต่ต่างอันต่างเกิดต่างอันต่างดับของมันอยู่ตามหลักธรรมชาติเข้ามาทางเดียวหรือถึงมีเวลาออกจากนั้นแล้วระงับจริงหยุดท้ายขันกำหนดพักขันมันก็เงียบตลอดมันมีขันใบดีขันใบดิ้นเหลือแต่ความรู้ทีนี้เมื่อเหลือแต่ความรู้ล้วนแล้วมันก็เหมือนกับความรู้เนี่ยมันครอบหมดทั้งโลกธาตุสร้างไปหมดประหนึ่งว่าความรู้อันนี้จะแสดงเหมือนกับเสียงเป็นกังวานครอบโลกธาตุไปอีกเหมือนกันถ้าเราหากว่าเราจะพูดถึงว่าเป็นเสียงนะเพราะความเด่นแห่งความรู้นั้นเองมันเป็นเหมือนกับว่าเป็นเสียงกังวานครอบโลกธาตุถ้าเราจะเทียบจะแยกมาใช้มาพูดอย่างนี้มันก็น่าจะพูดได้แต่ว่าคือความรู้นั้นไม่มีอะไรเข้าไปแทรกไม่มีอะไรเข้าไปเหยียบย่ำทำลายไม่มีอะไรเข้าไปรบกวนเหลือแต่ความรู้ล้วนๆอยู่ภายในตัวเองเป็นความรู้ในหลักธรรมชาติของตัวเองด้วยไม่ใช่ความรู้เฉยสันตันดอขึ้นมาความรู้นั้นเป็นสิ่งที่ละเอียดอ่อนที่สุดพูดเทียบอะไรไม่ได้ทั้งที่รู้ไม่สงสัยแต่จะเทียบอะไรเทียบไม่ได้พูดไม่ออกได้แต่ความรู้ที่สร้างตัวอยู่นั้นเหมือนกับครอบโลกธาตุเพราะความเด่นความรู้ไม่มีอะไรเด่นในโลกนี้เหมือนไม่มีโลกพูดง่ายมีแต่ความรู้นะจิตเด่นครอบโลกธาตุแต่จะจับเอาความรู้จุดของความรู้มันจับไม่ได้ไม่แล้วก็ไม่สนใจจะจับสนใจจับแต่หาอะไรไม่มีก็ทราบมันไม่มีเป็นจุดเป็นต่อมอยู่ที่ไหนมันก็ไม่มีมันก็มีแต่ความรู้ที่ปฏิเสธไม่ได้เท่านั้นรู้ก็เป็นรู้เป็นธรรมชาติตัวเองไม่คิดว่ามันเป็นความรู้ที่จะหิวจะโหยจะต้องการอะไรๆเข้ามาเพิ่มมาเติมหรืออะไรจะตัดอะไรออกมันก็ไม่มีมีเป็นหลักธรรมชาติเท่านั้นมันเป็นเหมือนกับว่าครอบหมดทั้งโลกธาตุทั้งที่จิตนั่นก็เวลานั้นเหมือนโลกธาตุไม่มีนะนี่แต่ความรู้เด่นนั่นแหละจะกลายเป็นเรื่องที่ว่าความรู้นี่มันครอบโลกธาตุอีกเลยมันพูดอะไรกันอย่างมันยังไงฟังกันยากอยู่นะถ้าว่าความรู้นี่มันครอบโลกธาตุแต่ถูกนะหรือว่ามีแต่ความรู้ทั้งนั้นโลกที่ไม่มีเลยไม่มีเพราะความรู้นี่มันไปเกี่ยวข้องมีแต่ความรู้ตัวเองโดยหลักธรรมชาติไม่หลังเพิ่งพิงอิงอาศัยสิ่งใดเลยเป็นความรู้ในหลักธรรมชาติตัวเองแสดงอยู่เท่านั้นมันก็เหมือนกับว่ามีแต่ความรู้เท่านั้นในโลกนี้ไม่มีสิ่งใดเลยเพราะผู้นี้ไม่ไปเกี่ยวข้องนั่นถ้าออกมาสู่ชุมออกมาแยกชุมก็แยกนั่นเป็นนั่นนี่เป็นนี่ว่าตายจะเป็นปียาของจิตหนึ่งมาแล้วก็ดับพร้อมดับพร้อมดับพร้อมเสียทุกระยะระยะมันไม่มีอะไรมาเป็นสื่อเป็นสายเป็นให้สืบต่อเนื่องไปให้เกิดสมุทัยให้เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนอย่างนี้เป็นอะไรที่มาก็ดับไปดับไปดับไปแต่ก็ใช้มันไปอยู่นั่นเอาดิพูดคนเดียวเหมือนกับมาโกหกเพื่อนมันถึงขั้นที่รู้แล้วมันจิตมาอยู่ด้วยกันทั้งนั้นแหละแต่ความรู้จริงๆมันเป็นอย่างนั้นวันไหนก็วันนั้นไม่มีความเปลี่ยนแปลงเมื่อวันนี้ทำไมจิตเป็นนี้เมื่อวันนี้ทำไมจิตเป็นนี้มันไม่มีเราจึงทราบได้ชัดแบบนี้จะเป็นเรื่องกิเลสทั้งนั้นทำให้ว่าจิตทำไมเป็นนี้ทำไมจิตทำไมเป็นนี้นี่เป็นเรื่องกิเลสตัวมายาของกิเลสทั้งมวลไม่ว่าส่วนใหญ่ส่วนกลางของส่วนละเอียดมันเป็นมายาของมันทั้งนั้นเพราะนั้นมันท
ผ่านไปแล้วมันก็เห็นมีอะไรมาหลอกวันไหนก็มีแต่มืดกับแจ้งเท่านั้นเองเท่านั้นปีเท่านี้ปีว่างไปตามหลักธรรมชาติมันไม่สนใจกับอะไรนั้นจิตมันไม่เคยไปสนใจเกิดต่อกับเรื่องปีเรื่องเดือนวันขึ้นอะไรเห็นมันดูด้วยตาอย่างนี้อย่างนี้จะมืดกับแจ้งมืดกับแจ้งเห็นชัดชัดด้วยตาของเราอย่างนี้มืดกับแจ้งเดี๋ยวนี้ก็มืดนี่แล้ววันพรุ่งนี้สมมติมาวันพรุ่งนี้มันก็แจ้งแจ้งเพราะอาทิตย์ขึ้นตาเราก็มีนี่ก็เท่านั้นเองหลงอะไรแผ่นดินไม่ไปที่ไหนก็เหยียบอยู่แผ่นดินเป็นหลงดินอะไรน้ำก็อยู่ในท้องมันก็เต็มอยู่แล้วหลงมันอะไรลมไฟก็เห็นอยู่หลงมันอะไรนั่นไฟเห็นอยู่ไม่ทราบหลงมันอะไรลมก็เห็นอยู่แล้วลมหายใจของหายใจฟุบฟับฟุบฟันหลงมันอะไรถ้าเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นเขาเป็นเราเป็นหญิงเป็นชายหลงไปอะไรเสพไปทำไมปีนความจริงของธรรมไปทำไมปีนไปมันก็เหยียบความเหยียบน้ำอะไรสิเป็นความจริงของธรรมเห็นตามความจริงนั้นว่าธาตุต่อธาตุมันประจักษ์ลงในใจอะไรก็มันตามความจริงที่ท่านบัญญัติไว้เป็นความจริงเห็นตามนั้นไม่หมดปัญหาเอาให้จริงให้จังสู้ให้ได้กิเลสตัวภัยภัยของจิตคือกิเลสความคิดความปรุงทั้งหลายเป็นภัยเป็นภัยเพราะกิเลสพาให้คิดให้ปรุงสำคัญมันหมายถ้ากิเลสไม่มีเสียคิดก็คิดรู้จักเวลาระงับดับมันได้มันใช้การใช้งานกับใช้เวลาแต่ละงับกลับมันก็ดับไปงับมันไม่ใช่มันก็เหมือนเครื่องมือก็หยุดงานแล้วก็เครื่องมือก็ทิ้งไว้เสียเก็บไว้เสียในที่ควรนะแต่ถ้าเรามาใช้ขันห้าเหมือนกันเวลาจะพักผ่อนหลับนอนก็หยุดเสียเวลาจะเข้าสี่สมาธิภาวนาพักเสียความคิดความปรุงยุ่งเหยิงวุ่นวายต่างๆพักไปเสียเหลือแต่ความรู้สบายนี่เท่านั้นถึงการมันจะแตกระดับแล้วก็รู้แล้วพิจารณาไว้หมดแล้วมันสัตว์จะตื่นไปไหนก็พิจารณาก็รู้ก็รู้ตามความจริงความตายคือความสลายออกไปแห่งความผสมที่ผ่านนี้มันก็คือความจริงซึ่งได้พิจารณาไว้แล้วนั้นจะตื่นไปไหนไม่อยากตายหรือไม่อยากอยู่เหรอไม่อยากตายความอยากอยู่มันก็อันเดียวกันอยู่อะไรเมื่อถึงการนั้นมันจะไปแล้วฝืนมันทำไมอันนี้ทำให้เราย้อนไปถึงเรื่องพระพุทธเจ้าว่าไงจอมปราบแล้วยังไม่แล้วยังจอมปราบในแง่ต่างๆเช่นพระสารีบุตรมาทูลลาพระสุนิพพานถ้าจะห้ามนะสารีบุตรจะด่วนนิพพานให้ช่วยเราสาคตทำประโยชน์ให้แก่โลกไว้ไปชั่วการเสียก่อนนี่ก็จะเป็นการส่งเสริมวัฏจักรหรือไม่อยากให้ตายซึ่งความตายมันถึงการแล้วที่ควรจะตายนั่นก็ฝืนมาอีกเออตายเสียเหล่านี้มันก็เป็นอีกอันหนึ่งอีกเหมือนกับซ้ำเติมความตายพูดได้ไงนั่นโหน่าฟังมากเป็นความจริงนั่นจริงเวลาพระองค์รับสั่งก็แล้วแต่การอันควรของเธอนั้นเหมาะที่สุดเลยนะมอบให้แล้วแต่การควรหมายถึงมอบให้กติธรรมดาตามหลักที่ทรงพิจารณาไว้เรียบร้อยแล้วนั้นไม่ขาดไปร่วมตายสายบุตรอย่างนี้ก็ผิดค้านความจริงไปนะสารีบุตรมันยังไม่ถึงการไปบอกไปทำไมไปร่อนไปอยู่ก็อยู่ละแล้วแต่การอันควรของเธอจากก่อนที่เธอจะไปจากที่นี่เพื่อจะไปในปณิธานให้แสดงธรรมให้พวกน้องๆทั้งหลายของเธอฟังซะก่อนนี่ในพระเชตวันนั่นพบพระสารีบุตรทราบแล้วนั่นแหละพระองค์ทรงแย้มออกเพียงเท่านั้นว่าให้แสดงเต็มไม่เต็มหน่วยเต็มที่เต็มฐานในเวลาสุดท้ายมีนิทาสดังภาพขนาดไหนแสดงเต็มที่ทั้งทางด้านอัดด้านทำการให้อุปมาสั่งสอนและอิทธิปฏิหารแสดงทั้งสองอย่างอิทธิปฏิหารก็แสดงอิทธิปฏิหาริยะก็แสดงอนุสาสนีปฏิหาริยะก็แสดงเต็มที่แล้วก็ทิ้งลาไปแล้วทรงเปิดโอกาสด้วยว่าพระภิกษุสามเณรในวัดนี้อยากจะตามส่งพระสารีบุตรพี่ชายของพวกเธอทั้งหลายก็ให้ไปได้ตามอัธยาศัยองค์ใดอยากต้องการไปก็ให้ไปได้ตามอัธยาศัยถ้าเน้นหลายประการตั้ง500ไปสู่สถานที่นิพพานคือห้องประสูติห้องเกิดนั่นน่ะท่านจะไปนิพพานที่ไหนนี่เราก็จะพูดไปถึงโน้นแต่จุดสำคัญเราพูดตรงเราหมายเอาตรงที่ว่าเวลาพระสารีบุตรมาทูลลาเข้าถึงนิพพานพระองค์ไม่ทรงคัดค้านก็ให้รอซะก่อนเขาไม่ทรงเพราะจะเป็นการส่งเสริมวัฏจักรและขับความจริงให้สนใจในตัวเองให้ตั้งปัญหาถามตัวเองเสมออย่าให้เฉยๆมันโง่
หาอุบายคิดแทนเปลี่ยนแปลงหลายเนี่ยหลายสันหลายผมมั่นนะเข้าใจขึ้นมาสรุปใจขึ้นมาอุบายของปัญญาเป็นอย่างนั้นในเบื้องต้นต้องใช้อย่างนั้นซะก่อนต่อไปจนกระทั่งเป็นปากเป็นทางไปแล้วมันมีทางเดินแล้วทีนี้มันค่อยๆไปเองหมุนติ้วติ้วติ้วเรื่อยอย่างที่เคยพูดให้ฟังหลายครั้งแล้วผมแล้วจนถึงขนาดต้องล้างเอาไว้ไม่ล้างไม่ได้มันเลยเถิดเห็นไหมอุทจักสังโยชน์เบื้องบนนั้นผู้อธิบายอันนี้เขาทำแล้วไม่ได้ยกโทษนะผู้จดจำเลยต้องสื่อนะจะจะลึกคำพิมพ์เนี่ยต้องทำให้คิดเหมือนกันนะเพราะมันสอบแสดงหนังสือนี่ต้องสอบแสดงจากผู้จดจำเลยเหมือนกันผู้จดจำเลยนี่จะเป็นคนประเภทใดเป็นคนที่ขี้เหร่หรือยังมีขี้เหร่อยู่จดจำเลยทำของพระพุทธเจ้านี่เป็นอุทจักความผู้สร้างนำพาไปเป็นลักษณะแบบโลกเลยมีวันตั้งห้าอุทจักสุทจักมีทั่วไปสำหรับสามัญชนความวุ่นวายนำคาญอุทจักมีความฟุ้งหรือความเพลินเพลินต่อการพิจารณาทั้งหลายนะอุทจักคือความเพลินต่อการค้นคว้าที่นี้พิจารณาโดยทางปัญญาจนเลยเถิดพูดง่ายๆจึงเรียกว่าเป็นสังโยชน์เครื่องข้องอันหนึ่งมานะความหมายที่ถือนั่นแหละหัวใจอวิชชาคือความรู้ที่เด่นๆอยู่ภายในใจนี่มันก็ไม่มีครอบตีย่อยพอเป็นแง่เรื่องการที่อุทจักมันฟุ้งซ่านรำคาญเป็นเหมือนแบบโลกทั้งสามเลยจิตประเภทนั้นมันใจอาจจะรำคาญบ้างซึ่งเป็นคู่กันกับความเพลินในงานทำงานไม่หยุดไม่ถอยก็มีบ้างถ้าว่าเพื่อนเข้ามาเพราะงานอันนี้ว่าเราไม่มีที่ค้างกับไม่ค้างอุทจักคือจิตฟุ้งเพลินต่องานดำเนินไปอุทจักหมายความว่าความฟุ้งซ่านนำคางแล้วก็แปลออกมาอีกไขความมาว่าความเพลินในงานของตนเองในการคิดค้นนะครับประกอบด้วยความอ่อนเพลียทำให้เกิดความนำคางได้ยอมรับทันทีที่ว่าความฟุ้งซ่านนำคางไปเลยมันเลยกลายเป็นเรื่องนิวรณ์ทั้งห้ามันเสียซึ่งหินในขั้นของสามัญชนทั่วไปอันนี้ขั้นอริยภูมินี่ขั้นอรหัตมรรคนู่นอรหัตมรรคกำลังเดินตามเนี่ยเมื่ออรหัตมรรคสมบูรณ์เต็มที่แล้วอรหัตผลก็ขณะของจิตที่จะตัดภพตัดชาติก็แสดงขึ้นขึ้นมาขาดสะบั้นไปหมดเลยขณะที่ขาดสะบั้นนั่นเรียกว่ามรรคยิ่งถึงผลอันนั้นยังไม่จัดว่าเป็นธรรมอันสมบูรณ์จนกระทั่งขณะอันนั้นได้เสร็จสิ้นลงไปแล้วยุติโดยประการทั้งปวงไม่มีเงื่อนใดต่อซึ่งกันและกันแล้วเหมือนกับเราก้าวเท้าขึ้นไปถ้าข้างหนึ่งอยู่บันไดเท้าข้างหนึ่งเหยียบบนพื้นบ้านหรือพื้นกุฏิแล้วนั้นอย่างนี้เรียกว่ามรรคผลยิ่งถึงกันพอก้าวเท้าหลังขึ้นไปเหยียบพื้นด้วยกันทั้งสองเท้าแล้วเมื่อไหร่นั่นแหละเรียกว่าถึงผลอันสมบูรณ์แล้วท่านมันคือนิพพานตรงนั้นแหละในขณะที่กำลังก้าวอยู่นี่เป็นกิริยาก้าวจากบันไดขั้นสุดท้ายในเท้าที่สองเนี่ยก้าวไปหาเท้าที่หนึ่งซึ่งไปถึงพื้นแล้วพอเหยียบปุ๊บลงถึงพื้นนั้นก็อันเป็นอำนาจยุติถึงผลเต็มภูมิขณะที่กำลังก้าวไปนี่มีมากที่ถึงผลมีเช่นเดียวจะได้มากขึ้นเราพูดตามหลักปริยัตินะขณะที่จิตทำงานปุ๊บมรรคผลวิ่งถึงกันก็หมายถึงว่าก้าวแรกนี่แหละคือก้าวแรกถึงพื้นแล้วก้าวขาข้างหนึ่งถึงพื้นแล้วก้าวที่สองเนี่ยปุ๊บไปนี่แหละพอถึงนั่นโดยสมบูรณ์แล้วก็ท่านก็เรียกว่าอาสผลเหมือนกันนั่นแหละคือนิพพานหนึ่งอยู่ตรงนั้นท่านเลยพูดถึงว่าสำเร็จอาสผลแล้วท่านไม่ต้องพูดนิพพานหนึ่งแล้วถึงจะว่านิพพานหนึ่งก็ไม่ขาดพระพุทธเจ้าต้องทรงแจงไปให้ทราบไม่งั้นจะเป็นที่คัดค้านจากสาวกทำไมธรรมชาติอันหนึ่งพระองค์ถึงไม่แสดงไว้ที่เหลือจากนี้ไปแล้วนั่นคืออะไรพระองค์ไม่เห็นท่านแสดงไว้เพื่อความสมบูรณ์แห่งความเป็นศาสดาจึงไว้ด้วยมาในทุกแง่ทุกมุมต้องบอกมรรคผลสุนิพพานมรรคกับผลมันเป็นคู่กันนี่อรหัตมรรคอรหัตผลเป็นคู่กันมันเป็นทำคู่อยู่นี่พอหยุดจากนั้นแล้วก็อรหัตผลก็โดยสมบูรณ์เต็มที่หรือว่าเป็นถึงนิพพานหนึ่งโดยสมบูรณ์ก็ได้
คือถึงนิพพานหนึ่งโดยสมบูรณ์แต่ท่านก็เรียกท่านได้อนาคตแล้วว่าไม่แย้งแต่ลงว่าธรรมชาตินั้นถึงนั่นแล้วแย้งกันไม่ได้จะว่างั้นก็ว่าไปเถอะธรรมชาติถึงความจริงเต็มภูมิแล้วพระท่านมีแต่พระทรงมรรคทรงผลทางพุทธกาลพอเราทรงแต่ความขี้เกียจอ่อนแอได้เลยทรงผลกับผลมังคุดนางตากอย่างนั้นผลน้อยหนาน้อยเหนอนั่นได้เอาตำยาขึ้นมาไป

ธรรมะของพระพุทธเจ้าที่แสดงไว้เป็นส่วนรวมนับพอประมาณคือ 84,000 พระธรรมขันธ์ถ้าเป็นสินค้าก็มีทุกประเภทบรรจุอยู่ในห้างร้านใหญ่ลูกค้าต้องการสินค้าประเภทใดคุณค่ามีมากน้อยสูงต่ำประการใดทุนทรัพย์ของตนมีเพียงไรต้องการชนิดไหนหาเลือกได้ในห้างร้านใหญ่ๆนั้นเพราะสินค้ามีทุกประเภทสำหรับสนองความต้องการของลูกค้าทั้งหลายที่เข้าไปเกี่ยวข้องนี่เราเทียบถึงเรื่องคุณสมบัติของธรรมเพื่อประโยชน์แก่สัตว์โลกทั้งหลายที่มีความมุ่งหวังต่อคุณงามความดีทั้งหลายอันมีประเภทต่างๆกันท่านจึงสอนไว้ในธรรมว่าอนุปุพพิกถาพระองค์ทรงแสดงธรรมไปโดยลำดับเพื่อขัดเกลากิเลสของสัตว์ทั้งหลายตั้งแต่พื้นแห่งธรรมขึ้นไปจนกระทั่งถึงวิมุตติหลุดพ้นน่ะก็เหมือนกับสินค้าที่มีอยู่ในห้างร้านใหญ่ๆนับแต่สินค้าราคาต่ำจนกระทั่งถึงราคาสูงสุดไม่มีอัดไม่มีอั้นไม่มีบกพร่องขาดเขินในห้างร้านนั้นๆเพราะเต็มไปหมดด้วยสินค้าที่ลูกค้าทั้งหลายต้องการมีเรื่องคุณธรรมที่เรียกว่าบุญกุศลที่จะพึงได้แก่ผู้บำเพ็ญก็เหมือนกันนับกับท่านแสดงไว้มี5ประการที่นับพอประมาณทานศีลสวรรค์อาทินบเนกขัมมะคือทรงแสดงผลแห่งการให้ทานการสงเคราะห์ให้ทานมีหลายประเภทให้ทานด้วยศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสประการให้ทานด้วยการบูชาบุญชาคุณประการให้ทานด้วยความเมตตาสงสารประการหลายประเภททำให้ทานแล้วผลก็มียิ่งหย่อนต่างกันให้ทานด้วยความเชื่อความเลื่อมใสนั่นเหมือนอย่างเราให้ทานถวายทานพระพุทธเจ้าพระสงฆ์สาวกท่านหรือให้ทานพระสงฆ์ที่ตนมีความเชื่อความเลื่อมเคารพเลื่อมใสมีอานิสงส์มากนี่ให้ทานตอบสนองบุญคุณท่านที่มีบุญมีคุณต่อเรานี่ก็มีผลเป็นลำดับลำดาเช่นเดียวกันนะให้ทานหรือสงเคราะห์ผู้ที่ยากจนเข็นใจไม่สามารถที่จะช่วยตัวเองได้ก็ช่วยสงเคราะห์สงหาอย่างนี้เป็นต้นก็ล้วนแล้วแต่เป็นอานิสงส์แต่ละอย่างละอย่างรวมลงไปก็เรียกว่าบุญเนี่ยตั้งแต่บุญขึ้นพื้นนี่เป็นลำดับลำดาไปแล้วก็ศีลคือการรักษาตัวให้มีคุณค่าตัวของเราเนี่ยที่จะให้มีคุณค่าต้องมีศีลเป็นเครื่องประดับถ้ามีแต่ร่างกายเฉยๆกายวาจาเฉยๆใช้ไม่เป็นประโยชน์ก็หาคุณค่าไม่ได้เพราะฉะนั้นจึงต้องมีศีลเป็นเครื่องกำกับเพื่อคุณค่าแห่งกายวาจาใจของเราจะได้สดสวยงดงามและมีคุณค่าสูงยิ่งขึ้นไปโดยลำดับศีลละท่านแปลว่าปกติหรือแปลว่าหนุนความประพฤติตนด้วยความแน่นหนามั่นคงไม่หวั่นไหวโยกคลอนไปตามสิ่งยั่วยวนทั้งหลายนั้นท่านเรียกว่าปกติหรือท่านเรียกว่าหนุนคือความมั่นคงท่านที่เรียกว่าศีลศีลก็ออกจากศัพท์ว่าศีลละคือหนุนนั่นเองคือมีความมั่นคงต่อการรักษาคุณค่าของตัวการพูดออกไปอันใดที่จะตัดรอนหรือลดคุณค่าของเราลงเช่นยกตัวอย่างเช่นฆ่าสัตว์คำว่าสัตว์เป็นสัตว์กลางๆนับแต่มนุษย์ลงไป
และแยกเป็นประเภทประเภทได้หลายประเภทเหล่านี้ล้วนแล้วตั้งแต่เป็นบ่อแห่งโทษทั้งหลายซึ่งจะทำความทุกข์หายล่มจมแก่ตัวผู้ทำไม่เพียงแต่ผู้ที่ถูกทำนั้นได้รับความล่มจมทุกข์หายหรือตายไปเท่านั้นตัวผู้ทำเองก็เป็นเช่นเดียวกันนั้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นจึงว่าการรักษาศีลคือเป็นการรักษาคุณค่าของตนไว้ท่านจึงไม่ให้ทำมีอธิบายเพียงย่อๆแต่ละประเภทที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ในความดีทั้งหลายที่เราจะพึงรักษาศีลก็เป็นดังที่ว่ามานี้พูดออกไปมีด้วยความสัตย์ความจริงใจที่บ่งการเพื่อการพูดการกระทำนั้นๆก็ต้องเป็นใจที่สุจริตใจเป็นธรรมกายวาจาจึงจะเป็นศีลและเป็นธรรมไปตามๆใจนั้นนะนี่อนุพิสถาท่านแสดงไว้ที่มีศีลสำหรับคารวะท่านสอนถึงศีล5คือปานาอทินนาการฉกการลักไม่ใช่ของดีเป็นการทำลายสมบัติและจิตใจของผู้เป็นเจ้าของให้กำเริบสืบสานไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยฆ่ากันก็ได้มนุษย์เราเมื่อไปทำลายของกันและกันไปฉกไปลักไปต้นไปขี้ของเขาให้กันด้วยน้ำใจให้เท่าไรก็เป็นความปีติยินดีเป็นบุญเป็นคุณทั้งสองฝ่ายต่างฝ่ายต่างยิ้มแย้มแจ่มใสให้เท่าไรไม่มีโทษมีแต่คุณล้วนๆยังความปีติยินดีให้เกิดขึ้นด้วยกันทั้งสองฝ่ายมันผิดกันกับการไปบีบบังคับเอาหรือไปฉกไปขโมยเอาการให้ด้วยน้ำใจเป็นเช่นนั้นแหละมัตตุสมบัติมีมากน้อยเพียงไรก็เป็นบุญเป็นคุณแก่ผู้ให้และผู้รับต่างฝ่ายต่างยิ้มแย้มแจ่มใสและสนิทสนมเห็นบุญเห็นคุณต่อกันอย่างถึงใจคือการให้ด้วยความบริสุทธิ์ใจผิดกับการไปฉกไปลักไปต้นไปสะดมเอาเป็นไหนๆท่านจึงห้ามกามเมสุมิจฉาจารก็เหมือนกันหลักของธรรมหลักของมนุษย์ต้องเป็นผู้รักษาศีลรักธรรมรักษาน้ำใจกันสามีภรรยาเป็นสิ่งที่รักต่อกันอย่างยิ่งถ้าเป็นถ้าตายไม่มีอันใดที่จะมีคุณค่ามีเป็นเครื่องฝังใจยิ่งกว่าระหว่างสามีภรรยาที่ฝากเป็นฝากตายต่อกันเพราะความรักกันท่านจึงให้รักษาศีลข้อนี้ให้มีความแน่นหนามั่นคงเช่นเดียวกับหินอย่าไม่ให้โยกคลอนแต่ละข้อละข้อไม่ให้โยกคลอนให้รักษาให้มั่นคงมีประเพณีของผู้มีศีลมีธรรมย่อมเป็นเช่นนี้ผิดกับคนที่ไร้ศีลไร้ธรรมอยู่มากทีเดียวผู้มีศีลมีธรรมมีคุณสมบัติประจำมนุษย์ต้องเป็นผู้มีศีลมีกล่าวเพียงย่อๆแต่ละข้อละข้อเพื่อให้พอเหมาะสมกับเวลาเรื่องศีลข้อที่3ศีลธรรมะศีลสำหรับคฤหัสถ์ท่านแสดงอนุวุฒิกถาแสดงส่วนมากท่านแสดงสอนคฤหัสถ์ญาติโยมรักษาศีลมุสาก็เหมือนกันสุราคือความโกหกมุสาไม่ใช่ของดีความโกหกเป็นสิ่งที่ทำความเสียหายแก่กันไม่น้อยโกหกต้มตุ๋นหลอกลวงเหล่านี้เป็นความเสียหายมากมายท่านให้ทำสุราก็เหมือนกันดื่มน้ำเมาฟังแต่ว่าสุราคนดีๆอยู่นี่เวลาดื่มสุราลงไปแล้วจะเปลี่ยนแปลงไปโดยลำดับลำดาอย่างรวดเร็วนับจากปกติท่านปกติจนกลายเป็นละเมอเพ้อฝันเป็นบ้าไปเลยเพราะไม่ใช่ของดีไปสัมผัสสัมพันธ์ใครเข้าไปก็ทำคนนั้นให้ลดคุณค่าลงไปจนกระทั่งถึงเป็นบ้าสดๆร้อนๆได้ท่านจึงห้ามไม่ให้ทำนี่แหละที่ว่าทานท่านแสดงอนุวิกถาแปลว่าทรงแสดงธรรมไปโดยลำดับหรือแปลว่าการแสดงธรรมไปโดยลำดับ
ตั้งแต่พื้นพื้นแห่งธรรมจนกระทั่งถึงสูงสุดวิมุตตินิพพานนี่เรียกว่าอนุปุพพิกถาแสดงไปโดยลำดับจากนั้นท่านก็พรรณนาถึงสวรรค์สำหรับผู้มีบุญมีคุณได้สร้างบุญสร้างกุศลยังไงก็ไม่พ้นที่จะต้องไปสวรรค์จนได้เนี่ยเมื่อผู้มีศีลมีทานแล้วต้องได้ไปแน่ๆสวรรค์ก็มีหลายชั้นตั้งแต่ราตรีขึ้นไปดาวดึงส์งามาดุสิตนิมมานาดีอรณิมิตรมัคคิอรณิมิตรวสาวดีจนกระทั่งถึงพรมที่6ชั้นนี่เป็นที่อยู่ของคนที่มีบุญเมื่อสร้างสมอบรมเอาไว้เป็นบุญเป็นกุศลอย่างนี้นี่เป็นที่อยู่ของผู้มีบุญผู้มีบุญท่องได้ไปการอยู่ของความเป็นอยู่ของผู้มีบุญสถานที่ของผู้มีบุญต่างกันเป็นระดับๆนะท่านแสดงถึงเรื่องสวรรค์อานิสงส์แห่งการทำบุญให้ทานรักษาศีลและไปสวรรค์ได้จากนั้นท่านก็พูดเพื่อก้าวให้ธรรมะที่ขั้นสูงกว่านั้นไปก็พูดถึงเรื่องอาทินบคือโทษแห่งความรักความชังความใคร่ความสนใจในวัฏฏะวนไม่มีจบมีสิ้นแม้ไปสวรรค์ก็ตามไม่ควรจะนอนใจเพียงสวรรค์ว่าเป็นของดีแล้วเท่านั้นนะท่านแสดงไปโดยลำดับอย่างนี้เองพรหมโลกอายุตั้ง 80,000 ปีก็ยังต้องหมดได้นับแต่หนึ่งไปถึง 80,000 ปีนับอยู่ทุกขณะขณะขณะล่วงไปทุกขณะขณะตั้งแต่วินาทีหรือว่าละเอียดกว่าวินาทีขึ้นไปจนกระทั่งถึง 80,000 ปีของเวลาแล้วก็ประยุติกันที่ตรงนั้นซึ่งจุดนั้นแล้วก็ได้เคลื่อนเปลี่ยนแปลงได้อยู่เหมือนกันนะท่านสอนว่าไม่ใช่เป็นของแน่นอนเพราะมีอนิจจังทุกขังอนัตตาเหยียบย่ำทำลายถึงอยู่ได้อยู่ยังไม่จัดว่าเป็นของที่แน่ใจตายใจได้ท่านจึงแสดงถึงว่าอาทินกแปลว่าโทษแห่งความรักความชังความเกลียดความโกรธความหมุนเวียนของวัฏวนแม้จะไปอยู่ดีขนาดไหนถ้ายังมีอนิจจังทุกขังอนัตตาเข้าถึงอยู่แล้วก็ไม่พ้นจากความพลัดพรากจากกันไปและเป็นความทุกข์มากน้อยสับปนกันอยู่นั่นแหละนั่นแหละแล้วทำยังไงถึงจะให้หลุดพ้นจากสิ่งเหล่านี้ท่านก็แสดงถึงเมตธรรมะคือบำเพ็ญตนเพื่อสลัดปัดทิ้งสิ่งเหล่านี้ออกไปให้ถึงฝั่งพ้นคือพระนิพพานโดยถ่ายเดียวเท่านั้นจะไม่ต้องบกเบียนเปลี่ยนแปลงไปมาที่ไหนอีกต่อไปเลยนะอนุพิกถามี5ประการดังที่กล่าวมานี้คือทานศีลสวรรค์อาทินบเมตธรรมะคือการออกไปหรือจะมาออกบวชก็ได้หรือออกด้วยทางจิตใจในธรรมะคือพยายามภาวนาสลัดสิ่งที่เป็นข้าศึกต่อใจของตนออกไปโดยลำดับจำดาจนกระทั่งถึงออกได้โดยสิ้นเชิงไม่มีอะไรเหลือเลยนั่นถึงพระนิพพานนั่นแหละธรรมะเนตธรรมะจนกระทั่งถึงที่สุดที่มุ่งหลุดพ้นนี่ถ้าหากเราจะเทียบในนั่นเทียบในสินค้าในห้างร้านแล้วก็ดังที่กล่าวมานั่นแหละไม่มีอะไรบกพร่องเลยศาสนธรรมของพระพุทธเจ้ายังมีทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นชื่อว่าความดีความละเอียดละออและความอัศจรรย์ไปโดยลำดับลำดาจนถึงความอัศจรรย์เกินโลกเกินสงสารไม่มีอะไรเกินธรรมะของพระพุทธเจ้าที่ได้เข้าสัมผัสสัมพันธ์หัวใจของผู้ปฏิบัตินั่นเลยธรรมมีอยู่ตามหลักธรรมชาติของตนก็จริงแต่ไม่ปรากฏเป็นความแปลกประหลาดอัศจรรย์แก่ผู้หนึ่งผู้ใดต่อเมื่อผู้ปฏิบัติ
และเข้าสัมผัสสัมพันธ์ถึงในธรรมทั้งหลายเป็นลำดับลำดาจนเข้าถึงใจเต็มที่กลายเป็นอันเดียวกันธรรมกับจิตไม่แยกจากกันเลยนั่นแหละเป็นธรรมอันประเสริฐเลิศยิ่งกว่าโลกทั้งหลายตั้งแต่ธรรมพื้นพื้นผู้สร้างความดีทั้งหลายนั่นแหละเป็นผู้จะได้ชมธรรมที่กล่าวมาแม้เป็นธรรมสุดยอดก็ไม่พ้นจากการพยายามบำเพ็ญเหมือนกับเราเก็บเล็กผสมน้อยหรือเช่นเดียวกับฝนตกลงในพื้นปฐพีของเราเม็ดฝนแต่ละเม็ดนี่ไม่ได้โตเท่าเม็ดมะพร้าวอะไรเลยแต่ตกไม่หยุดไม่ถอยก็ทำสถานที่ให้เต็มไปด้วยน้ำดังที่เราเห็นกันอยู่นี่แหละนี่ก็เหมือนกันการสะสมสั่งสมคุณงามความดีด้วยการให้ทานรักษาศีลภาวนาซึ่งรวมแล้วเรียกว่าความดีเพียงเล็กและน้อยก็เหมือนกันกับเม็ดฝนที่ตกลงมาในพื้นปฐพีหักมากขึ้นเองมากขึ้นเองนะจนกระทั่งถึงวิมุตติหลุดพ้นไม่ใช่ไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดเลยที่สามารถที่จะสร้างความดีขึ้นในขณะเดียวและเต็มหัวใจหลุดพ้นไปได้เลยนั้นไม่ปรากฏในคำสอนของพระพุทธเจ้าพระองค์ใดก็เหมือนกันต้องอาศัยการสั่งสมอยู่โดยสม่ำเสมอไม่หยุดไม่ลดไม่ละแล้วก็เติบโตขึ้นเจริญขึ้นแม้จะเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารก็เวียนว่ายไปด้วยอำนาจแห่งบุญแห่งกุศลผู้พาให้เวียนว่ายก็คืออวิชชาเชื้อแห่งความเกิดพาให้เกิดก็จริงแต่สถานที่ที่อยู่ที่ไปนั้นด้วยอำนาจแห่งบุญเป็นเครื่องประคับประคองย่อมยังผู้ไปนั้นให้ไปเป็นสุขอยู่เป็นสุขไม่ได้มีความทุกข์ความยากความลำบากเหมือนคนที่ไร้ความดีทั้งหลายเลยผิดกันความดีความชั่วคนเดียวคนชั่วอยู่ด้วยกันก็ไม่เหมือนกันมีความแตกต่างกันอยู่นั่นแหละถ้าเกิดในภพต่างๆก็แตกต่างกันสถานที่อยู่แห่งภพนั้นๆและการเสวยความสุขความทุกข์ก็แตกต่างกันโดยลำดับลำดาของผู้มีกรรมต่างกันแม้ความดีถ้าผู้มีกรรมดีมากก็ต่างกันกับผู้มีกรรมดีด้วยกันเหมือนกันกรรมดีมีน้อยความดีมีน้อยบุญมีน้อยกับผู้มีบุญมีมากโดยลำดับลำดานี่ก็ต่างกันต่างไปโดยลำดับจนกระทั่งถึงวิมุตติหลุดพ้นนั่นแหละจึงจะเหมือนกันในหลักธรรมชาติคือจิตที่บริสุทธิ์ทรงวิมุตติปรมังสุขขังคือความสุขอันยอดเยี่ยมไม่มีอะไรเกินกันเนี่ยปราชญ์ทั้งหลายท่านจึงให้สอนให้บำเพ็ญความดีเพราะใจนี้เป็นพื้นฐานอยู่แล้วสำหรับรับทั้งบุญทั้งบาปไอ้เรื่องกลมายาของกิเลสนั้นมันจะต้องหลอกอยู่ทุกเวลาเวลาหาประมาณไม่ได้หากไม่มีธรรมะมาเป็นเครื่องที่แนวทางหรือเหมือนกับว่าไม่มีธรรมะมาเป็นธรรมโอสถแล้วสัตว์โลกทั้งหลายเขาจะจมอยู่ตลอดไปหาวันหลุดพ้นจากทุกข์ไม่ได้เลยเพราะถูกกล่อมจากกิเลสทั้งหลายอยู่ ตลอดมานี่เรายังดีได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนาและเป็นช่องที่เหมาะสมที่สุดในชาติของเราที่ได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนาด้วยไม่เพียงจะเกิดเป็นมนุษย์แล้วยังได้พบพระพุทธศาสนาได้กราบไหว้บูชาและนึกถึงท่านผู้วิเศษ

ดอกผลขึ้นมาจนสุดท้ายก็แก่ขึ้นมาเป็นดอกเป็นผลได้รับประโยชน์ความดีของเราก็เหมือนกันเราสร้างขึ้นแล้วก็แก่ได้เหมือนกันเมื่อสร้างมากขึ้นมากขึ้นก็แก่ได้ท่านว่ามีอุปนิสัยสามารถมีอุปนิสัยเต็มที่ที่สมบูรณ์แล้วนั่นแหละคือความแก่เป็นผู้มีสายแก่กล้าก็เพราะการสร้างมาอยู่มาหยุดไม่ถอยนั่นแหละกลายเป็นความแก่กล้าเองแล้วก็สามารถจะหลุดพ้นไปได้การสอนให้บำเพ็ญบุญเราได้เกิดมาในช่องแห่งพระพุทธศาสนาอันเป็นช่องที่เหมาะสมที่สุดการเวลาที่เหมาะสมที่สุดจึงไม่ควรให้การเวลาหรืออัตภาพร่างกายของเราได้ผ่านไปเปล่าๆโดยหาประโยชน์ในทางความดีไม่ได้สร้างความดีนี้หากมันพอที่จะหลุดพ้นถึงนิพพานในชาตินี้ก็ยิ่งเป็นบุญญาลาภอันประเสริฐเลิศเลอของพวกเราเองหากจะยังไม่ถึงความดีนี้ก็จะได้เป็นเครื่องสนับสนุนเราเรียกร้องหาความช่วยเหลือหาสิ่งพึ่งพิงอิงอาศัยหาที่ยึดที่ถือที่ปิดกั้นกำบังความทั่วทั้งหลายเราก็จะเจอด้วยอำนาจแห่งความดีเป็นเครื่องสนองเป็นเครื่องตอบแทนเราในภพน้อยภพใหญ่ภพใดก็ตามความดีนี้เป็นสิ่งที่เราหวังพึ่งเป็นพึ่งตาได้ตั้งแต่ไหนแต่ไรมา ตราบเท่าที่จิตใจนี้ยังไม่สามารถที่จะสลัดปัดทิ้งสิ่งที่เป็นเชื้อพาให้เกิดนี้ได้เราจะต้องได้อาศัยบุญคุณงามความดีนี้ตลอดไปเพราะเรื่องการเกิดการตายนั้นอย่างไรก็แน่ 100% แม้มี 1,000% ก็ต้องเป็น 1,000% ใจดวงนี้ขอจะเชื่อของมันยังมีอยู่เถอะคำว่าเชื่อก็คืออวิชชาปฏิยาสร้างฆาราสร้างฆาราปฏิยาวิญญาณนั้นนี้เป็นต้นนี่เป็นสำคัญมากที่สุดไม่มีใครที่จะรู้ได้ค้นพบได้สลัดปัดทิ้งออกได้นอกจากพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวเท่านั้นเป็นพระองค์แรกท่านนั้นพระพุทธเจ้าจึงเป็นผู้ประเสริฐเลิศเลอที่สุดใน3แดนโลกธาตุนี้เนื่องจากไม่มีใครแนะนำสั่งสอนและให้อุบายพระองค์เลยพยายามตะเกียกตะกายไปจนกระทั่งถึงได้บรรลุธรรมคำว่าบรรลุธรรมก็คือได้สังหารเชื้อแห่งความเกิดในภพน้อยภพใหญ่ทั้งหลายได้ด้วยอำนาจแห่งพระกรีชาญาณของพระองค์นั่นแหละนี่ท่านเป็นผู้รู้จริงเห็นจริงในสิ่งที่พาให้เกิดที่แทรกอยู่ภายในใจของบุญญาณแต่ละดวงละดวงไม่มียกเป็นเว้นก็เว้นเฉพาะที่ท่านผู้บริใจที่บริสุทธิ์แล้วเท่านั้นเช่นพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์นอกจากนั้นไม่มีเว้นเมื่อไม่มีเว้นแล้วก็ไม่มีเว้นที่จะต้องเกิดตายอยู่ตลอดไปเรื่องหลักธรรมชาติเป็นเช่นนี้เชิงได้เคยพูดเสมอว่าพระอรหันต์เท่านั้นที่จะเป็นคัดที่จะเป็นผู้ยืนยันในความรู้ของพระพุทธเจ้าทั้งหลายได้เอานี้เป็นหลักใหญ่เลยทีเดียวหลักอันดับแรกคืออะไรก็คืออวิชชาปัจจยาพระอรหันต์เป็นผู้ได้สังหารอวิชชานี้ออกจากใจได้หมดโดยสิ้นเชิงเป็นจิตที่บริสุทธิ์เต็มที่นี่เป็นเครื่องยืนยันให้ได้กราบพระพุทธเจ้าอย่างสนิทติดใจฝากเป็นฝากตายไม่มีใครที่จะกราบพระพุทธเจ้าได้สนิทยิ่งกว่าพระอรหันต์ท่านเพราะกราบด้วยความเห็นบุญเห็นคุณกราบด้วยความยอมรับกราบด้วยการที่เอาจิตของตนนี้เป็นสักขีพยานยืนยันกับความเป็นจริงของพระพุทธเจ้าที่ทรงสั่งสอนไว้และเป็นผู้บริสุทธิ์ไปแล้วนั่นนี่แหละนี่อวิชชาเนี่ยพระอรหันต์ทุกๆองค์จะต้องรู้เหมือนกันหมดพระพุทธเจ้าเป็นพระองค์แรกมาให้อุบายวิธีการต่างๆเหตุเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงเป็นผู้ที่เลิศเลอที่สุดเชื่อสยามภูทรงรู้เองเห็นเองสาวกทั้งหลายยังได้รับอุบายแนะนำจากพระพุทธเจ้าจึงพอมี อุบายขึ้นภายในจิตใจและปฏิบัติตนจนกระทั่งถึงความบริสุทธิ์พุทโธขึ้นมาได้นี่แหละอวิชชาตัวนี้น่ะเป็นตัว

0: ำคัญที่สุดฝังอยู่ภายในจิตใจนี่ตัวนี้พาให้เกิดบุญบาปเอาพาให้ไปสูงไปต่ำนะเรื่องเกิดนั้นต้องแน่เกิดแน่แน่นะทีนี้จะเกิดดีหรือเกิดชั่วล่ะเกิดพบใดสูงหรือต่ำล่ะนะถ้าต่ำก็คืออำนาจแห่งการทำบาปทำบาปมากทำความชั่วช้าหลามกมากก็กดลงทางต่ำนี่เป็นไปด้วยวิบากที่สูงสูงต่ำต่ำนั้นเป็นไปด้วยวิบากมีชั่วอันเรื่องพาให้เกิดนั้นเป็นพลังงานของอวิชชาพากันจำให้ดีนะสูงอำนาจแห่งบุญแห่งกุศลพาให้ไปแม้จะยังไม่สามารถสลัดตัดอวิชชาตัวพาให้เกิดได้ก็ตามแต่จะได้ไปเกิดในที่ดีดีกว่าผู้ไปเกิดในที่ชั่วเหมือนยังไปตกนรกทั้งเป็นนี่เขาติดคุกติดตารางไปเมืองผีก็ไปตกนรกเมืองผีใช่ไหมท่านจึงสอนให้บำเพ็ญเพราะจิตนี้เรียกร้องหาความช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลาจากเจ้าของคือสติปัญญานั้นแหละเป็นเจ้าของของจิตผู้มีสติมีปัญญาย่อมประคองจิตไปในทางที่ถูกต้องดีงามจะเป็นความผาสุกเย็นใจตลอดไปทั้งภพนี้และภพหน้านั่นแต่ผู้โง่เขลาบ่ปัญญาลืมเนื้อลืมตัวลืมโลกลืมสารลืมเป็นลืมตายลืมไปเสียหมดขึ้นชื่อว่าความดีแล้วผู้นั้นแหละจะเป็นผู้สั่งสมแต่ความชั่วช้าละมุกเข้ามาเผาหล่นตนเองบีบบังคับตัวเองถึงจะรอกเพียงหาที่จะเรียกร้องหาความดีความดีความสุขความเจริญเท่าไหร่ก็ไม่เจอเพราะเราไม่ได้สร้างเอาไว้ก็มีตั้งแต่ความชั่วช้าละมุกบีบดื้อสีไฟพาในจิตใจอยู่ตลอดเวลาไม่พบนั้นนั้นนะจึงไม่เป็นสิ่งที่น่าปรารถนาเลยก็เมื่อเราทราบอยู่ด้วยหัวใจของเราเช่นนี้แล้วและเป็นผู้รับผิดชอบใจของตนตลอดมาอยู่อย่างนี้แล้วทำไมจะไม่พยายามดัดแปลงแก้ไขความที่เคยเป็นมาในสิ่งไม่ดีทั้งหลายของตนให้ดีขึ้นโดยลำดับลำดาเรามนุษย์เราต้องทำแล้วใครที่จะเชื่อได้โอวาทใต้คำสอนใดที่จะเชื่อได้นอกจากคำสอนของพระพุทธเจ้านี้ก็ลำบากเหมือนกันนะที่จะสอนให้กุ้งแนวตามความจริงทั้งหลายได้เมื่อเราได้รับโอวาทคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่แล้วเราจะเชื่อใครอีกที่หนึ่งมันสำคัญอยู่ที่ความกระซิบกระซาบอยู่ภายในจิตใจของเราคือตัวกิเลสนั้นสำคัญอยู่มากนะมักจะไปเชื่อมันมากกว่าธรรมเสมอไปเพราะฉะนั้นเราถึงหลวมตัวไปทำความชั่วช้าละมกได้มนุษย์เราแล้วกับหลวมตัวไปเกิดในสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาสถานที่ไม่พึงปรารถนาได้เช่นเดียวกันเพราะความลืมตัวอย่างนี้เองเมื่อเป็นเช่นนี้จึงพยายามให้รู้สึกตัวเสียตั้งแต่บัดนี้ต่อไปหากไม่รู้อะไรมากนักก็ขอให้พยายามสอนตนตั้งแต่บัดนี้ต่อไปอย่าได้หลวมตัวเข้าไปในสิ่งไม่ดีทั้งหลายปราชญ์ทั้งหลายไม่เคยโกหกโลกเลยว่าบาปมีจริงจริงบุญมีจริงจริงนรกมีจริงเคยเผาสัตว์ทั้งหลายมากี่กับกี่กันแล้วนรกนี่ทำไมจะไปลบล้างมันได้ล่ะนรกนี่เคยเผาผลาญสัตว์ทั้งหลายที่ไปตกนรกมากี่กับกี่กันนับได้เมื่อไหร่แล้วจะไปลบล้างมันได้ยังไงว่านรกไม่มีแล้วผู้ทำบาปทำกรรมเราก็เห็นอยู่ต่อหน้าต่อตาอย่างทุกวันนี้ก็ดูสิเป็นยังไงมีคนทำบาปไหมทุกวันนี้เราพูดเพียงแค่ปานาเท่านี้แหละมันเด่นไหมในโลกเวลานี้คนทำลายศีลธรรมทำลายตัวเองจนหาคุณค่าไม่ได้เราเห็นไหมตานาเนี่ยอธินากาเมสุมิขาจารมุสาสุราเอาเพียง5ข้อเท่านี้นี่คือเครื่องสังหารตนเครื่องผลักตนลงไปสู่นรกคือธรรมชาติเหล่านี้เองการกระทำสิ่งเหล่านี้เราเห็นไหมว่าเวลานี้มีคนทำไหมเราลบล้างได้ไหมนอกจากคนตาบอดแล้วหูมันหนวกหูมันดีมันยังจะได้ยินอีกคนทำชั่วนะถ้าไม่เห็นด้วยตามันยังจะได้ยินด้วยหูว่าคนทำชั่วยังมีอยู่ในโลกนี้มากมายนะทั้งสิ้นอันนี้เราหูดีตาดีเห็นกันอยู่นี่ปฏิเสธกันได้หมายว่าคนชั่วนั้นมีมากขนาดไหนทำชั่วกันมีมากขนาดไหนเราปฏิเสธไม่ได้แล้วทำไมเราจะปฏิเสธผลของการทำชั่วนี้ว่าจะไม่ให้ผลและจะไม่ยังบุคคลให้หรือสัตว์ทั้งหลายให้ประจบนรกได้เล่าคนก็เคยทำชั่วมามากมายกับกองขี่กับขี่กันแล้วนรกก็เคยเผาคน ผู้ชั่วช้าละมกมากี่กับกี่กันแล้วใครจะไปสามารถลบล้างทั้งการทำชั่วว่าโลกทั้งหลายไม่ทำกันและไปลบล้างนรกว่าไม่มีกันเป็นไปได้หรือพระพุทธเจ้าองค์เอกแท้เป็นผู้สอนธรรมเหล่านี้ไว้ด้วยความที่ทรงรู้ทรงเห็นมาประจักษ์พระทัยแล้วเราจะเชื่อใครที่นี่เอาสอนเราอย่างนี้นะการพูดอย่างนี้ขอให้ท่านทั้งหลายได้พิจารณาว่าอุบายนี้เป็นเครื่องจะยืดหยุดยืดให้ท่านทั้งหลายสอนตัวเองนะไม่ใช่เป็นการขู่เข็นเป็นการดุด่าว่ากล่าวท่านทั้งหลายยื่นเครื่องมือให้ไปสังหารสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายซึ่งอยู่ภายในตัวเองเอาให้ยังเด็ดขาดเพราะสิ่งเหล่านี้มันเผ็ดร้อนมากนะความกระชิดกระซ่าอยู่ภายในแข่งกับธรรมของศาสดาแม้เราได้ศึกษาเราเรียนมาก็ตามได้ปฏิบัติกำจัดมันอยู่ก็ตามมันยังกำจัดเราอยู่ในขณะเดียวกันนั้นโดยที่เราไม่รู้สึกตัวเลยเพราะมันละเอียดละออมากกว่าเราแหลมคมมากกว่าเราฉลาดมากกว่าเรานั่นเองนะพากันเข้าใจเสมอนี่แหละเรื่องการเกิดตายของจิตเป็นอยู่อย่างนี้ไม่ไปไหนนะไปตามภพภูมิที่เคยไปนรกก็มีกี่หลุมท่านพูดให้แล้วผิดที่ตรงไหนก็ในโลกเราก็ยังมีแล้วหมู่โทษคารุโทษมหันตทุกข์ทุกธรรมดามหันตทุกข์มีอยู่แล้วมีอยู่แล้วการทำชั่วของคนเราก็เห็นทำมากทำน้อยทำหนักทำเบาเห็นกันอยู่เต็มหูเต็มตาเพราะฉะนั้นคำว่านรกจึงเป็นเช่นนั้นพอดีพอเหมาะกันกับสัตว์โลกที่เป็นไปอยู่ตลอดเวลานี่คือความจริงที่เป็นอยู่ในวัฏฏะคนอันนี้เป็นอย่างนี้ถึงสวรรค์ก็เหมือนกันสวรรค์ก็ตั้งแต่ชั้นแรกจนกระทั่งถึงพรหมโลกที่6ชั้นที่มีสุทธาวาสเป็นชั้นสุดท้ายอ้าวคำว่าสุทธาวาสเป็นไงเป็นที่อยู่ของท่านผู้บริสุทธิ์ฟังเสียท่านว่ามันบริสุทธิ์ยังไงล่ะถ้าเป็นแล้วนะอวิหาตปาเสื้อสาเสื้อสีคือกสีอกนิฐาพรหมโลก5ชั้นนี้ท่านเรียกว่าสุทธาวาส5ชั้นก็เป็นที่อยู่ของผู้บริสุทธิ์สุทธาวาสท่านแปลตามศัพท์เฉยๆว่าเป็นที่อยู่ของผู้บริสุทธิ์ความจริงผู้นั้นยังไม่บริสุทธิ์เราพูดตามหลักเอาหลักธรรมชาติของการปฏิบัติของการรู้การเห็นของใจยันกันเข้าไปเลยเราอย่ามาพูดเพียงปริยัติเฉยผู้ปฏิบัติมันพาลายจิตใจของตัวเองจนก้าวเข้าสู่ภูมิธรรมอันนี้แล้วเป็นผู้บริสุทธิ์เต็มที่แล้วเหรอยังไม่บริสุทธิ์เต็มที่พระอนาคามีขั้นได้ระดับเหมือนกับเราสอบได้ 50% นั่นได้ระดับจัดว่าสอบได้ 60% 70% ขึ้นไปจนกระทั่งถึง 99% เป็นพระอนาคามีเต็มที่เต็มนั่นเต็มภูมิแล้วนะ 99% คือเลื่อนลำดับไปตั้งแต่ขั้นอวิหานี่ผู้ที่ปฏิบัติตนได้ถ้าจะเทียบเปอร์เซ็นต์ก็เรียกว่าผู้สอบได้ 50% สอบได้ได้ระดับของขั้นอนาคามีเพียงได้ระดับเท่านั้นนี่บริสุทธิ์ไหมดูหัวใจของก็รู้ผู้ปฏิบัติต้องรู้ว่าตอนนี้ปิดไม่ได้เลยถึงขั้นนี้แล้วปิดไม่ได้เป็นสันทิฏฐิโกอย่างชัดเจนไปโดยลำดับตั้งแต่ก่อนมานี่ก็ยังชัดเจนอยู่แล้วนี่ก็ยิ่งชัดเข้าไปเนี่ยปฏิบัติขัดเรากิเลสของตัวเองเข้าไปโดยลำดับดาเพราะยังไม่บริสุทธิ์นี่ท่านคำว่าสุทธาวาสคือบริสุทธิ์กว่าสิ่งเหล่านั้นกว่าชั้นเหล่านั้นต่างหากท่านหมายความว่าอย่างนั้นคือขั้นเหล่านี้จะไม่กลับคืนไปสู่โลกอันเป็นความสกปรกโสมมอีกต่อไปนั่นเราจะแยกออกก็เป็นอย่างนั้นนี่จะเพื่อก้าวขึ้นสู่ความบริสุทธิ์พุทโธโดยแท้ท่านจึงเรียกว่าสุทธาวาส5ชั้นคืออวิหาตัปตาสุรสาสุรสีเป็นที่อยู่ของพระอนาคามีตั้งแต่พูดได้ระดับของขั้นพระอนาคามีที่แรกจากนั้นก็เลื่อนขึ้นไปในจิตภูมินี้นั้นเป็นจิตที่เป็นตัวเองไม่ต้องได้รับการอบรมแนะนำสั่งสอนกันเมื่อเราตายแล้วเป็นหลักธรรมชาติเช่นเดียวกับผลไม้ที่แก่เต็มที่แล้วและแก่แล้วยังไงก็จะหามเข้าไปจนกระทั่งถึงขั้นสุดนี่ไม่ต้องรับปุ๋ยอะไรอีกก็ได้ผลไม้ประเภทนี้นี่ขั้นของพระอนาคามีตั้ง แต่ขั้นแรกเริ่มนี่ไปจนกระทั่งถึงพระอคามีเต็มภูมิก็มีลักษณะอันเดียวกันเทียบกันเช่นนั้นคือแก่ไปโดยลำดับลำดับอันนี้เราเอาอะไรมาเทียบเอาเราเทียบในหัวใจของเราของผู้ปฏิบัติถึงขั้นได้ระดับขั้นนี้แล้วจิตนี้จะเป็นอัตโนมัติของจิตคือจะหมุนตัวตลอดไปเลยหมุนอยู่ภายในจิตคือหมุนแก้ตัวเองพูดง่ายๆหมุนผัดเกลาตัวเองหมุนซักฟอกตัวเองอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ค่อยละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปเห็นได้ชัดชัดชัดนี่ขั้นนี้ก็ยังไม่บริสุทธิ์นะฟังสิจนกระทั่งอนาคามีเต็มภูมิก็ยังไม่บริสุทธิ์นะจนก้าวถึงอรหัตตมรรคก้าวถึงอรหัตตมรรคก็ยังไม่บริสุทธิ์นั่นปฏิบัติไปปฏิบัติไปถึงขั้นมหาสติมหาปัญญาก็ยังไม่บริสุทธิ์จนกระทั่งทะลุพังอวิชชาลงขาดสะบั้นลงไปหมดเลยด้วยอำนาจของมหาสติมหาปัญญาเป็นต้นนั่นแลจึงเป็นผู้บริสุทธิ์เต็มภูมิในภาคปฏิบัติเห็นจะชัดเราไม่ต้องไปถามใครเลยพระพุทธเจ้าทุกผู้หญิงต่อหน้าต่อตาเนี่ยแม้พระพุทธเจ้าประทับอยู่ตรงหน้านี้จะไม่ทูลถามเลยขอให้มันเห็นจะชัดเถอะหัวใจคนเราถ้าลงได้เห็นแล้วเป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าท่านมอบไว้แล้วกันที่โกอย่างที่พระนนท์อาราธนาให้พระองค์อยู่ตั้งกับตั้งกันแล้วจะมาหวังอะไรกับเราอีกกระทาโคตรอีกล่ะเราสอนหมดแล้วนี่นะนั่นอะไรๆก็สอนหมดแล้วมาหวังกับเราอะไรอีกนั่นฟังสิมันลึกซึ้งมากที่สุดนี่เราพูดถึงเรื่องพบเรื่องที่อยู่ทั้งฝ่ายต่ำคือนรกในมหาวิบากท่านกล่าวไว้แล้วหนังสือมหาวิบากท่านอธิบายไว้ละเอียดมากผมก็เคยอ่านเคยดูอยู่แล้วแบบนี้นะถึงขั้นมหันตทุกข์ก็นรกเป็นขั้นมากนั่นแหละถึงโลกันตะนรกที่สุดแห่งความทุกข์ทั้งหลายท่านก็บอกแล้วจนกระทั่งถึงที่สุดแห่งความสุขทั้งหลายท่านก็บอกถึงพระนิพพานโดยลำดับลำดาเรื่อยไปนี่แหละพอถึงขั้นจิตท่านนี้แล้วขั้นอนาคามีบุคคลนี้แล้วเป็นจิตดำเนินตนไปโดยอัตโนมัติเช่นเดียวกับผลไม้ที่แม้จะติดขั้วอยู่ยังไม่ได้หลุดจากขั้วยังไม่ห่างก็ตามเมื่อแก่เป็นที่แล้วควรจะการจะห่ามต่อไปต้องห่ามเรื่อยๆไปจนกระทั่งถึงขั้นสุขไม่ต้องมีปุ๋ยมีอะไรมาช่วยเลยอันนี้ก็เหมือนกันจิตท่านนี้ตายไปในขั้นอนาคามีจะต้องไปสุทธาวาสอย่างที่ว่าพอถึงขั้นอนาคามีแล้วขั้นอนาคามีขั้นได้เต็มภูมิของจิตท่านนี้แล้วจะต้องไปเกิดในขั้นอนาคามีขั้นต้นเช่นอวิหาแล้วก็ค่อยเลื่อนตนไปอัตปาสุรสาสุรสีอานิฐาพอก้าวจากอานิฐาก็ผ่านถึงพระนิพพานเป็นหลักธรรมชาติของจิตดวงนี้เป็นเช่นนั้นเห็นประจักษ์ไม่สงสัยแต่ครูพุทธเจ้าท่านสอนด้วยความรู้ความจริงๆขอให้รู้สิจะค้านเจ้าได้ยังไงหาที่ค้านไม่ได้นอกจากไม่เห็นไม่รู้แล้วก็ค้านกันวันยังค่ำค้านด้วยความหลับหูหลับตานะไม่ได้ลืมตาดูค้านเป็นอย่างนั้นนี่เป็นลัทธินิสัยของกิเลสต้องเดาเสมอด้นเสมอหลอกเสมอแล้วก็สุดท้ายก็มาหลอกตัวเองนั่นแหละให้ขาดจากมรรคจากผลจากสวรรค์นิพพานไปเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายจงพละมัดระวังในเรื่องนี้ก็คือนี้เรากล่าวถึงเรื่องจิตเรียกร้องหาความช่วยเหลือต่อเวลาอย่าลืมธรรมะข้อนี้เพราะจะต้องก้าวเดินตามทางแห่งภพแห่งชาติภพน้อยภพใหญ่เป็นวิถีทางเดินของจิตโดยแท้เมื่ออวิชชายังมีอยู่จะไม่เป็นอื่นเลยเป็นอันนี้โดยแท้และพยายามประคองตนไปด้วยคนคุณงามความดีหากว่าจะยังไม่หลุดพ้นก็ตามเราก็ยังมีเครื่องเสวยคือบุญกุศลที่เรานั้นได้บำเพ็ญมาถามว่าเมื่อหากว่าเต็มที่แล้วก็อย่างที่กล่าวมานี่แหละเอาจนกระทั่งถึงหลุดพ้นเพราะฉะนั้นเมื่อหลุดพ้นแล้วนั่นแหละนั่นแหละอวิชชาปัจจยาสังขารอวิชชายตเววะทินิกับคงข้ามนะอวิชชายตเววะเสสวิลาญาณิโยธาสร้างคารานิโรธเรื่อยไปเลยเมื่อวิชาดับอนันต์ดับอนันต์ดับไปหมดเลยนิโรโทโหตินั่นก็เหมือนกันที่การพูดแบบเกออะไรที่ว่าในสุดท้ายของวิชาเราก็ลืมจ้ะอย่างนี้แหละถ้ายกสูตรมามันก็ลืมจ้ะเอาพูดเอานี่เลยตั้งเบื้องต้นวิชาปัญญาสร้างฆาราเนี่ยท่านบอกว่าทั้งหมดนี้สมุทโยโหติเป็นสมุทัยนะคือเรื่องของกิเลสล้วนล้วนท่านบอกอย่างนั้นแปลออกมาแล้วนะแล้วพอวิชาดับลงไปในอวิชชาจะตะเววะเทศวิลากานิโรธาสร้างฆาลาโรโธเรื่อยไปเลยจนกระทั่งถึงนิโรโธโหติเหล่านี้เป็นนิโรธทั้งมวลนะเอวเมตตาจักเกวรสัตว์ลุขขันธะนิโรโธโหตินะ เป็นนิโรธทั้งหมดนั่นเมื่อถึงดับแล้วดับไปหมดพร้อมๆกันเลยนี่เมื่อดับอยู่ในจิตเห็นชัดๆภายในจิตแล้วอะไรจะมาเกิดก็มันขาดสะบั้นไปหมดเวลามันเกี่ยวมันพันกันอยู่ระหว่างอวิชชากับตัวเองจนไม่รู้ว่าตัวเองเป็นอะไรตัวเองเป็นอวิชชาอวิชชาเป็นเราเราเป็นธรรมหรือธรรมเป็นอวิชชาหรืออวิชชาเป็นเรามันพันกันอยู่มันก็ไม่รู้เมื่อสติปัญญายังไม่ทันมันพอสติปัญญาทันแยกกันออกฟาดฟันหันแหลกลงขาดสะบั้นลงไปแล้วทีนี้เมื่อมันก็เห็นได้ชัดที่เมื่ออวิชชาขาดไปแล้วมันติดต่อกับอะไรจิตดวงนี้ทีมีติดต่อกับอะไรมีติดต่อกับอะไรมีอะไรมาเหนืออันนี้อีกมีไหมมันก็เห็นได้ชัดไม่มีอะไรเหนือนะมันก็รู้เองเท่านั้นนี่แหละบุญจังหวะสันติปิโกสันติโกเห็นเองรู้เองรู้เองเห็นเองมาโดยลำดับลำดาจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายตอนดังกุฆะอัญญตระภิกขุองค์หนึ่งท่านไปเฝ้าพระเจ้าเราแน่ใจว่าท่านบำเพ็ญธรรมขั้นสูงในขั้นที่พิจารณาโดยลำพังตนเองเดี๋ยวเป็นอัตโนมัตินั่นเองเป็นธรรมขั้นสูงสงสัยธรรมะแล้วก็จะไปเฝ้าพระพุทธเจ้าทูลถามปัญหาพอไปถึงใต้ถุนพระกัสสปกุฎีก็พอดีฝนตกก็เลยนั่งก็ยืนอยู่ข้างล่างนั่นเสียยังไม่ได้ขึ้นไปเฝ้าพระพุทธเจ้าฝนพอฝนตกแล้วน้ำที่มันหยดย้อยลงมาจากชายคาลงมาถูกพื้นเนี่ยระหว่างน้ำอยู่ที่พื้นกับฝนน้ำฝนที่หยดย้อยลงมาจากชายคามากระทบกันก็ตั้งเป็นต่อมเป็นอะไรเป็นฟองขึ้นมาแล้วดับไปตั้งเป็นฟองขึ้นมาแล้วดับไปท่านก็พิจารณาเทียบเทียงระหว่างจิตกับสังขารที่มันปรุงมันปรุงมันแยบขึ้นกับระหว่างขันห้าพูดง่ายขันห้ากับจิตมันเกิดมันดับมันเกิดมันดับดีก็ดับชั่วก็ดับเกิดขึ้นทับดับพร้อมเกิดกับดับพร้อมดับพร้อมเหมือนกันกับน้ำที่มันกระทบกันตั้งเป็นฟองขึ้นมาตั้งเป็นต่อมขึ้นมาหรือเป็นอะไรขึ้นมาก็แล้วแต่แล้วดับไปดับไปก็ลงไปเป็นน้ำตามเดิมลงไปน้ำตามเดิมนี่มันเกิดขึ้นจากจิตก็ลงไปดับลงไปหาจิตตามเดิมตามเดิมท่านก็เทียบเพียงเฉยๆท่านบรรลุธรรมในขณะนั้นพอฝนตกหยุดเท่านั้นท่านกลับไปกุฏิเลยไม่ทูลถามพระเจ้าอีกเลยเพราะไปบรรลุธรรมในขณะนั้นแล้วนั่นเห็นไหมสันติโกประกาศตั้งขึ้นในขณะนั้นโดยอาศัยน้ำนั่นแหละเป็นธรรมเทศนาสอนท่านเทียบกับระหว่างขันธ์กับจิตของท่านหรืออวิชชากับจิตของท่านท่านรู้กันในขณะนั้นก็สังหารอวิชชาแหลกไปในขณะนั้นแล้วท่านก็กลับพุทธิพอฝนตกอีกแล้วท่านนั่นไม่ทูลถามพระเจ้าอีกต่อไปเลยนั่งเงียบไหมนั่นน่ะข้างๆที่กำลังจะไปทูลถามแท้ๆทำไมไม่ทูลถามก็เพราะฐานที่วิโกนั่นเองเป็นเครื่องประกาศแทนพระองค์อยู่แล้วนั่นนั่นเพราะธรรมนี้เป็นธรรมที่องค์ศาสดาสอนแล้วว่าเป็นองค์แทนเราก็ทราบอยู่แล้วฐานที่วิโกก็คือองค์ศาสดาองค์หนึ่งนั่นแหละพอเราทราบอย่างนั้นเองแล้วแล้วท่านก็พอทราบแล้วท่านก็กลับไปพุทธิท่านเสียท่านบรรลุธรรมใต้ถุนพระกุฎีพระดังกุฎีของพระพุทธเจ้าแหละโดยอาศัยน้ำฝนนั่นแหละเป็นธรรมเทศนาเทียบเคียงกับธรรมภายในของท่านนี่เห็นไหมทำไมท่านรู้ดิแต่ก่อนท่านสงสัยท่านมาท่านหาสงสัยท่านก็รู้ท่านกลับนี่แหละพอถึงขั้นนี้แล้วรู้ทุกคนกำลังจะไปถามก็ยังไม่ถามฟังเสียงกลับเงียบเลยพ่อแม่ครูอาจารย์นั่นก็เคยพูดเราก็ยังไม่ดื่มนี่ก็สดร้อนร้อนมีน้องเผือนั่นเองท่านพูดถึงเรื่องธรรมะตอน5 โมงเย็นปัดกวาดเสร็จเรียบร้อยแล้วอาบน้ำอาบท่าแล้วท่านส่งน้ำเสร็จแล้วขึ้นไปก็ขึ้นไปกราบท่านสนทนาธรรมะกันเล็กๆน้อยๆท่านไปพูดเวลาไปสัมผัสถึงธรรมะขั้นนี้แหละท่านก็ผึ่งผังขึ้นเลยจ้ะอธิบายเปี้ยงเปี้ยงเปี้ยงกันพอจุดท่าท่านก็ยกมือขึ้นเลยนะไม่ใช่ธรรมดาท่านยกมือสาธุท่านว่างไม่ได้ประมาทเนาะแต่แม้พระพุทธเจ้าประทับอยู่ข้างหน้านี้ก็ไม่ทูลถามว่าท่านว่างพอถึงขั้นธรรมะขั้นนี้แล้วทูลถามท่านอะไรของอันเดียวกันท่านว่างอะไรในใครจะเป็นธรรมถ้าลงรู้ธรรมขั้นนี้แล้วถ้าธรรมขั้นนี้ก็เป็นธรรมที่ขั้นบริสุทธิ์ใครเป็นบริสุทธิ์เป็นบ้าหรอเนาะเคยเห็นอรหันต์เป็นบ้ามีไหมนักเราแล้วนะอรหันต์บ้ามีไหมนั่นแต่ว่าที่ท่านก็ไม่สงสัยนี่ก็เป็นอยู่แล้วนั่นจะว่าบริสุทธิ์เต็มที่ไม่มีอะไรเกี่ยวเนื่องเลยแต่ก่อนมันมีอะไรมีอะไรมีมากมีน้อยมันรู้มาโดยลำดับลำดับนั่งที่เคยพูดเสมอว่าถ้าฐานกับจิตมันเกี่ยวโยงกันก็รู้นะเวลาแก้กันไปพิจารณากันไปพิจารณาไประหว่างฐานกับจิตมันไม่ติดกันมันไม่พันกันแม้จะอยู่ด้วยกันก็ตามมันก็เป็นต่างอันต่างกินกันอยู่นี่มันก็รู้นะคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรูปได้แก่รูปกายเวทนาได้เกิดความสุขความทุกข์เฉยๆในขันธ์อันนี้เนี่ย ในจิตก็มีแต่เป็นจิตที่เป็นความละเอียดเพราะอวิชชายังมีทุกขเวทนาทุกขเวทนาในจิตก็ต้องมีแต่มันอันนั้นเป็นเรื่องอีกอันหนึ่งส่วนเวทนาในขันธ์อันนี้ไม่มีนะสัญญาความจำสังขารความคิดความปรุงวิญญาณความรับทราบเวลาสิ่งอะไรมากระทบทางตาหูจมูกนิ้วกายเวลามากระทบท่านก็ทราบแต่ไม่ประสานกันนั่นท่านก็ทราบที่นี่ไม่ประสานแล้วมันอยู่มันประสานกับอะไรนั่นเมื่อขันห้ามันปล่อยไปหมดแล้วมันประสานกับอะไรมันก็ประสานกับอวิชชาละสินั่นแต่มันไม่รู้ตอนนั้นมันไม่รู้นะมันมีอันหนึ่งที่เป็นเครื่องยืนยันกันอยู่ว่ามันเป็นจุดที่สนใจมันอะไรนี่มันอะไรมันจุดเป็นจุดที่สนใจอยู่นั้นนั่นแหละตอนนั้นมันไม่รู้นี่ก็มีแต่อะไรนี่มันมีตอนนี้นอกนั้นมันหมดปัญหาไปหมดแล้วขันธ์ทั้ง5หมดปัญหาไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างภายนอกพูดซะทั้งหมดแดนโลกธาตุนี่มันหมดปัญหาไปหมดย่นเข้ามาจนกระทั่งถึงรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณของตัวเราเองมันก็หมดปัญหาไปหมดแล้วมันมีอะไรสิ่งที่มีก็เห็นกันอยู่ชัดๆภายในใจแต่มันไม่รู้ว่านี่คืออวิชชามันก็ไม่รู้มันไม่รู้หากรู้อยู่ว่านี่คืออะไรอะไรมันเป็นสิ่งที่จะให้เกิดความสนใจเกิดความพินิจพิจารณาผูกพันกันอยู่ในนั้นนั่นแหละมันผูกพันกับธรรมชาตินี่ผูกพันกับอวิชชาถ้าเราจะตั้งชื่อเรียกอวิชชาทีนี้พอจิตมันสติปัญญามันพอตัวแล้วมันกำจัดอันนี้พังทลายลงไปจนไม่มีอะไรเหลือแล้วมันติดกับอะไรจริงๆนะทีนี้มันเกี่ยวข้องกับอะไรและอะไรเหนือจิตอีกที่นี่ไม่มีอะไรเหนือนั่นเห็นไหมเวลาไม่มีอะไรมันก็บอกว่าไม่มีอะไรมันก็รู้ว่าไม่มีอะไรเวลาสิ้นมันก็สิ้นจริงๆมันสิ้นไม่มีอะไรผู้ที่รู้ว่าไม่มีอะไรมันคืออะไรนั่นแหละที่ธรรมชาติบริสุทธิ์ไม่สิ้นไม่สูญนั่น
1: ได้หลับพระใหม่เข้าใจป่าวล่ะเช่พยายามภาวนานะเวลานี้เรามาบวชไม่มีงานอะไรทำล่ะเราไม่ทำงานไหนมีแล้วก็ไม่ทำเราจะทำงานภาวนาเอางานของใจงานของธรรมงานของกุศลความฉลาดของใจการอดอาหารผู้อดอาหารหลายวันหรือน้อยวันเพียงไรนั้นก็เคยได้พูดแล้วการอดอาหารเพื่อภาวนาภาวนาเพื่อความฉลาดให้สังเกตดูธาตุขันธ์ของอย่าให้ได้พูดเรื่องแบบนี้แล้วทำไปมันมักจะมีอะไรแฝงขึ้นมานะระวังให้ดีเหมือนอย่างพวกที่มังสวิรัตน์เห็นไหมจนกระทั่งถึงตำหนิติโทษคนอื่นยุ่งไปหมดไปที่ไหนพวกนี้ไปที่ไหนมีแต่เรื่องยุ่ยแย่ก่อกวนนะโอ้โหทำลายนะพวกนี้นะหรือยกตัวอย่างขึ้นท่านอาจารย์อุ่นอำเภอท่าอุเทนเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่มั่นเราเนี่ยเมื่อแต่ก่อนก็อยู่กับพ่อแม่ของอาจารย์มั่นเรานี่แล้วก็จากกันไปนานเขาปีนั้นโลกกันนาดเข้ามาในกรุงเทพเลยพี่ตอนนั้นผมบวชใหม่ๆที่โลกกันนาดพระโลกกันนาดเข้ามากรุงเทพคล้ายๆก็ล่ำลือว่าจะเป็นพระอรหันต์นะเห็นไหมปูผ้าให้จะเหยียบเดินไปอาจารย์อุ่นก็เลยเอาแบบนั้นมาสมาทานคงจะสมาทานเต็มที่มั้ยไม่ฉันเนื้อฉันปลามันก็เลยกลายเป็นมังสวิรัติไปก็นานก็นานเข้ามันก็เป็นทิฏฐิมานะเลยตำหนิติเตียนไปหมดบรรดาข้าฉันเนื้อฉันปลานี่เป็นพระยักษ์พระผีพระแล้งพระกาไปหมดเลยฟังเองท่านพูดเองนะนี่ไม่ใช่เล่นๆ นะเดินไปกรุงเทพนี่ไปกับท่านจันทร์ยังมาท่านยังมาห้ามให้บินตะมาท่านพูดเองนั่นท่านจะคงมาห้ามไม่ให้บินตบาทท่านห้ามไม่ให้ท่านอาจารย์ไปบินตบาทไปที่เขาเอาหมกเอาห่อใส่บาทนี้เป็นอาหารเราแล้วจะโยนทิ้งต่อหน้าต่อตาเขาเพราะท่านทำจริงท่านคือพอได้กลิ่นท่านมันเหม็นคาวมันอะไรนะดูนะท่านอาจารย์ปรุงมาไม่ให้บินตบาทนั่นฟังดูนี่เรื่องการอดพระเป็นมังสวิรัตนี่มันเป็นทิฏฐิขึ้นมาอันหนึ่งของมันนี่ก็เป็นหลักวิชาของเป็นวิชาของพระเทวทัตที่เอาไปต่อสู้พระพุทธเจ้าตั้งแต่ครั้งนั้นเราก็เห็นมันอยู่แล้วให้หยุดผ้าหยุดข้อหนึ่งก็ให้หยุดผ้าอยู่ป่าเป็นประจำตลอดชีวิตเข้าแดนบ้านผิดนะพระพุทธเจ้าก็ไม่ทรงอนุญาตเพราะผิดวิสัยเข้ามาในบ้านเลยมันจะเป็นอะไรมันไม่เห็นเสียหายอะไรมันอยู่แดนบ้านแดนป่าก็ยังจะไม่ได้ไปปล้นบ้านเมืองต้นเมืองเขาพระก็อยู่แบบพระอยู่ที่นี่บ้านเข้ามาบ้านก็มาแบบพระไม่ได้มาแบบจนแบบมารแบบผู้ร้ายนะพอถ้าเสียหายอะไรพระองค์จึงไม่ทำตามบอกว่าไม่ได้นั่นแหละแล้วให้บิณฑบาตตลอดชีวิตถ้าหยุดเมื่อไม่ขาดเป็นไม่ได้ตับโทษพระเจ้าก็ไม่ทรงอนุญาตให้ถือผ้าบางสกุล อย่างเดียวเท่านั้นรับคาปฏิจีวรเขาถวายต่อมือนี่ไม่ได้ให้ละเดี๋ยวหาชักหาชักผ้าบริสุทธิ์เอาอย่างเดียวตลอดชีวิตพระพุทธเจ้าก็ไม่ทรงอนุญาตเขาหยุดทานก็ให้เขาทานตามปัญญาใสของเขาผู้ใดองค์ใดที่อยากรับก็รับไปไม่เป็นสิ่งที่จะบังคับกันนะดังนั้นก็มาหามังสวิรัติถ้าไม่ฉันเนื้อฉันปลาตลอดชีวิตถ้าฉันนั้นเป็นผิดไม่ได้อันนี้เป็นเรื่องของโลกเขาห้ามอะไรเราเราเป็นผู้ปฏิบัติศีลธรรมเลยปฏิบัติบัติจะเป็นอะไรไปเราเป็นผู้ขอทานเขาให้มาอะไรแล้วก็กินไปตามเรื่องกรรมราวใครเท่านั้นเองไม่เป็นการรบกวนรุ่งเรืองมุ่นให้เขารุ่งเรืองวุ่นวายเขาอันนี้เป็นเรื่องของโลกเขาเป็นมาตั้งแต่ดั้งเดิมห้ามอะไรเขาได้เรื่องมังสวิรัติเรื่องเนื้อสิบอย่างที่แม่ฉันพระองค์ก็ลงบัญญัติไปแล้วเนี่ยแม่เนื้อก็นับตั้งแต่เนื้อมนุษย์เนี่ยฟังดิพระองค์ก็ไม่ฉันเนื้อหมาเนื้อม้าเนื้อราชสีเนื้อเสือโคร่งเสือเหลืองเสือดาวเนื้องูเนื้อหมีแล้วเนื้ออะไรเนื้อที่สุดเนื้อช้างนี่เนื้อที่เหล่านี้ห้ามหมดแล้วที่ห้ามก็ห้ามแล้วแล้วก็ยังมีมังอุริสามังสะคือเนื้อที่เขาเจาะจงอีก3อย่างเนื้อเจาะจงคือไงเขาไปฆ่ามาเพื่อถวายพระพระเห็นอยู่ไม่ควรฉันและได้ยินว่าเขาไปฆ่าสัตว์มาเพื่อถวายพระพระได้ยินไม่ควรฉันแล้วก็เห็นเขาเอาอาวุธชนิดนี้ไปแล้วได้สัตว์ชนิดนั้นมาตรงกับอาวุธชนิดนี้เช่นเอาได้แห่ลงไปทอดปลานี่แล้ววันหลังเขาปลานี่มาถวายเหมือนกับว่าเขาทอดปลาเขาไปทอดแหปลานี้เพื่อมาให้พระฉันก็เมื่อสงสัยอยู่ก็ไม่ควรฉันเมื่อได้ยินสงสัยอยู่ได้ยินเขาว่าไงก็ไม่ฉันหรือเนื้อสดสดร้อนเช่นอย่างปลาเขาฆ่ามาสดสดร้อนเอ้ยนี่เหมือนจะตั้งใจฆ่ามาให้พระฉันแต่แค่นี้สดสดร้อนสงสัยองค์ไหนสงสัยอย่าฉันแน่ท่านก็บอกอยู่แล้วองค์ไหนไม่สงสัยก็ฉันได้นะบอกชัดเจนอยู่แล้วมันไปอุปโลกขึ้นอุตริทำไมมังสวิรัติแล้วส่วนที่องค์ไหนที่ไม่ชอบไม่อยากฉันท่านก็ไม่ได้ว่านะท่านไม่ใช่พระพุทธเจ้าบังคับให้ฉันเมื่อท่านตายไปทุกองค์นะคือองค์ใดที่ไม่ชอบก็ไม่ฉันก็ได้หรือไม่ถูกกับธาตุขันธ์ในเนื้อชนิดใดก็ไม่ฉันเนื้อชนิดนั้นท่านก็ไม่ว่าอะไรหรือไม่อยากฉันไม่ถูกกับธาตุท่านก็ไม่ว่าอะไรมันเป็นตามพระเจ้าใสสังหาท่านก็ไม่ว่าถ้าเป็นตามพระเจ้าใสแต่จะมาบังคับให้ทำอย่างนี้ไม่ได้ผิดนะอันนี้เทวทัตก็เอามาเป็นเครื่องมือต่อสู้พระเจ้าจนกระทั่งล้มไปจนกระทั่งถึงทำสังฆเภทให้สงแตกจากกันเพราะพระพุทธเจ้าไม่ทรงสนองความต้องการของแกนั่นเองตอนตั้งแต่บัดนี้ก็แตกจากกันของพระพุทธเจ้าแต่ก็แตกไปจะเป็นหลักศาสดาไม่ได้แตกเฮ้ยประเทศเทวทัตแตกต่างหากศาสดาเป็นศาสดาธรรมเป็นธรรมไม่ได้แตกเห็นไหมดังนั้นเรื่องนั้นก็เห็นอยู่ประจักษ์ชัดเจนอยู่ในตำหนักตำนาก็มีนั่นนี่มาขึ้นมาอีกทุกวันนี้ก็จะเป็นอะไรไปก็เป็นวิชาของพระเทวทัตที่เคยทำลายพระพุทธเจ้าที่เคยโจมตีพระพุทธเจ้านั่นเองมาโจมตีศาสนาพระพุทธเจ้าอยู่ทุกวันนี้จะเป็นอะไรไปเราก็ทราบที่ก็เพ่งเก่าอันคนเก่าอันเก่าเรื่องเก่าวิชาเก่าตื่นไปหาอะไรวิเศษวิโสอะไรพวกนี้ไปไหนมันยุ่งจริงไม่ใช่เรื่องนะมันยุ่งมันแย่วุ่นไม่เคยหาความสงบไปไหนโอ้ยอวดตนคนตัวอุตริมันเข่าขาไม่ทราบว่าความดีมันมีหรือไม่มีอะไรก็ไม่รู้แล้วความดีมีไม่ทำมนุษย์เรามันมีแต่ความชั่วมันมีแต่อะไรเต็มหัวใจมันถึงเอานั้นออกมาระบายถ้าไม่พูดอย่างนั้นอยู่ไม่ได้อยากยกตนจะเหยียบหัวคนอื่นอะไรมันถึงอยากทบตนมันอยากเหยียบคนอื่นล่ะมันมีอะไรอยู่ในหัวใจพี่นายสิถ้ามันดีแล้วไม่ต้องอยากยกอยากมาทำไมความอยากมันคืออะไรพี่นายสิเมื่อมันถึงหลักธรรมชาติมันดีจริงๆแล้วมันไม่อยากแล้วอยากอะไรถึงเรามาอยากมาวัดสามัญต่างพอมาถึงแล้วเราอยากหาอะไรอยู่ล่ะอยากมาอยู่หรืออยากมาวัดสามัญต่างก็อยู่นี่อยู่วัดสามัญต่างแล้วอยากหาอะไรอยากถึงนิพพานพอถึงนิพพานแล้วมันจะอยากไหมนั่นตั้งตัวแล้วอยากถึงนิพพานอยากถึงนิพพานเมื่อทำจิตให้มันอยากทำจิตให้อยากได้จิตบริสุทธิ์เมื่อถึงจิตขั้นบริสุทธิ์แล้วมันอยากอีกไหมอยากถึงนิพพานเมื่อจิตไม่ได้ถึงนิพพานทัดอยู่ในหัวใจเจ้าของแล้วมันจะอยากไปนิพพานที่ไหนอีกนั่นมันไม่อยากถ้ามันพอตัวแล้วมันไม่อยาก แต่ความหิวโหยต่างหากเป็นอย่างหิวโหยทางโลกนะสำคัญทางกิเลสมันตัวสำคัญหิวโหยนี่มันทำลายคนด้วยนะถ้าหิวทางด้านธรรมะนี่เป็นเครื่องส่งเสริมคนคนมีความอยากทางด้านธรรมะมากเท่าไหร่คนนั้นยิ่งมีความขยันหมั่นเพียรตักตวงเอาบุญกุศลได้มากมายกับกองหลุดพ้นจากทุกข์ได้อย่างรวดเร็วย่นบันย่นคืนเข้ามาเพราะความอยากนี่มีกำลังมากนั่นถูกกับความอยากที่เป็นกิเลสไปไหนถ้าความอยากเป็นกิเลสนี่อยากเท่าไหร่มันยิ่งจมลงไปจมลงไปแล้วก็นี่ท่านอะไรองค์หนึ่งย้ายผมระบุเลยอยู่นครอยู่นี่กำแพงเพชรนี่เคยอยู่กับพ่อแม่ครูอาจารย์แล้วเราไปพูดดูฟังมันแปลกๆอยู่นะเราอยู่ด้วยกันเคยจำพรรษาด้วยกันปีนั้นกับผมเนี่ยเวลาไปพูดนู้นยังไปพูดเหมือนพ่อแม่ครูอาจารย์พาฉันมังสวิรัติไปซ้ำไปนะพระองค์นี้น่ะทำไมจึงไปทำลายท่านพ่อแม่ครูอาจารย์ได้ขนาดนั้นเขาไม่ยินมาอย่างนี้เขาเขียนที่หมายมาถามผมผมอ่านดูแล้วคนกำแพงเพชรนั่นแหละเขาไปเคยไปอยู่กับพระองค์นี้เวลานี้อยู่นั่นแหละอายุประมาณสัก80ปีพอดีเดี๋ยวนี้เพราะอายุเกินผม7ปีผมจำได้พรรษาผมเกินท่าน7ปีนี่อายุของท่านก็เกินผม7ปีที่จำได้เขาอยู่กำแพงเพชรว่าเคยอยู่กับพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นเราแล้วท่านก็พาฉันนี่ท่านตาว่างั้นเดินชาพาฉันมังสวิรัติเวลานี้พระนี่ฉันมังสวิรัตินะแล้วว่าพ่อแม่ครูอาจารย์เราพาฉันมังสวิรัติทั้งที่มันเป็นอย่างนี้ถ้าเป็นอันนี้พอฉันมังสวิรัติขึ้นมามันจะมีเรื่องแปลกๆขึ้นมาอย่างนี้หรือฟังดูทำไมมันพูดขึ้นมาได้ไม่อายหน้าผากจนบ้างเหรอพ่อแม่ครูอาจารย์พาฉันมังสวิรัติที่ไหนพระองค์นี้อยู่ด้วยกันปีนั้นปัญจกรรมสาบานมนต์กับผมนี่องค์หนึ่งแล้วต้นหมายเขาถามมาต้นหมายที่เขาอยู่กับพระองค์นี้แหละเขามาถามมาเป็นความจริงไหมเขาถามมาผมไม่ตอบเลยผมขีดทิ้งต้นหมายจนกระบอกนั้นไม่เป็นที่อยู่มงคลอะไรเลยแล้วก็เล่าเรื่องของพระองค์นี้ให้ผมฟังแล้วนี่แหละที่ผมจับได้ชัดเจนก็คือพระองค์ที่อยู่กับพระองค์นี้แหละต้นหมายมาถามผมถึงเรื่องมังสวิรัติรู้สิมันอุตส่าห์ดีไปได้นะแปลกอยู่นะคือองค์นี้แหละเดี๋ยวในชั้นมังสวิรัติอยู่คือกำแพงเพชรอยู่วัดอะไรเป็นเดือนที่วัดทำอะไรนี่แหละเราเคยอยู่กับพ่อแม่ครูอาจารย์อีแล้วพ่อแม่ครูอาจารย์พาบางฉันบางสันหลังบ้านนั่นนะเอามาอวดมาขายเพื่อจะเสริมการกระทำของตัวให้มันยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นให้มันเด่นพูดง่ายนะแล้วพระองค์นั้นที่อยู่ด้วยเนาะเขียนหมายมาถามผมที่เล่าเรื่องของพระองค์นั้นให้ผมฟังผมก็รู้ที่ชัดเจนเลยเดียวอ๋อเป็นอย่างนี้เหรอนี่แหละฟังเขาที่เรื่องมังสวิรัติถ้ามันได้ออกทางไหนแล้วมันจะทำลายของมันไปเรื่อยๆนี่น่าทุเรศจริงๆนะเรื่องเทวทัตมันเป็นอย่างนั้นก็เรื่องของเทวทัตนี่เรื่องมังสวิรัตินี่เป็นจากไหนเป็นจากพระเทวทัตเคยลบกับพระเจ้ามาครั้งหนึ่งแล้วจนกระทั่งถึงแตกกระจายกันไปพระเทวทัตเป็นสังฆเพศไปเลยนะจากนั้นมาก็กลับมาลบกับพุทธศาสนาของพระเจ้าอีกเห็นไหมเดี๋ยวนี้กำลังเป็นเอาอวดหาอะไรมาอวดของวิเศษวิโสก็ทำไม่มีเหรอเอาของวิเศษวิโสก็ทำมาอวดบ้างเป็นไรวะเราอยากฟังเรื่องวิเศษวิโสก่อนนั้นอันนี้เป็นของวิเศษวิโสอะไรตะควายมันก็กินหญ้ามันเห็นกินเนื้อกินอะไรมันวิเศษวิโสอะไรเอามาอวดทำไมของอย่างนี้ควายมันไม่อวดมันไม่กระทบกระเทือนอันนี้เอามากระทบกระเทือนอวดกระทบกระเทือนไปที่ไหนกระทบกระเทือนที่นั่นมันวิเศษแล้วเหรอพี่นาสิทำไปที่ไหนกระทบกระเทือนมันไม่เศษแล้วเหรอนี่เป็นทางธรรมของพระเจ้าเลยไปที่ไหนมีความสมัครสมานไปที่ไหนใช่คนคนเกิดความเชื่อความรักษาไปที่ไหนเขาได้เห็นได้เขาได้กราบไหว้บูชาด้วยความซึ้งใจคำพูดมาอะไรมีเหตุมีผลจากใจไพเราะนั่นต่างหากนี่นะไม่ใช่เป็นการไปเที่ยวยุ่ยแย่ก่อควรทำลายที่นู่นทำลายที่นี่เป็นอาจเป็นธรรมพระเจ้านะเนื้อมันไม่ใช่ธรรมมันเทวทัตสำคัญก็คือว่าเรื่องจะยกตัวนั่นแหละไอ้เรื่องอะไรมันสำคัญนี่ไอ้กิเลสมันไม่ยอมตัวมันผิดเท่าไรมันก็ไม่ยอมเราเห็นไหมในเรือนจำไปถามมันที่ไรไหนมันจะบอกว่ามันยอมรับว่ามันได้สุขได้รักของต้องหาว่านั่นฟังไหมแล้วคุณทำไมจึงมาติดคุกติดตารางแล้วก็หาว่าผมอย่างนั้นผมรักเขาขโมยเขาอย่างนั้นนี่นะแล้วความจริงคุณนะทำจริงๆแล้วล่ะจริงจริงรักเขาฟังผิดเขาหาว่ามันยอมเมื่อไหร่ที่เหลือไม่ยอมตัวผิดคิดให้ดีนะให้เลือกเส้นให้ดีนะแล้วเราก็ยิ่งได้ผ่านทางปฏิบัติทางของพ่อแม่ครูอาจารย์มาแล้วมันไม่น่าจะสงสัยในเรื่องนี้นะมันเป็นปฏิบัติที่แนบเนียนที่สุดก็คือปฏิบัติของพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นที่ดำเนินมาทุกวันนี้ญาติพยานก็เห็นชัดๆอยู่ในหัวใจของท่านแสดงมาตั้งแต่ความจริงล้วนๆล้วนๆมาเป็นปฏิบัติที่ไว้วางใจได้เลยท่านดำเนินท่านมันมีคำว่าแข็งๆอะไรอย่างเงี้ยอยากดีอยากเด่นอยากดังนี่ไม่มี พ่อแม่ครูอาจารย์มั่นนะไม่มีอะไรที่น่าสงสัยนะท่านทำตรงไหนไหนมีหลักธรรมหลักวินัยยืนยันตลอดไปเลยตลอดถึงการแนะนำสั่งสอนเรื่องเฉพาะอย่างยิ่งคือจิตตภาวนาใครจะสอนได้ถูกต้องแม่นยำยิ่งกว่าพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นนะท่านสอนด้วยเพราะท่านได้รู้ได้เห็นด้วยนี่ได้ผลมาเป็นที่พอใจท่านสอนด้วยความเห็นผลเป็นที่พอใจมาแล้วเหตุต้องท่านจึงสมบูรณ์เหตุไม่สมบูรณ์ผลจะสมบูรณ์ไม่ได้นะท่านได้ผลหนึ่งสมบูรณ์มาแล้วที่มาสอนไม่มีอะไรผิดนะท่านไม่สอนแบบแข็งๆอีกเหมือนกันนะสอนที่จะภาวนาก็อีกไม่ได้มีคำว่าแข็งๆอะไรมันจะเป็นพิเศษบ้างอะไรไม่มีสอนเป็นๆก็คงกับกรรมฐาน40นั่นแหละเห็นไหมกรรมฐาน40ผมลืมเสียมีอะไรต่ออะไรบ้างกรรมฐาน40ก็มีอนุ40เป็นต้นน่ะพระพุทธเจ้าโลมานะขาอันตาตะโจไปตลอดอาการ32เอ้าพิจารณาไปอนุสติ40ธาตุอวัยกรรมฐาน4นะลืมต้องไปดูในแบบมันลืมกรรมฐาน40นี่เป็นอุบายวิธีการของการภาวนาแล้วแต่ใครจะชอบนี้จะดีนิสัยของใครจะชอบตรงไหนเอ้ายึดเอามาปฏิบัติมีภาคสมถะพิจารณาเพื่อจิตสงบความสงบก้าวทางด้านปัญญาเป็นนิพพานาจากนี้ก็มันก็เปลี่ยนไปละเรื่องการภาวนาภาคเบื้องต้นนี้ในกรรมฐาน40เป็นของสำคัญจะยึดเอาหลักอะไรๆก็เอาแต่พอเป็นก้าวไปถึงขั้นปัญญาแล้วที่จะเปลี่ยนแปลงไปตัวเองไปเรื่อยๆไปเลยอันนี้หากรู้เองในผู้ปฏิบัติแหละทำอะไรถ้าทำนอกแบบนอกจะคำพีไปไม่ว่าเขาว่าเราไม่ว่าใครมันอดสงสัยไม่ได้หรอกคนเรานะให้จับอันนี้ยึดมันนี่ไว้ดีนะยาไปทำถึง 4.5 ออกจากนี้ไปก็เหมือนกันยาเอาผมไปขายนะผมไม่ได้วิสุทธิ์วิสุทธิ์อะไรพอจะเอาเรื่องผมไปขายแล้วเอาอยู่กับอาจารย์มหาบัวมานี่แล้วไปหาต้มหาสูงชาวบ้านเขานะจะอวดบุตรอวดดีว่าตัววิเศษวิโสนี่อาจารย์เป็นลูกศิษย์อาจารย์มหาบัวนั่นกำลังออกแสงแคล้วแคล้วนะเดี๋ยวนี้ใครจะมาให้ทดลองก็มาเลยสิคันปันเดี๋ยวนี้กำลังคันปันมันจะไม่มีหน้าท่าอยู่ในวงและที่ผ่านมาแล้วก็เหมือนกันเพราะมันเคยมีมาแล้วนี่เรื่องกิเลสมันจะต้องเป็นของมันแน่ๆแหละเอาไปอยู่กับครูบาอาจารย์พอเป็นชื่อเป็นนามแล้วอยากเด่นดักดังว่าเรานี่แหละแพรวพราวที่สุดละเป็นลูกศิษย์เริ่มมาตั้งแต่ลูกศิษย์หลวงปู่มั่นนี่แหละนี่แล้วจากนั้นก็มาไม่ได้อะไรเลยก็มาคว้าลูกเป็นลูกศิษย์อาจารย์มหาบัวนะแล้วดังนะอาจารย์มหาบัวดังอ่ะนี่เนี่ยมันหาต้มหาตุ๋นหาหลอกชาวบ้านเขาไปอย่างนั้นนะมันไม่รู้นี่อ่ะตัวเด่นตัวดังเขานับถือเขาตั้งความสนใจขนาดเดียวก็เอาเจ็บตกทั้งก็เอามันไม่ได้เห็นความดีในเจ้าของมันเด่นอยู่ในใจนี้ตั้งเลยมันจึงไปยุ่งกับสิ่งภายนอกอย่างนั้นอันนั้นมันเรื่องภายนอกนี่เอาแค่ขอให้มันพอสิเพราะมันพอแล้วใครนับถือไม่นับถือมันก็เรื่องของเขาตำหนิก็อยู่ปากเขานู่นนินทาก็อยู่ปากเขาดูใจเขานู่นดีของเขาชั่วของเขาต่างหากเราเป็นแต่เพียงว่าได้ยินสัมผัสทับเมื่อสัมผัสทับเราไม่หลงเราก็ไม่เป็นบ้าไปตามลมปากของเขาจะเป็นอะไรตายเอสัทธโมสนันตโนความสรรเสริญนินทาเป็นของเก่าเคยมีมาดั้งเดิมแล้วเนี่ยท่านสอนว่าอย่างนั้นให้ตื่นอะไรหาเจ้าของให้มันพอสิอย่าไปหาเอาสิ่งอื่นเอาของคนอื่นของเรื่องอื่นเข้ามาเพิ่มเขาสรรเสริญนั่นหาเอามาจากภายนอกเขายกยอเขาสรรเสริญเขาเลื่อมใสแล้วถึงจะภูมิใจอะไรอย่างนั้นคนหิวจะตายอย่างนั้นคนไม่มีธรรมในหัวใจหาเก็บตกข้างนอกข้างนอกอะไรตกที่ไหนเก็บเอาเก็บเอาไม่ทราบว่าดีว่าชั่ววาดลงที่เหลือให้มันพังทลายไปตัวมันดันอยากให้มันพังทลายไปแล้วอะไรจะมาอยากวะนี่มันจะเป็นแน่ๆนะนี่มันออกไปอย่างนี้แหละอยากเห็นที่ออกไปจากพ่อแม่ครูอาจารย์นี่ไปไปว่าพ่อแม่ครูอาจารย์ฉันมังสวิรัติฟังดินี่มันเห็นอย่างนี้เจ้าของก็ชอบแล้วไปทำแล้วเอาพ่อแม่ผู้การมาเป็นโล่บังหน้าเพื่ออะไรอีกฟังดิเราแปลไม่ออกนะเรามันโง่นะเราคุณผู้เล่ห์พอได้อ่านจดหมายฉบับนี้แล้วเราเลยปิดทิ้งไม่ตอบจดหมายเราฉบับนี้ไม่ตอบพอตอบแล้วจะมันไม่คนที่จะฟัดกันตอบไปทำไมไม่เกิดประโยชน์เราต้องเล็งถึงประโยชน์แล้วไม่เล็งถึงอะไรมากกว่าประโยชน์มันไม่เกิดประโยชน์ก็ไม่ตอบไปเท่านั้นเขียนมาทำไมถ้าว่าเก่งก็อามาที่มาถึงกันที่เป็นมาอย่างไรว่ากันมั่งสิเสียมาทำไม เราจึงไม่ตอบไม่เสียเรื่องเวลาควรที่จะตอบก็ตอบควรที่ตอบด้วยปากก็ตอบไม่ควรตอบก็ไม่ตอบเหมือนกันด้วยปากก็ดีเพราะเราไม่เคยหวังความแพ้ความชนะในหัวใจแม้นิดนึงเราไม่เคยมีนอกจากเหตุจากผลเท่านั้นถ้าควรตอบจากเบามากน้อยเราก็ว่าไปตามเรื่องควรเผ็ดก็เผ็ดควรร้อนก็ร้อนไม่ควรก็เงียบไปเลยไม่ได้เสียดายอะไรเรื่องของโลกควรไม่ควรก็รู้กับหัวใจของเราเองวิตกวิจารณ์ไม่ภาวนาก็ไม่เป็นหน้าเป็นหลังอะไรถ้าออกไปก็เอาครูบาอาจารย์ไปอวดเพื่อความดีความดีของเจ้าของความเร็วเจ้าของมันเลยว่าเนี่ยมันจะเป็นตรงนี้แน่แล้วจะไปกวนชาวบ้านเขาอีกไม่ใช่ธรรมดานะถ้ามันออกแบบนี้แล้วมันจะกวนเขาล่ะกวนเขายุ่งเรื่องเขาเรื่องนั่นเรื่องนี้กวนนั่นกวนนี่แหละนะพระกวนบ้านกวนเมืองมันจะเป็นมรณะกรรมฐานเราหลังมันกำลังเริ่มมันแซงหน้าแซงหลังเข้าไปนะพ่อแม่ครูจางสำหรับพอจิตรวมพึบลงไปมันกุ้งเขียนในประวัติท่านหมดไปนะปรากฏว่าพระหนึ่งทั้งหลายวิ่งแซงหน้าแซงหลังปุบปับปุบปับปุบปับก็มีผู้ที่เดินตามหลังก็มีทั้งหลายนี่ทำไมเป็นอย่างนี้วะพอจากนั้นมาพิจารณาก็ได้ความขึ้นมาผู้ที่เดินแซงคืออวดดีอวดดีเป็นก็ครูคุณง่ายๆนะผู้ที่เดินตามหลังคือปฏิบัติตามครูบาอาจารย์แต่ไม่มากเท่าไหร่ไอ้แซงหน้าแซงหลังที่มันมากแหมลุกลี้ลุกลนทันหลักขึ้นในมินุตทั้งท่านที่แสดงภาวนาพอจิตรวมครึบลงไปมันแสดงท่านนั่นแหละที่ว่าหลวงปู่มั่นหรือพ่อแม่ของอาจารย์มั่นท่านเก่งมากเรื่องยกให้นะเรื่องความมุ่งท่านแปลกๆสำคัญมากเลยพอจิตรวมเพิ่มลงไปนี่มันปรากฏอย่างนี้ท่านก็ทำนายเรื่องอนาคตของพระไว้เลยเดียวบรรดาลูกศิษย์ของท่านแสงหน้าท่านว่าเป็นจริงท่านว่าเป็นการที่ท่านพูดอันนี้ที่เอาไม้มาขีดหัวอกท่านไม้เหมือนไม้หีบผ่าขึ้นแล้วมาที่มันหนีบอกท่านท่านก็บอกกันก็ตั้งชื่อนะแต่เราไม่จำเป็นต้องไปพูดท่านนั่นท่านนั่นวะท่านนั่งพอหนาพอจิตรวมพุ่งไปปรากฏว่าท่านนั่นกับท่านนั่นวางกันเลยนะออกชื่ออะไรเอาไม้เหมือนกับไม้หีบผ่าขึ้นเนี่ยไม้มาที่หัวอกเรานี่วะนี่ทำไมยังเป็นอย่างนี้ยังเป็นท่านเหล่านี้ก็มาหาเราด้วยเจตนาหวังดีแล้วทำไมจึงมาเป็นอย่างนี้ต่อเรามันมีเจตนาอะไรไม่กี่วันก็ทราบเขาจะจ้างเรียนทั้งสององค์นั่นนะจะเอากับผู้ว่านะมาหาท่านขอให้ท่านเป็นผู้ช่วยไปจ้างเรียนถ้าสององค์เนี่ยเมื่อท่านพูดอะไรก็สำเร็จไปหมดว่างั้นท่านบอกเรียกอะไรเงินเขาช่วยมาสร้างเรียนพระสององค์ท่านถึงอ๋ออันนี้เองนำเอาหนีบเอาหีบมาขีดอกเราเนี่ยเนี่ยงั้นแล้วไม่กี่วันเดียวแสดงมาให้เห็นนะองค์นั้นจริงๆสององค์นั้นจริงๆกันวะเนี่ยนะเดี๋ยวกันรู้ไปก่อนรู้ก่อนรู้หน้าก่อนก็รู้ไปแฝงนี่หลวงปู่มั่นนี่เก่งมากเรื่องอย่างพวกปรัชญาวิชาเจตปริยานเนี่ยสำคัญมากหลวงปู่มั่นรู้เร็วจริงคือรู้จิตใจคนอื่นมันรู้สึกว่าท่านคล่องมากนะผมจริงเล่นหมอบท่านหมอบจริงๆเนี่ยเพราะผมมันคนดื้อเนี่ยนะคือไม่ใช่ดื้ออะไรนะคือดื้อหาเหตุหาผลคือดื้อหาความจริงจะกราบพระดีๆนะกราบพระตั้งกับจ่าที่ฐานว่าเราอยากจะทดลองท่านจันมั่นว่าท่านรู้จักจิตของคนอื่นจริงหรือถ้าว่าท่านรู้จักจิตเราจริงเราเวลานี้เราอยากจะรู้จิตของท่านว่าท่านรู้จักจิตของเราไหมเรากำลังอธิษฐานจะไปทดลองท่านเวลานี้ถ้าท่านรู้จริงก็พอไปนี่ให้ท่านใส่เลยเปี้ยงเลยนะฮะตรงกับจิตที่หมายของเราที่เราต้องการเอาขนาดนั้นนะผมมันดื้อขนาดนั้นนะเพราะใครๆก็ล่ำลือเป็นเสียงเดียวกันหมดครูบาอาจารย์ที่อยู่กับท่านมาแล้วพูดเป็นเสียงเดียวกันเมื่อเราทดลองเราก็ไปเท่านี้ท่านเย็บกำลังเย็บผ้าตะทุนนี่กูเจ๋งนำเย็บผ้าก็มีผ้าเย็บอยู่ได้องค์หนึ่งสององค์แล้วขึ้นไปพอมองเห็นเราตาถลึงหรือโถกูตายเนี่ยคนเราวัวล้างหวานเนี่ยวะมองดูเราไม่ใช่ธรรมดาไปแล้วครับมองตาที่นี้เราก็เป็นนั่งกราบแล้วมันนั่งเฉยท่านดูตาท่านแปลกแล้วอ๋อเอาแล้วนู่นสดๆร้อนๆเร็วจริงนะนี่ครับตอนนั้นแล้วก็ขอไอ้นั่นท่านกำลังเย็บขอผ้าท่านมาจะมาเย็บให้ท่านด้วยพ พอแล้วมากว่างนี่เลยปังมือทันเดียวนะมันถอนมือปุ๊บเดี๋ยวมันยุ่งมันว่าเอาละจริงเอาถนัดอยู่นานนี้หรอกมันเห็นกันจังเนี่ยมันเห็นถนัดอยู่เดี๋ยวมันยุ่งมันว่าเดี๋ยวมันทันมันนิ่งเฉยสักเดียวขึ้นนะคือขายออกมาให้ชัดเจนอีกนะอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งแล้วแต่มันไม่ชัดแต่มันได้ต้องการชัดทั้งหลายที่ท่านปฏิบัติกันทั้งหลายขึ้นเลยนี่แหละทั้งหลายที่ปฏิบัติกันพระปฏิบัติกันปฏิบัติภาวนากันอยากรู้จิตของเจ้าของว่ามันเป็นยังไงมันคิดยังไงมันปรุงไปยังไงวันหนึ่งคืนหนึ่งอิริยาบถหนึ่งมันยุ่งเหยิงวุ่นวายกับอารมณ์อะไรอะไรจดจ่อดูเจ้าของว่างันนะเรื่องของเจ้าของจะคิดอะไรเรื่องอะไรดีชั่วประการใดนี่จะให้คนอื่นเข้ามารู้จิตเจ้าของนั่นฟังที่นี่เนี่ยมันกรรมฐานขี้หมาอะไรขึ้นมาโอ้โหยังไงเจ้าของไม่สนใจจะดูจิตเจ้าของเลยว่ามันเป็นยังไงมันไปตกนรกหมกไหมอยู่ตรงไหนตรงไหนบ้างหลุมไหนบ้างนรกไม่สนใจดูนี่อยากให้คนอื่นมาดูจิตเจ้าของรู้จิตเจ้าของมันบ้ากรรมฐานบ้าไงนี่โอ้โหที่ชัดไหมล่ะฟังสิมันเข้ากันได้ไหมครับคำที่เราอยากอาจารย์เนี่ยก็100%มันมีสงสัยพอแล้วก็ยอมเลยนะพอแล้วก็ยอมเลยยอมในจิตเป็นเดียวนั่นน่ะยอมในเดียวนั่นเลยนะโอ้ยอมนี่ยอมก็เราไม่ได้โกรธเครียดท่านฟาดหนักเลยมันก็เรียกว่าเราตักตวงเอาสิ่งที่เราต้องการเป็นเครื่องพยานว่าท่านรู้จิตของเราจริงไหมนั่นน่ะแสดงว่ารู้ไหมที่นี่ชัดหรือยังนั่นความหมายว่างั้นเราจึงภูมิใจนะแทนที่จะโกรธจะคิดยิ่งหยุดกลัวท่านอะไรไปไม่นะมันกลับว่าโอ้ยยอมเลยยอมยอมมันยอมในใจแล้วท่านก็อ่อนลงอ่อนลงนะมันพูดอ่อนลงมาท่านก็รู้นะในขณะนั้นมันก็ดูเราอยู่นี่จังหวะไหนจังหวะจะไปว่าไปไหนอยู่ก็ท่านก็ดูเราอยู่ทั้งที่พูดอยู่นี่เรายอมท่านก็รู้ทีแรกท่านก็พูดธรรมดาไปเสียท่านใส่เบี้ยงเบี้ยงแค่นั้นเองแล้วก็พูดธรรมดาคือธรรมดาก็ไม่มีอะไรนั่นเป็นแม่แต่มันแม่ไม่พูดเท่านั้นแล้วพูดเยอะมากมายพูดมากต่อมากแล้วเตือนพระตัวหนึ่งกับเตือนสุดเตือนพูดสุดพูดแล้วเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่เสียหายเรื่องที่ผมพูดที่ครูบาอาจารย์ไปจำหน่ายขายกินโอ้หน้าทุเรศนะหาจะกับเจ้าของเลยไม่ต้องใครเริ่มใส่ไม่เริ่มใส่แล้วไม่จะไปสนใจกับเรื่องผ่านโลกนั่นไอ้ดูเจ้าของมันเป็นยังไงไงฟัดกันลงที่ตรงนี้อันนั้นมันเรื่องนอกๆเรื่องลมๆแรงแรงไปหาคว้าหาทำไมนะคนคนนั้นเขาเริ่มใช้เคารพนับถืออะไรไปหาอยากไม่เข้าท่าเรื่องของกิเลสมันอยากไปงั้นถ้าเรื่องของธรรมแล้วต้องเอาตรงนี้อยากรู้อยากเห็นจิตเจ้าของอยากพ้นทุกข์ปัดลงตรงนี้ถึงเรียกว่าอยากที่ถูกต้องอยากเป็นมรรคอันนั้นอยากเป็นกิเลสอยากให้เขาเคารพนับถืออยากกล้ำอยากลือโด่งดังมันอยากบ้าอยากอย่างนั้นอยากพ้นทุกข์มีเรื่องของเดินทางกลมๆมันไปวัดไหนวันไหนมันจะไม่มีทางกลมเลยทุเรศนะคงก็ดีนะมันจะค่อยกลืนมันไปกลืนไปความที่เจ็บที่ค้านความไม่เอาไหนเป็นเรื่องของกิเลสอยู่แล้วกลืนไว้กลืนเอาคือเอาในวัดเรานี่ก็เหมือนกันนั่นการเดินในกลมนั่งสมาธิภาวนาอันเป็นเนื้อเป็นหนังของศาสนาเป็นเนื้อเป็นหนังของผู้ปฏิบัติมันจะไม่มีการปฏิบัติต้องดูต้องมีอุบายพลิกแพลงเปลี่ยนแปลงหลายชั้นทันในหลายชั้นหลายคมไม่งั้นไม่ทันมันนะมันคือทำแบบนี้มันชินใช่บ้างมันพอชินแล้วมันก็ขี้เกียจแน่มีเรื่อยๆคนเขาออกก็แล้วนี่ก็อาศัยเทปแหละพอนั่งอยู่ข้างในใครมาก็เอาเทปไปเปิดให้เขาเปิดฟังมันก็เหมือนเราฟังเหมือนมาฟังกับต่อปากต่อคำเราผมอยู่นี่พูดตีผมก็ฟังพอโอกาสดีๆวันไหนผมก็ฟังผมบางทีนั่งก็เปิดเทปนั่งภาวนาก็เปิดเทปฟังเพราะเราไม่ถือว่าเป็นเทปของเราถือเป็นธรรมทั้งนั้นเทปก็ดีเหมือนกันเวลาฟังเข้มข้นดีบางกันเหมือนกับว่าไอ้เฉียดเข้ามาเฉียดนั้นเฉียดนี่เข้ามาที่เดือดมันหดตัวสิมันมีที่เดือดดูสิมันหดตัวของมันเพราะมันกลัวถูกหัวมันไอ้อยู่นั้นไอ้อยู่นี่เด็ดไปตีมามันกลัวถูกนกขากมันก็หลบเลยที่เหลือมันหลบเอาละทีนี้เลิกกันแล้วนะ

ท่านผู้ฟังที่เคารพครับลำดับต่อจากนี้ไปสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนขอเชิญทุกท่านรับฟังการสวดมนต์ทำวัดเช้าของพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีเพื่อความเป็นสิริมงคลขอเชิญทุกท่านได้น้อมจิตน้อมใจร่วมปฏิบัติสวดมนต์ทำวัดเช้าไปพร้อมๆกันครับ

ริปุณังปริสุทธังพระมัจจริยังปะกาเสสิตามหังภะคะวันตังอภิปูชยามิตามหังภะคะวันตังศีรสานมา

बुधो सुसुथो करुणा महन्नवो।

เทวรสะลุคคันทัสสะอันตกิริยปัญญาเยธาติจิระปรินิพุทธังปิตังภะคะวันตังอุริสสาระหันตังสัมมาสัมพุทธังสัตตาการสมานังอริยังปปัชชิตังตัสมิงภะคะวันติพระมัจจริยังจรามะ

ยังกัมมังกะริสันติกัลยาณวาปาปะกังวาตัสสะรายานาภวิสันติ

0: คิดตลอดนี่ผมอ่ะคือคอยทักท้านมันคืออยู่เรื่อยๆถ้าไม่ใช่ผมคอยมีนะคงกรรมฐานนี่แหละแต่งานนั่นแหละเรื่องสำคัญที่จะมาทำลายวัดทำลายเมตตาสัตว์ทำลายข้อปฏิบัติขณะทำยอมที่คือวาจาทำเงินมางานนั่นแหละคือความการทำงานเนี่ยพอทำไปมันก็เป็นเพื่อนของบุญไม่ได้ทำอยู่ไม่ได้และทำเพื่อแก้ความบุญความจริงมันเพื่อเพิ่มความบุญฝังหัวใจลงไปเรื่อยๆอยู่ไม่ได้จิตมันไม่มีทางสงบจะต้องหาทำนั้นทำนี่เรื่องนั้นเรื่องนี้หาเรื่องยุ่งขอให้จิตมันเป็นอารมณ์อยู่กับนั่นกับนี่ไปพอหยุดงานแล้วไม่มีอะไรจิตวุ่นจิตนั่งเรื่องผมรู้หมดทำไมจะไม่รู้ไม่อวดรู้เดี๋ยวหาเรื่องนั่นมาทำหาเรื่องนี้มายุ่งเนี่ยจิตมีเสียวงคณะนะทำงานไหนวันไหนวันไหนผมฟังทำไมมันผมไม่ไปแล้วไม่เกี่ยวด้วยว่านั่นนิสัยมันคนขับเดียวนี่ผมแต่ไม่ใช่ขับเดียวแบบนี้นะมีเหตุผลนะนั่นเองถ้ากองดูแล้วไม่สำคัญแล้วไม่เอาเลยไม่เล่นเลยใครก็ตามครูอาจารย์องค์ใหม่ก็ตามยอดเมตตาก็ตามผมไม่เล่นเลยนอกจากหลักธรรมจริงผมนั้นผมยอมทันทีแค่ตรงนี้ไม่ฝืนฝืนไปไม่ได้พอเราหาเหตุหาผลหาหลักหาธรรมเราไม่หาเอากับสิ่งนี้จะหาอยู่กับใครก็ตามผมรักได้ถ้าไม่ถูกไม่เอาผมคอยเป็นอยู่แล้วด้านหน้าด้านหลังห้อยล้มไปล้มไปดีกว่านอกต้นสองต้นล้มไปคอยมาล้มไปข้างหลังสำคัญที่งานนี้ชอบทำงานนั้นชอบสร้างนั้นชอบสร้างนี่เราจะสร้างตัวเองภายในจิตใจนี้ไม่ยอมสร้างสิมันถลายถลายมันจะหาเกาที่ไม่ขันที่คันที่กิเลสภายอยู่ทั้งวันสิ่งนี้ไม่ยอมเกาเราจะหาความเจริญได้ที่ไหนถ้าปฏิบัติเราถ้าไม่มาเกาที่ตรงนี้ไม่มาส่งเสริมที่ตรงนี้ไม่มาสร้างที่ตรงนี้จะไปสร้างที่ไหนกิเลสมันอยู่ที่นี่มันไม่อยู่ที่อื่นเนี่ยเราหนักใจมากเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการสร้างเยอะได้ยินไหมการมันสร้างได้ยินว่ามันสร้างสร้างมันยุ่งอยู่ด้วยแล้วสร้างอะไรเราต้องควรบ้านควรเงินก่อนพอมาถามก็ควรเขาถูกไหมครับนี่ผลิตสร้างนั้นสร้างนี้ควรเนี่ยสร้างอะไรต้องควรบ้านเงินเราไม่มีเงินตังค์ต้องควรยุ่งไปหมดสังเกตมาแล้วความรู้สึกแรงจะทำกับทำเสียใจจะทำให้พวกคุณตามตอบกังวลเรื่องหลังไม่เรียนถึงประโยชน์เป็นใดจุดหัวใจเป็นประโยชน์เป็นใดที่วัดทั้งวัดที่ผู้หัวใจเรียนไม่ได้วัดทั้งวัดนี้จะสามารถประกาศศาสนาของผู้อื่นที่ประชาชนได้มากน้อยใจเข้าหัวใจเรียนเดียวที่ดีเยี่ยมและประสงค์เต็มมากมีเราเชื่อของคนนี้นะครับจะสร้างหรูหราหมดเป็นจำนวนถี่ร้อยล้านก็ตามเถิดวัดนั้นนะจะไม่สามารถทำจิตใจของบุคคลให้ซึมซาบเข้าถึงธรรมะลึกธรรมะซึมซาบเข้าใจคนนั้นได้เลยถ้าเราใช้โอวาทธรรมของสองที่ออกมาจากหลักธรรมชาติแท้จากผู้บริสุทธิ์เอาผู้ง่ายเอาถึงบริสุทธิ์ที่จะสร้างจิตใจเป็นด้วยดีแล้วทั้งสองเราจะมีน้ำหนักนิ่งวัตถุเราจะสร้างมันจนภาพหัวตาก็ได้เลยนะมันยากเลยแต่สร้างจิตใจที่มันต้องทำทำมาจนระดับสร้างตรงที่ไปเสริมมาดูสร้างแบบอย่างที่โลกเขาสร้างกันแล้วบ่นกันอื้ออยู่ทั้งโลกมีสี่ร้อยครั้งมันมีความสุขมากมันบ่นกันที่มันมีถ้าความสุขมันจะอยู่ในสิ่งนั้นจริงไม่บ่นเราเคยยินไหมท่านผู้บริสุทธิ์แล้วท่านบ่นว่าจิตท่านสมองท่านผลว่าท่านไม่สบายในจิตใจท่านบ่นว่าท่านทุกข์ใจเลยผมก็บ่นเรื่องคนมาขอมาควรยุ่งกับเพื่อนพ่อแต่ฉันไม่ฮักเด็กสบายจิตเพราะฉะนั้นบนเรื่องจิต
1: เมื่อที่เกิดมาความใครปักเสียบจิตใจนี้ไม่ดีเพราะไม่มีอะไรมาปักเสียบไม่มีอะไรมาปวดมันจะความทุกข์มาจากไหนใจนี้ทุกข์ด้วยที่เกิดเท่านั้นไม่มีอย่างอื่นเป็นเรื่องทุกข์นะมีที่เกิดเท่านั้นเป็นข้าศึกกับตังแล้วเราเป็นจะพยายามถอดถอนข้าศึกนี้ออกจากใจเพื่อให้จิตได้ใจเย็นเลือดหมดสิ่งก่อควรทำไมจึงจะไม่สามารถและทำไมถอดแผลทำไมไม่ขนกลับมันจะหาเตาในที่ไม่ทันจะสร้างง้องสร้างนี้ที่จะดีไม่ยอมสร้างนี่ที่ที่เราติดหนาอาตอมทำไมจะเดินกองดอกกองดอกกลัวจะหมอนจะวิ่งหนีมัดไปคอเดินมันทั้งคืนเป็นไงล้มที่ไหนมันเป็นหมอนที่ไหนทำมันจะเจ็บจริงมันจะนอนขนาดไหนวะหมอนมัดติดคอเดินไปเดินมาล้มมันถูกหมอนนอนนอนไม่ถูกหมอนมันล้มถูกมากเรามันเอาเพราะมันเจ็บจริงมันต้องยอมเจ็บจริงเลยเพราะความอยากนอนมากเรามันก็ทุกข์ยากจริงจริงทางทุกข์หักตนเองมันต้องหาอุบายเหนือมันอยู่เสมอไม่เหนือไม่ได้นะจิตมีเรื่องวิตกวิจารเดี๋ยวต้องมีวงนอกเดียวกันมันเกี่ยวเนื่องกันอยู่เรื่องงานเนี่ยสำคัญเยอะงานนั้นเยอะงานนี้เยอะข้องนั้นเยอะข้องนี้ยิ่งมีกำลังเป็นเรื่องความรู้อาชีพหนึ่งเหมือนกันนะกำลังจะเริ่มเป็นกรรมฐานขึ้นมาคือผมตัดเลยดูอุ้มจริงผมเทศจะมานี่ยาไปหนักหมดว่างเลยผมดูอุ้มจริงไม่ให้มีความสนใจที่ไม่ได้คิดและไม่ได้สนใจเลยว่าจะให้เรื่องเหล่านี้มาตั้งขึ้นในวัดเลยเรื่องกลางวงจะมาทำให้เป็นประเพณีของวัดเลยวัดไม่ต้องการเราบอกนี่เราไม่ต้องการเราทำทุกวันเป็นอายุของเราบิณฑบาตมาสามทุกวันนี่ต่อยุ่งเราก่อนด้วยวิธีแล้วไม่ก่อด้วยวิธียุ่งเหยิงวุ่นวายใครจะไปนะตู่ไปไม่ได้นะถ้าไปเกี่ยวเรื่องอายุตอนนั้นตื่นงานพระราชินีเพราะวันพระราชินีกับวันของเราตรงกันมองเข้าเพราะมันจะมาเป็นประเพณีขึ้นมาเดี๋ยวอาจารย์เองนั่นผู้ทำบุญอายุเดี๋ยวอาจารย์นี้ทำบุญอายุครบรอบวันนั้นวันนั้นยุ่งไปหมดกรรมฐานหามกันไปแห่กันมาเลยนี่จะงานนี่จะคงจิตคงทำไม่หนึ่งอันนี้อ่ะแล้วจิตมันจะเจริญได้ยังไงเมื่อไม่รับการส่งเสริมนี้เหลือแล้วเลยนี่จะเหลือแล้วเป็นภายนอกที่คิดหมดนะยืมไม่ทำให้อะไรยื่นเคยโอกาสไม่ค่อยเน้นในความเพียรในที่อยู่ขึ้นมาแม้แต่คนมาควรนี่เรายังไม่อยากให้มามันเสียความเพียรมันพักมันเลยเพี้ยนในเรื่องนั่งเรียนนี่ต้องพิจารณาว่ามันจำเป็นที่ต้องใช้ยังไงนะทั้งๆที่มันไม่สมาธินะเพราะเราไม่ได้เห็นถึงว่ายื่นของมันไปข้างเรียนเราเราต้องสงวนขนาดนั้นสงวนพักของเราเองต้องการให้มีความเป็นที่เรียนภายในจิตใจเพราะเราคุณกล้าสอนกล้าบอกตรงไหนผิดตรงไหนถูกเพราะมีความมุ่งมั่นอย่างนั้นอยู่ดิเขาไม่เห็นผลใดยิ่งกว่าการทำละผิดไม่เห็นสิ่งใดจะเกิดยิ่งกว่าผิดทำละเรียบร้อยแล้วเห็นเท่านั้นในโลกทั้งสามเรามองเห็นอะไรเห็นเท่านี้เรียนตรงๆเลยเห็นแบบนี้ไม่มีการผิดการจางถ้าลงไม่เข้าถึงมันแล้วการคิดทางไม่มีมีแต่ความเสมอตัววันคืนเดือนปีอะไรเวลาอยู่อย่างนั้นตายแล้วคุณมันมีแต่ขันมันดิ้นนี่เราทำกินทำคือทำพักกินเนื้อนอนทำนอนเสียเท่านั้นเรื่องของขันมันมีแต่ขันดิ้นอยู่ตลอดเวลาขันนั้นได้ดิ้นเนื้อเราได้ดิ้นแล้วเห็นถึงเหตุผลกันแล้วมีอย่างนั้นนะธรรมชาตินั้นไม่ได้มีเรื่องอะไรเลยแต่ขันยุ่งตลอดเวลาอิริยาบถทั้งสี่นี่เรื่องขันล้วนๆไม่ใช่เรื่องอะไรยุ่งกับเรื่องนี้ทั้งนั้นแต่ก่อนนั้นไม่ได้พิจารณาพอเวลาพิจารณานี่มันเต็มที่แล้วมันไม่มีอะไรต้องจับขันทั้งนั้นยุ่งท่านเราพาเขาไปจับขันขาเห็นได้ชัดร้อยเปอร์เซ็นต์ก็เห็นตรงนี้เองคือมีแต่เรื่องขันทั้งนั้นยิ่งทั้งวันทั้งคืนดินเดินนั่งนอนไม่ได้เรื่องของขันยิ่งอันนั้นไม่ได้ยิ่งไม่ได้วุ่นเพราะเป็นนั้นเวลาขันมันฆ่าไปแล้วจะหาความวุ่นมาจากไหน ธรรมชาตินั้นน่ะอยู่ในขันธ์นั้นไม่รู้อยู่แล้วให้เห็นนี่ชัดๆนั้นเรามันขันธ์มันสลายตัวไปแล้วเรื่องมหากังวลมันหมดไปแล้วจะเอาอะไรให้ท่านร่มจมจะท่านบกต้องอานุภาพเสียกันนิพพานนั้นสมบูรณ์แล้ว
0: หมดทางตรงยุ่งกับความภาพในขันธ์นั้นความกินภาพภาวะเจ็บนั้นปวดนี้อยู่นั่นยุ่งมีเท่านี้มันก็เห็นพอแล้วมันถึงไม่หยุดยื่นอะไรใครมามันก็มีเรื่องข้าวเรื่องขันนะกันมันคิดหมดถ้าเราจะรอหวังความสุขความไม่ลงอะไรกับใครแล้วไม่มีอะไรจะหวังเรื่องลงอะไรกับขันนะแต่ขันเราไม่พอแล้วนี่คือสิ่งที่มันขี้เกียจมันแบบไม่หยุดยื่นแล้วมีความหวังอะไรอย่างนี้พอจะทำให้เพลินกระตายมันก็ยังเพลินได้อย่างนี้แต่พอไปนะมันมีความเพลินคุกมันจะตายบุญนะมันนั่งจนหลังขดหลังงอหลังหักมีพอนั่งคือก็แผลมีเป็นนั่งเขาก็เขาอยู่ดีขึ้นนะแต่มาตกตุ่มเวลาของเราให้ไม่ยังให้ลำบากไม่ได้ปฏิบัติต่อขันไม่ได้ความสะดวกของมันการทำงานยุ่งนะมันที่ยังไม่มีอะไรที่จะยังตัวอยู่เวลานี้มีแต่ขันเท่านั้นล้วนๆยุ่งตลอดเวลาจิตนั้นมันไม่ถึงที่แล้วมันไม่เห็นมีอะไรแค่ที่ใครจะต้องการไม่เห็นอย่างที่ว่าหรือนี่มาพูดโกหกทำไมเรียนแล้วมันถึงอยู่ที่มันจะคนพูดคนมีเราพูดคนเดียวแล้วเหมือนมาโกหกหมู่เพื่อนมันถึงแล้วจะไปไหนเมื่อเรียนถึงแล้วจะมีความอะไรมาพูดถ้าลงไม่ลงคำเดียวกันยากอะไรมันยากสิตาก็มอบมันสิตั้งใจจะแก้เอาของดีขึ้นมามันตีพกตีข้ามตามมาแล้วตีกับตีกันถึงนั่นไม่ได้นะทุกทางเดียวกันยังจะพอใจตายต่อไปอีกเกิดอีกทุกต่ออีกยังความทุกข์เกี่ยวกับเรื่องความเย็นนี้ทำไมถึงมาทุกข์หนักขึ้นมาทุกข์มากขึ้นมาทุกข์จนพอสั่นอุบาปัญญาพลิกขึ้นมาด้วยปัญญาไม่เหนือที่เดือดจะเข้าใจที่เดือดจะยอมนะทุกอย่างต้องเหนือมันถึงจะหยอกเนี่ยได้สอนหมู่เพื่อนอยู่ที่เหนือทั้งเรื่องของสติทั้งเรื่องของปัญญามองดูอะไรเกี่ยวกับกระดูกนิ้วสุดตาอยู่เรื่อยเพราะความไม่ฉลาดอันเดียวนี่ทางอื่นก็เห็นใจเอาความไม่ฉลาดนี่มาถ้าไปทำเพราะมันเป็นเรื่องสำคัญที่เกี่ยวกับเรื่องแสงมันต้องเลยทำที่ทำใช้ยุ่งมันอยู่นั่นเพราะอันนี้เครื่องมือที่จะเข้าไปแทรกลงข้างในละเอียดเท่าไรก็ยิ่งจะฆ่าสติปัญญาให้มากให้ละเอียดเข้าไปตามๆกันนี่จะมันจะไม่ทันแล้วออกมาข้างนอกเพื่อกังๆอันนี้พอจะรับดีนี่ไม่เป็นไรความจริงมันทำไมจะไม่จริงทำของจริงอยู่ในใจคนในคนมันจริงที่ในจิตใจให้มันมีสติปัญญาตามมันเข้าไปเลยขันนี้เป็นขันที่พระพุทธเจ้าเคยรู้มาแล้วถามว่าคนไหนรู้ในขันนี้นั่นพิจารณาในขันนี้ทำไมจะไม่รู้ในธาตุในขันในกระดูกในหนังในเนื้อเนื้อในกระดูกนี้เป็นสถานที่ฆ่าที่เด็ดหรือว่าเป็นฝาดข้างที่เด็ดถ้าเป็นนักต่อสู้นะถ้าไม่ใช่เป็นนักต่อสู้นี่คือสถานที่เผาศพคนวัดปักเกิดตาเกิดตันถ้าเราจังต่อผ้าต่อเรามากต่อเอาขี้เกียจมากนอนอยู่เหมือนหมูอยากคิดถ้าต้องการจะหลุดพ้นจากป่าท่านี้แล้วเอาเผาที่เหลือมันลงในนี่ลงในท่าในขันมันเที่ยงนี่อันนี้คือการประท่าที่เหลือไปอย่างการประท่าของเรามันก็สอนมาพอสอนอยู่เพื่อนเป็นหมดปฏิญญาที่มันสอนยิ่งพลังของผมก็ยิ่งมากมันคือการที่ว่าจะประทุมประทุมไม่ได้นะอ่ะนี่ละทำงานยิ่งละมันเป็นคอยที่หนึ่งตามคิดโม้ต่อไม่ได้จริงละพยายามจะกัดรัดกันอ้อยมาที่ตึงมาล้นมาที่ด้านโอ้โหดีมากอย่างนี้มีเวลาทายเข้าไปนั่งจะมาที่นั่งฟังนะครั้งนี้จะเตรียมสองเตรียมนะที่พูดกับยานมองไว้ที่นี่นะปฏิบัติก็ไม่ในเรื่องในราวอะไรทำยังไงอะไรก็ไม่ทำกัน ไม่หยุดไม่ถอยก่อเรื่องไม่หมดเกิดเรื่องไม่หมดที่ไหนถ้ามันจะติดใจสอนตรงจุดนี้ความก่อเรื่องทั้งหลายนั่นแหละเป็นเรื่องที่เล็ก
2: นั่นคือกิเลสคือทำความเศร้าหมองตัวเองเมื่อก่อขึ้นมาแล้วผลเป็นความเศร้าหมองเป็นความไม่สบายใจก็ที่ว่าจะดีหัวใจไม่ดีไปไหนก็อย่างนั้นไม่สนใจดูหัวใจตัวเองมีคนอยากจะมาวัดนี้เป็นเวลาทั้งสองปีผมก็เลยอยากให้มาเพราะผมระวังอย่างนี้เองยิ่งจะทำให้เส้นเลือดปวดขันต่อไปเกี่ยวกับผ้ากำเนินนะไม่ได้รับง่ายคือรับมาแล้วมันมารำคาญตัวเองเนี่ยมันไม่ค่อยกินค่อยจำคือพวกคำๆนี่เหลวไหลๆไปมันก็ศาสนาสอนคนให้เหลวไหลสอนคนให้ทำเล็กๆผลที่จะปรากฏขึ้นมันก็มีตั้งแต่ทำเล่นทำไม่จริงคืออะไรที่จะนาไม่สนใจสอนในจุดไหนให้พิจารณาที่ไหนให้แก้ไขที่ไหนไม่สนใจกลุ่มนั้นมันก็เกิดผลสนใจจะทำเรื่องหลอกตัวเองหลอกขนาดก็เชื่อจิตคิดยังไงก็เชื่อไปตามไม่ได้เชื่ออาจเชื่อทำเชื่อเป็นความคิดของที่เคยเป็นมาตั้งเดิมมาหาหลักเกณฑ์ไม่ได้ที่จะล่วงเหลวไหลมีหาความสุขไม่เป็นเลยถ้าเป็นอย่างนี้ใจที่มีที่เหลือไม่ว่าใจใครมันต้องก่อกวนเสมอก่อกวนตัวเองเฉลยนี้มันเลยเลือกถ้าท่านมันนักมันอยู่ได้ด้วยทั้งนั้นน่ะจิตใจคนจิตสัตว์จิตคนท่านในภูมิในถ้าท่านมันหน้าใดเฉลยมันไม่ได้กลัวยิ่งใครคอยตามมันเท่าไหร่แล้วมันยิ่งเหยียบย่ำทำลายไปเรื่อยๆจนตั้งตัวไม่ถึงท่านจะเห็นว่ามันเป็นไผ่เรื่องความสมบูรณ์มันไม่เคยมีมีแต่ความบกพร่องอยากเสมอหิวเสมออยากนั้นอยากนี้อยากไปนั้นอยากไปนี้อยากทำนั้นนี้แต่อยากอยากนี่อยากที่อยากดูอยากแต่งไม่รู้รูปเรื่องเสียงเรื่องกลิ่นเรื่องรสเรื่องอดีตเรื่องอนาคตนี้แต่ความบกพร่องอยากที่อยากดูแล้วเราก็ไม่สังเกตดูผลของมันที่แสดงขึ้นมาภายในใจว่ามันเป็นความสุขเป็นความทุกข์เมื่อปล่อยตามความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากความอยากนั้นแล้วถ้าทดสอบเพื่อเชื่อนั้นบ้างแล้วมันก็พอมีทางที่จะลบมันออกวันนี้มันนอนการไม่ขืนเราเฉลี่ยการไม่ต่อสู้กันเลยการไม่ดับเดินก็เรียกว่าการฝึกทรมานจนได้ปล่อยตามใจเฉยไม่เกิดประโยชน์ก็อยู่กี่ปีกี่เดือนไม่เกิดประโยชน์หลักของศาสนาที่สำคัญก็คือสอนใจฝึกใจเรื่องมันอยู่ที่ใจความโลภมันอยู่ที่ใจความโกรธอยู่ที่ใจความหลงอยู่ที่ใจเกิดขึ้นที่ใจราคะความกำหนัดยินดีเกิดขึ้นที่ใจละละปัญที่ใจแก้ไขที่ใจด้วยอุบายต่างๆอุบายเหล่านี้สอนหมดนะถ้านำมาแก้ไขมันจะแก้ไม่ได้ผู้เด็กเป็นประเภทเดียวกันกับทั้งกุศลการและทำเป็นเครื่องแก้ของเป็นประเภทเดียวกันไม่มีอะไรผิดแปลกกันจากพระพุทธเจ้ามาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ไม่มีในเปลี่ยนแปลงที่เด็กกับเป็นประเภทเก่าธรรมะของเด็กเก่าที่คนแก้กันได้ถ้าเรานำมาแก้ด้วยความสนใจไม่หลงเพลินกับมันตัวนี้เนื้อลืมตัวจะเข้าใจนะว่าไปที่นั่นจะดีที่นี่จะดีถ้าไม่สนใจดูตัวจิตนี้แก้ตรงนี้ไม่มีความสุขจะไปอยู่โลกไหนก็ต้องเดือดร้อนอยู่โลกนั้นเพราะผู้เดือดร้อนอยู่ที่ใจตัวเองไปดูบนพระจันทร์เขาไปเดือดร้อนอยู่นู้นเพราะผู้ก่อความเดือดร้อนมันอยู่ที่ใจถ้าแก้ที่นี่ไม่ได้แล้วก็มันมีความสุขแก้ที่นี่ได้แล้วอยู่ไหนสบายหมดเพราะมีเรื่องก่อควรใจเรียบทั้งสี่ดินเดินนั่งนอนสบายเดินก็สบายตายก็มีความสุขถ้าแก้ที่นี่แล้วนั่นถือว่าของจริงศาสนาเป็นของจริงอย่างนี้เห็นประจักษ์กับใจสำหรับผู้สนใจปฏิบัติตามศาสนาไม่ใช่เป็นตุ๊กตาเครื่องเล่นของเด็กเราจึงไม่ควรจะมาเล่นแบบตุ๊กตาไม่เอาจริงเอาจังมันดิ้นรนอยู่ที่ตรงไหนถ้ามันอยู่ที่จิตดูเข้าไปตรงนั้นสิเอาสติกับปัญญาจ่อไปตรงนั้นบังคับตรงนั้นมันจะดิ้นไปไหนเมื่อต่อสู้กันแล้วมันต้องมีวันยอมกันจนวันสุดท้ายถ้าไม่ต่อสู้ยอมมันวันนั้นค่ำมันไม่มีทางจะลดอำนาจมันยิ่งมีอำนาจใหญ่ขึ้นกลัวจะทำก็นั่นเองตอนนั้นไม่กลัวคือภาวนาสอนแล้วด้วยแล้วแต่เป็นวิธีแล้วครับ ดับกิเลสทั้งนั้นที่สอนไปมันแค่เป็นวิธีส่งเสริมแต่ทำไมตัวเวลานำไปปฏิบัติจึงเป็นวิธีส่งเสริมกิเลสของตัวเองนั้นก็ขัดแย้งกับโอวาทของพระพุทธเจ้าและขัดแย้งกับครูบาอาจารย์ที่สอนเราเลยผมเมื่อเข้าลองรอดังกับคำสอนแล้วจะเอาผลคือความสงบจริงใจมาขัดไหนผลก็ต้องขัดแย้งถ้าเหตุขัดแย้งเราจะวางเอาความสุขด้วยความลอยลมของใจไม่เจอจนกระทั่งวันตายที่เปล่าทำไมหวังผลจากการฝึกทรมานมันจะดิ้นรนจะขนาดไหนจิตนี้เราตั้งท่าตั้งทางจะฝึกทรมานตนเองอยู่แล้วมันจะฝืนไปไหนวะแล้วมันมีวันไหนที่เราไม่จะลดน้อยลงไปมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆถ้ามีความเข้มแข็งมั่งแล้วไม่ได้เหลือไปเท่านั้นแหละเอาความสบายด้วยการนอนก่อนขนาดเดียวจะเอาความสบายด้วยอะไรต้องอย่างว่าในโลกนี้อยากเข้าใจว่าจะสบายใครจะอยู่ที่ไหนก็ดูเถอะสัจธรรมครอบหมดรู้หมดเรามีความสุขถ้าไม่จะฝึกทรมานจิตใจให้อยู่ในขอบเขตจะบ้างไม่มีความสุขจะมีเงินกี่ร้อยล้านก็มีเถอะล้านกับล้านกับเงินคนก็เป็นไฟเหมือนเก่าถ้าจิตไม่ได้ฝึกทรมานตนให้อยู่ในกรอบของจิตนี้แต่พออย่างนี้เราเป็นนักบวชนักปฏิบัติถ้าจิตไม่ได้อยู่ในกรอบของสมาธิหรือความสงบใจเราจะหาความสุขไม่เจอในศาสนานี้แต่น้อยใจได้รับความสงบมีความสุขมีแน่ถึงประจักษ์ประจักษ์สงบไปมากสบายใจก็ยิ่งสบายจึงก่อควรทั้งหลายที่ให้ชื่อว่าที่เหลือที่เหลือที่ขึ้นไปเพราะอำนาจของมรรคที่ครอบครองบัตรได้แต่สีที่มาที่ปัญญานั่งแสนสมองอยู่ไหนอยู่เถอะถ้าเราจิตหมดคิดหมดภายในตัวแล้วมันมีความทุกข์ในจิตถึงเรื่องของท่าของขันจะแสดงความเจ็บปวดแต่ร้อนเพียงไรก็ตามจะไม่มีความกระเพื่อมภายในจิตเลยว่าเป็นทุกข์เพราะสิ่งเหล่านี้จะทราบในชั้นว่าขันเป็นขันทุกข์เป็นทุกข์ที่เกิดอยู่ในขันเป็นรับทราบกันเท่านั้นไม่มีอะไรกวนใจเพราะสิ่งที่กวนใจมันหมดไปแล้วด้วยอำนาจของการชำระตัดเกินแก้ไขที่สุดผลทรมานมีความสุขเกิดขึ้นอย่างนี้ต่างหากไม่ได้เกิดขึ้นด้วยการคล้อยตามที่เหลือนะให้พากันจำไว้การคล้อยตามที่เหลือเป็นการเสริมอำนาจของที่เหลือและลดอำนาจของตัวลงขาดทุนไปเรื่อยๆอ่านฟังเพลง

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี่สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศนำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงนอกจากนี้ท่านยังสามารถรับฟังวิทยุออนไลน์ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกดังนี้ 1. ผ่านทางเว็บไซต์หลวงตา .com 2. ผ่านทางช่อง YouTube ชื่อหลวงตาเลดีโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 3. ผ่านทางแอปพลิเคชันมือถือหลวงตา .com 4. ผ่านทางสถานีพอดแคสต์เรดิโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและ 5. รับฟังผ่านวิทยุระบบดาวเทียมดาวเทียมไทยคม6ในระบบ4แบนด์คลื่นความถี่03880เมกะเฮิรตซ์ค่าซิมโบเรตที่300000แนวรับสัญญาณแนวนอนหรือเอสค่าออดิโอ PID 0608ค่า PCR PID 8191นอกจากนี้ท่านยังสามารถรับชมการแสดงพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนทางสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TV ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกดังนี้ 1. ผ่านทางเว็บไซต์หลวงตา .com 2. ผ่านทางช่อง YouTube ชื่อหลวงตา TVโทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาดและผ่านทางแอปพลิเคชันมือถือหลวงตา .com นำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TVเป็นสถานีที่นำเสนอรายการธรรมะตามหลักธรรมขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนครับ

ามตำรานั้นมีผิดกันอยู่บ้างคือเทศตามตำราเราคอยฟังคอยจดจำส่วนมากกันเทศเรื่องราวนั้นเรื่องราวนี้ไปส่วนศรัทธาเนี่ยอธิบายศรัทธาไว้จนเป็นสายยาวเหยียดเห็นวิริยะความเพียรเพียรยังไงบ้างอธิบายไว้จนกิ่งหนึ่งขนาดหนึ่งนี่จบเรียกว่าจะได้กันหนึ่งไม่จิตก็ต้องติดตามไปเรื่อยมียกตัวอย่างเช่นศรัทธาวิริยะเป็นต้นมันก็เป็นกันหนึ่งแล้วที่นี่จิตมันก็ไม่ค่อยจะได้ปรากฏผลในขณะที่ฟังอะไรนะในครั้งพุทธกาลท่านแสดงธรรมท่านฟังให้ได้ผลในปัจจุบันด้วยให้ได้ผลในวาระต่อไปคือนำไปเป็นข้อคิดเพื่อประพฤติปฏิบัติในส่วนที่จะพึงปฏิบัติในวาระต่อไปด้วยที่ท่านแสดงปรากฏผลประจักษ์ก็เข้ากับหลักธรรมที่ท่านว่าการแสดงธรรมได้รับอานิสงส์5อย่างคือได้รับผล5ประการด้วยกันคือผู้ฟังธรรมย่อมจะได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ยินได้ฟังนี่เป็นข้อที่2สิ่งใดที่เคยได้ยินได้ฟังแล้วแต่ยังไม่เข้าใจชัดจะได้เข้าใจสิ่งนั้นชัดนี่ข้อ3จะบรรเทาความสงสัยเสียได้คือเราเคยท่องใจในเรื่องอะไรๆนี้เวลาท่านอธิบายไปเกี่ยวเนื่องกับสิ่งนั้นๆที่เรากำลังข้องใจอยู่เราก็เข้าใจข้อ4จะทำความเห็นให้ถูกต้องได้คือความเห็นตามธรรมดามันเฝปีงเดียวกับหลักธรรมอยู่เสมอแล้วก็จะทำความเห็นนั้นให้ถูกต้องได้ใน4ข้อนี้ก็เป็นขแขนงของข้อที่5ซึ่งเป็นข้อสำคัญ5จิตผู้ฟังย่อมผ่องใสนี่เป็นหลักสำคัญมากเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งในการฟังธรรมคือจิตที่จะผ่องใสได้จิตต้องมีความสงบในขณะนั้นไม่ได้คิดเรื่องอะไรทั้งหมดนอกจากอารมณ์แห่งธรรมที่ท่านกำลังแสดงเข้าไปสัมผัสภายในจิตใจของเราแล้วรับรู้กันโดยเฉพาะในขณะนั้นจิตทำหน้าที่อันเดียวมีความรู้สึกมีความรับรู้อยู่กับบทธรรมที่ท่านแสดงไม่มีอารมณ์อันใดเข้าไปเกี่ยวข้องแล้วก็ต้องเป็นความสงบขึ้นมาเมื่อจิตมีความสงบแล้วย่อมมีความผ่องใสขึ้นภายในตัวเองจิตที่ไม่สงบก็หาความผ่องใสไม่ได้ยิ่งจิตวุ่นวายมากมายเท่าไหร่ก็ยิ่งเป็นการสั่งสมความเศร้าหมองความเดือดร้อนวุ่นวายให้แก่ตนมากมายขึ้นเพราะฉะนั้นการฟังธรรมที่เกี่ยวกับให้ได้รับผลประโยชน์นั้นควรตั้งใจคือความรู้สึกของเราไว้เฉพาะตนนี้เท่านั้นเราไม่ต้องส่งจิตออกไปภายนอกแม้ส่งมาหาผู้เทศคือเราสร้างความรู้สึกไว้ภายในตัวของเรานี้ไม่ว่าจะให้อยู่ในจุดใดก็ตามไม่สำคัญสำคัญที่อยู่ในตัวของเราเป็นความรู้สึกอยู่กับตัวนี่ชื่อว่าตั้งจิตไว้ถูกต้องแล้วเพื่อรับธรรมในขณะที่ท่านแสดงเมื่อเราตั้งจิตไว้เช่นนั้นไม่ไปคาดไปหมายไม่ไปปรุงไปแต่งเรื่องอะไรหรือท่านจะเทศเรื่องอะไรอย่างนี้มีความรู้อยู่โดยเฉพาะแล้วเราก็รับเอาโดยเฉพาะในขณะที่ท่านแสดงไปเท่านั้นไม่ต้องปฏิความหมายอะไรมากมายก่ายกองในขณะที่ฟังจิตย่อมได้รับความสงบจิตที่มีความสงบย่อมเป็นความสุขขึ้นในขณะที่ฟังนี่เป็นผลที่เกิดขึ้นในปัจจุบันขณะที่ฟังเทศในครั้งพุทธกาลส่วนมากท่านได้รับอย่างนี้เพราะผู้เทศก็เทศตามหลักความจริงซึ่งมีอยู่กับตัวเราทุกคนท่านจะเทศเรื่องราวอะไรก็ตามมันเกี่ยวโยงกันกับตัวของเรา
เพราะเรื่องภายนอกกับเรื่องภายในคือตัวของเรานี้มันเป็นเรื่องคล้ายคลึงกันพูดทางโน้นก็ถูกกับตัวของเราทางนี้พูดเรื่องอะไรก็ถูกกับเราแม้จะพูดเรื่องสัตว์เรื่องบุคคลเรื่องหญิงเรื่องชายเรื่องอะไรก็ตามจะเกี่ยวโยงเข้ามาถึงตัวของเราซึ่งเป็นเหมือนกันฉะนั้นสัจธรรมจึงมีอยู่ทั่วโลกคำว่าสัจธรรมก็คือทุกข์สมุทัยเรื่องของกิเลสทุกข์ก็คือผลของกิเลสที่ผิดขึ้นมามรรคคือการประพฤติปฏิบัติตนเองในทางที่ดีที่ชอบด้วยกายวาจาใจนิโรธคือการระงับดับความกังวลกังวายและทุกข์ทั้งหลายเสียได้ด้วยการปฏิบัติที่ถูกต้องดีงามนี้ใน4อย่างนี้มีอยู่กับทุกคนเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องทุกข์กับสมุทัยนี้เด่นมากในสัตว์ในบุคคลเพราะยังไม่มีช่องทางไม่มีอุบายไม่มีสติปัญญาที่จะแก้ไขสิ่งเหล่านี้ออกได้ด้วยเหตุนี้เองผู้ที่ถือศาสนากับผู้ไม่มีศาสนาประจำตนเลยนี้แม้จะเป็นมนุษย์เหมือนกันก็ตามความได้เปรียบเสียเปรียบจะผิดกันอยู่มากมายก่ายกองความได้เปรียบคืออย่างไรผู้มีศาสนาก็คือผู้มีเครื่องยึดของใจมีหลักใจมีธรรมเป็นเครื่องยึดเพราะใจก็ต้องมีที่พึ่งร่างกายก็ต้องมีที่พึ่งถ้าเทียบแล้วก็เหมือนกับเรือนกายเรือนใจเรือนกายได้แก่สิ่งอาศัยภายนอกเช่นบ้านเรือนอาหารเครื่องนุ่งห่มเหล่านี้เป็นต้นเป็นที่อาศัยของใจส่วนธรรมคือคุณงามความดีทั้งหลายซึ่งเป็นอารมณ์หรือเป็นนามธรรมนี่เป็นที่ยึดของใจเป็นอารมณ์ของใจใจมีหลักยึดคือธรรมธรรมเป็นที่พึ่งของใจชื่อว่าเป็นผู้มีที่พึ่งทั้งสองอย่างคือมีทั้งทางกายมีทั้งทางจิตใจนี่ผู้สรุปความลงแล้วผู้ที่มีศาสนาเป็นเครื่องยึดของใจชื่อว่าเป็นผู้ได้เปรียบกับผู้ไม่มีศาสนาเสียเลยเพราะผู้ไม่มีศาสนาเสียเลยนั้นก็ชักจะแน่ใจไปในทางที่ว่าความสำคัญทางจิตใจไม่มีนามธรรมที่จะเป็นสาระสำคัญเพื่อจิตใจไม่มีมีตั้งแต่ด้านวัตถุที่เป็นที่ยึดของกายและทั้งของใจด้วยใจจึงมีความสนใจไปกับด้านวัตถุโดยหาจุดหมายปลายทางไม่ได้วัตถุพาเจริญก็จิตใจก็เข้าใจว่าเจริญวัตถุพาเสื่อมจิตใจก็เสื่อมโลกจะเจริญก็หมายถึงวัตถุมีความเจริญขึ้นเช่นตึกรามบ้านช่องโลกเสื่อมก็คือสิ่งเหล่านี้เสื่อมไปการทำมาหาเลี้ยงชีพไม่สะดวกสบายก็เรียกว่าโลกมันเสื่อมไปส่วนจิตใจไม่ได้คำนึงว่าเสื่อมหรือเจริญอย่างไรเมื่อจิตใจไม่มีศาสนาแล้วต้องเสื่อมอยู่วันยั่งค่ำแต่ผู้ไม่มีศาสนาเป็นเครื่องยึดเป็นเครื่องวัดจึงไม่ทราบว่าจิตใจเสื่อมหรือเจริญยังไงเพราะจิตใจยิ่งตามด้านวัตถุเสื่อมหมดไม่มีโอกาสที่จะทราบได้ว่าโลกนั้นมีอยู่สองโลกโลกภายในโลกภายนอกด้านวัตถุและนามธรรมคือจิตใจไม่มีทางทราบได้ทราบได้แต่ด้านวัตถุอย่างเดียวจึงถือเอาเรื่องของโลกคือด้านวัตถุนั้นเป็นความเจริญของทั้งทางร่างกายความเป็นอยู่และทางจิตใจใจจึงไปยึดไปถือกับสิ่งนั้นจนไม่ทราบว่าอะไรเป็นที่พึ่งของใจมีด้านวัตถุเท่านั้นแล้วก็หาจุดหมายปลายทางไม่ได้หาหลักหาเกณฑ์ไม่ได้เพราะเอาด้านวัตถุเป็นสาระด้านวัตถุเป็นที่พึ่งของใจเมื่อถึงคราวจะเป็นจะตายขึ้นมาเจ็บไข้ได้ป่วยเช่นร่างกายของเราทรุดโทรมเกิดความเดือดร้อนวุ่นวายขึ้นมากเพราะใจของเราอยู่กับร่างกายเข้าใจว่าร่างกายนี้เป็นตัวของเราทั้งหมดไม่ได้เข้าใจว่าจิตเป็นจิตกายเป็นกายแต่เพียงอาศัยกันอยู่เท่านั้นความรู้สึกไม่ได้เป็นเช่นนี้จึงเกิดความเดือดร้อนวุ่นวายมากกว่าคนที่มีธรรมภายในใจคนนี้ที่มีศาสนาเป็นเครื่องยึดภายในใจเพราะใจไปอยู่กับวัตถุใจไปอยู่กับโลกโลกพาเจริญก็เจริญโลกพาเสื่อมก็เสื่อม
คือวัตถุพาเจริญก็เจริญสังคมพาเจริญก็ว่าเจริญสังคมจะเดือดร้อนเพียงไรก็ตามเมื่อสังคมนิยมอย่างนั้นก็ถือว่าโลกเจริญทั้งๆที่เดือดร้อนอยู่ด้วยสังคมที่โลกนิยมนั่นแหละเพราะความนิยมกันนี่มันนิยมได้ทุกแง่ทุกมุมอะไรแล้วก็ตามนิยมกันได้หมดขอแต่ความชอบใจมีในอันใดอันนั้นจะดีไม่ดีไม่คำหนึ่งถือเป็นความชอบเป็นความถูกต้องดีงามเป็นความเจริญขึ้นมามีเรื่องของวัตถุเป็นเช่นนี้แล้วจิตใจก็หาหลักยึดไม่ได้ตลอดไปจะเป็นคนรู้คนฉลาดแหลมคมขนาดใดก็ตามจะเป็นผู้มีฐานะดีเพียงไรก็ตามหรือยากจนเพียงไรก็ตามจะต้องหาหลักยึดไม่ได้เช่นเดียวกันเพราะไม่มีอะไรเป็นหลักยึดนอกจากวัตถุผู้ที่มีวัตถุมากมายเป็นหลักยึดนั้นก็ยึดในทางที่ผิดถือว่าสิ่งนั้นเป็นเราสิ่งนั้นเป็นของเราเสียหมดร่างกายก็เป็นเราอะไรเป็นของเราเสียหมดส่วนเราจริงๆมองไม่เห็นเพราะไม่ได้สนใจไม่รู้ไม่เข้าใจนี่จึงเจริญก็เจริญแบบลอยๆแบบตามความต้องการมันหมายไปเฉยๆแต่เวลาความเสื่อมนั้นเสื่อมจริงๆเสื่อมภายในจิตใจเกิดความเดือดร้อนจริงๆจนกระทั่งผลสุดท้ายเอาตัวไปไม่รอดหาหลักยึดอะไรไม่ได้ทั้งนั้นวุ่นไปหมดทั้งบ้านทั้งเรือนวัตถุสิ่งของเงินทองก็เลยกลายวุ่นไปตามๆกันกับใจที่วุ่นดวงนั้นนี่ผิดกันอย่างนี้คนที่มีศาสนากับคนไม่มีศาสนาผิดกันที่ตรงนี้ทีนี้เราแยกออกมาถึงคนที่นับถือพุทธศาสนาเฉพาะอย่างยิ่งผู้ปฏิบัติศีลธรรมมีจิตตภาวนาเป็นต้นจะแตกต่างกันอยู่มากมายก่ายกองกับผู้ถือศาสนาทั่วไปและผู้ไม่ถือศาสนาเลยเพราะเหตุไรเพราะศาสนาท่านสอนหลายชั้นหลายภูมิชั้นใดควรที่จะปฏิบัติภูมิใดที่ควรจะปฏิบัติทำขั้นใดท่านก็สอนเช่นคนยังไม่เคยรู้จักการทำบุญให้ทานซึ่งเป็นฐานแห่งความดีในเบื้องต้นท่านก็สอนให้รู้จักการทำบุญให้ทานรักษาศีลนี่ก็เป็นความดีแต่ละอย่างซึ่งเป็นสาระของใจด้วยกันทั้งนั้นนี่เป็นขั้นหนึ่งของสาระคือหลักใจที่พึ่งของใจและสอนให้ยึดพระพุทโธธัมโมสังโฆนี่ก็เป็นนามธรรมอันเลิศซึ่งเป็นหลักของใจได้เช่นเดียวกันนอกจากนั้นก็เจริญจิตตภาวนาเช่นกำหนดพุทโธเป็นต้นไว้ภายในจิตในขณะที่ภาวนาหรือจะไปไหนมาไหนให้จิตมีความระลึกรู้อยู่กับคำบริกรรมนั้นๆมีพุทโธเป็นต้นก็ชื่อว่าจิตมีหลักยึดอยู่ตลอดไปตามขณะที่ตนระลึกได้หากว่าจะคลาดเคลื่อนไปบ้างเผลอไปบ้างในบางการบางเวลาแต่ก็ยังทราบอยู่ว่าที่พึ่งของใจคือพุทโธเป็นต้นนั่นผิดกันกับคนที่ไม่มีศาสนาเลยไม่ทราบว่าจะเอาอะไรเป็นที่ยึดเป็นหลักของใจจิตคว้าอยู่ตามโลกตามนุสารตามด้านวัตถุต่างๆกว้างแคบเพียงไรจิตกระจายไปหมดแต่หาตัวจริงไม่ได้นี่ผิดกันที่ตรงนี้อันนี้การบำเพ็ญทางจิตใจที่เรียกว่าสรณะเข้าไปโดยลำหนักในเบื้องต้นเราก็กำหนดภาวนาดังที่ว่านี้เพื่อเป็นอารมณ์ของใจเพื่อใจจะได้ยึดทำนั้นเป็นอารมณ์แล้วปรากฏเป็นความสงบสุขขึ้นมาในขณะที่บำเพ็ญภาวนาที่ท่านเรียกว่าใจสงบพอใจสงบแล้วก็ปรากฏเห็นความแปลกประหลาดภายในใจของตนเองในขณะที่ใจสงบเพราะความสงบของใจก็แสดงให้เห็นชัดเจนว่าใจหายยุ่งซึ่งเคยยุ่งมาแต่ก่อนด้วยอารมณ์ต่างๆในขณะนั้นไม่มีอารมณ์อะไรเข้ามารบกวนใจเลยมีแต่ความสงบแน่วแน่แล้วปรากฏเป็นความสุขเย็นใจอ่อนโยนขึ้นภายในจิตใจของตนนี่เป็นเครื่องสะดุดใจอันหนึ่งที่จะให้ผู้ได้รับผลจากการภาวนาของตนนั้นมีแก่ใจมีความกระหยิ่มมีความดุจดื่มในอันที่จะบำเพ็ญตนให้ปรากฏผลมากขึ้นไปกว่านั้นโดยลำดับทีนี้ความภาคเพียรก็ย่อมมีขึ้นไปโดยลำดับเพราะความพอใจเป็นสาเหตุซึ่งเนื่องมาจากได้เห็นผลเป็นสำคัญใจก็ได้รับความสงบสุขเย็นขึ้นไปเรื่อยๆปรากฏเป็นตัวของตัวขึ้นมาเรื่อยๆต่างจากด้านวัตถุนะแม้ที่สุดร่างกายที่อาศัยกันอยู่ก็ตาม
ใจกับร่างกายจะไม่เป็นอันเดียวกันเลยในความรู้สึกเด่นชัดขึ้นโดยลำดับว่ากายเป็นอย่างหนึ่งใจเป็นอย่างหนึ่งในขณะที่ใจไม่สงบใจฟุ้งซ่านวุ่นวายกายก็เป็นกายอยู่เช่นนี้แต่เป็นอาการของจิตที่แสดงตัวขึ้นมาในทางที่ไม่ดีก็พยายามแก้ไขความไม่สงบของใจซึ่งเป็นความวิปริตผิดปกติธรรมดาจนกระทั่งจิตก้าวเข้าสู่ความสงบได้ก็เห็นชัดเจนว่าความกำเริบของจิตเป็นเช่นนี้การระงับดับความกำเริบได้ด้วยบทธรรมด้วยวิธีการเช่นนี้เป็นอย่างนี้ผลปรากฏเป็นความสงบสุขขึ้นมาเพราะวิธีการที่ถูกต้องเช่นนี้นี่ย่อมเห็นได้ชัดนี่เป็นขั้นหนึ่งๆที่อธิบายมาถึงเรื่องสถานะของจิตคือจิตสร้างที่พึ่งสำหรับตัวเองพูดง่ายๆพูดกันอย่างนี้สร้างที่พึ่งภายนอกก็ได้สร้างเต็มสติกำลังความสามารถมาโดยลำดับเช่นสร้างบ้านสร้างเรือนตึกรามบ้านช่องสร้างที่อยู่ที่อาศัยปัจจัยอะไรหามาเพื่อบำรุงรักษาร่างกายให้เป็นไปตามความจำเป็นที่ท่านต้องการซึ่งมีอยู่ทั่วโลกดินแดนจะหลีกเว้นกิจการงานนี้ไปไม่ได้นี่เป็นความจำเป็นเกี่ยวกับเรื่องร่างกายนี่ความจำเป็นที่เกี่ยวกับด้านจิตใจก็บำเพ็ญดังที่กล่าวมานี้ใจก็ได้สั่งสมความดีอันเป็นสาระของตนขึ้นโดยลำดับจนกระทั่งสาระสำคัญกับใจนั้นแยกกันไม่ออกปรากฏได้อย่างชัดเจนว่านั่นเป็นนั่นนี่เป็นนี่จิตเป็นจิตน่ะเมื่อได้แยกถึงขนาดได้ทราบชัดว่าจิตเป็นจิตแล้วจิตต้องเด่นจิตต้องชัดเจนภายในตัวเองจากสิ่งทั้งหลายไม่เป็นอันเดียวกันเมื่อเราพยายามสร้างความสงบของจิตให้มากเพียงไรความแสดงออกของจิตในอาการต่างๆเราก็จะทราบไปในขณะเดียวกันว่าแสดงออกในทางถูกหรือทางผิดถ้าเป็นทางผิดก็รีบแก้ไขทันทีถ้าเป็นทางถูกก็ส่งเสริมให้มีความเย็นขึ้นด้วยอุบายเช่นนั้นเช่นนั้นนี่คือการสร้างฐานของจิตการสร้างที่พึ่งของจิตด้วยอำนาจแห่งธรรมหรือด้วยอำนาจแห่งคุณงามความดีทั้งหลายมีจิตตภาวนาเป็นต้นสร้างโดยลำดับพิจารณาแยกแยะออกให้เห็นชัดเจนจิตมีความเกี่ยวเนื่องมีความสัมผัสสัมพันธ์มีความติดพันกับสิ่งใดพยายามแยกสิ่งนั้นกับจิตแยกจิตกับสิ่งนั้นเทียบเคียงกันให้ได้สัดได้ส่วนจนเป็นที่เข้าใจด้วยเหตุด้วยผลแล้วปล่อยวางกันเข้ามาเป็นลำดับยิ่งเป็นการสร้างจิตให้มีความแน่นหนามั่นคงแก่ตัวเองขึ้นเป็นชั้นๆนี่เป็นอย่างนี้การสร้างจิตแล้วสร้างเท่าไรสติปัญญาสร้างด้วยสติปัญญาสร้างมากเท่าไรสติปัญญายิ่งแตกฉานเฉลียวฉลาดรอบตัวทันกับอาการของจิตที่แสดงออกจะไปหลงในแง่ใดมุมใดแม้ที่สุดความคิดความปรุงของตนหลอกลวงตนด้วยวิธีใดก็ทราบก็ใช้สติปัญญาตามต้นหรือแก้ไขความจอมปลอมของสังขารคือความคิดปรุงต่างๆหรือสัญญาความหมายต่างๆอันเป็นเรื่องหลอกลวงตนเองนั้นให้หายไปโดยลำดับมีแต่สติปัญญาเป็นเครื่องกลั่นกรองสิ่งเหล่านี้อยู่โดยสม่ำเสมอจิตก็ยิ่งแนบแน่นเข้าไปมีหลักฐานมั่นคงเข้าไปเป็นท่านชั้นนอกจากนั้นแล้วยังจะสามารถทราบในสิ่งที่เกี่ยวข้องกับตนรอบด้านเฉพาะอย่างยิ่งคือขันห้านั่นขันห้ามีอะไรขันห้านี้เป็นสิ่งสำคัญมากเพราะตามหลักธรรมดาของสามัญทั่วไปแล้วขันห้ากับเรามันเป็นอันเดียวกันขันห้ากับคนมันเป็นอันเดียวกันคนกับขันห้าเป็นอันเดียวกันแยกกันไม่ออกใจกับขันห้าจึงเป็นอันเดียวกันแยกกันไม่ออกเพราะไม่สนใจจะแยกเห็นอะไรถึงไม่สนใจจะแยกเพราะไม่รู้วิธีจะแยกวิธีจะแจกวิธีจะที่คลายสิ่งนี้ให้ทราบตามความเป็นจริงของมันเมื่อมีสติปัญญาขึ้นมาโดยลำดับตามครูตามอาจารย์ที่ท่านแนะนำสั่งสอนและตามวิธีการของเราที่เคยบำเพ็ญมาเราก็มีทางทราบได้โดยลำดับเพราะฉะนั้นเรื่องขันห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี้จึงไม่ใช่เป็นสิ่งที่เหลือวิสัยของสติปัญญาที่จะแยกแยะให้เห็นตามความจริงของมันตามที่มันมีจริงอยู่โดยลำพังของมันเองนอกจากเราไปยึดถือมันเท่านั้นให้เห็นอาการเหล่านี้ได้อย่างชัดเจนว่าเป็นอาการหนึ่งๆเท่านั้น
อันใดจะตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ตามธรรมชาติของมันเช่นรูปประขันของเรารูปประขันแสดงอาการผิดวิปริตผิดธรรมดาไปอย่างไรเช่นเจ็บที่นั่นปวดที่นี่ขึ้นมาเราก็ทราบว่ารูปขันอันนี้มีความผิดปกติจึงสร้างทุกขเวทนาขึ้นมาจากความผิดปกติของตนนั่นการสร้างทุกขเวทนาขึ้นมาก็เป็นเรื่องของธาตุของขันที่เขาแสดงตัวของเขาต่างหากเราเป็นแต่เพียงผู้รับทราบความผิดปกติของร่างกายและความแสดงขึ้นแห่งทุกขเวทนามากน้อยไม่หลงไหลไปตามอาการของมันที่แสดงขึ้นจะเป็นทุกขเวทนามากน้อยเพียงไรก็ทราบชัดว่านั้นคือทุกขเวทนาไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรานั่นสัญญาจะสำคัญมั่นหมายว่าเราเจ็บที่ตรงไหนปวดที่ตรงไหนว่าอันไหนเป็นเรามันก็แก้กันด้วยปัญญาอีกเช่นเดียวกันสุดท้ายสังขารที่ปรุงขึ้นมาเจ็บที่นั่นที่นี่มันก็ไม่มีพิษมีสงสัญญาที่หมายว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้มันก็ไม่มีพิษมีสงเพราะสติปัญญาครอบหัวมันอยู่แล้วเนี่ยหรือวิญญาณก็เพียงรับทราบเท่านั้นมันก็ดับไปดับไปเวทนาที่มันปรากฏขึ้นมันก็มีทางที่จะดับไปของมันเช่นเดียวกันมันจะปรากฏขึ้นมากน้อยเพียงไรก็มีทางที่จะดับตามความปรากฏของมันซึ่งเป็นคู่กันเนี่ยสุดท้ายก็ทราบกันได้อย่างชัดเจนคือทั้งรูปทั้งเวทนาทั้งสัญญาทั้งสังขารทั้งวิญญาณอันเป็นอาการทั้งห้านี้ว่าเป็นสิ่งหนึ่งๆต่างหากจากใจที่เป็นธรรมชาติของตัวเองนี่แยกแยะกันได้โดยลำดับนี่คือการสร้างที่พึ่งสร้างหลักให้แก่จิตใจอันไหนที่เป็นสิ่งจอมปลอมจะมีมากน้อยเพียงไรแทรกสินอยู่ภายในใจปัญญาสามารถแยกแยะคลี่คลายออกได้หมดโดยลำดับลำดับตามอำนาจของสติปัญญาที่มีกำลังไม่หยุดยั้งในการคลี่คลายในการแยกแยะสุดท้ายก็กระจายไปหมดไม่มีสิ่งใดที่จะกระแทรกสิงจิตใจได้แม้แต่จิตใช้เองซึ่งมีกิเลสอันสำคัญแทรกอยู่ภายในนั้นก็ยังสามารถทราบได้อีกไม่เพียงแต่ขันธ์ 5ซึ่งเป็นของหยาบๆเท่านี้แม้แต่จิตกิเลสที่ละเอียดที่สุดซึ่งไปนอนจมอยู่ภายในจิตไม่อาจที่จะมองเห็นตัวได้เลยปัญญาก็สามารถสอดแทรกแยกออกได้จนไม่มีอะไรเหลือกระจายออกไปตามธรรมชาติของมันสติปัญญากันกรองออกให้หมดเหลือแต่จิตที่หมดจดบริสุทธิ์ล้วนล้วนนั่นแหละคือที่พึ่งของใจอันเอกไม่มีอันใดที่จะเอกยิ่งไปกว่านี้แล้วพระพุทธเจ้าถึงทำขั้นเอกก็คือถึงทำขั้นนี้แหละขั้นที่ซักฟอกสิ่งที่จอมปลอมทั้งหลายเป็นมลทินทั้งหลายทั้งหยาบทั้งกลางทั้งละเอียดออกจากจิตใจโดยสิ้นเชิงไม่มีสิ่งใดเหลือนี่แหละคือที่พึ่งอันเอกไม่มีที่พึ่งใดในโลกนี้จะเสมอเหมือนจิตที่ได้สร้างที่พึ่งให้ตนเองโดยหลักธรรมชาติไม่พึ่งอะไรทั้งนั้นเป็นที่พอใจเป็นที่พอตัวนี่แหละคือเมืองพอเมื่อถึงเมืองพอนี่แล้วไม่ต้องพึ่งอะไรส่วนธาตุขันธ์ก็พึ่งไปอาศัยกันไปตามการตามเวลาทั้งที่เราก็ทราบได้อย่างชัดเจนด้วยปัญญาของเราว่าอาศัยกันไปตามการตามเวลาเท่านั้นส่วนความดีของเราที่สร้างมามากน้อยเพียงไรตั้งแต่การให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนามารวมตัวเข้ามาสู่ที่จิตใจเป็นเครื่องแก้ไขสิ่งที่ไม่ดีงามสิ่งที่เป็นมลทินที่เรียกว่าบาปทั้งหลายออกหมดจากใจด้วยความดีทั้งหลายเหล่านั้นสุดท้ายก็เหลือแต่ความบริสุทธิ์ล้นล้วนน่ะคำว่าบุญก็หมดปัญหาไปจริงคำว่าบาปก็หมดปัญหาไปเพราะใจเลยแล้วจากคำว่าบุญซึ่งเป็นตัวสมมติอันหนึ่งในทางที่ดีและจากคำว่าบาปซึ่งเป็นตัวสมมติอันหนึ่งในทางที่ต่ำหรือในทางที่ไม่ดีจิตหมุนตัวเป็นกลางเข้าถึงธรรมชาติที่กลางเรียกว่ามัชฌิมาในหลักธรรมชาติอันเป็นผลเกิดขึ้นมาจากมัชฌิมาปฏิปทาที่เป็นทางดำเนินนี่สุดท้ายก็ปฏิปทาอันเป็นตัวเหตุมีสัมมาทิฏฐิเป็นต้นก็ทรงจิตให้ถึงความบริสุทธิ์เป็นมัชฌิมาในหลักธรรมชาติของตนเป็นธรรมอันเอกนี่คือที่พึ่งอันเอกซึ่งเกิดขึ้นได้หรือได้มาจากการประพฤติปฏิบัติธรรมมีศาสนาเป็นหลักอันใดภายในจิตใจ
เพราะฉะนั้นคนที่ถือศาสนากับคนไม่นับถือศาสนาคนปฏิบัติธรรมกับคนไม่ปฏิบัติธรรมจึงมีความผิดกันอยู่มากมายและได้เปรียบกันดังที่กล่าวมาฉันขอให้ท่านพุทธศาสนิกชนบรรดาที่เป็นลูกศิษย์ทั้งหลายได้นำไปพินิจพิจารณาเพื่อคลี่คลายสิ่งเหล่านี้ให้เห็นตามความจริงของตนคำว่าที่พึ่งไม่ว่าจะขั้นใดก็ตามอันเกิดจากคุณงามความดีจะเป็นสมบัติของท่านทั้งหลายที่ได้บำเพ็ญมาแล้วแต่ผู้เดียวไม่มีผู้ใดจะมาแบ่งสรรปันส่วนไปได้เป็นก็ตามตายก็ตามความดีอันนี้แลจะเป็นเครื่องสนับสนุนให้เราไปเกิดในสถานที่ดีคติที่งามการแสดงธรรมก็เห็นมาสมควรจึงขอยุติเพียงเท่านี้

0: ตอนนี้คนไทยคนละล่าเอ้ยเขาประกาศแล้วยังหืมประกาศว่าไงเขาประกาศออกมาว่าไงเช้านี้
1: 38 บาทต่อ 1 ดอลลาร์
0: ครับอืมเออมันก็อยู่ในเกณฑ์นี่นะอยู่นี่ยืนอยู่ตัวอยู่หลายวันนะต้องหือ38 บาทอืม 38 บาทก็ยืนอยู่นี่หลายวันแล้วอืมทีนี้มันไม่ขึ้นมันก็ทำให้พวกขายดอลลาร์ยุ่งนะพวกขายดอลลาร์แล้วจะยุ่งเหรอนี่เขาเต็งราคาไว้สูงๆสูงขายยิ่งอันนี้เงินไทยมันแข็งตัวของมันอยู่นี่มันไม่ยอมไปตามดอลลาร์ก็จะยุ่งดอลลาร์พวกขายดอลลาร์มันจะยุ่งมันไม่มีเงินต้องแหงเลยก้มนะว่าเนี่ยพอก้มมันดิ่งเย็นต้องแหงมาเลยนู่นนี่เท่าไหร่ตั้งร้อยดอลวันนี้ร้อยดอลล่ะวันนี้ฮะอะไรพูดเดี๋ยวนี
1: ้
0: 3,900 บาท
2: 39 บาท100 ดอลลาร์ก็เป็น
0: 3,900 อ๋อ
2: 100 ดอลลาร์
0: ก็เท่ากับ 3,900 อ๋อเรายังไม่เข้าใจเนาะอันนี้เอาถอยไปหน่อยเวลาย่อนเข้าลงไปขนาดนั้นก็ไม่เป็นไรกูเรื่องนี้เข้ามาก็ได้ไม่เป็นไรเลยไว้ตั้งแต่ไปเอานี่ก่อนแล้วอย่างนั้นเวลาย่อนเท้าให้ย่อนได้วันนี้มีแผงลงไปบ้านม้าป่าเนี่ยอันเนี้ยเห็นมาไหม
1: ไม่มี
0: เดี๋ยวโรงพยาบาลเขามาก็จัดของให้เขาใส่รถให้เขาที่ถามนี่ถามอย่างนั้นงานศพพอที่บ่ได้ไปแล้วบางทีเราเห็นอยู่ที่ละเนื้องานศพพอที่บ่ได้ไปละมันเป็นเรื่องเสียทั้งเห็นอยู่เนี่ยนี่กันดอนโอ้โหนั่นนี่เยอะดอนน้อยเลยนี่เลยจำได้แต่หน้าเนี่ยอย่างนั้นนะเดี๋ยวนี้เป็นอย่างนั้นแหละจำได้แต่หน้าเดี๋ยวนี้นะ
2: ใจครับผม
0: ก็อย่างนั้นแล้วเป็นหน้าเป็นหลังอะไรมันจังน้องต้องห้องนั่นแหละเดี๋ยวนี้ก็เป็นทาเลยอะไรจำไม่ได้ทั้งนั้นแล้วก็มาจากไหนอย่างไหนจำได้แต่หน้ามาจากใส่จำไม่ได
3: ้
0: อะไร
3: เป็นแผ่นเป็นแผ่นกันแล้วก็เอามาปั้นเป็นเกีย
0: ร์ใครของใคร
3: ของฝรั่งที่ออสเตรเลียจ
0: ้ะเราไม่เลื่อมใสกับฝรั่งออสเตรเลียเอาเทียนมาให้เรานึกว่าจะเอาดอลลาร์มาให้เราให้บอกงั้นนะบอกว่าท่านไม่ท่านบอกว่าท่านไม่เลื่อมใสฝรั่งออสเตรเลียบอกท่านแทนที่จะเอาดอลลาร์มาออสเตรเลียเป็นดอลลาร์
1: มาตรงกลางว่า
0: เงินนั่นละไปออสเตรเลียมามันน่าจะเป็นดอลลาร์มามันเป็นเทียนมามันโมโหอ่ะ
4: ตั้งแต่แล้วเริ่มแดดแล้ว
0: ทองคำนี่ได้นี่ก็เอาเข้าตู้นิรภัยไว้เลยเอาไว้ทางนี้เลยให้เขาออกจากในทางนี้แล้วตกลงเขาเรียบร้อยแล้วไม่มามากน้อยก็จะหล่อหลอมเป็นทองแท่งทองแท่งอะไรเขาจะทองแท่งสวิตเซอร์แลนด์เลยทองแท่งสวิตเซอร์แลนด์เลยให้เป็นเขาเรียกมาตรฐานเนี่ยให้เป็นมาตรฐานโลกเลยทองแท่งทองแท่งเป็นมาตรฐานเราแน่ใจว่าเมืองไทยเราจะได้ทองเยอะอยู่คิดว่าจะได้ทองเยอะจะเป็นหลักชาติอันสำคัญมาเรื่อยมาเรื่อยเรื่อยเรื่อยมาแล้วทำไมดอลลาร์มันมีมากนักประเทศไทยเขาเข้ามาขายเยอะ
2: หมุนเวียนอยู่แล้วทีนี้ก่อนนี้เจ้าหนี้เขาเรียก
5: อย่างนี้คร
0: ับ
5: เราไปกู้เป็นดอลลาร์เข้ามาเวลาเจ้าหนี้เขาเรียกเขาเอาดอลลาร์คืนมันก็น้อยลงไปตอนนี้เครดิตเราดีขึ้นเขาก็ผ่อนผันหนี้ให้ตอนนี้ให้มันก็มีเงินดอลลาร์หมุนเวียนดีมากขึ้นมันเลยตามให้ทำบุญเพื่อดอลลาร์ก็หามาได้
0: ดอลลาร์มาทุกที่ทุกทางไม่ว่าในป่าในเขาอะไรมันก็มา
5: คร
0: ับ นี่มีมากอยู่นะดอลลาร์
5: ครับสองฝั่งมันใกล้ข้ามเลย
0: มันออกจากลาวมานี
5: ่มานี่ครับ
0: บัวก็ส่งเงินมาทางลาวนี่เยอะดอลลาร์เขามาช่วยอะไรนะลืมเนี่ย
5: ช่วยประเทศลาว
0: ช่วยประเทศลาวแต่มันถึงออกมานี่ครับมันไปกี่เหรียญนั่น
5: หนึ่งครับหนึ่งดอลลาร์
0: ครับเอาหนึ่งดอลลาร์เป็นอย่างนี้ลูกเป็นอย่างนี้นะ
6: วันนี้ดอลลาร์เยอะค่ะพอเราเรียนต้องมา
0: สองเราต้องหนุนขึ้นเรื่อยๆนั่นเรานะขยับมาทางนี้หน่อยหนุนมาทางนี้ฮะดอลลาร์สีมาเลยนั่นมาเรื่อยนี่ดอนชนิดไหนเนี่ยสีต่างๆกัน
5: เก่า
0: หรือ
5: เก่า
0: ฮะอันนี้อะไร
5: อ๋ออ
0: ันเดียวนี่ทั้งนั้น
7: ค
0: ุ
7: ณพรชัยอาชีพสมุดมาถวายวันเกิดวันนี้ค่ะให้น้องชายมาถวายแทนหลวงพ่อแล้วก็วันนี้ก็เป็นมาจากคณะผู้ร่วมบุญแล้วก็ปัจจัยบูชากันเทศวันนี้ก็แปลเป็นดอลลาร์ทั้งหมดได้945ดอลลาร์ค
0: ่
7: ะ
0: เหรอ
7: ขอบ
0: คุณค่ะดีนะ
7: อาจารย์พิจารณาจะเป็นคนถวายค
0: ่
7: ะ
0: เอามาถวายมาเออวางนั่นแหละอืม
8: วันนี้หนูขอกราบลาด้วยค่ะ
0: จะกลับวันนี้เหรออ่าอืมนั่นหลายดอนเหมือนกันคนนั่นดอนหนึ่งคนนี่สองดอนรวมกันเข้าเป็นหลายดอนให้ได้ทุกวันนะได้ทุกวันเมืองไทยเราจะเรียกว่ากำลังเมืองไทยตกน้ำคนไทยต้องช่วยกันฉุดขึ้นจากหล่มลึกที่กำลังตกอยู่เวลานี้ให้ต่างคนต่างพยายามช่วยฉุดเมืองไทยเราขึ้นเวลานี้เทียบกับเมืองไทยเรากำลังตกน้ำให้ต่างฉุดต่างลากกันขึ้นให้ถึงฝั่งฝั่งก็คือความปลอดภัยนั่นแหละดอลลาร์กับเมืองไทยกับเงินไทยเรานี่มันลบกันทุกวันนะวันนี้ก็อยู่เท่าไร38เลยยืนอยู่นี่หลายวันแล้วนะ38 39ยืนอยู่หลายวันไม่ขึ้นยืนอยู่นี่ลงก็ยังไม่ลงอะไรอีกนั่นนี่ก็ดอนอันล่าเอาขึ้นมาเลยเอาขึ้นมาเออมาก็ใครล่ะโอ้มากันหมดนั่นเนี่ยเอานั่งลงไปแถวนั่งก็นั่งไปเถอะเอาเข้ามาขึ้นมานั่งที่ไหนนั่งได้ยังว่างอยู่ไปลงแมวสุวรรณลงไปให้มูปนกินมาพวกที่อยู่เฉยนั่งเฉยก็เกิดประโยชน์ให้ลงไปให้พวกที่เกิดประโยชน์ขึ้นมาพวกนี้หมดประโยชน์แล้วลงเนี่ยเนี่ยนั่นวันนี้ได้ตั้งเท่าไหร่นั่นมีผ้าดอลลาร์นั่นได้เรื่อยเรื่อยพวกที่ได้มาให้แล้วก็แล้วอ่ะได้ประโยชน์แล้วหมดประโยชน์ไปแล้วให้ลงให้พวกจะเป็นประโยชน์ขึ้นมาดีขึ้นทุกวันทุกวันจะหายแล้วยังเหลือแต่นี่ตรงนี้ยังเหลือที่นี่ต่อไปนี่แขนก็ลดได้เดี๋ยวนี้เรารักษาไว้เพื่อไม่ให้มันกระทบกระเทือนเลยต้องเอานี่ดึงไว้ตรงนี้ไม่นานละ กะว่าวัน วันที่11จะไปถึงกรุงเทพแหละกะว่าวันที่11ถึงกรุงเทพส่วนจะไปรถยนต์หรือไปเครื่องบินนั้นยังไม่แน่พิจารณาดูซะก่อนเหมาะจากไหนแล้วก็เอาอย่างนั้นเพราะจากนี้ไปก็หลายวันนี่ก็จะเข้าขั้นปกติแล้วนี่ค่อยดีขึ้นมาเรื่อยๆขึ้นมาเรื่อยๆเมืองไทยเรายังไม่ขึ้นจากลมลึกเมื่อไรแล้วคนไทยเราจะอยู่นิ่งนอนไม่ได้ต้องต่างคนต่างดันขึ้นเถอะเวลานี้มันกำลังตกน้ำเมืองไทยเราตกลมลึกอยู่ต่างคนต่างฉุดต่างคนต่างลากต่างคนต่างดันกันขึ้นมันก็ขึ้นเองขึ้นมาอยู่ไม่ถอยวันนี้ก็ขึ้นเป็นหลายดอนนี่นะเมืองไทยเราขึ้นหลายดอนวันนี
5: ้ให้ช่วยกันถมคนละ
0: นั่นแล้วให้ช่วยกันถมเวลานี้เมืองไทยเรากำลังเป็นสระใหญ่ลึกน้ำแห้งผากไม่มีน้ำในสระเลยยังพากันเทน้ำลงไปให้น้ำเต็มสระแล้วก็ชุ่มเย็นหนุนเรื่อยๆล่ะตั้งแต่บัดนี้ต่อไปล่ะคนไทยเราทั้งประเทศก็เป็นห่วงจิตใจจ่อมาหาหลวงตาเนี่ยเวลานี้เพราะหลวงตามีอยู่สองเรื่องเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องสำคัญก็คือเรื่องจะช่วยชาติแต่ก็มันมามีอุปสรรคคือเกิดอุบัติเหตุนี่แล้วต่างคนก็ต่างยุ่งไปหมดเพราะมันคนเดียวสองเรื่องเรื่องหนึ่งจะขึ้นเรื่องหนึ่งจะลงเรื่องช่วยชาติไทยนี่จะขึ้นที่เรื่องฉุดนี่มันลงมันอุปสรรคผู้ใหญ่ทางกรุงเทพเราก็โทรมาถามความเคลื่อนไหวของเราตลอดอาการของเราเป็นยังไงแล้วก็บอกว่าดีขึ้นทุกวันแล้วก็ถามถึงเรื่องที่จะการดำเนินเพื่อช่วยชาตินั้นจะปฏิบัติยังไงจะหยุดไปหรือว่าจะดำเนินต่อไปบอกว่าเราดำเนินต่อไปบุกหน้าเรื่อยไปแล้วให้ถอยเราถอยไม่ได้แล้วเราบอกไม่มีคำว่าถอยระวังกันเลยเพราะจิตใจของเมืองไทยเราจึงมารวมอยู่จุดเดียวเนี่ยเป็นความกังวลเพราะมันมีอยู่สองแง่แง่ลบกับแง่บวกมันกำลังรบกันอยู่ในบุคคลคนเดียวหนังสือพิมพ์ออกก็ต้องออกทั้งสองเลยออกทั้งช่วยชาติออกทั้งอุบัติเหตุสิมันกำลังแย่งกันมันทำกับมันกำลังแย่งกันอยู่เวลานี้
9: คือโทรทัศน์ช่อง3ออกทุกวันเลยค่ะโทรทัศน์ช่อง3ออกทุกวันแบบวันหน
0: ึ่
9: งหลายคร
0: ั้
9: งนะ
0: ออกเกี่ยวกับเรื่อง
9: ช่วยชาติ
0: อันแล้วช่องสามนี่เขาก็มาถวายแล้วแสนดอนดอนแสนดอลลาร์นะช่องสามนี่มาถวายแล้
10: ว
0: นี
10: ่
0: มาไปไหนเจ้าทำไมเขามาทิ้งไม่อะไรให้ถามทุกวันนี่พวกนี้ยุ่งตลอดเขาวันนั้นเขาเอาเงินสดมาเลยนะเอาดอลลาร์มาเลย
10: คืออาทิตย์ก่อนลูกเจอเขาแล้วลูกบอกหลวงตากำลังดอลลาร์แล้วอย่าเอาดอลลาร์มาแล้วให้หลานเขาไปเอาดอลลาร์มาแจก
0: ไปหาบอกเขาทำไม บอกให้เอาบอกข้าบอกเขาต้องบอกว่าเอามาทั้งดอลลาร์ทั้งเงินสดทั้งทองคำว่างั้นจีอยากบอกครับบอกไม่เข้าท่ามันหน้าโมโหบอกไม่เข้าท่าจะไปบอกอย่างนั้นดิเงินสดก็เช็คเขาก็เคยสวายอยู่เรื่อยประจำเขาสวายเป็นประจำมีความทราบว่าเรารับดอลลาร์เขาก็เอาดอลลาร์มาต้องแสนดอลลาร์ฉะนั้นเขาก็ไปออกทางออกข่าวเรื่อยประจำห้องของเราเนี่ยป่าว่าจะได้มากอยู่คิดว่าจะได้มากอยู่บอกเมืองไทยเราเป็นเมืองทองมีอยู่ทุกแห่งทุกหนบ้านนอกในเมืองในป่าในเขามีอยู่หมดทองคำเราจึงคิดว่าจะได้ทองคำเข้าคลังหลวงคลังใหญ่เราประเทศไทยเป็นหัวใจของชาติไทยเราเพราะฉะนั้นเราจึงสงวนทองมากที่สุดเมื่อได้ทองมากแล้วเงินจะได้มากหรือน้อยเพียงไรก็อันเป็นสง่าราศีเต็มตัวอยู่แล้วเรื่อง มีอันอื่นเข้ามาผสมเสริมเข้าก็ยิ่งเป็นเครื่องประดับกิ่งก้านสาขาดอกใบให้สวยงามสวยงามมากขึ้นและนี่กำลังก็ยังไม่ถึงขั้นแบบฉุดแบบคว้าเข้าใจไหมแบบฉุดแบบคว้าคือไงเวลาหนักเข้าหนักเข้าหนักเข้าแหวนก็ดีอะไรสร้อยก็ดีอะไรข้อมืออยู่ตามข้อมือคนเราจะไปฉวยเอาหมดเลย ถึงขั้นแล้วนะอยู่ที่ไหนอยู่ไหนไม่ได้เลยยื่นคอออกมาไม่ได้ฉวยมักเลย ถึงขั้นนั้นแล้วถอยไม่ได้ประมาณนั้นเลยก็ใจว่าอย่างนี้ยังไม่ถึงขั้นนั้นจนยังว่าให้เตรียมพร้อมไว้มันที่เอียงเนี่ยจะประกาศทุกโครงการเลยเพราะฉะนั้นเรามีเฉพาะดอลลาร์กับเช็คดอลลาร์พอถึงวันนั้นแล้วจะประกาศทั้งเงินสดทั้งทองคำพร้อมกันไปหมดเรียกว่าประกาศหมดเลยทีนี้ก็โล่งหมดเมืองไทยเราสมาด้านไหนด้านไหนสนามบินสนามบริจาคนี้ปลอดภัยแล้วเอาลงนี่ก็ลงเพิ่มเพิ่มเลยวันประกาศวันนั้นเราก็จะต้องประกาศเกี่ยวกับเรื่องทางรัฐบาลเราหน่วยราชการทุกหน่วยทั่วประเทศไทยให้เป็นผู้นำละเป็นที่ดีเยี่ยมที่สุดสงเกียรติเมืองไทยเราคนไอ้คนใดนำก็ตามถ้าไม่ใช่วงราชการขนาดต่างๆทั่วประเทศไทยนับแต่รัฐบาลลงมาเป็นผู้นำแล้วไม่มีสง่าราศีเท่าที่ควรเพราะฉะนั้นจึงต้องขอร้องท่านเหล่านี้ให้เป็นผู้นำของชาติชาติของเราจะมีจะเป็นสง่าราศีเป็นที่ทุ่มเย็นของประชาชนที่เขาบริจาคอยู่ต่างที่ต่างแดนอยู่ที่ไหนทั่วประเทศไทยเขาบริจาคได้ทั้งนั้นวงราชการต้องเป็นผู้นำของเขาในการบริจาคนี้เหมาะสมถ้าขาดอย่างนี้เสียอย่างเดียวก็เหมือนว่าต้นไม้มีแต่ต้นก็จะหักโค่นอยู่ง่ายๆไม่มีรากแก้วมีแต่ดอกใบที่สวยงามขนาดไหนก็ไม่เห็นเป็นที่น่าดูเพราะรากแก้วของมันไม่ดีรากแก้วก็คือตั้งแต่รัฐบาลลงมาในวงราชการนี่จนรากแก้วอันใหญ่โตของชาติบ้านเมืองอันนี้จึงต้องประกาศให้ทางราชการทราบทั่วถึงกันแล้วต่างคนต่างยกสมชื่อกับว่าราชการนี่คือเจ้าของเมืองไทยนี่ต้องเป็นเจ้าของแห่งการนำการทุกอย่างการเสียสละการบริจาคต้องเป็นผู้นำกันทั้งนั้นแล้วที่นี่เป็นเครื่องประดับไปหมดประชาชนราษฎรก็ชุ่มเย็นจนสุขทั่วหน้ากันเขาเคารพนับถือวงราชการถ้าหากว่าราชการไม่แสดงตัวออกในทางนี้แล้วจะเป็นการขายตัวมากที่สุดเลยขายราชการราชการจะมีกว้างแคบขนาดไหนครอบเมืองไทยเราขายหมดเลยใช้ไม่ได้ว่างั้นมีแต่ราษฎรเขามีหัวใจเขาช่วยชาติเขาช่วยชาติตัวส่วนใหญ่จริงๆไม่กระดุกเลยนี่ใช่ไม่ได้เสียที่สุดเพราะฉะนั้นเราจึงต้องช่วยกระตุกตอนนี้เพื่อให้ตอนอันนี้ดีขึ้นเป็นผู้นำยกระดับแก้วหรือแก่นของชาติบ้านเมืองที่อยู่กันก็คือรัฐบาลต้องลงมาลงว่าจากการแผนกต่างๆนี่คือส่วนใหญ่ของบ้านเมืองเราตอนนี้ต้องให้เป็นผู้นำเคลื่อนไหวประชาชนนำออกให้โลกภายนอกเขาได้มองเห็นว่าเมืองไทยเรานี่เป็นยังไงถ้ามีแต่ประชาชนราษฎรธรรมดาบริจาคนี่ถึงว่าเมืองไทยช่วยตัวเองดีอย่างนั้นอย่างนี้ก็ตามมันก็ไม่ค่อยมีศักดิ์ศรีเท่าที่ควรถ้าลงวงราชการพันธุ์ต่างๆทั่วประเทศไทยเป็นแนวหน้าแล้วขึงเลยสิเนี่ยเมืองนอกเขาทั่วโลกเขาแหนดูเรานู่นเขาแหนดูเพราะมีเกียรติเนี่ยสมชื่อสมนามว่าเมืองไทยเราเป็นเมืองทองอันนี้แหละวันประกาศเราก็จะประกาศให้ทราบทั่วถึงกันหมดเราพูดได้เราหนาเราก็เป็นผู้นำคนหนึ่งเราก็คุยได้ขึ้นสนามแล้วไม่ต่อยเสียเกียรติอย่าไปขึ้นให้เขามองเห็นจะดีกว่าไม่ใช่มันไม่ได้ขายหน้านะเห็นไหมลงขึ้นเวทีแล้วไม่ต่อยนี่โอ้ยขายหน้าสุดเลยนะมันนี่ขึ้นเวทีแล้วมีอะไรก็พูดให้ถึงเหตุถึงผลถึงที่ถึงจริงถึงเหตุถึงแดนแล้วก็เอาละที่นี่พอใจผู้ที่จะไปปฏิบัติตามนั้นมากน้อยอย่างไรเป็นเรื่องของเขาเราได้เดิน เปิดเบิกทางให้เบิกทางให้เรียบร้อยแล้วเอาเดินที่นี่ใครจะเดินก็เดินไม่เดินก็สุดวิสัยแล้วที่นี่นะเพราะมันมีทางเดินแล้วเนี่ยต่างคนต่างถมสะเราสะใหญ่ถมขึ้นอย่างหนึ่งประการหนึ่งประการที่สองขนน้ำเข้ามาใส่สะให้เต็มให้มันชุ่มชื้นด้วยน้ำเพราะฉะนั้นถ้ากลับไปจะให้พรนะไม่พูดอะไรมากแล้วนั่งล้างไปแล้วให้พรวันนี้ได้รถตีดอนยังไม่รู้
11: กำล
0: ัง
11: ลงวันนี้ได้2,945ดอลลาร์ครับผม
0: นั่นเหลือ2,900เหรอวันนี้ยังดูว่าคุณธเนศคุณจิมไก่จะมาเขาจะมาถวายดอนเหมือนกันได้ยินว่างั้นแหละเขาพูดเมื่อ2วันบ่ายมาแล้วเขาจะมาวันนี้เหรอเดี๋ยวเขาจะมาตอนไหนไม่ทราบเหรอ
12: เขามาเที่ยวบินเดียวก
0: ันเขามาแล้วเหรออ๋อเขาอยู่กรุงเทพเหมือนเขาออกจากนี้ไปเขาก็ไปกรุงเทพเลยนะนึกว่าเขาอยู่น้องคายเขาไม่อยู่
11: ไปหาดอนจินเท
0: พเราไปหาดอนที่กรุงเทพเอาดอนมาเข้าดงเอาดอนนู่นมาเข้าดงแล้วก็ดงใหญ่ดงใหญ่แล้วก็ชุ่มเย็นดงใหญ่หนาแน่นไปด้วยดอนล่าแล้วเด็กเย็นๆทั้งนั้น 2,000 กว่าดอนนะมันเฉพาะที่นี่ได้ 2,000 กว่าดอนแล้วนะ 2,000 เท่าไหร
11: ่ 2,945
0: 2,945 มันจะก็ร่วม 3,000 แล้วนี่นะตัวแล้วสักเดี๋ยวก็เต็ม 3,000
11: ต้องเป็นหมื่นแล้วครับเดี๋ยวคุณธเนศเข้ามาก็ทำขายใหญ่ขายใหญ่ต้องเป็นหมื
0: ่
11: นอย
0: ู่
11: แล้ว
0: นั่นแหละมาเรื่อยๆได้เรื่อยๆไปเรื่อยๆขึ้นเรื่อยๆหมุนเรื่อยๆเต็มเองฮะ
11: ให้ญาติโยมข้างล่างแรกฮะให้เอาดอลลาร์ไปให
0: ้โอ้ไม่ค่อยแล้วเหลือเอาไปถ้าว่าอย่างนั้นเหลือตาหลวงตาหรือหูขึงเลยเอาไปเลยฮะ
11: บอกว่ามาเช้าเดี๋ยวตอนเย็นกลับแต่ตอนนี้ขออนุญาตนั่งอยู่ในวัด
0: นั่งได้ว่าไปนั่งไหนนั่งเถอะ
11: ครับผม
0: เออว่าอะไรก็เปิดให้นั่งให้นอนแล้ววันนี้เปิดไว้หมดแล้วเปิดโล่งหมดใครจะขึ้นบนหลังคาก็ได
13: ้สายสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศทั้งสองในฐานะมิตรประเทศเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นเวลา 16:17 นเวลาท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งถึงท่าอากาศยานนานาชาติโนยบายกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามจากนั้นทรงพระดำเนินผ่านแถวกองทหารเกียรติยศเสร็จแล้วประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงแรมแฟร์มอนต์กรุงฮานอยซึ่งรัฐบาลสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามจัดถวายเป็นโรงแรมที่ประทับในวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์วีรชนและผู้เสียสละบักเซินและสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ต่อจากนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินไปในพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการและทรงพบกับเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมด้วยภริยาณอาคารสภาแห่งชาติรวมทั้งจะพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายเลมินหึงนายกรัฐมน